0: จะสะสางความเป็นเราความเข้าใจเพียงเล็กน้อยผสมกับความคิดของเราไม่ใช่สติสัมปชัญญะที่จะละความเป็นเราได้เลยแต่ต้องอาศัยการฟังทีละน้อยสะสมไปจนกว่าปัญญาจะสามารถรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะและประจักษ์แจ้งได้ตามความเป็นจริงจากการสนทนาธรรมที่บ้านในแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิต11ธันวาคม2560
1: ไม่มีธรรมะก็ไม่มีเราเพราะฉะนั้นปัญญาอยู่ตรงนี้ไงคะที่เข้าใจถูกต้องเริ่มทีละเล็กทีละน้อยค่ะอย่าคิดว่ามันจะหมดไปเลยเริ่มฟังเริ่มเข้าใจให้รู้สึกเสมอนะคะว่าเริ่มทุกครั้งเพราะว่าเข้าใจนิดหนึ่งอกุศลปิดบังอีกเท่าไหร่ในวันหนึ่งก่อนที่เราจะได้ฟังก็เป็นอกุศลซะมากมายฟังแล้วแค่เราไปรับประทานอาหารเนี่ยที่ฟังแล้วก็คืออกุศลมาละเยอะแยะกับที่ฟังอยู่และกลับไปบ้านและทั้งวันกว่าจะได้ฟังอีกเพราะฉะนั้นประมาทไปได้เลยว่าตั้งต้นตั้งต้นอีกตั้งต้นอีกตั้งต้นอีกเพราะเหตุว่าถูกปกปิดไว้อีกถูกปกปิดไว้อีกถูกปกปิดไว้อีกตลอดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปคิดหวังเลยนะคะว่าเราจะรู้มากแค่ไหนเมื่อไหร่เพราะนั่นคือเราและโลภะก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ยอมที่จะพลัดพรากจากไปเลยอยู่ตลอดเวลาจนกว่าฟังธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะอย่างที่คุณสุกัญญาถามเข้าใจตรงนี้หมดละตั้งต้นใหม่อีกเนี่ยเป็นเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะประจักษ์ภาวะที่ไม่ใช่เราโดยทันทีแต่เราสะสมมาแล้วที่จะเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นหนึ่งในบรรดาธรรมะทั้งหมดที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้แค่นี้ค่ะถ้าปัญญาของเรามีน้อยมากฟังแล้วก็ธรรมดาเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าที่เราเข้าใจว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยความจริงที่อยู่เบื้องหลังจริงๆนะคะที่ถูกต้องจริงๆก็คือมีสิ่งที่กระทบตาแล้วปรากฏสืบต่อกันเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจแค่เริ่มนะคะฟังบ่อยๆจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เราก็สามารถที่จะคิดขั้นคิดนะคะว่าขณะนี้ก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่เราจำสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดเวลากว่าจะจางหายไปว่าไม่ใช่แค่จำนะความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าจำมีหลายอย่างใช่ไหมคะจำถูกจำผิดวิปลาสสัญญาวิปลาสจำผิดคือจำว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมั่นคงเหลือเกินนี่ดอกกุหลาบยังไงยังไงเห็นที่ไรก็เป็นดอกกุหลาบไม่ปรากฏว่าแค่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นลองเทียบน้ำหนักถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะเป็นสิ่งที่เพียงแค่ปรากฏโลภะติดข้องด้วยความไม่รู้ไปติดข้องในสิ่งที่เพียงปรากฏชั่วคราวแล้วหมดไปเพราะฉะนั้นแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่ให้เราไปละทันทีว่าพอกระทบแล้วไม่ใช่เราแต่ว่าให้ค่อยใจจริงๆว่าว่าจะค่อยๆสะสางหรือค่อยๆลบล้างความที่เคยยึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะต้องเป็นไปทีละเล็กทีละน้อยแค่ไหนและนี่ก็คือขั้นปริยัติฟังมากี่ชาติกี่ร้อยชาติกี่พันชาติเทียบดูนะคะชาติหนึ่งก็คือว่าเป็นคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราตายวันนี้เราฟังมาเท่าไหร่พอไหมก็ยังไม่พออีกเกิดใหม่ก็ฟังอีกแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจริงๆไม่ต้องไปคิดเรื่องปฏิบัติไม่ต้องไปคิดเรื่องขณะนี้ดับแล้วไม่ต้องไปคิดว่าขณะนี้เรารู้นิดเดียวขณะนั้นคือความเข้าใจเพียงเล็กน้อยผสมกับความคิดแต่ไม่ใช่ตัวที่เป็นสติสัมปชัญญะซึ่งกว่าจะรู้อย่างนี้ได้ลองคิดดูการฟังแต่ละคำแต่ละคำจริงๆค่ะทีละคำทีละคำค่อยๆสะสมไปกว่าจะถึงปฏิปฏิคือรู้เฉพาะที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาลืมคำนี้ไม่ได้เลยค่ะตลอดหนทางนี้ที่จะละความเป็นอัตตาก็ด้วยความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นเราเมื่อไหร่นั่นก็คือผิดนั่นไม่ถูกนั่นไม่ใช่ความจริงเพราะเหตุว่ายังมีเราอยู่แต่ที่สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยแม้สติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกครั้งแรกจะเท่ากับการฟังครั้งแรกไหมน้อยขนาดนั้นไหม น้อยขนาดนั้นเลยเพราะเปลี่ยนภาวะจากการแค่ฟังเข้าใจมาสู่ภาวะที่ถึงเฉพาะแต่ความเข้าใจเนี่ยที่สะสมมาว่ามากกับความเข้าใจที่เกิดพร้อมสติเนี่ยน้อยไหมเห็นไหมคะเทียบกันดูและอีกนานเท่าไหร่กว่าการที่สติสัมปชัญญะเนี่ยจะเกิดบ่อยจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าถึงประจักษ์แจ้งตามลำดับขั้นไม่ใช่ว่าจะหมดความเป็นเราได้ทันทีเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการอบรมที่บารมีทั้งหมดแม้แต่ขันติอดทนไหมคะที่กำลังฟังไตรตรองกว่าจะเข้าใจเนี่ยอดทนไหมเพราะว่าไม่ใช่เข้าใจได้ทันทีต้องอดทนไตรตรองที่จะมั่นคงว่าไม่ใช่ทันทีไม่ใช่ทันทีแค่ฟังแล้วมาประกอบกันนี่มันหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่นั่นคือคิดการประจักษ์แจ้งกับคิดนี่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการเข้าใจว่าสติสัมปชัญญะเกิดใช่ไหมคะก็ต้องรู้ว่าความน้อยเนี่ยมันแค่ไหนแต่มันเปลี่ยนระดับจากขั้นปริยัติที่ฟังเข้าใจเนี่ยมาถึงตัวธรรมะแต่ตัวธรรมะเนี่ยอาศัยความเข้าใจที่ได้ฟังมาทั้งหมดมาเริ่มต้นที่จะถึงเฉพาะนี่คือการเริ่มต้นที่จะถึงเฉพาะทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่เราฟังเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะคนละระดับเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยความเข้าใจในความเป็นอนัตตารู้แม้แต่ขณะนั้นนะคะต้องการไหมมาแล้วเราใช่ไหมยังอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นตรงตามที่ทรงแสดงว่าขันห้าไม่แคล้วไปเลยเพราะเหตุว่าถ้าขณะใดที่มีขันหนึ่งขันใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเราอยู่ที่สิ่งอื่นถ้ารูปขันปรากฏเราอยู่ที่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันถ้าสัญญาขันปรากฏเราอยู่ที่รูปขันเวทนาขันสังขารขันวิญญาณขันเพราะฉะนั้นปัญญาเริ่มรู้ว่าเพียงต้องการนิดเดียวพยายามนิดเดียวปัญญารู้ว่าผิดทางเพราะฉะนั้นปัญญานำไปในการที่จะรู้หนทางถูกคืออย่างไรเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่มีปกติแล้วก็ต้องละแล้วก็ต้องรู้ว่าเข้าใจอย่างเดียวมิฉะนั้นแล้วก็โลภะเข้ามาความไม่รู้เข้ามาสารพัดที่สะสมมาในสังสารวัฏที่จะกั้นเพราะว่าเป็นโอกาสของเขาตลอดปัญญาระดับนั้นไม่มีทางไปกั้นอะไรเขาได้ไม่มีทางที่จะไปทำให้เขาเนี่ยหมดการที่จะแทรกเข้ามาโดยวิธีต่างๆซึ่งถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วรู้ไม่ได้

0: อวิชชาสูตรว่าด้วยอวิชชาเป็นหัวหน้าแห่งอกุศลและวิชชาเป็นหัวหน้าแห่งกุศลจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่19สิงหาคม2549
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้คืออวิชชาสูตรว่าด้วยอวิชชาเป็นหัวหน้าของอกุศลและวิชาเป็นหัวหน้าของกุศลข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอวิชชาเป็นหัวหน้าในการยังอกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเกิดร่วมกับความไม่ละอายบาปความไม่สะดุ้งกลัวบาปความเห็นผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ไม่รู้แจ้งประกอบด้วยอวิชชาความดำริผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นผิดเจรจาผิดย่อมเกิดแก่ผู้มีความดำริผิดการงานผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้เจรจาผิดการเลี้ยงชีพผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ทำการงานผิดพยายามผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพผิดระลึกผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้พยายามผิดตั้งใจผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ระลึกผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนวิชาเป็นหัวหน้าในการยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเกิดร่วมกับความละอายบาปความสะดุ้งกลัวบาปความเห็นชอบความเห็นชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้รู้แจ้งประกอบด้วยวิชาความดำริชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นชอบเจรจาชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความดำริชอบการงานชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้เจรจาชอบการเลี้ยงชีพชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้ทำการงานชอบพยายามชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพชอบลึกชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้พยายามชอบตั้งใจชอบย่อมบังเกิดมีแก่ผู้ระลึกชอบจบอวิชชาสูตรที่หนึ่งอัตถกถาอวิชชาสูตรพึงทราบวินิจฉัยในอวิชชาสูตรที่หนึ่งแห่งมหาวรรคบทว่าปุพพังคมาได้แก่เป็นหัวหน้าด้วยอาการสองอย่างคือด้วยอำนาจสหชาตปัจจัยหนึ่งด้วยอำนาจอุปทิสยปัจจัยหนึ่งบทว่าสมาปัตติยาความว่าเพื่อการเข้าถึงเพื่อการได้สภาพเพื่อความเกิดขึ้นบทว่าอันวะเทวะอหิริกังอโนตปังความว่าก็อหิริกะตั้งอยู่ด้วยอาการแห่งความไม่ละอายและอโนตปะตั้งอยู่ด้วยอาการแห่งความไม่กลัวนั่นใดอวิชชานี้นั้นย่อมเกิดขึ้นร่วมกับอหิริกะและอโนตปะนั้นเว้นอหิริกะและอโนตปะนั้นเสียหาเกิดขึ้นได้ไม่บทว่าอวิชชาคตัสสะความว่ามิจฉาทิฏฐิย่อมเกิดมีแก่ผู้เข้าถึงคือประกอบด้วยอวิชชาบทว่ามิจฉาทิฏฐิได้แก่ความไม่เห็นตามเป็นจริงคือความไม่เห็นธรรมะเครื่องนำสัตว์ให้พ้นทุกข์บทว่าปโหติคือย่อมมีได้แก่ย่อมเกิดขึ้นแม้ในมิจฉาสังกัปปะเป็นต้นพึงทราบความเป็นมิจฉาด้วยสามารถความไม่จริงและไม่นำสัตว์ให้พ้นทุกข์นั่นแหละชื่อว่าองค์แห่งความเป็นมิจฉาเหล่านี้ย่อมมีเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรม8ด้วยประการฉะนี้ส่วนองค์แห่งมิสัตตะทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดย่อมไม่เกิดในขณะเดียวกัน ย่อมเกิดในขณะต่างๆกันถามว่าอย่างไรตอบว่าเมื่อใดจิตประกอบด้วยทิฏฐิเมื่อยังกายวิญญัติให้ตั้งขึ้นย่อมเกิดเมื่อนั้นก็ย่อมมีองค์หกคือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมิจฉาสังกัปปะความดำริผิดมิจฉาวายามะความพยายามผิดมิจฉาสติความระลึกผิดมิจฉาสมาธิความตั้งมั่นผิดมิจฉากัมมันตะการงานผิดเมื่อใดจิตไม่ประกอบด้วยทิฏฐิเมื่อนั้นมีองค์ห้าเว้นมิจฉาทิฏฐิเมื่อใดสององค์เหล่านั้นแลย่อมยังวจีวิญญัติให้ตั้งขึ้นเมื่อนั้นย่อมมีองค์หกหรือองค์ห้าตั้งอยู่ในมิจฉาวาจาในฐานะมิจฉากัมมันตะชื่อว่าอาชีวะนี้เมื่อกำเริบย่อมกำเริบในกายทวารและวจีทวารในทวารใดทวารหนึ่งเท่านั้นหากำเริบในมโนทวารไม่เพราะฉะนั้นองค์หกหรือองค์ห้าเหล่านั้นแลย่อมมีด้วยอำนาจมิจฉาชีวะว่าเมื่อใดจิตเหล่านั้นแลย่อมยังกายวิญญัติและวจีวิญญัติให้ตั้งขึ้นโดยมุ่งถึงอาชีวะเมื่อนั้นกายกรรมจึงชื่อว่ามิจฉาชีวะวจีกรรมก็อย่างนั้นก็เมื่อใดจิตเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะไม่ยังวิญญัติให้ตั้งขึ้นเมื่อนั้นย่อมมีองค์ห้าด้วยสามารถแห่งมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิหรือองค์สี่ด้วยสามารถแห่งมิจฉาสังกัปปะเป็นต้นดังนั้นองค์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่เกิดในขณะเดียวกันทั้งหมดย่อมเกิดในขณะต่างๆกันอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้แลในสุกปักบทว่าวิชาได้แก่รู้ความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนแม้ในวิชานี้พึงทราบความที่วิชาเป็นหัวหน้าโดยอาการสองคือด้วยอำนาจสหชาตะปัจจัยหนึ่งด้วยอำนาจอุปนิสยปัจจัยหนึ่งบทว่านิโรธตัปปังได้แก่ความละอายบาปและความกลัวบาปในธรรมะสองอย่างนั้นหิริตั้งอยู่ด้วยอาการแห่งความละอายโอตตัปปะตั้งอยู่ด้วยอาการแห่งความกลัวนี้เป็นความสังเขปในข้อนี้ส่วนความพิสดารท่านกล่าวในวิสุทธิมรรคแล้วแลบทว่าวิชาคตัสสะได้แก่สัมมาทิฏฐิย่อมเกิดมีแก่ผู้เข้าถึงคือประกอบด้วยวิชาบทว่าวิทัสโนได้แก่ผู้รู้แจ้งคือบัณฑิตบทว่าสัมมาทิฏฐิได้แก่ความเห็นตามเป็นจริงคือความเห็นนำสัตว์ให้พ้นทุกข์แม้ในสัมมากัมมันตะเป็นต้นก็มีนัยยะนี้เหมือนกันองค์8เหล่านี้ย่อมมีเพื่อความเกิดแห่งกุศลธรรมด้วยประการฉะนี้องค์แม้8เหล่านั้นย่อมไม่เกิดพร้อมกันในขณะแห่งโลกียมรรคแต่ย่อมเกิดพร้อมกันในขณะแห่งโลกุตรมรรคก็และองค์8เหล่านั้นย่อมมีในมรรคอันประกอบด้วยปฐมฌานส่วนในมรรคอันประกอบด้วยทุติยฌานเป็นต้นย่อมมีองค์7เท่านั้นเว้นสัมมาสังกัปปะในองค์7เหล่านั้นผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเพราะในมหาสลายตนสูตรในมัชฌิมนิกายท่านกล่าวว่าความเห็นของผู้เป็นอย่างนั้นอันใดความเห็นอันนั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิของผู้นั้นความดำริของผู้เป็นอย่างนั้นอันใดความดำริอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะของผู้นั้นความพยายามของผู้เป็นอย่างนั้นอันใดความพยายามอันนั้นย่อมเป็นสัมมาวายามะของผู้นั้นความระลึกของผู้เป็นอย่างนั้นอันใดความระลึกอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสติของผู้นั้นความตั้งมั่นของผู้เป็นอย่างนั้นอันใดความตั้งมั่นอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสมาธิของผู้นั้นก็แล ในเบื้องต้นกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของผู้นั้นก็ย่อมบริสุทธิ์ด้วยดีดังนี้ฉะนั้นโลกุตตรมรรคก็ย่อมประกอบด้วยองค์ห้าเท่านั้นดังนี้ผู้นั้นพึงถูกเขาต่อว่าในสูตรนั้นแหละว่าเพราะเหตุไรท่านจึงไม่เห็นคำนี้ว่าอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้ย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุนั้นอย่างนี้ดังนี้ส่วนข้อที่ท่านกล่าวว่าปุพเพวโคปนัสสะนั้นท่านกล่าวแล้วเพื่อแสดงความบริสุทธิ์จำเดิมแต่วันที่บวชแล้วในข้อนี้ท่านแสดงความหมายไว้ดังนี้ว่าก็จำเดิมแต่วันที่บวชแล้วกายกรรมเป็นต้นอันบริสุทธิ์ย่อมบริสุทธิ์ยิ่งนักในขณะแห่งโลกุตระมรรคดังนี้แม้คำใดอันท่านกล่าวในอภิธรรมว่าก็ในสมัยนั้นแลมรรคย่อมประกอบด้วยองค์ห้าคำนั้นท่านกล่าวเพื่อแสดงในระหว่างกิจอย่างหนึ่งก็ในการใดบุคคลละการงานผิดแล้วย่อมยังการงานที่ชอบให้บริบูรณ์ในการนั้นมิจฉาวาจาหรือมิจฉาชีวะย่อมไม่มีสัมมากัมมันตะย่อมให้บริบูรณ์ในองค์ที่เป็นตัวการทั้งหลายห้าเหล่านี้คือทิฏฐิหนึ่งสังคัปปะหนึ่งวายามะหนึ่งสติหนึ่งสมาธิหนึ่งก็สัมมากัมมันตะชื่อว่าย่อมให้บริบูรณ์ได้ด้วยสามารถแห่งวิรัติแม้ในสัมมาวาจาและสัมมาอาชีวะก็มีในนี้แหละคำอันท่านกล่าวแล้วอย่างนี้เพื่อแสดงในระหว่างกิจนี้ส่วนในขณะแห่งโลกิยมรรคย่อมมีองค์ห้าแน่แต่วิรัติไม่แน่เพราะฉะนั้นท่านไม่กล่าวว่ามีองค์หกแต่กล่าวว่ามีองค์ห้าเท่านั้นด้วยประการฉะนี้ก็บัณฑิตพึงทราบว่าโลกุตตรมรรคย่อมมีองค์แปดเพราะความสำเร็จแห่งสัมมากัมมันตะเป็นต้นเป็นองค์แห่งโลกุตตรมรรคในสูตรหลายสูตรมีมหาจัตตาวีสกสูตรเป็นต้นอย่างนี้ว่าก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีจิตเป็นอริยะหาอาสวะไม่ได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่การงดการเว้นการเว้นขาดจากกายทุจริต3คือเจตนาเครื่องงดเว้นไม่กระทำการไม่ทำอันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมากัมมันตะนี้ย่อมเป็นโลกุตตรมรรคเป็นอริยะหาอาสวะมิได้ดังนี้ในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมรรคมีองค์8นี้เจือด้วยโลกิยะและโลกุตตระจบอรรถกถาอวิชชาสูตรที่1
2: อันที่จริงพระสูตรนี้เหมือนสั้นนะคะแต่มีความสำคัญมากนะคะแล้วก็ลึกซึ้งมากอวิชชานี่น่ากลัวมากนะคะเป็นหัวหน้าแห่งอกุศลทั้งมวลเชิญคุณสุกัญญาค่ะ
3: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะอริยมรรคอะค่ะที่กล่าวว่า5 6แล้วก็8เนี่ยต่างยังไงคะในพระสูตรเนี่ย
4: ค่ะถ้าเป็น5ก็เว้นวิรติ3แต่ว่าเวลาที่วิรติเกิดจะไม่เกิดพร้อมกันทั้ง3ก่อนที่จะถึงโลกุตระมรรคนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่ใช่โลกุตระจิตวิรติจะเกิดเพียงทีละ1จึงรวมเป็น6แต่ถ้าไม่เกิดก็คือ5และ8ก็คือพร้อมกันเมื่อเกิดกับโลกุตระจิต
3: แล้ววิรตินี้มันคือเจตสิก3ประเภทค่ะ
4: สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาคือขณะที่เว้นวจีทุจริตสัมมากัมมันตะเว้นการงานที่เป็นทุจริตและก็สัมมาอาชีวะก็เว้นกายวาจาทุจริตที่เนื่องกับอาชีพ
3: ท่านอาจารย์คะแล้วก็อย่างอริยมรรค5ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันที่กล่าวว่าเกิดขึ้นในชีวิตจริงๆนี่เป็นอย่างไรคะท่านอาจารย
4: ์5คืออะไรก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าเกิดขึ้นเป็นอย่างไร
3: ก็มีสัมมาทิฏฐิ
4: ค่ะคืออย่างไรก็ต้องไปทีละองค์ทีละองค์แต่ว่าขณะนี้นะคะเรากำลังพูดถึงพระสูตรในมัคคสังยุตคือการประมวลรวบรวมธรรมะเป็นหมวดหมู่นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของมัคก็หมายความถึงหนทางที่ถูกกับหนทางที่ผิดหนทางที่มีอวิชชานำไปกับหนทางที่มีวิชชานำไปเราอาจจะไม่รู้สึกตัวนะคะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยเรากำลังอยู่ในหนทางแล้วแต่ว่าจะเป็นหนทางที่ถูกหรือว่าหนทางที่ผิดเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลแต่ที่เกิดมาแล้วจะไม่เป็นไปเนี่ยไม่มีแต่ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นทำไมในสูตรนี้นะคะกล่าวถึงอวิชชาสูตรแสดงให้เห็นว่าเรารู้หรือเปล่าว่าเรามีอวิชชาหรือว่าเกิดมาไม่เคยรู้เลยนะคะว่าปัญญารู้อะไรและอวิชชาไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงวิชาให้เราเข้าใจถูกต้องว่ามีมากระดับไหนก็จะทำให้เราเนี่ยค่ะค่อยๆเห็นถูกมีปัญญาที่จะรู้ว่าการที่จะมีทางที่ถูกได้นะคะก็ต้องด้วย

0: เกิดรู้ไหมคะว่ามีอวิชชาด้วยไม่รู้เลยเวลาที่โทสะเกิดรู้ไหมคะว่ามีอวิชชาด้วยก็ไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นจึงแสดงอวิชชาสูตรให้เห็นว่าสภาพของอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะขาดอวิชชาไม่ได้เลยและเราก็อาจจะไม่รู้ว่าอวิชชาอยู่ที่ไหนอย่างบางคนก็ถามว่าอวิชชาไม่รู้อะไรแม้ไม่รู้นะคะก็ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรด้วยเหตุนี้จึงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดค่ะในการฟังพระธรรมเพราะว่าพระธรรมที่เป็นจริงและทรงแสดงธรรมะตามความเป็นจริงละเอียดมากเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทีละหนึ่งขณะจิตนะคะอย่างรวดเร็วมากแม้ขณะนี้ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เริ่มเห็นอวิชชาใช่ไหมคะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะในขณะนี้ก็เป็นอวิชชาเพราะไม่รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับสืบต่ออย่างเร็วมากจนกระทั่งเหมือนกับอยู่ในโลกของนิมิตตะ
1: เชิญค่ะ
2: อาจารย์คะเวลาอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยตัวเราเวลาเรามีอกุศลเกิดเรามักไม่ค่อยรู้ตัวแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาพูดให้เราฟังไม่พอใจหรือทำกริยาเนี่ยเรารู้สึกเห็นชัดเจนกว่าตรงนี้อาจารย์ช่วยอาจารย
0: ์ตอนที่ว่าเห็นชัดเจนกว่านี่เห็นตอนไหนคะ
2: เห็นตอนที่เขาแสดงออกมา
0: คนอื่นใช่ไหม
2: คนอื่น
0: หมายความว่าเราเห็นอกุศลของคนอื่นชัด
2: ชัด
0: แต่ว่าไม่เห็นอกุศลของตนเอง
2: ของตนเองเนี่ยเราไม่
0: ค่ะอันนี้เป็นความถูกต้องนะคะด้วยเหตุนี้พระโพธิสัตว์จึงได้กล่าวว่าเวลาที่เรามีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะในเรื่องที่เป็นอกุศลทั้งหลายอย่างวันนี้เนี่ยค่ะมีเรื่องอกุศลเยอะเลยถ้าอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าสนทนากันนะคะก็เป็นเรื่องของอกุศลขณะนั้นไม่รู้ว่าจิตของผู้ได้ยินผู้รู้เรื่องนั้นถูกเบียดเบียนแล้วคือเป็นอกุศลตามไปด้วยเพราะฉะนั้นรู้แต่เรื่องอกุศลทั้งนั้นเลยแต่ขณะนั้นน่ะลืมว่าจิตที่กำลังรู้อกุศลนั้นถูกเบียดเบียนด้วยอกุศลแล้วนี่เป็นความละเอียดค่ะที่จะต้องฟังพระธรรมให้รู้ว่าจริงๆแล้วนี่นะคะจิตขณะนั้นเป็นอะไรเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลไม่ใช่แต่เฉพาะขณะที่เป็นเรื่องเป็นราวนะคะแม้ในขณะที่กำลังเห็นขณะนี้ค่ะหลังจากเห็นซึ่งเป็นผลของกรรมทำให้ต้องเห็นดับไปแล้วขณะต่อไปถ้าไม่ศึกษาจะไม่ทราบเลยค่ะเป็นอกุศลแล้วเพราะฉะนั้นสะสมอกุศลไว้มากแค่ไหนจะรีบร้อนให้อกุศลที่สะสมเนี่ยหมดไปโดยรวดเร็วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแต่อาศัยการฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจถูกขึ้นนะคะเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นก็จะเดินในทางของสัมมาทิฏฐิคือเป็นความเห็นที่ถูกต้องแม้แต่การรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยสะสมอวิชชาความไม่รู้มามากเพียงไรรู้แค่นี้นะคะก็จะเป็นความเห็นถูกที่จะไม่ทำให้ไปหาทางอื่นที่จะดับกิเลสโดยปัญญาไม่เกิดไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะ
2: อาจารย์คะแล้วเราคนที่เขามีความเห็นผิดในลำดับเบื้องต้นก็ทำให้มันผิดไปหมดทุกอย่างแล้วทำอย่างไร
0: ค่ะเข้าหรือ
2: เรา
0: ทุกคนค่ะ
2: เรามนุษย์ทุกคนทำอย่างไรให้เริ่มต้นเห็นถูกเริ่มใหม่ๆอย่างกับใหม่มากไม่เคยได้ยินได้รู้ไม่เคยมาที่นี่เลย
0: ค่ะ
2: อย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าเพราะไม่รู้และรู้ว่าไม่รู้จึงฟังเพื่อให้รู้แต่คนที่ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าไม่รู้นะคะไม่ฟังเลยเพราะว่าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่รู้อะไรมากมายเหลือเกินจนกว่าจะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมจึงค่อยๆมีความเข้าใจถูกเห็นถูกขึ้นด้วยเหตุนี้ผู้ที่เห็นประโยชน์ของการฟังนะคะตลอดชีวิตไม่ขาดการฟังเพราะเห็นประโยชน์จริงๆค่ะว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เลยนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้กำลังเผชิญหน้าก็ไม่รู้นี่คืออวิชชาที่สะสมมาจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเห็นถูกตามความเป็นจริงได้ถ้ารู้ว่ามีอวิชชามากขณะนี้นะคะหนทางที่จะทำให้วิชาเกิดขึ้นคืออะไรคะฟังให้เข้าใจเพราะฉะนั้นฟังเพื่อที่จะให้หมดกิเลสทันทีหรือเปล่าคะไม่ใช่แต่อาศัยปัญญาที่ค่อยๆเกิดค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นเองจะเป็นหนทางที่จะค่อยๆละความไม่

0: รู้ค่ะ
1: เชิญคุณบุษบงอำไพค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะกราบท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะเวลาที่ได้ยินคำว่าอกุศลนะคะท่านอาจารย์รู้สึกว่าจะรังเกียจเขาอะว่าเรามีอกุศลแต่จริงๆแล้วฐานะอย่างเราเป็นปุถุชนเนี่ยอกุศลน่ะก็ต้องมีอยู่อย่างมากๆเลยจะเป็นอย่างนั้น
0: ใช่ไหมถ้าฉะนั้นอกุศลรังเกียจอกุศลใช่ไหมคะไม่ได้รู้เลยว่าแท้ที่จริงขณะนั้นน่ะเรารังเกียจไม่ใช่ความเห็นถูกที่รู้ว่าอกุศลเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ขณะนั้นก็ไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีความดำริถูกความเห็นถูกใดๆเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาค่ะจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเวลาที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นนะคะยังไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่มีความรังเกียจไปหมดเลยนะคะรังเกียจอกุศลในขณะเดียวกันชอบกุศลไหมคะถ้ารังเกียจอกุศลเพราะความไม่รู้ยังมีความเป็นเราอยู
2: ่ค่ะคืออันนี้มันเป็นระดับของขั้นที่เริ่มอบรมขึ้นมาจนกระทั่งเข้าใจแล้วล่ะว่าไม่มีตัวตนตามที่เรียนนะคะว่าเป็นธรรมะทุกอย่างแต่ด้วยความที่ยังไม่คุ้นเคยกับความที่ไม่มีตัวตนก็จะไปโกรธไปโมโหในอกุศลนะคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะ
2: ตรงนี้เป็นประจำอยู่อย่างนั้นนะคะ
0: จนกว่าจะมีปัญญา
2: ก็คงต้องอยู่ขั้นนี้ไปก่อน
0: ขณะที่โกรธนะคะเป็นอกุศลหรือเปล่าของเราเอง
2: เป็นค่ะ
0: เป็นอีกแล้ว
2: เป็นค
0: ่ะ
2: เพราะฉะนั้นไม่ได้หลุดพ้นไปเลย
0: ถ้าไม่มีปัญญาหลุดพ้นไม่ได้ไม่มีทางออกจากสังสารวัฏจะต้องวนเวียนไปอย่างนี้แหละ
2: เนี่ยค่ะดิฉันถึงเห็นว่าขั้นตอนเนี่ยของการอบรมเจริญสติหรือว่าสติจะเจริญได้เนี่ยละเอียดมากๆเลยก็มีทางเดียวคือรู้ลักษณะของสภาพนั้นก็คือการแก้ได้แค่นี้แต่ว่ามันไม่เกิดให้ระลึกรู้นั่นจ้ะ
0: เราหวังคอยฟังธรรมะเนี่ยค่ะฟังธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ฟังแล้วก็มีเราแทรกเข้ามาตลอดเวลาเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นเราทำไม่ได้เราต้องอย่างนี้อย่างนั้นตลอดก็คือไม่ได้เข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นฟังทุกครั้งนะคะเพื่อไม่ใช่เราที่ฟังฟังและไม่ใช่เพื่อเราจะทำอย่างนั้นหรือจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ฟังเพื่อให้รู้ความจริงว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่มีเราเลย
2: ค่ะมานั่งฟังนี่ก็ดูเหมือนจะเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่จริงๆพฤติกรรมของเราเนี่ยเปล่าเลยค่ะท่านอาจารย์มันจะมีแทรกอยู่อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวตลอด
0: แสดงให้เห็นความลึกซึ้งของธรรมะแสดงให้เห็นความลึกซึ้งของปัญญาถ้ามิฉะนั้นแล้วพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่มีการที่จะไม่ทรงน้อมพระทัยที่จะแสดงเพราะความลึกซึ้งของธรรมะซึ่งตรงกันข้ามกับสัตว์โลกนะคะซึ่งมีแต่ต้องการหนทางใดซึ่งเป็นความต้องการให้ตัวเองทำหมดทุกอย่างแต่หนทางที่จะรู้แล้วละเนี่ยค่ะยากเพราะเหตุว่าต้องเป็นปัญญาต้องอดทนต้องเห็นประโยชน
2: ์ค่ะเพราะฉะนั้นน่ะท่านอาจารย์จะมาสรุปเอาเลยว่ารู้แล้วว่ามีตัวตนแล้วก็ไม่ฟังเลยตรงนี้เป็นไปไม่ได้เลยมันขั้นเข้าใจเท่านั้น
0: อวิชชาอีกแล้วทางผิดอีกแล้วกี่ภพกี่ชาติอีกแล้วที่เป็นอย่างนั้น
2: ก็ต้องฟังต่อไปนะฮะทีนี้มาพูดถึงเรื่องที่ท่านอาจารย์กล่าวน่าสนใจตรงที่บอกว่าไม่รู้เนี่ยแล้วก็ยังไม่รู้อีกว่าไม่รู้อะไรตรงนี้ก็ลึกซึ้งจริงๆนะคะเพราะว่าไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวไม่รู้อะไรพอมาเริ่มศึกษา
0: ตอนนี้ตอบได้ด้วยตัวเองแล้วใช่ไหมคะว่าไม่รู้อะไรลองตอบสิคะไม่รู้อะไร
3: ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะ
0: สภาพธรรมะอะไร
3: สภาพธรรมะอะไร
0: ค่ะตอบได้นะคะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่สภาพธรรมะอะไร
3: ที่กำลังปรากฏแล้วเกิดขึ้นแล้วดับไป
0: อะไรกำลังปรากฏเกิดขึ้นแล้วดับไป
3: ก็จิตเจตสิกรูป
0: เนี่ยค่ะไปมาก็ชื่อนะคะเห็นง่ายไหมคะไม่รู้อะไรไปคิดถึงธรรมะถึงจิตถึงเจตสิกถึงรูปซึ่งเกิดดับแต่ขณะนี้เห็น
3: ได้ยิน
0: ค่ะไม่รู้ความจริงของเห็นไม่รู้ความจริงของได้ยินไม่รู้ความจริงของคิดนึกไม่รู้ความจริงของธรรมะที่มีในขณะนี้กว่าจะตรงนะคะที่จะรู้ว่าอวิชชาไม่รู้อะไรก ำลังเห็นเนี่ยค่ะไม่รู้ในธรรมะที่กำลังปรากฏและในสภาพที่กำลังเห็นนี่คือจะได้รู้ว่าเมื่อปัญญารู้ปัญญารู้อะไรต้องตรงกันใช่ไหมคะเวลาไม่รู้ก็ไม่รู้ในสิ่งนี้แหละเพราะฉะนั้นเวลารู้ก็รู้สิ่งนี้แหละที่ตอบไม่ผิดนะคะแต่ว่าตรงจริงๆคือชัดเจนมากคือไม่รู้อะไรถ้าใครถามว่าขณะนี้ไม่รู้อะไรต่อจากนี้ไปก็ตอบได้แล้วใช่ไหม
3: คะ
0: อะไรที่ปรากฏขณะนี้คือไม่รู้ว่าเห็นเป็นธรรมะไม่รู้ว่าได้ยินเป็นธรรมะไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นธรรม
3: ะ
0: เพียงฟังเริ่มเข้าใจแต่ตัวสภาพธรรมะจริงๆซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากก็ลองคิดดูก็แล้วกันนะคะว่าปัญญาสามารถที่จะเริ่มเข้าถึงปฏิปัตติลักษณะที่เป็นธรรมะตั้งแต่ขั้นฟังแล้วเริ่มเข้าใจก่อนค่ะถ้ายังไม่มีการเข้าใจจริงๆนะคะก็ไม่มีทางที่สัมมาสติจะเกิดแล้วก็ระลึกแม้สภาพธรรมะปรากฏนะคะเหมือนไม่ได้หายไปเลยเห็นนะคะมีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสติเกิดระลึกได้แน่เพราะกำลังมี
3: อาจารย์คะแสดงว่าอวิชชานี่แบบยังไงเดือบสะสมมาแล้วก็เนิ่นนานมากจนกระทั่งถึงแม้ฟังแล้วก็ต้องใช้เวลาฟังอีกเยอะมากกว่าจะ
0: ใครจะประมาณใครจะเอาจำนวนมาวัดเนี่ยไม่มีทางเลยแต่จะวัดได้ขณะที่กำลังเห็นสติสัมปชัญญะเกิดหรือหลงลืมสติความเข้าใจที่เกิดเมื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจะค่อยๆเพิ่มขึ้นละคลายความไม่รู้ได้อย่างไรเพราะเหตุว่าการเกิดของอวิชชาและอกุศลเนี่ยค่ะละเอียดไหมคะถ้าไม่ทรงแสดงจะไม่รู้เลยว่าเห็นเป็นอย่างหนึ่งแม้เห็นแล้วนะคะอกุศลจิตเกิดสืบต่อซึ่งไม่ใช่เห็นยังไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะแล้วก็ละเอียดมากจนไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาที่ปัญญารู้ก็ละเอียดมากอย่างนี้แหละแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างนี้แหละจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยแทนที่จะเป็นอวิชชาอวิชชาก็เกิดแทน
3: ค่ะท่านอาจารย์คะแล้วกรณีที่เราสะสมความเห็นผิดที่เริ่มจากอวิชชาเราก็จะทำให้มีต่อเนื่องไปถึงมิจฉาทั้งมรรคทั้ง8เลยเหรอ
0: คะดำริผิดพูดผิดทำผิดเพียรผิดตั้งมั่นผิด
3: ถ้าอย่างนั้นเราสมมติเรายังไม่ได้มาศึกษาธรรมะเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็สัมมาอาชีพคือเราไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นอาชีพที่ไม่ถูกต้อง
0: สัมมาอาชีพนะคะคืออาชีพที่ไม่ทุจริตไม่ได้เบียดเบียนใครแต่ขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
3: ถ้าไม่ได้อยู่ในกุศลคือทานศีลภาวนาก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นก็รวมไปถึงว่าคือถ้าเราทำอาชีพแล้วไม่ได้เบียดเบียนใครแต่ไม่ได้อยู่ในกุศลก็ถือเป็นมิจฉา
0: โดยมากนะคะเราจะพูดถึงระยะยาวเป็นเรื่องเลยแต่ว่าธรรมะเป็นทุกขณะจิตที่จะต้องตรงกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลแม้กำลังเห็นเนี่ยค่ะเห็นไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลนี่ก็คือความตรงเห็นแล้วเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ต้องเป็นความตรงไม่ได้พูดไกลเกินไปจนกระทั่งถึงการอาชีพอะไรต่างๆเลยนะคะแต่พูดถึงขณะจิตแต่ละขณะซึ่งประกอบด้วยเจตสิกต่างๆ
3: เพราะฉะนั้นเวลาศึกษานี่ต้องอย่าลืมว่าไม่ใช่เรื่องราวให้เป็นขณะจิตว่าเป็นกุศลหรืออกุศล
0: ศึกษาจนกว่าจะขณะนี้เป็นธรรมะไม่มีใครเลยแต่เป็นธรรมะทั้งหมดนี่คือประโยชน์จากการศึกษาคือรู้ความจริงว่าธรรมะเป็นธรรมะ
3: คือมันเหมือนกับว่าเราก็รู้เรื่องราวแต่ว่าพอเราจริงๆเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้รู้จริงของสภาพธรรมะเราก็จะเป็นตัวเราแล้วก็เป็นเรื่องราวตลอด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปัญญามี3ระดับนะคะปัญญาซึ่งเกิดจากการได้ยินได้ฟังเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังการฟังวันนี้ค่ะคงไม่มากเมื่อเช้ามีใครฟังวิทยุบ้างคะครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้กำลังฟังได้กี่นาทีแต่ระหว่างนั้นน่ะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นการฟังก็ไม่ได้มากมายใช่ไหมคะเทียบกับอกุศลซึ่งเกิดมากเพราะฉะนั้นจะให้เราเนี่ยเป็นกุศลตั้งมั่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะนี่เป็นขั้นฟังและก็เมื่อแม้ไม่ได้ฟังก็ยังไตร่ตรองตรึกในเรื่องของธรรมะที่ ่ได้ยินได้ฟังมาให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นคือไม่ลืมยังไม่พอนะคะเพราะว่ารู้ตามความเป็นจริงว่ายังไม่รู้ลักษณะคือตัวจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏที่กำลังฟังยังฟังเรื่องเห็นที่กำลังเห็นฟังเรื่องสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาสีสันวรรณะต่างๆฟังเรื่องคิดนึกต่างๆฟังเรื่องกุศลอกุศลต่างๆแต่สภาพธรรมะเหล่านี้เกิดดับเร็วมากไม่รู้จักตัวจริงของธรรมะหนึ่งธรรมะใดถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดไม่รู้ตรงลักษณะที่เป็นจริงๆเป็นการยืนยันว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งนี้ให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นในความไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละลักษณะเพราะฉะนั้นผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ตรงยิ่งขึ้นนะคะที่จะรู้ว่าปัญญาไม่ใช่มีแต่เฉพาะขั้นฟังหรือขั้นไตรตรองแต่สามารถที่จะอบรมจนกระทั่งถึงขั้นประจักษ์แจ้งได้รู้ความจริงของสิ่งนั้นตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นปัญญาก็ต่างกันเป็นสามระดับ
3: นะคะเวลาฟังเหมือนกับว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากเนี่ยแล้วเราต้องมีสติที่รวดเร็วไปรู้ตามที่เขาเร็วเนี่ยฟังแล้วมันเหมือนกับเหลือวิสัยที่เราจะไปรู้ได้
0: ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเลยนะคะแต่รู้ความต่างกันของขณะที่หลงลืมสติกับขณะที่สติเกิดมิฉะนั้นจะไม่รู้จักตัวธรรมะเลยฟังแต่เรื่องของธรรมะไปเรื่อยๆตลอดจนกว่าสติสัมปชัญญะเกิดเมื่อไหร่ตัวจริงของธรรมะคือลักษณะนั้นก็ปรากฏความเป็นธรรมะ
3: แต่ถ้าแต่ทีนี้เวลาเราฟังเนี่ยเราก็จะเหมือนกับสนใจว่าเราฟังอะไรว่าในนั้นก็พูดว่าอะไรอะไรมันก็ไม่ได้ระลึกอะไรเลยนะคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะให้ทำอะไรหรือเปล่าหรือให้เข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนี้นี่คือปัญญาขั้นฟังค่ะจะเป็นปัญญาขั้นอื่นไม่ได้เพราะว่าเป็นขั้นฟังถ้าเมื่อไรสติสัมปชัญญะเกิดจะบอกว่านี่ไม่ใช่อีกขั้นหนึ่งแล้วก็ไม่ได้จะไปบอกว่านี่แค่ปัญญาขั้นฟังก็ไม่ได้เพราะว่าขณะนั้นสติตัวจริงเกิดรู้ลักษณะของธรรมะตัวจริงที่กำลังปรากฏปฏิปฏิปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะ
3: ทีนี้พอฟังแล้วเรารู้เรื่องฟังมากๆเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นพวกบัญญัติปิดบังปรมัตถ์หรือเปล่าน
0: ะคะเนี่ยค่ะคือจุดที่ว่าเวลาที่ฟังธรรมะเอาความคิดของตัวเองเข้ามาใส่เสมอค่ะไม่ลืมเลยมีตัวตนเข้ามาวัดมีตัวตนเข้ามาเทียบแต่ฟังธรรมะไม่ใช่ให้เราคิดว่าเราเคยคิดอย่างไรแต่ฟังธรรมะให้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังนะคะว่าจริงไหมขณะที่เข้าใจถูกเป็นความจริงนั่นคือปัญญาไม่ใช่เราด้วยแต่ไม่ใช่ฟังแล้วเราทำอย่างนี้ไม่ได้เราทำอย่างนั้นไม่ได้เมื่อไหร่เราจะเป็นอย่างนี้เกิดดับเร็วมากก็จะรู้ได้ยังไงนั่นคือไม่ได้เข้าใจธรรมะที่กำลังฟังถ้าเข้าใจธรรมะที่กำลังฟังนะคะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของธรรมะซึ่งต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีใครไปทำให้ธรรมะช้าลงไม่มีใครไปทำให้ธรรมะที่ดับแล้วกลับมาอีกไม่มีใครสามารถที่จะไปทำให้ธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อปรากฏเสมือนไม่ดับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้แต่ว่าฟังแล้วเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนี้และปัญญาขั้นฟังเป็นอย่างนี้แต่ว่าหนทางที่จะรู้ความจริงไม่ใช่เพียงขั้นฟังค่ะถ้าเพียงขั้นฟังดับกิเลสอะไรไม่ได้เลยแค่เข้าใจแต่ก็ยังเป็นเรานั่นแหละที่เข้าใจแต่พระธรรมที่ทรงแสดงจากการทรงตรัสรู้ด้วยพระมหากรุณาที่แสดงให้บุคคลอื่นเนี่ยสามารถที่จะรู้หนทางมรรคนะคะที่เจริญเพื่อที่จะได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะจนดับกิเลสได้มิฉะนั้นพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีประโยชน์และไม่มีความหมายเลยเป็นคุณแก่ใครถ้าคนนั้นไม่ได้รับประโยชน์ไม่ได้รับพระคุณคือความเข้าใจจากที่ได้ทรงแสดงพระธรรมเพราะฉะนั้นฟังธรรมะให้เข้าใจสิ่งที่ฟังพอแล้วค่ะไม่ต้องไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น
3: แล้วเราต้องเชื่อว่าความเข้าใจนี้จะเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งจิตให้เรารู้ความจริงได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความเข้าใจเลยปัญญาจะเจริญได้ยังไงความเข้าใจยิ่งขึ้นจะมาจากไหนเมื่อไม่มีเลยเพราะฉะนั้นต้องมีก่อนตามลำดับคือขั้นฟังต้องมีแล้วก็ไม่ต้องไปรอไปคอยไปคิดเรื่องหลงลืมสติกับสติเกิดไม่มีปัจจัยคิดเท่าไหร่สติก็ไม่เกิดนะคะ10 วัน 10 ปียังไงก็ไม่เกิดแต่ เวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็รู้ว่าไม่มีใครไปสร้างไปทำแต่ว่าเพราะอาศัยการฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นด้วยเหตุนี้หนทางเดียวนะคะก็คือปัญญาพุทธะคือปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกไม่ใช่หนทางอื่นเลยค่ะ
1: เชิญคุณเด่นพงษ์ค่ะ
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับคือติดใจคำที่คุณบุษบงว่าป่านนี้ยังไม่รู้แล้วยิ่งหนักเข้าไปกว่านั้นไม่รู้ว่าตัวไม่รู้อะไรแล้วอาจารย์ก็ถามไม่รู้อะไรรู้อะไรตอบไม่ได้สักคนแล้วผมมาติดใจคำที่อาจารย์พูดมาสักพักเนี่ยบอกว่าพวกเรารู้เรื่องธรรมะแต่เหมือนกับไม่รู้สภาพธรรมะหรือไม่รู้ธรรมะจริงๆส่วนตัวผมนะท่านอาจารย์ครับมันชักจะจริงอะคำถามที่ท่านอาจารย์ถามแต่ละคำเนี่ยนะคิดว่าเรารู้แต่เรารู้เพียงว่านั่นมันคืออะไรชื่ออะไรหมายความว่าอะไรนะบอกว่ามรรคมีองค์8ไล่ไปได้ไล่ได้ศีล5ไล่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไล่ได้อธิบายได้ถ้าเผื่อขยันท่องนะแต่ไม่รู้ไม่รู้จริงๆท่านอาจารย์นะแล้วสรุปลงก็คืออวิชชาสรุปลงก็คือในที่สุดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่จะมาว่าพวกเราก็ไม่ได้นะเพราะว่ากี่ชาติกี่ชาติถึงจะมีพระพุทธเจ้าสักองค์นึงกี่กับถึงจะมีสักองค์นึงพวกเราก็ถูกหลอกให้เข้าใจอย่างนี้มาเป็นกี่กับเหมือนกันนะก็เห็นจะต้องอย่างคุณประทีปถามอาจารย์จะทำยังไงต่อไปก็คงตอบว่าให้ฟังต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามมันก็อดถามไม่ได้อาจารย
0: ์ค่ะจนกว่าจะไม่มีคำถามว่าจะทำยังไง
4: มันอดถามไม่ได้ท่านอาจารย์จริงๆเลยนะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังสิคะว่าทำกับเข้าใจเนี่ยต่างกันหรือเหมือนกันตอนนี้คุณเด่นพงษ์ก็ชักจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าอวิชชาได้มากมาย
4: ก็เนี่ยผมก็เข้าใจแค่นั้นแหละ
0: ถ้าเข้าใจอย่างน
4: ี้รู้ตัวว่าตัวนี้โง่มากดักดานจริง
0: ๆกว่าจะรู้ว่าอวิชชามากแค่นี้เพราะฟังใช่ไหมคะ
4: ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฟังต่อไปอีกก็รู้มากกว่าน
4: ี้ก็ยิ่งรู้ว่าตัวโง่อีก
0: ก็รู้มากกว่านี้เข้าใจมากกว่านี้ค่ะ
5: โอ้โห
0: เป็นปกติเป็นธรรมดาจนกว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจนี่สำคัญที่สุดค่ะอย่าไปคิดว่าจะเข้าใจอะไรได้มากมายสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานี่ประจักษ์ชัดเลยอย่างนั้นไม่ใช่นะคะจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจและจะรู้ว่าการที่เราจะใช้คำว่าคลายเนี่ยใช้คำนี้ไม่ได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงขั้นฟังในขั้นรู้เรื่องเท่านั้นเองสติสัมปชัญญะยังไม่เกิดจะไปคลายอะไรแม้แต่ลักษณะที่ต่างกันของขณะที่หลงลืมสติกับขณะที่สติเกิดซึ่งเป็นขั้นต้นที่ปัญญาจะรู้จักตัวธรรมะจริงๆก็ยังไม่เกิดและจะคลายได้ยังไงนี่เป็นเรื่องที่ฟังนะคะจนกว่าจะสภาพธรรมะใดเกิดก็รู้ตามความเป็นจริงซึ่งในขั้นแรกนี่ค่ะก็คือความต่างของขณะที่หลงลืมสติหมายความถึงสติสัมปชัญญะไม่เกิดกำลังมีสิ่งที่ปรากฏกำลังได้ยินได้ฟังสติสัมปชัญญะก็ไม่เกิดกับขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดก็จะรู้ความต่างกันเพราะฉะนั้นปัญญาขั้นต่อไปก็จะค่อยๆอบรมไปอีกนะคะเป็นหนทางที่ไม่ใช่หนทางผิดไม่ใช่หนทางของอวิชชาก
3: ราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายอีกค่ะว่าจริงๆแล้วขณะที่สติเกิดกับขณะที่หลงลืมสติในความหมายจริงๆน่ะคืออย่างไรคะ
0: ค่ะสติมีหลายระดับขั้นนะคะวันหนึ่งถ้าเราไม่คิดเรื่องการที่จะให้ความสุขกับคนอื่นให้วัตถุให้สิ่งของให้วาจาหรือให้อภัยหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีขณะนั้นนะคะเราก็มีแต่ความต้องการซึ่งเป็นโลภะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องของเราทั้งนั้นเลยที่ต้องการอะไรบ้างแต่ขณะใดที่เกิดให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นเป็นเราหรือว่าเป็นกุศลธรรม
3: ส่วน
0: เป็นกุศลธรรมทุกครั้งที่กุศลจิตเกิดจะมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ไม่เห็นลักษณะของสติว่าขณะนั้นเป็นสติเช่นขณะนี้นะคะเห็นไม่ใช่เราเป็นจิตก็ยังไม่ได้เห็นว่าจิตกำลังเห็นเพราะว่าไม่ได้รู้ลักษณะของจิตฉันใดธรรมะทุกอย่างเนี่ยค่ะ เกิดขึ้นทำกิจการงานตลอดนะคะไม่มีใครเลยสักคนตั้งแต่เกิดจนตายโลภะเกิดขึ้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งโทสะเกิดขึ้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งคิดเกิดขึ้นก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งมีอยู่นะคะเกิดอยู่แล้วก็มีปัจจัยที่จะเกิดเป็นไปตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่รู้เลยเกิดเป็นเราเกิดถึงวันหนึ่งก็เป็นเราตายโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วก็เป็นธรรมะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสติขั้นนี้มีในขณะที่ฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงสติเนี่ยเราก็มักจะหมายความถึงสติปัฏฐานซึ่งเป็นสติสัมปชัญญะซึ่งกำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าพอพูดถึงทานเราก็ไม่ได้กล่าวถึงสติลักษณะของสติไม่ได้ปรากฏพูดถึงศีลเราก็ไม่ได้กล่าวถึงลักษณะของสติแม้ว่าขณะนั้นก็มีสติเกิดร่วมด้วยนะคะทำกิจการงานทุกขณะที่โสภณะจิตเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้กล่าวถึงแต่เวลาใช้คำว่าสติเกิดก็หลงลืมสติหมายความว่าสติเกิดนะคะเป็นสติปัฏฐานจึงรู้ว่าลักษณะนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพที่เป็นหน้าที่เป็นลักษณะของสตินั่นเองที่เกิดขึ้นจึงรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ขณะนี้จิตเห็นรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏได้ปรากฏทางตาเพียงเห็นนะคะแต่เห็นแล้วเนี่ยค่ะเวลาที่ฟังธรรมะมีความเข้าใจเกิดขึ้นขณะนั้นมีสติขั้นเข้าใจทั้งที่มีสติก็ไม่รู้ว่าเป็นสติในขณะที่ฟังต้องมีสติเกิดร่วมด้วยจึงเข้าใจ
5: ท่านอาจารย์คะอย่างนั้นขณะที่สติเกิดเนี่ยจะต้องมีลักษณะสภาพธรรมของสติให้มีแบบว่าปัญญาเนี่ยรู้ลักษณะของสติที่เกิดด้วยใช่ไหมคะ
0: ขณะที่สติเกิดจะที่เป็นสติสัมปชัญญะนะคะก็ขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาที่กล่าวถึงคำว่าสติเกิดก็หลงลืมสติหมายความถึงสติระดับสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานเวลาใช้คำว่าสติปัฏฐานหมายความว่ามีความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะแล้วก็รู้ว่าขณะนี้นะคะเป็นลักษณะของธรรมะเพียงเรื่องราวที่เข้าใจจนกว่าจะมีการรู้ลักษณะตรงลักษณะนั้นคุณสุกัญญาขณะนี้มีแข็งปรากฏตรงไหนบ้างไหมคะ
5: ขณะนี้เนี่ยเมื่อท่านอาจารย์
0: เดี๋ยวก่อนค่ะถามแค่นี้ว่าคุณสุกัญญาขณะนี้มีแข็งปรากฏตรงไหนบ้างหรือเปล่า
5: ไม่รู้สึก
0: ค่ะพอถามอย่างนี้ยังไม่มีแข็งปรากฏเลยเลยค
5: ่
0: ะ
5: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรปรากฏ
5: มีแต่ความไม่รู้อะค่ะท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าจริงๆนะคะท่านอาจารย์พอท่านอาจารย
0: ์เริ่มจะไม่ตรงตามความเป็นจริงเพราะคิด
5: ใช่ค่ะ
0: มีใครบ้างขณะนี้ที่ไม่รู้แข็ง
4: อาจารย์ฮะไม่รู้จริงๆฮะ
0: ก่อนค่ะ
4: ไม่รู้จริงๆ
0: มีหลายคนเลย
5: ท่านกราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะเมื่อท่านอาจารย์
0: ปกติหรือเป็นปกติเดี๋ยวถามก่อน
5: ท่านอาจารย์คะจริงๆแล้วขณะนี้เนี่ยเป็นปกติแต่ว่าขณะที่ท่านอาจารย์ถามปุ๊บนะคะว่าคุณสุกัญญาคะขณะนี้มีแข็งปรากฏหรือเปล่าสู่ต้องกลับมาคิดก่อนว่าแข็งปรากฏไหมแล้วทุกครั้งก็จะตอบท่านอาจารย์ว่าแข็งปรากฏค่ะเพราะว่าเราคิดแล้วแต่พอท่านอาจารย์ถามปุ๊บเนี่ยสิ่งที่รู้สึกจริงๆในขณะนั้นจริงๆเลยเนี่ยนะคะก็คือไม่มีแข็งปรากฏเลยค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เข้าใจด้วยว่าสิ่งนี้เนี่ยคือความไม่รู้ของเราเอง
0: เดี๋ยว
5: คือมันมีความไม่รู้อยู่เต็มๆอะค่ะท่านอาจารย์
0: ถ้าอย่างนั้นขอเปลี่ยนคำถามไมโครโฟนแข็งไหมคะ
5: แข็งค่ะ
0: เห็นไหมคะคุณสุกัญญากำลังจับไมโครโฟนที่จะบอกว่าไม่มีแข็งปรากฏขณะเห็นแข็งไม่ปรากฏขณะกำลังคิดเรื่องราวต่างๆแข็งไม่ปรากฏแต่ถ้าถามว่ามีแข็งปรากฏไหมตามปกติธรรมดาถ้าไม่ได้ฟังเรื่องธรรมะเลยก็เอ๊ะถามอะไรแข็งปรากฏไหมใช่ไหมคะถ้าถามว่าไมโครโฟนแข็งไหมได้ตอบได้แต่ถ้าถามว่าขณะนี้มีแข็งปรากฏไหมงงใช่ไหมคะว่าแข็งปรากฏหรือเปล่านี่ก็แสดงเห็นว่าการฟังธรรมะเนี่ยต้องละเอียดนะคะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจว่าชีวิตตามปกติเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเคยได้ยินได้ฟังธรรมะหรือไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะก็เปลี่ยนความเป็นจริงที่มีจริงในชีวิตประจำวันไม่ได้เหมือนถามว่าขณะนี้เห็นไหมเนี่ย
5: เห็นขณะนี้แข็งไหม
6: ไมโครโฟนแข็ง
5: ถ้าตรงอื่นนะคะที่ไม่ใช่ไมโครโฟนแข็งไหมคะมีแข็งไหมตรงอื่น
6: ที่ข้อศอก
5: ค่ะตอบได้หมดเลยตามปกติตามธรรมดาแต่ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะหลงลืมสตินะคะและคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยถามเขาเขาตอบได้ว่าแข็งเขามีสติหรือเปล่า
6: ค่ะก็หลงลืมสติเหมือนกัน
5: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าใครที่ตอบได้และจะรู้ว่าเป็นธรรมะนะคะแต่ฟังธรรมะแล้วเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงนั้นๆแหละเป็นธรรมะทั้งหมดเลยแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะเคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาไม่ได้รู้ความจริงว่าลักษณะจริงๆเนี่ยเป็นธรรมะแต่ละลักษณะเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ความจริงก็คือว่ารู้ว่าสิ่งที่มีจริงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นปรากฏเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะปรากฏไม่ได้เลยทุกอย่างแต่ไม่ประจักษ์การเกิดและการดับเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังจนกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาโดยตลอดนี่นะคะจริงๆแล้วไม่เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากเป็นธรรมะ
6: ท่านอาจารย์คะอย่างนั้นเราก็เข้าใจผิดตลอดเวลาใช่ไหมว่าสติเนี่ยเกิดอย่างเช่นเราเห็นถ้าไม่ได้คิดว่าเห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนก็คิดว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ยังไม่ใช่สติที่จะระลึกถึงสภาพสิ่งที่ปรากฏ
5: นั้นนึกค่ะนึกไปเรื่อยๆจำไปเรื่อยๆฟังมาเรื่อยๆ
6: อย่างนั้นถ้าท่านอาจารย์ถามก็ต้องบอกว่าหลงลืมสติอยู่ตลอดเวลา
5: เพราะฉะนั้นคนที่สติสัมปชัญญะเกิดจะรู้ว่าขณะนั้นเฉพาะขณะนั้นนะคะสติสัมปชัญญะเกิดและขณะอื่นที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดก็รู้ว่าขณะนั้นสติสัมปชัญญะไม่ได้เกิดหลงลืมสติใครจะบอกแทนได้ไหมคะ
6: แต่ยังไงก็ตามลักษณะสภาพธรรมของสติเนี่ยก็จะต้องเกิดขณะที่กุศลจิตเกิดใช่ไหมคะ
5: ถูกต้องค่ะ
6: เช่นเดียวกันกับขณะของอกุศลก็ต้องมีอวิชชาอยู่
5: ถูกต้องค่ะ
6: แต่เราไม่รู้
5: ค่ะกำลังฟังกำลังอ่านกำลังคิดกำลังไตร่ตรองแต่ยังไม่ถึงรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะตรงตามที่ทรงแสดงทุกอย่างและแสดงความเข้าใจตามลำดับด้วยว่าถ้าไม่มีการฟังเลยการที่จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นจริงอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงเป็นจิรกาลภาวนานะคะกว่าจะเข้าใจสิ่งที่มีและกว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดเมื่อเกิดแล้วกว่าปัญญาจะค่อยๆรู้จนกว่าจะค่อยๆ คลายความไม่รู้แม้แต่การที่จะคลายความไม่รู้ก็นึกไม่ถึงพูดไม่ได้ลักษณะนั้นเป็นยังไงแต่ให้รู้ว่านะคะแม้ขณะนี้ค่ะอกุศลก็เกิดอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้เลยใช่ไหมคะมากมายมหาศาลแสดงถึงความละเอียดของแต่ละขณะซึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นความรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่รู้นี่แหละแต่ค่อยๆรู้ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆถึงลักษณะโดยสติเกิดขึ้นนะคะปฏิปัตติกำลังมีลักษณะที่กำลังปรากฏและปัญญาก็ค่อยๆเห็นถูกในลักษณะสภาพที่ไม่ใช่ตัวตน
7: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับเรียนถามว่าในขณะที่จะรู้ตรงลักษณะของแข็งที่ปรากฏในขณะนั้นก็จะต้องไม่มีชื่อมีแต่ลักษณะเลยครับท่านอาจารย
5: ์คงไม่ต้องถามใครเหมือนค่ะ
7: ถามความจริงครับว่าในขณะที่สติปัฏฐาน
5: ใครอยากจะถามค่ะ
7: กำลังจะทำความเข้าใจตรงนี้ครับว่าในขณะที่สติปัฏฐาน
5: เดี๋ยวก่อนค่ะคุณประทีป
7: ครับผม
5: เห็นและไม่ได้คิดยังมีเห็นไหมคะ
7: มีครับผม
5: ค่ะต้องถามใครหรือเปล่า
7: ไม่ถามแต่ว่าเหมือนกับว่าโดยตามความเป็นจริงแล้วเห็นปั๊บเป็นชื่อทันทีเลยครับ
5: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่
7: แล้วเป็นยังไงครับถ้าไม่ใช่เป็นยังไงครับ
5: ค่ะคุณประทีปจะคิดถึงชื่ออะไรคะ
7: ชื่อท่านอาจารย์ครับ
5: ค่ะเห็นไหมคะยังต้องคิดเลยว่าจะเอาชื่อไหน
7: เราถ้าจะรู้โดยไม่คิดเลยครับท่านอาจารย
5: ์ก็เห็นไงคะเห็น
7: จนกว่าลักษณะนี้จะปรากฏและลักษณะนี้ที่ปรากฏ
5: แค่เห็นนะคะก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรโดยไม่ต้องมีชื่อความรวดเร็วของการจำรูปร่างสันฐาน
0: ต่ไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่สติสัมปชัญญะเป็นปกติของชีวิตซึ่งเป็นอวิชชาไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังนะคะทางเดียวคือฟังเข้าใจแล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆว่ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นระดับไหนแต่ข้อสำคัญที่ไม่ควรจะลืมก็คือว่าฟังธรรมะอย่าเอาความเห็นของเราเข้ามาปนวิฉะนั้นเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังเพราะเราไปคิดว่าเราเข้าใจอย่างนั้น
1: อาจารย์คือสภาสอน
8: กราบพระอาจารย์สจินค่ะในการสนทนาเนี่ยนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็มาสายนะคะมาถึงก็ไม่ได้ระลึกรู้อะไรเลยงงๆเขาฟังอะไรกันนะใช่ไหมคะเพราะท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าขณะนี้มีอะไรปรากฏก็เริ่มค่อยๆรู้ตัวมากขึ้นนะคะว่าเออมันมีอะไรปรากฏแต่แน่นอนขณะนั้นไม่ใช่เป็นสติสัมปชัญญะแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่ามันก็มีลักษณะอย่างเป็นต้นว่าแข็งปรากฏใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราคิดว่าขณะนี้เนี่ยมีแข็งที่เท้าตรงนั้นน่ะโอเคนั่นแน่นอนว่ามีการคิดแล้วแต่ที่ที่ฉันจะถามละเอียดก็คือว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ละเอียดไปถึงมันไม่ได้คิดนะคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะ
8: มันมีลักษณะตรงนั้น
0: ค่ะก็เข้าใจอวิชชาเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมคะชัดเจนขึ้นอีกนี่แหละ
8: หมายถึงละเอียดขึ้นมาอีกใช่ไหมคะ
0: ว่า
8: ไ
0: ปหาทั้งหมดที่จะไปหาว่าอวิชชาคืออะไรเมื่อไหร่ก็คืออย่างนี้แหละค่ะ
8: มันก็เป็นปกติที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: ค่ะถ้าถามคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะว่าอะไรปรากฏเนี่ยตอบไม่ได้จริงๆ
8: ได้ค่ะท่านอาจารย์คะเพราะว่าในขณะที่ตอนขณะที่เริ่มศึกษาใหม่ๆเนี่ยพอได้รับการถามว่าอะไรปรากฏก็จะงงว่าเอ๊ะทั้งตัวเองแล้วก็ฟังจากท่านอื่นๆนะคะแต่ว่าโอเคเมื่อฟังเพิ่มขึ้นทั้งท่านอื่นแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็เริ่มค่อยๆเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วมันมีลักษณะที่ปรากฏแต่แน่นอนอันนั้นเป็นลักษณะที่เป็นตัวตนแต่กระนั้นเนี่ยมันก็ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะมีปัญญาที่ละเอียดลึกลงไปกว่าตรงนั้นนะซึ่งก็ปกติก็ถามท่านอาจารย์ว่าโอเคถ้าไม่ได้คิดมันก็จะเป็นอะไรที่ละเอียดลงไปอีกว่าจริงๆแล้วขณะนั้นมันไม่ได้คิด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากการรู้ว่าไม่รู้ว่าอะไรปรากฏค่ะนี่คือธรรมะละแม้กำลังปรากฏก็ไม่รู้ว่าอะไรปรากฏอวิชชาทั้งนั้นเลยนะคะ
8: ท่านอาจารย์กล่าวเหมือนที่จะให้เราค่อยๆเข้าใจใช่ไหมคะว่าอวิชชาเป็นยังไง
0: ค่ะนี่แหละให้รู้ว่าแม้มีสิ่งปรากฏก็ไม่รู้ว่าปรากฏมีอะไรปรากฏก็ไม่รู้อะค่ะนี่ค่ะคืออวิชชามากมายแค่ไหนจนกว่าจะฟังนะคะทางตาสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงเริ่มรู้แล้วค่ะว่าอะไรปรากฏซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่เคยรู้ว่าอะไรปรากฏถ้าจะเปรียบเทียบอวิชชายิ่งกว่าทุกจักรวาลรวมกันถ้าเป็นรูปนะคะทำไมไม่รู้สักทีค่ะ
8: นะคะว่าทำไมไม่รู้สักทีแต่ว่าค่อยๆเรียนรู้มาแล้วเพราะว่า
0: เพราะมากระดับนี้ไงคะมากระดับนี
8: ้
0: ถ้าศึกษาแล้วจะยิ่งเข้าใจถูกต้องขึ้นว่าการรู้จริงๆนั้นคืออย่างไรเพราะว่าขณะนี้เริ่มที่จะเข้าใจไหมคะว่าเราอยู่ในโลกของนิมิตแม้ว่าตัวจริงของสภาพธรรมะมีแต่เกิดดับเร็วจนไม่ปรากฏแล้วยังมีทำให้เป็นรูปร่างสันฐานที่จะจำและยึดถืออย่างมั่นคงว่าเที่ยงอีกถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยเนี่ยไม่มีโอกาสจะตื่นจากสังสารวัฏเลยไม่มีทางออกด้วย
8: ก็ดูเหมือนปัญญาก็คงจะค่อยๆชินกับลักษณะที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงก็คือเป็นนิมิตของสังขารธรรมใช่ไหมคะ
0: ของปรมัตถธรรม
8: ของปรมัตถธรรมใช่ไหมคะซึ่งอาจจะเป็นจิตทำหน้าที่หรือว่าเจตสิกหรือว่ารูปที่เกิดดับ
0: แปลว่าปัญญาจากการฟังของเรานี่นะคะฟังเรื่องไว้เยอะแต่การที่จะเข้าใจตัวจริงของธรรมะซึ่งมีตลอดเนี่ยยังไม่ได้อบรมบางคนอาจจะคิดว่าการศึกษาปริยัติก็คือศึกษาชื่อและเรื่องราวแต่นั้นไม่ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าการศึกษาธรรมะที่ถูกต้องนำไปสู่ปฏิปัตติคือการที่สติสัมปชัญญะจะเกิดแล้วก็รู้ตรงลักษณะที่มีจริงๆจากที่ได้ศึกษาและค่อยๆเข้าใจขึ้นจนถึงปฏิเวทะนั่นจึงจะเป็นปริยัติ แต่ถ้าเราเรียนแบบจำนวนแบบเรื่องนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าขณะนี้อวิชชาเป็นยังไงเมื่อไหร่ก็ไม่มีทางที่จะรู้จักสภาพธรรมะได้
8: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้สนทนาท่านอาจารย์ถึงคำว่าอินทรีย์นะคะสักกายทิฏฐิซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยก็จะค่อยๆเข้าใจถึงความหมายของคำสองคำเนี่ยได้ลึกซึ้งมากขึ้นเหมือนกับว่าถ้าถูกถามในตอนนี้ก็จะเริ่มค่อยๆเข้าใจแล้วว่ามันหมายความว่าอะไรแต่ตรงนั้นก็ไม่ได้ช่วยที่จริงๆจะว่าไปไม่ช่วยให้เราเข้าใจก็ไม่ใช่ทีเดียวนะคะท่านอาจารย์มันก็ช่วยทำให้เราเข้าใจ
0: ขั้นปริยัติไงคะหรือว่าขั้นฟังเรื่องราวแต่ถ้าตราบใดที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดไม่มีทางรู้จักธรรมะรู้จักตัวจริงของธรรมะ
8: แต่หมายถึงว่าตรงที่ปริยัติตรงนี้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรคะที่จะ
0: มีประโยชน์ที่ว่าเราจะไม่เห็นผิดเราจะไม่คิดเองค่ะและเราจะเข้าใจว่าความจริงแท้เป็นอย่างไรและปัญญาท่านฟังยังไม่สามารถที่จะรู้แจ้งความจริงนั้นได้ต้องมีการอบรมต่อไปอีกจึงสามารถที่จะรู้แจ้งได้จริงๆและสภาพธรรมะที่ปรากฏตรงกับที่เรียนที่ได้เข้าใจในขั้นต้นทุกอย่างเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นผู้ที่ข้ามขั้นนะคะแม้แต่คำว่าธรรมะขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏเป็นธรรมะก็ยังเพียงแต่ฟังอยู่จนกว่าสติสัมปชัญญะเกิดเมื่อไรนะคะลักษณะนั้นแหละเป็นธรรมะเริ่มชินกับลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ละลักษณะ
8: จริงๆจะว่าไปนึกถึงคำนี้ทุกครั้งก็คือเมื่อมาที่มูลนิธิค่ะอยู่ข้างนอกแล้วถ้าไม่ได้ฟังธรรมก็จะไม่นึกถึงเลยลืมไปเลย
0: เพราะอะไรคะ
8: เพราะอวิชชาค่ะ
0: ค่ะสะสมมาเนิ่นนานแสนนาน
8: กราบขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะที่ทำให้วันนี้รู้จักตัววิชาได้ลึกซึ้งขึ้นค่ะ
9: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ที่เคารพนะคะหนูได้ฟังธรรมะทางวิทยุเป็นส่วนใหญ่ก็มีความคล่องติดใจในวันนี้ที่มาฟังวันนี้เรื่องอวิชชาอวิชชานี่คืออกุศลแล้วเกี่ยวกับบาปด้วยใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็หนูก็อยากทราบว่าถ้าเกี่ยวข้องกันนี่การที่เราพยายามที่จะทำอะไรที่ไม่ให้เป็นอวิชชาซึ่งบางครั้งมันเกิดขึ้นโดยอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็พยายามที่จะข่มไม่ให้อวิชชานั้นเกิดขึ้นเพราะเราเข้าใจว่าอวิชชานั้นเป็นบาปในการที่เราข่มอวิชชาไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยหนูอยากทราบว่ามันเป็นบาปไหมคะ
10: ค่ะก่อนอื่นต้องทราบว่าบาปคืออะไรนะถ้าพูดถึงบาปเนี่ยอาจจะคุ้นมากนะเพราะว่าเราชาวพุทธเนี่ยจะคุ้นเคยกับคำว่าบาปกับบุญแต่โดยสภาพธรรมะแล้วบาปคืออกุศลธรรมหลายท่านคงไม่ชอบธรรมะที่เป็นฝ่ายอกุศลแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามนะอกุศลธรรมนี้เกิดขึ้นเพราะต้องมีปัจจัยแน่นอนซึ่งเราก็ได้สนทนากันมาถึงอวิชชาด้วยซึ่งเป็นความไม่รู้เราไม่รู้สภาพธรรมะที่เป็นจริงจึงเป็นปัจจัยให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นและเมื่ออกุศลธรรมเกิดขึ้นแน่นอนต้องมีความไม่รู้ไม่รู้ในอะไรไม่รู้ในสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงนี่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่เราสนทนากันมาถึงสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะก็คือขณะนี้เองซึ่งก็ไม่พ้นสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งไม่ทราบว่าได้ตอบคำถามของผู้ถามหรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่ตอบก็ขอให้เรียนถามใหม่อีกที
9: คำถามนี้ชัดเจนค่ะแต่ว่าหนูก็อยากทราบว่าอวิชชานี่เกิดขึ้นทุกขณะที่เราเห็นหรือว่าถ้าเราคิดไปก่อนเป็นอวิชชาเปล่า
10: ค่ะก่อนอื่นต้องทราบว่าอวิชชาคืออะไรด้วยนะคะเพราะว่าอวิชชาก็คืออกุศลธรรมเพราะธรรมะที่เป็นฝ่ายอกุศลธรรมเนี่ยมีนะคะมีมากด้วยแต่หนึ่งในธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลธรรมนี้ก็คืออวิชชาหรือสภาพธรรมะที่เราเรียกว่าโมหะนั่นเองโมหะเจตสิกเนี่ยก็คืออวิชชาอวิชชานี้จะไม่รู้นะคะในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งเป็นจริงในขณะนี้ก็คือไม่รู้ว่าธรรมะที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะคะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเพราะว่าเราเนี่ยนะคะมีความเห็นผิดมามาก ก็ยังยึดถือนะฮะสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเที่ยงเป็นสัตว์บุคคลตัวตนนี่คือความไม่รู้นั่นเองซึ่งถ้าหากอ่านในมหาสติปัฏฐานสูตรนะฮะท่านจะกล่าวถึงการเห็นพยับแดดซึ่งพยับแดดเนี่ยนะฮะก็คือเงาที่เหมือนกับมีน้ำอยู่ข้างหน้าแต่เราคิดว่าข้างหน้ามีบ่อน้ำหรือมีน้ำอยู่แต่พอเดินไปหาที่ตรงพยับแดดที่เห็นนั้นไม่ปรากฏนี่ก็คือความไม่รู้นั่นคืออวิชชานั่นเองที่ปิดบังสภาพธรรมะที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ความจริงนะคะเราก็มองเหมือนว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนมากมายแต่จริงๆเป็นธรรมะแต่ละอย่างแล้วเกิดขึ้นเพราะว่ามีปัจจัยด้วยถ้าไม่มีปัจจัยสิ่งเหล่านี้ไม่มีแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่อยู่ในบังคับบัญชาของใครด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราติดข้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะคะแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนะคะความทุกข์ใจย่อมมีแน่นอนและทุกใจที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็เพราะว่ามีอวิชชาเป็นมูลนั่นเองมีความไม่รู้ในสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงแล้วเป็นปัจจัยให้มีการรักบ้างชังบ้างอันนี้ก็เพราะว่าความไม่รู้งั้นถ้าพูดถึงอวิชชาแล้วนะคะก็ไม่ใช่ขณะใดเองนะคะขณะที่อกุศลจิตเกิดขึ้นหรือท่านใช้คำว่าบาปเนี่ยนะคะก็คืออกุศลจิตที่เกิดขึ้นนั่นเองเพราะว่ามีอกุศลธรรมแล้วงั้นถ้าเราไม่รู้เห็นทางความเป็นจริงในขณะนี้นะคะแน่นอนนะคะว่ามีเพราะว่าอวิชชาแต่กุศลก็ยังเป็นธรรมะฝ่ายดีนะที่เป็นบุญก็มีหลายขั้นนะขั้นทานก็มีขั้นศีลก็มีหรือแม้แต่ขั้นการอบรมปัญญาที่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงขณะที่กุศลจิตเกิดมีการแบ่งปันทรัพย์สินหรือว่าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ขณะนั้นก็เป็นกุศลหรือแม้แต่ขณะที่เรางดเว้นทุจริตทางกายทางวาจาก็เป็นกุศลก็เป็นบุญขณะนั้นก็ไม่มีอวิชชาหรือแม้แต่ขณะที่เมตตาจิตเกิดขึ้นนะฮะเห็นบุคคลอื่นแล้วเนี่ยไม่เป็นปัจจัยให้เราเกิดโลภะโทสะกุศลจิตเกิดได้เนี่ยนะขณะนั้นก็เป็นบุญแล้วก็เป็นกุศลด้วยแล้วก็ไม่มีอวิชชาแต่ขณะใดที่ไม่รู้ความจริงนั่นเองแล้วเป็นไปกับอกุศลธรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะคะซึ่งมีปัจจัยให้เกิดได้เนี่ยแน่นอนขณะนั้นเพราะอวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชาจึงเป็นหัวหน้านะพระสูตรเนี่ยเป็นหัวหน้าของอกุศลธรรมทั้งปวงเลยเพราะว่าอกุศลจิตทั้ง12ประเภทเนี่ยนะคะมีอวิชชาเกิดร่วมด้วยค่ะ
9: ขอบพระคุณค่ะเข้าใจแล้วทีนี้อยากขอถามอีกคำถามหนึ่งถ้าเราทราบว่าอวิชชาเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราละแล้วเราจะเกิดปัญญาไหมคะต้องขอบพระคุณค่ะ
0: อะไรละอวิชชาค่ะ
9: ก็สิ่งที่เราเข้าใจว่ามันทำให้เกิด
0: ค่ะเวลานี้ถ้ามีอวิชชาเวลานี้มีอวิชชาและอะไรละอวิชชา
9: อย่างถ้าจิตเราคิดไปว่าบางสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราจะเลิกคิดนะคะ
0: ค่ะนั่นไม่ใช่การละอวิชชาค่ะนั่นไม่ใช่การละอวิชชาก็มีเราเมื่อมีเราก็ยังคงมีอวิชชาอยู
9: ่ต้องไม่ละคือไม่มีเรานั่นคือธรรมชาติ
0: ความจริงมีเราหรือเปล่าคะ
9: ความจริงไม่มีเรา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าว่ามีเราเนี่ยถูกหรือผิด
9: ผิดค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะไปละอวิชชาด้วยความเห็นผิดไม่ได้ค่ะ
9: หมอค่ะขอบพระคุณค่ะ
11: ท่านอาจารย์คะที่ว่าธรรมะเป็นอนัตตานั้นยังสงสัยว่าที่สรรพสัตว์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะและยังคงมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นั้นดูเหมือนเป็นอะไรที่คงที่ไม่ดับสูญเหมือนอัตตาดูนะอธิบายค่ะเพราะมันติดค้างในใจมานานแล้วค่ะ
0: ค่ะขณะนี้สิ่งที่มีและเคยเข้าใจว่าเป็นเราถ้าไม่มีสภาพธรรมะเกิดขึ้นจะมีเราได้ยังไงคะนี่คือขั้นต้นที่จะเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยก็เป็นธรรมะหรือเป็นธาตุธาตุนะคะแต่ละลักษณะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปถ้าว่ามีเราเนี่ยเราอยู่ที่ไหนหาเราเจอไหมคะท่านที่ถามคงจะอยู่ที่นี้ด้วยใช่ไหมคะค่ะหาเราเจอไหมคะอะไรเป็นเราบ้าง
11: ท่านจะขอปัญหาค่ะเชิญค่ะ
12: คือสงสัยว่ากรณีที่คนหรือสัตว์ประสาทตายแล้วเกิดเนี่ยค่ะ
0: ค่ะขอประทานโทษค่ะคงยังไม่ไปถึงตรงนั้นนะคะเพราะว่าคำถามอยู่ที่ว่ามีเราหรือไม่มีเราถูกต้องไหมคะก่อนที่จะไปถึงเรื่องตายเกิดวนเวียนในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะมีเราหรือเปล่า
12: ถ้าตามที่ฟังอาจารย์มาบ่อยๆก็คือต้องตอบว่าไม่มีเรา
0: ต้องพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจริงๆว่ามีหรือเปล่าไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรจากไหนจากใครก็ตามแต่นะคะก็ต้องพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเห็นของผู้ฟังว่าและความจริงมีหรือเปล่า
12: ก็น่าจะเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปเท่านั้น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่มี
12: แต่ทำไมถึงมีแบบระลึกชาติเป็นเราชาตินั้นชาตินี้
0: ถ้าเราไม่มีแล้วสัตว์มีไหมคะบุคคลมีไหมถ้าเป็นจิตเจตสิกรูป
12: ไม่มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจิตก็มีหลากหลาย
12: ค่ะ
0: เจตสิกก็หลากหลายไม่ซ้ำกันเลยแต่ละคนแต่ละขณะด้วยเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เหตุปัจจัยค่ะปกติเป็นคนที่จำเก่งไหมคะ
12: ก็เก่งเหมือนคนธรรมดา
0: จำได้แค่ไหน
12: ก็วัยเด็กขึ้นมาจนถึง
0: ค่ะชาติก่อนจำไม่ได้ใช่ไหม
12: จำไม่ได้ค่ะ
0: และชาติก่อนจะมีหรือเปล่าหนึ่งว่าจำไม่ได้
12: เท่าที่ฟังจากพระพุทธองค์มาก็คือมีชาติที่แล้วมา
0: ค่ะถ้าไม่มีชาติก่อนๆจะมีการตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะไม่มีการสะสมมาเลยไม่มีคุณความดีที่เป็นบารมีทั้งหลายที่จะทำให้รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยพระองค์เองจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหม
12: ก็ตรงนี้ไงคะทำให้คิดว่าแสดงว่าไม่ดับศูนย์นะคะบุคคลคนเดียวกัน
0: ขณะนี้จิตดับหรือเปล่า
12: จิตดับค่ะ
0: ค่ะและเกิดอีกหรือเปล่า
12: เกิดค่ะ
0: ค่ะสืบต่อจากขณะก่อนใช่ไหมคะ
12: ค่ะ
0: ไม่มีวันจบ
12: อ๋อ
0: ค่ะ
12: เป็นจิตที่เกิดดับไม่มีวันจบเท่านั้นไม่ใช่
0: จนกว่าจะถึงจุติจิตของพระอรหันต์ก็ดับและจะไม่มีการเกิดสืบต่ออีกเลยค
12: ่
0: ะ
12: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
13: ท่านอาจารย์คะมีสบายจากท่านผู้ฟังกราบเรียนท่านอาจารย์ขอความกรุณาอธิบายขั้นตอนการปล่อยให้ปัญญาปฏิบัติธรรมกระผมเข้าใจและศรัทธาในแนวคิดแต่ก็ติดที่วิธีปฏิบัติครับโดยนัยยะเดียวกันขอถามขั้นตอนการปล่อยให้ปัญญาทำให้กิเลสลดลงตามลำดับมรรค
0: ค่ะตั้งต้นใหม่เลยค่ะปล่อยได้ยังไงอะคะเวลานี้ใครจะปล่อยอะไรไม่ปล่อยอะไรสภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับไปแล้วค่ะมีใครจะไปปล่อยอันไหนไม่ปล่อยอันไหนได
13: ้คุณพลสวัสดิ์คะเชิญเลยค่ะ
14: ครับเรียนท่านอาจารย์ครับคำถามนี้เนื่องมาจากคำตอบในปัญหาธรรมที่ผมอ่านพบในอินเทอร์เน็ตนะครับบอกว่าไม่มีตัวตนเราจะไปปฏิบัติธรรมไม่ได้ต้องให้ปัญญาปฏิบัติธรรมก็เลยติดว่าจะให้ปัญญาปฏิบัติธรรมอย่างไรผมใช้คำว่าปล่อยอาจจะไม่ตรงแต่ว่าความหมายก็คือผมจะทำอย่างไรต่อครับถ้าผมไม่ปฏิบัติธรรม
0: จะทำยังไงครับปฏิบัติ
14: ปัญญาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยครับไม่เข้าใจ
0: ค่ะและถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วผมจะปฏิบัติในผมทำยังไง
14: ครับคือผมยอมรับแล้วครับว่าผมไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรม
0: ไม่มีผม
14: ไม่มี
0: ตัวตน
14: ไม่มีครับ
0: ค่ะขณะนี้เป็นสภาพธรรมะค่ะเป็นจิตเป็นเจตสิกแล้วแต่ว่ามีปัจจัยที่สภาพธรรมะใดจะเกิดสภาพธรรมะนั้นก็เกิดถ้าไม่มีการฟังเนี่ยจะมีการพิจารณาแล้วก็เข้าใจไหมคะว่าขณะนี้ไม่มีเราแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะเท่านั้นที่เกิดจึงปรากฏถ้าไม่มีการฟังเลยจะเข้าใจอย่างนี้ไหมคะ
14: ไม่เข้าใจครับหมายความว่าการฟังคือการที่ให้ปัญญาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับ
0: ยังไม่พูดถึงปฏิบัติเลยค่ะปฏิบัติธรรมคืออะไรก่อนถ้าสนใจเรื่องปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติธรรมคืออะไรธรรมะคืออะไรธรรมะคืออะไรและปฏิบัติธรรมะคืออะไรต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังให้ถูกต้องค่ะถ้ายังไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรปฏิบัติธรรมะคืออะไรและก็เป็นอวิชชาทั้งนั้นและจะทำอะไรก็ต้องเป็นไปตามอวิชชาคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่จะเป็นวิชาคือรู้นะคะแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังเลยค่ะต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะคืออะไรและปฏิบัติคืออะไร ถ้ายังไม่เข้าใจก็ปฏิบัติผิดแน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าเมื่อมีความไม่รู้ก็ต้องมีความดำริผิดวาจาผิดกระทำผิดเพียรผิดตั้งมั่นผิดค่ะตรงกับพระสูตรนี้เลยค่ะและธรรมะคืออะไรทราบแล้วใช่ไหมคะธรรมะคืออะไรและปฏิบัติคืออะไรค่ะอวิชชาก็รู้ว่าตรงข้ามกับปัญญาเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเราก็มีสองทางทางอวิชชากับทางปัญญาจนกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะค่ะฟังให้เข้าใจเพื่อที่จะได้รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนี้เป็นธรรมะ
14: กราบขอบพระคุณครับ
1: คุณอุไรวันค่ะเชิญค่ะ
15: คือเวลาที่เห็นอะไรฉันก็คิดแต่ว่าเป็นเข้าใจไปในทางรูปกับนามแล้วก็เกิดกระดับก็ลุกคิดไปสองอย่างอย่างนั้นอะอย่างอื่นก็นึกไม่ค่อยไม่เป็นเดี๋ยวนี้คิดอย่างนั้นก็ถูกไหมคะ
0: เดี๋ยวนี้คิดอะไรคะ
15: เปล่าค่ะพูดถึงทั่วๆไป
0: ค่ะแล้วเวลาคิดอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามคิดเมื่อไหร
15: ่ที่ว่าอย่างเห็นต้นไม
0: ้ค่ะ
15: ต้นไม้ก็เป็นรูปแล้วก็เขียวๆอะไรนั้นสีเขียวอะไรนั้นก็สิ่งที่เรามองเห็นก็เป็นนามค่ะ
0: ทำไมว่าต้นไม้เป็นรูปล่ะคะ
15: คือเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้สัมผัสได้อะไรแบบนั้น
0: และสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้สัมผัสไม่ได้เป็นรูปหรือเปล่า
15: ไม่เป็นค่ะ
0: เสียงเป็นอะไรคะ
15: เสียงเป็นนามค่ะ
0: เนี่ยค่ะต้องตั้งต้นใหม่ค่ะเพราะว่าเราจะได้ยินแต่คำว่ารูปกับนามแต่ต้องเข้าใจว่าสภาพที่เป็นรูปจริงๆนั้นคืออย่างไรและสภาพที่เป็นนามคืออย่างไรนะคะรูปจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามเกิดขึ้นแล้วไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นส่วนธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปธาตุเวลาที่เกิดแล้วสามารถที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดและก็มีลักษณะหลากหลายแต่เรียกรวมกันว่านามธาตุได้คือธาตุที่เกิดแล้วก็รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีนามธาตุนะคะสิ่งใดๆก็ปรากฏไม่ได้เลยแต่เพราะมีนามธาตุซึ่งเป็นสภาพรู้คือกำลังเห็นนะคะทางตากำลังได้ยินเสียงทางหูเพราะฉะนั้นเสียงปรากฏให้รู้ได้ว่ามีเสียงเพราะมีสภาพที่ได้ยินเสียงแต่ถ้าไม่มีสภาพได้ยินเสียงก็ปรากฏว่าเป็นเสียงไม่ได้เปิดเผยอาการของเสียงลักษณะของเสียงไม่ได้เพราะไม่มีจิตได้ยินเสียงนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความหมายของนามธรรมและรูปธรรมและเข้าใจสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมมิฉะนั้นได้ยินเพียงชื่อนะคะแล้วก็ไปนั่งคิดว่าอันนี้เป็นรูปอันนั้นเป็นนามโดยที่ว่าไม่เข้าใจคำว่ารูปหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรและคำว่านามธรรมหมายความถึงสภาพอะไรเพราะฉะนั้นต้องตั้งต้นที่มีความเข้าใจว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่มีจริงๆนะคะลักษณะที่แท้จริงเป็นธรรมะแต่ว่าเป็นธรรมะประเภทไหนเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเพราะเหตุว่าเมื่อเป็นนามธรรมไม่ใช่เราเมื่อเป็นรูปธรรมไม่ใช่เราค่อยๆเข้าใจขั้นฟังแล้วก็พิจารณาแต่ไม่ใช่ไปจำและตอบนะคะว่าอันนี้เป็นรูปอันนั้นเป็นนามรสมีไหมคะเปรี้ยวหวานมันเค็มมีไหมคะ
15: มีค่ะ
0: ค่ะ
15: อันนั้นเป็นความรู้สึก
0: ตัวรสจะรู้สึกอะไรไม่ได้เลยรสรู้สึกอะไรไม่ได้
15: ความรู้สึกของเรา
0: ค่ะขณะที่กำลังลิ้มรสนั้นจึงปรากฏว่าหวาน
15: ค่ะ
0: หรือว่าเผ็ดหรือเค็มอะไรก็แล้วแต่ขมนะคะทั้งหมดปรากฏเมื่อมีจิตที่กำลังลิ้มคือรู้ลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะมีสภาพรู้รสกับรสรสจะเป็นสภาพรู้รสไม่ได้และสภาพที่กำลังลิ้มรสกำลังรู้รสนั้นก็จะเป็นรสไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นรูปธรรมหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้นะคะแต่นามธรรมเนี่ยค่ะไม่มีรูปร่างเลยไม่มีใครมองเห็นเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกำลังมีสิ่งใดปรากฏให้รู้กับจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังรู้รสนะคะอะไรเป็นสภาพของธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยและอะไรเป็นนามธรรม
15: สิ่งที่รู้คือจิตเราเปล่าคะจิตเรารับรู
0: ้สภาพที่รู้มีสองอย่างค่ะคือจิตกับเจตสิกรวมเรียกว่านามธรรมที่เกิดก็ได้แต่ถ้าจะ แยกนะคะก็คือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่จิตจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมเกิดร่วมด้วยเมื่อมีจิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทั้งสองอย่างเป็นนามธรรม
15: ใจอย่างใจอยู่ในตัวเราในใจนะแล้วก็ต่อมาเป็นจิตซึ่งไม่มีตัวตนใช่ไหมคะ
0: และใจมีตัวตนหรือเปล่า
15: ใจมีตัวตนนะ
0: เป็นยังไงคะตัวตนของใจ

0: รู้อะไรได้ไม่ใช่ของใครด้วยส่วนธาตุอีกชนิดหนึ่งเมื่อเกิดต้องรู้ต้องเห็นต้องคิดต้องนึกต้องจำเป็นธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมไม่ใช่ของใครไม่ใช่ใครแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยจึงเป็นความหมายของคำว่าไม่ใช่ตัวตนซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าอนัตตาฟังอย่างนี้แล้วยังมีเราหรือเปล่าคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะจนกว่าจะดับหมดเพราะรู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะนะคะการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนก็ไม่มีแต่ขณะนี้ไม่มีเพียงขั้นฟังขั้นเข้าใจเริ่มเข้าใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะไม่ถามใครว่าอะไรเป็นรูปธรรมและนามธรรมเพราะตอบ

จริงของสภาพธรรมะนะคะการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนก็ไม่มีแต่ขณะนี้ไม่มีเพียงขั้นฟังขั้นเข้าใจเริ่มเข้าใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะไม่ถามใครว่าอะไรเป็นรูปธรรมและนามธรรมเพราะตอบเอง

ปูพื้นฐานการเข้าใจในเรื่องพระธรรมนะครับกับชาวพุทธภูมินะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยสำหรับใครที่จะมีโอกาสได้ฟังไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนนะครับจะนับถือศาสตร์อะไรก็ศาสนาไหนก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคือเป็นมนุษยชาติใดก็ตามที่อยู่ในโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ก็ถ้าเพื่อมีโอกาสได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับโอกาสที่จะเข้าใจเรื่องชีวิตเนี่ยก็จะทำให้การดำเนินที่จะเป็นไปอยู่เนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับดียิ่งขึ้นหมายความว่ายังไงผมก็ไม่ใช่พูดถึงว่าเราจะไม่พบความลำบากยากแค้นในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะเป็นคนเนี่ยเพราะฉะนั้นในโลกนี้นี่ก็มีทั้งพอใจและก็ไม่พอใจนะครับในสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระทำและการพูดการจาส่งข่าวสารการอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นในสมัยปัจจุบันนี่ก็ค่อนข้างที่จะมีความก้าวหน้าไปมากมายในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรวดเร็วในเรื่องข่าวสารในความที่จะเผยแพร่ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็ต้องควรที่จะระวังนะครับที่จริงก็เตือนความที่แต่ละท่านเนี่ยโดยเฉพาะกับผมเองเนี่ยก็มีเรื่องของความบกพร่องนะครับจะพูดถึงว่าอายุทำให้เกิดความจำเสื่อมลงหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าธรรมชาติของการมีชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีความพอใจในสิ่งที่พบที่เห็นที่ได้ยินได้กลิ่นได้อย่างเดียวนะมันก็ต้องมีความไม่พอใจเกิดขึ้นแน่นอนมีทั้งพอใจไม่พอใจเนี่ยมีเป็นประจำอยู่ทุกขณะของช่วงแต่เราจะพูดถึงช่วงชีวิตแหมเป็นปีเป็นเดือนนะครับเป็นวันเป็นชั่วโมงเป็นนาทีอะไรเนี่ยก็ยังจะยาวเกินไปนะเพราะฉะนั้นในเรื่องสั้นๆเพียงชั่วขณะจิตผมว่าพูดขณะจิตเนี่ยคนก็จะต้องพยายามที่จะพิจารณาว่าชั่วขณะจิตเนี่ยมันแค่ไหนมาเปรียบเทียบกับวันกับปีแล้วมันก็แน่นอนเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับในระยะเวลาหรือในช่วงอาการที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นที่ปัจจุบันขณะนี้เน้นกันก็ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวนี้ขณะเดี๋ยวนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงขณะจิตคือขณะเดี๋ยวนี้นะครับจิตขณะนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้คนที่มีโอกาสได้ฟังได้ไตรตรองนะครับสิ่งที่เป็นคำสอนของพุทธศาสนาแล้วนำมาเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตเนี่ยจะมีพระคุณอย่างยิ่งเป็นคุณอย่างยิ่งเลยนะครับคือถ้าไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงความจริงๆกับความยากแหละนี่ก็จะเป็นคุณมหาศาลเลยนะครับถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าความที่จะใช้ชีวิตแต่ละขณะจิตเลยนะที่ว่าจะสั้นขนาดไหนก็ไม่รู้นี่แหละขณะเดี๋ยวนี้ขณะปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความสมบูรณ์นะจะพูดว่าสมบูรณ์มากน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่ที่ความเข้าใจของสิ่งที่มีจริงนะครับเพราะนั้นพื้นฐานในลักษณะของการเผยแพร่พระธรรมอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาดำรินะครับแล้วก็ดำเนินการอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศเมื่อกี้เราพูดถึงการเดินทางไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เราศึกให้ความสนใจในการที่จะฟังในการศึกษานะครับในการที่จะใฝ่รู้สิ่งที่ความหมายของคำสอนแต่ละคำที่ออกมาจากพระพุทธศาสนาคำสอนทางพุทธศาสนานะครับก็จะมีส่วนในชีวิตนะครับของผู้ที่ได้รับฟังและเข้าใจยิ่งเข้าใจมากขึ้นมีส่วนที่ดีเป็นประโยชน์ในชีวิตก็จะมีมากขึ้นเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของความสงบความสบายในการใช้ชีวิตแต่ละวันแต่ถ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่มีจริงของชีวิตแต่ละวันแต่ละขณะที่พูดถึงขณะจิตเนี่ยโอกาสที่จะเห็นความ

จะเห็นนะไปเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสในแต่ทุกสัมผัสกับสิ่งที่มีความสงบสุขเนี่ยสงบสุขคือมันก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ไม่มีไม่มีประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์นะครับก็คงจะทราบว่าตรงนี้ก็พูดโดยทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมของการเผยแพร่พระศาสนาในแนวทางตามพระไตรปิฎกของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับก็เราก็ไม่ได้ชักชวนใครเราไม่ได้ต้องการให้ใครที่จะใฝ่ที่จะต้องรู้ให้ได้ทำให้ได้อะไรต่างๆนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยเรามูลนิธิศึกษาเผยแพร่พุทธศาสนาพุทธศาสนามีหน้าที่อย่างเดียวที่จะให้ความรู้ของสิ่งที่มีจริงกับคนที่ได้ฟังได้ยินนะครับได้คิดนึกและเอาไปพิจารณาใช้ประโยชน์ถ้าเผื่อเป็นประโยชน์ถ้าเห็นว่าประโยชน์นะครับมีก็เอาไปใช้อันนี้เป็นเหมือนกับว่าเอาไปใช้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติของธรรมะคันลองของธรรมะก็คือว่าเข้าใจเมื่อเข้าใจก็จะจำได้จำได้ก็จะดีกว่าที่จะท่องจะจำอะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นการเข้าใจในสิ่งที่มีจริงเนี่ยที่เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตก็จะทำให้ทุกผู้ที่มีชีวิตผู้ที่มีชีวิตแล้วก็ทราบระลึกรู้ในเรื่องของสิ่งที่มีจริงต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้ความใช้ชีวิตคือความมีชีวิตอยู่แต่ละวันแต่ละไม่ว่าจะเป็นปีเปิลอะไรมากมายถึงว่าแต่แค่ขณะที่มีความคิดนะขณะจิตที่มีความรู้นะครับในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโลกใบนี้คือโลกหูโลกตาโลกจมูกโลกกายโลกใจอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันจะทำให้ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนนะครับไม่พอใจกับสิ่งที่เห็นก็ไม่พอใจได้ยินก็ไม่พอใจได้กลิ่นก็ไม่พอใจได้รู้ก็ไม่พอใจแต่ตาเหล่านี้นะครับไอ้เรื่องความไม่พอใจก็เรื่องปกติที่ไม่พบกับสิ่งที่รู้นะครับสิ่งที่รู้เป็นอารมณ์ที่ความรู้ตัวรู้นี่รู้หรือสภาพรู้นี่รู้พอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามก็เสมอกันคือไม่ความว่าปกติมันเป็นเรื่องปกติเฉยๆกันนะความเฉยๆเกิดขึ้นอาการนั้นก็เป็นอาการของจิตนี่ก็คืออาการของจิตนี่ก็คือเจตสิกนะครับเพราะอาการเฉยๆเกิดขึ้นอาการสบายๆคือเฉยๆและสบายไหมผมคิดว่าเฉยๆกับวุ่นไปเนี่ยวุ่นวายเนี่ยมันเปรียบเทียบกันได้ชัดเจนนะครับความรู้สึกปกติเฉยๆกับวุ่นวายอะไรวุ่นวายวุ่นวายด้วยความดีใจวุ่นวายด้วยความเสียใจนะหรือเฉยๆไม่ว่าจะดีใจหรือเสียใจในสิ่งที่มากระทบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดดูที่กันว่าเปรียบเทียบตัวเองดูแล้วกันว่าตรงไหนสงบตรงไหนไม่สงบวุ่นวายก็คือคงเรื่องของการไม่สงบนั่นแหละนะความต้องการความโกรธความอิจฉาริษยาความที่ทำให้คนอื่นเขาไม่สบายใจทำร้ายคนอื่นผู้อื่นเขาหรือใครก็ตามใครก็ตามที่มากระทบกระเทือนด้วยเรื่องด้วยราวด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสนะให้กับผู้นั้นที่มีตัวตนอยู่เต็มที่เนี่ยมันก็จะทำให้เดือดร้อนแต่ถ้าเผื่อมากระทบก็มาอยากจะมาถ้าเป็นมีปัจจัยสนับสนุนให้มากระทบก็มาแล้วก็ปากแล้วก็ไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรก็มีมาแล้วก็ไปทำไมไม่มานานๆนะฮะอย่างโกรธนานๆนี่เป็นไปได้ไหมโกรธนานๆก็บางทีก็เคยมีท่านวิทยากรถ้าพูดได้ฟังว่ายิ่งโกรธก็บ้ายิ่งโกรธบ้ามากก็บ้าคือโกรธก็คุณลองโกรธดูสิลองโกรธคือโกรธไม่ได้ทำได้นะครับแต่ถ้าโกรธบ่อยๆนานๆเข้าจะเป็นยังไงวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายเปรียบเทียบได้นะครับในส่วนนี้เพราะฉะนั้นนี่คือการฟังและเข้าใจสิ่งที่เป็นจริงซึ่งต้องกราบคณะวิทยากรของมูลนิธิซึ่งนำโดยท่านอาจารย์สุขินบริหารนาเกตเนี่ยนะครับที่นำเราไปสู่ความคิดตรงนี้เราก็มีผมก็มีเราแน่นอนเมื่อเข้าใจก็มีความเข้าใจที่ว่าผมเข้าใจที่จะมีเรา
พราะฉะนั้นเรื่องเราเนี่ยก็จะเป็นตัวหลักคอยรับทุกสิ่งทุกอย่างรับหมดอะอะไรมาก็รับหมดไม่รู้ว่าดีจะชั่วยังไงก็รับหมดอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของความวุ่นวายเนี่ยความไม่สงบแต่ถ้าเผื่อรับแต่ว่ารู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็อยู่เฉยๆมันก็เฉยๆแล้วมันจะสงบหรือไม่สงบนะบางทีบอกว่าอยู่แบบ peacefully ความสงบราบรื่นความสบายเป็นไปได้ไหมนะครับทุกคนเป็นไปได้ไหมขณะนี้เนี่ยใครบ้างที่เป็นไปได้จากคำสอนของผู้ที่ท่านตรัสรู้และรู้ความจริงในส่วนนี้เนี่ยท่านจะเห็นเป็นเราจะเห็นเป็นตัวอย่างที่ท่านดำรงในส่วนของการเป็นไปของกิจกรรมของท่านผู้รู้ก็จะเป็นความเป็นไปด้วยความสงบราบรื่นนะครับสงบราบรื่นคือไม่เดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเลวจะดีจะชั่วจะแดงจะดำจะขาวจะอะไรก็ปกติหมดนะฮะเพราะเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นด้วยองค์ประกอบของส่วนต่างๆแล้วก็ทำให้สิ่งนั้นจากไปโดยองค์ประกอบของสิ่งต่างๆนั่นแหละอีกเหมือนกันแต่หลากหลายนะครับนั่นแหละนั่นแต่ละหลากหลายทั้งดีทั้งชั่วทั้งมากทั้งน้อยอะไรต่างๆกันครับเหล่านี้ก็พูดเรียกแล้วเกินก่อนจะพูดมากไปหน่อยก็ได้คราวนี้ก็พอพูดถึงเรื่องกิจกรรมบ้างนะครับเมื่อจะเป็นวันที่ในต้นเดือนนี้ในต้นเดือนกันยาเนี่ยที่ทราบข่าวจากทางบ้านธรรมะภาคใต้อันนี้เป็นรูปของท่านชาญวิทย์นะรัตนชาตินะครับท่านชาญวิทย์รัตนชาตินี่ก็เป็นผู้ที่ได้มาเขาอันนี้เป็นข่าวมาจากบ้านธรรมะภาคใต้นะครับท่านใดที่เคยไปบ้านธรรมะภาคใต้ก็คงจะนึกภาพนี้ออกไม่ใช่ภาพคุณชาญวิทย์กับคณะทำงานเขานะครับคือตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลังบ้านหลังอาคารสนทนาที่บ้านธรรมะภาคใต้ซึ่งเป็นบริเวณที่มีร่องน้ำยาวนะครับรูปนี้เป็นร่องน้ำยาวที่ท่านไปช่วยดูแลในเรื่องของการตรวจสอบนะครับและการวัดพื้นที่นี้เคยเป็นพื้นที่ที่ท่านเคยที่จะทำเป็นสวนเกษตรนะครับเพื่อสอนเพื่อเผยแพร่ในเรื่องเกษตรพอเพียงนะครับกับประชาชนที่มาอันนี้เป็นภาพของคุณวิรุงรองนะครับที่ท่านถ่ายมาก็ทีมงานของคุณวิรุงรองนี่ก็มีบ้านคณะทำงานบ้านธรรมภาคใต้นะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้จริงๆเนี่ยเรายังไม่ได้ทำอะไรต่อมากมายไปจากที่ท่านชาญวิทย์ท่านดำเนินการไว้นะครับว่าจะจัดพื้นที่ตรงนี้เนี่ยในปัจจุบันมอบให้มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาสร้างเป็นอาคารบ้านธรรมภาคใต้นะครับอันนี้ก็คืออยู่ข้างหลังอาคารสนทนาธรรมนั่นแหละแล้วก็เป็นร่องน้ำยาวท่านก่อนที่จะมอบให้มูลนิธิเนี่ยก็พื้นที่ก็ใหญ่มากนะครับตั้งหลายไร่ทีเดียวละแล้วก็ท่านจะมีแผนการในความคิดของท่านเนี่ยที่จะทำเป็นสวนเกษตรเหมือนกันนะครับคือท่านพวกเราควรได้ยินคำว่าสวนเทพยานะสวนเทพยาเป็นโครงการของที่ทำจะคล้อยตามหรือตามแนวทางของท่านมาพระท่านเปรมตินสุรานนท์นะครับแล้วก็ทำเป็นเรื่องการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพื่อจะให้ประชาชนหรือว่าชาวบ้านในหมู่นั้นอ่ะเขามีอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อย่างนี้เราก็รู้ว่ากับเป็นพื้นที่ของสวนตาลนะครับสวนตาลมีตาลมีต้นตาลประมาณ 3,000 ต้นอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าขาดจังหวัดสงขลาในอำเภอสิงห์นครเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านจารย์วิทย์ท่านคิดจะทำเป็นส่วนเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกันก็เพื่อสอนอันนี้ท่านไปหลังจากที่มอบให้มูลนิธิแล้วสร้างเป็นพื้นที่เผยแพร่ของบ้านธรรมะภาคใต้แล้วนะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนานั่นเองแหละนะครับเพื่อจะทำใ
ผู้ที่ชาวบ้านนะเราพูดถึงชาวบ้านก็แล้วกันนะครับเราจะไม่พูดถึงพวกแขกที่มาเยือนซึ่งมีจากหลายๆจังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวกรุงเทพเช่นบ้านชาวบ้านธรรมะมสพก็เคยไปกันแล้วนะครับตรงนี้ในแรกๆไปเนี่ยที่ผมเคยไปแรกๆเนี่ยก็มีสวนผลไม้อยู่ข้างหลังแยะนะครับผลไม้ก็มีหลายอย่างนะครับผลไม้ชาวใต้นี่ครับเราจะเห็นว่ามีมะม่วงนะครับมีมะม่วงก็มีต้นอาสละต้นสละนะต้นสละนี่ก็คือเหมือนต้นละกำนั่นแหละครับออกลูกมาก็มีผลแล้วก็มีรสหวานด้วยนะครับคือละกำนี่จะออกเปรี้ยวมากแต่สละนี่ก็เป็นพืชวงตระกูลเดียวกันแล้วก็มีความหวานนะครับมีลักษณะคล้ายลูกละกำนั่นแหละนะครับพอตรงนี้เนี่ยท่านก็มีลูกมีผลไม้เช่นนี้นะครับมีต้นมะม่วงมีมะพร้าวมีส้มมีอะไรเยอะพอสมควรที่เป็นล่องสวนไปข้างหลังเนี่ยนะครับแล้วก็คิดว่าในตอนแรกที่ยังไม่ได้มอบพันมูลนิธิเนี่ยก็คิดว่าจะทำเป็นอันนี้ตามความคิดที่ท่านเคยเล่าให้ฟังท่านชาญวิทย์เล่าให้ฟังว่าจะทำเป็นสวนเหมือนสวนเศรษฐกิจพอเพียงทำเหมือนสวนเทพยานั่นแหละครับแล้วก็จะได้สนับสนุนให้แก่ผู้ที่สนใจในการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านเนี่ยมาดูแลมันไม่ใช่มาดูแลมาดูงานกันนะแล้วก็อาจจะมีอะไรมีบทเรียนนะมีการฝึกมีการทดลองในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นการผลิตพืชผลการผลิตสิ่งวัตถุดิบหรือว่าการทำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับออกใช้ในการที่จะเป็นอาชีพสนับสนุนชาวบ้านให้มีความอยู่เป็นสงบสุขอีกนะครับคือพอพูดถึงสงบสุขเมื่อกี้นี้ก็เราพูดไปเรื่องของความสงบนะครับถ้าเผื่ออะไรที่พอใจก็จะทำให้รู้สึกชื่นใจพอใจอันนั้นก็ไม่สงบชื่นใจพอใจมากก็ไม่สงบแต่ถ้าเผื่อรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วไม่มีเป็นอย่างอื่นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเองแล้วก็จะเป็นไงครับเดือดร้อนนะครับตรงนี้ต้องเปรียบเทียบกันดูสิเวลาเรารู้สึกโกรธนะครับรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจแต่ก็รู้สึกว่ามันโกรธก็เป็นอย่างนั้นเองอ่ะโกรธไปคนที่ถูกเราโกรธเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรด้วยแต่ขณะที่เราโกรธเขาเนี่ยเราก็เดือดร้อนตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการที่จะเป็นความสงบหรือไม่สงบนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งที่จะมาพอใจหรือไม่พอใจมันก็เรียนปกติมันก็เป็นอย่างนั้นนะก็สังเกตดูมันจะมีตลอดใช่ไหมไม่มีตอนไหนอะที่จะมีเดือดร้อนตลอดมันก็มีตอนที่ลืมไปบ้างตอนที่คิดเรื่องอื่นบ้างคิดเรื่องเดือดร้อนอื่นที่มากขึ้นหรือคิดถึงเรื่องสบายหรือสนุกมีลาภมียศมีอะไรต่างๆขึ้นมามันก็ลืมเรื่องเดือดร้อนแต่ว่าในขณะนั้นนะพอใจเกิดความพอใจเกิดเรื่องชอบอยากแก้เป็นอย่างนั้นมันก็เดือดร้อนดูสิครับมันสลับไปสลับมาอย่างนี้เนี่ยทำไมไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับไอ้พอพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมก็เลยอดไม่ได้เพราะเมื่อวานนี้น้องวันนีนะครับน้องวันนีน้องวราศักดิ์แล้วก็คุณยุ่นนะฮะอันนี้พอพูดถึงภาคใต้เราก็ผ่านไปไหมครับเกี่ยวไปถึงเรื่องของพูดถึงที่มีพระคุณแก่บ้านธรรมภาคใต้นะครับก็พูดถึงเรื่องคุณยุ่นนะครับคุณมณีดาซึ่งเป็นภรรยาของคุณกิตติพันธ์นั่นนะครับที่เราก็รู้จักคุ้นเคยกันเสมอบ้านท่านอยู่ที่สุราษฎร์ธานีผมเองเคยผ่านไปทางนั้นนะครับแล้วท่านก็มีเมตตาให้พักตอนนั้นจะเดินทางไปทางใต้ผมไปกันก็ต้องหาที่พักไปกลางทางนะครับท่านกุศาว่าขับรถเก่าๆมาเนี่ยก็คือแค่ไม่ได้ว่าเรารถเก่ารถใหม่อะไรทั้งสิ้นหรอกแต่หมายความว่าความไม่สะดวกความแม่อะไรต่างๆที่เราไม่คุ้นเคยพื้นที่เนี่ยตอนนั้นไปกับคุณสมยศนะครับก็สองคนเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นคุณสมยศก็รู้จักภาคใต้มากกว่าผมแน่เพราะฉะนั้นก็เอาคุณสมยศนั่นแหละเป็นผู้ขับรถไปอันนี้เราขับรถคันเก่าๆของผมไปเนี่ยมันก็เลยพอคนเขาเห็นเขาก็คงจะ
จะพูดพ่อหน่อยก็สงสารนะครับไม่จะพูดถ้าพูดแบบพวกผมก็พูดโหนะโหโหแต่ไม่สามารถจะสะบดออกมาเป็นคำที่เคยพูดไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าท่านมีความเมตตาต่อเรานะครับคุณกิตติพันธ์กับคุณวนิดาท่านก็ให้เราพักผ่อนที่นั่นแล้วก็รีบจัดให้มีรถที่เหมาะสมนะครับมีรถตู้ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็พาเราต่อเนื่องไปตอนนั้นไปทำเรื่องการปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุที่ปรับจากรูปแบบเก่าเป็นรูปแบบที่มีแก้วผลึกนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็อาจจะทำปัญหาให้กับทางบ้านปามาภาคใต้แล้วนะครับเพราะว่าการที่ทำแก้วผลึกแล้วก็มีที่กรอบนี่ก็เลยพานพูดเป็นเรื่องของบ้านธรรมะภาคใต้เดี๋ยวเวลาก็จะหมดอีกแล้วนะครับอะไรก็มันสกปรกเพราะนั้นเราก็จะต้องทำวิธีการยังไงที่ให้มันสะอาดอันนี้เดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนไม่พูดไปพูดคุยฟังทีหลังเมื่อพิจารณากันเรียบร้อยอันนี้คุณวันนีคุณวรศักดิ์และคุณยุ่นนะครับสามท่านก็พาคุณลิลลี่ท่านคงจำคุณลิลลี่ได้นะครับหญิงชาวจีนที่ร่างเล็กแล้วเราไปพบที่สุราษฎร์ธานีครั้งหนึ่งแล้วก็ได้คุยกันได้รู้จักกันแล้วก็ชื่นชอบในความเข้าใจในพระธรรมของท่านคุณลิลลี่นี่สนใจฟังพระธรรมที่เผยแพร่โดยมูลนิธิจากท่านอาจารย์เนี่ยนะครับเป็นประจำปัจจุบันนี้ก็ทราบว่ายังติดตามฟังอยู่นะครับแต่แม้ท่านจะอยู่ที่เมืองจีนท่านก็ยังสนใจในเรื่องการฟังภาษาไทยโดยเฉพาะภาษาไทยจากมูลนิธินี่แหละก็ตรงนี้ก็เหมือนกันเรียนไปด้วยแล้วก็ศึกษาพระธรรมไปด้วยนะครับศึกษาพระธรรมไปด้วยอะไรกันด้วยก็เป็นที่ชื่นชมของพวกเราชาวบ้านมสพนะครับเขาก็พาคุณลิลี่เนี่ยในฐานะที่รู้จักกันก็อยากจะพาไปกราบคือพาไปกราบพี่ดวงเดือนนะครับอาจารย์ดวงเดือนบารมีธรรมท่านรองประธานมูลนิธิที่บางไทรที่อยุธยานู่นนะครับก็พากันไปนะครับมีกลับมาเมื่อไหร่ก็คงจะมาเล่าให้ผมได้ฟังบ้างนะครับผู้ดำเนินรายการมาสภาจะได้ฟังบ้างแล้วอาจจะมีเรื่องสนุกๆเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องสนุกของคุณลิลลี่เนี่ยมีมากทีเดียวเลยนะครับอันนี้พอมาถึงเรื่องคุณชาญวิทย์พอคุณชาญวิทย์เนี่ยท่านได้มาช่วยดูแลเรื่องท่อเรื่องรางน้ำเรื่องพื้นที่ข้างหลังแนวของหลังอาคารบ้านธรรมะนะภาคใต้แล้วนะครับก็จะมีการจัดทำเป็นสวนวรรณเขตสวนวรรณเขตนี่เป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้มีดอกสวยงามนะครับต้นยืนต้นอันนี้เป็นไม้ยืนต้นที่จริงๆเนี่ยประกอบกับไม้ที่มีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วคือดอกไม้นะครับที่คุณไก่นะครับคุณไก่คุณติ๋มและหลายๆท่านนะคุณหลายๆท่านนะก็ช่วยกันทำนะพูดไปดีก็เรื่องยาวอีกก็สนุกสนานกันแล้วก็ชื่นชมกันอยู่ตลอดมานะครับคุณคมคายนะครับก็ทำงานกันต่อมานะครับแล้วก็คุณชาญวิทย์นี่ก็สนับสนุนมาโดยตลอดอันนี้ก็พูดถึงเรื่องการสร้างสวนบริหารวรรณเขตทั้งจะมีต้นไม้มีต้นผลไม้นะครับเวลาเราไปก็อาจจะมีการได้ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับเขาด้วยนะชาวบ้านมสพไปก็จะได้ศึกษาเรื่องนี้กันแล้วก็ได้ชิมได้ชมและชมความสวยงามรื่นรมนะครับแล้วก็ชิมก็ชิมผลไม้คาดว่าเวลาเราไปในปีหน้าเนี่ยเราคงจะได้ทานผลไม้กันหลายชนิดเพราะตอนนี้เขามีแผนคณะทำงานบ้านธรรมะภาคใต้เขามีแผนจะปลูกผลไม้นะครับแล้วก็ผลไม้ภาคใต้แล้วก็คงทราบว่ามีหลายๆอย่างที่น่าทานไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้พูดถึงสละนะครับมะม่วงส้มโอนะครับอาจจะมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงาะมังคุดหรือว่าอาจจะมีทุเรียนอยู่ด้วยนะครับน้องเอ็มก็คงชอบไปนั่นก็มีทุเรียนทานนะครับแต่ยังไม่ถึงนะน้องเอ็มต้องรอสักพักหนึ่งก่อนยังไม่รู้ว่าจะไปมากน้อยขนาดแต่แย่งไงก็ทราบว่ากำลังจะทำแล้วก็ท่านก็ยังพาท่านอาจารย์วิทย์ท่านก็ยังพากลุ่มของคนที่สนใจกิจกรรมของมูลนิธินะครับมานะอันนี้เป็นชาวคณะ
ผู้สูงอายุนะครับของอำเภอคอหงที่มาแล้วก็มากราบพระบรมศรีธาตุแล้วก็มารับหนังสือแจกนะมาคุยกันเรื่องธรรมะที่อาจารย์วิทย์ก็เหมือนจะเป็นไกด์ให้เราเลยนะครับเวลามีกลุ่มงานของเอกชนหรือราชการก็พามาที่นี่นะครับมาดูงานที่สวนเทพยาเสร็จแล้วก็มีรถพานะที่นี่อีกนะครับก็เป็นรถของท่านที่จัดไว้สำหรับพามาที่นี่โดยเฉพาะนะครับก็จะมีผู้คนมาให้ความสนใจกันมากและที่ได้ทราบข่าวว่าทางสงขลาเนี่ยเขากำลังทราบข่าวจากทางข่าวสารของทางราชการนะครับทางข่าวสารทางโทรทัศน์นั่นแหละไม่ได้ที่ไหนตอนที่ว่าเขาจะมีการที่เขามีประชุมกันในเรื่องของภาคใต้แล้วก็จะมีการสนับสนุนเมืองสงขลาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็ทราบอยู่ดีเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าติดตามงานของข่าวสารของบ้านธรรมภาคใต้เนี่ยเห็นว่าบ้านธรรมภาคใต้กับสวนเทพยาเนี่ยรู้สึกจะเป็นเรียกว่าเป็นพื้นที่อะไรนะแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองถ้าคนก็มาเที่ยวมาอะไรก็คงจะมีเป็นจุดปักหมุดเป็นจุดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอสิงห์นครแน่นอนนะครับในอนาคตพอเรามีสวนวรรณเขตแล้วเนี่ยก็คิดดูที่ว่าจะมีการบริการสิ่งที่น่าชื่นชมและก็น่าศรัทธาในการเผยแพร่พุทธศาสนาให้คำสอนเนี่ยไปอยู่กับผู้ที่มาเยี่ยมมาชมได้มากน้อยอย่างไรนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังทราบว่าความเจริญในการเผยแพร่พุทธศาสนาทางบ้านทางภาคใต้เนี่ยก็จะมีเผยแพร่กว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าชื่นชมของพวกเราครับเรื่องที่จะคุยกับเรื่องบ้านธรรมภาคใต้ก็วันนี้หนักไปหน่อยนะทางบ้านธรรมภาคใต้ที่สงขลานะครับก็มีวันอื่นก็คงจะได้มีโอกาสขยายความเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมของบ้านธรรมประจวบบ้านธรรมะภาคเหนือบ้างนะครับก็ให้เป็นที่สนใจซึ่งกันและกันนะครับจะได้ทราบว่าใครยังไงเป็นยังไงต่อไปนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศก็ได้พูดไปแล้วนะครับที่อินเดียในอินเดียในโอกาสต่อไปก็คงจะมีรายก้าวหน้ายิ่งขึ้นทำให้ชื่นใจยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องคอยเวลากันไปก่อนเวลาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กลับไปจากจุดเล็กๆก็เป็นเดี๋ยวนี้ใหญ่ๆขึ้นใหญ่ขึ้นจะเป็นรูปร่างขึ้นมาเมื่อเช้าก็ได้ฟังอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ผมสนใจอยู่ของผมเสมอละจริงๆก็สนใจเองนะครับพอมาคุยเรื่องมสพ.เนี่ยก็ไม่ลืมที่จะขาดคุยในเรื่องของรายการบ้านธรรมะนะครับเพราะว่าคือเป็นรายการหลักของเราเนี่ยที่ใช้ในการเผยแพร่พระศาสนาทางโซเชียลแต่พูดถึงโซเชียลอะไรก็เป็นเรื่องของการเผยแพร่ออกอากาศนั่นแหละจะพูดถึงโซเชียลก็ไม่ถูกนะจะพูดโซเชียลก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หมายความว่าให้ผู้ที่มีความสนใจไม่ว่าจะเป็นทางสื่อทางการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการสนทนาเป็นกลุ่มเป็นก้อนซึ่งเราก็มีจัดหลายกลุ่มนะครับในมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาชาวบ้านธรรมมสพก็ทำกันหลายๆกลุ่มเลยนะครับที่น่าสนใจและเคยเป็นข่าวสารก็มากมายหลายครั้งนะตลอดมานะครับทำให้เราเนี่ยได้รับความรู้ความเข้าใจจริงๆในเรื่องธรรมะที่แสนจะยากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงในการที่จะนำมาคุยเรื่องมสพ.นะครับทุกครั้งที่มีการโอกาสได้คุยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าเมื่อเช้าพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงแล้วเกิดมาทำไมนะครับคือปัญหาแรกเลยที่ว่าที่ผู้ที่ไม่เคยฟังผมนี่แหละเคยเป็นคนไม่เคยฟังก็เคยสงสัยว่าเกิดมาทำไมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่มีฉันมีเธอมีคุณมีเขามีเราต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทิ้งเราทิ้งเขาทิ้งคุณไปได้ไหมหรือไม่ได้เนี่ยมันก็ที่จะถามว่าเกิดมาทำไมแล้วก็
มีเราจริงหรือไม่อย่างเงี้ยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดความสงสัยกันอยู่เสมอน่ะในพวกเราที่เคยฟังใหม่ๆนะแน่นอนครับเราเต็มที่ในการฟังใหม่ๆก็เป็นเราฟังนั่นแหละแล้วก็อย่าสงสัยว่าสิ่งเขาพูดกันเนี่ยมันพูดกันเรื่องอะไรหมายความว่าเขาพูดกันหมายความพูดถึงมูลนิธินะครับไม่ได้พูดถึงที่อื่นไม่เปรียบเทียบกับที่อื่นก็หรอกนะครับแต่หมายความว่าพูดถึงความจริงที่เราได้มีโอกาสฟังแล้วก็สนใจเพราะว่าเห็นประโยชน์แล้วก็จะศึกษาต่อๆก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วล่ะผมเองก็อยู่ที่รายการบ้านธรรมะนี่แหละอีกทั้งก่อนที่จะมีการต้องคุยถึงเรื่องมสพ.ก็สนใจเรื่องรายการบ้านธรรมะนะครับเพราะว่าคือเขาคัดมาจากเนื้อหาการสนทนาธรรมที่มีประโยชน์นะครับโดยจริงๆโดยทีมงานของเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการสนทนาธรรมของมูลนิธิซึ่งเผยแพร่ทางโซเชียลนะครับทางไลน์ทางกลุ่มสนทนาทางเรื่องของการสนทนากันเองนะครับหรือว่าจัดทีมพบปะสังสรรค์กันเองเนี่ยมันก็มีสังสรรค์เรื่องธรรมะนะครับไม่ใช่สังสรรค์เรื่องอื่นบางทีพวกเราจะบอกสังสรรค์อ๋อไปกินข้าวกันนะสิไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือหมายความว่าการสนทนากันเนี่ยมันก็ต้องมีพักไม่ใช่ว่าต้องมานั่งจับเจ้าแล้วฟังคนนั้นพูดคนนี้อยู่ตลอดเวลานะครับมันก็มีการพักออกไปบ้างบางทีมันก็เครียดนะฟังธรรมเนี่ยเวลาเราจะก็สร้างความเข้าใจหรือว่าแต่เพิ่มในการพิจารณาเนี่ยก็เครียดเหมือนกันว่าเอ้ยเรื่องนี้พูดทำไมพูดบ่อยๆพูดทำไมก็รู้อยู่แล้วพูดทำไมอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็เลยลักษณะคล้ายว่าคำถามที่เคยถามว่าเกิดมาทำไมเนี่ยคือบางคนก็เกิดมาทำไมบางคนก็ถามว่าตายแล้วไปไหนเกิดก็เอาตายก็เอาถามหมดเพราะไม่รู้อ่ะคือความไม่รู้เนี่ยมันทำให้เกิดคำถามขึ้นมาแต่คำถามเนี่ยเข้าใจคำถามหรือเปล่านะคือเวลาจะตอบอะไรกับจริงๆเนี่ยเมื่อเช้านี่นะรายการนี้เป็นการพูดถึงเรื่องคือแนวสอนแนวสอนแนวนำสอนเราเคยเป็นอาจารย์เราเคยสอนให้คนรู้ถึงเรื่องวิทยาการในวิชาการต่างๆเราก็เคยเป็นเพราะนั้นการสอนให้คนเข้าใจเนี่ยมันต้องมีเทคนิคมันต้องมีศิลปะในการที่จะสอนนะครับการที่จะพูดกับเอาละไม่ต้องพูดถึงใครนะครับพูดถึงเรานี่แหละพูดถึงเขาพูดถึงเราเนี่ยคนที่พูดถึงเนี่ยมันจะต้องมีสรรพนามให้รู้ว่าเราว่าเขาอันนั้นคือให้เข้าใจอะไรเข้าใจเรื่องที่จะสื่อให้กันเพราะฉะนั้นใครสื่อใครฟังอะไรใครเป็นคนพูดใครเป็นคนฟังใครเป็นคนทำเรื่องนั้นใครทำเรื่องนี้สิ่งเนี้ยเกี่ยวข้องกับสิ่งใดนะครับต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของก็เคยฟังถึงเรื่องสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะนะครับปรมัตถ์ก็ไปผมยกคำขึ้นมาอีกแล้วจริงๆพวกเราก็คงทราบกันแล้วเพราะเราเคยฟังพระธรรมกันปรมัตถ์ก็เป็นยังไงแล้วก็สมมุติก็เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของความจริงที่เขาใช้ในลักษณะของที่ต้องใช้ที่เป็นต้องใช้เป็นความจริงต้องใช้คือสิ่งที่มีจริงนะครับก็คือสิ่งที่เป็นจริงที่มีจริงนั่นแหละคือธรรมะเป็นปรมัตถ์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอะไรก็ว่าไปมันจะเป็นรูปเป็นนามอะไรก็ว่าไปก่อนนะครับแล้วก็อันนั้นก็เราจะไม่เข้าไปลึกมากนักเพราะว่าคนพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องในเรื่องของความลึกพวกนั้นนะครับเพราะยากมากที่จะพูดจะพูดคำอะไรออกไปก็ต้องรู้เพราะนั้นคำถามอะไรก็มานี่ก็ต้องศึกษาคำถามท่านอาจารย์ก็เน้นนะครับผมพูดสรุปกล่าวไปในนี้นะครับจะดูตามโผที่เขียนไว้เนี่ยตามแนวที่เขียนจะพูดไว้เนี่ยก็จะเขียนไว้เป็นเตือนเท่านั้นเองนะครับเตือนให้เกิดความระลึกรู้ว่าสิ่งใดที่จะต้องพูดเพราะนั้นการสอนก็จะต้องมีแนวทางมีศิลปะที่ว่าที่จะให้คนอื่นนี่เข้าใจเขารู้ไม่ต้องหมายความถึงวจีวิญญัติอะไรก็ว่าได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการที่จะใช้คำพูดให้คนเข้าใจสิ่งที่จะพูดออกมาใครเขาเข้าใจก็ต้องมีคำพูดว่าเขาเป็นสรรพนามเพราะฉะนั้นการพูดที่มีเรามีเขาเนี่ยจึงไม่ต้องเดือดร้อนเลยนะครับอ้าวก็คุณ
สนทนาไอ้คุณเรียนธรรมะแล้วคุณยังมีเราอยู่นี่แล้วคุณจะไปละเราได้ไงมันคนละเรื่องมันยังไม่ถึงละเราละเขานะแต่มันต้องใช้ในการสื่อสัมพันธ์กันการปฏิสัมพันธ์ที่ดีการสัมพันธ์กันที่ดีก็จะต้องมีสิ่งที่จะต้องเป็นสิ่งแทนอย่างนั้นจะพูดกับใครจะเล่าเรื่องอะไรพูดถึงสิ่งไหนใครจะไปรู้คนที่ฟังด้วยพูดด้วยคนที่ฟังด้วยก็คือเขาคนที่พูดกับไปก็คือเราก็สรรพนามใกล้สรรพนามไกลก็มีแทนกันอยู่สิ่งที่ไม่อยากจะพูดถึงก็จะใช้คำว่ามันนะครับหรือเป็นสรรพนามในบุรุษที่สามบุรุษที่หนึ่งคือผู้พูดบุรุษที่สองก็ผู้พูดด้วยบุรุษที่สามก็ผู้ที่ถูกพูดถึงหรือสิ่งของที่ผู้พูดถึงต่างๆเหล่านี้เป็นต้นมันมีเป็นปกติในภาษาในภาษาของอาจจะพูดว่าเนทีฟภาษาของชนบทภาษาของผู้นั้นภาษาของกลุ่มชนหมู่นั้นภาษาไทยภาษาฝรั่งภาษาญี่ปุ่นอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นความหมายเหมือนกันหมดความหมายนั้นก็มาจากความจริงถึงจะเป็นคำที่สมมุติขึ้นนะครับเป็นรูปร่างสมมุติขึ้นพอเห็นรูปร่างสมมุติขึ้นจำได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็รู้จักชื่อจำชื่อจำอะไรแต่จำรูปร่างจำกลิ่นจำเสียงนะครับการถูกต้องกระทบสัมผัสหรือว่าคิดถึงสิ่งนั้นอ่ะสิ่งนั้นคือสิ่งที่จิตรู้คือสิ่งที่จิตรู้คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแสงไม่จะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไม่จะเป็นรสไม่ว่าจะเป็นถูกกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็เป็นเรื่องของความจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเน้นท่านจะค่อยๆประคองผู้ฟังเข้าไปให้เข้าใจในส่วนนั้นท่านจะไม่เรียกว่าข้ามไปทันทีทันควันหรอกก็เพราะว่าคนฟังเนี่ยปกติเป็นคนธรรมดานะครับไม่ใช่เป็นผู้อริยบุคคลหรือเป็นคู่ที่รู้มากรู้อะไรมากไม่มีไม่เป็นคนธรรมดานี่แหละนะครับต้องเสมออย่างนั้นก่อนจะพูดให้ใครฟังก็ต้องเหมือนกันก่อนแล้วก็ต้องสอนให้เขาจะพูดตะล่อมหรือจะพูดจะกล่อมหรือจะพูดชักแม่น้ำตั้งหน้าอันนั้นเป็นเรื่องเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่พูดถึงตรงนั้นแต่หมายความถึงว่าจะต้องพูดกับผู้นั้นน่ะผู้นั้นผู้ฟังนั่นแหละให้เขาเข้าใจอะไรเข้าใจสิ่งที่ยากนะครับก็ดูสิถ้าเผื่อเราไม่เคยฟังไม่เคยอะไรมันยากทุกอย่างไปหมดอ่ะแล้วทำไมจะต้องพูดถึงหูตาจมูกนิ้วกายใจก็มันยากไงมันถึงได้พูดซ้ำพูดซากนี่แหละเพื่อจะให้ผู้ฟังเนี่ยค่อยๆระลึกถึงค่อยๆสังวรค่อยๆสนใจที่ฟังที่จะได้ตรองว่าสิ่งที่พูดถึงนั้นคืออะไรจึงต้องมีสรรพนามนะครับในภาษาต้องมีสรรพนามเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างประโยคการสร้างคำพูดการสร้างข้อความอะไรต่างๆเช่นเดียวกันนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นการพูดอย่างเดียวนะครับเป็นการที่จะให้เห็นทางตาสิ่งที่ถูกเห็นทางตานะครับก็ต้องมีสิ่งที่มาให้เห็นมากระทบไปเห็นแล้วก็มีสิ่งที่รับกระทบได้รู้จักได้อันนี้มันชัดเจนว่าเห็นเป็นยังไงได้ยินเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงนะครับสิ่งที่ถูกเห็นเป็นยังไงแต่ว่าเป็นสีสันวรรณะต้องถูกเห็นถ้าหน้าก็ต้องไปดูสีสันวรรณะมันคืออะไรตรงไหนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็เกิดพอมีเจตเกิดจิตมีสภาพรู้เกิดขึ้นแต่ละขณะมันก็มีสภาพรู้ที่รู้ได้แล้วก็ทำรู้ได้อย่างละเอียดเรียบอะไรนะเรียบร้อยละเอียดละออหมดรู้ด้วยแต่เขาไม่รู้จักชื่อก็ไม่รู้จักอะไรทั้งสิ้นแหละต้องมีหน้าที่ของสภาพรูปสภาพหนึ่งที่ทำหน้าที่เฉพาะนั้นก็รู้ด้วยแต่ไม่ได้รู้แจ้งตามที่สิ่งที่ความรู้แรกเนี่ยคือจิตเนี่ยรู้สิ่งที่ความรู้ชนิดที่สองที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เกิดด้วยถ้าไม่เกิดก็ไม่มีสภาพรู้แรกคือจิตที่เป็นสภาพรู้จริงละเอียดตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏนะครับไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยครับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ต้องเป็นแสงเป็นสีเป็นเสียงเป็นวรรณะเป็นรูปร่างคอนทัวร์อะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับ
เป็นขีดเป็นเส้นเป็นลักษณะของความที่จะให้ปรากฏได้ทางตาและตาคืออะไรตาก็ไม่ใช่รูปตาเนี่ยนะครับมีตาเนื้อตาสัมภาระอะไรเป็นกลาบอะไรก็แล้วไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นแต่หมายความว่าเป็นสิ่งที่สามารถจะรับรู้สิ่งที่มากระทบทางตาได้เพราะฉะนั้นทางตาตรงนี้ก็เลยกลายเป็นประสาทพิเศษเป็นรูปพิเศษอันหนึ่งที่จะเป็นเรื่องของการรับกระทบทางตาคือสีวรรณะนะครับรูปร่างอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่ไปรู้ชัดรู้แจ้งตรงเฉพาะสิ่งที่ที่รู้แต่เพียงแต่รู้และทำหน้าที่จำหน้าที่อะไรหน้าที่พอใจไม่พอใจกับสิ่งที่ได้รับรู้นะครับนะก็เป็นเรื่องของหลายเรื่องเลยที่สภาพรู้อีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับสิ่งที่รู้แจ้งนะมันก็เลยเห็นความต่างของสภาพรู้สองชนิดตรงนี้แหละครับความยากตรงนี้จะรู้จักความต่างไหมแล้วก็สภาพรู้แรกที่รู้แจ้งเนี่ยก็ไม่รู้จักสภาพรู้ที่รู้ตามและทำหน้าที่ของสภาพรู้อีกแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะที่เกิดพร้อมกันแต่ไม่เกิดไม่อย่างใดไม่เกิดไม่ได้นะครับก็จะไม่มีการรู้สภาพรู้เกิดขึ้นรู้อะไรรู้สิ่งที่ถูกรู้นะจะเป็นนั่นเป็นนี่ก็มาก็ต้องสมมุติแล้วล่ะมันเป็นรูปร่างเป็นรูปร่างผืนสันฐานเป็นอะไรขึ้นมานะครับเราจะเรียกว่ารูปร่างสันฐานหรือจะเป็นความนึกรูปนิดๆผมคงก็ไม่อยากจะเข้าไปถึงตรงนั้นพูดถึงภาษาทั่วๆไปเนี่ยเป็นรูปร่างสันฐานพอรูปร่างสันฐานและความรู้นั้นเนี่ยมันจำมันก็มีความรู้ที่มีลักษณะทำหน้าที่จำพอจำก็พอจำพอรูปร่างแบบนี้พอจำพอก็มีการคิดขึ้นต่อเนื่องไปเลยในการคิดนึกต่อเนื่องไปเลยนี่แหละเพราะนั้นเมื่อเห็นก็ต้องมีการจำแล้วก็คิดนึกนะคิดนึกต่อเนื่องไปทันทีทันควันนั่นแหละบอกว่ารวดเร็วมากแต่แม้เพียงกระทั่งจุดเล็กๆที่รับรู้ก็คือภาษาทะที่รับรู้ได้ทีละน้อยทีละนิดนั่นน่ะแต่ต่อเนื่องกันมากๆอย่างรวดเร็วก็กลายเป็นเรื่องรูปร่างนะกลายเป็นสันฐานกลายเป็นอะไรที่เคยจำได้ว่าสิ่งนั้นเรียกว่านี่เรียกว่านั่นนะชื่อนั้นชื่อนี้เป็นคนเป็นสิ่งของเป็นสัตว์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนั่นมันถึงเป็นเรื่องราวของชีวิตการเห็นนะโลกของการเห็นเท่านั้นยังไม่ได้มีอย่างอื่นแต่ขณะนั้นเนี่ยเมื่อคิดถึงก็จะมีเรื่องคิดถึงจิตปัฏฐะเรื่องหลายๆเรื่องหลากหลายมากก็เกิดขึ้นอันนี้เนี่ยคือท่านเน้นแนวทางที่จะให้คนรู้คนฟังเนี่ยรู้ค่อยๆรู้ไม่ใช่พูดพลาดจะรู้นะครับหรือแม้จะคนฟังเนี่ยส่วนมากจะรีบรู้อยากจะรีบรู้ว่าเมื่อไหร่จะพูดออกมาให้ง่ายๆให้รู้สักทีว่าไอ้เนี่ยเป็นอะไรไอ้นี่เห็นแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงแต่ก็จะไปเน้นที่เรื่องความรู้ก่อนความรู้ของสิ่งที่ถูกสิ่งที่รู้สภาพของสิ่งรู้ลักษณะรู้อาการปรากฏของสิ่งที่รู้และก็สิ่งที่ถูกรู้ด้วยเขาค่อยๆแยกแยะแม้กระทั่งมันเป็นเรื่องยุ่งเหยิงลึกถึงสับสนมากในขณะที่เกิดขึ้นเล็กๆเนี่ยใครรู้ก่อนแล้วใครไม่รู้ก็คนที่ฟังนี่แหละไม่รู้แต่คนที่รู้ก่อนนี่มีมนุษย์ที่รู้ก่อนแรกเลยเนี่ยผู้ตรัสรู้เองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านมีถ้าไม่มีก็จะไม่มีโอกาสพวกที่ไม่รู้นี่จะได้รู้ได้นะถ้าผมไม่มีพระองค์ท่านเนี่ยไม่มีท่านเนี่ยพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วเนี่ยตรัสรู้เองโดยชอบตรัสรู้อะไรรู้อะไรด้วยพระองค์เองรู้โดยชอบด้วยรู้แบบไหนรู้โดยชอบก็รู้อย่างละเอียดรอทุกสิ่งอย่างขณะนี้เรามาเปรียบเทียบพวกที่ไม่รู้คือเราเนี่ยแหละไม่รู้ลองเปรียบเทียบดูซิว่าการจะรู้ว่าเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยมันเห็นเป็นอย่างไรที่ปรากฏถ้าว่าเป็นเห็นจริงๆอ่ะมันคืออะไรก็ยังไม่รู้เลยนะครับเพียงจะบอกว่าเห็นแล้วเป็นนั่นเป็นนี่โกรธแล้วไม่พอใจแล้วเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ยังไม่รู้ว่าความโกรธกับสิ่งที่เห็นเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนี่แหละครับคือเรื่องที่ลึกซึ้งแล้วมันยิ่งยากแต่ผู้ที่ต
ัจฉริยเองโดยชอบด้วยพระองค์เองเนี่ยตอนนี้ต้องขออนุญาตพูดใช้คำที่ต้องแสดงความเคารพต่อพระองค์ท่านนะครับพระพุทธองค์ท่านพูดตัจฉริยเองโดยชอบเนี่ยต้องระวังในเรื่องที่การที่จะระลึกจะพูดถึงท่านพระองค์ท่านนะครับบางครั้งเนี่ยผมพยายามที่จะคือผู้พูดเนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการที่พูดถึงพระองค์ท่านโดยที่เราไม่รู้ชัดเจนว่าเราไม่รู้จักพระองค์ท่านชัดเจนจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดเปิดเลอะในเรื่องพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพูดเฉพาะส่วนที่เราเข้าใจนะครับความเมตตาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยกว่าจะรู้ว่าบริสุทธิ์เนี่ยทำไมถึงบริสุทธิ์และบริสุทธิ์เป็นอย่างไรนี่ก็ต้องมาดูตัวอย่างที่พระองค์ท่านนั่นแหละถ้าเผื่อไม่รู้จริงความปรากฏของสิ่งที่มีจริงเลยเนี่ยคือไม่ได้ปรากฏเป็นสมมติหมดแล้วมันจะสำเร็จตรงไหนสำเร็จคือการที่จะเข้าถึงการศึกษาได้จะได้ความรับความรู้ได้มากน้อยแค่ไหนกับใดที่เรายังขยันที่จะอยากจะได้อยากจะรู้เนี่ยขยันเลยนะครับคือต้องการอย่างเต็มที่ขยันแต่ขยันที่จะรู้ความละเอียดอ่อนเนี่ยมันยากก็เลยไม่อยากจะขยันไม่พอใจในการขยันไม่สบายแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ขออนุญาตก็ไปคือเอาคำที่ท่านอาจารย์คำปั่นท่านพูดถึงเรื่องของความยากนะครับคือทางวิทยากรท่านก็สนับสนุนในเรื่องของคำสอนแต่คำสอนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการที่จะมีสนับสนุนในเรื่องการพูดเกิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยความยากพอเราพูดถึงเรื่องความยากนี่พลนาไปมากเลยเกินเรื่องความยากเพราะฉะนั้นนี่จึงรู้ว่าความยากเนี่ยมันยากมากแค่ไหนและพระพุทธองค์ท่านตรัสรู้เองโดยชอบก็คิดว่ารู้ทุกอย่างเราจะไปรู้เนี่ยรู้ทุกอย่างเราอย่าไปรู้เลยอย่าไปอยากไปรู้เลยขณะรู้เพียงสั้นๆเนี่ยรู้เพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยก่อนรู้พื้นฐานก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านบอกว่าท่านพูดถึงเรื่องเราว่าเราเมื่อกี้เราพูดถึงเราหรือสรรพนามนะครับพูดถึงเรื่องสรรพนามไปพอสมควรแล้วจำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องมีเรานะในการพูดทั่วๆไปเนี่ยอย่าไปกังวลเลยนะครับว่าจะพูดคำว่าเราไม่ได้ตอนแรกผมก็เราจะพูดอะไรออกมาทีไรเนี่ยมันจะมีติดอย่างเงี้ยนะเราจะพูดอะไรออกมาทีไรมันก็มีเรามีตัวตนแล้วคนก็ถามว่าเมื่อไหร่จะไม่พูดไม่พูดเราได้ไหมว่าอ้าวไม่พูดเราจะพูดว่ายังไงก็ลองถามตัวเองดูเวลาพูดกับคนอื่นดิทำไมต้องมีเราติดอยู่ปุ๊บอยู่เรื่อยเลยโดยไม่ได้สังวรระวังเลยจะต้องมีเราหรือไม่มีเราเวลาคำพูดแต่ประโยคนี้เป็นสรรพนามของภาษานะครับจึงต้องพูดนะครับตรงนี้เนี่ยบางท่านพอฟังเรื่องสนทนาธรรมขึ้นมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม่จะไปว่าเพื่อนเขาก็ไม่ถูกนะครับคนเข้ามาสนทนาด้วยเขาก็บางทีเขาก็เล่าฟังถึงเรื่องของความเบื่อหน่ายนะครับคือเขาพูดออกมาด้วยความไม่รู้ของเขาเนี่ยจะไปว่าใครจะไปเตือนนี่ใครก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราไม่รู้จักเขาจริงหรอกที่เขาพูดเนี่ยเขาอาจจะพูดด้วยความเข้าใจหรืออาจจะพูดด้วยความไม่เข้าใจนะครับเราจะไปเปรียบว่าคนทั่วไปก็มีแต่ความไม่เข้าใจอย่างนั้นก็ไม่ได้มันเป็นการลักษณะของอาการทางความรู้ประเภทหนึ่งคือมานะเจตสิกเป็นเจตสิกเป็นสิกเกิดขึ้นเราไปเปรียบเทียบละอาการพวกเนี้ยมันต้องให้รู้ตัวว่าขณะนี้เรากำลังเปรียบเทียบเขาพอคุยกับเขาหน่อยเขาก็บอกว่าเขาก็เบื่อหน่ายในการที่ฟังธรรมที่ทางมูลนิธิเผยแพร่เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของตาเรื่องหูเรื่องเบื่อทำไมไม่พูดถึงทีมันไม่ตอบให้ตรงๆสักทีว่าควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้แต่มันควรจะทำไหมล่ะใครทำได้อันนี้นะครับเราจะได้คุ้นเคยกับคำที่ว่าแล้วพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมไปเร่งผมขออนุญาตเร่งนิดหนึ่งเพราะว่ามันใกล้เวลาจะต้องจำเป็นต้องจากกันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าในการที่จะสื่อความเข้าใจถึงเรื่องคำถามเนี่ยเราต้องรู้จักคำถามก่อนนะครับ
คือคำถามที่ท่านถามมาเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดพลาดตอบไปเลยทันทีทันควันนะครับอันนั้นน่ะการตอบแบบนั้นมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ใดขึ้นมาเลยในเรื่องการสนับสนุนเกื้อกูลให้เข้าใจสิ่งที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคิดก่อนคิดการตอบนะครับอย่างเช่นเรื่องเนี่ยมันก็มีตัวอย่างแต่ก็ไม่อยากจะพูดคนเร็วเล็บเขาเรียกอะไรนะรีบเร่งรู้จนกว่าที่จะรู้ได้เขาพูดถึงเรื่องร่างกายนะมีผู้ถามถึงเรื่องร่างกายพอเรื่องร่างกายท่านอาจารย์ก็ถามว่าร่างกายตรงไหนร่างกายเขาบอกว่าอะไรอยู่ที่ร่างกายร่างกายตรงไหนนะอันนี้ใครฟังเมื่อเช้าก็คงจะติดตามได้นะครับแต่ว่าผมอาจจะพูดข้ามไปหน่อยคือท่านถามแต่คนนั้นก็บอกว่าอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่นี่นั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่งอยู่ต่อหน้าท่านเนี่ยร่างกายใครก็ถามว่าร่างกายอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ว่าร่างกายอยู่ตรงไหนจริงๆนะครับแล้วก็ท่านก็ยกตัวอย่างเช่นอะไรล่ะเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่ที่ไหนนะตอนนี้มันเหมือนกับบอกคำตอบให้แต่ว่าผู้ฟังเขาก็ยากนะที่จะเข้าใจนั่นคือความยากเขายังไม่รู้ว่าร่างกายแขนเขาก็มองไปที่แขนเขาแล้วก็ดูว่าตรงเนี้ยเป็นร่างกายเขาก็ร่างกายเขานั่งอยู่หน้าอาจารย์เนี่ยจะถามทำไมว่าร่างกายอยู่ไหนมันคำถามมันเหมือนกับว่าพอคนฟังชั่วครู่ชั่วครั้งนะครับมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าท่านไม่ตอบตรงสักทีหนึ่งคนฟังนะครับคนฟังแบบข้ามๆเนี่ยไม่สนใจเนี่ยก็ทำไมไม่ตอบตรงสักทีเนี่ยเกิดความไม่พอใจแล้วก็มาบ่นกับเรากับผู้ฟังด้วยผู้คุยด้วยชนหน้าด้วยนะอันนี้ก็มาบ่นกับเราว่าเบื่อก็ทำไมไม่ฟังต่อล่ะมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นแรกหลักพี่เขาว่าเขาเรียกผมพี่มันเป็นอย่างนี้หลักพี่พอมันถึงเวลานั่นมันก็หมดถ้ายิ่งเอาไว้ใช้ตอนก่อนจะนอนดีกว่าเพื่อฟังแล้วพอเบื่อจะได้หลับอันนี้ก็มีประโยชน์อีกอย่างของเขานะครับไม่ใช่ของคนทั่วไปเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะต้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องพีทเขาเอาอันนี้มาให้ดูนะถ้าไม่เห็นอะไรเลยจะมีตรงนี้ไหมถ้าไม่เห็นมีไหมถ้าไม่เห็นไอ้ตรงนี้ก็ต้องตอบเองว่าเขาก็วงเล็บตอบคำตอบว่าไม่มีอันนี้ก็คือพูดให้ชัดเจนเลยว่าการเห็นเนี่ยถ้าไม่เห็นมันก็ไม่มีการเห็นแต่การเห็นคืออะไร

พูดมากคนเดียวอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอกราบลาไปก่อนแล้วก็มีโอกาสหน้าก็จะได้คุยกันใหม่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็จะนำมาเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบนะครับให้ผู้ติดตามทราบแล้วก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับที่ติดตามฟังกันจริงๆนะครับแล้วก็คงจะไม่เบื่อหน่ายการพูดที่วกไปเวียนมานะครับทำให้ยิ่งสับสนกันไปใหญ่นะครับของผู้ที่เป็นปุถุชนธรรมดาในการพูดนะครับอันนั้นก็ขอกราบสวัสดีวันนี้ครับลาก่อนครับท่านสวัสดีครับ

0: อวิชชาสูตรว่าด้วยอวิชชาเป็นหัวหน้าแห่งอกุศลและวิชชาเป็นหัวหน้าแห่งกุศลจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่19สิงหาคม2549
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้คืออวิชชาสูตรว่าด้วยอวิชชาเป็นหัวหน้าของอกุศลและวิชาเป็นหัวหน้าของกุศลข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอวิชชาเป็นหัวหน้าในการยังอกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเกิดร่วมกับความไม่ละอายบาปความไม่สะดุ้งกลัวบาปความเห็นผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ไม่รู้แจ้งประกอบด้วยอวิชชาความดำริผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นผิดเจรจาผิดย่อมเกิดแก่ผู้มีความดำริผิดการงานผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้เจรจาผิดการเลี้ยงชีพผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ทำการงานผิดพยายามผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพผิดระลึกผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้พยายามผิดตั้งใจผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ระลึกผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนวิชาเป็นหัวหน้าในการยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเกิดร่วมกับความละอายบาปความสะดุ้งกลัวบาปความเห็นชอบความเห็นชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้รู้แจ้งประกอบด้วยวิชาความดำริชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นชอบเจรจาชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความดำริชอบการงานชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้เจรจาชอบการเลี้ยงชีพชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้ทำการงานชอบพยายามชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพชอบลึกชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้พยายามชอบตั้งใจชอบย่อมบังเกิดมีแก่ผู้ระลึกชอบจบอวิชชาสูตรที่หนึ่งอัตถกถาอวิชชาสูตรพึงทราบวินิจฉัยในอวิชชาสูตรที่หนึ่งแห่งมหาวรรคบทว่าปุพพังคมาได้แก่เป็นหัวหน้าด้วยอาการสองอย่างคือด้วยอำนาจสหชาตปัจจัยหนึ่งด้วยอำนาจอุปทิสยปัจจัยหนึ่งบทว่าสมาปัตติยาความว่าเพื่อการเข้าถึงเพื่อการได้สภาพเพื่อความเกิดขึ้นบทว่าอันวะเทวะอหิริกังอโนตปังความว่าก็อหิริกะตั้งอยู่ด้วยอาการแห่งความไม่ละอายและอโนตปะตั้งอยู่ด้วยอาการแห่งความไม่กลัวนั่นใดอวิชชานี้นั้นย่อมเกิดขึ้นร่วมกับอหิริกะและอโนตปะนั้นเว้นอหิริกะและอโนตปะนั้นเสียหาเกิดขึ้นได้ไม่บทว่าอวิชชาคตัสสะความว่ามิจฉาทิฏฐิย่อมเกิดมีแก่ผู้เข้าถึงคือประกอบด้วยอวิชชาบทว่ามิจฉาทิฏฐิได้แก่ความไม่เห็นตามเป็นจริงคือความไม่เห็นธรรมะเครื่องนำสัตว์ให้พ้นทุกข์บทว่าปโหติคือย่อมมีได้แก่

0: เกิดขึ้นแม้ในมิจฉาสังกัปปะเป็นต้นพึงทราบความเป็นมิจฉาด้วยสามารถความไม่จริงและไม่นำสัตว์ให้พ้นทุกข์นั่นแหละชื่อว่าองค์แห่งความเป็นมิจฉาเหล่านี้ย่อมมีเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรม8ด้วยประการฉะนี้ส่วนองค์แห่งมิสัตตะทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดย่อมไม่เกิดในขณะเดียวกันย่อมเกิดในขณะต่างๆกันถามว่าอย่างไรตอบว่าเมื่อใดจิตประกอบด้วยทิฏฐิเมื่อยังกายวิญญัติให้ตั้งขึ้นย่อมเกิดเมื่อนั้นก็ย่อมมีองค์6คือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมิจฉาสังกัปปะความดำริผิดมิจฉาวายามะความพยายามผิดมิจฉาสติความระลึกผิดมิจฉาสมาธิความตั้งมั่นผิดมิจฉากัมมันตะการงานผิดเมื่อใดจิตไม่ประกอบด้วยทิฏฐิเมื่อนั้นมีองค์5เว้นมิจฉาทิฏฐิเมื่อใด2องค์เหล่านั้นแลย่อมยังวจีวิญญัติให้ตั้งขึ้นเมื่อนั้นย่อมมีองค์6หรือองค์5ตั้งอยู่ในมิจฉาวาจาในฐานะมิจฉากัมมันตะชื่อว่าอาชีวะนี้เมื่อกำเริบย่อมกำเริบในกายทวารและวจีทวารในทวารใดทวารหนึ่งเท่านั้นหากำเริบในมโนทวารไม่เพราะฉะนั้นองค์6หรือองค์5เหล่านั้นแลย่อมมีด้วยอำนาจมิจฉาชีวะว่าเมื่อใดจิตเหล่านั้นแลย่อมยังกายวิญญัติและวจีวิญญัติให้ตั้งขึ้นโดยมุ่งถึงอาชีวะเมื่อนั้นกายกรรมจึงชื่อว่ามิจฉาชีวะวจีกรรมก็อย่างนั้นก็เมื่อใดจิตเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะไม่ยังวิญญัติให้ตั้งขึ้นเมื่อนั้นย่อมมีองค์5ด้วยสามารถแห่งมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังคปะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิหรือองค์4ด้วยสามารถแห่งมิจฉาสังกัปปะเป็นต้นดังนั้นองค์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่เกิดในขณะเดียวกันทั้งหมดย่อมเกิดในขณะต่างๆกันอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้แลในสุกปักบทว่าวิชาได้แก่รู้ความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนแม้ในวิชานี้พึงทราบความที่วิชาเป็นหัวหน้าโดยอาการ2คือด้วยอำนาจสหชาตะปัจจัย1ด้วยอำนาจอุปนิสยปัจจัย1บทว่านิโรธตัปปังได้แก่ความละอายบาปและความกลัวบาปในธรรมะ2อย่างนั้นหิริตั้งอยู่ด้วยอาการแห่งความละอายโอตตัปปะตั้งอยู่ด้วยอาการแห่งความกลัวนี้เป็นความสังเขปในข้อนี้ส่วนความพิสดารท่านกล่าวในวิสุทธิมรรคแล้วแลบทว่าวิชาคตัสสะได้แก่สัมมาทิฏฐิย่อมเกิดมีแก่ผู้เข้าถึงคือประกอบด้วยวิชาบทว่าวิชสโนได้แก่ผู้รู้แจ้งคือบัณฑิตบทว่าสัมมาทิฏฐิได้แก่ความเห็นตามเป็นจริงคือความเห็นนำสัตว์ให้พ้นทุกข์แม้ในสัมมากัมมันตะเป็นต้นก็มีนัยยะนี้เหมือนกันองค์8เหล่านี้ย่อมมีเพื่อความเกิดแห่งกุศลธรรมด้วยประการฉะนี้องค์แม้8เหล่านั้นย่อมไม่เกิดพร้อมกันในขณะแห่งโลกียมรรคแต่ย่อมเกิดพร้อมกันในขณะแห่งโลกุตรมรรคก็แลองค์8เหล่านั้นย่อมมีในมรรคอันประกอบด้วยปฐมฌานส่วนในมรรคอันประกอบด้วยทุติยฌานเป็นต้นย่อมมีองค์7เท่านั้นเว้นสัมมาสังกัปปะในองค์7เหล่านั้นผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเพราะในมหาสลายตนสูตรในมัชฌิมนิกายท่านกล่าวว่าความเห็นของผู้เป็นอย่างนั้นอันใดความเห็นอันนั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิของผู้นั้นความดำริของผู้เป็นอย่างนั้นอันใดความดำริอันนั้น ย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะของผู้นั้นความพยายามของผู้เป็นอย่างนั้นอันใดความพยายามอันนั้นย่อมเป็นสัมมาวายามะของผู้นั้นความระลึกของผู้เป็นอย่างนั้นอันใดความระลึกอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสติของผู้นั้นความตั้งมั่นของผู้เป็นอย่างนั้นอันใดความตั้งมั่นอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสมาธิของผู้นั้นก็แลในเบื้องต้นกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของผู้นั้นก็ย่อมบริสุทธิ์ด้วยดีดังนี้ฉะนั้นโลกุตตรมรรคก็ย่อมประกอบด้วยองค์ห้าเท่านั้นดังนี้ผู้นั้นพึงถูกเข้าต่อว่าในสูตรนั้นแหละว่าเพราะเหตุไรท่านจึงไม่เห็นคำนี้ว่าอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้ย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุนั้นอย่างนี้ดังนี้ส่วนข้อที่ท่านกล่าวว่าปุเพวโขปนัสสะนั้นท่านกล่าวแล้วเพื่อแสดงความบริสุทธิ์จำเดิมแต่วันที่บวชแล้วในข้อนี้ท่านแสดงความหมายไว้ดังนี้ว่าก็จำเดิมแต่วันที่บวชแล้วกายกรรมเป็นต้นอันบริสุทธิ์ย่อมบริสุทธิ์ยิ่งนักในขณะแห่งโลกุตตรมรรคดังนี้แม้คำใดอันท่านกล่าวในอภิธรรมว่าก็ในสมัยนั้นแลมรรคย่อมประกอบด้วยองค์ห้าคำนั้นท่านกล่าวเพื่อแสดงในระหว่างกิจอย่างหนึ่งก็ในการใดบุคคลละการงานผิดแล้วย่อมยังการงานที่ชอบให้บริบูรณ์ในการนั้นมิจฉาวาจาหรือมิจฉาชีวะย่อมไม่มีสัมมากัมมันตะย่อมให้บริบูรณ์ในองค์ที่เป็นตัวการทั้งหลาย5เหล่านี้คือทิฏฐิ1สังคัปปะ1วายามะ1สติ1สมาธิ1ก็สัมมากัมมันตะชื่อว่าย่อมให้บริบูรณ์ได้ด้วยสามารถแห่งวิรัติแม้ในสัมมาวาจาและสัมมาอาชีวะก็มีในนี้แหละคำอันท่านกล่าวแล้วอย่างนี้เพื่อแสดงในระหว่างกิจนี้ส่วนในขณะแห่งโลกียมรรคย่อมมีองค์ห้าแน่แต่วิรัติไม่แน่เพราะฉะนั้นท่านไม่กล่าวว่ามีองค์หกแต่กล่าวว่ามีองค์ห้าเท่านั้นด้วยประการฉะนี้ก็บัณฑิตพึงทราบว่าโลกุตตรมรรคย่อมมีองค์แปดเพราะความสำเร็จแห่งสัมมากัมมันตะเป็นต้นเป็นองค์แห่งโลกุตตรมรรคในสูตรหลายสูตรมีมหาจัตตาอิสกสูตรเป็นต้นอย่างนี้ว่าก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีจิตเป็นอริยะหาอาสวะมิได้พลังพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่การงดการเว้นการเว้นขาดจากกายทุจริต3คือเจตนาเครื่องงดเว้นไม่กระทำการไม่ทำอันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมากัมมันตะนี้ย่อมเป็นโลกุตตรมรรคเป็นอริยะหาอาสวะมิได้ดังนี้ในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมรรคมีองค์แปดนี้เจือด้วยโลกิยะและโลกุตตระจบอรรถกถาอวิชชาสูตรที่หนึ่ง
1: อันที่จริงพระสูตรนี้เหมือนสั้นนะคะแต่มีความสำคัญมากนะคะแล้วก็ลึกซึ้งมากอวิชชานี่น่ากลัวมากนะคะเป็นหัวหน้าแห่งอกุศลทั้งมวลเชิญคุณสุกัญญาค่ะ
2: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะอริยมรรคค่ะที่กล่าวว่า5 6แล้วก็8เนี่ยต่างยังไงฮะในพระสูตรเนี่ย
3: ค่ะถ้าเป็น5ก็เว้นวิรติ3แต่ว่าเวลาที่วิรติเกิดจะไม่เกิดพร้อมกันทั้ง3ก่อนที่จะถึงโลกุตตรมรรคนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่ใช่โลกุตระจิตวิรติจะเกิดเพียงทีละ1จึงรวมเป็น6แต่ถ้าไม่เกิดก็คือ5และ8ก็คือพร้อมกันเมื่อเกิดกับโลกุตระจิต
2: แล้ววิรตินี้มันคือ
3: จตสิก3ประเภทค่ะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาคือขณะที่เว้นวจีทุจริตสัมมากัมมันตะเว้นการงานที่เป็นทุจริตและก็สัมมาอาชีวะก็เว้นกายวาจาทุจริตที่เนื่องกับอาชีพ
2: ท่านอาจารย์คะแล้วก็อย่างอริยมรรค5ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันที่กล่าวว่าเกิดขึ้นในชีวิตจริงๆนี่เป็นอย่างไรคะท่านอาจารย
3: ์5คืออะไรก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าเกิดขึ้นเป็นอย่างไร
2: ก็มีสัมมาทิฏฐิ
3: ค่ะคืออย่างไรก็ต้องไปทีละองค์ทีละองค์แต่ว่าขณะนี้นะคะเรากำลังพูดถึงพระสูตรในมัคคสังยุตคือการประมวลรวบรวมธรรมะเป็นหมวดหมู่นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของมัคก็หมายความถึงหนทางที่ถูกกับหนทางที่ผิดหนทางที่มีอวิชชานำไปกับหนทางที่มีวิชชานำไปเราอาจจะไม่รู้สึกตัวนะคะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยเรากำลังอยู่ในหนทางแล้วแต่ว่าจะเป็นหนทางที่ถูกหรือว่าหนทางที่ผิดเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลแต่ที่เกิดมาแล้วจะไม่เป็นไปเนี่ยไม่มีแต่ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นทำไมในสูตรนี้นะคะกล่าวถึงอวิชชาสูตรแสดงให้เห็นว่าเรารู้หรือเปล่าว่าเรามีอวิชชาหรือว่าเกิดมาไม่เคยรู้เลยนะคะว่าปัญญารู้อะไรและอวิชชาไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงวิชาให้เราเข้าใจถูกต้องว่ามีมากระดับไหนก็จะทำให้เราในการค่อยๆเห็นถูกมีปัญญาที่จะรู้ว่าการที่จะมีทางที่ถูกได้นะคะก็ต้องด้วยความเห็นถูกคือสัมมาทิฏฐิเพราะเหตุว่าทางมีสองทางนะคะทางถูกกับทางผิดแม้ในการที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะดับกิเลสก็ตามไม่ใช่ว่าผู้ที่ไม่มีความเห็นถูกเลยและสามารถที่จะเดินทางที่เห็นถูกได้แต่ว่าต้องเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกในขั้นแรกและต่อไปนะคะมรรคองค์อื่นๆก็เจริญอย่างถ้าไม่มีความเห็นถูกเลยจะมีการดำริคิดในทางที่ถูกไหมคะทุกวันเนี่ยค่ะเราคิดในทางที่ถูกหรือในทางที่ผิดแต่เราก็ไม่รู้อีกนะคะต่อเมื่อใดมีอกุศลจิตเกิดยังโลภะเกิดรู้ไหมคะว่ามีอวิชชาด้วยไม่รู้เลยเวลาที่โทสะเกิดรู้ไหมคะว่ามีอวิชชาด้วยก็ไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นจึงแสดงอวิชชาสูตรให้เห็นว่าสภาพของอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะขาดอวิชชาไม่ได้เลยและเราก็อาจจะไม่รู้ว่าอวิชชาอยู่ที่ไหนอย่างบางคนก็ถามว่าอวิชชาไม่รู้อะไรแม้ไม่รู้นะคะก็ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรด้วยเหตุนี้จึงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดค่ะในการฟังพระธรรมเพราะว่าพระธรรมที่เป็นจริงและทรงแสดงธรรมะตามความเป็นจริงละเอียดมากเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทีละหนึ่งขณะจิตนะคะอย่างรวดเร็วมากแม้ขณะนี้ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เริ่มเห็นอวิชชาใช่ไหมคะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะในขณะนี้ก็เป็นอวิชชาเพราะไม่รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับสืบต่ออย่างเร็วมากจนกระทั่งเหมือนกับอยู่ในโลกของนิมิตตะ
1: เชิญค่ะ
4: อาจารย์คะเวลาอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยตัวเราเวลาเรามีอกุศลเกิดเรามักไม่ค่อยรู้ตัวแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาพูดให้เราฟังไม่พอใจหรือทำกริยาเนี่ยเรารู้สึกเห็นชัดเจนกว่าตรงนี้อาจารย์ช่วยอาจารย
3: ์ตอนที่ว่าเห็นชัดเจนกว่านี่เห็นตอนไหนคะ
4: เห็นตอนที่เขาแสดงออกมา
3: คนอื่นใช่ไหม
4: คนอื่น
3: หมายความว่าเราเห็นอกุศลของคนอื่นชัด
4: ชัด
3: แต่ว่าไม่เห็นอกุศลของตนเอง
4: ของตนเองเนี่ยเราไม่
3: ค่ะอันนี้เป็นความถูกต้องนะคะด้วยเหตุนี้พระโพธิสัตว์จึงได้กล่าวว่าเวลาที่เรามีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะในเรื่องที่เป็นอกุศลทั้งหลายอย่างวันนี้นะคะมีเรื่องอกุศลเยอะเลยถ้าอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าสนทนากันนะคะก็เป็นเรื่องของอกุศลขณะนั้นไม่รู้ว่าจิตของผู้ได้ยินผู้รู้เรื่องนั้นถูกเบียดเบียนแล้วคือเป็นอกุศลตามไปด้วยเพราะฉะนั้นรู้แต่เรื่องอกุศลทั้งนั้นเลยแต่ขณะนั้นลืมว่าจิตที่กำลังรู้อกุศลนั้นถูกเบียดเบียนด้วยอกุศลแล้วนี่เป็นความละเอียดค่ะที่จะต้องฟังพระธรรมให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ จิตขณะนั้นเป็นอะไรเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลไม่ใช่แต่เฉพาะขณะที่เป็นเรื่องเป็นราวนะคะแม้ในขณะที่กำลังเห็นขณะนี้ค่ะหลังจากเห็นซึ่งเป็นผลของกรรมทำให้ต้องเห็นดับไปแล้วขณะต่อไปถ้าไม่ศึกษาจะไม่ทราบเลยค่ะเป็นอกุศลแล้วเพราะฉะนั้นสะสมอกุศลไว้มากแค่ไหนจะรีบร้อนให้อกุศลที่สะสมเนี่ยหมดไปโดยรวดเร็วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแต่อาศัยการฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจถูกขึ้นนะคะเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นก็จะเดินในทางของสัมมาทิฏฐิคือเป็นความเห็นที่ถูกต้องแม้แต่การรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยสะสมอวิชชาความไม่รู้มามากเพียงไรรู้แค่นี้นะคะก็จะเป็นความเห็นถูกที่จะไม่ทำให้ไปหาทางอื่นที่จะดับกิเลสโดยปัญญาไม่เกิดไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะ
4: อาจารย์คะแล้วเราคนที่เขามีความเห็นผิดในลำดับเบื้องต้นก็ทำให้มันผิดไปหมดทุกอย่างแล้วทำอย่างไร
3: ค่ะเข้าหรือเรา
4: เราทุกคน
3: ทุกคนค่ะ
4: เรามนุษย์ทุกคนทำอย่างไรให้เริ่มต้นเห็นถูกเริ่มใหม่ๆอย่างกับใหม่มากไม่เคยได้ยินได้รู้ไม่เคยมาที่นี่เลย
3: ค่ะ
4: อย่างนี้ค่ะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าเพราะไม่รู้และรู้ว่าไม่รู้จึงฟังเพื่อให้รู้แต่คนที่ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าไม่รู้นะคะไม่ฟังเลยเพราะว่าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่รู้อะไรมากมายเหลือเกินจนกว่าจะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมจึงค่อยๆมีความเข้าใจถูกเห็นถูกขึ้นด้วยเหตุนี้ผู้ที่เห็นประโยชน์ของการฟังนะคะตลอดชีวิตไม่ขาดการฟังเพราะเห็นประโยชน์จริงๆค่ะว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เลยนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้กำลังเผชิญหน้าก็ไม่รู้นี่คืออวิชชาที่สะสมมาจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเห็นถูกตามความเป็นจริงได้ถ้ารู้ว่ามีวิชามากขณะนี้นะคะหนทางที่จะทำให้วิชาเกิดขึ้นคืออะไรคะฟังให้เข้าใจเพราะฉะนั้นฟังเพื่อที่จะให้หมดกิเลสทันทีหรือเปล่าคะไม่ใช่แต่อาศัยปัญญาที่ค่อยๆเกิดค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นเองจะเป็นหนทางที่จะค่อยๆละความไม่รู้ค่ะ
1: เชิญคุณบุษวงศ์อำไพค่ะ
5: ขอบพระคุณค่ะกราบท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะเวลาที่ได้ยินคำว่าอกุศลนะคะท่านอาจารย์รู้สึกว่าจะรังเกียจเขาอะว่าเรามีอกุศลแต่จริงๆแล้วฐานะอย่างเราเป็นปุถุชนเนี่ยอกุศลน่ะก็ต้องมีอยู่อย่างมากๆเลยจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
3: ค่ะเพราะฉะนั้นอกุศลรังเกียจอกุศลใช่ไหมคะไม่ได้รู้เลยว่าแท้ที่จริงขณะนั้นอะเรารังเกียจไม่ใช่ความเห็นถูกที่รู้ว่าอกุศลเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ขณะนั้นก็ไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีความดำริถูกความเห็นถูกใดๆเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาค่ะจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเวลาที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นนะคะยังไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่มีความรังเกียจไปหมดเลยนะคะรังเกียจอกุศลในขณะเดียวกันชอบกุศลไหมคะถ้ารังเกียจอกุศลเพราะความไม่รู้ยังมีความเป็นเราอยู
5: ่ค่ะคืออันนี้มันเป็นระดับของขั้นที่เริ่มอบรมขึ้นมาจนกระทั่งเข้าใจแล้วว่าไม่มีตัวตนตามที่เรียนนะคะว่าเป็นธรรมะทุกอย่างแต่ด้วยความที่ยังไม่คุ้นเคยกับความที่ไม่มีตัวตนก็จะไปโกรธไปโมโหในอกุศลนะคะท่านอาจารย
3: ์ค่ะ
5: ตรงนี้เป็นประจำอยู่อย่างนั้นนะคะ
3: จนกว่าจะมีปัญญา
5: ก็คงต้องอยู่ขั้นนี้ไปก่อน
3: ขณะที่โกรธนะคะเป็นอกุศลหรือเปล่าของเราเอง
5: เป็นค่ะ
3: เป็นอีกแล้ว
5: เป็นค่ะ
3: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นไม่ได้หลุดพ้นไปเลย
3: ถ้าไม่มีปัญญาหลุดพ้นไม่ได้ไม่มีทางออกจากสังสารวัฏจะต้องวนเวียนไปอย่างนี้แหละ
5: เนี่ยค่ะดิฉันถึงเห็นว่าขั้นตอนเนี่ยของการอบรมเจริญสติหรือว่าสติจะเจริญได้เนี่ยละเอียดมากๆเลยก็มีทางเดียวคือรู้ลักษณะของสภาพนั้นก็คือการแก้ได้แค่นี้แต่ว่ามันไม่เกิดให้ระลึกรู้ท่านจ๊ะ
3: เราหวังคอยฟังธรรมะเนี่ยค่ะฟังธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ฟังแล้วก็มีเราแทรกเข้ามาตลอดเวลา เมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นเราทำไม่ได้เราต้องอย่างนี้อย่างนั้นตลอดก็คือไม่ได้เข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นฟังทุกครั้งนะคะเพื่อไม่ใช่เราที่ฟังฟังและไม่ใช่เพื่อเราจะทำอย่างนั้นหรือจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ฟังเพื่อให้รู้ความจริงว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่มีเราเลย
6: ค่ะมานั่งฟังนี่ก็ดูเหมือนจะเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่จริงๆพฤติกรรมของเราเนี่ยเปล่าเลยค่ะท่านอาจารย์มันจะมีแทรกอยู่อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวตลอด
3: แสดงให้เห็นความลึกซึ้งของธรรมะแสดงให้เห็นความลึกซึ้งของปัญญาถ้ามิฉะนั้นแล้วพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่มีการที่จะไม่ทรงน้อมพระทัยที่จะแสดงเพราะความลึกซึ้งของธรรมะซึ่งตรงกันข้ามกับสัตว์โลกนะคะซึ่งมีแต่ต้องการหนทางใดซึ่งเป็นความต้องการให้ตัวเองทำหมดทุกอย่างแต่หนทางที่จะรู้แล้วละเนี่ยค่ะยากเพราะเหตุว่าต้องเป็นปัญญาต้องอดทนต้องเห็นประโยชน
6: ์ค่ะเพราะฉะนั้นน่ะท่านอาจารย์จะมาสรุปเอาเลยว่ารู้แล้วว่ามีตัวตนแล้วก็ไม่ฟังเลยตรงนี้เป็นไปไม่ได้เลยมันขั้นเข้าใจเท่านั้น
3: อวิชชาอีกแล้วทางผิดอีกแล้วกี่ภพกี่ชาติอีกแล้วที่เป็นอย่างนั้น
6: ก็ต้องฟังต่อไปนะฮะทีนี้มาพูดถึงเรื่องที่ท่านอาจารย์กล่าวน่าสนใจตรงที่บอกว่าไม่รู้เนี่ยแล้วก็ยังไม่รู้อีกว่าไม่รู้อะไรตรงนี้ก็ลึกซึ้งจริงๆนะคะเพราะว่าไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวไม่รู้อะไรพอมาเริ่มศึกษา
3: ตอนนี้ตอบได้ด้วยตัวเองแล้วใช่ไหมคะว่าไม่รู้อะไรลองตอบสิคะไม่รู้อะไร
7: ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะ
3: สภาพธรรมะอะไร
7: สภาพธรรมะอะไร
3: ตอบได้นะคะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่สภาพธรรมะอะไร
7: ที่กำลังปรากฏแล้วเกิดขึ้นแล้วดับไป
3: อะไรกำลังปรากฏเกิดขึ้นแล้วดับไป
7: ก็จิตเจตสิกรูป
3: เนี่ยค่ะไปมาก็ชื่อนะคะเห็นง่ายไหมคะไม่รู้อะไรไปคิดถึงธรรมะถึงจิตถึงเจตสิกถึงรูปซึ่งเกิดดับแต่ขณะนี้เห็น
7: ได้ยิน
3: ค่ะไม่รู้ความจริงของเห็นไม่รู้ความจริงของได้ยินไม่รู้ความจริงของคิดนึกไม่รู้ความจริงของธรรมะที่มีในขณะนี้กว่าจะตรงนะคะที่จะรู้ว่าอวิชชาไม่รู้อะไรกำลังเห็นเนี่ยค่ะไม่รู้ในธรรมะที่กำลังปรากฏและในสภาพที่กำลังเห็นนี่คือจะได้รู้ว่าเมื่อปัญญารู้อะไรต้องตรงกันใช่ไหมคะเวลาไม่รู้ก็ไม่รู้ในสิ่งนี้แหละเพราะฉะนั้นเวลารู้ก็รู้สิ่งนี้แหละที่ตอบไม่ผิดนะคะแต่ว่าตรงจริงๆคือชัดเจนมากคือไม่รู้อะไรถ้าใครถามว่าขณะนี้ไม่รู้อะไรต่อจากนี้ไปก็ตอบได้แล้วใช่ไหม
7: คะ
3: อะไรที่ปรากฏขณะนี้คือไม่รู้ว่าเห็นเป็นธรรมะไม่รู้ว่าได้ยินเป็นธรรมะไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นธรรมะเพียงฟังเริ่มเข้าใจแต่ตัวสภาพธรรมะจริงๆซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากก็ลองคิดดูก็แล้วกันนะคะว่าปัญญาสามารถที่จะเริ่มเข้าถึงปฏิลักษณะที่เป็นธรรมะตั้งแต่ขั้นฟังแล้วเริ่มเข้าใจก่อนค่ะถ้ายังไม่มีการเข้าใจจริงๆนะคะก็ไม่มีทางที่สัมมาสติจะเกิดแล้วก็ระลึกแม้สภาพธรรมะปรากฏนะคะเหมือนไม่ได้หายไปเลยเห็นนะคะมีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสติเกิดระลึกได้แน่เพราะกำลังมี
7: อาจารย์คะแสดงว่าอวิชชานี่แบบยังไงแบบสะสมมาแล้วก็เนิ่นนานมากจนกระทั่งถึงแม้ฟังแล้วก็ต้องใช้เวลาฟังเยอะมากกว่าจะ
3: ใครจะประมาณใครจะเอาจำนวนมาวัดเนี่ยไม่มีทางเลยแต่จะวัดได้ขณะที่กำลังเห็นสติสัมปชัญญะเกิดหรือหลงลืมสติความเข้าใจที่เกิดเมื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจะค่อยๆเพิ่มขึ้นละคลายความไม่รู้ได้อย่างไรเพราะเหตุว่าการเกิดของอวิชชาและอกุศลเนี่ยค่ะละเอียดไหมคะถ้าไม่ทรงแสดงจะไม่รู้เลยว่าเห็นเป็นอย่างหนึ่งแม้เห็นแล้วนะคะอกุศลจิตเกิดสืบต่อซึ่งไม่ใช่เห็นยังไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะแล้วก็ละเอียดมากจนไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาที่ปัญญารู้ก็ละเอียดมากอย่างนี้แหละแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างนี้แหละจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยแทนที่จะเป็นอวิชชาอวิชชาก็เกิดแทน
7: ค่ะอาจารย์คะแล้ว กรณีที่เราสะสมความเห็นผิดที่เริ่มจากอวิชชาเราก็จะทำให้มีต่อเนื่องไปถึงมิจฉาทั้งมรรคทั้งแปดเลยเหรอ
3: คะดำริผิดพูดผิดทำผิดเพียรผิดตั้งมั่นผิด
7: ถ้าอย่างนั้นเราสมมติเรายังไม่ได้มาศึกษาธรรมะเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็สัมมาอาชีพคือเราไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นอาชีพที่ไม่ถูกต้อง
3: สัมมาอาชีพนะคะคืออาชีพที่ไม่ทุจริตไม่ได้เบียดเบียนใครแต่ขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
7: ถ้าไม่ได้อยู่ในกุศลคือทานศีลภาวนาก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นก็รวมไปถึงว่าคือถ้าเราทำอาชีพแล้วไม่ได้เบียดเบียนใครแต่ไม่ได้อยู่ในกุศลก็ถือเป็นมิจฉา
3: โดยมากนะคะเราจะพูดถึงระยะยาวเป็นเรื่องเลยแต่ว่าธรรมะเป็นทุกขณะจิตที่จะต้องตรงกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลแม้กำลังเห็นเนี่ยค่ะเห็นไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลนี่ก็คือความตรงเห็นแล้วเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ต้องเป็นความตรงไม่ได้พูดไกลเกินไปจนกระทั่งถึงการอาชีพอะไรต่างๆเลยนะคะแต่พูดถึงขณะจิตแต่ละขณะซึ่งประกอบด้วยเจตสิกต่างๆ
7: เพราะฉะนั้นเวลาศึกษานี่ต้องอย่าลืมว่าไม่ใช่เรื่องราวให้เป็นขณะจิตว่าเป็นกุศลหรืออกุศล
3: ศึกษาจนกว่าจะขณะนี้เป็นธรรมะไม่มีใครเลยแต่เป็นธรรมะทั้งหมดนี่คือประโยชน์จากการศึกษาคือรู้ความจริงว่าธรรมะเป็นธรรมะ
7: คือมันเหมือนกับว่าเราก็รู้เรื่องราวแต่ว่าพอลาจริงๆเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้รู้จริงของสภาพธรรมะเราก็จะเป็นตัวเราแล้วก็เป็นเรื่องราวตลอด
3: ค่ะเพราะฉะนั้นปัญญามี3ระดับนะคะปัญญาซึ่งเกิดจากการได้ยินได้ฟังเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังการฟังวันนี้ค่ะคงไม่มากเมื่อเช้ามีใครฟังวิทยุบ้างคะครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้กำลังฟังได้กี่นาทีแต่ระหว่างนั้นน่ะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นการฟังก็ไม่ได้มากมายใช่ไหมคะเทียบกับอกุศลซึ่งเกิดมากเพราะฉะนั้นจะให้เราเนี่ยเป็นกุศลตั้งมั่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะนี่เป็นขั้นฟังและก็เมื่อแม้ไม่ได้ฟังก็ยังไตรตรองตรึกในเรื่องของธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมาให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นคือไม่ลืมยังไม่พอนะคะเพราะว่ารู้ตามความเป็นจริงว่ายังไม่รู้ลักษณะคือตัวจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏที่กำลังฟังยังฟังเรื่องเห็นที่กำลังเห็นฟังเรื่องสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาสีสันวรรณะต่างๆฟังเรื่องคิดนึกต่างๆฟังเรื่องกุศลอกุศลต่างๆแต่สภาพธรรมะเหล่านี้เกิดดับเร็วมากไม่รู้จักตัวจริงของธรรมะหนึ่งธรรมะใดถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดไม่รู้ตรงลักษณะที่เป็นจริงๆเป็นการยืนยันว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งนี้ให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นในความไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละลักษณะเพราะฉะนั้นผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ตรงยิ่งขึ้นนะคะที่จะรู้ว่าปัญญาไม่ใช่มีแต่เฉพาะขั้นฟังหรือขั้นไตรตรองแต่สามารถที่จะอบรมจนกระทั่งถึงขั้นประจักษ์แจ้งได้รู้ความจริงของสิ่งนั้นตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นปัญญาก็ต่างกันเป็น3ระดับ
7: นะคะเวลาฟังเหมือนกับว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากเนี่ยแล้วเราต้องมีสติที่รวดเร็วไปรู้ตามที่เขาเร็วเนี่ยฟังแล้วมันเหมือนกับเหลือวิสัยที่เราจะไปรู้ได
3: ้ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเลยนะคะแต่รู้ความต่างกันของขณะที่หลงลืมสติกับขณะที่สติเกิดมิฉะนั้นจะไม่รู้จักตัวธรรมะเลยฟังแต่เรื่องของธรรมะไปเรื่อยๆตลอดจนกว่าสติสัมปชัญญะเกิดไม่ไรตัวจริงของธรรมะคือลักษณะนั้นก็ปรากฏความเป็นธรรมะ
7: แต่ทีนี้เวลาเราฟังเนี่ยเราก็จะเหมือนก็สนใจว่าเราฟังอะไรว่าในนั้นก็พูดว่าอะไรอะไรมันก็ไม่ได้ระลึกอะไรเลยนะคะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นจะให้ทำอะไรหรือเปล่าหรือให้เข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนี้นี่คือปัญญาขั้นฟังค่ะจะเป็นปัญญาขั้นอื่นไม่ได้เพราะว่าเป็นขั้นฟังถ้าเมื่อไรสติสัมปชัญญะเกิดจะบอกว่านี่ไม่ใช่อีกขั้นหนึ่งแล้วก็ไม่ได้จะไปบอกว่านี่แค่ปัญญาขั้นฟังก็ไม่ได้เพราะว่าขณะนั้นสติตัวจริงเกิดรู้ลักษณะของธรรมะตัวจริงที่กำลังปรากฏปฏิปัตติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะ
7: ทีนี้พอฟังแล้วเรารู้เรื่องฟังมากๆเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นพวกบัญญัติปิดบังปรมัตถ์หรือเปล่าน
3: ะคะเนี่ยค่ะคือจุดที่ว่าเวลาที่ฟังธรรมะ เอาความคิดของตัวเองเข้ามาใส่เสมอค่ะไม่ลืมเลยมีตัวตนเข้ามาวัดมีตัวตนเข้ามาเทียบแต่ฟังธรรมะไม่ใช่ให้เราคิดว่าเราเคยคิดอย่างไรแต่ฟังธรรมะให้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังนะคะว่าจริงไหมขณะที่เข้าใจถูกเป็นความจริงนั่นคือปัญญาไม่ใช่เราด้วยแต่ไม่ใช่ฟังแล้วเราทำอย่างนี้ไม่ได้เราทำอย่างนั้นไม่ได้เมื่อไหร่เราจะเป็นอย่างนี้เกิดดับเร็วมากก็จะรู้ได้ยังไงนั่นคือไม่ได้เข้าใจธรรมะที่กำลังฟังถ้าเข้าใจธรรมะที่กำลังฟังนะคะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของธรรมะซึ่งต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีใครไปทำให้ธรรมะช้าลงไม่มีใครไปทำให้ธรรมะที่ดับแล้วกลับมาอีกไม่มีใครสามารถที่จะไปทำให้ธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อปรากฏเสมือนไม่ดับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้แต่ว่าฟังแล้วเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนี้และปัญญาขั้นฟังเป็นอย่างนี้แต่ว่าหนทางที่จะรู้ความจริงไม่ใช่เพียงขั้นฟังค่ะถ้าเพียงขั้นฟังดับกิเลสอะไรไม่ได้เลยแค่เข้าใจแต่ก็ยังเป็นเรานั่นแหละที่เข้าใจแต่พระธรรมที่ทรงแสดงจากการทรงตรัสรู้ด้วยพระมหากรุณาที่แสดงให้บุคคลอื่นเนี่ยสามารถที่จะรู้หนทางมรรคนะคะที่เจริญเพื่อที่จะได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะจนดับกิเลสได้ไม่ฉะนั้นพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีประโยชน์และไม่มีความหมายเลยเป็นคุณแก่ใครถ้าคนนั้นไม่ได้รับประโยชน์ไม่ได้รับพระคุณคือความเข้าใจจากที่ได้ทรงแสดงพระธรรมเพราะฉะนั้นฟังธรรมะให้เข้าใจสิ่งที่ฟังพอแล้วค่ะไม่ต้องไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น
7: แล้วเราต้องเชื่อว่าความเข้าใจนี้จะเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งจิตให้เรารู้ความจริงได้ใช่ไหมคะ
3: ค่ะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความเข้าใจเลยปัญญาจะเจริญได้ยังไงความเข้าใจยิ่งขึ้นจะมาจากไหนเมื่อไม่มีเลยเพราะฉะนั้นต้องมีก่อนตามลำดับคือขั้นฟังต้องมีแล้วก็ไม่ต้องไปรอไปคอยไปคิดเรื่องหลงลืมสติกับสติเกิดไม่มีปัจจัยคิดเท่าไหร่สติก็ไม่เกิดนะคะ10วัน10ปียังไงก็ไม่เกิดแต่เวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็รู้ว่าไม่มีใครไปสร้างไปทำแต่ว่าเพราะอาศัยการฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นด้วยเหตุนี้หนทางเดียวนะคะก็คือปัญญาพุทธะคือปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกไม่ใช่หนทางอื่นเลยค่ะ
1: เชิญคุณเด่นพงษ์ค่ะ
8: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับคือติดใจคำที่คุณบุษบงว่าป่านนี้ยังไม่รู้แล้วยิ่งหนักเข้าไปกว่านั้นไม่รู้ว่าตัวไม่รู้อะไรแล้วอาจารย์ก็ถามไม่รู้อะไรรู้อะไรตอบไม่ได้สักคนแล้วผมมาติดใจคำที่อาจารย์พูดมาสักพักเนี่ยบอกว่าพวกเรารู้เรื่องธรรมะแต่เหมือนกับไม่รู้สภาพธรรมะหรือไม่รู้ธรรมะจริงๆส่วนตัวผมนะท่านอาจารย์ครับมันชักจะจริงอะคำถามที่ท่านอาจารย์ถามแต่ละคำเนี่ยนะคิดว่าเรารู้แต่เรารู้เพียงว่านั่นมันคืออะไรชื่ออะไรหมายความว่าอะไรนะบอกว่ามรรคมีองค์8ไล่ไปได้ไล่ได้ศีล5ไล่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไล่ได้อธิบายได้ถ้าเผื่อขยันท่องนะแต่ไม่รู้ฮะไม่รู้จริงๆท่านอาจารย์นะแล้วสรุปลงก็คืออวิชชาสรุปลงก็คือในที่สุดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่จะมาว่าพวกเราก็ไม่ได้นะเพราะว่ากี่ชาติกี่ชาติถึงจะมีพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งกี่กับถึงจะมีสักองค์หนึ่งพวกเราก็ถูกหลอกให้เข้าใจอย่างนี้มาเป็นกี่กับเหมือนกันนะก็เห็นจะต้องอย่างคุณประทีปถามอาจารย์จะทำยังไงต่อไปก็คงตอบว่าให้ฟังต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามมันก็อดถามไม่ได้อาจารย
3: ์ค่ะจนกว่าจะไม่มีคำถามว่าจะทำยังไง
8: มันอดถามไม่ได้ท่านอาจารย์จริงๆเลยนะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังสิคะว่าทำกับเข้าใจเนี่ยต่างกันหรือเหมือนกันตอนนี้คุณเด่นพงศ์ก็ใช่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าอวิชชาได้มากมาย
8: ก็เนี่ยผมก็เข้าใจแค่นั้นแหละ
3: ถ้าเข้าใจอย่างน
8: ี้รู้ตัวว่าตัวนี้โง่มากดักดานจริง
3: ๆกว่าจะรู้ว่าอวิชชามากแค่นี้เพราะฟังใช่ไหมคะ
8: ครับผม
3: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฟังต่อไปอีกก็รู้มากกว่าน
8: ี้ก็ยิ่งรู้ว่าตัวโง่อีก
3: ก็รู้มากกว่านี้เข้าใจมากกว่านี้ค่ะ
8: โอ้โห
3: เป็นปกติเป็นธรรมดาจนกว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจนี่สำคัญที่สุดค่ะอย่าไปคิดว่าจะเข้าใจอะไรได้มากมายสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานี่ประจักษ์ชัดเลยอย่างนั้นไม่ใช่นะคะจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจและจะรู้ว่าการที่เราจะใช้คำว่าคลายเนี่ยใช้คำนี้ไม่ได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงขั้นฟังในขั้นรู้เรื่องเท่านั้นเองสติสัมปชัญญะยังไม่เกิดจะไปคลายอะไรแม้แต่ลักษณะที่ต่างกันของขณะที่หลงลืมสติกับขณะที่สติเกิดซึ่งเป็นขั้นต้นที่ปัญญาจะรู้จักตัวธรรมะจริงๆก็ยังไม่เกิดและจะคลายได้ยังไงนี่เป็นเรื่องที่ฟังนะคะจนกว่าจะสภาพธรรมะใดเกิดก็รู้ตามความเป็นจริงซึ่งในขั้นแรกนี่ค่ะก็คือความต่างของขณะที่หลงลืมสติหมายความถึงสติสัมปชัญญะไม่เกิดกำลังมีสิ่งที่ปรากฏกำลังได้ยินได้ฟังสติสัมปชัญญะก็ไม่เกิดกับขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดก็จะรู้ความต่างกันเพราะฉะนั้นปัญญาขั้นต่อไปก็จะค่อยๆอบรมไปอีกนะคะเป็นหนทางที่ไม่ใช่หนทางผิดไม่ใช่หนทางของอวิชชาก
7: ราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายอีกค่ะว่าจริงๆแล้วขณะที่สติเกิดกับขณะที่หลงลืมสติในความหมายจริงๆน่ะคืออย่างไรคะ
3: ค่ะสติมีหลายระดับขั้นนะคะวันหนึ่งถ้าเราไม่คิดเรื่องการที่จะให้ความสุขกับคนอื่นให้วัตถุให้สิ่งของให้วาจาหรือให้อภัยหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีขณะนั้นนะคะเราก็มีแต่ความต้องการซึ่งเป็นโลภะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องของเราทั้งนั้นเลยที่ต้องการอะไรบ้างแต่ขณะใดที่เกิดให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นเป็นเราหรือว่าเป็นกุศลธรรม
7: ส่วนและ
3: เป็นกุศลธรรมทุกครั้งที่กุศลจิตเกิดจะมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ไม่เห็นลักษณะของสติว่าขณะนั้นเป็นสติเช่นขณะนี้นะคะเห็นไม่ใช่เราเป็นจิตก็ยังไม่ได้เห็นว่าจิตกำลังเห็นเพราะว่าไม่ได้รู้ลักษณะของจิตฉันใดธรรมะทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นทำกิจการงานตลอดนะคะไม่มีใครเลยสักคนตั้งแต่เกิดจนตายโลภะเกิดขึ้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งโทสะเกิดขึ้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งคิดเกิดขึ้นก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งทุกอย่างนะคะเป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งมีอยู่นะคะเกิดอยู่แล้วก็มีปัจจัยที่จะเกิดเป็นไปตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่รู้เลยเกิดเป็นเราเกิดถึงวันหนึ่งก็เป็นเราตายโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วก็เป็นธรรมะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสติขั้นนี้มีในขณะที่ฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงสติเนี่ยเราก็มักจะหมายความถึงสติปัฏฐานซึ่งเป็นสติสัมปชัญญะซึ่งกำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าพอพูดถึงทานเราก็ไม่ได้กล่าวถึงสติลักษณะของสติไม่ได้ปรากฏพูดถึงศีลเราก็ไม่ได้กล่าวถึงลักษณะของสติแม้ว่าขณะนั้นก็มีสติเกิดร่วมด้วยนะคะทำกิจการงานทุกขณะที่โสภณะจิตเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้กล่าวถึงแต่เวลาใช้คำว่าสติเกิดก็หลงลืมสติหมายความว่าสติเกิดนะคะเป็นสติปัฏฐานจึงรู้ว่าลักษณะนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพที่เป็นหน้าที่เป็นลักษณะของสตินั่นเองที่เกิดขึ้นจึงรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ขณะนี้จิตเห็นรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏหรือเปล่าคะทางตาเพียงเห็นนะคะแต่เห็นแล้วเนี่ยค่ะเวลาที่ฟังธรรมะมีความเข้าใจเกิดขึ้นขณะนั้นมีสติขั้นเข้าใจทั้งที่มีสติก็ไม่รู้ว่าเป็นสติในขณะที่ฟังต้องมีสติเกิดร่วมด้วยจึงเข้าใจ
7: ท่านอาจารย์คะอย่างนั้นขณะที่สติเกิดเนี่ยจะต้องมีลักษณะสภาพธรรมของสติให้มีแบบว่าปัญญาเนี่ยรู้ลักษณะของสติที่เกิดด้วยใช่ไหมคะ
3: ขณะที่สติเกิดจะที่เป็นสติสัมปชัญญะนะคะก็ขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาที่กล่าวถึงคำว่าสติเกิดกับหลงลืมสติหมายความถึงสติระดับสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานเวลาใช้คำว่าสติปัฏฐานหมายความว่ามีความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะแล้วก็รู้ว่าขณะนี้นะคะเป็นลักษณะของธรรมะเพียงเรื่องราวที่เข้าใจ จนกว่าจะมีการรู้ลักษณะพระองค์ลักษณะนั้นคุณสุกัญญาขณะนี้มีแข็งปรากฏตรงไหนบ้างไหมคะ
5: ขณะนี้เนี่ยเมื่อท่านอาจารย์
3: เดี๋ยวก่อนค่ะถามแค่นี้ว่าคุณสุกัญญาขณะนี้มีแข็งปรากฏตรงไหนบ้างหรือเปล่า
5: ไม่รู้สึก
3: ค่ะพอถามอย่างนี้ยังไม่มีแข็งปรากฏเลยเลยค่ะ
5: ใช่ค่ะ
3: มีอะไรปรากฏ
5: มีแต่ความไม่รู้อะค่ะท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าจริงๆนะคะท่านอาจารย์พอท่านอาจารย
3: ์เริ่มจะไม่ตรงตามความเป็นจริงเพราะคิด
5: ใช่ค่ะ
3: มีใครบ้างขณะนี้ที่ไม่รู้แข็ง
8: อาจารย์ฮะไม่รู้จริงๆฮะ
3: ก่อนค่ะ
8: ไม่รู้จริงๆ
3: มีหลายคนเลย
5: ท่านกราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะเมื่อท่านอาจารย์
3: ปกติหรือเป็นปกติเดี๋ยวถามก่อน
5: ท่านอาจารย์คะจริงๆแล้วขณะนี้เนี่ยเป็นปกติแต่ว่าขณะที่ท่านอาจารย์ถามปุ๊บนะคะว่าคุณสุกัญญาคะขณะนี้มีแข็งปรากฏหรือเปล่าสุต้องกลับมาคิดก่อนว่าแข็งปรากฏไหมแล้วทุกครั้งก็จะตอบท่านอาจารย์ว่าแข็งปรากฏค่ะเพราะว่าเราคิดแล้วแต่พอท่านอาจารย์ถามปุ๊บเนี่ยสิ่งที่รู้สึกจริงๆในขณะนั้นจริงๆเลยเนี่ยนะคะก็คือไม่มีแข็งปรากฏเลยค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เข้าใจด้วยว่าสิ่งนี้เนี่ยคือความไม่รู้ของเราเอง
3: เดี๋ยว
5: คือมันมีความไม่รู้อยู่เต็มๆอะค่ะท่านอาจารย์
3: ถ้าอย่างนั้นขอเปลี่ยนคำถามไมโครโฟนแข็งไหมคะ
5: แข็งค่ะ
3: เห็นไหมคะคุณสุกัญญากำลังจับไมโครโฟนพี่จะบอกว่าไม่มีแข็งปรากฏขณะเห็นแข็งไม่ปรากฏขณะกำลังคิดเรื่องราวต่างๆแข็งไม่ปรากฏแต่ถ้าถามว่ามีแข็งปรากฏไหมตามปกติธรรมดาถ้าไม่ได้ฟังเรื่องธรรมะเลยก็เอ๊ะถามอะไรแข็งปรากฏไหมใช่ไหมคะถ้าถามว่าไมโครโฟนแข็งไหมได้ตอบได้แต่ถ้าถามว่าขณะนี้มีแข็งปรากฏไหมงงใช่ไหมคะว่าแข็งปรากฏหรือเปล่านี่ก็แสดงให้เห็นว่าการฟังธรรมะเนี่ยต้องละเอียดนะคะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจว่าชีวิตตามปกติเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเคยได้ยินได้ฟังธรรมะหรือไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะก็เปลี่ยนความเป็นจริงที่มีจริงในชีวิตประจำวันไม่ได้เหมือนถามว่าขณะนี้เห็นไหมเนี่ย
5: เห็น
3: ขณะนี้แข็งไหม
5: ไมโครโฟน
3: ถ้าตรงอื่นนะคะที่ไม่ใช่ไมโครโฟนแข็งไหมคะมีแข็งไหมตรงอื่น
5: ที่ข้อสอบ
3: ค่ะตอบได้หมดเลยตามปกติตามธรรมดาแต่ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะหลงลืมสตินะคะและคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยถามเขาตอบได้ว่าแข็งเขามีสติหรือเปล่า
5: ก็หลงลืมสติเหมือนกัน
3: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าใครที่ตอบได้และจะรู้ว่าเป็นธรรมะนะคะแต่ฟังธรรมะแล้วเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงนั้นๆแหละเป็นธรรมะทั้งหมดเลยแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะเคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาไม่ได้รู้ความจริงว่าลักษณะจริงๆเนี่ยเป็นธรรมะแต่ละลักษณะเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ความจริงก็คือว่ารู้ว่าสิ่งที่มีจริงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นปรากฏเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะปรากฏไม่ได้เลยทุกอย่างแต่ไม่ประจักษ์การเกิดและการดับเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังจนกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาโดยตลอดนี่นะคะจริงๆแล้วไม่เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากเป็นธรรมะ
5: ท่านอาจารย์คะอย่างนั้นเราก็เข้าใจผิดตลอดเวลาใช่ไหมว่าสติเนี่ยเกิดอย่างเช่นเราเห็นถ้าไม่ได้คิดว่าเห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนก็คิดว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ยังไม่ใช่สติที่จะระลึกรู้ถึงสภาพสิ่งที่ปรากฏ
3: นั้นนึกค่ะนึกไปเรื่อยๆจำไปเรื่อยๆฟังมาเรื่อยๆ
5: อย่างนั้นถ้าท่านอาจารย์ถามก็ต้องบอกว่าหลงลืมสติอยู่ตลอดเวลา
3: เพราะฉะนั้นคนที่สติสัมปชัญญะเกิดจะรู้ว่าขณะนั้นเฉพาะขณะนั้นนะคะสติสัมปชัญญะเกิดและขณะอื่นที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดก็รู้ว่าขณะนั้นนั้นสติสัมปชัญญะไม่ได้เกิดหลงลืมสติใครจะบอกแทนได้ไหมคะ
5: แต่ยังไงก็ตามลักษณะสภาพธรรมของสติเนี่ยก็จะต้องเกิดขณะที่กุศลจิตเกิดใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องค่ะ
5: เช่นเดียวกันกับขณะของอกุศลก็ต้องมีอวิชชาอยู่
3: ถูกต้องค่ะ
5: แต่เราไม่รู้
3: ค่ะ กำลังฟังกำลังอ่านกำลังคิดกำลังไตร่ตรองแต่ยังไม่ถึงรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะตรงตามที่ทรงแสดงทุกอย่างและแสดงความเข้าใจตามลำดับด้วยว่าถ้าไม่มีการฟังเลยการที่จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นจริงอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงเป็นจิรกาลภาวนานะคะกว่าจะเข้าใจสิ่งที่มีและกว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดเมื่อเกิดแล้วกว่าปัญญาจะค่อยๆรู้จนกว่าจะค่อยๆ คลายความไม่รู้แม้แต่การที่ว่าจะคลายความไม่รู้ก็นึกไม่ถึงพูดไม่ได้ลักษณะนั้นเป็นยังไงแต่ให้รู้ว่านะคะแม้ขณะนี้ค่ะอกุศลก็เกิดอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้เลยใช่ไหมคะมากมายมหาศาลแสดงถึงความละเอียดของแต่ละขณะซึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นความรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่รู้นี่แหละแต่ค่อยๆรู้ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆถึงลักษณะโดยสติเกิดขึ้นนะคะปฏิปฏิกำลังมีลักษณะที่กำลังปรากฏและปัญญาก็ค่อยๆเห็นถูกในลักษณะสภาพที่ไม่ใช่ตัวตน
9: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับเรียนถามว่าในขณะที่จะรู้ตรงลักษณะของแข็งที่ปรากฏในขณะนั้นก็จะต้องไม่มีชื่อมีแต่ลักษณะแหละครับท่านอาจารย
3: ์ผมไม่ต้องถามใครเหมือนค่ะ
9: ถามความจริงครับว่าในขณะที่สติปัฏฐาน
3: ใครอยากจะถามค่ะ
9: กำลังจะทำความเข้าใจตรงนี้ครับว่าในขณะที่สติปัฏฐาน
3: เดี๋ยวก่อนค่ะคุณประทีป
9: ครับผม
3: เห็นและไม่ได้คิดยังมีเห็นไหมคะ
9: มีครับผม
3: ค่ะต้องถามใครหรือเปล่า
9: ไม่ถามแต่ว่าเหมือนกับว่าโดยตามความเป็นจริงแล้วเห็นปั๊บเป็นชื่อทันทีเลยครับ
3: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่
9: แล้วเป็นยังไงครับถ้าไม่ใช่เป็นยังไงครับ
3: ค่ะคุณประทีปจะคิดถึงชื่ออะไรคะ
9: ชื่อท่านอาจารย์ครับ
3: ค่ะเห็นไหมคะจึงต้องคิดเลยว่าจะเอาชื่อไหน
9: เราถ้าจะรู้โดยไม่คิดเลยครับท่านอาจารย
3: ์ก็เห็นไงคะเห็น
9: จนกว่าลักษณะนี้จะปรากฏและลักษณะนี้ที่ปรากฏ
3: แค่เห็นนะคะก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรโดยไม่ต้องมีชื่อความรวดเร็วของการจำรูปร่างสันฐานแต่ไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่สติสัมปชัญญะเป็นปกติของชีวิตซึ่งเป็นอวิชชาไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังนะคะทางเดียวคือฟังเข้าใจแล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆว่ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นระดับไหนแต่ข้อสำคัญที่ไม่ควรจะลืมก็คือว่าฟังธรรมะอย่าเอาความเห็นของเราเข้ามาปนวิฉะนั้นเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังเพราะเราไปคิดว่าเราเข้าใจอย่างนั้น
1: อาจารย์คุณพระสอน
10: กราบท่านอาจารย์สจินค่ะในการสนทนาเนี่ยนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็มาสายนะคะมาถึงก็ไม่ได้ระลึกรู้อะไรเลยงงๆเขาฟังอะไรกันนะใช่ไหมคะพอท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าขณะนี้มีอะไรปรากฏก็เริ่มค่อยๆรู้ตัวมากขึ้นนะคะว่าเออมันมีอะไรปรากฏแต่แน่นอนขณะนั้นไม่ใช่เป็นสติสัมปชัญญะแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่ามันก็มีลักษณะอย่างเป็นต้นว่าแข็งปรากฏใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราคิดว่าขณะนี้เนี่ยมีแข็งที่เท้าตรงนั้นน่ะโอเคนั่นแน่นอนว่ามีการคิดแล้วแต่ที่ฉันจะถามละเอียดก็คือว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ละเอียดไปถึงมันไม่ได้คิดนะคะท่านอาจารย
3: ์ค่ะ
10: มันมีลักษณะตรงนั้น
3: ค่ะก็เข้าใจอวิชชาเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมคะชัดเจนขึ้นอีกนี่แหละ
10: หมายถึงละเอียดขึ้นมาอีกใช่ไหมคะ
3: ว่าทั้งหมดที่จะไปหาว่าอวิชชาคืออะไรเมื่อไหร่ก็คืออย่างนี้แหละ
10: มันก็เป็นปกติที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
3: ค่ะถ้าถามคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะว่าอะไรปรากฏเนี่ยตอบไม่ได้จริง
10: ๆก็เป็นไปได้ค่ะท่านอาจารย์คะเพราะว่าในขณะที่ตอนขณะที่เริ่มศึกษาใหม่ๆเนี่ยพอได้รับการถามว่าอะไรปรากฏก็จะงงว่าเอ๊ะทั้งตัวเองแล้วก็ฟังจากท่านอื่นๆนะคะแต่ว่าโอเคเมื่อฟังเพิ่มขึ้นทั้งท่านอื่นแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็เริ่มค่อยๆเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วมันมีลักษณะที่ปรากฏแต่แน่นอนอันนั้นเป็นลักษณะที่เป็นตัวตนแต่กระนั้นเนี่ยมันก็ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะมีปัญญาที่ละเอียดลึกลงไปกว่าตรงนั้นนะซึ่งก็ปกติก็ถามท่านอาจารย์ว่าโอเคถ้าไม่ได้คิดมันก็จะเป็นอะไรที่ละเอียดลงไปอีกว่าจริงๆแล้วขณะนั้นมันไม่ได้คิด
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากการรู้ว่าไม่รู้ว่าอะไรปรากฏค่ะนี่คือธรรมะละแม้กำลังปรากฏก็ไม่รู้ว่าอะไรปรากฏอวิชชาทั้งนั้นเลยนะคะ
10: ถ้าอาจารย์กล่าวเหมือนที่จะให้เราค่อยๆเข้าใจใช่ไหมคะว่าอวิชชาเป็นยังไง
3: ค่ะนี่แหละให้รู้ว่าแม้มีสิ่งปรากฏก็ไม่รู้ว่าปรากฏมีอะไรปรากฏก็ไม่รู้อะค่ะนี่ค่ะคืออวิชชามากมายแค่ไหนจนกว่าจะฟังนะคะทางตาสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงเริ่มรู้แล้วค่ะว่าอะไรปรากฏซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่เคยรู้ว่าอะไรปรากฏถ้าจะเปรียบเทียบอวิชชายิ่งกว่าทุกจักรวาลรวมกันถ้าเป็นรูปนะคะทำไมไม่รู้สักที
10: ค่ะนะคะว่าทำไมไม่รู้สักทีแต่ว่าค่อยๆเรียนรู้แล้วเพราะว่า
3: เพราะมากระดับนี้ไงคะมากระดับนี
10: ้
3: ถ้าศึกษาแล้วจะยิ่งเข้าใจถูกต้องขึ้นว่าการรู้จริงๆนั้นคืออย่างไรเพราะว่าขณะนี้เริ่มที่จะเข้าใจไหมคะว่าเราอยู่ในโลกของนิมิตแม้ว่าตัวจริงของสภาพธรรมะมีแต่เกิดดับเร็วจนไม่ปรากฏแล้วยังมีทำให้เป็นรูปร่างสันฐานที่จะจำและยึดถืออย่างมั่นคงว่าเที่ยงอีกถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยเนี่ยไม่มีโอกาสจะตื่นจากสังสารวัฏเลยไม่มีทางออกด้วย
10: ก็ดูเหมือนปัญญาก็คงจะค่อยๆชินกับลักษณะที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงก็คือเป็นนิมิตของสังขารธรรมใช่ไหมคะ
3: ค่ะปรมัตถธรรม
10: ของปรมัตถธรรมใช่ไหมคะซึ่งอาจจะเป็นจิตทำหน้าที่หรือว่าเจตสิกหรือว่ารูปที่เกิดดับ
3: แปลว่าปัญญาจากการฟังของเรานี่นะคะฟังเรื่องไว้เยอะแต่การที่จะเข้าใจตัวจริงของธรรมะซึ่งมีตลอดเนี่ยยังไม่ได้อบรมบางคนอาจจะคิดว่าการศึกษาปริยัติก็คือศึกษาชื่อและเรื่องราวแต่นั้นไม่ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าการศึกษาธรรมะที่ถูกต้องนำไปสู่ปฏิปัตติคือการที่สติสัมปชัญญะจะเกิดแล้วก็รู้ตรงลักษณะที่มีจริงๆจากที่ได้ศึกษาและค่อยๆเข้าใจขึ้นจนถึงปฏิเวทะนั่นจึงจะเป็นปริยัติแต่ถ้าเราเรียนแบบจำนวนแบบเรื่องนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าขณะนี้อวิชชาเป็นยังไงเมื่อไหร่ก็ไม่มีทางที่จะรู้จักสภาพธรรมะได
10: ้ครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้สนทนาท่านอาจารย์ถึงคำว่าอินทรีย์นะคะสักกายทิฏฐิซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยก็จะค่อยๆเข้าใจถึงความหมายของคำสองคำเนี่ยได้ลึกซึ้งมากขึ้นเหมือนกับว่าถ้าถูกถามในตอนนี้ก็จะเริ่มค่อยๆเข้าใจแล้วว่ามันหมายความว่าอะไรแต่ตรงนั้นก็ไม่ได้ช่วยที่จริงๆจะว่าไปไม่ช่วยให้เราเข้าใจก็ไม่ใช่ทีเดียวนะคะท่านอาจารย์มันก็ช่วยทำให้เราเข้าใจ
3: ขั้นปริยัติไงคะหรือว่าขั้นฟังเรื่องราวแต่ถ้าตราบใดที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดไม่มีทางรู้จักธรรมะรู้จักตัวจริงของธรรมะ
10: แต่หมายถึงว่าตรงที่ปริยัติตรงนี้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรคะที่จะ
3: มีประโยชน์ที่ว่าเราจะไม่เห็นผิดเราจะไม่คิดเองค่ะและเราจะเข้าใจว่าความจริงแท้เป็นอย่างไรและปัญญาขั้นฟังยังไม่สามารถที่จะรู้แจ้งความจริงนั้นได้ต้องมีการอบรมต่อไปอีกจึงสามารถที่จะรู้แจ้งได้จริงๆและสภาพธรรมะที่ปรากฏตรงกับที่เรียนที่ได้เข้าใจในขั้นต้นทุกอย่างเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นผู้ที่ข้ามขั้นนะคะแม้แต่คำว่าธรรมะขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏเป็นธรรมะก็ยังเพียงแต่ฟังอยู่จนกว่าสติสัมปชัญญะเกิดเมื่อไรนะคะลักษณะนั้นแหละเป็นธรรมะเริ่มชินกับลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ละลักษณะ
10: จริงๆจะว่าไปนึกถึงคำนี้ทุกครั้งก็คือเมื่อมาที่มูลนิธิค่ะอยู่ข้างนอกแล้วถ้าไม่ได้ฟังธรรมก็จะ

0: มีความข้องติดใจในวันนี้ที่มาฟังวันนี้เรื่องอวิชชาอวิชชานี่คืออกุศลแล้วเกี่ยวกับบาปด้วยใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็หนูก็อยากทราบว่าถ้าเกี่ยวข้องกันนี่การที่เราพยายามที่จะทำอะไรที่ไม่ให้เป็นอวิชชาซึ่งบางครั้งมันเกิดขึ้นโดยอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็พยายามที่จะข่มไม่ให้อวิชชานั้นเกิดขึ้นเพราะเราเข้าใจว่าอวิชชานั้นเป็นบาปในการที่เราข่มอวิชชาไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยหนูอยากทราบว่ามันเป็นบาปไหมคะ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องทราบว่าบาปคืออะไรนะถ้าพูดถึงบาปเนี่ยอาจจะคุ้นมากนะเพราะว่าเราชาวพุทธเนี่ยจะคุ้นเคยกับคำว่าบาปกับบุญแต่โดยสภาพธรรมะแล้วบาปคืออกุศลธรรมหลายท่านคงไม่ชอบธรรมะที่เป็นฝ่ายอกุศลแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามนะอกุศลธรรมนี้เกิดขึ้นเพราะต้องมีปัจจัยแน่นอนซึ่งเราก็ได้สนทนากันมาถึงอวิชชาด้วยซึ่งเป็นความไม่รู้เราไม่รู้สภาพธรรมะที่เป็นจริงจึงเป็นปัจจัยให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นและเมื่ออกุศลธรรมเกิดขึ้นแน่นอนต้องมีความไม่รู้ไม่รู้ในอะไรไม่รู้ในสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงนี่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่เราสนทนากันมาถึงสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะก็คือขณะนี้เองซึ่งก็ไม่พ้นสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งไม่ทราบว่าได้ตอบคำถามของผู้ถามหรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่ตอบก็ขอให้เรียนถามใหม่อีกที
0: คำถามนี้ชัดเจนค่ะแต่ว่าหนูก็อยากทราบว่าอวิชชานี่เกิดขึ้นทุกขณะทุกขณะที่เราเห็นหรือว่าถ้าเราคิดไปก่อนเป็นอวิชชาเปล่า
1: ค่ะก่อนอื่นต้องทราบว่าอวิชชาคืออะไรด้วยนะคะเพราะว่าอวิชชาก็คืออกุศลธรรมเพราะธรรมะที่เป็นฝ่ายอกุศลธรรมเนี่ยมีนะคะมีมากด้วยแต่หนึ่งในธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลธรรมนี้ก็คืออวิชชาหรือสภาพธรรมะที่เราเรียกว่าโมหะนั่นเองโมหะเจตสิกเนี่ยก็คืออวิชชาอวิชชานี้จะไม่รู้นะคะในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งเป็นจริงในขณะนี้ก็คือไม่รู้ว่าธรรมะที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะคะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเพราะว่าเราเนี่ยนะคะมีความเห็นผิดมามากก็ยังยึดถือนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเที่ยงเป็นสัตว์บุคคลตัวตนนี่คือความไม่รู้นั่นเองซึ่งถ้าหากอ่านในมหาสติปัฏฐานสูตรนะคะท่านจะกล่าวถึงการเห็นพยับแดดซึ่งพยับแดดเนี่ยนะคะก็คือเงาที่เหมือนกับมีน้ำอยู่ข้างหน้าแต่เราคิดว่าข้างหน้ามีบ่อน้ำหรือว่ามีน้ำอยู่แต่พอเดินไปหาที่ตรงพยับแดดที่เห็นนั้นไม่ปรากฏนี่ก็คือความไม่รู้นั่นคืออวิชชานั่นเองที่ปิดบังสภาพธรรมะที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ความจริงนะคะเราก็มองเหมือนว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนมากมายแต่จริงๆเป็นธรรมะแต่ละอย่างแล้วเกิดขึ้นเพราะว่ามีปัจจัยด้วยถ้าไม่มีปัจจัยสิ่งเหล่านี้ไม่มีแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่อยู่ในบังคับบัญชาของใครด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราติดข้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะคะแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนะคะความทุกข์ใจย่อมมีแน่นอนและทุกใจที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็เพราะว่ามีอวิชชาเป็นมูลนั่นเองมีความไม่รู้ในสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงแล้วเป็นปัจจัยให้มีการรักบ้างชังบ้างอันนี้ก็เพราะว่าความไม่รู้งั้นถ้าพูดถึงอวิชชาแล้วนะคะก็ไม่ใช่ขณะใดเองนะคะขณะที่อกุศลจิตเกิดขึ้นหรือท่านใช้คำว่าบาปเนี่ยนะคะก็คืออกุศลจิตที่เกิดขึ้นนั่นเองเพราะว่ามีอกุศลธรรมแล้วงั้นถ้าเราไม่รู้เห็นทางความเป็นจริงในขณะนี้นะคะแน่นอนนะคะว่ามีเพราะว่าอวิชชาแต่กุศลก็ยังเป็นธรรมะฝ่ายดีนะที่เป็นบุญก็มีหลายขั้นนะขั้นทานก็มีขั้นศีลก็มีหรือแม้แต่ขั้นการอบรมปัญญาที่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงขณะที่กุศลจิตเกิดมีการแบ่งปันทรัพย์สินหรือว่าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ขณะนั้นก็เป็นกุศลหรือแม้แต่ขณะที่เรางดเว้นทุจริตทางกายทางวาจาก็เป็นกุศลก็เป็นบุญขณะนั้นก็ไม่มีอวิชชาหรือแม้แต่ขณะที่เมตตาจิตเกิดขึ้นนะคะเห็นบุคคลอื่นแล้วเนี่ยไม่เป็นปัจจัยให้เราเกิดโลภะโทสะ

0: กุศลจิตเกิดได้เนี่ยนะขณะนั้นก็เป็นบุญแล้วก็เป็นกุศลด้วยแล้วก็ไม่มีอวิชชาแต่ขณะใดที่ไม่รู้ความจริงนั่นเองแล้วเป็นไปกับอกุศลธรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะคะซึ่งมีปัจจัยให้เกิดได้เนี่ยแน่นอนขณะนั้นเพราะอวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชาจึงเป็นหัวหน้านะพระสูตรเนี่ยเป็นหัวหน้าของอกุศลธรรมทั้งปวงเลยเพราะว่าอกุศลจิตทั้ง12ประเภทเนี่ยนะคะมีอวิชชาเกิดร่วมด้วยค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะเข้าใจแล้วทีนี้อยากขอถามอีกคำถามหนึ่งถ้าว่าถ้าเราทราบว่าอวิชชาเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราละแล้วเราจะเกิดปัญญาไหมคะต้องขอบพระคุณค่ะ
2: อะไรละอวิชชาคะ
1: ก็สิ่งที่เราเข้าใจว่ามันทำให้เกิด
2: เวลาน
1: ี้
2: ถ้ามีอวิชชาเวลานี้มีอวิชชาและอะไรละอวิชชา
1: อย่างถ้าจิตเราคิดไปว่าบางสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราจะเลิกคิดนะคะ
2: ค่ะนั่นไม่ใช่การละอวิชชาค่ะนั่นไม่ใช่การละอวิชชาเพราะมีเราเมื่อมีเราก็ยังคงมีอวิชชาอยู
1: ่ต้องไม่ละคือไม่มีเรานั่นคือธรรมชาติ
2: ความจริงมีเราหรือเปล่าคะ
1: ความจริงไม่มีเรา
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าว่ามีเราเนี่ยถูกหรือผิด
1: ผิดค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นจะไปละอวิชชาด้วยความเห็นผิดไม่ได้ค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
3: ท่านอาจารย์คะที่ว่าธรรมะเป็นอนัตตานั้นยังสงสัยว่าที่สรรพสัตว์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะและยังคงมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นั้นดูเหมือนเป็นอะไรที่คงที่ไม่ดับสูญเหมือนอัตตาดูนะอธิบายค่ะเพราะมันติดค้างในใจมาหลายมานานแล้วค่ะ
2: ค่ะขณะนี้สิ่งที่มีและเคยเข้าใจว่าเป็นเราถ้าไม่มีสภาพธรรมะเกิดขึ้นจะมีเราได้ยังไงคะนี่คือขั้นต้นที่จะเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยก็เป็นธรรมะหรือเป็นธาตุธาตุนะคะแต่ละลักษณะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปถ้าว่ามีเราเนี่ยเราอยู่ที่ไหนหาเราเจอไหมคะท่านที่ถามคงจะอยู่ที่นี้ด้วยใช่ไหมคะค่ะหาเราเจอไหมคะอะไรเป็นเราบ้าง
3: ท่านจะขอปัญหาคะเชิญค่ะ
4: คือสงสัยว่ากรณีที่คนหรือว่าสัตว์ประสาทตายแล้วเกิดเนี่ยค่ะ
2: ค่ะขอประทานโทษค่ะคงยังไม่ปิดถึงตรงนั้นนะคะเพราะว่าคำถามอยู่ที่ว่ามีเราหรือไม่มีเราถูกต้องไหมคะก่อนที่จะไปถึงเรื่องตายเกิดวนเวียนในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะมีเราหรือเปล่า
4: ถ้าตามที่ฟังอาจารย์มาบ่อยๆก็คือต้องตอบว่าไม่มีเรา
2: ต้องพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจริงๆว่ามีหรือเปล่าไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรจากไหนจากใครก็ตามแต่นะคะก็ต้องพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเห็นของผู้ฟังว่าและความจริงมีหรือเปล่า
4: ก็น่าจะเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปเท่านั้น
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่มี
4: แต่ทำไมถึงมีแบบระลึกชาติเป็นเราชาตินั้นชาตินี้
2: ถ้าเราไม่มีแล้วสัตว์มีไหมคะบุคคลมีไหมถ้าเป็นจิตเจตสิกรูป
4: ไม่มีค่ะ
2: เพราะฉะนั้นจิตก็มีหลากหลาย
4: ค่ะ
2: เจตสิกก็หลากหลายไม่ซ้ำกันเลยแต่ละคนแต่ละขณะด้วยเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เหตุปัจจัยค่ะปกติเป็นคนที่จำเก่งไหมคะ
4: ก็เก่งเหมือนคนธรรมดา
2: จำได้แค่ไหน
4: ก็วัยเด็กขึ้นมาจนถึง
2: ค่ะชาติก่อนจำไม่ได้ใช่ไหม
4: จำไม่ได้ค่ะ
2: และชาติก่อนจะมีหรือเปล่าหนึ่งว่าจำไม่ได้
4: เท่าที่ฟังจากพระพุทธองค์มาก็คือมีชาติที่แล้วมา
2: ค่ะถ้าไม่มีชาติก่อนๆจะมีการตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะไม่มีการสะสมมาเลยไม่มีคุณความดีที่เป็นบารมีทั้งหลายที่จะทำให้รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยพระองค์เองจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหม
4: ก็ตรงนี้ไงคะทำให้คิดว่าแสดงว่าไม่ดับศูนย์นะคะบุคคลคนเดียวกัน
2: ขณะนี้จิตดับหรือเปล่า
4: จิตดับค่ะ
2: ค่ะและเกิดอีกหรือเปล่า
4: เกิดค่ะ
2: ค่ะสืบต่อจากขณะก่อนใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
2: ไม่มีวันจบค่ะ
4: เป็นจิตที่เกิดดับไม่มีวันจบเท่านั้นไม่ใช่
2: จนกว่าจะถึงจุติจิตของพระอรหันต์ ก็ดับแล้วจะไม่มีการเกิดสืบต่ออีกเลยค
4: ่ะขอบพระคุณค่ะ
3: พระอาจารย์คะมีสบายจากท่านผู้ฟังกราบเรียนท่านอาจารย์ขอความกรุณาอธิบายขั้นตอนการปล่อยให้ปัญญาปฏิบัติธรรมกระผมเข้าใจและศรัทธาในแนวคิดแต่ก็ติดที่วิธีปฏิบัติครับโดยนัยยะเดียวกันขอถามขั้นตอนการปล่อยให้ปัญญาทำให้กิเลสลดลงตามลำดับมรรค
2: ค่ะตั้งต้นใหม่เลยค่ะปล่อยได้ยังไงอะคะเวลานี้ใครจะปล่อยอะไรไม่ปล่อยอะไรสภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับไปแล้วค่ะมีใครจะไปปล่อยอันไหนไม่ปล่อยอันไหนได
3: ้คุณพลสวัสดิ์คะเชิญเลยค่ะ
5: ครับเรียนท่านอาจารย์ครับคำถามนี้เนื่องมาจากคำตอบในปัญหาธรรมที่ผมอ่านพบในอินเทอร์เน็ตนะครับบอกว่าไม่มีตัวตนเราจะไปปฏิบัติธรรมไม่ได้ต้องให้ปัญญาปฏิบัติธรรมก็เลยติดว่าจะให้ปัญญาปฏิบัติธรรมอย่างไรผมใช้คำว่าปล่อยอาจจะไม่ตรงแต่ว่าความหมายก็คือผมจะทำยังไงต่อครับถ้าผมไม่ปฏิบัติธรรม
2: จะทำยังไงครับปฏิบัติ
5: ปัญญาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยครับไม่เข้าใจ
2: และถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วผมจะปฏิบัติในผมทำยังไง
5: ครับคือผมยอมรับแล้วครับว่าผมไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรม
2: ไม่มีผม
5: ไม่มี
2: ตัวตน
5: ไม่มีครับ
2: ขณะนี้เป็นสภาพธรรมะค่ะเป็นจิตเป็นเจตสิกแล้วแต่ว่ามีปัจจัยที่สภาพธรรมะใดจะเกิดสภาพธรรมะนั้นก็เกิดถ้าไม่มีการฟังเนี่ยจะมีการพิจารณาแล้วก็เข้าใจไหมคะว่าขณะนี้ไม่มีเราแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะเท่านั้นที่เกิดจึงปรากฏถ้าไม่มีการฟังเลยจะเข้าใจอย่างนี้ไหมคะ
5: ไม่เข้าใจครับหมายความว่าการฟังคือการที่ให้ปัญญาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับ
2: ยังไม่พูดถึงปฏิบัติเลยค่ะปฏิบัติธรรมคืออะไรก่อนถ้าสนใจเรื่องปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติธรรมคืออะไรธรรมะคืออะไรธรรมะคืออะไรและปฏิบัติธรรมะคืออะไรต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังให้ถูกต้องค่ะถ้ายังไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรปฏิบัติธรรมะคืออะไรและก็เป็นอวิชชาทั้งนั้นและจะทำอะไรก็ต้องเป็นไปตามอวิชชาคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่จะเป็นวิชาคือรู้นะคะแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังนะคะต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะคืออะไรและปฏิบัติคืออะไรถ้ายังไม่เข้าใจก็ปฏิบัติผิดแน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าเมื่อมีความไม่รู้ก็ต้องมีความดำริผิดวาจาผิดกระทำผิดเพียรผิดตั้งมั่นผิดค่ะตรงกับพระสูตรนี้เลยค่ะและธรรมะคืออะไรทราบแล้วใช่ไหมคะธรรมะคืออะไ
5: ร
2: และปฏิบัติคืออะไรค่ะอวิชชาก็รู้ว่าตรงข้ามกับปัญญาเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเราก็มีสองทางทางอวิชชากับทางปัญญาจนกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะค่ะฟังให้เข้าใจเพื่อที่จะได้รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนี้เป็นธรรมะ
5: กราบขอบพระคุณครับ
3: คุณอุไรวันคะเชิญค่ะ
6: คือเวลาที่เห็นอะไรฉันก็คิดแต่ว่าเป็นเข้าใจไปในทางรูปกับนามแล้วก็เกิดกระดับก็ลุกคิดไปสองอย่างอย่างนั้นอะอย่างอื่นก็นึกไม่ค่อยไม่เป็นเดี๋ยวนี้คิดอย่างนั้นก็ถูกไหมคะ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้คิดอะไรคะ
6: เปล่าค
2: ่ะ
6: พูดถึงทั่วๆไป
2: ค่ะแล้วเวลาคิดอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามคิดเมื่อไหร
6: ่ที่ว่าอย่างเห็นต้นไม
2: ้ค่ะ
6: ต้นไม้ก็เป็นรูปแล้วก็เขียวๆอะไรนั้นสีเขียวอะไรนั้นก็สิ่งที่เรามองเห็นก็เป็นนามค่ะ
2: ทำไมว่าต้นไม้เป็นรูปล่ะคะ
6: คือเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้สัมผัสได้อะไรแบบนั้น
2: และสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้สัมผัสไม่ได้เป็นรูปหรือเปล่า
6: ไม่เป็นค่ะ
2: เสียงเป็นอะไรคะ
6: เสียงเป็นนามค่ะ
2: เนี่ยค่ะต้องตั้งต้นใหม่ค่ะเพราะว่าเราจะได้ยินแต่คำว่ารูปกับนามแต่ต้องเข้าใจว่าสภาพที่เป็นรูปจริงๆนั้นคืออย่างไรและสภาพที่เป็นนามคืออย่างไรนะคะรูปจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามเกิดขึ้นแล้วไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นส่วนธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปธาตุ เวลาที่เกิดแล้วสามารถที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดและก็มีลักษณะหลากหลายแต่เรียกรวมกันว่านามธาตุได้คือธาตุที่เกิดแล้วก็รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีนามธาตุนะคะสิ่งใดๆก็ปรากฏไม่ได้เลยแต่เพราะมีนามธาตุซึ่งเป็นสภาพรู้คือกำลังเห็นนะคะทางตากำลังได้ยินเสียงทางหูเพราะฉะนั้นเสียงปรากฏให้รู้ได้ว่ามีเสียงเพราะมีสภาพที่ได้ยินเสียงแต่ถ้าไม่มีสภาพได้ยินเสียงก็ปรากฏว่าเป็นเสียงไม่ได้เปิดเผยอาการของเสียงลักษณะของเสียงไม่ได้เพราะไม่มีจิตได้ยินเสียงนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความหมายของนามธรรมและรูปธรรมและเข้าใจสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมมิฉะนั้นได้ยินเพียงชื่อนะคะแล้วก็ไปนั่งคิดว่าอันนี้เป็นรูปอันนั้นเป็นนามโดยที่ว่าไม่เข้าใจคำว่ารูปหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรและคำว่านามธรรมหมายความถึงสภาพอะไรเพราะฉะนั้นต้องตั้งต้นที่มีความเข้าใจว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่มีจริงๆนะคะลักษณะที่แท้จริงเป็นธรรมะแต่ว่าเป็นธรรมะประเภทไหนเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเพราะเหตุว่าเมื่อเป็นนามธรรมไม่ใช่เราเมื่อเป็นรูปธรรมไม่ใช่เราค่อยๆเข้าใจขั้นฟังแล้วก็พิจารณาแต่ไม่ใช่ไปจำและตอบนะคะว่าอันนี้เป็นรูปอันนั้นเป็นนามรสมีไหมคะเปรี้ยวหวานมันเค็มมีไหมคะ
7: มีค่ะ
2: ค่ะ
7: อันนั้นเป็นความรู้สึก
2: ตัวรสจะรู้สึกอะไรไม่ได้เลยรสรู้สึกอะไรไม่ได้
7: ความรู้สึกของเรา
2: ค่ะขณะที่กำลังลิ้มรสนั้นจึงปรากฏว่าหวาน
7: ค่ะ
2: หรือว่าเผ็ดหรือเค็มอะไรก็แล้วแต่ขมนะคะทั้งหมดปรากฏเมื่อมีจิตที่กำลังลิ้มคือรู้ลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะมีสภาพรู้รสกับรสรสจะเป็นสภาพรู้รสไม่ได้และสภาพที่กำลังลิ้มรสกำลังรู้รสนั้นก็จะเป็นรสไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นรูปธรรมหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้นะคะแต่นามธรรมเนี่ยค่ะไม่มีรูปร่างเลยไม่มีใครมองเห็นเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกำลังมีสิ่งใดปรากฏให้รู้กับจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังรู้รสนะคะอะไรเป็นสภาพของธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยและอะไรเป็นนามธรรม
7: สิ่งที่รู้คือจิตเราเปล่าคะจิตเรารับรู
2: ้สภาพที่รู้มีสองอย่างค่ะคือจิตกับเจตสิกรวมเรียกว่านามธรรมที่เกิดก็ได้แต่ถ้าจะแยกนะคะก็คือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่จิตจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมเกิดร่วมด้วยเมื่อมีจิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทั้งสองอย่างเป็นนามธรรม
7: ใจอย่างใจอยู่ในตัวเราในใจนะแล้วก็ต่อมาเป็นจิตซึ่งไม่มีตัวตนใช่ไหมคะ
2: และใจมีตัวตนหรือเปล่า
7: ใจมีตัวตนนะ
2: เป็นยังไงคะตัวตนของใจ
7: ก
2: ็ค่ะ
7: เอ๊ะเดี๋ยวก่อนใจก็คือหัวใจเปล่าคะ
2: หัวใจอยู่ตรงไหนรูปร่างของหัวใจเป็นยังไงถ้าปรากฏรูปร่างเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่นามธรรม
7: หนูทีแรกหนูคิดว่าใจเนี่ยนะคือหัวใจที่อยู่ในตัวเรา
2: ค่ะ
7: ออกมาเป็นจิต
2: ค่ะเวลาฟังธรรมะเนี่ยเอาความเห็นของเราออกไปหมดเลยอย่าเอามาเกี่ยวข้องเดิมเราคิดว่ายังไงก็ตามแต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงเปลี่ยนอีกไม่ได้เลยทรงแสดงความจริงนั้นให้เราเข้าใจให้ถูกต้องว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราเป็นโต๊ะเป็นต้นไม้เป็นอะไรเนี่ยเป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งต่างกันเป็นสองอย่างค่ะอย่างหนึ่งเกิดแต่ไม่รู้อะไรเลยไม่สามารถจะรู้อะไรได้ไม่ใช่ของใครด้วยส่วนธาตุอีกชนิดหนึ่งเมื่อเกิดต้องรู้ต้องเห็นต้องคิดต้องนึกต้องจำเป็นธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมไม่ใช่ของใครไม่ใช่ใครแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยจึงเป็นความหมายของคำว่าไม่ใช่ตัวตนซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าอนัตตาฟังอย่างนี้แล้วยังมีเราหรือเปล่าคะ
7: ไม่มีค่ะ
2: ค่ะจนกว่าจะดับหมดเพราะรู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะนะคะการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนก็ไม่มีแต่ขณะนี้ไม่มีเพียงขั้นฟังขั้นเข้าใจเริ่มเข้าใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะไม่ถามใครว่าอะไรเป็นรูปธรรมและนามธรรมเพราะตอบเองได้ใช่ไหมคะหรือยังตอบไม่ได้สภาพที่มีจริงเกิดขึ้นแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลย จะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามสภาพนั้นๆที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นธรรมะชนิดหนึ่งนะคะประเภทรูปธรรมส่วนธรรมะอีกอย่างหนึ่งก็ตรงกันข้ามไม่มีรูปร่างไม่มีรสไม่มีสีไม่มีกลิ่นเลยแต่เมื่อเกิดแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เพราะเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้จึงต้องรู้ทุกขณะที่เกิดต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นนามธรรมซึ่งนามธรรมก็มีสองอย่างค่ะคือจิตกับเจตสิกเอาความเห็นเดิมๆของเราออกไปหมดแต่ให้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังว่าจริงหรือเปล่าขณะนี้มีไหมนามธรรมและรูปธรรม
8: เชิญคุณบุษบาอภัยค่ะ
9: ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณธิดารัตน์คะก็มีที่กล่าวบอกว่าเป็นหัวหน้าด้วยอาการสองอย่างคือด้วยอำนาจของสหชาตปัจจัยแล้วก็อำนาจของอุปอิสยปัจจัยนะคะก็ช่วยขยายความตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันยังไงคะ
10: ท่านก็อธิบายความเป็นหัวหน้านะคะความเป็นหัวหน้าของธรรมะสองฝ่ายนะคะก็คืออวิชชาคือความไม่รู้นะคะแล้วก็วิชาอย่างอวิชชานะคะความไม่รู้การเป็นหัวหน้าของเขาก็คือสหชาตปัจจัยหมายถึงว่าเป็นปัจจัยโดยการเกิดพร้อมก็ในขณะที่จิตนั้นนะคะเป็นอกุศลจิตก็จะต้องมีโมหะเจตสิกเนี่ยนะคะเกิดร่วมด้วยก็จะเป็นสหชาตปัจจัยก็คือเป็นปัจจัยโดยการเกิดพร้อมกันให้ธรรมะอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นไปพร้อมกันนะคะเรียกว่าเป็นปัจจัยโดยความเกิดพร้อมสหชาตปัจจัยส่วนอุปนิสัยปัจจัยนะคะก็คือการสะสมนั่นเองสะสมอย่างมีความไม่รู้นี่นะคะก็เป็นปัจจัยให้เกิดความไม่รู้เกิดอกุศลจิตเกิดขึ้นอีกในภายหลังแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สะสมอีกนะคะเพิ่มที่จะเป็นปัจจัยให้ความไม่รู้นั้นเกิดขึ้นอีกโดยในยะตรงกันข้ามกันเลยนะคะวิชาหรือว่าความรู้ก็จะมีทั้งที่เกิดพร้อมกันโดยความเป็นสหชาตปัจจัยกับกุศลนะคะกุศลจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยโดยการเกิดพร้อมกันแล้วก็ด้วยอำนาจของอุปนิสัยปัจจัยก็คือได้สะสมมาแล้วในอดีตนี่นะคะก็จะเป็นปัจจัยให้มีการเกิดกุศลขึ้นอีกในครั้งต่อๆไป
9: ช่วยขยายความสหชาตปัจจัยให้ชัดๆอีกอย่างค่ะยกตัวอย่างเลยอะค่ะขอบคุณ
10: คือสหชาตปัจจัยเนี่ยนะคะถ้ายกอวิชชาหรือว่าความไม่รู้เนี่ยนะคะหรือว่าเจตสิกโมหะเจตสิกเนี่ยนะคะเป็นตัวปัจจัยปัจจัยยุบันก็คืออกุศลจิตนะคะยกตัวอย่างจะเป็นโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดหรือไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดก็ได้นี่นะคะจะต้องมีอวิชชาหรือว่าความไม่รู้ที่เกิดร่วมด้วยหรือโทสะก็ตามโมหะก็ตามเนี่ยนะคะอกุศลทั้ง12เวลาที่อกุศลจิตเกิดขึ้นนะคะมีโมหะเป็นมูลหรือว่าเป็นปัจจัยแล้วก็เกิดขึ้นพร้อมกับจิตและเจตสิกทั้งหลายนี่นะคะเพราะว่าไม่ได้จิตเวลาเกิดขึ้นไม่ได้มีเจตสิกเกิดเพียงชนิดเดียวก็จะมีเจตสิกเกิดร่วมกันแม้กระทั่งขณะที่เป็นโมหะบุรจิตนี่นะคะก็จะต้องมีเจตสิกเกิดเนี่ยถึง15ประเภทหนึ่งในนั้นก็มีโมหะเจตสิกเนี่ยนะคะเป็น1ใน15ประเภทแล้วก็มีจิตเพราะฉะนั้นโมหะเนี่ยนะคะเป็นปัจจัยเป็นตัวปัจจัยปัจจัยยุบันก็ได้แก่จิตและเจตสิกที่เหลือ
9: ค่ะพอที่จะเข้าใจได้ว่าถ้าอกุศลเกิดเนี่ยจะต้องมีโมหะเกิดร่วมด้วยนะคะนี่เรียนถามไปว่าสหชาตปัจจัยเนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรื่องของรูปบ้างไหมคะ
10: หมายถึงเป็นปัจจัยถ้าสมมุติว่านะคะเป็นจิตตชรูปก็คือเมื่อมีจิตมีเจตสิกเกิดนี่นะคะรูปก็จะเกิดพร้อมด้วยแต่โดยความหมายของสหชาตปัจจัยโดยละเอียดจริงๆนะคะ
11: ท่านอาจารย์คะท่านอาจารย์จะช่วยอธิบายโดยละเอียด
2: คำว่าสหแปลว่าเกิดพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่สภาพธรรมะหนึ่งเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะอื่นเกิดพร้อมกับตนเป็นสหชาตปัจจัยแก่สภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นจะยกสภาพธรรมะเช่นจิตนะคะเป็นสหชาตปัจจัยแก่เจตสิกแล้วก็เจตสิกแต่ละหนึ่งก็เป็นสหชาตปัจจัยแก่จิตและเจตสิกอื่นๆซึ่งเกิดร่วมกันนั่นคือความหมายของสหชาตปัจจัยสำหรับรูปธรรมนะคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ละธาตุก็เป็นสหชาตปัจจัยแก่ธาตุที่เหลือ นี่คือขั้นต้นที่ควรจะเข้าใจค่ะความละเอียดก็มีอีกมากค่ะ
12: ค่ะงั้นอนุญาตถามที่ถ้าเผื่อว่าจิตเกิดพร้อมกับรูปนี่จะเป็นในขณะที่ปฏิสนธิจิตได้เลยใช่ไหมคะขณะนั้น
2: กรรมเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นวิบากเกิดพร้อมกับเจตสิกและกรรมัชรูป
12: กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ
13: ท่านอาจารย์ต้องถามท่านอาจารย์คือที่ท่านถามหลายคนแล้วแต่อยากจะพูดว่าคือคำว่าญาณะเนี่ยแปลว่าปัญญาแต่นี่มันวิชามานะเหมือนวิชาสติอ่ะมันจะทำให้คนที่เรียนใหม่เนี่ยหลงได้นะฮะแล้วก็วิชาวิมุตต์เนี่ยคำว่าวิมุตต์เนี่ยมันคือหลุดพ้นมันก็ควรจะเป็นกุศลแต่ก็เป็นวิชาวิมุตต์อีกอาจารย์ช่วยขยายด้วยนะ
2: ค่ะก็เป็นต้องดูว่ามีสัมมาหรือมิจฉาเพราะว่าคนที่เข้าใจผิดคิดว่ามีปัญญาเนี่ยมีไหมคะ
13: ความมาหลอกตัวเองความจริงไม่มีปัญญาแต่นึกว่ามีปัญญา
2: เข้าใจผิดตั้งแต่ต้นคือมิจฉาทิฏฐิก็เข้าใจว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแม้แต่การดำริผิดการคิดผิดนะคะไม่ใช่หนทางก็เข้าใจว่าเป็นหนทางประพฤติปฏิบัติผิดต่อไปจนกระทั่งเข้าใจว่าปัญญาเกิดแต่ความจริงไม่ใช่ปัญญาจนกระทั่งเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นแล้วนะคะแต่ความจริงก็ไม่ใช่เพราะเหตุว่าเป็นหนทางผิดพระท่านจึงทรงแสดงไว้นะคะเพื่อให้เห็นว่าธรรมะเนี่ยค่ะละเอียดมากถ้าไม่ทรงแสดงมิจฉัตตสิทธิ์ก็จะไม่ทำให้คนที่เข้าใจผิดคิดว่าได้บรรลุญาณนะและก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมคิดว่าถูกแต่เมื่อทรงกำกับไว้นะคะว่ามรรคมีสองคือมิจฉามรรคและสัมมามรรคครบทั้ง8ค่ะแล้วก็มิจฉัตตะนะคะไม่ใช่เพียงแค่หนทางยังเข้าใจว่าเป็นปัญญาซึ่งไม่ใช่ปัญญาและเข้าใจว่าหลุดพ้นคือได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไม่ใช่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมพระฉันจริงทรงแสดงไว้ทั้ง10ให้รู้ว่าผิดตั้งแต่หนทางจนกระทั่งถึงการเข้าใจผิดว่าเป็นญาณนะและหลุดพ้น
13: อันนี้เราก็มาโยงเข้าถึงอวิชชาได้เพราะว่ามีอวิชชานั่นเองจึงทำให้หลอกตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีญาณะและหลุดพ้นด้วยอันนี้ใช่หรือเปล่าคือเพราะว่ามีอวิชชานี่เป็นพื้นฐานหรือมีทิฏฐิเป็นพื้นฐานจัน
2: อวิชชาเป็นความไม่รู้ค่ะถ้าไม่รู้แล้วไปหมดเลยกายวาจาทั้งหมดจะถูกไม่ได้เพราะไม่รู
12: ้ค่ะกราบอนุญาตนะคะที่อาจารย์สนทนากับพี่สุรีนั่นก็เป็นเรื่องสูงแต่นี้ผมพูดถึงในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะบางทีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องสติเกิดระลึกรู้สภาพธรรมนี่ก็เป็นได้อยู่บ่อยๆ
2: แน่นอนค่ะ
12: ค่ะอย่างบางครั้งก็คิดมาว่าในสมัยแรกๆค่ะว่าโอ๊ยวันนี้ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องธรรมะเลยนั่นก็นึกว่าโอ๊ยเป็นสติขั้นสติปัฏฐานแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยอ่ะเพราะว่านั่นยังเป็นเรื่องราวชัดๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามีเรื่องราวถ้าจริงๆเป็นสติเกิดระลึกรู้ก็คงจะต้องรู้เป็นสภาพรู้นี่ค่ะก็เป็นการเข้าใจผิดได้ทีนี้การที่ว่าจะเข้าใจถูกถ้าสติปัฏฐานเรายังไม่เคยเกิดเลยมันก็ต้องเข้าใจผิดไปอย่างนี้ค่ะเรื่อยๆใช่ไหมท่านอาจารย์
2: มีความเข้าใจขั้นปริยัติได้ค่ะซึ่งจะเป็นปัจจัยให้สัมมาสติเกิดเพราะว่าถ้าเป็นปริยัติจริงๆคือรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะและเมื่อฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสติสัมปชัญญะกำลังรู้และเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะถึงลักษณะนั้นด้วยสติปัฏฐาน
12: ค่ะดิฉันก็เลยเข้าใจว่าที่ว่าการเรียนเนี่ยมีหลายระดับขั้นก็คืออย่างเงี้ยขั้นเข้าใจอย่างกับขั้นที่รู้จริงๆก็เป็นอีกอย่าง
2: ไม่แต่ขั้นฟังก็ต้องถูกต้องด้วยว่าเรียนเพื่ออะไร
12: ค่ะทีนี้ถ้าเผื่อว่าสติยังไม่เคยเกิดแล้วมากราบเรียนถามเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้
2: แต่ก็ยังรู้ว่าสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานต่างกับขั้นฐานขั้นศีล
12: เริ่มมีเข้าใจถึงลักษณะแล้วล่ะว่าอย่างเช่นสติปัฏฐานเกิดก็คือไม่มีชื่ออะไรทำนองนั้นนะคะท่านอาจารย์แล้วก็ไม่ได้คิดนึกใช่ไหมคะ
2: กำลังมีลักษณะหนึ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็เข้าใจค่อยๆเข้าใจลักษณะนั้น
12: เข้าใจตรงนี้ค่ะถึงด้วยว่ามันเป็นเรื่องยากจริงๆเพราะอะไรที่มันยังไม่ปรากฏกับเรามันก็รู้ไม่ได้อะก็ฟังไปจนกว่าเขาจะปรากฏแล้วเราถึงจะมีการเปรียบเทียบได้ว่าขณะนั้นสติเกิดต่างกันหลงลืมสติ
2: เวลาเกิดไม่ต้องเปรียบเลยค่ะ
12: ไม่ต้องเปรียบเพราะว่ารู้เองไปเลย
2: กำลังปรากฏกำลังมีจริงๆ
12: แต่แม้แต่สติเคยเกิดไปบ้างแล้วมันก็ยังมีที่ว่าหลังๆมันเอ๊ะมันใช่หรือไม่มันก็
2: คิดสงสัยขณะนั้นดับไปแล้ว
12: เข้าใจท่านอาจารย์ก็บอกไม่ต้องไปสนใจดับไปแล้วมันก็ มันไม่มีข้อมูลอะไรลึกซึ้งกับขณะนี้สภาพธรรมะใดปรากฏ
2: มัวสงสัยเรื่องเก่าและสิ่งที่กำลังปรากฏนี่จะหมดสงสัยได้ยังไง
12: ตรงนี้กราบขอบคุณท่านอาจารย์เลยค่ะเพราะว่ามักจะไปหลงอยู่กับไอ้เรื่องเก่าๆก็เลยพลาดโอกาสที่จะรู้ขณะปัจจุบันค่ะ
2: กราบเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องละโดยตลอดถ้าติดคือไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะในขณะนั้น
13: เดี๋ยวขอตอบสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติเนี่ยคือพอมรรคจิตผลจิตเกิดเนี่ยสัมมาญาณะเนี่ยเกิดแล้วตอนนี้สัมมาวิมุตติเนี่ยเกิดขนาดไหนปัจจเวกขนาดไหนฮะ
2: ค่ะเหมือนจะเข้าใจเหมือนจะจำไว้แล้วก็ลืมเพราะว่าไม่ใช่ขณะที่กำลังรู้จริงๆนะคะนี่เป็นการที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะเราเข้าใจจริงๆระดับไหนไม่ยากที่ใครจะบอกว่าสภาพธรรมะขณะนี้เกิดดับและจิตก็เกิดขึ้นหนึ่งขณะก็รู้เฉพาะอย่างไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วลองคิดถึงขณะที่ปัญญาประจักษ์ความจริงต้องตรงอย่างนี้ขณะนี้ก็เห็นได้เลยนะคะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมีอย่างอื่นเกิดสลับอย่างเร็วมากเลยไม่ได้ปรากฏว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาดับสิ่งอื่นเกิดและสิ่งนั้นก็ดับแล้วก็สิ่งอื่นก็เกิดสืบต่อไม่มีตัวตนเลยเพราะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงการละที่จะละคลายการยึดถือสภาพธรรมะโดยการประจักษ์แจ้งจริงๆไม่ต้องมานั่งคิดทบทวนอะไรใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าขณะนั้นได้ประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นอย่างนั้นเมื่ออบรมค่ะแต่ถ้าไม่อบรมไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็ให้เห็นความห่างไกลของการที่ฟังเข้าใจว่าขณะนี้สภาพธรรมะเป็นจริงอย่างนี้ท่านฟังนะคะแต่ว่าสามารถที่จะอบรมจนกระทั่งประจักษ์ความจริงอย่างนั้นได้แต่ต้องเป็นความเข้าใจถูกต้องโดยตลอดค่ะมิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะได
14: ้เชิญคุณอรวรรณค่ะ
15: ท่านอาจารย์คะคงจะนอกเรื่องวิชานิดนึงคือตอนนี้กำลังฟังถึงสุภาษิตและจารย์ก็มีวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆนี่พอเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับไกลตัวมากแล้วก็เป็นศัพท์ภาษาบาลีอะไรเงี้ยแล้วเราผ่านไปก่อนได้ไหมไม่ต้องไปรู้ว่าเพราะมันยังอีกไกลเพราะว่าเรายังตอนนี้เรายังหลงลืมสติอยู่ตลอดแล้ววิปัสสนาญาณนี่มันอีกไกลมากเราจำเป็นต้องไปรู้ไหมคะ
2: ค่ะ
15: ฟัง
2: ถามหากฎเกณฑ์เรื่องกฎเกณฑ์นี้เลิกไปได้เลยนะคะสิ่งใดที่ผ่านสามารถจะเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้แค่ไหนแม้เพียงแต่เข้าใจเบื้องต้นขั้นต้นถึงความลึกซึ้งของธรรมะก็ยังสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยไม่หลงผิดได้เพราะไม่เข้าใจว่าเพียงไม่รู้อะไรก็จะไปละกิเลสเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลนั้นเป็นไปไม่ได้เลยต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ใช่ไหมคะเพราะว่าเข้าใจความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได
15: ้ครับแต่เวลาฟังเราก็จะรู้มันจะมีอะไรนามะรูปะปริเทชยาอะไรเงี้ยพวกนี้
2: คืออะไรไม่ใช่ผ่านชื่อโดยไม่รู้ความหมายเป็นปัญญา
15: ระดับไหนปัญญารู้รูปนามเนี่ย
2: ประจักษ์แจ้งความจริงของนามธรรมและรูปธรรมทางมโนทวาร
15: วิธีที่จะเรียนถามไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์ไม่คือในปัญญาเราที่มันยังค่อนข้างจะเหมือนกับไม่รู้อะไรเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วมาฟังตรงนี้เนี่ย
2: ค่ะอันนี้อาจจะผิดหวังนะคะซึ่งไม่เคยตอบกฎเกณฑ์อะไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งไม่ว่าจะคิดอะไรขณะนี้แม้แต่ที่คุณอรวรรณกำลังถามนี่นะคะก็ตามการสะสมที่จะเกิดคิดที่จะเกิดถามฟังแล้วก็ยังคิดต่อไปตามการสะสมอีกจะไปแลกเปลี่ยนกับใครก็ไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะรู้ความจริงว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนจะคิดอะไรต่อไปจะฟังและไตรตรองอะไรก็คือสิ่งที่สะสมมาที่จะคิดอย่างนั้นไตรตรองอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นให้มีความมั่นคงในความเป็นอนัตตายิ่งขึ้น
15: อาจารย์คะแต่เวลาฟังที่อาจารย์บอกว่าฟังแล้วให้เข้าใจสิ่งที่ฟังมันแต่เวลาฟังถ้าเราอาจารย์บอกว่าไม่ต้องให้อีกคิดฟังความคิดของเราเอง
2: ฟังที่เราจะเข้าใจได้ต่อเมื่อเราไม่ได้เอาสิ่งที่เราเคยคิดเนี่ยมาใส่ในขณะที่กำลังฟัง
15: แต่เราต้องคิดตามสิ่งที่เราฟังเราถึงจะเข้าใจถูกไหมคะ
2: ฟังสิ่งไหนพิจารณาให้เข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังปัญญาถึงจะเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีความคิดของเราเข้ามาแทรกขั้นแล้วเราจะเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังว่ายังไง
15: เพราะฉะนั้นเราต้องทิ้งอาจจะเป็นความคิดเก่าๆที่
2: เข้าใจขึ้นค่ะว่าการที่จะเข้าใจสิ่งที่ฟังก็ต่อเมื่อฟังและพิจารณาสิ่งที่เข้าใจไม่ต้องมีตัวตนไปทำอะไรไปทิ้งอะไรไม่มีกฎเกณฑ์ว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้หรือจะทิ้งก็คือเพียงชั่วขณะที่มีปัจจัยคิดอย่างนี้แล้วก็หมดไป
15: ยากค่ะท่านครูคุณ
2: เรื่องละไงคะโดยตลอด
16: ค่ะเดี๋ยวต้องกราบอนุญาตพูดตรงนี้หาเรื่องนามรูปะปริเฉทญาณะเนี่ยใช่ค่ะรู้ว่าเป็นเรื่องไกลตัวมากแต่ว่าบางมีความมั่นใจว่าจากที่มาเข้าใจเรื่องการอบรมเจริญสติปัฏฐานแล้วตรงนี้แหละก็จะเป็นหนทางที่จะไปถึงตรงนั้นได้ขั้นแรกเลยเพราะว่าเราจะรู้ลักษณะของรูปกับนามในขณะที่แม้แต่ขั้นฟังก็น่าจะถึงจุดนั้นเป็นสเต็ปแรกอะคิดอย่างนั้นนะคะ
2: ไม่อย่างนั้นการฟังนี่น่าเสียดายนะคะเป็นโมฆะไปหมดเลยแต่ความจริงไม่ได้เป็นโมฆะเลยค่ะสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงการละที่ปัญญาจะเกิดถึงระดับไหนก็ระดับนั้น
14: เชิญคุณสุกัญญาค่ะ
15: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะอนัตตานี้หมายถึงยังไง
2: เห็นไหมคะว่าถ้าใช้ภาษาบาลีแล้วงงมากเลยไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่เป็นตัวตนสัตว์บุคคลใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นธรรมะตรงกันข้ามกับคำว่าอัตตาธรรมะเป็นเรา
15: แล้ว
2: ถ้าถูกคือธรรมะเป็นธรรมะเป็นอนัตตา
15: แล้วในความหมายของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหรือว่ามันไม่เที่ยงนะฮะมันเป็นความหมายของอนัตตาด้วยหรือเปล่า
2: บังคับได้ไหมค่ะความหมายของอนัตตาก็คือนอกจากไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วแต่คือถ้ามีความเห็นตรงถูกต้องก็คือเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นธรรมะแล้วใครจะบังคับได้ไฟบังคับไม่ให้ร้อนได้ไหม
15: ไม่ได้
14: เชิญคุณกุลวิไลค่ะ
17: ถ้าพูดถึงธรรมะแล้วนะคะแน่นอนก็เป็นสิ่งที่มีจริงเพราะว่าธรรมะเนี่ยนะคะก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็คือขณะนี้เองเหมือนที่ท่านทรงแสดงถึงสัพเพธัมมานัตตาธรรมะทั้งหลายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเห็นได้ว่าหาความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนไม่ได้เพราะว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งถ้าหากเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมแล้วก็ไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมเนี่ยความไม่รู้คืออวิชชาเนี่ยก็มีมากนะฮะและเมื่อมีอวิชชาเกิดขึ้นเนี่ยนะแน่นอนย่อมเป็นปัจจัยให้ความเห็นผิดมีด้วยเพราะในพระสูตรนี้ท่านก็กล่าวถึงมิจฉาทิฏฐิย่อมเกิดมีแก่ผู้เข้าถึงคือประกอบด้วยอวิชชาเพราะอวิชชาเป็นโมหะเจตสิกเกิดกับอกุศลจิตทุกประเภทแต่อกุศลจิตประเภทใดล่ะที่จะมีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยนั่นก็คือโลภะมูลจิตที่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยนั่นเองเพราะถ้าเรามีความเห็นผิดนะจากสภาพธรรมะที่เป็นจริงก็ยากที่จะทำให้เราสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ก็ยังต้องเวียนว่ายในวัฏฏะนั่นเองเพราะว่าสภาพธรรมะที่ตรงข้ามกับอวิชชาคือปัญญาเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก็มีแต่ธรรมะเพราะว่าถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมแล้วก็ต้องมีความมั่นคงนะคะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ที่ไหนเพราะว่าต้องเห็นความต่างกันระหว่างสิ่งที่เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นปรมัตถธรรมซึ่งก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนนั่นเองเพราะฉะนั้นความเป็นตัวตนเนี่ยนะคะมีเพราะความยึดถือนั่นเองยึดถือในอะไรก็ยึดถือในปรมัตถธรรมที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ซึ่งทางตาก็มีการเห็นรูปที่ปรากฏทางตาซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไม่ต้องใส่ชื่อนะสิ่งนี้ก็มีจริงนั่นเองสีสันมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ภายนอกหรือภายในที่กายเราก็มีสีที่ภายนอกก็มีสีสีนี้ก็คือรูปนั่นเองแต่การที่จะรู้ลักษณะของรูปได้ต้องมีสภาพรู้แน่นอนเนื่องขณะนี้จึงมีทั้งสภาพที่รู้อารมณ์และสิ่งที่ถูกรู้ด้วยทางหูก็เช่นเดียวกันนะคะเสียงก็มีจริงเพราะเสียงก็เป็นธรรมะเหมือนกันแต่เราได้ยินอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวสัตว์บุคคลมากมายเลยก็เพราะว่าเรามีการนึกถึงเสียงนั้นนะคะคิดถึงเสียงนั้นแล้วมีการแปลความหมายด้วยมีการทรงจำเสียงนั้นไว้ด้วยขณะนี้ก็เลยลักษณะที่เป็นปรมัตถธรรมนั่นเอง พราะว่าถ้าเป็นปรมัตถธรรมแล้วนะคะต้องเป็นธรรมะแต่ละอย่างแล้วก็ต้องมีสภาพที่รู้เสียงด้วยทางกายก็ได้ระยะเดียวกันนะคะทางกายเนี่ยถ้าทางตามองเห็นก็แค่สีแต่ลองกระทบสัมผัสนะคะท่านแสดงว่าการที่จะรู้ลักษณะที่ปรากฏทางกายได้เนี่ยมีด้วยกัน3รูปคือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเนี่ยสิ่งนี้ก็ตรงตนต่อการพิสูจน์นะคะถ้าเรากระทบสัมผัสลักษณะอะไรปรากฏก็แล้วแต่สิ่งนั้นต้องมีจริงด้วยนะเนี่ยลักษณะที่เป็นธาตุดินคืออ่อนและแข็งธาตุไฟคือเย็นและร้อนธาตุลมคือตึงและไหวก็มีจริงไม่ว่าจะกระทบรูปที่กายเราหรือรูปภายนอกลักษณะ3อย่างนี้นะคะถ้ามีปรากฏแล้วไม่พ้นธาตุดินที่อ่อนหรือแข็งธาตุไฟที่เย็นหรือร้อนธาตุลมที่ตึงหรือไหวนั้นสิ่งเหล่านี้นะจึงเป็นธรรมะนั่นเองส่วนทางจมูกทางลิ้นนะคะก็มีรูปเหมือนกันแล้วก็รูปก็ไม่ใช่สภาพธรรมะที่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยเพราะว่าโดยธรรมะแล้วก็คือธรรมะแต่ละอย่างนั่นเองนี่เราค่อยๆศึกษาแล้วก็เทียบเคียงค้นหาว่าที่ว่ามีเราเนี่ยนะคะเพราะอะไรส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเราจําในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งก็ไม่พ้นรูปนะหรือนามธรรมนั่นเองเพราะนามธรรมเนี่ยนะคะก็กว้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกก็เป็นนามธรรมสัญญาความจำก็เป็นนามธรรมหรือแม้แต่เจตสิกอื่นๆนะคะ

0: ต่างๆนานาความขี้เกียจความขยันต่างๆอันนี้ก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเช่นกันเป็นสังขารธรรมเป็นสังขารขันธ์ด้วยส่วนจิตเนี่ยแน่นอนนะคะเรายึดถือจิตเป็นเราตลอดเลยไม่ว่าเห็นได้ยินก็เป็นเราเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างนั่นเองงั้นที่กายเราก็ตามนะคะที่กายภายนอกก็ตามถ้าเป็นธรรมะแล้วไม่ใช่เราก
1: ราบเรียนค่ะอยากทราบว่าคำว่าสังขารเนี่ยแปลได้กี่อย่างคะทีแรกเข้าใจว่าสังขารเนี่ยหมายถึงว่าอะไรเหมือนร่างกายที่เสื่อมโทรมไปนะคะทีนี้ไปเจอในหนังสือเขาอธิบายไปอีกอย่างนึงไม่เหมือนกันเลยว่าแปลได้กี่อย่างคะ
2: เชิญคุณธิดารัตน์ค่ะ
3: สังขารนะคะก็คือธรรมะนะคะธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกหรือว่ารูปแต่เราชอบคิดว่ารูปอย่างเดียวที่เป็นสังขารก็คือรูปที่ประชุมกันเป็นรูปร่างกายนี่นะคะแต่จริงๆแล้วสภาพธรรมะนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกนะคะหรือรูปก็คือสังขารธรรมก็คือธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งเพราะฉะนั้นคำว่าสังขารนะคะก็จะมีหลายความหมายก็เป็นสังขารธรรมนะคะถ้าโดยจำแนกโดยขันธ์ก็จะมีคำว่าสังขารขันธ์ถ้าเป็นสังขารขันธ์เนี่ยนะคะจะหมายถึงเจตสิกแค่เพียง50ดวงเว้นจากเวทนาและสัญญานะคะก็จะเป็นเจตสิกที่เหลือ50ก็จะคือจะเป็นสังขารขันธ์ก็จะมีความหมายเยอะนะคะก็คือคำว่าสังขารเนี่ยนะคะถ้าไปประกอบร่วมกับคำใดเนี่ยนะคะความหมายก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเช่นมาประกอบร่วมกับคำว่าขันธ์นะคะก็คือการจำแนกธรรมะโดยนัยยะของขันธ์5ก็จะมีสังขารขันธ์ก็จะได้แก่เจตนา50ดวงแต่ถ้าคำว่าสังขารนะคะต่อท้ายด้วยคำว่าธรรมะก็คือธรรมะทั้งหมดนะคะที่เกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่งก็คือได้แก่จิตเจตสิกรูปเป็นสังขารธรรมก็คือเป็นธรรมะก็จะกว้างขวางจะรวมทั้งหมดแล้วก็ยังมีอีกหลายความหมายนะคะอีกเยอะมากเลยคำว่าสังขาร
0: ข้าจะเรียนสนทนากับท่านอาจารย์ถึงเรื่องของมิจฉาสติอะค่ะเพราะว่าในพระสูตรนี้นะคะท่านกล่าวถึงองค์แห่งการเกิดขึ้นของอกุศลธรรมซึ่งก็มีสภาพธรรมะที่เป็นความเห็นที่ผิดนะคะก็คือมิจฉาทิฏฐิความดำริผิดก็คือมิจฉาสังกัปปะส่วนการงานผิดก็คือมิจฉากัมมันตะวาจาผิดก็คือมิจฉาวาจาแล้วก็การเลี้ยงชีพผิดก็คือมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะก็คือความพยายามผิดมิจฉาสติก็คือการระลึกผิดส่วนมิจฉาสมาธิก็คือความตั้งมั่นผิดนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมแล้วก็เป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายที่จะทำให้ไม่รู้ถึงความจริงนั่นเองแล้วก็ไม่สามารถจะนำสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้ซึ่งที่เราได้สนทนากันมาถึงสติเนี่ยท่านอาจารย์ก็มีข้อความอยู่ในสันเลขสูตรนะคะที่กล่าวถึงมิจฉาสติซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามิจฉาสติท่านกล่าวไว้ในนี้ว่าได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลทั้ง4ขันธ์เลยซึ่งจะเห็นได้ว่าท่านได้กล่าวถึงว่าธรรมดามิจฉาสตินะคะก็มีเหมือนกับมิจฉาสังกัปปะเป็นต้นนะคะก็คือมีการดำริผิดไม่ว่าจะเป็นไปในกามในความพยาบาทหรือว่าในความที่จะเบียดเบียนนะคะไม่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งโดยเฉพาะคือไม่มีธรรมะอะไรแต่คำว่ามิจฉาสตินี้เป็นชื่อของขันธ์ที่เป็นอกุศลทั้ง4ขันธ์ที่เป็นไปแล้วสำหรับผู้คิดถึงอดีตแม้นคำใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากถาคตกล่าวว่าอนุสตินั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีซึ่งได้แก่อนุสติของผู้ตามระลึกถึงการได้บุตรการระลึกถึงการได้ลาภหรือการระลึกถึงการได้ยศณภิกษุทั้งหลายแม้นคำนั้นจึงทราบว่าพระองค์ตรัสหมายเอาการเกิดขึ้นด้วยสติเทียมของผู้ระลึกถึงเรื่องนั้นๆนั้นจะเห็นถึงความต่างกันระหว่างสัมมาสติกับมิจฉาสติเพราะว่าบางทีเราก็นึกว่าสติเป็นโสภณเจตสิกแต่มิจฉาสติในที่นี้คืออกุศลขันธ์ทั้ง4นะฮะนามขันธ์4นั่นเองไม่ว่าจะเป็นจิตนะฮะที่เป็น วิญญาณขันธ์แล้วก็เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ที่เป็นฝ่ายอกุศลขันธ์ซึ่งก็เป็นความคิดที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงมิจฉาสติค่ะ
4: ค่ะไม่ว่าจะเป็นคนในกาลไหนนะคะสมัยโน้นใช้ภาษาบาลีสมัยนี้เราอยู่ที่นี่ใช้ภาษาไทยเคยได้ยินคนพูดบ่อยๆใช่ไหมคะเดินดีๆนะถ้าเดินไม่ดีไม่มีสติเดี๋ยวหกล้มค่ะก็คือใช้คำโดยที่ว่าไม่ใช่หมายความถึงสภาวธรรมที่มีจริงเพราะฉะนั้นถ้าโดยปรมัตถธรรมนะคะสติเป็นโสภณเจตสิกต้องเกิดกับโสภณจิตเท่านั้นแต่การไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะทำให้เข้าใจลักษณะของสติผิดแล้วก็ใช้คำสติในความหมายที่ว่าไม่ใช่สติเลยแต่ก็ใช้กันด้วยเหตุนี้จึงทรงแสดงว่าถ้าเป็นขณะอย่างนั้นอย่างนั้นที่เข้าใจว่าเป็นสติแต่ไม่ใช่สติเจตสิกแล้วเป็นมิจฉาสติเพราะฉะนั้นก็จะต้องเข้าใจด้วยนะคะแม้แต่มรรคมีองค์8เนี่ยทรงแสดงเทียบเคียงให้เห็นว่าฝ่ายกุศลต้องเป็นสัมมาทิฏฐิมรรคองค์อื่นจึงจะเป็นสัมมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วเกิดแล้วนะคะองค์อื่นๆที่จะไม่เป็นสัมมาไม่ได้เลยแต่ถ้าตรงกันข้ามมีความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐินะคะเข้าใจว่าเป็นสัมมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสังกัปปะก็เป็นมิจฉาสังกัปปะหรือว่าความเพียรก็เป็นมิจฉาวายามะหรือแม้แต่สมาธิซึ่งเข้าใจว่าเป็นกุศลเป็นโสภณะก็เป็นมิจฉาสมาธิตลอดไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงความต่างกันนะคะซึ่งจะต้องรู้ว่าถ้าขณะใดไม่ใช่โสภณะขณะนั้นจะเป็นสัมมาไม่ได้ก็เป็นอกุศลไปเพราะฉะนั้นเรื่องของความเห็นผิดก็ต้องเป็นอกุศลนะคะแล้วก็ใช้คำเทียบให้เห็นว่าเข้าใจผิดจึงคิดว่าเป็นสติเป็นความเห็นถูกเป็นอะไรก็แล้วแต่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะเพียรกันใหญ่เลยแต่ความจริงก็เป็นมิจฉาทั้งหมด
5: สำหรับการสนทนาเรื่องอวิชชาสูตรภาคเช้าก็หมดเวลา
6: คิดธรรมะด้วยอะไรฟังธรรมะแล้วคิดถึงธรรมะด้วยความอยากรู้หรือด้วยความสงสัยหรือด้วยความเข้าใจว่าเป็นขั้นการฟังขั้นไตร่ตรองและค่อยๆสะสมความเข้าใจให้มั่นคงเพิ่มขึ้นโดยความไม่ใช่เราจากการสนทนาธรรมที่บ้านหม่อมหลวงยาสินีจักรพันธ์จังหวัดเชียงใหม่12ธันวาคม2560
7: ความละเอียดยิ่งของธรรมะถ้าเราไม่พูดถึงเราไม่พบความละเอียดแน่นอนความละเอียดยิ่งก็คือว่าพอได้ฟังอย่างนี้ยังมีปัจจัยที่ทำให้คิดถึงคำนี้แต่คิดถึงด้วยอะไรนี่สำคัญกว่าอีกคิดถึงด้วยความอยากรู้คิดถึงด้วยความสงสัยหรือว่าคิดถึงเพราะว่าสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าสิ่งเนี้ยเพียงแค่จำไว้แต่ยังไม่รู้ลักษณะของแม้แต่สภาพธรรมะซึ่งเป็นประเภทใหญ่ๆคือนามธรรมหรือรูปธรรมได้ยินคำว่านามธรรมไม่ยากธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้กับรูปธรรมธรรมะซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทำไมเราถึงเน้นพูดเรื่องนามธรรมกับรูปธรรมเพื่อจะรู้ว่าไม่ใช่เราเมื่อเป็นธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้เมื่อเป็นธาตุไม่รู้ก็เป็นธาตุไม่รู้เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็คือว่าเข้าใจให้ถูกต้องนะคะในสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะได้ฟังธรรมะมากทำให้เราไม่ได้คิดเรื่องอื่นอย่างคนที่มีความพอใจที่จะได้ฟังเรื่องอธิปติปัจจัยเขาก็คิดถึงคำนี้มากกว่าคนอื่นอาจจะคิดเป็นข้อข้ออาจจะคิดความต่างกันของสหชาตาธิปติปัจจัยอารมณาธิปติปัจจัยเพราะว่าได้ยินแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยจะคิดถึงสองคำนี้ไหมไม่คิดแต่ได้ยินแล้วนะคะคิดแล้วยังคิดด้วยอะไรนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งกว่าที่โลภะจะไม่นำออกไปในทางของโลภะเพราะว่าโลภะมากเหลือเกินนะคะความติดข้องความต้องการเพราะฉะนั้นฟังธรรมะแล้วตามไปตลอดเพราะฉะนั้นดับโลภะที่เกิดร่วมกับความเห็นผิดว่าเป็นเราอันดับแรกก็คือว่ามีความเห็นผิดเพราะติดข้องในความเห็นผิดนั้น ส่วนโลภะอื่นที่จะพอใจฉันทะอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะเพราะว่าเพียงแต่ไม่ใช่เราก่อนที่จะรู้ตามความเป็นจริงนะคะและสภาพธรรมะทั้งหลายจึงจะปรากฏให้รู้ว่าไม่ใช่เรามั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะว่าไม่ใช่เราเนี่ยจะมั่นคงด้วยการที่แม้ว่าจะฟังเรื่องอภิธรรมโดยละเอียดก็ตามแต่ในขณะที่ฟังเนี่ยเข้าใจก็ไม่ใช่เราถ้ามีกำลังมากพอรู้จริงๆนะคะจะเข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายก็คือว่ากำลังฟังเนี่ยได้ยินเป็นธรรมะไม่เกิดเพราะยังไม่มีกำลังพอที่ว่าในขณะที่กำลังฟังเนี่ยเราบอกแล้วว่าได้ยินเป็นธรรมะเมื่อกี้ได้พูดแล้วเอาเห็นเป็นธรรมะแต่กำลังที่ฟังอย่างเนี่ยยังไม่มีได้ยินเป็นธรรมะยังไม่มีเห็นเป็นธรรมะแต่ว่าอาศัยการฟังเรื่องราวและค่อยๆเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยจริงๆโดยความเป็นอนัตตาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นอัตตามานานมากเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงอนัตตาได้จริงๆที่มั่นคงเนี่ยจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังและเริ่มเข้าใจในความเป็นอนัตตาเหมือนกับตอนเริ่มที่ยึดถือสภาพธรรมะมาเป็นอัตตาจึงจะค่อยๆเอาการสะสมของความเป็นอัตตาที่นานแสนนานค่อยๆลดน้อยลงไปได้ไม่หมดแน่ถ้ายังไม่ได้ประจักษ์คำที่เราได้ฟังตรงสภาพธรรมะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งต้องเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งซึ่งเพราะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราต่างหากจึงสามารถที่จะสิ่งที่ได้ฟังแล้วทั้งหมดความเข้าใจทั้งหมดเป็นอนัตตาจริงๆคือนำมาสู่การถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งในขณะนั้นจึงสามารถที่จะรู้ความต่างของปัญญาเนี่ยนะคะกว่าจะอบรมขั้นฟังจนกระทั่งถึงสามารถที่จะไม่ใช่แค่ฟังว่าขณะนี้ชวนะจิตเป็นอะไรหรือว่าภวังคจิตเป็นอะไรเป็นอธิปติขนาดไหนหรืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ต้องในขณะที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้สามารถที่จะถึงเฉพาะแต่ละหนึ่งด้วยความเข้าใจในความเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเห็นไหมคะทางไกลแล้วก็ทางละเอียดมากและถูกปิดไว้ได้ความไม่รู้กับความต้องการมาเสมอเลยค่ะชักชวนไปในแต่ละทางพาไปในแต่ละทางเพราะฉันต้องปัญญาจริงๆเท่านั้นที่รู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจจบเพราะเข้าใจคือปัญญาปัญญาก็จะทำหน้าที่ของปัญญาไม่ต้องห่วงกังวลว่าเรารู้น้อยหรือว่าเรายังไม่ได้เข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแต่ให้รู้ว่าความเข้าใจจริงๆคือเข้าใจในความเป็นธรรมะที่กำลังปรากฏก็ไม่รู้เพราะอวิชชาปิดกั้นเหนียวแน่นหนาแน่นมาก
8: อย่างเงี้ยจะเป็นประโยชน์คือคุณให้การศึกษาปริยัติของพวกเราเนี่ยเป็นประโยชน์แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ไปคิดเตลิดเปิดเปิงแล้วก็อย่าให้โล่งไปเป็นเรื่อง
7: ๆด้วยความเป็นเราด้วยความอยากแต่ถ้าฟังเพราะรู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจนะคะแต่ละคำเนี่ยเราเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแม้จะน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ความเข้าใจนั้นเองต่างหากที่จะทำหน้าที่ละคลายความเป็นตัวตนเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจจุดนี้นะคะศึกษาเท่าไหร่ก็เป็นตัวตนเพื่อความเป็นเราที่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจเรื่องนั้นแล้วก็ยังคงเป็นเราแต่ขณะที่ฟังเนี่ยฟังเข้าใจธรรมะความเข้าใจธรรมะก็จะนำไปสู่ความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่กำลังเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้โดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาความเข้าใจขณะนี้ก็เป็นอนัตตาจบแล้วก็คือว่าไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเสียดายเพราะว่าธรรมะอื่นก็เป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะ

0: ไม่ลบหลู่แต่รู้ความจริงลบหลู่คือไม่เคารพในคุณความดีที่มีจริงๆแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่จริงไม่มีเหตุไม่มีผลก็ควรจะแสดงให้เข้าใจตามความจริงซึ่งไม่ใช่การลบหลู่เลยจากการสนทนาธรรมที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่13ธันวาคม2560
1: คนโง่เหาะได้ไหมใครจะตอบคะต้องตั้งต้นถูกทุกคำจากความเข้าใจของเรามั่นคงจริงๆและเป็นคนตรงเหาะได้ไหมคะคุณคำปัน
2: ผู้ที่จะเหาะได้ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาอบรมเจริญความสงบของจิตจนกระทั่งคล่องแคล่วแล้วก็สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได
1: ้ยังไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นคนโง่เหาะได้ไหมต้องตรงตามคำตอบตามลำดับขั้นเพราะว่าแต่ละคำได้มีเยอะมากถ้าเราไม่เข้าใจทีละคำจริงๆนะคะทางผิดมีมากเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่มั่นคงนะคะทุกคนยอมรับว่าคนโง่เหาะไม่ได้คนมีปัญญาเหาะได้ไหม
3: ได้ครับเช่นพระพุทธเจ้า
1: ปัญญาระดับไหนไม่ใช่ว่าแค่ใช้คำว่าปัญญาก็เหาะกันหมดละใช่ไหมคะแต่ปัญญาจริงๆเนี่ยระดับไหนปัญญาคนที่สามารถที่จะระงับอกุศลได้ชั่วคราวจนกระทั่งจิตสงบมั่นคงถึงขั้นฌานตามลำดับขั้นยังเหาะไม่ได้เลยคิดดูกว่าจะถึงการเหาะได้จริงๆเนี่ยต้องมีความรู้มากกว่านั้นมีความสงบมากกว่านั้นมีความสามารถมากกว่านั้นไม่ใช่ว่าคนที่ได้ฌานละเหาะได้ทุกคนเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้ได้ยินอีกคำหนึ่งคือคำว่าลบหลู่กลัวกันละเกินไหนลองพูดสิ
0: ไม่เชื่ออย่าลบหลู
1: ่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่หมายความว่าให้เชื่อทุกอย่างเหรอผิดก็เชื่ออย่างนั้นเหรอเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องควรเปิดเผยให้เข้าใจถูกไหมแต่ถ้าสิ่งที่ผิดไม่เชื่อนั่นถูกไปเชื่อสิ่งที่ผิดได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยกลัวกันเสียจริงนะคะไม่ตรงเพราะเหตุว่าไม่เชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่การลบหลู่เพราะเหตุว่าสามารถจะรู้ว่าอะไรถูกและอะไรผิดและกล่าวคำที่ถูกให้คนอื่นรู้ด้วยว่าที่เชื่อนั้นน่ะผิดมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการช่วยเหลืออนุเคราะห์ให้มีความเข้าใจว่าไม่ใช่ว่ากลัวและก็บอกว่าที่พูดคำจริงเนี่ยเป็นคำลบหลู่ไม่ใช่ค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่หมายความว่าคนนั้นไม่รู้หรือว่ารู้ว่าผิดจึงไม่เชื่อเห็นไหมคะต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดและเป็นเรื่องที่ตรงถ้าไม่เข้าใจธรรมะจริงๆนะคะจะไม่เป็นคนตรงแต่ถ้าเข้าใจธรรมะจะรู้ว่าธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ผิดไม่ได้เฉยๆไม่ได้และคำว่าลบหลู่หมายความว่าอะไรสิ่งนั้นต้องมีคุณแล้วไม่เห็นคุณจึงลบหลู่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่มีคุณแล้วเราพูดถึงความที่ไม่มีคุณจะเป็นการลบหลู่ก็ไม่มีคุณและจะให้ไปบอกว่ามีคุณได้ยังไงไม่มีคุณก็ต้องไม่มีคุณไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีจะไปบอกว่าสิ่งที่ไม่ดีนั้นดีได้ยังไงเพราะฉะนั้นนะคะที่จะกล่าวว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าไม่เชื่ออะไรถ้าสิ่งนั้นไม่ดีการกล่าวถึงโทษและความไม่ดีของสิ่งนั้นเป็นการลบหลู่สิ่งนั้นหรือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโทษของอกุศลทั้งหลายมากมายลบหลู่เหรอคะสิ่งที่ไม่ดีและเป็นโทษและกล่าวโทษชี้แจงโทษให้คนอื่นเห็นโทษไม่ใช่การลบหลู่เพราะฉะนั้นอย่าใช้คำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะเหตุว่าต้องพิจารณาไตร่ตรองแล้วนะคะถ้าสิ่งที่ผิดก็ไม่เชื่อการที่ไม่เชื่อสิ่งที่ผิดไม่ใช่ลบหลู่

0: จะพูดสิ่งที่ถูกเพราะอะไรเพราะไม่ได้เข้าใจจริงๆถ้าเข้าใจจริงนะคะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่าความจริงซึ่งเป็นประโยชน์ควรพูด
1: สนทนาธรรมที่ห้องประชุมสุธรรมอารีกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่3มกราคมพุทธศักราช2562
2: กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตนะครับคำว่ารูปธรรมนามธรรมคำว่าธรรมะคำว่าอนัตตาทั้งหลายถ้าชาวพุทธเราไม่รู้ความหมายไม่เข้าใจในคำต่างๆเหล่านี้เนี่ยยากนะครับที่เราจะเข้าถึงพระพุทธศาสนากราบเรียนเชิญครับ
0: ค่ะปีใหม่ผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นปีเก่าแล้วเหมือนทุกปีค่ะเดี๋ยวก็ใหม่เดี๋ยวก็เก่าแต่ปีใหม่ปีนี้นะคะใหม่ในการที่ได้ฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเมื่อ 2,500 กว่าปีเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงนะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีแล้วก็ได้ตรัสรู้สิ่งที่มีจริงๆทุกขณะแม้เดี๋ยวนี้ก็มีแต่ชาวโลกไม่ได้สามารถเข้าถึงความจริงของสิ่งที่กำลังมีเพราะว่าสิ่งที่กำลังมีเนี่ยค่ะผ่านไปอย่างรวดเร็วใครรู้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าเดี๋ยวนี้ความจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่จะเริ่มเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเริ่มเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยในสังสารวัฏพระฉะนั้นต้องฟังธรรมะนะคะด้วยความเคารพอย่างยิ่งในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าคำที่พระองค์ตรัสแต่ละคำเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเข้าใจทั้งหมดรวดเร็วอย่างที่พระองค์ได้ตรัสรู้ได้ไหมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำบางคำก็ได้ฟังแล้วก็ผ่านหูไปโดยที่ไม่รู้ว่าคำเหล่านั้นนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดของแต่ละหนึ่งซึ่งพระองค์ตรัสเป็นแต่ละคำแต่ละคำเช่นคำว่าธรรมะได้ยินคำนี้นะคะมีใครบ้างในประเทศไทยที่ไม่ได้ยินคำว่าธรรมะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยินแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะเราก็ได้ฟังและเราก็พูดแต่เวลาที่เราพูดกับเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสปัญญาต่างกันระดับไหนประมาณไม่ได้เลยนะคะจนกว่าจะได้มีความเข้าใจแต่ละคำจริงจริงจึงจะเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะทรงประกอบด้วยปัญญาซึ่งไม่มีใครเปรียบได้เลยในสากลจักรวาลไม่ใช่แต่เฉพาะในโลกมนุษย์แม้เทวดาและพรหมคิดดูนะคะคนที่ไหว้เทวดาคนที่ไหว้พระพรหมแต่ลืมผู้ที่ทรงตรัสรู้ธรรมะเทวดาและพรหมก็ยังมาเฝ้าทูลถามสิ่งที่เขาเหล่านั้นไม่รู้ได้เลยถ้าฟังและเริ่มเข้าใจจริงๆนะคะก็จะรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่นะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นวันใหม่ขณะใหม่ปีใหม่ก็ต่อเมื่อได้เปลี่ยนจากการที่เป็นคนที่ไม่รู้ความจริงแม้ว่าชินกับคำแต่ก็ไม่ได้เข้าถึงความจริงของสิ่งนั้นเลยเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเห็นคุณค่าของพระธรรมคือคำที่พระองค์ตรัสแต่ละคำนะคะเพราะเหตุว่าก่อนนั้นชินหูแต่เมื่อไม่เข้าใจจะเห็นคุณค่าได้อย่างไรแต่ว่าถ้าเริ่มฟังด้วยความเห็นว่านะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่ต้องยากต้องละเอียดต้องถึงที่สุดของความจริงซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้ก็จะเริ่มมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังนะคะใหม่จากการที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะคือฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพไม่ประมาทที่จะศึกษาที่จะไตรตรองที่จะเป็นปัญญาของตนเองเพราะสิ่งที่ชาวพุทธได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดคือสามารถเข้าใจความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้น

0: ให้ผู้อื่นได้มีโอกาสได้เข้าใจด้วย 2,500 กว่าปีหรือ 2,600 กว่าปีนี่นะคะก็ผ่านไปก็มีผู้ที่ได้ฟังและก็ได้เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามลำดับสืบมาจนถึงขณะนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก็มีผู้ที่เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจพระธรรมแต่ก็ส่วนน้อยมากแต่ใครก็ตามนะคะที่มีโอกาสที่จะได้ฟังก็จะเห็นคุณของผู้ที่กราบไหว้ตั้งแต่เด็กปลูกสอนนะคะให้กราบไหว้พระรัตนตรัยแต่เพิ่งเริ่มจะเข้าใจคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะไม่ใช่ว่าฟังแล้วเชื่อแต่ฟังและไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาของบุคคลนั่นเองสิ่งที่ประเสริฐเหนือสิ่งใดทั้งหมดคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะให้ได้เลยนะคะนอกจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นก็เริ่มด้วยการที่ศึกษาธรรมะทีละคำทีละคำจริงๆค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนไปมากๆนะคะเพราะว่าต้องเข้าใจแต่ละคำให้ถูกต้องไม่ทราบมีคำไหนบ้างไหมคะที่สนใจ
1: กราบท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังบทเพลงอนัตตาครับคำนี้ก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่ว่าอะไรที่เป็นอนัตตาครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะบอกเปล่าๆก็คงจะแปลเท่านั้นเองใช่ไหมคะอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาณแปลว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นณรวมกับคำว่าอัตตาก็เป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะนี่เริ่มเห็นความต่างชาวโลกเต็มไปด้วยความจำนะคะเห็นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะที่กล่าวว่าหนึ่งหนึ่งแสดงว่าไม่เหมือนกันหนึ่งนี้กับหนึ่งนั้นต้องไม่เหมือนกันเช่นเห็นนะคะหนึ่งได้ยินหนึ่งจำหนึ่งไม่เหมือนกันเลยแต่เราไม่เคยสนใจเลยนะคะว่าตลอดชีวิตที่เกิดมาเนี่ยก็ต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วอะไรแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแล้วก็คิดเรื่องของสิ่งที่เห็นนะคะแม้ว่าไม่เห็นยังคิดเพราะฉะนั้นความคิดก็มีสองอย่างนะคะคิดในสิ่งที่กำลังปรากฏและแม้สิ่งนั้นไม่ปรากฏก็คิดยังจำได้ยังคิดเพราะฉะนั้นจึงมีความยึดถือว่าเป็นเราทั้งหมดหารู้ไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาขณะนี้เห็นมีถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นมีเมื่อเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาใครยับยั้งได้ใครเปลี่ยนแปลงได้นี่คือความหมายของอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่เหลือเลยสักอย่างค่ะคือเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะเมื่อรวมกันแล้วก็เป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ้างแต่ถ้าแยกออกอย่างละเอียดแล้วเป็นแต่ละหนึ่งจะไม่มีใครนะคะเพราะหนึ่งเป็นหนึ่งเห็นเกิดแล้วดับแล้วเห็นนั้นเป็นใครดับแล้วไม่เหลือเลยด้วยค่ะแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะชาวโลกคิดว่ายั่งยืนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความละเอียดยิ่งว่าสิ่งนั้นดับแล้วแต่มีการเกิดอีกสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงไม่ปรากฏการดับไปของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยแต่เมื่อวานนี้ไม่ใช่วันนี้เห็นเมื่อวานนี้ไม่ใช่เห็นวันนี้เห็นเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเมื่อวานนี้ไม่ใช่ได้ยินเดี๋ยวนี้ได้ยินเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ได้ยินที่กำลังได้ยินนี่แสดงว่าแต่ละหนึ่งนะคะต้องไม่มีแล้วสิ่งอื่นจริงมีได้ก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแล้วก็เกิดได้ยินแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดได้ยินอีกเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะเกิดดับไม่กลับมาอีกเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเลยนะคะและพระองค์ทรงแสดงหนทางที่จะทำให้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นมิฉะนั้นก็จมอยู่ในความไม่รู้ ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายพระฉันเกิดมาด้วยความไม่รู้นะคะจากโลกนี้ไปด้วยความไม่รู้เหมือนเดิมแต่ปีใหม่วันใหม่คือขณะไหนขณะที่ได้มีชีวิตที่ได้เริ่มเข้าใจธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วแต่ต้องเคารพในการที่ธรรมะเป็นสิ่งที่ยากลึกซึ้งนะคะคำใดที่ได้ตรัสแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเห็นขณะนี้เกิดและดับไม่ใช่ให้เชื่อแต่พิจารณาไตรตรองคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วว่าจริงไหมเห็นต้องเกิดและขณะได้ยินไม่ใช่เห็นจะให้เห็นไปได้ยินไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นเป็นเห็นแล้วดับได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วดับแล้วก็เห็นอีกเพราะเดี๋ยวนี้นะคะมีทั้งเห็นด้วยได้ยินด้วยหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีเราและสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดและทั้งวันเนี่ยมีแต่สิ่งที่ปรากฏทั้งนั้นเลยห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้มีความเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นนะคะเพราะปัจจัยเป็นสิ่งที่มีอำนาจที่สามารถที่จะปรุงแต่งให้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นได้ซึ่งใครก็ทำไม่ได้เลยค่ะจะปรุงแต่งให้ตาเกิดขึ้นได้ไหมคะจะปรุงแต่งให้สิ่งนั้นมากระทบตาไม่ใช่สิ่งนี้เลือกได้ไหมจะไม่ให้เห็นเกิดขึ้นได้ไหมเห็นแล้วเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะดลบันดาลได้แต่มีทั้งวันเพราะการเกิดขึ้นและกระดับไปสืบต่อเพราะฉะนั้นกว่าจะได้เข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเข้าใจว่าโลกที่มีปัญหานะคะแล้วก็เป็นทุกข์ไม่รู้จบก็มาจากความไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความจริงนะคะไม่มีเราแต่มีธรรมะทั้งดีและชั่วเป็นธรรมะหมดไม่ว่าจะเป็นความโลภ ก็เป็นธรรมะความริษยาก็เป็นธรรมะมีจริงๆเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ว่าอะไรทั้งหมดนะคะที่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะของสิ่งนั้นและถ้าเป็นสภาพรู้นะคะก็มีกิจของสภาพรู้ซึ่งคนไทยคุ้นกับคำว่าจิตแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยเป็นจิตต่างชนิดที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยปรุงแต่งนะคะเกิดขึ้นแล้วต้องทำกิจแต่ละกิจซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่าขณะเนี้ยเป็นเราโดยที่ว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าสภาพธรรมะไม่มีไม่เกิดขึ้นจะมีเราหรือถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีตาไม่มีหูไม่มีการเกิดไม่มีการที่จะต้องรู้สิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมีเราหรือแต่ก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยค่ะที่หลากหลายมากที่สำคัญที่สุดนะคะที่ยากที่จะรู้ได้คือสิ่งใดที่เกิดระดับสิ่งนั้นไม่ได้กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏมีสิ่งใหม่เกิดแล้วก็ดับแต่ว่าดับแล้วไม่กลับมาอีกแต่สืบต่อจนเหมือนยังอยู่เหมือนไม่ได้ดับไปเลยเพราะฉะนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งชาวโลกเริ่มจะรู้จักพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำของพระองค์กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆทุกกาลและสมัยใครว่าใครทันสมัยแต่ไม่รู้ว่าสมัยคืออะไรสมัยคือหนึ่งขณะที่มีสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใครทันขณะนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละสมัยนะคะก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในแต่ละเวลาแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือสมัยหนึ่งคือขณะหนึ่งซึ่งมีจริงๆขณะนี้ที่กำลังปรากฏแล้วใครรู้ผ่านไปเลยนะคะยึดถือว่าเป็นเรามีความเป็นเราแต่ความจริงก็คือว่าถ้าไม่มีธรรมะไม่มีสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นเราแต่เมื่อมีแล้วนะคะจึงยึดถือธรรมะว่าเป็นเราซึ่งเป็นความเห็นที่ผิดไม่ตรงตามความเป็นจริงจึงกล่าวว่าผิดเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่านี่เป็นความเห็นผิดและคนอื่นบอกเขาไม่ได้เห็นผิดเลยใช่ไหมคะถ้าเห็นถูกก็ต้องรู้สิว่าเห็นนี่กำลังเกิดระดับได้ยินก็เกิดระดับทุกอย่างที่มีต้องเกิดไม่เกิดไม่มีแต่การดับไปรวดเร็วแล้วก็มีสิ่งอื่นสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะต่อกันสนิทไม่เห็นรอยต่อ คือขณะที่แต่ละหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปนี่คือธรรมะค่อยๆสนทนากันนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเข้าใจจริงๆแค่ไหนนะคะขอถามสั้นๆธรรมะอยู่ไหนคำถามเนี่ยถามได้หลายแบบถ้าถามอยากจะให้ตอบได้เนี่ยจะถามอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าถามเพื่อที่จะดูว่าจะตอบยังไงเพื่อที่จะได้รู้ว่าที่ฟังมาเนี่ยมีความเข้าใจที่มั่นคงเพราะว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนคำที่พระองค์ตรัสเพราะได้ตรัสรู้แล้วพระฉันขอถามว่าธรรมะอยู่ไหน
2: กราบสวัสดีท่านอาจารย์สุจินแล้วก็คณะวิทยากรทุกท่านครับผมพานุลักษณะพิเศษนะครับวันนี้มากับคุณแม่ครับที่อาจารย์ถามว่าธรรมะอยู่ไหนในเมื่อสิ่งนั้นแต่ละสิ่งนะครับเกิดขึ้นมาแล้วดับไปแล้วไม่มีอีกแล้วครับ
0: เดี๋ยวนี้มีธรรมะไหม
2: มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีธรรมะไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเพื่อเตือนใจทุกคนนะคะที่ได้ฟังธรรมะว่าไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนตรงนี้เองมีธรรมะและจะเข้าใจธรรมะต่อเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงของธรรมะให้เข้าใจเดี๋ยวนี้เองไม่ต้องเดินทางไปไหนไม่ต้องไปสำนักหนึ่งสำนักใดไม่ต้องไปสำนักปฏิบัติเพราะเหตุว่าธรรมะอยู่ทุกขณะทุกคนทุกแห่งแม้เดี๋ยวนี้เองก็มีธรรมะไม่ต้องไปหาธรรมะเลยนี่เป็นประการแรกที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องมั่นคงนะคะไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะที่ไหนเพราะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะเป็นธรรมะทั้งหมดเห็นเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะไม่มีใครไปทำเห็นแต่ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเห็นก็เกิดไม่ได้ถ้าตาบอดใครเห็นได้เห็นเกิดไม่ได้เลยถึงมีตาไม่มีสิ่งที่มากระทบตากำลังหลับสนิทนะคะก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่เข้าใจผิดว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นเป็นความเห็นผิดนะคะความเห็นผิดมีหลายอย่างมากแต่ความเห็นผิดที่ยึดถือธรรมะว่าเป็นเราคือสักกายทิฏฐิเป็นเราแต่ความจริงเห็นเกิดระดับไปเมื่อวานนี้หมดแล้วไม่มีเราเลยหาเราเมื่อวานนี้ไม่ได้และพรุ่งนี้ก็ไม่มีเราวันนี้แน่นอนนะคะก็มีเราพรุ่งนี้ใช่ไหมคะจะอยู่ที่ไหนจะเห็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดก็คือเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะเลยที่จะต้องเข้าใจก็คือว่าเดี๋ยวนี้เองเป็นธรรมะถ้าจะเข้าใจธรรมะก็เข้าใจธรรมะที่มีเดี๋ยวนี้เพราะเดี๋ยวนี้กำลังเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นนะคะทุกอย่างเป็นธรรมะหมดสวรรค์มีธรรมะไหมคะ
2: มีครับ
0: พรหมโลก
2: เป็นครับ
0: ค่ะในป่า
2: ก็เป็นครับ
0: ทุกอย่างที่มีไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะนี่คือสิ่งประการแรกที่ทุกคนต้องเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าคำว่าธรรมะในภาษาบาลีหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ว่าพอมาถึงคนไทยนะคะพอพูดถึงธรรมะเราไม่รู้จักธรรมะอยู่ไหนแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะตอนนี้ไม่ยากแล้วใช่ไหมคะทั้งวันมีแต่ธรรมะเดี๋ยวนี้ก็มีธรรมะหลากหลายมากแต่ว่าธรรมะที่มีมากเกิดดับและไม่กลับมาอีกเลยนะคะก็สามารถที่จะจำแนกความจริงนะคะตามความเป็นจริงได้สองอย่างคือธรรมะอย่างหนึ่งเกิดมีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แข็งมีไหมคะ
2: มีครับ
0: กลิ่นมีไหม
2: มีครับ
0: รสมีไหม
2: มีครับ
0: เสียงมีไหม
2: มีครับ
0: เสียงรู้อะไรได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: แข็งรู้อะไรได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติว่าเป็นรูปธรรมรูปธรรมะคนไทยก็เรียกว่ารูปธรรมแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าภาษาไทยเนี่ยเอาภาษาบาลีมาใช้แต่ไม่ได้เข้าใจความหมายตรงเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนหมดเลยค่ะด้วยเหตุนี้ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมจึงเข้าใจผิดใช้คำว่ารูปธรรมในความหมายอื่นนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไม่มีแต่สิ่งนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นรูปธรรม ภูเขานะคะแข็งรู้อะไรไหมคะ
2: ไม่รู้ครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นครับ
0: เป็นธรรมะประเภทไหน
2: รูปธรรมครับ
0: รูปธรรมพระฉันที่ตัวมีรูปธรรมไหมคะ
2: มีครับ
0: พระฉันถ้ากล่าวว่ารูปธรรมก็คือไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรผมแข็งหน้าผากแข็งทุกอย่างนะคะที่แข็งเปลี่ยนไม่ได้เป็นรูปธรรมไม่ใช่เรานะคะแต่ว่าเป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นโลกไม่ปรากฏเพราะแข็งไม่รู้อะไรร้อนไม่รู้อะไรเสียงไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นธาตุรู้นะคะสภาพรู้เป็นธรรมะที่มีจริงซึ่งเมื่อเกิดขึ้นต้องรู้เพราะฉะนั้นรู้อะไรถ้าเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกสิ่งนั้นรู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ได้ยินเสียงใช่ไหมคะเสียงไม่รู้อะไรแต่ได้ยินนะคะกำลังได้ยินเสียงพระเชนสภาพรู้มีจริงๆนะคะและคนไทยก็บอกว่าได้ยินแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นเราได้ยินแต่ถ้าไม่มีปัจจัยให้ได้ยินเกิดไหนลองทำสิทำให้ได้ยินเกิดสิทำไม่ได้เลยนะคะแต่พอเกิดได้ยินมีปัจจัยที่จะให้ได้ยินเกิดก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะคือธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงก็เข้าใจว่าเป็นเราได้ยินเพราะฉะนั้นเกิดมาด้วยการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราด้วยความไม่รู้ว่าแท้ที่จริงนะคะไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้เลยไม่มีใครสักคนที่จะทำให้ธรรมะใดเกิดขึ้นเป็นไปได้แต่ว่าสภาพธรรมะต้องมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นนะคะต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมแต่ธาตุรู้นะคะเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นเราได้ยินคำว่านามะเป็นชื่อก็มีความหมายหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นนามธรรมหมายความเป็นสภาพรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นตาไม่เห็นแน่นอนนะคะแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบตากรรมหนึ่งที่ได้ทำแล้วในสังสารวัฏถ้าสิ่งที่กระทบตาเป็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งผลที่ดีเพราะเกิดจากเหตุที่ดีทำให้เห็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นผลของกุศลกรรมเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยเราไม่รู้เลยนะคะว่าเราเกิดมาเนี่ยต่างกันหลากหลายเนี่ยเพราะอะไรแต่ต้องมีเหตุที่จะทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะแต่เริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าทั้งโลกกี่โลกก็ตามสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งก็คือธรรมะที่มีแต่ละหนึ่งมีลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นแต่สั้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปด้วยเหตุนี้นะคะโลกจึงเปลี่ยนไปทุกนาทีทุกวินาทีทุกขณะจนกระทั่งปรากฏเป็นวันเดือนปีจนกระทั่งเป็น10ปีจนกระทั่งเป็น100ปีสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปหมดไม่มีสิ่งใดที่เหมือนเดิมเลยเพราะเหตุว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นระดับสืบต่อไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยค่ะมีแล้วอยู่ที่ตัวนี่แหละแต่ไม่รู้จะมีอะไรก็คืออยู่ที่นี่ทั้งหมดมีเห็นมีได้ยินมีคิดมีจำมีชอบมีไม่ชอบทั้งหมดอยู่ที่ตัวเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะที่ไหนเลย
2: ท่านอาจารย์ครับการสวดมนต์เข้าใจความหมายเป็นภาษาไทยนี้ยังไม่ใช่บุญแต่เหตุอะไรการสวดมนต์เป็นภาษาไทยของบางคนจึงได้บุญครับขอบคุณ
0: ค่ะธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็ต้องอย่างที่เราได้กล่าวแล้วว่าต้องเข้าใจแต่ละคำจริงๆก่อนที่เราจะพูดยาวนะคะเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะทีละคำขอเชิญคุณวิชัยนะคะสวดมนต์สองคำ
1: ครับดังสวดก็เป็นภาษาไทยนะครับซึ่งก็จะมีคำว่าสาธยายหมายถึงการกล่าวทบทวนตามลำดับส่วนมนมาจากมันตะก็คือปัญญาดังนั้นที่เรากล่าวมนนะครับก็คือกล่าวตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงซึ่งพระองค์แสดงจากพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประกาศแล้วก็แสดงธรรมดังนั้นบุคคลที่ฟังธรรมะในครั้งนู้นนะครับท่านได้ฟังพระธรรมไม่ว่าจาก พระโอษฐ์โดยตรงที่พงตรัสหรือว่าจากสาวกที่ได้มีความรู้แล้วก็กล่าวตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วมีความรู้ความเข้าใจการที่จะมีการทบทวนพิจารณาในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังด้วยความเข้าใจนั่นก็คือเป็นการสาธยายมนต์ไม่ต้องมากล่าวเป็นคำๆก็ได้นะครับแต่มีการคิดพิจารณาไตร่ตรองด้วยความเข้าใจดังนั้นบุญนะครับไม่ได้อยู่ที่คำที่กล่าวแต่ว่าอยู่ที่จิตขณะนั้นว่าประกอบด้วยธรรมะที่ดีงามในขณะนั้นหรือเปล่าและประกอบด้วยปัญญาหรือเปล่าเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแสดงธรรมเพื่อให้สาวกได้รู้ตามพระองค์ไม่ใช่กล่าวตามพระองค์โดยที่ไม่ได้เข้าใจในอรรถะในเนื้อความที่พระองค์ตรัสเลยดังนั้นบุคคลนะครับแม้จะกล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากมายแต่ถ้าไม่ได้เข้าใจในเนื้อความในอรรถะในความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่มีในขณะนี้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงก็กล่าวในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ใช่ไหมครับก็กล่าวตามๆกันดังนั้นเนี่ยครับการที่จะฟังพระธรรมพิจารณาไตร่ตรองหรือการคิดทบทวนในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาด้วยความเข้าใจนั่นคือพุทธประสงค์นะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรมครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะลองคิดถึงสักบทหนึ่งนะคะไม่ทราบเคยสวดหรือเปล่านะคะสัพเพสังขาราอนิจจาเคยสวดไหมคะเป็นสวดมนต์หรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
0: เป็นนะคะแปลว่าอะไรนะคะบางคนสวดแล้วก็ไม่รู้คำแปลเลยแต่คนที่รู้คำแปลในภาษาบาลีนะคะสัพเพแปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหลายไม่เว้นเลยสัพเพสังขาราสภาพธรรมะที่เกิดเองตามลำพังไม่ได้แต่ต้องมีปัจจัยที่ทำให้สภาพนั้นๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายเนี่ยก็เกิดแต่เราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นปัจจัยที่เราเกิดมานะคะตั้งแต่เกิดทุกวันต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่มีขณะนี้มีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นนะคะมากกว่าหนึ่งปัจจัยอย่างตาเกิดจากอะไรใครจะทำให้ตาเกิดได้ไหมแต่ตาเนี่ยต้องเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นบางคนนะคะไม่มีตาตั้งแต่เกิดตาบอดหรือว่าเกิดมาแล้วตาก็บอดได้ธรรมดาตาก็เกิดอยู่แต่ก็เกิดวันหนึ่งตาบอดเพราะฉะนั้นชีวิตทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรแต่ได้ยินคำว่าสัพเพสังขาราอนิจจาเหมือนรู้ใช่ไหมคะแต่พอแปลเป็นภาษาไทยว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอนิจจาได้ยินบ่อยๆอนิจจังก็ได้ยินไม่เที่ยงใช่ไหมคะแต่ว่าพูดแล้วท่องแล้วถามว่าสัพเพสังขาราอนิจจาคืออะไรใช่ไหมคะแม้แต่สังขารก็ไม่รู้และอนิจจาและยังสัพเพและยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นสังขารสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นแหละเป็นสังขารธรรมธรรมะที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นทั้งหมดเลยค่ะทุกวันทุกอย่างทุกขณะไม่เว้นเลยสัพเพสังขาราอนิจจาเพราะฉะนั้นถ้าแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยเหมือนชาวมคธนะคะเขาพูดภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาที่พระผู้มีพระภาคตรัสแสดงธรรมะเราใช้คำว่าปาละหรือบาลีคือดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็คือภาษามัคคีพระชนชาวมคธแคว้นมคธเนี่ยค่ะได้ฟังธรรมะสัพเพสังขาราเขาพูดกันแล้วใช่ไหมคะเหมือนเราบอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแต่เราก็ไม่รู้ว่าสังขารคืออะไรและไม่เที่ยงคืออะไรเราคิดว่าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไม่เที่ยงแต่ว่าความจริงนะคะเกิดแล้วดับไปไม่เหลือเลยแล้วไม่กลับมาอีกต่างหากเพราะฉะนั้นคำแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ค่ะลึกซึ้งกว่าที่เราคิดแต่เราก็นั่งพูดคำที่เราไม่ได้เข้าใจนั่นไม่ใช่บุญเพราะฉะนั้นบุญคือสภาพธรรมะที่เข้าใจถูกเห็นถูก ตามความเป็นจริงธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะกำลังเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งธรรมะโดยละเอียดยิ่งเช่นรูปธรรมนะคะตัวเราทั้งตัวเนี่ยมีอากาศธาตุแทรกอยู่อย่างละเอียดที่สุดพร้อมที่จะแตกทำลายละเอียดยิบแต่แม้กระนั้นนะคะย่อยลงไปให้มองไม่เห็นหรืออย่างไรก็ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะขณะที่เกิดเล็กที่สุดนะคะก็คือต้องมีมหาภูตะรูปบางคนก็ได้ยินใช่ไหมคะรูปซึ่งเป็นใหญ่มหาภูตะรูปถ้าไม่มีมหาภูตรูปซึ่งเป็นใหญ่รูปอื่นเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเพียงคำว่ามหาภูตรูปที่เป็นใหญ่แค่นี้คนฟังนะคะสามารถที่จะรู้ได้ถ้าเขาเคยฟังมาก่อนนานมากในสังสารวัฏว่ามหาภูตรูปเป็นใหญ่หมายความว่าต้องมีรูปอื่นจึงได้กล่าวว่ามหาภูตรูปเป็นรูปซึ่งเป็นใหญ่ซึ่งรูปอื่นไม่ใช่รูปที่เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะต้องอาศัยการฟังแล้วก็เห็นคุณที่ว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งยากที่จะเข้าใจได้แต่ถ้าเข้าใจได้นะคะไม่ลืมเลยค่ะสะสมอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นขณะนี้เราไม่รู้ว่าการฟังธรรมะนะคะและเข้าใจความเข้าใจนั้นไม่หายไปไหนเลยและถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะจะสืบต่อไปไม่มีวันที่จะลืมแต่ว่าจะเพิ่มความเข้าใจละเอียดขึ้นอีกมากทุกคำประมาทไม่ได้เลยเช่นแม้แต่คำว่าสัพเพสังขาราอนิจจาถ้ายังไม่เข้าใจว่าหมายความถึงเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นี่แหละมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นสัพเพสังขาราอนิจจาดับแล้วไม่กลับมาอีกเพื่อที่จะรู้ความจริงว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะคือเพื่อรู้จักธรรมะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นธรรมะแล้วจะเป็นอะไรไม่ได้เลยต้องเป็นธรรมะแต่เราสวดยาวกว่านี้ใช่ไหมคะเข้าใจหมดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสวดแล้วไม่เข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสงค์ที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อแสดงธรรมให้คนสวดโดยไม่เข้าใจหรือว่าเพื่อให้เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่นะคะทุกคำที่เข้าใจถูกมีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นส่วนของพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกหรือพระอภิธรรมปิฎกเพราะฉะนั้นมีคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะใช่ไหมคะแล้วก็มีพระสูตรมีพระวินัยมีพระอภิธรรมเหมือนแยกกันแต่ว่าตามความจริงนะคะแยกตามส่วนที่พระองค์ได้ทรงแสดงแต่ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะจะไม่เป็นธรรมะได้ไหมพระวินัยไม่เป็นธรรมะได้ไหมพระสูตรไม่มีธรรมะได้ไหมพระอภิธรรมไม่มีธรรมะได้ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจนะคะว่าสิ่งที่มีเนี่ยเป็นธรรมะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะสภาพของความติดข้องเกิดขึ้นต้องติดข้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าสภาพนั้นเกิดขึ้นทำกิจติดข้องแล้วก็ถ้าเป็นความโกรธซึ่งทุกคนก็มีค่ะมีตั้งแต่ความขุ่นใจเล็กๆน้อยๆ นะคะไม่สบายใจก็โกรธแต่ว่ายังไม่ถึงกับพูดใช่ไหมคะแต่พอพูดออกมาเนี่ยเสียงก็มีหลายเสียงจากระดับของความโกรธถ้าขุ่นใจนิดหน่อยเสียงก็พอฟังได้เลยค่ะแต่ถ้ามากๆเสียงน่าฟังไหมไม่มีใครอยากได้ยินเลยใช่ไหมคะแต่อะไรเป็นปัจจัยให้เสียงนั้นเกิดขึ้นเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงมีคำว่าปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมะคือบรมใหญ่นะคะบรมนี่ใหญ่มากปรมะอัตถะถ้าไม่มีลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งจะรู้ได้ไหมว่าต่างกันหรือถ้ากล่าวว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงถ้ามีจริงก็ต้องมีลักษณะให้รู้ว่าอะไรใช่ไหมคะอย่างสีสันวรรณะขณะนี้มีจริงๆเพราะมีลักษณะที่สามารถปรากฏให้เห็นเมื่อกระทบตาแล้วจิตเห็นเกิดขึ้นจึงรู้ว่าสิ่งนี้มีจริงแต่ถ้าเป็นคนตาบอด ไม่มีทางเลยค่ะจะไปบอกยังไงว่าสีเหลืองสีเขียวสีแดงดอกไม้รูปร่างลักษณะต่างๆเขาไม่สามารถจะรู้ได้แม้สิ่งนั้นมีจริงนะคะแต่มีจริงเมื่อมีเห็นเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นไม่ทำอย่างอื่นเลยค่ะนอกจากเกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นพระชนธรรมะเริ่มมีการเข้าใจโดยการรู้ว่าขณะนี้เห็นนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะที่เกิดเมื่อมีสิ่งที่กระทบตาและธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปสัพเพสังขาราอนิจจาถ้าเข้าใจอย่างนี้การสวดก็มีประโยชน์ใช่ไหมคะเช่นเราระลึกได้ว่าธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเป็นอย่างนี้นะคะจนกระทั่งถึงวันหนึ่งถ้ามั่นคงจริงๆนะคะปัญญาเพิ่มขึ้นเจริญขึ้นถึงระดับที่ประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะเมื่อนั้นแหละจะเห็นว่าไม่มีค่ะแล้วก็มีคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยถ้ารู้เมื่อไหร่ว่าไม่มีความติดข้องก็ไม่มีการที่จะยึดถือว่าเป็นเราก็ไม่มีแต่ตราบใดที่สภาพนั้นยังไม่ปรากฏนะคะแม้กำลังเกิดดับก็ไม่มีปัญญาที่สามารถที่จะเข้าถึงประจักษ์แจ้งอย่างบารมีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สะสมมาจนตรัสรู้และทรงแสดงหนทางให้คนอื่นได้รู้ตามด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะผู้ใดที่ได้ฟังพระธรรมก็เริ่มรู้หนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทั้งหมดนะคะเข้าใจในภาษาของตนของตนนี่คือคำที่มีในพระไตรปิฎกเพราะเหตุว่าเราจะไปเข้าใจภาษาบาลีได้ยังไงคะแม้จะบอกว่าสัพเพสังขาราอนิจจาพูดไปใครรู้และถ้าบอกว่าธรรมะทั้งหลายไม่เที่ยงแม้ในภาษาไทยก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นชาวมคตแม้ใช้ภาษานั้นก็ยังต้องฟังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงโดยละเอียดเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นปรมัตถธรรมไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนเห็นให้เป็นได้ยินเปลี่ยนโกรธให้เป็นชอบก็ไม่ได้แต่ละหนึ่งเกิดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็หลากหลายมากเป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรกับนามธรรมซึ่งเป็นสภาพรู้แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมสัพเพสังขาราอนิจจาธรรมะทั้งหมดค่ะทั้งรูปธรรมและนามธรรมขณะนี้ด้วยนะคะกำลังเกิดดับใครคิดว่าไม่จริงค่ะค่อยๆไตร่ตรองและจะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ยิ่งกว่านี้มากใน45พรรษาที่ตรัสรู้ทรงแสดงพระธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคำนับประมาณไม่ได้เลยนะคะและแต่ละคำเนี่ยเป็นอีกภาษาหนึ่งซึ่งไม่ว่าใครจะเกิดมันก็ใช้ภาษานั้นนะคะก็ต้องเข้าใจความจริงจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในภาษามัคคีซึ่งดำรงคำสอนไว้เป็นปาละหรือบาลีเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะก็คือว่าให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในภาษาของตนของตนแต่สืบเนื่องมาจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เพราะฉะนั้นสัพเพคนไทยนะคะไม่ใช่ท่องเฉยๆทั้งหมดทั้งหลายไม่เว้นเลยสังขาราทุกอย่างที่กำลังเกิดปรากฏในขณะนี้ต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่ว่าอนิจจาเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับไปอีกเลยนี่คือผู้ที่จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะเหตุว่าคิดเองไม่ได้ฟังคำของคนอื่นนะคะแต่สามารถที่จะรู้ว่าเขากล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าแม้เขาใช้คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แต่ความจริงความถูกต้องของคำนั้นตรงกับคำที่ได้ฟังหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะตอนนี้ก็มีธรรมะซึ่งเป็นปรมัตถธรรมใครเปลี่ยนไม่ได้และเป็นอภิธรรมะด้วยเพราะเหตุว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งแค่ประโยคเดียวใช่ไหมคะสัพเพสังขาราอนิจจาก็ต้องมีการที่เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นมีธรรมะที่ต่างกันเป็นสองประเภทนะคะคือนามธรรมและรูปธรรมสำหรับนามธรรมนะคะมีสองอย่างคือจิตกับเจตสิก ถ้าเป็นวิชาการอื่นทางจิตวิทยาปรัชญาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจะไม่มีคำว่าเจตสิกเพราะเขาไม่รู้พระเจ้าพระปัญญาคุณที่ทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าแม้คำว่าธาตุรู้ต้องรู้เกิดขึ้นรู้ก็ยังมีสองอย่างคือจิตและเจตสิกแต่คนไทยส่วนใหญ่นะคะจะชินกับคำว่าจิตแต่ไม่รู้จักเจตสิกเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่คุณทวีศักดิ์ต้องการที่จะให้มีความเข้าใจนะคะว่าธรรมะมีเป็นรูปธรรมและนามธรรมและนามธรรมก็มีจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่พูดต่อไปนะคะจะไม่พ้นจากคำว่าจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นขอเชิญคุณอนุกกล่าวถึงนะคะความต่างของจิตและเจตสิกค่ะ
3: สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็ต้องมีจริงในขณะนี้นะครับถ้าเราจะกล่าวถึงว่าทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดก็ต้องมีตัวจริงของธรรมะที่เป็นความรู้สึกเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยเป็นเจตสิกอย่างหนึ่งที่เรามีความยึดถือมากขอให้สุขกายสุขใจไม่ชอบเลยทุกกายทุกใจถ้าจะทุกกายทุกใจนะฮะขอเฉยๆยังจะดีสักกว่าเพราะฉะนั้นนี่ฮะไม่ใช่จิตแต่เป็นสภาพของความรู้สึกที่เกิดกับจิตซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าเวทนาเจตสิกเพราะเจตสิกก็คือธาตุรู้ที่เกิดประกอบกับจิตเจตสิกะก็คือธาตุรู้ที่เกิดกับจิตเกิดในจิตแต่ไม่ใช่จิตนี่คือความมหัศจรรย์นะครับของธรรมะที่มีขณะนี้
1: พระนามหนึ่งของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือภควานะครับคำว่าภควานี้หมายถึงคำกล่าวเรียกบุคคลอันเป็นที่น่าเคารพหรือว่ากล่าวถึงบุคคลผู้ประเสริฐเพราะดำเนินไปด้วยกับคุณอันประเสริฐดังนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นผู้ที่ทรงคุณอันประเสริฐนะครับไม่ว่าจะเป็นศีลคุณสมาธิคุณหรือว่าปัญญาที่คุณอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นผู้จำแนกธรรมะมีสภาพธรรมะก็คือนามธรรมรูปธรรมแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงจำแนกความเป็นธรรมะที่หลากหลายตามความเป็นจริงด้วยพระปัญญาที่คุณแล้วก็มีการแสดงพระธรรมด้วยพระมหากรุณาที่คุณอย่างที่ไปงานสวดพระอภิธรรมนะครับอภิก็คือละเอียดหรือว่ายิ่งธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงดังนั้นพระธรรมที่เป็นอภิธรรมะก็คือเป็นพระธรรมที่แสดงความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่ละเอียดอย่างยิ่ง
0: กำลังฟังพระอภิธรรมหรือเปล่าคะต้องรู้นะคะว่าอภิธรรมะก็กล่าวถึงธรรมะที่มีเนี่ยว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งจึงใช้คำว่าอภิเพราะฉะนั้นธรรมะสิ่งที่มีจริงนะคะตัวจริงๆของธรรมะเนี่ยต้องมีแล้วก็ใช้คำเรียกสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยนะคะว่าเป็นธรรมะแต่ธรรมะก็หลากหลายนะคะธรรมะที่เกิดแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมส่วนนามธรรมเนี่ยคิดดูนะคะต้องเป็นสภาพรู้ที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เช่นเห็นได้ยินต้นไม้ไม่เห็นนะคะดอกไม้ไม่ได้ยินสภาพที่ไม่ใช่นามธรรมและไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้มีเห็นซึ่งต่างกับสภาพที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยก็จำแนกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือรูปธรรมไม่รู้และนามธรรมเป็นสภาพที่รู้คนสัตว์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนกแมวปูปลาสภาพรู้ก็เป็นธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้ถ้าไม่มีรูปนะคะเห็นเนี่ยเป็นอะไรคะถ้ามีรูปแมวเห็นนกเห็นงูเห็นคนเห็นแต่ถ้าเอารูปออกหมดเห็นเป็นเห็นเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะไม่ว่ารูปจะเป็นอะไรก็ตามเปลี่ยนเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นปลาในน้ำก็เห็นนกบินไปในอากาศก็เห็นเทวดาก็เห็นเพราะฉะนั้นสภาพเห็นเนี่ยมีจริงๆนะคะแต่ว่าไม่มีรูปใดๆเลยค่ะไม่แข็งไม่อ่อนแข็งต้องเป็นแข็งเป็นเห็นไม่ได้อ่อนก็เป็นเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสัพเพสังขาราอนิจจา ต่อไปนะคะสัพเพสังขารานั่นแหละทุกขาเคยสวดไหมคะหรือไม่เคยสวดบทนี้เลยค่ะแต่เข้าใจไหมว่าสิ่งที่เกิดนะคะสัพเพสังขาราอนิจจังไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์ใครว่าสุขเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วก็ดับไปแล้วไม่เหลือเลยนั่นแหละค่ะสุขถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของธรรมะเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะลึกซึ้งเป็นอภิธรรมะถ้าใครบอกว่าจะฟังธรรมะจะเรียนธรรมะแต่ไม่เรียนอภิธรรมหมายความว่าเขาไม่เข้าใจธรรมะเพราะธรรมะนั่นแหละนะคะเป็นอภิธรรมะธรรมะจะไม่เป็นอภิธรรมได้ยังไงในเมื่อเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการฟังนะคะฟังเพื่อเข้าใจเนี่ยแม้ไม่มากแต่ความเข้าใจวันนี้เนี่ยลึกไปถึงว่าทุกอย่างที่มีเดี๋ยวนี้และขณะไหนก็ตามเกิดแล้วปรากฏเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเป็นสังขารธรรมเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่สวดว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาหมายความคนนั้นรู้ว่าธรรมะเกิดดับใช่ไหมคะถ้าสวดแล้วไม่รู้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาไม่รู้ว่าธรรมะเกิดดับแต่สวดว่าสัพเพสังขาราอนิจจาหมายความว่าอะไรถ้าไม่รู้ว่าอนิจจาคืออะไรใช่ไหมคะแต่ถ้ารู้สัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาเมื่อเกิดระดับจะเป็นสุขหรือหาอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏกำลังชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะถ้าประจักษ์ความจริงสิ่งนั้นเกิดดับชอบสิ่งที่ไม่มีแล้วเพราะสิ่งที่กำลังชอบดับหมดแล้วไม่กลับมาอีกเลยโล่งใจไหมหรือว่าเป็นทุกข์ที่ไม่ได้สิ่งนั้นที่เข้าใจว่าเที่ยงแต่ความจริงไม่เที่ยงเนี่ยค่ะก็แสดงว่ากว่าเราจะสามารถเข้าใจความจริงนะคะซึ่งจะทำให้พ้นจากความติดข้องเพราะไม่มีเราแต่จะเป็นการเกิดดับสืบต่อของธรรมะซึ่งยับยั้งไม่ได้ไม่มีใครที่จะหยุดสังสารวัฏได้เลยหยุดเดี๋ยวนี้ไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะเพราะธรรมะคือธรรมดาหมายความว่าที่เราพูดว่าธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะคะมาจากคำว่าธรรมะกับคำว่าตาตาคือปกติความเป็นไปของธรรมะซึ่งเป็นอย่างนี้หมายความว่าต้องเกิดและดับยับยั้งไม่ได้เลยขณะต่อไปต้องเกิดแน่แต่ไม่รู้ว่าอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ดับไปแล้วด้วยโดยไม่รู้เลยว่าอะไรเพราะฉะนั้นความไม่รู้มากแค่ไหนจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพในความละเอียดยิ่งว่าขณะนี้เป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมะลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ละหนึ่งต้องเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายนี่นะคะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์สัพเพธรรมาเปลี่ยนแล้วนะคะถ้าละเอียดตอนต้นสัพเพสังขาราอนิจจาตอนนี้รู้แล้วไม่ต้องแปลสัพเพสังขาราทุกขาก็รู้แล้วว่าการเกิดดับเป็นทุกข์แต่ต่อไปนะคะสัพเพธรรมาอนัตตาหมายความว่าสิ่งใดที่เป็นสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นทุกข์แต่ธรรมะทั้งหลายรวมสภาพธรรมะซึ่งไม่เกิดคือนิพพานก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นทั้งหมดธรรมะก็คือว่าปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงนะคะคือจิตเจตสิกรูปและนิพพานแต่ว่าที่นี้ไม่มีนิพพานใช่ไหมคะแต่มีเห็นมีได้ยินมีคิดมีนึกมีแข็งมีร้อนมีธรรมะซึ่งเป็นรูปธรรมและนามธรรมถ้ายังไม่รู้ว่านะคะสภาพธรรมะนี้ไม่ใช่เราไม่ประจักษ์แจ้งการเกิดดับไม่ละคลายกิเลสไม่มีทางที่จะรู้ว่ามีสภาพธรรมะซึ่งไม่ทุกข์เป็นสุขเพราะไม่เกิดจึงสามารถที่จะมีความเข้าใจในคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วว่าละเอียดอย่างยิ่งใครจะรู้จักทุกข์บ้างรู้จักแต่ความเจ็บแต่เจ็บเกิดขึ้นได้เพราะเหตุปัจจัยที่ ใครก็ทำให้เจ็บเกิดไม่ได้แต่มีปัจจัยที่จะเจ็บทำให้เจ็บเกิดขึ้นนะคะเจ็บก็เกิดขึ้นเราเข้าใจเพียงแค่โรคภัยไข้เจ็บแต่ไม่รู้ว่ายิ่งกว่าโรคภัยไข้เจ็บคือความไม่เที่ยงของสิ่งซึ่งกำลังมีเดี๋ยวนี้ทุกขณะซึ่งเราไม่รู้พระอาจารย์ก็ค่อยๆเข้าใจแต่ละคำนะคะสภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมแต่สภาพธรรมะที่มีจริงเป็นนามธรรมมีสองอย่างคือจิตและเจตสิกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเห็นไหมคะถ้าได้ยินคำว่าจิตเพราะว่าถ้าถามคนไทยคนไทยทุกคนนะคะไม่สงสัยเรื่องจิตมีจิตกันทุกคนได้ยังบอกด้วยว่าคนนั้นจิตใจไม่ดีคนนี้จิตใจดีใจบุญบ้างใจบาปใจร้ายบ้างสารพัดเราก็พูดถึงเรื่องจิตและใจแต่ไม่รู้จักจิตใจตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เรานะคะแต่ก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นรูปธรรมเนี่ยไม่ดีไม่ชั่วแต่นามธรรมเท่านั้นนะคะที่เป็นสภาพที่รู้เพราะฉะนั้นจึงมีทั้งดีและชั่วมีทั้งกุศลและอกุศลก็ไม่ใช่เราต้องหรือว่าเราฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะเพื่อรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราและหลงเข้าใจธรรมะยึดถือธรรมะว่าเป็นเราในสังสารวัฏมานานมากนะคะจนกว่าจะรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงและธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยแต่ก็เกิดแล้วถ้าไม่มีการยึดถือเท่านั้นนะคะก็จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยยับยั้งไม่ได้เลยตามที่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นสุขมากก็มีเท่าที่ปัจจัยจะทำให้สุขเกิดขึ้นระดับนั้นทุกมากก็มีตามปัจจัยที่จะทำให้ทุกระดับนั้นเกิดขึ้นพระเชนก็จะเห็นได้นะคะว่าสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันทั้งหมดเนี่ยค่ะถูกปกปิดด้วยความไม่รู้เหมือนอยู่ในความมืดสนิทนะคะจากวันเดือนปีแล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วก็ลืมหมดเลยเพราะฉะนั้นเราลืมชาติก่อนพอถึงชาติหน้าเราก็ลืมชาตินี้และก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าเคยทำอะไรมาแล้วบ้างแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจธรรมะนะคะก็จะต้องมีว่าเคยได้ฟังธรรมะใช่ไหมคะที่นี่บ้างที่โน่นบ้างที่นั่นบ้างพออีกชาติหนึ่งนะคะได้ยินคำที่กล่าวถึงธรรมะก็สามารถที่จะเข้าใจได้เหมือนขณะนี้ค่ะถ้าเราไม่เคยเห็นประโยชน์นะคะไม่เคยรู้มาสักนิดเดียวก็จะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่ามีปัจจัยที่จะทำให้ได้ยินได้ฟังบางคนอาจจะคิดว่าบังเอิญหรือวันนี้อยากมาฟังดูนะคะแต่ความจริงก็ต้องมีปัจจัยทั้งนั้นที่จะทำให้มีโอกาสได้ฟังฟังแล้วจะมีความเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่ตามปัจจัยที่ได้สะสมมามีความสนใจมีการเห็นประโยชน์ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยจึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะได้ทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นนะคะขณะนี้มีจิตมีเจตสิกมีรูปเป็นธรรมะเห็นไหมคะไม่ใช่เราพอกล่าวว่ามีจิตก็ต้องจิตตรงไหมจิตไม่ใช่เราต้องเป็นจิตมีเจตสิกตรงไหมต้องเป็นเจตสิกไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่แค่นี้ค่ะได้ยินแค่นี้สงสัยไหมใหญ่ยังไงเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้มีสองอย่างเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวว่าจิตเป็นใหญ่หมายความว่าเจตสิกไม่ใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าฟังพระธรรมต่อไปนะคะใหญ่ตามหน้าที่การงานเช่นจิตเป็นใหญ่ในการรู้แจ้งรู้ชัดเจนในสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเป็นหน้าที่ของจิตนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นทำไมมีสีหลากหลายเขียวอ่อนเขียวแก่สีม่วงสีแดงสีขาวจิตรู้แจ้งในสิ่งนั้นมิฉะนั้นจะไม่มีการเห็นว่าต่างกันเลยเพราะฉะนั้นสภาพของจิตนะคะมหาสมุทรกับท้องฟ้าจดกันจิตรู้แจ้งว่านี่เป็นฟ้านั่นเป็นน้ำเพราะการรู้แจ้งนะคะเพราะฉะนั้นจิตเกิดพร้อมเจตสิกจิตจะเกิดเองโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้เจตสิกปรุงแต่งให้จิตแต่ละหนึ่งขณะเห็นเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่กล่าวถึงจิตนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในเจตสิกที่เกิดร่วมกันโดยฐานะที่เป็นสภาพธรรมะที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏ พราะฉะนั้นเมื่อมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้นะคะสิ่งที่ถูกรู้ต้องมีภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณะคนไทยออกเสียงสั้นๆว่าอารมณ์แต่เข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้ศึกษาในความละเอียดวันนี้อารมณ์ดีคนไทยไม่สงสัยเลยค่ะใครพูดเข้าใจได้เลยแต่รู้ไหมว่าทำไมวันนี้อารมณ์ดีถ้าตื่นมาเห็นแต่สิ่งที่ดีได้ยินเสียงดีได้กลิ่นดีได้รสดีได้การกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งวันนี้อากาศกำลังดีใช่ไหมคะสบายดีวันนี้อารมณ์ดีเพราะมีอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ดีแต่ถ้าเกิดร้อนขึ้นมานะคะไม่ชอบละวันนี้อารมณ์ไม่ดีละคนนั้นว่าอย่างนี้เสียงนั้นก็ไม่เพราะเรื่องนั้นก็ไม่น่าฟังทั้งหมดก็เพราะจิตเกิดขึ้นเป็นสภาพรู้ไม่รู้ไม่ได้แต่สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมีสองอย่างคือสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจก็ปรุงแต่งนะคะซึ่งไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกทั้งหมด52ประเภทแต่เกิดไม่พร้อมกันเจตสิกที่ดีจะเกิดพร้อมกับเจตสิกที่ไม่ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้เราไม่รู้เรื่องจิตที่เราบอกว่าจิตของเราแต่ความจริงจิตเป็นจิตไม่ใช่ของใครแต่จิตต้องเป็นไปตามการสะสมเป็นไปตามการปรุงแต่งของสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกไม่มีใครจะไปปรุงแต่งจิตได้เลยค่ะนอกจากเจตสิก52ประเภทที่ปรุงแต่งเช่นผัสสะเจตสิกผัสสะแปลว่ากระทบนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะถ้าไม่มีอะไรกระทบตากระทบหูจิตเห็นเกิดไม่ได้จิตได้ยินเกิดไม่ได้จิตที่จะคิดนึกถึงสิ่งที่เห็นบ้างสิ่งที่ได้ยินบ้างก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเจตสิกหนึ่งนะคะซึ่งในพระอภิธรรมเนี่ยจะกล่าวถึงเป็นเจตสิกแรกคือผัสสะเจตสิกสภาพรู้ซึ่งทำหน้าที่กระทบอารมณ์เพราะรู้นี่คะก็ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งที่ถูกรู้ก็คืออารมณ์เพราะฉะนั้นผัสสะที่เกิดพร้อมจิตนะคะกระทบอารมณ์ขณะที่เสียงปรากฏเพราะผัสสะเจตสิกกระทบเสียงจิตเห็นเกิดไม่ได้ค่ะต้องเป็นจิตได้ยินที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาทั้งหมดเดี๋ยวนี้มีการได้ยินนะคะก็ไม่เคยรู้ว่าทำไมได้ยินเกิดขึ้นไม่มีใครไปทำให้ได้ยินเกิดแต่ปัจจัยที่จะทำให้ได้ยินเกิดเป็นธรรมะทั้งหมดเลยนะคะโสตประสาทรูปเป็นรูปที่ต่างกับรูปอื่นรูปอื่นก็แข็งบ้างร้อนบ้างหวานบ้างเค็มบ้างแต่รูปนี้นะคะเป็นรูปที่กระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาถ้าเป็นเสียงนะคะก็เป็นโสตประสาทรูปที่กระทบกับหูกระทบแข็งไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าพอกระทบหูนะคะเป็นปัจจัยให้ได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นจิตในการรู้แจ้งเสียงเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยสามารถจะบอกได้ว่าดนตรีเนี่ยเสียงต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะดนตรีไทยหรือดนตรีอะไรแม้คนพูดแต่ละคนเนี่ยเพียงแค่ได้ยินโทรศัพท์นะคะรู้เลยว่าใครพูดเพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งเสียงโดยมีเจตสิกซึ่งจำสัญญาเจตสิกเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันทั้งหมดก็คือจิตเจตสิกรูปถ้าจำนะคะมีจริงหรือเปล่ามีจริงกำลังจำใครทำให้จำเกิดขึ้นทำไม่ได้แต่จำเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยและถ้าไม่มีจิตก็จำไม่ได้ใช่ไหมคะต้นไม้เนี่ยไม่มีจิตจะให้ไปจำอะไรได้เพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกนี่ค่ะเป็นนามธรรมนะคะซึ่งเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นรู้สิ่งเดียวกันแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยใครก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของอภิธรรมะได้เลยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะก็คือเมื่อเข้าใจความลึกซึ้งขึ้นนะคะก็เข้าใจว่าธรรมะนี่แหละเป็นปรมัตถธรรมจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ตามแต่ความจริงก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอื่นได้แล้วก็เป็นอภิธรรมะด้วยเพราะไม่มีใครสามารถที่จะมีความเข้าใจธรรมะลึกซึ้งเพราะเหตุว่าไม่มีใครทำให้เกิดแต่ว่ามีแล้วเพียงเท่านี้ไม่กี่คำแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะ45พรรษา และทุกคำเนี่ยค่ะต้องศึกษาทีละคำเข้าใจตามลำดับเพราะเหตุว่าทุกคำเนี่ยค่ะสอดคล้องกันหมดแต่ถ้าไม่เข้าใจคำแรกคำต่อไปก็ผิดด้วยเหตุนี้นะคะถ้าศึกษาธรรมะจริงๆก็รู้ว่าแม้คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วใครจะพูดก็ตามคนที่พูดเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะ

อริยสัจจะเคยได้ยินปฏิจจสมุปาทะเคยได้ยินเดี๋ยวนี้เองใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ค่ะเพราะไม่เข้าใจความลึกซึ้งแต่ถ้าเข้าใจความลึกซึ้งนะคะทั้งหมดขณะนี้ก็เป็นอายตนะแล้วก็เป็นอริยสัจจะแล้วก็เป็นปฏิจจสมุปาทะแล้วก็เป็นธาตุเป็นทุกอย่างที่ทรงจำแนกไว้โดยละเอียดสอดคล้องกันทั้งหมดพระเป็นความจริงถึงที่สุดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คนไทยไม่ได้ใช้คำว่าอายตนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าอายตนะคืออะไรถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งที่กระทบตาอายตนะคือที่ประชุมต้องมีธรรมะที่มีจริงในขณะนั้นเพราะเกิดขึ้นแล้วยังไม่ดับไปแล้วตั้งประชุมคืออยู่ตรงนั้นด้วยแม้ขณะที่เห็นนี่นะคะเป็นอายตนะตาเป็นจักขายตนะหมายความว่าต้องมีที่มาประชุมต้องมีธรรมะอื่นที่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีสิ่งที่กระทบตาคือรูปรูปายตนะสองคำรวมกันรูปกับอายตนะแล้วก็ต้องมีมนายตนะคือจิตเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะในภาษาบาลีจะมีหลากหลายชื่อมโนก็ได้มนัสก็ได้หทยะก็ได้ปันดระก็ได้มีความหมายต่างๆนะคะเช่นหทยะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในที่สุดหาดูสิคะอะไรอยู่ภายในที่สุดจิตเป็นสภาพที่อยู่ภายในที่สุดนะคะเพราะว่าบางกาละก็มีเจตสิกนั้นเจตสิกนี้ตามประเภทต่างๆที่เกิดกับจิตปรุงแต่งให้จิตหลากหลายเป็นกุศลและจิตที่ดีงามเป็นอกุศลและจิตที่ไม่ดีแล้วก็เป็นอัพยากตะด้วยเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเพราะฉะนั้นจิตจึงมีทั้งจิตที่เป็นกุศลก็ต่างกับจิตที่เป็นอกุศลและต่างกับจิตที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นได้ยินชินหูในงานศพนะคะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาถ้าไม่เข้าใจวันนี้จะรู้ไหมว่าหมายความถึงจิตเจตสิกและรูปเพราะฉะนั้นกุศลธรรมาได้แก่กุศลจิตและเจตสิกที่ดีงามอกุศลธรรมาได้แก่อกุศลจิตและอกุศลเจตสิกซึ่งไม่ดีงามอัพยากตาธรรมาก็หมายความถึงจิตเจตสิกซึ่งไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเห็นอย่างนี้ค่ะแค่เกิดขึ้นเห็นจะเป็นกุศลได้ยังไงจะเป็นอกุศลได้ยังไงเพียงแค่ได้ยินนะคะได้ยินกับการคิดถึงความหมายได้ต่างกันเพราะฉะนั้นใครจะรู้ว่าแค่ได้ยินเนี่ยเป็นจิตเจตสิกซึ่งไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นก็เป็นอัพยากตธรรมรูปทั้งหมดเป็นอัพยากตธรรมเพราะรูปไม่ใช่กุศลและอกุศลนิพพานก็ไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นนิพพานก็เป็นอัพยากตธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะกุศลธรรมาธรรมะต้องมีจริงไม่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรจะตรัสรู้ได้อย่างไรแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ว่าหลากหลายมากนะคะเพราะเกิดระดับนับไม่ถ้วนเลยไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นโลกในแสนโกฏกลับมาแล้วเป็นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ได้กลับมาเลยแม้แต่แต่ละชาติของพระโพธิสัตว์ซึ่งจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระชาติก็ต่างกันไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะรวมแล้วก็เป็นประเภทที่เป็นกุศลบ้างเป็นประเภทที่เป็นอกุศลบ้างและธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าธรรมะคือสภาพรู้กับสภาพไม่รู้สภาพไม่รู้เป็นรูปธรรมสภาพรู้คือนามธรรมได้แก่จิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นกุศลธรรมาต้องเป็นเฉพาะจิตและเจตสิกฝ่ายดีซึ่งเป็นกุศลธรรมนำประโยชน์มาให้ไม่เป็นโทษเลยและสำหรับอกุศลธรรมาก็คือสภาพธรรมะที่ไม่ดีนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานจิตเป็นกุศลไม่ได้อกุศลไม่ได้แต่เมื่อมีเจตสิกซึ่งไม่ดีเกิดร่วมด้วยเพราะเกิดร่วมกันจิตนั้นจึงเป็นอกุศลด้วยเพราะว่ามีเจตสิกที่ไม่ดีเกิดร่วมด้วยแยกกันไม่ออกเลยค่ะนามธรรมเหมือนกับสิ่งที่เป็นน้ำหลายๆอย่างนะคะผสมกัน

0: จากน้ำเปล่าๆและก็มีน้ำต่างๆมาผสมสีต่างๆเกิดขึ้นแยกไม่ออกว่าอันใดเป็นสีอะไรเพราะว่ารวมกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกก็เป็นกุศลธรรมนะคะกุศลธรรมมาแล้วก็เป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมมาแต่ว่าถ้าเป็นอภิญญากตาธรรมมาจิตเจตสิกมีที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเช่นจิตของพระอรหันต์ไม่เป็นกุศลและไม่เป็นอกุศลพระตราบใดที่เป็นกุศลเป็นเหตุให้เกิดผลคือกุศลวิบากถ้าเป็นอกุศลนะคะก็เป็นเหตุให้เกิดผลคืออกุศลวิบากและขณะนี้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะไม่รู้ว่าจิตเห็นขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากเพราะการเกิดดับอย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นทุกคำในพระไตรปิฎกนี่นะคะศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่งด้วยความละเอียดด้วยการไตรตรองจนกระทั่งสอดคล้องกันทั้งหมดก็จะได้เห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาคุณที่ทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะให้เราได้เข้าใจด้วยไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าหรือสาวกนะคะที่รู้ความจริงไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงจำแนกธรรมหลากหลายนานาประการมากมายใน45พรรษาเพื่อให้แต่ละคนค่ะได้รู้จักสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงพระฉันก็คงจะไม่มีความสงสัยนะคะในกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาและก็ไม่สงสัยในสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมมาอนัตตาทุกอย่างต้องสอดคล้องกัน
1: ในชีวิตประจำวันเราอาจจะพบเพื่อนร่วมงานหรือใครก็แล้วแต่นะครับเอ๊ะทำไมเขาถึงมีความเมตตาจังทำไมเขามีความกรุณาปราณีแต่บางคนเอาแต่คิดร้ายมุ่งร้ายต่อผู้อื่นอิจฉาริษยาต่อผู้อื่นคิดจะทำร้ายทำลายผู้อื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากอะไรจากจิตและเจตสิกอย่างไรอยากให้อาจารย์อนบได้ให้อธิบายด้วยนะครับเชิญครับ
2: ครับสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นต้องมีเหตุมีปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดเพราะฉะนั้นจิตจะดีหรือเป็นจิตที่ไม่ดีนะก็ต้องมีตัวเหตุเหตุนั้นก็ต้องเป็นเจตสิกซึ่งเจตสิกมีถึง52ชนิดเจตสิกอะไรล่ะครับที่เป็นตัวเหตุเอาเจตสิกที่เป็นเหตุที่ไม่ดีก่อนพอเกิดแล้วนะครับจึงมีการสมมติว่าคนนี้ไม่ดีก็คือเจตสิกที่เป็นมูลรากสำคัญได้แก่ความติดข้องโลภะเจตสิกเป็นเหตุที่ไม่ดีอย่างหนึ่งจริงไหมครับโลภะเกิดกับจิตตอนไหนตอนนั้นเกิดความติดข้องจิตขนาดนั้นก็ไม่ดีแล้วครับเห็นแก่ตัวไหมฮะเห็นแก่ตัวถึงขนาดเบียดเบียนผู้อื่นเขาก็เพราะมีสภาพธรรมะก็คือโลภะเหตุซึ่งต้องเกิดพร้อมกับความไม่รู้คือโมหะเหตุเพราะนั้นโลภะโมหะที่เกิดขนาดนั้นจิตขนาดนั้นก็ไม่รู้แล้วก็อยากได้ถ้ามากเขาก็เป็นทำโทษทุจริตต่างๆโทสะเจตสิกก็เป็นเหตุอีกอย่างหนึ่งและเมื่อโทสะเจตสิกนั้นเกิดกับจิตเป็นมูลเป็นรากเป็นเหตุให้จิตขณะนั้นขุ่นข้องแรงขึ้นก็ถึงขั้นประทุษร้ายกันนั่นก็คือความไม่ดีสรุปว่าที่เราสมมุติว่าเป็นคนไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเพราะเขาสะสมอัธยาศัยมาที่จะมีอกุศลเหตุเกิดขึ้นไม่ใช่เราเลยส่วนเหตุที่ดีงามก็ตรงข้ามกันเป็นเจตสิกที่ดีอีก3เหมือนกันนะครับก็คืออโลภะเจตสิกเจตสิกที่ไม่ติดข้องสละได้มีอะไรที่จะแบ่งปันขณะนั้นจิตดีงามเพราะมีอโลภะเจตสิกที่จะไม่ติดข้องนะแล้วก็ยังมีอโทสะเจตสิกที่จะไม่ขุ่นข้องเลยแต่มูลเหตุที่ดีที่สุดก็คือปัญญาอะโมหะคือไม่หลงเพราะรู้ตรงความจริงเป็นเจตสิกที่ดีที่สุดในบรรดาเจตสิกทั้งหมดก็คือปัญญาเจตสิกซึ่งปัญญาเจตสิกก็ต้องเกิดจากการอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะฟังแล้วเข้าใจเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีค่าควรศึกษาที่สุดเลยเพราะเป็นธรรมะที่ละเอียดจริงและตรงที่สุดนะครับ ราะนั้นก็คือแตกต่างกันไปตามเหตุโดยเฉพาะเหตุที่เกิดกับจิตในขณะนั้นทันทีนะครับคืออกุศลเหตุ3แล้วก็เหตุที่ดีอีก3ครับ
1: กราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วใหญ่ด้วยกระทบต่อความคลาดเคลื่อนของความเข้าใจในพระพุทธศาสนาก็คือมีสำนักต่างๆนะครับเขานำชาวพุทธไปนั่งสมาธิกันนะครับท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยครับจริงครับ
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใครทำอะไรนะคะแต่ทรงแสดงธรรมะให้เข้าใจความจริงพระเจ้าก็จะรู้ได้ว่าถ้าไม่เป็นการที่จะเข้าใจความจริงคือสิ่งที่มีจริงนะคะไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าใครจะไปนั่งที่ไหนทำอะไรเรียกว่าอะไรก็ตามจะเรียกว่าสำนักวิปัสสนาสำนักปฏิบัติธรรมะหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะทั้งหมดก็คือว่าในพระไตรปิฎกไม่มีสำนักวิปัสสนาไม่มีสำนักปฏิบัติธรรมะแต่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยค่ะมีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นตามความเป็นจริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเพราะอะไรคะสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาให้รู้ให้เข้าใจอีกเลยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงจะไปไหนจะไปทำอะไรอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นเพราะเหตุว่าสิ่งนั้นมีจริงๆเกิดจริงๆดับจริงๆเพราะฉะนั้นการจะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงได้นะคะไม่ใช่ไปที่ไหนแต่ว่ามีการเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นนะคะว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะทุกอย่างที่มีนะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ซ้ำกันไม่ใช่อันเดียวกันนะคะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกนี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนนะคะก็เป็นความเห็นผิดแต่ขณะใดก็ตามที่มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตรงตามความเป็นจริงความเข้าใจนั้นมาจากไหนมาจากการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ไม่ได้ตรัสให้ไปที่ไหนไปทำอะไรเลยนะคะเพราะคนที่ไปเนี่ยไม่ได้เข้าใจอะไรเลยค่ะแต่คิดว่าไปแล้วจะได้นะคะผลก็คือว่าได้สมาธิหรือให้ทำอะไรซึ่งเป็นความสบายใจเพราะฉะนั้นทุกคนที่กลับมาจากสำนักปฏิบัติถามว่าเป็นยังไงก็บอกว่าสบายใจแต่ว่าถ้าจะให้รู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เห็นความต่างกันนะคะของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนะคะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกตามความเป็นจริงของธรรมะพระองค์ทรงตรัสรู้ความเป็นจริงของธรรมะพระองค์จึงทรงแสดงความเป็นจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่เข้าใจขณะนั้นไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นทำกิจเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่ใช่เราไม่มีเรานะคะแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมค่ะถ้าฟังอะไรเป็นไปเพื่อได้เพื่อต้องการแต่ไม่ใช่ความเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนั้นนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าคำที่ใครก็ตามอ้างใช้คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วแต่ไม่ได้ตรงตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนั้นนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความเห็นถูกเห็นถูกเมื่อไหร่คะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆความเห็นถูกก็คือว่าเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงและขณะที่เห็นถูกก็ไม่ใช่เราด้วยแต่เป็นธรรมะซึ่งเป็นเจตสิกเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏแต่เจตสิก52ประเภทเกิดขึ้นนะคะทำกิจหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆและในบรรดาธรรมะทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดแสดงเห็นความหลากหลายของธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะโดยฐานะที่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะในการรู้แจ้งอารม แต่ว่าธรรมะที่เกิดทั้งหมดนะคะที่ประเสริฐสุดคือปัญญาความเข้าใจถูกที่สามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะก็คือว่าเข้าใจธรรมะที่มีด้วยเหตุนี้นะคะฟังแล้วเนี่ยค่ะก็ลืมเพราะเหตุว่ามีธรรมะซึ่งเป็นวิตักกะเจตสิกไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็คือว่าสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเมื่อไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นรูปธรรมตาหูแข็งอ่อนเย็นร้อนตับไตไส้พุงอะไรพวกนี้นะคะไม่รู้อะไรก็เป็นรูปธรรมแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงรูปแต่ละรูปไว้โดยละเอียดว่ารูปทั้งหมดมี28รูปแต่ละรูปก็เกิดดับนะคะแต่รูปเนี่ยเกิดดับช้ากว่าจิตจิตเกิดดับ17ขณะรูปรูปหนึ่งที่เกิดจริงดับแต่ก็เร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงไม่เห็นผิดนะคะเพราะฉะนั้นปัญญาประเสริฐสุดในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นพระสามารถรู้จริงเข้าใจจริงตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนั้นเพราะฉะนั้นก็ฟังพระธรรมแล้วลืมฟังอีกขณะที่ฟังก็เข้าใจขึ้นอีกก็ลืมเป็นของธรรมดาเพราะวิตักกะเจตสิกเป็นสภาพที่โจดหรือตรึกในอารมณ์ในวันนั้นทั้งหมดที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะเพราะเหตุว่าวิตักกะคิดถึงเรื่องนั้นกำลังนั่งเดี๋ยวนี้นะคะคิดถึงอะไรไม่ใช่สิ่งที่กำลังฟังก็ได้ใช่ไหมคะไม่ใช่เรานะคะแต่วิตักกะเจตสิกคุ้นเคยต่อการที่จะคิดถึงสิ่งนั้นก็คิดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆไม่ใช่เราเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่เฉพาะของตนของตนเพราะฉะนั้นปัญญาเกิดขึ้นทำกิจเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงตามที่ได้ฟังแค่ตามที่ได้ฟังเทียบกับพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห่างกันแค่ไหนแต่พระองค์ทรงแสดงหนทางนะคะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นให้คนที่ได้ฟังนะคะสามารถที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถรู้ว่าไม่รู้แค่ไหนมาก่อนและที่รู้เนี่ยน้อยแค่ไหนเพราะว่ายิ่งรู้ก็ยิ่งเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นพระพุทธรูปเนี่ยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะไม่มีทางเลยถ้าไม่เห็นธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้และทรงแสดงจะไม่เห็นความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะฟังแล้วลืมก็ฟังอีกใช่ไหมคะบางคนก็เว้นไปตั้งหลายปีก็กลับมาฟังใหม่นะคะแต่ว่าฟังใหม่ก็ลืมอีกเพราะอะไรคะวิตักกะเจตสิกคุ้นเคยต่อการที่จะคิดถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตนอกจากธรรมะที่ได้ฟังแต่ว่าผู้ใดที่เห็นคุณของพระธรรมแล้วนะคะเริ่มฟังไม่ขาดการฟังเพราะรู้ว่าเมื่อฟังบ่อยๆก็จะคิดถึงธรรมะเพราะฉะนั้นจะมีการสาธยายจะมีการทบทวนนะคะซึ่งคนไทยจะบอกว่าสวดมนต์แต่ความจริงการสวดก็คือการคิดถึงอะไรคิดถึงคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพื่อไตร่ตรองให้รู้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนั้นเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะไม่มีเราลืมแล้วยังคะเห็นเป็นเราเห็นอีกละได้ยินก็เป็นเราได้ยินอีกละเพราะฉะนั้นกว่าจะขัดลอกความไม่รู้ซึ่งสะสมมาแสนนานในสังสารวัฏนะคะแสนโกรธกับที่ไม่เคยรู้มาก่อนมีความติดข้องมีอกุศลมากมายพอได้ฟังพระธรรมแล้วเนี่ยต้องรู้เลยค่ะเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะไปสู่สำนักปฏิบัติและเพียงนั่งนอนบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะหมดกิเลสซึ่งเกิดจากความไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจนะคะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการฟังธรรมะเข้าใจคือปริยัติหมายความว่ารอบรู้ในคำที่ได้ฟังทีละคำ ถ้าคำนี้รู้นิดเดียวจะชื่อว่ารอบรู้ได้ไหมแล้วไปรู้คำอื่นอีกเยอะแยะพูดแต่คำอื่นๆทั้งนั้นแต่ไม่รู้ความลึกซึ้งจะชื่อว่ารอบรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นรอบรู้ทีละคำนะคะเช่นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงลืมไม่ได้เลยค่ะอะไรทั้งหมดที่มีเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ละหนึ่งคืออะไรถ้าไม่ได้ฟังธรรมะต่อไปว่าธรรมะที่มีเนี่ยมีสองอย่างหลากหลายมากสภาพที่มีนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรแต่ต้องเกิดจึงมีนะคะเสียงเนี่ยถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเสียงแต่เสียงก็ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่รู้นะคะเป็นรูปธรรมแต่สภาพที่รู้ก็มีเป็นนามธรรมอยู่ไหนคะอยู่นี่ที่ตัวทั้งหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะไปหาธรรมะที่ไหนคะเพราะฉะนั้นรู้ตัวหรือยังบ้างไหมว่าเป็นธรรมะพอโกรธเนี่ยรู้ตัวหรือยังว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราค่ะโกรธมีจริงๆถ้าไม่มีปัจจัยให้โกรธเกิดโกรธก็เกิดไม่ได้ใครไปพยายามให้โกรธสิคะพยายามได้ไหมแต่ไม่ต้องพยายามเลยเพียงแค่ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจก็ไม่ชอบเสียแล้วเพราะฉะนั้นความโกรธหรือความไม่ชอบนี่นะคะซึ่งกล่าวถึงเป็นเจตสิก1ใน52เป็นอกุศลและเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่หยาบกระด้างใครชอบอันคะแค่ได้ยินคำว่าหยาบกระด้างก็ไม่ชอบแล้วแต่นี่จิตนะคะขณะนั้นแข็งไม่อ่อนโยนไม่สามารถที่จะประพฤติเป็นไปในทางที่ดีงามได้เลยสักอย่างเดียวเพราะขณะนั้นเกิดความหยาบความกระด้างมีตั้งแต่ระดับที่อ่อนจนกระทั่งถึงระดับที่สูงมากเช่นขณะที่ไม่พอใจขุ่นใจนิดหน่อยที่บ้านเนี่ยมีฝุ่นบ้างไหมแค่ฝุ่นนะคะชอบไหมเห็นแล้วไม่ต้องมีใครมาสอนให้โกรธหรือให้ไม่พอใจเลยค่ะความไม่พอใจก็เกิดแล้วแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าต้องการน้ำอุ่นแต่น้ำนั้นร้อนไม่อุ่นโกรธไหมก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือชีวิตประจำวันธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่นี่ตราบใดที่ยังมีตัวตนที่เรายึดถือว่าเป็นเรานั่นคือเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าไม่ใช่เราพอไม่ใช่เราแล้วนะคะรู้ได้เลยเป็นธรรมะที่ต้องเกิดเป็นไปใครก็ยับยั้งไม่ได้เพราะมีปัจจัยที่จะทำให้ธรรมะแต่ละอย่างเกิดขึ้นไม่สิ้นสุดจนกว่าปัญญาความเห็นถูกต้องนะคะจะค่อยๆรู้ความจริงซึ่งทำให้เกิดสิ่งต่างๆจนกระทั่งดับความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสิ่งต่างๆนะคะสิ่งต่างๆก็เกิดไม่ได้ปฏิจจสมุปบาทหรือเปล่าบางคนเนี่ยได้ยินชื่อนะคะอยากฟังชอบฟังสูงเหลือเกินแต่รู้ไหมว่าปฏิจจสมุปบาทอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ใช่หรือเปล่าอวิชชาไม่รู้อะไรไม่รู้สิ่งที่กำลังมีด้วยซ้ำไปไม่ใช่ต้องไปไม่รู้อย่างอื่นนะคะแม้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้แล้วจะไปรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นธรรมะนะคะเป็นสิ่งที่เหนือศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นบางคนก็เทียบบอกว่าเดิมเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยแต่พอฟังธรรมะแล้วเหมือนวิทยาศาสตร์เลยพูดได้ยังไงพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้สามารถที่จะดับกิเลสนักวิทยาศาสตร์คนไหนดับกิเลสรู้จักกิเลสบ้างไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผู้นั้นไม่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับเข้าใจผิดคิดว่าคนฉลาดเพียงแค่จะทำสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้เขาก็คิดว่าเป็นผู้ที่เลิศประเสริฐเพราะเขาไม่เคยเข้าใจพระธรรมไม่เคยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบใดที่ไม่ได้ฟังพระธรรมจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรด้วยเหตุนี้นะคะฟังแล้วธรรมะอยู่ไหนต่อไปนี้นะคะปัญญารู้ค่ะว่าธรรมะอยู่นี่นะคะนั่นคือปัญญาที่มีความเห็นถูกต้องโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่เราใช่ไหมคะเป็นอกุศลและเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมจิตซึ่งเป็นสภาพรู้เมื่อมีสิ่งใดที่กระทบที่ไม่น่าพอใจเป็นปัจจัยให้เ ความโกรธความไม่พอใจความขุ่นใจเกิดขึ้นแล้วแต่กำลังที่จะทำให้เกิดในขณะนั้นว่ามากน้อยแค่ไหนทั้งหมดเป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นฟังแล้วลืมจะไม่ลืมก็ฟังอีกนะคะแล้วก็ถ้าฟังไปเรื่อยๆความเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่มีวันจบนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่ได้ฟังเมื่อไหร่ก็เป็นเราจนกว่าจะดับความเป็นเราได้โดยถึงความเป็นพระโสดาบันบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะหลงเชื่อหลงธรรมแต่ว่าไม่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมากนะคะรู้ว่าอาศัยการฟังพระธรรมจึงสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีได้และถ้าได้ฟังบ่อยๆนะคะมงคลในมงคล38คือการฟังธรรมะและเมื่อฟังแล้วยังไม่พอนะคะถ้ามีโอกาสก็คือสนทนาธรรมก็เป็นมงคลในมงคล38ด้วยเพราะเหตุว่าเพียงการฟังนี้ไม่พอคิดถึงพระภิกษุในครั้งพุทธกาลท่านทำอะไรกิจของท่านนะคะคันธธุระฟังพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสด้วยการที่เข้าใจธรรมะนะคะเป็นปัจจัยให้ปฏิปติธรรมะจากปริยัติเป็นปฏิปติเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าปฏิปติไม่ใช่คนไทยเข้าใจว่าธรรมนะคะแต่ปฏิปติเนี่ยเป็นปัญญาจากการที่ได้เข้าใจธรรมะโดยละเอียดโดยความถ่องแท้ว่าเป็นอนัตตาไม่ได้ไปทำเพราะเป็นอนัตตาแต่รู้ว่าเกิดเมื่อไหร่นั่นแหละปฏิปติสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นสัมปชัญญะคือปัญญาเพราะฉะนั้นสติขณะนั้นเกิดพร้อมกับปัญญาสติคือสภาพที่ระลึกพออย่างนี้คนไทยคิดว่าต้องไประลึกยาวนานมากแต่ระลึกคือขณะใดก็ตามที่ไม่ระลึกคือลืมพอระลึกคือรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นทันทีโดยความเป็นอนัตตาเพราะว่าไม่มีใครสามารถทำให้อะไรเกิดขึ้นได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะไปทำให้สติเกิดได้หรือจะไปทำให้สัมมาสมาธิเกิดได้หรือจะไปทำให้สัมมาวายาโมหรือวิริยะเกิดได้หรือเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะเป็นเรื่องละความไม่รู้นะคะแล้วก็มีความเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะและรู้หนทางว่าเมื่อเห็นประโยชน์ของธรรมะแล้วหนทางที่จะเข้าใจธรรมะขึ้นก็คือฟังธรรมะด้วยความเคารพนะคะไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจรอบรู้ในแต่ละคำซึ่งสอดคล้องกันทั้งหมดถ้ารู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะฟังธรรมะจนกว่าสติสัมปชัญญะสามารถที่จะเกิดเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ทีละหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ต่อเมื่อมีปริยัติแล้วนะคะคือความเข้าใจที่รอบรู้แล้วจึงเป็นปัจจัยให้ปฏิปติธรรมะเกิดได้เพราะคำว่าปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงอะไรถึงนะคะปัญญาสิคะถึงอวิชชาถึงไม่ได้ไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นธรรมะแต่ปัญญาที่เข้าใจแล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะเกิดขณะนั้นรู้ตรงนั้นเข้าใจตรงนั้นเฉพาะธรรมะนั้นเริ่มเข้าใจในความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นสติสัมปชัญญะเป็นสติปัฏฐานแต่ต้องเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าลืมอนัตตาเป็นอัตตาเมื่อไหร่นะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นเราซึ่งเป็นความเห็นผิดเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องตรงสัจจะบารมีหนึ่งในบารมี10ถ้าไม่เป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะจะไม่ได้สาระจากพระธรรมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะมีธรรมะคือคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นศาสดาแทนพระองค์เหมือนเมื่อพระองค์ยังไม่ดับขันธปรินิพพานตรงกันเลยค่ะคำใดที่ตรัสไว้แล้วคำนั้นก็ยังดำรงอยู่นะคะเป็นคำของพระองค์ไม่ใช่คำของคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะก็มีหนทางเดียวนะคะคือต้องไม่ลืมว่าขาดปริยัติการฟังไม่ได้เข้าใจเมื่อไหร่ก็คือการฟังเข้าใจแต่ว่าสภาพธรรมะขณะนี้ก็กำลังเกิดดับ โดยที่ไม่มีใครประจักษ์แจ้งเพราะยังไม่ถึงปฏิปฏิใช่ไหมคะจากปริยัติสู่ปฏิบัติจากปฏิบัติสู่ปฏิเวทะแล้วก็ยังทรงกำกับไปด้วยว่าถ้าใครที่ได้เข้าใจธรรมะอย่างมั่นคงนะคะเป็นสัจญาณเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะมั่นคงหรือยังธรรมะขณะนี้เกิดดับมั่นคงหรือยังถ้าสติสัมปชัญญะเกิดไม่ใช่เราทำแต่ถึงเฉพาะเพราะได้เข้าใจจากการฟังเนี่ยมากพอนะคะจนกระทั่งละความหวังละความต้องการรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นก็ด้วยความเป็นอนัตตาด้วยเหตุนี้จึงเข้าใจคำว่าบารมีปาระฝั่งมีถึงฝั่งของความที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะอีกฝั่งหนึ่งตรงกันข้ามกับฝั่งของอวิชชาซึ่งไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเลยเพราะฉะนั้นฝั่งที่รู้ความจริงนะคะก็คือว่าจากความเข้าใจในความเป็นอนัตตามีขันติบารมีอดทนที่จะไม่ใช่เราที่จะไปทำเพราะไปทำเมื่อไรทับถมความเป็นเราเข้าไปเมื่อนั้นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งเดี๋ยวนี้ค่ะเมื่อไรขณะไหนก็แล้วแต่มีปัจจัยพอที่สติสัมปชัญญะจะเกิดใครก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นจากปริยัตินะคะเป็นปัจจัยให้สติเกิดขึ้นรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะเพียงหนึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรเลือกได้ไหมไปบอกให้ไปรู้ลมหายใจนั่นหรือธรรมะนั่นเป็นตัวตนเพราะว่าไปบังคับบัญชาให้รู้ได้หรือเพราะว่าสติเกิดแล้วแต่สติจะเกิดรู้อะไรต่างหากไม่ใช่มีใครไปบอกให้สติรู้ตรงนั้นหรือว่าสติรู้ตรงนี้นั่นคือไม่ใช่ธรรมะที่เป็นอนัตตาแต่เป็นเราเป็นความเห็นผิดว่าจะทำอย่างนั้นเพื่อที่จะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงนะคะเป็นสัจจะบารมีความอดทนที่จะรู้ว่าธรรมะลึกซึ้งแต่สามารถที่จะเข้าใจได้เมื่อมีการฟังต่อไปขณะนั้นก็มีวิริยะด้วยมีขันติด้วยมีอธิษฐานะด้วยนะคะคือความตั้งมั่นที่ว่าธรรมะจะลึกซึ้งจะยากสักเท่าไหร่แต่ความจริงต้องเป็นความจริงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราไปทำแต่ต้องเป็นความที่เข้าใจขึ้นเป็นหน้าที่ของปัญญาเจตสิกที่จะทำกิจเกิดแล้วก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริงจนกว่าจะประจักษ์แจ้งนะคะจากปริยัติสู่ปฏิปฏิสู่ปฏิเวทะหรือจากสัจญาณสู่กิจญาณสู่กัตญาณก็ต้องตรงกันสอดคล้องกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ฟังหาไม่ง่ายแต่มีโอกาสที่จะฟังได้นะคะเช้าสายบ่ายค่ำก็ยังมีธรรมะที่จะได้ฟังทางสื่อต่างๆทางวิทยุทางโทรทัศน์หรือว่าจากเว็บไซต์อะไรก็ตามแต่นะคะหลายหนทางเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเห็นประโยชน์จริงๆนะคะผู้นั้นก็เป็นสาวกผู้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ฟังคำของคนอื่นเพราะว่าคำของคนอื่นเนี่ยไม่ทำให้รู้จึงไม่ทำให้ละแต่ทำให้ติดข้องเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คำที่จะทำให้ละความเห็นผิดและละกิเลสทั้งหลายได้แต่ว่าพระธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นคำจริงที่กล่าวถึงความจริงถึงที่สุดของธรรมะเพราะฉะนั้นฟังต่อไปนะคะจะได้เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นอีก
1: ครับก็คงจะเป็นช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่งนะครับที่ท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตจะได้ให้ข้อชี้แนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะธรรมะมีอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะนอกตัวเราในตัวเราในโลกนี้นอกโลกนี้มีทั้งสิ้นเชิญครับจ้ะนะ
0: ผู้ที่เห็นประโยชน์นะคะก็จะไม่ละเลยในการฟังพระธรรมเพราะรู้ว่าหนทางเดียวนะคะที่จะรู้จักพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือฟังแล้วก็มีความเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ซึ่งลึกซึ้งละเอียดอย่างยิ่งซึ่งถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะก็พูดคำที่ไม่รู้จักตลอดชีวิตไม่ว่าคำอะไรทั้งสิ้นพูดคำว่าสมาธิก็ไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรทั้งหมดเลยพูดว่าเราไหนเราคะแยกออกไปแล้วตาหูอะไรเป็นเรา แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งรวมกันแล้วก็เป็นเราซึ่งสามารถที่จะแยกออกได้ละเอียดยิบแม้แต่รูปธรรมซึ่งมีอากาศธาตุแทรกขั้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะปรากฏเหมือนแข็งและมั่นคงสักเท่าไหร่นะคะก็แตกทำลายได้ก็ไม่เป็นสิ่งหนึ่งอย่างที่เคยปรากฏเพราะเหตุว่าแยกแล้วจะเป็นไม่ได้แต่เมื่อรวมกันเมื่อไหร่ก็มีความเข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นนะคะแต่แยกออกแล้วยังแข็งนะคะไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็คือแข็งแต่ถ้ารวมกันแล้วก็แข็งนั่นเป็นโต๊ะแข็งนั่นเป็นเก้าอี้แข็งนั่นเป็นดอกไม้แข็งนั่นเป็นคนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหมดเพราะรวมกันจึงหลงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะที่เที่ยงยั่งยืนเพราะไม่ประจักษ์การเกิดดับของแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วที่ไม่มีการที่จะไม่ดับเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเกิดแล้วต้องดับและเร็วกว่าที่คิดที่เข้าใจมากเพราะว่าเกิดแล้วดับไปแต่ก็มีสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อรวดเร็วสืบต่อมั่นคงนะคะจนกระทั่งไม่เห็นการเกิดดับก็เข้าใจว่ายั่งยืนด้วยเหตุนี้นะคะโลกก็ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้จนกว่าจะมีผู้ที่เห็นว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยความจริงของสิ่งนั้นเนี่ยคืออะไรเมื่อได้ทรงบำเพ็ญบารมีคุณความดีต่างๆเพราะรู้ว่าอกุศลทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจความจริงได้เพราะฉะนั้นนะคะขณะใดก็ตามที่จิตเกิดขึ้นหนึ่งถ้าไม่เป็นอกุศลก็เป็นกุศลและวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเป็นอกุศลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นกุศลก็น้อยมากนะคะและโอกาสที่จะเห็นคุณของการที่ได้มีโอกาสฟังเพราะยังเป็นมนุษย์และการจากโลกนี้ไปเนี่ยไม่มีใครรู้เลยครับว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ก็ได้เห็นแล้วตายก็ได้ได้ยินแล้วตายก็ได้คิดแล้วก็ตายก็ได้นะคะซึ่งความจริงนะคะความตายไม่น่ากลัวเลยเพราะเหตุว่าเป็นจิตสองขณะซึ่งเดี๋ยวนี้จิตเกิดดับนับไม่ท่วมละกี่ขณะเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นนะคะทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นี่แน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าเวลาเราบอกว่าตายก็คือคนนั้นน่ะไม่มีจิตอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจิตขณะสุดท้ายนั้นทำกิจเคลื่อนพ้นความเป็นบุคคลนี้แค่หนึ่งขณะจิตใครจะรู้ได้และทันทีที่จุติจิตดับจุติคือทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะทันทีที่จิตสุดท้ายของชาติหนึ่งดับซึ่งเราใช้คำว่าตายจิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นกรรมที่ได้กระทำแล้วทั้งหมดในสังสารวัฏรวมทั้งกรรมในชาตินี้ด้วยนะคะก็จะเป็นปัจจัยทำให้จิตเกิดสืบต่อจากจิตสุดท้ายของชาติก่อนทำปฏิสันธิกิจคือทำกิจสืบต่อซึ่งจิตอื่นทำไม่ได้ต้องเฉพาะกรรมหนึ่งซึ่งพร้อมที่จะทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมนั้นนะคะเหมือนชาติก่อนเนี่ยค่ะจิตของชาติก่อนขณะสุดท้ายดับปฏิสนธิจิตขณะแรกของชาตินี้เป็นผลของกรรมหนึ่งซึ่งทำให้เกิดเป็นแต่ละหนึ่งหญิงบ้างชายบ้างสะสมมาชั่วบ้างดีบ้างต่างๆกันนะคะก็ตามปัจจัยซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครได้เลยทั้งสิ้นและวันนั้นจะถึงเมื่อไหร่เวลานั้นจะถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้แต่โอกาสที่จะได้ฟังธรรมะในขณะที่ยังมีชีวิตนะคะแล้วก็ยังมีเวลาที่จะได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐเป็นประโยชน์ที่สุดในบรรดาธรรมะทั้งหลายคือการเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้ซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาหรือสัมมาทิฏฐินะคะเข้าใจความจริงเมื่อไหร่ก็เป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นทำหน้าที่นั้นแล้วก็ดับไปแต่ก็สะสมสืบต่ออยู่ในจิตซึ่งต่อไปนะคะไม่รู้เลยว่ามีโอกาสจะได้ฟังอีกไหมแต่ถ้าเห็นประโยชน์นะคะการจะฟังมีหลายทางนะคะหนังสือก็ได้วิทยุก็ได้โทรทัศน์ก็ได้สื่อต่างๆก็ได้เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ใดเห็นประโยชน์นะคะก็จะมีการไม่ฟังเพียงเท่านี้เพราะว่านี่เป็นแต่เพียงการเริ่มต้น
3: สนทนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงศ์วรานนท์วันที่12มกราคมพุทธศักราช2561
4: อาจารย์ครับท่านภาษาลิบุตรท่านดำรงความเป็นภิกษุอยู่5พรรษา ท่านก็กล่าวว่าแม้วันหนึ่งเราก็ไม่ได้ฉันอาหารจนสำลอกออกมาเป็นรสเปรี้ยวภายหลังฉันอาหารดังนี้เมื่อจะบรรลือเสียหน้าท่านได้กล่าวคาถานี้ว่าภิกษุงดฉันคำข้าว 4-5 คำพึงดื่มน้ำพอที่จะอยู่อย่างสบายสำหรับภิกษุผู้มีใจเด็ดเดี่ยวอย่างที่ท่านกล่าวการที่จะมีใจเด็ดเดี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคเนี่ยเป็นยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะใครพูด
4: ท่านธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ
0: แล้วเราเป็นใครแค่นี้ลืมละความห่างไกลกันมากของปัญญาเพราะฉะนั้นคำของใครถ้าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะธรรมดามากสำหรับคนอื่นแต่หารู้ไม่ว่าปัญญาระดับไหนที่พูดคำนั้นแม้คำเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินคำของท่านพระสารีบุตรนะคะลืมว่าคำของใครเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ค่ะเป็นปกติปัญญาไม่กลัวแต่ไม่มีปัญญาใช่ไหมคะก็หาหนทางละเอ๊ะตอนฟังธรรมะเราก็เข้าใจดีนะว่าไม่ใช่เราพอรับประทานอาหารอร่อยมากเกินอิ่มใช่ไหมคะอิ่มไปแล้วตั้ง 4-5 คำถึงได้หยุดไม่ใช่หยุดก่อนอิ่มเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดค่ะอย่าได้คิดเลยว่าจะทำตามใครนั่นคือตัวตนเต็มที่เพราะฉะนั้นความรักตัวนี้นะคะหนาแน่นเหนียวแน่นสุดที่จะประมาณได้แต่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกคำแม้ความคิดแม้การกระทำเนี่ยค่ะลึกลงไปลึกสุดที่จะประมาณได้ในสังสารวัฏก็คือความไม่รู้และความติดข้องในความเป็นเราเพราะฉะนั้นที่จะอ่านพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็พยายามอิ่มก่อนแม้ขณะนั้นปัญญาก็ไม่กลัวที่จะรู้แต่เพราะไม่มีปัญญาทั้งหมดนี่อยู่ที่คำเดียวค่ะเพราะไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นก็วันไว้หมดเลยเอ๊ะเราทำไมทำตามไม่ได้เราก็ฟังมาตั้งนานค่อยๆทำสิเห็นไหมคะโลภะอนุญาตไม่เห็นค่ะยังไงไงก็ไม่เห็นต้องปัญญาอย่างเดียวเพราะว่าโลภะนี่ปลอมแปลงได้หลายรูปแบบมากมายมหาศาลค่ะจะเอาอะไรได้หมดเลยไม่เห็นตัวเขาด้วยแต่ทำได้ทุกอย่างนำไปทุกอย่างเป็นทั้งอาจารย์และลูกศิษย์เพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทเลยนะคะที่จะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเพราะว่าเข้าใจก็ไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นนะคะที่สามารถที่จะทำให้สิ่งที่เคยมีมานานแสนนานและไม่สามารถจะออกไปได้เลยเนี่ยค่อยๆ คลายลงอย่าไปคิดที่จะดับทันทีนะคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยแม้แต่การคลายเนี่ยชั่วครั้งชั่วคราวเห็นกำลังมหาศาลของอกุศลซึ่งหนาแน่นมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ประมาทที่จะคิดไปทำอะไรทั้งสิ้นนั่นคือประมาทอย่างยิ่งไม่เข้าใจแม้คำแรกว่าธรรมะไม่เข้าใจแม้คำต่อไปว่าเป็นอนัตตาคือไม่เข้าใจหมดฟังออกฟังรู้เรื่องพูดได้แต่เข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความเข้าใจเท่านั้นจริงๆค่ะจนกว่าจะเห็นว่าแม้เข้าใจก็ไม่ใช่เรา
4: ถ้าเป็นผู้ที่อ่านเพียงข้อความแล้วคิดว่าท่านให้ทำตามเนี่ยก็ผิดทันที
0: ขยะมาแล้วขยะมาจากอวิชชา อยู่ใกล้ชิดฟังพระธรรมไม่ประพฤติตามเพราะไม่รู้ทั้งหมดเลยค่ะถ้าเป็นอกุศลก็คือเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นเราคิดตามเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมเราเป็นใครคำแต่ละคำนั้นคำของใครแล้วเราคิดเองตามหมดเลยประมาทแค่ไหนอยากเยื่อหรือเปล่าควรที่จะกำจัดออกไปหรือเปล่าเพราะว่าปิดบังความจริงแค่นี้ค่ะก็ต้องอาศัยการไตร่ตรองและการค่อยๆรู้อย่างนี้คือหนทางละค่อยค่อยรู้คือหนทางละไม่ใช่ไปทำอะไรเพราะฉะนั้นถ้าอ่านด้วยความเข้าใจนะคะเป็นการแสดงกำลังของปัญญาของท่านใช่ไหมที่ท่านพูดอย่างนั้นเพราะท่านทำอย่างนั้นด้วยกำลังของปัญญาของท่าน
4: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอาหารอร่อยเมื่อกี้นี้นะคะ โลภะเกิดไม่ได้เข้าใจธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมะที่ปัญญายังไม่สามารถเข้าใจได้จนกว่าจะเข้าใจได้เท่านั้นเองและถ้าไม่มีสภาพธรรมะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยจะเห็นความเป็นอนัตตาไหมคะดีใจมากเราทำได้สี่ห้าคำอิ่มละใช่ไหมคะ
4: ก็ลวงเหมือนกัน
0: แน่นอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่เห็นโลภะค่ะตัวตนไม่เห็นหรอกเป็นไปกับโลภะหลงดีใจเราทำได้เราค่อยๆทำตามท่านพระสารีบุตรซะด้วยซ้ำคิดไว้อย่างนั้นแต่หาได้เข้าใจไม่ว่าขณะนั้นเราใช่ไหมความจำขณะนั้นเป็นเราใช่ไหมความคิดขณะนั้นเป็นเราใช่ไหมทุกอย่างเป็นเราขันธ์ห้าไม่เว้นเลยสักอย่างนะคะหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ดับไปเป็นแต่ละหนึ่งขันธ์รูปขันธ์ก็เป็นรูปขันธ์ความรู้สึกก็เป็นเวทนาขันธ์สัญญาก็เป็นความจำความคิดนึกต่างๆก็เป็นสังขารขันธ์ตัวจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ขณะนั้นก็เป็นวิญญาณขันธ์หนึ่งขณะครบห้าขันธ์รูปธรรมก็เป็นรูปธรรมนามธรรมก็เป็นนามธรรมค่อยๆปลูกฝังไปทีละน้อยว่าไม่ใช่เราโดยความเข้าใจเองนะคะไม่ใช่โดยเราไปทำขึ้นเพราะฉะนั้นอุปนิสยโคจรโคจรเป็นอีกคำหนึ่งของคำว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้เมื่อกี้นี้มีกุ้งมีปลามีมะพร้าวอร่อยจริงๆรูปธรรมมีทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจเป็นธรรมดาไม่ใช่ไปฝืนใช่ไหมคะแต่ขณะนั้นสภาพธรรมนั้นอยู่ไหนเดี๋ยวนี้อยู่ไหนหมดแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ละหนึ่งขณะในสังสารวัฏไม่มีการที่จะย้อนกลับมาได้เลยคำนี้ฟังนะคะเข้าใจแค่นี้อีกแสนกลับเปรียบเทียบดูความที่มั่นคงลึกซึ้งคลายและเพราะฉะนั้นก็จะค่อยคลายไปเรื่อยๆแต่ถ้ายังไม่คลายเลยนะคะแน่นมากหมุนเท่าไหร่ก็ไม่ออกค่ะจนกว่าพระธรรมเนี่ยจะค่อยๆไปทำให้ค่อยๆคลายจนกระทั่งสามารถที่จะเปิดออกเดี๋ยวนี้ไม่มีเรานั่นคือเปิดเป็นธรรมะเพียงหนึ่งต้องไม่ปนกันเลยถึงจะเป็นความเข้าใจจริงๆใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีอะไรเจือปนในสิ่งนั้นเลยสิ่งนั้นเกิดเองรู้ละใช่ไหมคะไม่มีใครไปทำเลยอาศัยความเข้าใจปัจจัยแม้เพียงขั้นการฟังว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเกิดได้ก็ต้องเพราะมีปัจจัยไม่ใช่ให้ทันทีนั้นเราไปนึกถึงปัจจัยแต่ห้ามได้ไหมเห็นไหมคะกว่าปัญญาจะมีกำลังว่าจะคิดหรือไม่คิดจะรู้ระดับไหนนั่นก็คือไม่ใช่เราทั้งหมดเนี่ยนำไปสู่ความไม่ใช่เราเพราะตั้งแต่ขั้นฟังเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยเหมือนแว่วมาแต่เราเต็มที่เลยนะคะจนกว่าค่อยๆชัดขึ้นการเข้าใจค่อยๆชัดขึ้นจนถึงเห็นจริงๆเพราะกำลังเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ได้สะสมมานะคะที่เข้าใจแม้ว่าสภาพธรรมะเกิดเองไม่ได้แต่ขณะนี้เราไม่รู้ยังไม่รู้จักตัวธรรมะและจะไปรู้จักเหตุให้เกิดธรรมะนั้นได้อย่างไรแต่ว่ามีธรรมะไม่พอมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดเหตุปัจจัยหนึ่งไม่พอเห็นไหมคะว่าแม้แต่หนึ่งขณะที่เห็นเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยเท่าไหร่ค่อยๆฟังขณะนั้นนะคะปัญญาก็ค่อยๆเข้าใจค่อยๆปรุงแต่งจนกระทั่งไม่ต้องไปหวั่นไหวว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้สักทีเรื่อยโลภะมาแล้วอวิชชามาแล้วเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นค่ะที่มั่นคงจริงๆที่รู้ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่อย่างนั้นตัวตนก็จะคอยแฝงคอยดีใจคอยอะไรไม่ว่ากันเพราะอะไรเกิดแล้วเป็นเครื่องให้ปัญญามั่นคงขึ้นมิฉะนั้นแล้วหวั่นไหวละไม่ได้ละขั้นนี้ละต้องไปทำละต้องไปแก้ไขละต้องไปอย่างนี้นั่นคือโลภะชวนไปละความต้องการชวนไปละความไม่รู้ชวนไปละเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่หวั่นไหวนะคะเมื่อเป็นปัญญาเพราะไม่ใช่เราปัญญาเห็นผิดมีไหม
4: เป็นไปไม่ได้ครับ
0: ปัญญาทำผิดมีไหมปัญญาคิดผิดมีไหมปัญญาพูดผิดมีไหม
4: เป็นไปไม่ได้
0: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมั่นคงในปัญญาแล้วจะกลัวอะไร
4: คือสำคัญว่าปัญญามีหรือเปล่าครับท่านอาจารย
0: ์แน่นอนค่ะแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็เราใช่ไหมคะก็ต้องตามความเป็นจริงว่าเข้าใจคือเข้าใจในขณะนั้นขณะอื่นไม่ใช่ใช่ไหมคะขณะที่กำลังฟังนี่เข้าใจละพ้นขณะนั้นไปนิดเดียวไม่ใช่เพราะฉะนั้นปัญญาจึงสามารถที่จะรู้ความละเอียดอย่างยิ่งจริงๆทีละเล็กทีละน้อย
4: ท่านอาจารย์ครับแม้แต่การกล่าวเพียงเรื่องเดียวในการบริโภคแต่ตามความเป็นจริงความไม่รู้ความพอใจเป็นทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นนะครับแม่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็รู้ว่าปัญญาระดับไหนเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี่เกิน 4-5 คำใช่ไหมก็เป็นการแสดงชัดเจนปัญญาระดับไหนก็ไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่ต้องตามใครแต่รู้ว่าเมื่อปัญญาเกิดขึ้นไม่เหมือนอย่างที่เคยไม่มีปัญญาเพราะขณะนั้นเราหวั่นไหวเราอยากอิ่มนะเราอยากหยุดใช่ไหมฮะเราทั้งนั้นจะหยุดก็เราจะทานต่อรับประทานต่อก็เราเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปหมดความเป็นเราด้วยความเป็นตัวตนที่บังคับที่ไม่รู้ต้องรู้เท่านั้นเองค่ะและปัญญาสามารถรู้ทุกอย่างตามกำลังของปัญญาแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นเป็นใครจึงมีท่านพระสารีบุตรผู้เลิศด้วยปัญญาท่านพระโมคคัลลานะผู้เลิศทางอิทธิฤทธิ์เห็นไหมคะต่างก็สรรเสริญกันก็แสดงว่าแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งไม่มีซ้ำกันเลยในสังสารวัฏด้วยแม้แต่หนึ่งขณะจิตก็ไม่ซ้ำขณะที่ดับไปแล้วไม่กลับอีกเลยขณะใหม่เกิดได้เมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้นถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นความหลากหลายทั้งหลายนะคะก็มาจากความหลากหลายของสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งขณะนี้เองใครรู้เห็นไหมคะลืมจิตเจตสิกนั่งพูดเรื่องจิตเจตสิกประเภทนั้นๆทวารนั้นๆแต่ก็คือจิตนั่นแหละกำลังเป็นอย่างนั้นแต่ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพียงขั้นฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะประจักษ์แจ้งจริงๆเพราะฉะนั้นปัญญาจึงมีหลายระดับขั้นนะคะถ้าไม่มีขั้นฟังเลยเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ว่าความต่างกันของการฟังเรื่องเห็นกับกำลังเข้าใจเห็น
4: ถ้ากล่าวถึงเนกขัมมะคือการออกจากความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะการที่จะไม่เพลิดเพลินยินดีไปในรสอร่อยสีสวยเสียงไพเราะไม่ใช่เป็นการออกจากความติดข้องเหล่านั้นเหรอครับท่านอาจารย
0: ์เราหรือเปล่ามาแล้วค่ะที่ฟังมาคำแรกธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มั่นคงมีตัวเรา
4: ครับ
0: เห็นว่าทำอย่างนั้นจะช่วยหรือจะเป็นประโยชน์คำของคนอื่นใครๆก็พูดได้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครพูดได้นั่นธรรมะไม่ใช่เราแต่ขณะนั้นกำลังเป็นเราที่พยายาม
4: ซึ่งถ้าไม่ใช่ความรู้ยังไงก็ต้องกลับมาติดข้องอยู่ดี
0: ไม่เข้าใจไม่รู้จักมั่นคงอยู่ในการเป็นเราจะเอาอะไรมาเอาความเป็นเราออกไปได้เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงต่างกันนะคะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยหนึ่งพระองค์เดียวในสากลจักรวาลในแสนโกฏิจักรวาล
4: ท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นบางคนก็ไปปฏิบัติเนกขัมมะบ้างไปละความพอใจจากชีวิตประจำวันบ้างอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์เนกขัมมะคืออะไร
4: เนกขัมมะก็คือการออกจากความพอใจติดข้องครับ
0: กุศลทุกประเภทเป็นเนกขัมมะหรือเปล่า
4: เป็นครับ
0: เห็นไหมคะแล้วเนกขัมมะระดับไหนได้แค่เนกขัมมะคำเดียวจะเอาไปหมดเลยไม่รู้ว่าแม้แต่เนกขัมมะคือการออกจากกามขณะนั้นเป็นกุศลทุกระดับ
4: อย่างเช่นครับท่านอาจารย์ถ้าคารวะผู้ที่มีปัญญาที่เห็นโทษของความติดข้อง
0: ขอโทษนะคะคฤหัสถ์นะคารวะผู้มีปัญญา
4: ขณะที่มีปัญญาก็เป็นเนกขัมมะ
0: ก็รู้สิคะว่าขณะนั้นไม่ใช่เราต่างเป็นหนึ่งสะสมมาที่จะเป็นท่านพระสารีบุตรหรือเปล่าสะสมมาที่จะเป็นภิกษุหรือเปล่าหรือสะสมมาอย่างนี้และสามารถปัญญารู้ได้
4: ก็ต้องสะสมมาอย่างนี้เพื่อเป็นปกติให้ปัญญารู้ได้
0: เพราะฉะนั้นนะคะจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรหวั่นไหวคือเป็นเราจะคิดอย่างนี้จะคิดอย่างโน้นจะคิดอย่างนั้นเป็นธรรมะเกิดขึ้นเพราะปรุงแต่งในสังสารวัฏหลากหลายเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวถูกเดี๋ยวผิดเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆก็เป็นธรรมะต้องปัญญาเท่านั้นที่รู้ว่าไม่ใช่เรา
4: ความคิดจะเป็นนี่คำว่าก็เป็นความคิดทั้งหมดเลย
0: ทุกความคิดเกิดแล้วทั้งนั้นห้ามได้เหรอแต่ไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่เราเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยจะเลี้ยวซ้ายเอาไม่เลี้ยวเลี้ยวขวาปัจจัยทั้งนั้นเลยเกิดแล้วค่ะต่อให้ตั้งใจว่าจะเลี้ยวขวาถึงเวลาก็ไปเลี้ยวซ้ายค่ะตามปัจจัยให้มีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆว่าไม่มีเราถ้าไม่มั่นคงนะคะไม่มีทางเป็นเราไปตลอดละเอียดเล็กน้อยยิบยับไปหมดมองไม่เห็นเพราะอนุสัยกิเลสทิฏฐานุสัย
4: ท่านอาจารย์ครับในเมื่อไม่มีเราแต่ว่าเมื่อปัญญาเกิดขึ้นเขาก็จะนำไปสู่ทางที่ถูกต้องแน่นอน
0: ไม่มีเรานั่นใครรู
4: ้ปัญญารู้ครับ
0: และปัญญาจะพาไปผิดล่ะ
4: เป็นไปไม่ได้ครับ
0: ทั้งหมดนี่ค่ะเพื่อความเข้าใจขึ้นไม่ใช่ต้องไปทำอะไรเลยสักอย่างแต่นี่คือกำลังละความเห็นผิดกำลังละความต้องการกำลังละความเป็นตัวตนด้วยความเข้าใจ
5: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะเราคิดตามว่าไม่ใช่เรากับการเข้าใจว่าขณะนั้นที่ธรรมะนั้นเกิดอะไม่ใช่เราไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
0: แน่นอน
5: แค่คิด
0: จะเหมือนได้ไงก็เราคิดน่ะคุณหมอคะนี่เป็นเริ่มต้นของคนซึ่งสะสมความไม่รู้มาแสนนานในสังสารวัฏและพอได้ยินคำยากที่จะเข้าใจแต่ง่ายที่จะฟังและจำ
6: กราบท่านอาจารย์แต่บางคนบางครั้งก็แม้เรื่องราวเนี่ยที่ยังไม่เป็นธรรมะก็ยากที่จะเข้าใจ
0: ค่ะเราในอดีตหรือเปล่าคำว่าบางคนเนี่ยก่อนที่จะได้มีโอกาสฟังธรรมะก่อนนานๆเลยเป็นเราในอดีตหรือเปล่าก
6: ราบเรียนท่านอาจารย์อย่างนี้ท่านเองเนี่ยคือรู้ว่าคิดว่าตัวเองโง่นะต้องฟังเยอะมากจริงยังแบบก็วิริยะที่จะฟัง
0: คุณไพวันค่ะคิดว่าตัวเองโง่ไม่พ้นยังไงก็ไม่พ้น
6: ยังไงก็ตัวเองโง่
0: ยังไงก็ไม่พ้นจะคิดยังไงก็ไม่พ้นมีความเข้าใจธรรมะเท่านั้นอย่างเดียวจริงๆที่จะค่อยๆฟังค่อยๆสะสมความมั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่งั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่น้อมพระทัยหรือคะตรัสรู้คิดดูไม่ใช่ธรรมดาอภิสมัยสมัยที่สะสมมาซึ่งบารมีเกิน4อสงไขยแสนกับเพราะต้องก่อนการได้รับพยากรณ์มืดสนิทกว่าจะพบแสงสว่างเนี่ยล้ำลึกสุดที่ใครจะประมาณได้เพราะฉันก็ต้องรู้ว่าความจริงเป็นความจริงอย่างนั้นค่ะฟังแล้วก็ประโยชน์มหาศาลที่ได้ยินได้ฟังได้เข้าใจซึ่งจะเป็นเชื้อที่จะทำให้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเจริญเติบโตขึ้นได้แต่ต้องด้วยความเข้าใจเท่านั้นไม่ใช่ด้วยความเป็นตัวตนหรือความต้องการซึ่งบ่อนทำลาย
6: กลับเห็นท่านอาจารย์พูดอย่างเดียวกันขอยกตัวอย่างว่าเช่นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเห็นขนาดนี้มีจริงพูดเหมือนกันเปรียบเลยเนี่ยแต่ถ้าเป็นเด็กพูดกับผู้ใหญ่พูดเนี่ยก็จะต่างกันการรู้ตรงนี้นี่ทำให้เกิดประโยชน์ในการเข้าใจพระธรรมหรือไม่อย่างไร
0: ค่ะประโยชน์คืออะไร
6: เข้าใจ
0: ค่ะและความเข้าใจน้อยประโยชน์มากไหม
6: ความเข้าใจน้อยก็ประโยชน์น้อย
0: ค่ะธรรมดาถ้าเข้าใจมากขึ้นประโยชน์มากขึ้นไหม
6: เข้าใจ
0: มากถึงระดับไหนดับกิเลสซึ่งไม่มีอะไรจะดับได้ไม่เกิดอีกเลยในสังสารวัฏไม่อย่างนั้นเราจะฟังพระธรรมทำไมคะเนี่ยถ้าไม่เป็นประโยชน์อย่างนั้นแต่ขันติบารมีเข้าใจทราบซึ้งเลยวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานะบารมีแล้วยังบารมีอื่นไม่อย่างนั้นไม่มีใครเข้าใจคำว่าบารมีอะค่ะเป็นนั่งแป๊บเดียวบารมีไหนมาจากไหนคืออะไร
5: กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะพอศึกษาธรรมะเราจะเห็นถึงความลึกซึ้งของพระธรรมนั่นเองแม้แต่เป็นเราด้วยความต้องการซึ่งจริงแล้วถ้าเป็นเราก็ไม่ตรงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นอกุศลธรรมแต่ถ้าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการเข้าใจธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมะแม้ขณะที่มีความต้องการก็ต้องแตกต่างกัน

0: ตัณหาเนี่ยล่ะแล้วถึงเวลาแล้วข้ามฝั่งไปก็ทิ้งแผ่
1: บุคคลนั้นนะคะไม่ได้อาศัยมรรคมีองค์8ชัดเจนเป็นความต่างกันเพราะแผ่คือมรรคมีองค์8ไม่ใช่ตัณหาแค่คำพูดว่าอาศัยตัณหาละตัณหายังไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นคำของใคร
0: ถึงแม้ว่าปัญญานี้ก็สามารถจะรู้ธรรมะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมตัณหาก็มีจริงเพราะฉะนั้นขณะที่ปัญญาพร้อมสติสามารถจะรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่เป็นตัณหาได้ขณะนั้นก็รู้ว่าตัณหาไม่ใช่เราแล้วก็ตัณหาก็เป็นธรรมะ
1: ค่ะตัณหามีจริงไหมคะเป็นอีกชื่อหนึ่งของโลภะเป็นอีกชื่อหนึ่งสภาพธรรมะที่ติดข้องมีจริงไหมมีใช่ไหมคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆจะคิดเองไหมว่าอาศัยอกุศลนี่แหละไปละอกุศลเห็นไหมคะแม้แต่คำพูดยังต้องไตร่ตรองเลยเพราะฉะนั้นมีอะไรอื่นอีกไหมไม่ใช่แต่อาศัยตัณหาไปละตัณหาเพราะเหตุว่าทุกครั้งที่ตัณหาเกิดต้องมีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วยกโลภะขึ้นมาเป็นปัจจัยที่จะให้ละตัณหาหรือเปล่าแต่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเห็นไหมคะความละเอียดของธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่เราฟังแต่ชื่อแล้วไปคิดเองคิดเองคือขยะทันทีเราเป็นใครเลิกคิดเถอะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครบถ้วนทุกประการทุกคำไม่ให้ผิดแม้แต่สัมมามรรคยังทรงแสดงมิจฉามรรคด้วยแต่คนธรรมดาเนี่ยคิดถึงมิจฉามรรคหรือเปล่าเข้าใจว่ามิจฉาเป็นสัมมาเพราะไม่มีความละเอียดพอด้วยเหตุนี้ต้องเข้าใจทั้งหมดโดยรอบคอบโดยละเอียดสอดคล้องกันโดยประการทั้งปวงเราอยากมาฟังธรรมะห้ามไม่ได้ถ้าจะมีความติดข้องแต่ฉันทะในความอยากต่างกับความอยากไปเที่ยวไปรับประทานอาหารอร่อยอร่อยโลภะต้องการทั้งนั้นแต่สิ่งที่เกิดกับโลภะคือฉันทะเจตสิกพอใจอะไรในการที่จะไปพอใจที่จะสนุกสนานรับประทานอาหารอร่อยชายทะเลภูเขาอากาศดีหรือว่าพอใจที่จะได้ฟังคำก็เป็นความพอใจเหมือนกันใช่ไหมคะขณะนั้นยังไม่มีปัญญาแต่มีความเป็นเราขณะนั้นก็มีเราที่มีความยินดีมีความต้องการแต่ว่าฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคือปัญญาไม่ได้ต้องการอย่างอื่นแม้จะฟังธรรมะก็เพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นต้องเป็นความที่ละเอียดอย่างยิ่งค่ะไม่ใช่ว่าฟังตัวหนังสือพูดตามตัวหนังสือแต่ไม่สอดคล้องกันในเบื้องต้นพอได้ยินคำว่าธรรมะอยากฟังยังไม่รู้ว่าธรรมะเป็นอะไรขณะนั้นเป็นอะไร
2: ก็ต้องด้วยความพอใจที่เป็นไปพร้อมกับฉันทะด้วยครับ
1: เพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นโลภะก็ได้แต่ฉันทะที่จะเข้าใจไม่ใช่โลภะที่มีฉันทะที่จะไปสนุกสนานเพราะฉะนั้นอเหตุกะจิตไม่มีฉันทะเจตสิกเพราะเลือกไม่ได
2: ้ครับ
1: เลือกเห็นไม่ได้เลือกได้ยินไม่ได้แต่ฉันทะขึ้นอยู่กับการสะสมมาที่จะพอใจบางคนพอใจอยากจะฟังเรื่องปัจจัยมากมากเลยอีกคนหนึ่งก็ค่อยๆฟังไปแล้วก็ค่อยๆเข้าใจปัจจัยไปก็คือความเข้าใจเหมือนกันแต่ว่าต่างคนก็ต่างสะสมมาแต่ละทางที่จะเป็นไปในทางหนึ่งทางใดเพราะฉะนั้นโลภะมีในขณะที่ปัญญาไม่มีแต่ว่าฉันทะก็เกิดกับโลภะว่าในโลภะนั่นน่ะโลภะแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าจะอาศัยโลภะแบบสนุกสนานไปเรื่อยๆจะมีวันที่จะมาถึงธรรมะไหมอาศัยตัณหาอย่างนั้นหรือว่าอาศัยความต้องการที่ประกอบด้วยความยินดีพอใจคือฉันทะที่จะเข้าใจธรรมะต่างกันแล้วค่ะเรามาที่นี่ที่บ้านคุณหมอวิภากรนะคะทุกคนได้รับประทานอาหารอร่อยชอบไหมคะส้มตำค่ะขณะกำลังชอบส้มตำมีฉันทะที่จะเข้าใจธรรมะไหมค่ะแต่ขณะเนี้ยอย่างเนี้ยใช่ไหมคะเราก็ชอบแต่ก็มีฉันทะที่จะเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นต้องรู้ส่วนประกอบของโลภะว่าความต้องการนั้นมีอะไรเกิดร่วมด้วยถ้ามีความต้องการเพียงแต่จะเปิดโทรทัศน์นอนสบายอาหารอร่อยอยู่กับบ้านไปเที่ยว

0: ของชาวโลกส่วนใหญ่จะนำมาสู่ความเข้าใจธรรมะหรือแต่ความอยากไม่หมดอยากคนละแบบคนละแบบคือฉันทะคนละอย่างที่เกิดกับโลภะก็นำมาสู่การที่จะได้ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะแม้ฟังธรรมะด้วยกันนะคะยังต่างกันเลยคนนี้จะฟังพระสูตรคนนั้นจะฟังพระวินัยคนนี้จะฟังพระอภิธรรมเห็นไหมคะก็หลากหลายฉันทะเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับธรรมะได้เลยแต่เข้าใจเพื่ออะไรคะหลากหลายก็จริงแต่ทั้งหมดหลากหลายยังไงก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเลยสักคนเป็นความเป็นไปของธรรมะทั้งหมดเนิ่นนานมาแล้วในสังสารวัฏและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกข้างหน้าจะเป็นใครไม่เป็นคนนี้แน่นอนแต่มาจากทุกขณะจิตที่ขณะนี้สะสมไว้ที่จะปรุงแต่งเหมือนชาติก่อนๆ นะคะก็ปรุงแต่งให้เป็นคนนี้เฉพาะชาตินี้ด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดธรรมะล้วนๆไม่มีอะไรนอกจากธรรมะแต่ไม่เห็นว่าเป็นธรรมะเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครจะไปอย่างใครนะคะอย่างท่านพระสารีบุตรท่านกล่าวคาถานี้ท่านพระมหาโคคัลลานะกล่าวอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งพระเทรีทั้งหลายแต่ละหนึ่งท่านก็กล่าวตามอัธยาศัยแต่ทั้งหมดมีปัญญาที่ไม่ต้องไปตามใครเพราะตามไม่ได้เป็นธรรมะแล้วจะไปตามได้ยังไงต้องเป็นไปตามการสะสม
1: อาจารย์ครับก็แสดงความเป็นจริงตราบใดที่ยังละโลภะไม่ได้โลภะก็เกิดขึ้นแต่ว่ามีความเป็นไปอย่างไรของปณิสัยที่จะเห็นประโยชน์ของธรรมะต่างกับความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นไปในเรื่องอื่นๆซึ่งไม่นำมาด้วยความเข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นคนที่เพียงผ่านฟังคิดว่านี่ไงโลภะไปสิแล้วก็นำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมหารู้ไม่ว่าปักกตูปะนิสยปัจจัยไม่เว้นอะไรเลยแต่มีความต่างปกตูปะนิสยะเชิญคุณวิชัยค่ะ
1: ครับปกตูปะนิสยะนะครับก็มาจากปกตะแล้วก็อุปะนิสยะปกตะก็คือกระทำแล้วด้วยดีอุปะนิสยะก็คือเป็นที่อาศัยที่มีกำลังรวมคำก็คือเป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่กระทำไปแล้วด้วยดีก็หมายความว่าเกิดแล้วสะสมแล้วที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ธรรมะเกิดขึ้นได้ในภายหลังครับแท้จริง
0: ด้วยดีที่นี่ไม่ใช่กุศลธรรมนะคะแต่ด้วยดีตามภาวะการเป็นปัจจัยนั้นที่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นละเอียดมากค่ะธรรมะแค่ฟังแล้วคิดเองเนี่ยกรุณาอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าเป็นการปิดกั้นปัญญาไม่มีทางที่จะเอาออกเลยเพราะคำของใครแค่นี้ค่ะเราไม่ประมาทแล้วพอคิดเองฟังแล้วรู้เลยไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เป็นคำที่ท่านตรัสไว้ก็ไม่เข้าใจยังอาศัยตัณหาละตัณหาแค่นี้ค่ะจับเพียงแค่นี้แล้วไปเพลิดเพลินด้วยตัณหาเพื่อที่จะไปละตัณหาได้อย่างไรมีใครเป็นอย่างนั้นบ้างมีใครอาศัยตัณหาไปแล้วก็ดับตัณหามีใครบ้างเห็นไหมคะแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมจึงคิดเองอย่างนั้นไม่ไตร่ตรองว่าแต่ละคำของพระองค์เนี่ยมีเหตุมีผลลึกซึ้งแค่ไหนเพราะเหตุว่ายังมีตัณหาแต่มีฉันทะในตัณหาซึ่งทำให้ตัณหานั้นหลากหลายไปว่าต้องการอะไร
2: กลับเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คะการจะดับกิเลสเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของมรรคแปดสัมมามรรคสิ่งที่จะทำให้ข้ามฟากจากฝั่งกิเลสไปฝั่งดับกิเลสหรือนิพพานก็คือบารมี10ประเด็นก็จะสงสัยว่าทั้งมรรค8แล้วก็บารมี10
1: บารมีต้องเป็นธรรมะแน่นอนนะครับว่าแต่ว่าธรรมะนั้นนะครับเป็นธรรมะที่ยังให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานเพราะว่าการที่จะดับอกุศลธรรมหมดเป็นสมุจเฉทแล้วจะไม่มีการเกิดอีกต่อไปถ้าไม่มีธรรมะที่เป็นบารมีไม่สามารถจะถึงได้แต่พระองค์สามารถที่จะรู้บารมีทั้งหลายที่จะอุปการะเกื้อกูลต่อการรู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วแต่นะครับจะเป็นระดับไหนแต่ถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์สามารถที่จะมีปัญญาที่จะพิจารณาธรรมะที่เป็นพุ ุทธการกะธรรมนะครับก็คือธรรมะที่จะกระทำให้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อัธยาศัยของพระองค์ที่สะสมมาที่จะประพฤติธรรมะที่เป็นบารมีทั้งหลายแล้วก็เมื่อถึงที่สุดของบารมีก็ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ครับแต่ถ้าเป็นผู้รู้อื่นๆอย่างเช่นท้าวปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายก็ตามควรแก่ฐานะของแต่ละบุคคล
0: ค่ะอกุศลเป็นบารมีหรือเปล่า
2: ไม่เป็นค่ะ
0: เห็นไหมคะแค่ฟังเราก็รู้แล้วว่าธรรมะมีหลากหลายมากธรรมะที่ดีก็มีธรรมะที่ไม่ดีก็มีปนกันได้ไหม
2: ไม่ได้ค
0: ่
2: ะ
0: อกุศลให้โทษไหม
2: ให้โทษค่ะ
0: เหตุไม่ดีนำผลไม่ดีมาให้ใช่ไหมแค่นี้ก็ธรรมดาธรรมดานะคะแต่ต้องเป็นคนที่เห็นโทษของอกุศลจึงคิดที่จะละอกุศลถ้าเราคิดว่าธรรมดาเขาก็โลภกันทั้งนั้นเราก็โลภบ้างสิใช่ไหมคะหรืออะไรอย่างเนี้ยไม่เห็นโทษของอกุศลไม่เห็นภัยใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ที่เห็นโทษจริงๆของความไม่ดีและรู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้เกิดแล้วจะให้หมดไปได้ยังไงมีแต่สะสมพอกพูนเพิ่มขึ้นเป็นโทษอย่างยิ่งกับตนเองแม้ว่ายังไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ก็เป็นโทษไม่ใช่ให้โทษกับคนอื่นแต่ให้โทษกับขณะนั้นที่เกิดขึ้นจะนำมาซึ่งโทษภัยซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่าโทษภัยอะไรใช่ไหมคะจะมีการเกิดอีกเห็นอีกไม่เคยมีความเข้าใจที่ชัดเจนเพราะเหตุว่าแค่คิดแต่เพียงแค่เห็นว่านะคะอกุศลไม่ดีแค่นี้ค่ะก็เป็นความถูกต้องละน้อยคนที่จะเห็นโทษของอกุศลแต่ยิ่งรู้ว่ามีแต่อกุศลหนาแน่นมากเหลือเกินหนทางที่จะละมีไหมหนทางที่จะดับมีไหมถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังเลยนะคะก็สะสมอัธยาศัยเป็นคนดีเพราะฉะนั้นการทำดีแต่ละครั้งเนี่ยค่ะก็เป็นอาศยานุสยะสะสมที่จะทำความดีต่อไปเป็นคนดีวาจาดีกายดีชาติไหนก็ตามพ่อแม่มีลูกหลายคนนะคะลูกบางคนดีลูกบางคนไม่ดีพ่อแม่เดียวกันบางคนดีมากบางคนดีน้อยพ่อแม่ก็อยากให้ลูกดีทุกคนแต่ธรรมะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสะสมมานะคะเราอาจจะพูดถึงเรื่องอกุศลคนอื่นเขาไม่สนใจเลยแต่ถ้าพูดกับบางคนเขาเห็นว่าไม่ดีและยังอาจจะว่าแล้วทำยังไงล่ะจึงจะไม่มีอกุศลนะคะจนกระทั่งได้ฟังธรรมจึงรู้ว่าเพียงอกุศลคุณความดีนะคะเกิดขึ้นขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้อกุศลน้อยลงเป็นอัธยาศัยแต่ไม่ได้หมายความว่าหมดอกุศลเพราะหมดอกุศลจริงๆเนี่ยต้องเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาการทำดีทั้งหมดก็ยังไม่ใช่บารมีเพราะเหตุว่าถึงฝั่งไหนล่ะไม่รู้จะไปไหนแต่นี่ไปสู่การดับกิเลสถ้าไม่เห็นโทษจะดับหรือกิเลสนี่เห็นยากมากค่ะเพราะว่ามีกิเลสหลายอย่างหลายระดับเพราะฉะนั้นโทษก็ต่างกันอย่างเห็นว่าเป็นเราอย่างเงี้ยโทษไหมโทษที่นำมาซึ่งโทษทั้งปวงเพราะมีเราเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราอกุศลทั้งหลายเพื่อเราก็ต้องลดน้อยลงเพราะไม่มีเราเพราะฉะนั้นที่จะให้อกุศลลดน้อยลงโดยยังเป็นเราอยู่เนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องละเอียดนะคะเมื่อได้ยินได้ฟังคำซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจรู้ว่ามีความเป็นเราหมดเลยไม่เหลือทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจชั่วดีจำทุกอย่างหมดเป็นเราทั้งนั้นเป็นของเราทั้งนั้นจึงรู้ว่ายากที่จะสามารถรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราจึงต้องรู้ว่าถ้ายังเป็นอกุศลอยู่มากๆไม่มีทางที่จะถึงการละความเป็นเราได้ด้วยเหตุนี้จึงเข้าใจคำว่าปาระคือฝั่งมีคือถึงปารมีถึงฝั่งด้วยคุณความดีเท่านั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะความดีทั้งหมดไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อละความเป็นเรานั่นจึงเป็นบารมีอย่างคุณหมอจัดถ้าเพื่อตัวคุณหมอก็ไม่ใช่บารมีแต่ถ้าเพื่อความเข้าใจธรรมะเพื่อขัดเกลากิเลสเพื่อรู้ว่ากิเลสเนี่ยเยอะมากและทุกคนเนี่ยดับกิเลสไม่ได้นอกจากได้เข้าใจพระธรรม โอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมอย่างใกล้ชิดมีปัญหาอะไรที่เราจะทำให้เข้าใจขึ้นก็สนทนาเพราะสนทนาธรรมเนี่ยเป็นมงคลฟังธรรมะก็เป็นมงคลแต่ฟังแล้วสงสัยเข้าใจต่างระดับกันก็สนทนาเพื่อความเข้าใจขึ้นก็เป็นมงคลที่จะให้มีความเจริญในความเข้าใจเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะทั้งหมดที่จะเป็นบารมีต่อเมื่อเข้าใจและเพื่อความเข้าใจ
1: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีเฉพาะบางกาละบางสมัยเท่านั้นแต่ถ้าบุคคลเกิดขึ้นในกาละที่ไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยที่จะแสดงว่านี้เป็นธรรมะนะไม่ใช่เราเลยการกระทำกุศลของเขาจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการที่จะมีโอกาสได้ฟังอีกแล้วเข้าใจอีกอย่างไรครับท่าน
0: ธรรมะเป็นธรรมะถ้าไม่มีปัจจัยเกิดได้ไหม
1: ก็ไม่ได้ครับ
0: ถ้ามีปัจจัยแล้วต้องเกิดใช่ไหม
1: ถ้ามีปัจจัยก็ต้อง
0: ถึงเวลาปัจจัยจะทำให้เกิดหรือยังแต่มีปัจจัยเพราะฉะนั้นมีปัจจัยก็จริงถึงเวลาที่ปัจจัยนั้นจะทำให้เกิดหรือยังเราสะสมกรรมมาในแสนโกฏกับเห็นเดี๋ยวนี้เป็นผลของกรรมไหน
1: ไม่สามารถจะรู้ได
0: ้แต่ถ้าไม่มีเหตุที่ได้กระทำแล้วในอดีตจะเห็นเดี๋ยวนี้ไหม
1: ถ้าไม่มีกรรมในอดีตก็ไม่สามารถเห็น
0: แล้วรู้ไหมว่ากรรมไหนแต่มีเหตุที่จะให้เกิดการเห็น
1: มีครับ
0: ชาติไหน
1: ไม่ทราบ
0: เห็นไหมคะก็เหมือนกับการฟังแล้วเข้าใจนั่นแหละความเข้าใจไม่ได้หายไปไหนเลยมีอยู่สะสมอยู่ในจิตทุกขณะให้ทราบว่านะคะจิตที่เกิดระดับสะสมกุศลและอกุศลต่างๆนานามากบ้างน้อยบ้างมหาศาลไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความเป็นปัจจัยว่าเกิดจากการปรุงแต่งนะคะของแต่ละขณะในแสนโกฏกับมาจนเป็นเดี๋ยวนี้ใครทำได้ไม่มีทางทำได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะเราก็รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดข้อสำคัญที่สุดจะฟังในยะใดประการใดบารมีโพชฌงค์หรืออะไรก็ให้รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแม้แต่ที่กำลังไตรตรองกำลังเข้าใจแต่นั่นคิดยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งตัวธรรมะซึ่งแสดงว่าตัวธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดแล้วก็ดับแล้วถ้าไม่ประจักษ์แต่ละหนึ่งก็คือว่าไม่ชัดเจนรวมกันแล้วจะชัดเจนได้ยังไงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องเป็นผู้ที่เห็นคุณค่านะคะที่มีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจความละเอียดอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าลึกซึ้งผิดง่ายมากผิดกันไปเยอะแล้วคนที่เข้าใจว่าจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่ก็ตั้งสำนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าเป็นตัวตนเพียงแต่เอ่ยคำว่าจิตเจตสิกและรูปไม่เหมือนการเข้าใจเดี๋ยวนี้จิตขณะนี้ธาตุรู้ทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยขาดปรุงแต่งแต่ทำให้มีสิ่งที่ปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเห็นไหมคะกว่าจะแตกย่อยเรื่องใหญ่มาเป็นเรื่องเล็กๆประกอบกันและเรื่องเล็กๆประกอบกันก็มาจากแต่ละหนึ่งซึ่งประกอบกันซึ่งเกิดดับไม่มีอะไรเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังไว้ก็คือรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้แต่จะถึงเมื่อไหร่ไม่ใช่เราธรรมะต่างหากค่อยๆ คลายความเป็นเราด้วยความเข้าใจที่มั่นคง
3: สนทนาธรรมที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่22มกราคมพุทธศักราช2561
4: ขออนุญาตถามท่านวิทยากรนะคะอวิชชาหรือความไม่รู้ทางพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไรมีความแตกต่างไปจากความไม่รู้ทางโลกอย่างไรคะ
0: ค่ะก็เป็นคำที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทุกคำซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากนะคะแม้แต่คำว่าอวิชชาถ้าหมายความตรงๆก็คือวิชชาคือความรู้อะไม่เพราะฉะนั้นอวิชชาคือความไม่รู้เพียงเท่านี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่เราจะไม่เคยได้ฟังมาก่อนเลยนะคะว่าเราไม่รู้อะไรเพราะว่าเหมือนกับว่าเกิดมาเนี่ยรู้ทุกอย่างแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอวิชชาความไม่รู้ก็ต้องไม่รู้อะไรไม่ใช่ไม่รู้เปล่าๆเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ว่าอวิชชาเนี่ยมีแน่นอนแล้วก็ไม่รู้จริงๆด้วยไม่รู้อะไร ไม่รู้สิ่งที่กำลังมีขณะนี้ใครรู้ความจริงของสิ่งที่มีขณะนี้บ้างมีเห็นในพระไตรปิฎกก็กล่าวถึงคำว่าเห็นแต่ว่าพระปัญญาที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงทรงแสดงความจริงของเห็นซึ่งคนอื่นไม่รู้ว่าเห็นคืออะไรเพราะฉะนั้นเห็นมีเดี๋ยวนี้ใครรู้ว่าถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นจะมีเห็นไหมแค่นี้ค่ะเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่ให้ใครเชื่อนะคะแต่ว่าผู้ที่ได้ฟังคำของพระองค์เนี่ยจะต้องไตร่ตรองพิจารณาเริ่มเข้าใจตามความเป็นจริงว่าแต่ละคำของพระองค์เนี่ยหมายความว่าอย่างไรขณะนี้มีเห็นไม่รู้ว่าเห็นเกิดขึ้นโดยไม่มีใครสามารถจะทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เลยแต่เห็นก็เกิดแล้วและขณะนี้นะคะที่ได้ยินต้องไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเนี่ยค่ะเกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นถ้าไม่มีหูก็ไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นนี่เป็นแต่เพียงปัจจัยที่พระองค์ทรงแสดงเพียงในเบื้องต้นนะคะแต่ว่าทรงแสดงละเอียดจนกระทั่งว่าเห็นหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นประกอบด้วยสภาพธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าเห็นอะไรต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นถ้าไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นเห็นก็เกิดไม่ได้ได้ยินอะไรได้ยินเสียงถ้าไม่มีเสียงได้ยินเกิดไม่ได้นี่เป็นชีวิตประจำวันนะคะตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ไม่ได้รู้ความจริงว่าอวิชชาไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาใครจะหยุดยั้งไม่ให้ดับไปเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงตาความเป็นไปของธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นธรรมดาก็คือว่าเมื่อเกิดแล้วดับใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นตลอดชีวิตไม่รู้อะไรขณะเห็นก็ไม่รู้ขณะได้ยินก็ไม่รู้ขณะคิดนึกก็ไม่รู้ทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะก็รู้ความจริงของชีวิตแต่ละหนึ่งขณะว่าชีวิตก็คือขณะที่มีการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นจึงมีชีวิตถ้าไม่มีสภาพรู้ไม่มีการรู้ชีวิตก็ไม่มีอย่างโต๊ะเก้าอี้อย่างเงี้ยค่ะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นไม่เห็นอะไรไม่ชอบอะไรแต่สภาพธรรมะที่เห็นแล้วก็รู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเพราะมีธาตุรู้ซึ่งคนไทยเราเนี่ยนะคะชินหูกับคำว่าจิตแต่ก็เพียงแต่พูดว่าจิตแต่เดี๋ยวนี้จิตไหนอวิชชาไม่รู้เลยจิตเกิดขึ้นและดับไปเห็นเป็นจิตหรือเปล่าถ้าถามคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะเขาจะตอบว่ายังไงเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเห็นเนี่ยเป็นจิตเพราะฉะนั้นจากการที่รู้ว่าแม้แต่คำว่าจิตเนี่ยคืออะไรอวิชชาไม่สามารถจะรู้ได้แต่พระปัญญาคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นจากการที่ไม่เคยรู้ว่าตั้งแต่เกิดมานี่นะคะเกิดมาต่างๆกันเกิดแล้วก็ต่างๆกันไปไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินตลอดชีวิตต่างๆกันไปแต่ละหนึ่งขณะจนถึงขณะที่จากโลกนี้ไปซึ่งก็ไม่มีใครสามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ได้เพราะเหตุว่าเป็นธรรมดาหมายความว่าเป็นธรรมดาของธรรมะซึ่งเกิดขึ้นที่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอวิชชานะคะณบัดนี้ก็พอจะรู้ได้ว่าไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงของธรรมะคือสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะขณะเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปขณะได้ยินไม่มีใครไปทำให้ได้ยินเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเสียงและไม่มีหูได้ยินเกิดไม่ได้เลยและได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงเท่านั้นรู้อย่างอื่นไม่ได้เลยแล้วก็ดับไปทุกขณะสามารถที่จะพิสูจน์จนกระทั่งสามารถเข้าใจขึ้นและเริ่มเห็นว่าผู้ที่จะรู้อย่างนี้ก็คือผู้ที่ทรงตรัสรู้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงให้ทุกคนได้เริ่มเข้าใจว่านะคะไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสรู้ธรรมะ ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามกำลังปรากฏในขณะนี้เพราะเกิดขึ้นโดยไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดเพราะอะไรแล้วก็ดับไปแล้วด้วยเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นก็เริ่มจะเข้าใจว่าอวิชชาไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงทุกขณะที่กำลังมีในขณะนี้ว่าเป็นสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วดับไปแล้วไม่เหลือเลยแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่สามารถที่จะไปค้นหาที่ใดทั้งสิ้นในสากลจักรวาลสิ่งที่ดับแล้วเหมือนไฟค่ะดับแล้วใครหาเจอเพราะฉะนั้นเห็นดับแล้วในขณะที่ได้ยินเกิดดับแล้วในขณะที่คิดนึกดับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมดาที่เกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาวิชาเริ่มเกิดเริ่มเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรคือสิ่งที่มีจริงทุกขณะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่จะเป็นของใครได้ได้ยินเมื่อกี้นี้นะคะเกิดแล้วดับแล้วหมดแล้วเป็นของใครจะเป็นของใครไม่ได้เลยค่ะได้ยินใหม่ไม่ใช่ได้ยินเมื่อกี้นี้เกิดแล้วดับอีกแล้วเป็นของใครเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นอย่างมั่นคงนะคะก็สามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีทั้งหมดในชีวิตทุกประการโดยที่คนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงที่กำลังมีในขณะนี้และวิชาคือการเริ่มรู้ว่าสิ่งที่มีในขณะนี้คืออะไรเดี๋ยวนี้มีอวิชชาไหมคะ
4: ด้านล่างตอบว่ามีค่ะ
0: ผู้ที่ได้ฟังแล้วตอบได้ว่ามีหรือไม่มีต้องเป็นคนที่ตรงค่ะธรรมะเป็นเรื่องที่ตรงจริงเพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วดับแล้วไม่รู้เป็นอวิชชาไม่ใช่ใครทั้งสิ้นนะคะความไม่รู้ก็คือไม่สามารถจะรู้ได้แต่ความรู้คือวิชาสามารถเริ่มรู้ความจริงว่าสิ่งที่มีในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายชั่วคราวแสนสั้นเกิดระดับไปโดยไม่รู้จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้น
4: ค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะสำหรับคำถามที่2ค่ะการฟังธรรมตามการซึ่งเป็นมงคล1ใน38ประการเป็นเหตุให้ละความไม่รู้ได้หรือไม่และอย่างไรค่ะ
5: ก็เป็นคำถามที่เป็นลำดับที่ดีเลยนะครับเพราะว่าคำถามแรกพูดถึงความไม่รู้ซึ่งใช้คำว่าอวิชชานะครับแล้วก็ความรู้คือวิชชาเพราะนั้นเรียนรู้เพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนะครับจึงเป็นวิชาแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเราก็มีแต่อวิชาเพราะฉะนั้นก็คือฟังสิ่งที่เป็นจริงสิ่งเป็นจริงนั้นใช้คำว่าธรรมะก็คือฟังธรรมฟังธรรมจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งเราไม่เคยได้ยินเลยเรามีแต่วิชาการอย่างอื่นใช่ไหมครับเพราะนั้นกาละใดเวลาใดเป็นเวลาดีที่จะได้มีการฟังธรรมะอย่างเช่นมีโอกาสก็มีการได้สนทนากันที่นี่และถ้ามีกาละอื่นที่ท่านมีความสนใจนะฮะในการที่จะฟังคำจริงความจริงเนี่ยท่านก็สามารถจะรับฟังได้ติดตามได้นะฮะในสื่อต่างๆนะฮะที่เป็นการเผยแพร่พระธรรมซึ่งมูลนิธิก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะฮะที่ได้เผยแพร่ความจริงตามพระธรรมคำสอนนะครับ
0: ก่อนอื่นต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าธรรมะคืออะไรแค่คำเดียวเนี่ยค่ะต้องเข้าใจชัดเจนว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีจริงนะคะเห็นมีจริงเป็นธรรมะได้ยินมีจริงเป็นธรรมะคิดมีจริงเป็นธรรมะจำมีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะนั่นแหละเกิดขึ้นนะคะแล้วธรรมะก็ดับไปสืบต่อตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่มีเหตุที่จะให้ธรรมะเกิดก็เป็นธรรมะแต่ความไม่รู้เนี่ยค่ะทำให้หลงยึดเข้าใจผิดว่าธรรมะนั้นเป็นเราเช่นขณะนี้นะคะเป็นเราเห็นเป็นเราได้ยินจนกว่าจะได้พิจารณาไตรตรองว่าธรรมะก่อนเห็นไม่มีเห็นก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแล้วก็เกิดเห็นไม่มีใครไปทำขึ้นมาได้นอกจากเหตุปัจจัยที่จะทำให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นแม้แต่ได้ยินเดี๋ยวนี้นะคะเมื่อกี้นี้ไม่มีได้ยินแล้วก็มีได้ยินเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือหนึ่งขณะจิตซึ่ง เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดนึกตั้งแต่เกิดจนตายนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่ใครด้วยแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครธรรมะทั้งหลายทั้งหมดไม่เว้นเลยนะคะเป็นอนัตตาเนี่ยค่ะคือเบื้องต้นของการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้อะไรปัญญาวิชาที่รู้ความจริงซึ่งคนอื่นไม่เคยคิดถึงเลยคิดแต่ศาสตร์ต่างๆตามที่ได้เรียนกันนะคะชาวโลกศึกษาวิชาการต่างๆแต่สำหรับพระธรรมต้องมีความเข้าใจถูกต้อง
6: แต่ก่อนที่จะได้อ่านต่อนะคะก็ขอให้อาจารย์ได้กล่าวอะไรก่อนค่ะเชิญค่ะ
7: ครับก็ไม่ทราบว่าครั้งที่แล้วมีอะไรที่ยังสนทนาที่ยังไม่จบดีนะครับยังไม่จบดีหรือว่าจะถามก็ได้ก่อนครับครั้งที่แล้วครับมีข้อความไหนที่ยังสงสัยอยู่ครับ
6: ค่ะเดี๋ยวก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วค่ะเราก็อ่านถึงหน้า82นะคะสื่อปรมัตถธรรมสังเขปไม่ทราบว่าสมาชิกในไลน์หรือทางบ้านสมาชิกในไลน์หรือที่นี่จะมีคำถามอะไรค่ะก็เชิญก่อนนะคะหรือจะอ่านนั้นขออ่านทวนครั้งที่แล้วนะคะไม่ดังดังเหรออ๋อค่ะนั้นจะอ่านทวนครั้งที่แล้วนะคะขณะที่ยังไม่จุตินั้นภวังคจิตเกิดดับเกิดดับกระทำกิจสืบต่อดำรงความเป็นบุคคลนั้นไว้ในขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและไม่คิดนึกฉะนั้นขณะใดที่เป็นปฏิสนธิจิตภวังคจิตและจุติจิตขณะนั้นไม่ใช่วิถีจิตขณะหลับสนิทไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ได้ลิ้มรสไม่ได้กระทบสัมผัสไม่ได้คิดนึกภวังคจิตเกิดดับสืบต่อกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะฝันหรือตื่นขึ้นเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสคิดนึกอารมณ์ต่างๆในโลกนี้ขณะที่วิบากจิตเกิดขึ้นทำปฏิสนธิกิจภวังคกิจและจุติกิจนั้นอารมณ์ต่างๆในโลกนี้ไม่ปรากฏเลยโลกนี้เป็นโลกมนุษย์ลักษณะอย่างไรก็ไม่ปรากฏทั้งสิ้นถ้าขณะนี้ใครกำลังหลับก็จะไม่รู้ไม่เห็นเลยว่าในที่นี้มีใครบ้างมีเสียงอะไรบ้างมีกลิ่นอะไรบ้างเย็นร้อนประการใดโลกนี้ไม่ปรากฏกับปฏิสนธิจิตภวังคจิตและจุติจิตเลยเมื่อไม่หลับก็จำเรื่องในโลกนี้จำบุคคลต่างๆเรื่องราวต่างๆในโลกนี้แต่ขณะหลับสนิทเป็นภวังคจิตตัดขาดจากอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏในโลกนี้ทั้งหมดไม่รู้ว่าตนเองเป็นใครอยู่ที่ไหนเกี่ยวข้องเป็นญาติมิตรกับใครมีทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์สุขทุกข์อย่างใดค่ะก็คราวก่อนเราก็อ่านมาถึงช่วงนี้นะคะก็ท่านใดยังมีประเด็นสงสัยในย่อหน้านี้ก็ขอเชิญนะคะสำหรับที่นี่แล้วก็สมาชิกทางไลน์ค่ะค่ะถ้ายังไม่มีก็ขออ่านย่อหน้าต่อไปนะคะขณะเห็นไม่ใช่ภวังคจิตเป็นวิถีจิตที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาจิตใดก็ตามซึ่งเกิดขึ้นเห็นหรือรู้หรือยินดีพอใจในสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตขณะนั้นๆเป็นวิถีจิต ขณะได้ยินเสียงแล้วพอใจหรือไม่พอใจเสียงขณะนั้นไม่ใช่ภวังคจิตขณะนั้นเป็นวิถีจิตจิตทุกขณะที่เกิดขึ้นรู้รูปที่ปรากฏทางตาเป็นจักขุทวาราจักขุทวารวิถีจิตจิตทุกขณะที่เกิดขึ้นรู้เสียงทางหูเป็นโสตทวารวิถีจิตจิตทุกขณะที่เกิดขึ้นรู้กลิ่นทางจมูกเป็นคานะทวารวิถีจิตจิตทุกขณะที่เกิดขึ้นรู้รสทางลิ้นเป็นชิวหาทวารวิถีจิตจิตทุกขณะที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่กระทบกายเป็นกายะทวารวิถีจิตจิตทุกขณะที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางใจเป็นมโนทวารวิถีจิตค่ะก็จบย่อหน้านี้นะคะก็คำที่ควรจะมีความเข้าใจก็คือคำว่าทวารค่ะแล้วก็วิถีจิตก็ให้อาจารย์ได้กล่าวเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจเพิ่มเติมลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะอาจารย์ค่ะ
7: จากข้อความที่อ่านเนี่ยนะครับพบคำว่าทวารตรงไหนครับ
6: พบคำว่าทวารตรงที่ท่านกล่าวว่าเมื่อมีวิถีจิตเกิดขึ้นทางตาค่ะเช่นคำว่าเป็นจักขุทวารวิถีจิตค่ะ
7: ครับทวารนี้ก็คือความหมายก็คือประตูใช่ไหมครับประตู
6: ค่ะ
7: ทวารทางครับทางทวารระก็คือทางเพราะนั้นขณะที่จิตเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจิตเกิดขึ้นก็ต้องเป็นชาติหนึ่งชาติใดนะครับในสี่ชาตินะครับเป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยานะครับโดยชาติของจิตนะครับแต่ที่จิตที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับขึ้นอยู่ว่าขณะอย่างเช่นขณะที่ได้สนทนาครั้งที่แล้วใช่ไหมครับจิตที่เป็นภวังคจิตภวังคจิตคือจิตอะไรครับ
6: จิตที่ดำรงภพชาติอาจารย์ค่ะเป็นจิตชาติวิบากค่ะ
7: ครับรู้อารมณ์ไหมครับ
6: รู้อารมณ์ค่ะแต่ว่าไม่ใช่อารมณ์ของโลกนี้ค่ะ
7: ครับจากการฟังใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
7: ครับขณะนั้นจิตเกิดขึ้นอาศัยอะไรเกิดขึ้นครับ
6: อาศัยขณะที่เป็นภวังอาศัยหัตถยวัตถุเกิดขึ้นค่ะ
7: ครับหัตถยวัตถุก็คือ
6: เป็นที่เกิดของจิตค่ะอาจารย
7: ์ครับทุกดวงหรือเปล่าครับ
6: ไม่ทุกดวงค่ะ
7: ครับทำไมถึงไม่ทุกดวง
6: เพราะว่าถ้าจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางตาก็จะเกิดที่วัตถุที่เป็นที่เกิดของจิตขณะนั้นก็เป็นตาค่ะ
7: ครับเพราะนั้นจิตที่เกิดขึ้นอาศัยหัตถยวัตถุนะครับก็จะมีความละเอียดว่ามีจิตอะไรบ้างนะครับที่ไม่อาศัยหัตถยวัตถุเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นแสดงว่าหัตถยวัตถุเนี่ยเป็นที่เกิดของจิตนะครับเว้นจิตไหนครับปกติ
6: เว้นปัญจทวิเว้นปัญจทวิปัญจวิญญาณค่ะสิบค่ะอาจารย์ค่ะ
7: ครับคืออะไรครับ
6: คือจิตเห็นทางตาที่เป็นผลของกุศลแล้วก็เป็นผลของอกุศลจิตได้ยินที่เกิดขึ้นทางหูเว้นที่เป็นผลของกุศลและไม่ใช่เว้นค่ะที่เป็นผลของกุศลและอกุศลค่ะแล้วก็ทางลิ้นก็โดยลักษณะเดียวกันแล้วก็ทางกายทางจมูกค่ะอาจารย์ค่ะก็เป็นจิต10ดวงนี้ค่ะอาจารย์ค่ะที่เป็นผลของกุศลแล้วก็เป็นผลของอกุศลค่ะ
7: ครับหัตถยะครับหัตถยวัตถุเนี่ยนะครับที่เกิดของจิตนะครับเว้นทวิปวัฏปัญจวิญญาณ จิต10ดวงใช่ไหมจิต10ดวงก็คือจิตเห็น2นะครับจิตได้ยินจิตได้กลิ่นลิ้มรสรูปโผฏฐัพพะนะครับจิตนอกนั้นก็อาศัยอะไรครับ
6: อาศัยหัตถยวัตถุเกิดค่ะอาจารย์ค่ะนอกนั้นก็อาศัยหัตถยวัตถุเกิดค่ะ
7: ครับก็แสดงว่าทวารนะครับหัตถยวัตถุเนี่ยเป็นทวารหรือเปล่าครับอย่างเช่นขณะที่หลับสนิทเนี่ยอาศัยหัตถยวัตถุหัตถยวัตถุเพราะอะไรถึงไม่เป็นทวารเพราะอะไร
6: เพราะอะไรจึงไม่เป็นทวาร
7: ครับตรงครับตรงนี้เพราะอะไร
6: เพราะว่าไม่เป็นทวารเพราะว่าที่ทรงแสดงไว้ทวารมี6ไม่มีอัตยวัตถุนะจ๊ะหนูตอบแบบนี้ไม่ได้แน่นอนค่ะไม่เป็นทวารค่ะอาจารย์เพราะว่าทวารก็จะมีที่ทรงแสดงไว้ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีภวังคุปเฉทะก่อนที่จะเกิดทางใจนะคะ
7: เพราะฉะนั้นจิตนะครับจิตเนี่ยจะแบ่งเป็นหลายนัยยะนะครับจิตเกิดขึ้น
6: โดยอาศัยทวารและก็ไม่อาศัยทวารค่ะ
7: ครับจิตที่เกิดขึ้นอาศัยทวารเรียกว่าจิตประเภทไหนครับจิตที่อาศัยทวารเป็นจิตประเภทไหนก
6: ็วิถี
8: จิตครับ
7: วิถีนะครับวิถีจิตและจิตที่ไม่อาศัยทวารเรียกว่าอะไรครับ
8: วิถีวิมุตตจิตวิมุตตจิตนะ
9: วิถีมุตตจิต
7: แปลว่าอะไรครับ
9: จิตที่ไม่อาศัยทวารค่ะ
7: วิถีมุตตจิตนะครับก็คือจิตที่พ้นวิถีนั่นเองก็ครับก็คือจิตที่ไม่ใช่วิถีนะครับเพราะนั้นจิตที่ขณะที่หลับสนิทเป็นจิตประเภทไหนครับหลับสนิทขณะที่หลับสนิทไม่รู้อารมณ์ของโลกนี้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับเป็นจิตประเภทไหนครับเป็นวิถีจิตหรือจิตที่ไม่ใช่วิถีจิต
6: เป็นจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตค่ะ
7: ครับเพราะหลับสนิท
6: ค่ะ
7: ครับหลับสนิทเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าตนเองเป็นใครอยู่ที่ไหนถูกไหมครับ
6: ถูกค่ะไม่รู้อารมณ์ของโลกนี้ค่ะ
7: ครับใครจะเป็นญาติพี่น้องมีทรัพย์สมบัติเก็บที่ไหนก็ขณะนั้นขณะที่หลับสนิทไม่ได้มีอารมณ์ที่เป็นวิธีจิตเลยใช่ไหมครับนะครับเพราะนั้นขณะที่หลับสนิทเนี่ยมีอารมณ์ที่ไม่ใช่อารมณ์ของโลกนี้นะครับจึงเป็นจิตที่ไม่ได้อาศัยทางใดทางหนึ่งเกิดขึ้นถูกไหมครับถ้าเป็นวิถีจิตเนี่ยต้องอาศัยทางในทางในที่นี้ก็คือทวารประตูขณะเนี้ยมีประตูไหมครับขณะนี
6: ้มีค่ะขณะที่เห็นได้ยินมีค่ะ
7: ครับถ้าไม่มีทวารเนี่ยจะจิตเห็นเกิดได้ไหมครับ
6: ไม่ได้ค่ะ
7: ขณะเนี้ยถ้าไม่มีตาเนี่ย
6: ไม่ได้ค่ะ
7: เห็นก็ไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีหูจะมีการได้ยินไหมครับ
6: ไม่ได้ค่ะ
7: ไม่มีจมูก
6: ก็ไม่ได้กลิ่นค่ะ
7: ครับไม่ได้ลิ้มรสเพราะอะไรครับ
6: ไม่ได้ลิ้มรส
7: ครับเกิดก่อนครับไม่ได้ลิ้มรสผมถามกว้างไป
6: หนูกำลังจะตอบอีกว่าเพราะไม่ได้ทานอาหาร
7: ไม่ได้ถามคนนะครับถามจิตเพราะจิตไม่ใช่คนไม่มีคนในที่ไม่มีคนที่ไม่ทานอาหารไม่มีอันนี้จิตคิดนึกนะใช่ไหมครับจิตคิดถึงคนจิตอันนี้จิตคิดถึงคนเนี่ยอาศัยทวารไหมครับ
6: อาศัยค่ะอาศ
7: ัยทวารครับ
6: ก็ทางใจค่ะ
7: ทางใจคิดถึงคนนะครับไม่ต้องอาศัยตาก็คิดได้ใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
7: ไม่ต้องอาศัยหูจมูกลิ้นกายก็คิดได้นะครับ
10: ขณะที่รสนั่นเองเนี่ยครับขณะที่รสปรากฏเพราะอาศัยทวารใช่ไหมครับอาศัยทางทวารไหนครับลิ้นครับลิ้นเป็นทวารเป็นทางรสปรากฏและทางใจครับทางกายที่จะรู้ขณะเนี้ยเย็นร้อนอ่อนแข็งเพราะมีอะไรครับมีอะไรเป็นปัจจัยครับกายประสาทะเป็นทวารหรือเปล่าครับ
6: เป็นทวารด้วย
10: ขณะเนี้ยถ้าไม่มีกายทวารเนี่ยวิถีจิตที่จะเกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่เป็นเย็นนะครับร้อนอ่อนแข็งตึงไหวปรากฏไม่ได้เลยแสดงขณะเนี้ยมีทวารขณะนี้มีเสียงไหมครับ
6: มีค่ะ
10: ได้ยินไหมครับ
6: ได้ยินค่ะ
10: ครับมีครับนี่คือจิตที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นทวารแสดงว่าต้องอาศัยทางนะครับเพราะนั้นทวารเนี่ยคือทางที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั่นเองทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับหรือคำบาลีก็ใช้คำว่าทวารละทวารฐานเห็นไหมครับจิตจะเกิดขึ้นเองไม่ได้เลยต้องอาศัยทางนะครับวิถีจิตไงครับวิถีจิตคือจิตที่อาศัยทางนะครับวิถีจิตเกิดขึ้นไม่อาศัยทางได้ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับจิตที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นวิถีจิตจะไม่อาศัยทางได้ไหม
6: ไม่ได้ค่ะเพราะถ้าไม่มีทางก็ไม่มีการประชุมเกิดขึ้นที่จะให้รู้อารมณ์นั้นเพราะว่าอย่างโอ้ยก็ไม่ถูก
10: เพราะนั้นวิถีจิตคือจิตที่อาศัยทางใดทางหนึ่งนะครับหัตถยวัตถุเนี่ยนะครับที่สนทนาตอนแรกเนี่ยนะครับเป็นที่ขณะที่หลับสนิทใช่ไหมครับจิตเกิดขึ้นไม่ได้อาศัยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะขณะที่หลับสนิทเนี่ยไม่ได้เห็นนะครับขณะที่หลับสนิทขณะนั้นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นลิ้มรส
6: ทบสัมผัส
10: และขณะที่หลับสนิทจริงๆนะครับไม่ได้ฝันนะครับขณะที่หลับสนิทไม่ใช่วิถีจิตนะครับเพราะว่าวิถีจิตถ้าเป็นเพศท่าฝันเนี่ยเป็นวิถีจิตไหมครับถ้าฝันเป็นวิถีจิตไหมครับฝันขณะ
6: เป็นวิถีจิตค่ะ
10: เพราะรู้อารมณ์ทางใจ
6: ค่ะ
10: ในขณะที่หลับสนิทเนี่ยจึงไม่ได้ใส่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะนั้นหัตถยวัตถุเป็นทวารหรือเปล่าครับ
6: หัตถยวัตถุไม่ได้เป็นทวารค่ะเป็นวัตถุที่เกิดของจิตค่ะ
10: เป็นที่เกิดพันต่างกันคำว่าทวารเนี่ยกับที่เกิดจึงมีความหมายที่
6: ต่างกันค่ะ
10: จริงๆก็เป็นทวารและเป็นที่เกิดก็มีนะความหมายเป็นทั้งทวารเป็นทั้งที่เกิดอย่างเช่นอะไรครับจากที่ขณะที่เห็นเนี่ยอาศัยอะไรเกิดครับ
6: จักขุปัสสาทะ
10: ครับจักขุปัสสาทะนี่เป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณ
6: ค่ะ
10: ครับเป็นจิตที่เกิดขึ้นอาศัยจักขุปัสสาทะนั่นเองจักขุปัสสาทะนั้นเป็นทวารด้วยไหมครับ
6: เป็นด้วยค่ะ
10: เป็นทางให้จิตเห็นเกิดขึ้นเพราะจิตเห็นก็เป็นวิถีจิตครับขณะที่จิตก่อนจิตเห็นเกิดขึ้นอาศัยอะไรเกิดขึ้นครับ
6: ก็อาศัยหัตถยวัตถุค่ะ
10: ครับจิตก่อนจิตเห็นเกิดขึ้นอาศัยหัตถยวัตถุนะครับวิถีจิตแรกใช่ไหมครับ
6: ค่ะ
10: จักขุทวาราวัฒนาจิต
6: ค่ะ
10: เป็นวิถีจิตหรือเปล่าครับ
6: เป็นค่ะ
10: อาศัยอะไรเกิดขึ้นครับ
6: อาศัยหัตถยวัตถุเกิด
10: อาศัยหัตถยวัตถุเกิดและอาศัยอะไร
6: เป็นที่เกิดอาศัยตาเป็นทาง
10: เห็นไหมครับอาศัยทวารไหนครับ
6: อาศัยทวารทางตา
10: แต่เกิด
6: ที่หัตถยวัตถุค่ะ
10: ครับเพราะนั้นเข้าใจก็จะให้เข้าใจทีเดียวว่าทวารกับที่เกิดเนี่ยจะให้เข้าใจโดยละเอียดเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายไม่ง่ายเลยถูกไหมครับเพราะนั้นทวารกับที่เกิดเนี่ยจึงมีความหมายขณะที่หลับสนิทเนี่ยแน่นอนครับมีปีที่เกิดไหมครับ ดับเสด็จมีที่เกิดแต่เป็นมีที่เกิดของจิตแต่ไม่มีทวารไม่มีทวารเพราะนั้นทวารได้แก่อะไรครับทวารเนี่ยนะครับได้แก่ธรรมะอะไรครับทวาร
6: ได้แก่รูปค่ะ
10: รูปเท่าไหร
6: ่รูป5รูปแล้วก็มีนาม1ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก
10: ็เดี๋ยวก่อนฮะทวารที่เป็นรูปมีเท่าไหร่ครับที่เป็นรูปทวารที่เป็นรูปมีเท่าไหร่ครับทางที่จิตเกิดขึ้นที่เป็นรูปอ่ะมี
6: 5
10: คือ
6: ทางตา
11: จันทร์คะมี5ทางค่ะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นแล้วก็ทางกายอันนี้เป็นรูป
10: เป็นรูปใช่ไหม
11: คะ
10: แล้วทางอีก1คืออะไรครับ
11: เป็นนามอีก1คือทางใจค่ะ
10: ครับเพราะนั้นทวารมีเท่าไหร่ครับทั้งหมด
11: 6ทวาร
10: เป็นรูปเท่าไหร
11: ่5ค่ะ
10: เป็น
11: นาม1
10: ค่ะแต่สำหรับที่เกิดของจิตมีเท่าไหร่ครับ
6: ที่เกิดของจิตก็มี6ค่ะ
10: คือ
6: ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็หัตถยวัตถุค่ะ
10: ครับมันทวารกับวัตถุนี้ต่างกันใช่ไหมครับความหมายเนี่ย
6: ต่างกัน
10: วัตถุเป็นที่เกิดทวารเป็นทางให
6: ้จิตเกิดค่ะ
10: ครับหัตถวัตถุเนี่ยเป็นที่เกิดของจิตหัตถวัตถุเนี่ยเป็นทวารหรือเปล่าครับ
6: ไม่ค่ะ
10: ครับหัตถวัตถุไม่ให้ทวารทางใจเป็นหัตถยวัตถุหรือว่าเป็นทวาร
6: เป็นทวาร
10: ครับก็คือมโนทวาร นั่นเองมโนทวารมโนทวาระทางใจเพราะนั้นได้ยินคำว่าทวารเนี่ยจะแสดงว่าจิตที่เกิดขึ้นอาศัยทวารเนี่ยเป็นวิถีจิตหรือไม่ใช่วิถีจิต
6: เป็นวิถีจิตค่ะ
10: เป็นวิถีจิตวิถีจิตหมายความว่าจิตที่อาศัยทางจึงเป็นวิถีครับเป็นวิถีของจิตที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นจักขุทวารวิถีจิตเห็นไหมครับอาศัยทางตาเป็นทางแต่ว่ามีจิตเกิดขึ้นหลายประเภทเลยเนี่ยจักขุทวารวิถีจิตไม่ใช่มีจิตเห็นอย่างเดียวใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
10: จักขุทวารวิถีจิตครับนี่ก็คือทางให้จิตเกิดขึ้นรั่วลมนะครับวิถีจิตนะครับครับก็เป็นรูป5นะครับเป็นรูปประเภทไหนครับรูป5เนี่ยเป็นรูปประเภทไหนครับที่เป็นทาง
6: เป็นรูปที่เกิดจากกรรมค่ะแล้วก็เป็นประสาทะใสที่สามารถกระทบกับรูปที่กระทบได้แต่ละทางค่ะ
10: ทวารเป็นรูป5นะครับเป็นประสาทรูปนั่นเองประสาทรูป5ตาหูจมูกลิ้นกายนะครับก็เป็นความใสนะครับประสาทะนี่คือความใสที่รับกระทบนะครับอย่างเช่นตาเนี่ยนะครับรับกระทบกับสีเนี่ยนะครับทางตาต้องเปลี่ยนทางให้จิตเกิดขึ้นเนี่ยครับรับกระทบสีใช่ไหมครับจึงเป็นปัจจัยให้จิตวิถีจิตเกิดขึ้นครับวิถีจิตเกิดขึ้นทางตาเห็นมีจิตแรกขนาดแรกนะครับขนาดแรกยังไม่เห็นใช่ไหมครับ
6: ยังค่ะขนาดแรกยังไม่
10: ขนาดแรกก่อนจิตเห็นเกิดขึ้นเป็นจิตอะไรครับ
6: เป็นปัญจทวาราวณจิตจักขุทวาราวชนะจิตค่ะ
10: จิตทำกิจอะไร
6: รำพึงถึงอารมณ์ค่ะ
10: รำพึงถึงอะไรครับ
6: รำพึงถึงสีค่ะถ้าทางตา
10: ครับเหมือนกับแขกมาที่บ้านใช่ไหมครับนะครับสีก็เหมือนกับแขกหรือผู้มาเยี่ยมนั่นเองอาคันตุกะมานะครับแต่ว่าจิตนี้ยังไม่เห็นนะครับจักขุทวารวิถีจิตนะครับที่จะเกิดขึ้นอ่ะที่เป็นจิตแรกเลยก็คือจักขุทวารวชนะจิตรำพึงถึงอารมณ์ที่มากระทบแต่ยังไม่เห็นเหมือนแขกที่มาที่บ้านน่ะนะครับยังไม่รู้ว่าเป็นใครและหน้าตาเป็นไงแต่รู้ว่ามีแขก มาที่ประตูแล้วยังไม่เห็นแขกเลยครับยังไม่เห็นแต่รู้ว่ามีแขกแต่ครูทวารวัชนะจิตก็เหมือนกันรู้ว่ามีอารมณ์มากระทบทางตานะครับเป็นวิถีจิตแล้วเพราะอาศัยตาแต่ว่ายังไม่เห็นนะครับเมื่อจิตนี้ดับไปจึงเป็นปัจจัยให้จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเห็นจักนะครับขณะนี้จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเห็นนะครับแล้วก็มีจิตอื่นที่เกิดสืบต่ออีกนะครับโดยความละเอียดจะมีจิตหลายประเภทเลยนะครับที่เกิดดับสืบต่อนะครับเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดดับสืบต่อไม่ใช่เฉพาะจิตเห็นเท่านั้นมีจิตอะไรอีกบ้างครับจิตเห็นดับไปเป็นจิตเป็นปัจจัยให้จิตอะไรเกิดครับ
6: สัมปติชนะจิตค่ะ
10: คืออะไรครับสัมปติชนะจิตคืออะไรครับ
6: รับอารมณ์ต่อค่ะรับสีต่อจากจิตเห็นค่ะ
10: สียังไม่ดับไปนะครับจิตเห็นดับไปแล้วเนี่ยจิตทำจิตเห็นเท่านั้นเองจักขุทวารวัชนะจิตยังไม่เห็นแต่รู้ว่ามีอารมณ์มากระทบแต่ถ้าเป็นจักขุวิญญาณนะครับเห็นเท่านั้นเลยเห็นจิตเนี่ยเห็นจักขุทวารวัชนะจิตไม่เห็นนะครับอย่างเช่นแขกมาใช่ไหมยังไม่รู้เลยหน้าตาแขกเป็นใครยังไม่รู้เลยแต่รู้ว่ามีแขกมาก็คือสีแต่ยังไม่เห็นสีมีสีรู้ว่ามีสีกระทบแต่ยังไม่เห็นสีแต่จิตที่เห็นสีได้คือจักขุวิญญาณชั่วขณะที่จิตเห็นดับไปแล้วนะครับจักขุวิญญาณที่ดับไปแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยให้จักขุหมายความว่าเป็นปัจจัยให้สัมปติชนะจิตนะครับเกิดสืบต่อนะครับรับคือหมายความว่าก็คือรู้อารมณ์โดยการรับต่อนั่นเองนะครับสัมปติชนะนะครับสัมปติชนะจิตดับไปเป็นปัจจัยให้จิตอะไรเกิดครับ
6: สันติรณะค่ะ
10: ทำกิจอะไรครับ
6: ทำกิจพิจารณาอารมณ์ต่อจากสัมปติชนะค่ะ
10: จะพิจารณานะครับขณะเดียวนะครับขณะเดียวนะครับชั่วขณะเดียวท่านเองนะครับพิจารณาเราอาจจะคิดว่าเป็นการพิจารณาอันนั้นไม่ใช่นะครับแต่เป็นจิตขณะเดียวท่านเองที่เกิดขึ้นพิจารณาสันติรณะจิตดับไปเป็นจิตประเภทไหนที่เกิดสืบต่อครับ
6: เป็นวุฒิภณจิตค่ะ
10: ครับทำหน้าที่อะไรครับ
6: ตัดสินอารมณ์กระทำทางให้ชวนะเกิดค่ะอาจารย
10: ์ครับก็คือเป็นวุฒิภณจิตนะครับกระทำทางให้วิถีจิตที่เกิดสืบต่อเป็นจิตประเภทไหนครับว่าถ้าจิตตัวนี้ดับไปแล้วนะครับเป็นจิตประเภทไหนที่เกิดสืบต่อ
6: เป็นชวนะจิตค่ะ
10: ครับหรือว่าที่ใช้คำนี้ก็คือชวนะวิถีจิตเห็นไหมครับจะมีคำว่าวิถีจิตกำกับอยู่เสมอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเป็นจิตที่อาศัยทางตาใช่ไหมครับจะขู่ทวารวิถีจิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นชวนะก็เป็นชวนะวิถีจิตทำจิตปกติเนี่ยกี่ขณะครับ
6: สามขณะ
10: เจ็ดขณะครับรู้อะไรครับ
6: รู้สีค่ะถ้าเป็นทางตาก็รู้สีรู้อารมณ์เดียวกัน
10: ครับ
6: ค่ะ
10: แล้วก็ขณะนั้นเป็นจิตประเภทไหนครับ
6: เป็นจิตที่เป็นประเภทที่เป็นกุศลและอกุศลค่ะ
10: ครับเป็นกุศลอกุศลก็ได้นะครับหรือเป็นจิตของ
6: พระอรหันต์ค่ะชาติกิริยาค่ะ
10: เจ็ดขณะนะครับชวนะเนี่ยปกติตามปกตินี่เจ็ดขณะนะครับเมื่อชวนะจิตดับไปนะครับเป็นจิตถ้ารูปยังไม่ดับไปนะครับเป็นปัจจัยให้จิตอะไรเกิดต่อครับ
6: ตถาลัมพนะ
10: ครับ
6: ค่ะ
10: ทำกิจอะไรครับ
6: ทำกิจก็รับอารมณ์รูปที่เหลือนะคะอาจารย์กินอารมณ์ต่อสองขณะ
10: อะไรนะครับ คือ
6: ถ้ายังมีอารมณ์เหลือใช่ไหมคะเขาก็ต้องทำกิจเพื่อที่จะให้โอ้มันใช่ครับ
10: เป็นวิบากที่เพียงรู้นะครับก็คือรับต่อนั่นเองตัวลมยังไม่ดับไปใช่ไหมครับเพราะนั้นจักขุทวารวิถีจิตนะครับก็มีจิตหลายประเภทที่เกิดดับสืบต่อถ้าศึกษาโดยละเอียดนะครับจะทราบเลยนะครับว่าทุกครั้งที่จิตเกิดขึ้นวิถีจิตเกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะมีวิถีจิตเกิดขึ้นครบนะครับตั้งแต่ ปัญจทวารและวัชนาจิตจนถึงตถาทวนาไม่ถึงตถาละพนาก็มีนะครับนะครับนี่ถ้าศึกษาโดยละเอียดก็จะทราบนะครับว่ามีจิตที่มีวาระจิตที่เกิดขึ้นน่ะนะครับมีวาระอะไรบ้างนะครับวาระของจิตที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นรูปเมื่อรูปยังไม่ดับไป

0: มีผวังขั้นขณะที่เป็นผวังขั้นเนี่ยเป็นวิถีจิตหรือไม่ใช่วิถีจิต
1: ไม่ใช่วิถีจิตค่ะ
0: เพราะอะไร
1: เพราะไม่ได้อาศัยทางไม่ได้อาศัยทวารค่ะ
0: ครับเห็นไหมครับจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยมีจิตหลายประเภทเลยนะครับทั้งมีจิตที่เป็นวิถีก็มีไม่ใช่จิตที่เป็นวิถีก็มีถ้ายังไม่ยังกรรมยังเป็นปัจจัยให้ยังเป็นแบบคนนี้อยู่นะครับก็ยังมีจิตที่เกิดขึ้นทำผวังกับจิตรักษาความเป็นบุคคลนั้นไว้นะครับยังไม่ให้ตายนะครับเห็นไหมครับผวังกับจิตเกิดขึ้นนะครับก็แสดงถึงนะครับความเป็นบุคคลนั้นนะครับที่ยังมีจิตที่เกิดขึ้นรักษาภพชาติครับผวังค่ะนะครับกับก็ความหมายของทวารนะครับก็คือทางไม่ใช่ทางอย่างเดียวนะทางให้วิถีจิตเกิดขึ้นต้องไม่ลืมนะครับได้ยินคำว่าทวารเนี่ยหมายความว่าต้องเป็นจิตที่เป็นวิถีจิตหรือจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตเกิดขึ้นครับ
2: วิถีจิตเกิด
0: เท่านั้นหรือเปล่าครับจริงไหมครับจริงจริงเลยจริงทวารนี้หมายความว่าต้องเป็นปัจจัยให้วิถีจิตเกิดขึ้นเท่านั้นหรือเปล่าเท่านั้นหรือแน่ใจอ่ะครับนั้นทวารแต่ให้มันต้องไม่ลืมนะครับทวารเนี่ยต้องเป็นปัจจัยให้จิตที่เกิดขึ้นเป็นวิถีจิตเท่านั้นนะครับเพราะนั้นวิถีจิตคือจิตที่อาศัยทวารนะครับเพราะนั้นจะบอกว่าเป็นวิถีจิตโดยไม่อาศัยทวารไม่ได้นะครับแล้วจะบอกว่าจิตที่อาศัยทวารเป็นจิตที่ไม่ใช่วิถีก็ไม่ได้เห็นไหมครับปกติเราคำไทยๆก็ใช้กันใช่ไหมวิถีทางใช่ไหมครับวิถีต้องมีทางใช่ไหมครับการที่จะมีวิถีที่จะเป็นไปวิถีนะครับวิถีทางใช่ไหมวิถีทางที่จะทำอะไรต้องมีทางที่จะเป็นวิถีให้มีการดำเนินไปเหมือนกับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องอาศัยทางให้เกิดขึ้นให้จิตอะไรก็เกิดขึ้นบ้างนะครับครับนี่ก็คือทวารละทางนะครับทวารนะครับเพราะนั้นจิตแบ่งออกได้โดยหลายนัยยะนะครับจิตที่เป็นวิจจิตอจิตจำแนกโดยชาติก็มีใช่ไหมเป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยานะครับเป็นมีสี่ชาติเป็นบุญเป็นบาปนั่นเองกุศลนะครับเป็นบุญนะครับอกุศลเป็นบาปนะครับเป็นจิตชาติกิริยาก็มีนะครับเป็นสักแต่ว่ากระทำกิริยาจิตไม่ใช่จิตที่เป็นเหตุนะครับแล้วก็ไม่ใช่จิตที่เป็นผลแต่จิตที่เป็นผลที่เป็นวิบากคือหมายความว่าเป็นผลของกุศลหรืออกุศลนะเพราะนั้นจะมีจิตที่เป็นมีเหตุก็มีจิตที่เป็นผลก็มีและจิตที่เป็นเหตุก็ยังมีอีกที่เป็นเหตุที่ดีก็มีเหตุที่ไม่ดีก็มีผลก็จึงไม่ดีถ้าเหตุไม่ดีนะครับถ้าเหตุดีผลก็ต้องดีนะครับที่ใช้คำว่าวิบากเพราะนั้นวิบากเนี่ยหมายถึงอะไรครับครับวิบากหมายถึงอะไรครับ
1: จิตที่เป็นผลจากเหตุค่ะ
0: ครับวิบากเนี่ยมีธรรมะอะไรบ้างครับที่เป็นวิบากวิปากะแปลว่าสุกงอมนะครับเพราะนั้นธรรมะที่สุกงอมเนี่ยเป็นอะไรครับ
1: เป็นจิตกับเจตสิกค่ะอาจารย์
0: เป็นรูปได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ครับรูปเป็นผลของกรรมได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เป็นวิบากได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมถึงเป็นวิบากไม่ได้
1: เพราะว่าค่ะ
0: ตรงตามเจตนาที่กระทำใช่ไหมครับผล
1: ค่ะ
0: ครับเจตนาที่จะฆ่านะครับเหตุที่ไม่ดีแล้วใช่ไหมครับผลออกมาเป็นวิบากจะต้องเป็นนามธรรมเพราะว่ารูปเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนะครับรูป

0: ไม่รู้อะไรเรื่องสิ้นแต่ที่รู้อารมณ์ก็คือวิบากได้รับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาทางกายใช่ไหมครับเป็นทุกข์ทุกกายเพราะเหตุคืออะไรครับอกุศลที่ไม่ดีจึงเป็นปัจจัยให้ทุกขะกายวิญญาณเกิดขึ้นนี่คือวิบากวิปากะนะครับวิบากอาศัยทางหรือเปล่าครับวิบากเกิดขึ้นอาศัยทางไหมครับยังไงอ่ะ
1: วิบากที่ไม่อาศัยทางก็เช่นขณะที่ดำรงภพชาตินะคะ
0: อาศัยอะไรครับ
1: อาศัยหัตถยวัตถุ
0: ปัจจัยวัตถุเป็นทางหรือเปล่าครับ
1: อันนั้นไม่ที่เกิดโทษอาจารย์
0: อัดโทษเรื่องอะไรครับ
1: ว่าหัตถยวัตถุไม่ใช่ทางเป็นที่เกิดของจิตค่ะคือวิบากอ่ะก็เป็นผลของกรรมขณะที่ดำรงภพชาติขณะที่เป็นภวังคจิตน่ะก็เป็นชาติวิบากเหมือนกันแต่เขาไม่ได้อาศัยทาง
0: แต่อาศัยอะไรเกิดครับ
1: อาศัยอะไรเกิดอาศัยหัตถยวัตถุเกิดค่ะ
0: ก็ต้องมีที่เกิดที
1: ่
0: ก็ต้องอาศัยหัตถยวัตถุ
1: ค่ะ
0: หัตถยวัตถุไม่เป็นหัตถยวัตถุเป็นทวารได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ครับเห็นไหมครับหัตถยวัตถุไม่ใช่ประสาทรูป
1: ค่ะ
0: หัตถยวัตถุเป็นรูปที่ไม่ใช่ประสาทมีกี่อย่างครับมีกี่ประเภท
1: 5ค่ะ
0: ได้แก่
1: จักขุประสาทะโสตประสาทะชิวหาประสาทะคานะประสาทะกายะประสาทะค่ะ
0: ครับนี่คือเป็นที่เกิดของจิตแล้วก็เป็นทางด้วยทางนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นนะครับขณะเห็นไม่ใช่ภวังค์จิตเพราะว่าเห็นอาศัยอะไรเกิดขึ้นครับ
1: เห็นอาศัยตาค่ะ
0: ครับเพราะนั้นภวังค์จิตอาศัยอะไรเกิดขึ้นครับ
1: อาศัยหัตถยวัตถุเกิ
0: คร
1: ด
0: ับเพราะนั้นขณะเห็นจึงไม่ใช่ภวังค์จิตขณะเนี้ยเห็นขณะเห็นขณะเนี้ยไม่ได้อาศัยหัตถยวัตถุเห็นไหมครับจิตเนี่ยขณะเนี้ยจิตเกิดดับรวดเร็วมากเลยและที่อาศัยที่เกิดต่างกันด้วยเห็นไหมครับขณะที่เป็นภวังค์ในไม่ใช่ทางตาละเห็นไหมครับขณะที่เห็นนี่คือทางตาและเฉพาะขณะที่อาศัยจักขุประสาทะเท่านั้นด้วยเห็นไหมครับจิตเห็นเกิดขึ้นต้องอาศัยประสาทะรูปที่เป็นจักขุประสาทะเท่านั้นจิตอื่นที่ไม่ใช่จิตเห็นทางตานี่อาศัยที่เกิดที่ไหนครับ
1: หัตถยวัตถุค่ะ
0: เห็นไหมครับนี่ขณะเห็นความรวดเร็วของจิตไหมครับจิตเกิดดับสืบต่อเป็นปัจจัยแต่ว่าอาศัยทางที่เกิดก็มีอาศัยเฉพาะที่เกิดก็มีนะครับแต่ไม่รู้ใช่ไหมครับขนาดเนี้ยรวดเร็วมากนะครับขนาดเนี้ยไม่รู้เลยความไม่รู้เนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ความจริงก็ไม่ทราบคำว่าทวารนี้พอจะมีตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจมั้งครับทวาร
1: มีไหมคะสมาชิกในไลน์ที่จะร่วมสนทนาเชิญได้นะคะที่บ้านธรรมะเข้าใจหมดแล้วใช่ไหมคะ ที่บ้านที่ศูนย์ ICT เข้าใจหมดแล้วใช่ไหมคะ คุณน้องบอกงงอยู่ตรงไหนคะคุณน้อง
0: ครับขณะที่เห็นไม่ใช่ภวังคจิตเป็นวิถีจิตที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาจิตใดก็ตามซึ่งเกิดขึ้นเห็นหรือรู้หรือยินดีพอใจสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตขณะนั้นเป็นวิถีจิตขณะที่ยินได้ยินเสียงและพอใจหรือไม่พอใจเสียงขณะนั้นไม่ใช่ภวังคจิตขณะนั้นเป็นวิถีจิตเห็นไหมครับ ขณะที่เห็นไม่ใช่มีจิตเห็นอย่างเดียวนะครับมีจิตอะไรครับพอใจบ้างไม่พอใจบ้าง
1: ก็มีโลภะก็ได้เกิดขึ้นในชวนะจิตค่ะ
0: ครับแสดงว่าจิตที่พอใจไม่พอใจก็เป็นวิถีจิตหรือไม่ใช่วิถีจิตครับ
1: เป็นวิถีจิตค่ะ
0: เป็นวิถีจิตเห็นไหมครับเป็นวิถีจิตเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นจิตไม่พอใจก็เป็นวิถีจิตที่อาศัยอะไรเกิดขึ้นครับ
1: อาศัยทางค่ะ
0: อาศัยทางตาอาศัยทางตารู้อะไรครับ
1: รู้สีค่ะ
0: ไม่พอใจในไหนครับไม่พอใจนะครับ
1: ในสีค่ะในอารมณ
0: ์เวลาไม่พอใจไม่พอใจอะไรครับ
1: ไม่พอใจอารมณ์ค่ะ
0: อารมณ์อะไรครับ
1: ก็ถ้าทางตาก็สีค่ะ
0: ครับ
1: อาจารย์ถามย้ำสองครั้งหนูลังเลทุกที
0: ครับตกลงขณะที่ไม่พอใจขณะนั้นไม่พอใจในสีหรือว่าไม่พอใจในอะไรครับ
1: ไม่พอใจในสีค่ะ
0: เท่านั้นหรือเปล่าครับแน่ใจแน่ใจนะครับไม่พอใจในสีแล้วทำไมถึงไม่พอใจครับในเมื่อเป็นสี
1: เพราะเป็นสีที่เป็นผลที่มันไม่ดีอะค่ะหมายความว่าเหมือนคิดแล้ว
2: ปกติก็ไม่พอใจเป็นเรื่องราวมากกว่าครับ
0: แต่ความจริงสิบุคคลไม่พอใจในเกิดทางปัญจทวารก็ได้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครหรือแม้กระทั่งทางตาใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งเสียงที่ได้ยินเนี่ยครับได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยยังไม่รู้เลยครับว่าเป็นเสียงอะไรด้วยซ้ำไปนะครับความรวดเร็วยังไม่รู้เลยใช่ไหมแต่รวดเร็วมากเลยเนี่ยจนรู้ว่าทางใจก็รู้ว่าเป็นนี่เสียงฟ้าร้องนี่เสียงฟ้าผ่ายังไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรเลยตกใจเห็นไหมครับเพราะนั้นวิถีจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าทางปัญจทวารเนี่ยรู้ธรรมะประเภทไหนครับทางปัญจทวาร
1: รูปที่เป็นอารมณ์นะคะ
0: รูปมีอะไรบ้างครับรูปเป็นสภาพธรรมะที่รู้หรือไม่รู้ครับ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ครับไม่รู้อารมณ
1: ์อาจารย์คะตรงนี้ที่เป็นความละเอียดว่าอย่างเช่นทางตาเนี่ยถ้าเป็นผลของอกุศลใช่ไหมคะอารมณ์ที่รับมาก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นพอไปถึงชวนะเนี่ยก็จะเป็นไปกับถ้าเป็นอารมณ์ที่เป็นผลของอกุศลก็จะเกิดโทสะอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์มันจะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างไรตรง
0: ก็ไม่ได้หมายความว่าอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจนะครับจะเป็นมันจะให้เกิดโทสะนะครับ
1: ใช
0: ่บางคนศึกอบรมมาที่จะเมตตาได้ไหมครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้วันนั้นไม่จำเป็นนะครับแต่เป็นปกตินะครับเอาส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อประสบกับลมที่ไม่น่าปรารถนาก็ไม่พอใจใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับไม่ได้หมายความว่าอารมณ์นะครับจะเป็นปัจจัยที่ว่าแน่นอนเลยจะต้องทำให้ไม่พอใจนะครับสำหรับบุคคลที
1: ่ค่ะ
0: เป็นพระอนาคามีเนี่ยมีความไม่พอใจเกิดขึ้นหรือเปล่าครับ
1: ไม่เกิดค่ะท่านดับอนุสัยปฏิฆานุสัย
0: ครับไม่มีความโกรธเลยนะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นอารมณ์จะเป็นเพียงอารมณ์เท่านั้นเองนะครับเนี่ยข้อความที่ในปรัชญาสังเขปเนี่ยจะมีคำว่าขณะที่ได้ยินเสียงแล้วพอใจหรือไม่พอใจนะครับหรือก่อนหน้านี้ก็คือเห็นเนี่ยยินดีพอใจในสิ่งที่กำลังปรากฏนะครับมีความยินดีไม่ยินดีเพราะนั้นยินดีไม่ยินดีก็ต้องอาศัยทางใช่ไหมครับความยินดีไม่ยินดีไม่ใช่เกิดสังเกตได้ใช่ไหมครับยินดีไม่ยินดีอาศัยทางแต่เวลาหลับสนิทยินดีหรือไม่ยินดีมีบ้างไหมครับไม่มีเลยนะขณะที่หลับสนิทไปป้นไปทำร้ายอะไรใครครับบอกครับโกรธใครไหมครับขณะที่หลับสนิท
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้อารมณ์ของโลกนี้เลยเห็นไหมจะเป็นคนที่จะเป็นโจรหรือเป็นบุคคลที่ดียังไงก็ตามขณะที่หลับสนิท
1: มีค่ะที่เขายกไปทิ้งอ่ะแบบนอนกันกับเพื่อนแล้วแบบยกไปวางตรงอื่นยังไม่โกรธเลยไม่รู้คนที่หลับสนิท
0: ครับก็จริงๆแล้วก็คงไม่ทราบหรอกครับนะครับเพราะว่าจิตเกิดดับตัวเร็วมากอาจจะมีจิตที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อมันยังไม่มีปัจจัยให้มีการตื่นขึ้นเห็นก็หรือว่าอาจจะรู้สึกก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่
0: เราไม่ทราบหรอกนะครับ ก็ไปเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องราวก็ไม่ใช่ขนาดที่เป็นวิถีจิตเนี่ยที่แสดงว่าเนี่ยจะเห็นความต่างกันที่ชัดเจนนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจวันนั้นได้ยินเสียงแล้วพอใจไม่พอใจนะครับก็แสดงว่าไม่พอใจนี่ก็ต้องอาศัยทางนะครับมีทางให้เกิดขึ้นเพราะนั้นทางที่จิตเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มีเหตุให้เกิดขึ้นนะครับมีเหตุให้เกิดขึ้นก็คือทวารนั้นนะครับจักขุปสาทะนะครับยังไม่ดับไปนะครับก็น่าพิจารณาใช่ไหมครับขณะที่เห็นเนี่ยจักขุปสาทะก็ต้องยังไม่ดับใช่ไหมครับครับแล้วก็กระทบกับรูปที่ยังไม่ดับด้วยครับแต่ว่ามีจิตอื่นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่ไม่อาศัยจักขุปสาทะก็มีนะครับอาศัยหัตถยวัตถุเพราะนั้นอาศัยจักขุปสาทะเฉพาะจิตเห็นเท่านั้นหรือเปล่าครับทางตาเฉพาะจิตเห็นเท่านั้นทางตาเห็นไหมจิตเกิดดับรวดเร็วมากเลยนะครับขนาดนี้นะครับถ้าไม่อาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีเหตุปัจจัยให้ค่อยๆพิจารณาถึงความจริงที่ทรงแสดงนะครับซึ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งเลยนะครับทางใจนี่เป็นวิถีจิตประเภทไหนครับคำถามเจอคำถามวิธีตั้งคำถามไม่ดีเหมือนไม่ดีเหมือนกันนะครับพอดีไม่ได้พิจารณาก่อนตั้งคำถาม
1: คิดนาน
0: ครับทางใจก็คือจิตที่อาศัยทางเหมือนกันนะครับทำไมทางใจไม่เหมือนภาษาท่าเลยทำไมจึงเป็นทางเนี่ยใช่ไหมครับทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นภาษาทะลุเป็นทางใช่ไหมครับเวลาจิตเกิดขึ้นเนี่ยแต่ทำไมทางใจเนี่ยไม่ได้เป็นภาษาท่าเลยทำไมถึงเป็นทางเพราะอะไร
1: ทำไมถึงเป็นทาง
0: เพราะอะไร
1: เพราะว่า
0: เขาไม่ใช่รูปอยู่แล้วนะครับทางใจทางใจเนี่ยไม่ใช่ภาษาทารูปแต่ทำไมทางใจเนี่ยถึงเป็นทวารได้เพราะอะไร
1: เป็นทวารได้เพราะตรงนี้ตอบไม่ได้ค่ะอาจารย
0: ์ปกติจิตเกิดขึ้นอาศัยกี่ทวารนะจิตเกิดขึ้นอาศัย6ทวารใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับมีรูปกี่ทวาร
1: รูป5ค่ะ
0: ทางใจ1แต่คำถามก็คือว่าทำไมทางใจถึงเป็นทวารนี่น่าคิดหรือว่าจะผ่านไปโดยที่ไม่รู้อะไรเลย
1: ไม่ค่ะน่า
0: คิดใช่ไหมครับเพราะว่าทางใจทำไมถึงเป็นทวารเนี่ยลองคิดดูไม่ต้องรีบตอบก็ได้ครับทางใจก็ค่อยคิด
1: เน
0: ี่ย
1: เพราะว่าเป็นอารมณ์ของโลกนี้เหมือนกันที่รู้อารมณ์ในโลกนี้แต่ไม่ได้อาศัยภาษาทะไม่อาจารย์ถามว่ายังไงนะคะ
0: ทางใจทำไมถึงเป็นทวาร
1: ทำไมถึงเป็นทวาร
0: จิตที่อาศัยทางใจเชื่อว่าทางใจเนี่ยทำไมทางใจเนี่ยเป็นทวารถ้าทางตานี่ก็ตอบได้ใช่ไหมครับทวารอาศัยตาจิตจึงเกิดขึ้นนะครับวิถีจิตจึงเกิดขึ้นแต่ทำไมทางใจถึงเป็นทวารได
1: ้ก็อาศัยภวังคุปเฉทะเป็นทางค่ะก่อนที่จะเกิดการคิดนึกทางใจโอ้อาจารย์หนูเอาอาจารย์กล่าวค่ะ
0: อะไรเดี๋ยวก่อนนะครับมโนทวารนี่ได้จิตอะไรได้แก่จิตอะไรครับมโนทวารมโนทวารมโนต้องเข้าใจนะครับจะมีคำว่ามโนทวารกับอะไรครับมโนทวารวิถีเดี๋ยวก่อนนะมโนทวารมโนทวารวิถีจิตต่างกันไหมครับคำว่ามโนทวารกับมโนทวารวิถีจิตต่างกันไหมครับ
1: ต่างกันค่ะ
0: มโนทวารกับมโนทวารวิถีจิตต่างกันยังไงครับ
1: ก็ถ้ามโนทวารวิถีจิตก็เป็นทางที่ให้เกิดทางใจแต่ว่าถ้ามโนทวารก็เป็นเฉพาะทางก็คือที่เป็นภวังคุปเฉทะดวงสุดท้ายอ่ะก่อนที่จะเกิดวิถีจิตทางใจ
0: ภวังคุปเฉทะมีอารมณ์อะไรครับ
1: ภวังคุปเฉทะมีอารมณ์ของชาติก่อนค่ะ
0: จิตนะครับซึ่งจิตก็ไม่รู้หรอกครับแต่ว่าโดยสายการศึกษานะครับก็คือจิตก่อน ชนะจิตสุดท้ายก็คือจิตที่เกิดก่อนจุติจิตนะครับมีอารมณ์อะไรนะครับภวังคจิตก็มีอารมณ์นั้นแต่ภวังคุปเฉทะเนี่ยเป็นจิตทำหน้าที่อะไรครับ
1: ทำหน้าที่ตัดกระแสภวังค่ะ
0: จริงๆก็ไม่ได้ทำหน้าที่ตัดหรอกครับแต่ว่าเป็นจิตที่รู้ก็คือภวังคจิตนั่นเองแต่ว่าเป็นภวังดวงสุดท้ายก่อนที่วิถีจิตจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าจิตนี้เกิดขึ้นแล้วครับดับไปแล้วเนี่ยวิถีจิต
1: ต้องเกิด
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นภวังคุปเฉทะเป็นมโนทวารหรือเป็นมโนทวารวิถีจิต
1: เป็นมโนทวารค่ะ
0: เป็นมโนทวารเพราะ
1: นำท่าทำหน้าที่เป็นทางที่จะให้เกิดจิตทางใจ
3: เพราะว่าเขาเป็นภวังสุดท้ายก่อนที่วิถีจิตจะเกิดเพราะฉะนั้นเขาทำหน้าที่เป็นทางให้วิถีจิตเกิดทางใจเกิดต่อ
0: หมายความว่าจิตดวงนี้ดับไปแล้วต้องมีจิตเกิดต่อใช่ไหมครับ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เห็นไหมครับเนี่ยคือทางให้วิถีจิตทางใจเกิดต่อเพราะนั้นภวังคุปเฉทะนะครับก่อนที่ทางใจจิตวิถีจิตทางใจเกิดขึ้นเนี่ยต้องอาศัยทางก็คือภวังคุปเฉทะนั่นเองนะใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยรูปไม่มีความที่จะเหมือนกับจิตเพราะอะไรครับรูปไม่รู้อารมณ์ใช่ไหมครับแต่ว่าที่เป็นทวารยังมีลักษณะให้รู้ได้ใช่ไหมครับยังมีลักษณะให้รู้ได้คือกระทบแต่ใจเนี่ยไม่ใช่สภาพที่เป็นสภาพที่เป็นรูปใช่ไหมครับเป็นนามธรรมคิดดูจะไปเหมือนกันปัสสาทะก็ไม่ได้ถ้าทำไมถึงเป็นทางได้ใช่ไหมครับเป็นเพราะนั้นก่อนที่จะเวลาคิดเนี่ยนะครับคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้เนี่ยอาศัยทวารไหนครับ
3: อาศัยทวารทางใจค
0: ่
3: ะ
0: เวลาคิดเรื่องราวต่างๆเนี่ยคิดนู่นคิดนี่แต่ความจริงจิตเกิดดับรวดเร็วมากเลยนะครับหลังจิตเห็นดับไปแล้วเนี่ยนะครับทางตาพอบางขั้นทางใจก็เกิดต่อสืบต่อนะรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นทางใจต้องเข้าใจนะครับทางใจมีจิตเกิดขึ้นเป็นวิถีจิตแต่จิตที่ทางใจเนี่ยอาศัยทางคือจิตอะไรเนี่ยคำตอบตรงเนี้ยอีกข้อต่ออีกทีครับทางใจนี่อาศัยอะไรเป็นทางครับอาศัยจิตอะไรเป็นทางครับทางใจ
3: อาศัยภวังคจิตดวงสุดท้ายที่ดับไปแล้วคือภวังคุปปเฉทะค่ะ
0: ครับดับไปแล้ววิถีจิตเกิดต่อทางใจวิถีจิตแรกคืออะไรครับวิถีจิตทางใจ
3: มโนทวาราวัชนะจิต
0: เป็นจิตประเภทไหนครับ
3: อิริยาจิต
0: ทำกิจอะไรครับ
3: ลำพึงถึงอารมณ์เป็นทางค่ะ
0: ลำพึงถึงอารมณ์
3: รม
0: นะครับเห็นไหมครับนี่คือวิถีจิต
3: ทางคือเป็นลำพึงถึงอารมณ์ที่จะเกิด
0: เพราะแล้วมีทางที่เกิดก่อนก็คือภวังคุปเฉทะเนี่ยจิตเนี่ยจะเป็นทางครับทางให้จิตอื่นเกิดขึ้นนะครับมโนทวาวัชจิตนะครับหลังจากที่จิตเห็นทางตานะครับคือรูปทางตาเนี่ยจากจักขุทวารวิถีจิตทางตาดับไปแล้วนะครับภวังขั้นมโนทวารวิถีจิตก็คือแรกเลยคือมโนทวารวัชจิตลำพึงถึงสีที่เพิ่งดับไปนะครับขณะแรกเลยนะครับตลอดวิถีทางใจเนี่ยเป็นยังเป็นรูปปรมัตถ์อยู่เลยแรกเลยนะครับแต่เป็นรูปที่ดับไปแล้วเหมือนเสียงสะท้อนหรือตาประทับเนี่ยครับตาประทับกับสิ่งที่ถูกประทับเนี่ยไม่ต่างกันใช่ไหมครับแต่ตาประทับจะเป็นสิ่งที่ประทับไปแล้วไม่ได้เห็นแต่ความรวดเร็วของจิตเห็นไหมครับเหมือนกับนกที่เกาะกิ่งไม้เนี่ยเงาก็ท่าไปที่พื้นทันทีเลยมีให้นกเกาะก่อนแล้วเงาถึงมาหรือเปล่าครับหรือเงาค่อยมาหรือเปล่าครับ แล้วเงาใช่นกหรือเปล่าครับแล้วนกเป็นเงาหรือเปล่าครับ
3: เงาไม่ใช่นกนกก็ไม่ใช่เงาค่ะจ้าน
0: ะครับนกก็ไม่ใช่เงาแต่ว่าเหมือนกับพร้อมกันเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นขณะนี้เหมือนกันนะครับทางตาดับไปแล้วเนี่ยทางใจก็รู้สีเหมือนกันเลยแต่สีดับไปแล้วเพราะนั้นขณะที่เป็นทวารที่เป็นมโนทวารนะคือที่เป็นเพราะนั้นขณะที่เป็น มโนทวารวจิตดับไปแล้วอะไรเกิดต่อครับจิตอะไรเกิดต่อครับ
1: เป็นชนะจิตค่ะ
0: ทำกิจอะไร
1: ทำกิจเป็นกุศลหรืออกุศลค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: ทำกิจชวนะค่ะ
0: ทำกิจเสพอารมณ์นั้นซ้ำกัน
1: เสพอารมณ
0: ์ครับโดยเป็นกุศล
1: หรืออกุศลหรือกิริยาพระอรหันต์ค่ะ
0: ครับซ้ำกันเนี่ยครับ
1: เจ็ดขณะ
0: ครับเพราะนั้นโลภะเนี่ยไม่ใช่ขณะที่เป็นเพียงแค่เหมือนกับมโนทวารวัชจิตใช่ไหมครับแต่ว่าโลภะเนี่ยเกิดซ้ำถึงปกติก็7 ขณะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยกับวิถีจิตทางใจก็เกิดขึ้นนะครับขณะต้องไม่ลืมนะครับมโนทวารกับมโนทวารวิถีจิตตัวนี้ไม่ทราบมีใครยังไม่ค่อยที่จะแน่ใจนะครับก็ถามได้นะครับมโนทวารกับมโนทวารวิถีจิตเป็นอันเดียวกันหรือว่าต่างกันนะครับเพราะนั้นได้ยินคำว่ามโนทวารเนี่ยนะครับเพราะนั้นมโนทวารแล้ววัชนะจิตเนี่ยเป็นมโนทวารหรือมโนทวารวิถีจิตครับ
4: เป็นมโนทวารวิถีจิตค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
4: เพราะเขามีอารมณ์ทางของชาตินี้ค่ะ
0: เดี๋ยวฟังคำถามทวนคำถามอีกทีก็ได้นะครับที่ถามไปแล้วถามบ้างไงนะครับ
4: เมื่อกี้ถามว่ามโนทวารนี่หมายถึงภวังคุปเสทะเป็นทางให้จิตต่อไปรู้อะไรรู้อารมณ์ทางโลกนี้ค่ะรู้ทางใจล่ะค่ะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ค่ะหมายถึงคำถามล่าสุดค่ะคุณดิ่งที่อาจารย์ถาม
0: นั่นทวนคือเอาทวนคำถามเดี๋ยวกับคุณคมคายทวนคำถามอีกทีก็ได้ครับผู้ฟังค่อยๆตอบนะครับเดี๋ยว
1: เมื่อกี้ที่อาจารย์ถามว่ามโนทวารแล้วก็มโนทวารวิถีจิตแล้วก็มโนทวารวชนะจิตเหมือนกันไหม
3: อาจารย์ถามว่ามโนทวาราวัชนะจิตเป็นมโนทวารหรือว่าเป็นมโนทวารวิถีจิต
0: อีกทีครับทวนคำถามอีกทีครับไม่ทวนอีกทีครับผู้ฟังก็จะได้
3: ค่ะอาจารย์ถามว่ามโนทวาราวัชนะจิตอ่ะเป็นมโนทวารหรือเป็นมโนทวารวิถีจิต
0: ครับ
4: อ๋อเป็นมโนทวารวิถีจิตค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
4: เพราะอะไรเพราะเขารู้ทางเป็นวิถีจิตเป็นจิตที่รู้วิถีนะคะเป็นจิตที่อาศัยทางรู้อารมณ์นะคะ
0: ครับฟังคำถามอีกทีนะครับมโนทวาราวัชนะจิตเป็นมโนทวารหรือเป็นมโนทวารวิถีจิต
4: เป็นมโนทวารวิถีจิตค่ะเป็นจิตให้รู้ทางใจ
0: เพราะอะไรครับ
4: เป็นจิตที่ให้รู้ทางใจอะค่ะเป็นทางให้รู้ทางใจอะค่ะ
0: เป็นทางนี้ไม่ได้แล้วครับถ้าเป็นทางนี้เราเป็นภวังคุปเฉทะ
4: คำว่าทางนี่ต้องหมายถึงภวังคุปเฉทะแล้วจะกล่าวว่าไงถ้าท่านรู้วิถีอะค่ะ
0: เดี๋ยวฟังคำถามใหม่นะครับมโนทวารราวัชนะจิตเป็นมโนทวารหรือมโนทวารวิถีจิต
4: มโนทวารวิถีจิตค่ะ
0: เพราะ
4: เป็นจิตที่อาศัยทางรู้อารมณ์ค่ะ
0: ครับก็จริงๆก็ยังไม่ใช่นะครับ
4: เข้าใจ
0: ต้องเข้าใจก่อนนะครับมโนทวารวัชนะจิตคืออะไรก่อนตรงนี้ครับตรงนี้
4: จิตที่ลำพึงถึงอารมณ์ค่ะ
0: ครับลำพึงอารมณ์ทางไหนครับโนทวารวัชนะจิตเป็นวิถีจิตแรกที่เกิดขึ้นลำพึงถึงอารมณ์ทางไหนครับ
4: ทาง
0: ที่กล่าวถึงเนี่ยนะครับที่เราก็พูดถึงเนี่ยทางใจใช่ไหมครับเป็นวิถีจิตแรกที่เกิดขึ้นนะครับทางใจนะครับคราวนี้ก็ถามฟังคำถามใหม่นะครับมโนทวาราวัชนะจิต นะครับทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นจิตที่ทำกิจอาวัชนะอาวัชนะคือรำพึงถึงอารมณ์นะครับเป็นวิถีจิตแรกทางใจนะครับแต่คำถามก็คือว่ามโนทวารอาวัชนะจิตเนี่ยเป็นมโนทวารหรือมโนทวารวิถีจิต
4: เป็นมโนทวารวิถีจิตค่ะ
0: ครับทำไมถึงไม่ใช่มโนทวาร
4: เขาไม่ใช่ภวังค่ะเขาไม่ใช่ภวังไม่ใช่ภวังคู่ปเฉทะ
0: ครับเพราะว่ามโนภวานเนี่ยนะครับหมายถึงจิตอะไรเท่านั้นครับมโนทวาร
4: ภวังคู่ปเฉทะเท่านั้นค่ะ
0: เท่านั้นหรือเปล่าครับ
4: ไม่ทวารหมายถึงทวารทั้งหมดเหรอคะทวารทั้งรูปทั้งนามเหรอคะ
0: มโนทวารราวัชนาจิตนะครับนี่เราพูดถึงทางใจใช่ไหมครับเพราะนั้นมโนทวารราวัชนาจิตจึงเป็นจิตที่เกิดขึ้นนะครับอาศัย
4: ทาง
0: ใจเป็นวิถีจิตแรกนะครับเป็นขณะแรกนะครับเพราะนั้นก่อนที่มโนทวารราวัชนาจิตจะเกิดขึ้นมีจิตอะไรเกิดก่อนครับ
4: มีภวังค่ะ
0: ภวังอะไรครับ
4: ภวังคู่ปเฉทะค่ะอาจารย์
0: ที่ใช้คำนี้เพราะว่าจิตนี้ดับไปแล้วใช่ไหมครับจิตที่เกิดต่อจะรู้อารมณ์ของโลกของก่อนจิตอีกของชาติก่อนไม่ได้แล้วนะครับเพราะจึงใช้คำว่าภวังคู่ปเฉทะหมายความว่าภวังนี่ก็คือตัดกระแสนะครับภวังคู่ปเฉทะเนี่ยปเฉทะคือตัดแทนที่จะรู้อารมณ์ของโลกที่ก็หมายความว่าก่อนจิตจิตของชาติก่อนใช่ไหมครับจะรู้ไม่ได้แล้วจิตที่เกิดต่อจะต้องรู้อารมณ์ของโลกนี้ใช่ไหมครับมโนทวารเนี่ยเป็นทางใช่ไหมครับทางแต่รู้อารมณ์อะไรครับถามก่อนนะครับมโนทวารเนี่ยรู้อารมณ์อะไรครับ
4: มโนทวารรู้อารมณ์อะไรมโนทวารหมายรู้อารมณ์ในก่อนจิตชาติที่แล้วค่ะ
0: ทราบได้ไงครับศึกษาใช่ไหมครับพอฟังใช่ไหมถูกไหมครับพอฟังนี่พอฟังเห็นไหมครับอาศัยการฟังไม่ได้ใช่ไหมครับครับเนี่ยครับแต่ที่สำคัญก็คือมโนทวารเนี่ยนะครับรู้อารมณ์ของโลกนี้ได้ไหมครับ
4: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะอะไรครับเพราะเป็นทางเท่านั้นถูกใช่ไหมครับเป็นทางให้วิถีจิตเกิดขึ้นเพราะนั้นวิถีจิตที่เกิดขึ้นทางใจเนี่ยจะเกิดเองลอยๆไม่ได้ต้องมีจิตที่เกิดก่อนก็คือเป็นทางนะครับก็คือมโนทวารนั่นเองเป็นทางจึงใช้คำว่าทางใจจิตที่เกิดขึ้นทางใจไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเลยใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับทางใจเวลาคิดดึกเรื่องราวต่างๆเนี่ยไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายแต่ก็ยังเกิดได้เพราะนั้นอาศัยทางใจเท่านั้นเองก็คือภวังคุปเฉทะเป็นทางกระทำทางให้วิธีจิตเกิดขึ้นทางใจเกิดสืบต่อ
4: คืออาศัยทางใจตัดกระแสของอดีตชาติเหรอคะอาจารย
0: ์คือหมายความว่าทางใจเนี่ยนะครับหมายความว่าเป็นจิตที่ไม่ใช่วิธีจิตถูกไหมครับเป็นจิตที่มีอารมณ์ก็คืออารมณ์เดียวกันกับก่อนจุติจิตของชาติก่อนนะครับแต่เมื่อจิตนี้กับดับไปแล้วเนี่ยจึงจะเป็นปัจจัยให้วิธีจิตทางใจที่เกิดสืบต่อเนี่ยรู้อารมณ์ของโลกนี้จึงใช้คำว่ามโนทวารก็คือภวังคุปเฉทะก็คือจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับภวังคจิตเนี่ยความจริงภวังคจิตมีจิตหลายประเภทใช่ไหมครับนะครับแต่ภวังคจิตที่เกิดดับสืบต่อกันน่ะนะครับก่อนที่วิถีจิตเกิดทางใจจะต้องมีภวังสุดท้ายเลยเนี่ยจึงใช้คำว่าสุดท้ายไงครับภวังก่อนจุดจิตก่อนวิถีจิตจะเกิดขึ้นจึงใช้คำว่าภวังคู่ปเฉทะคือตัดกระแสก็คือรู้อารมณ์ของโลกนี้กับอารมณ์ของชาติที่แล้วเนี่ยตัดกันเลยถูกต้องไหมครับ
4: เมื่อกี้อาจารย์กล่าวว่าภวังมีหลายหมายความว่าหลายดวงไม่ใช่หลายหลายอย่างอื่นใช่ไหม
0: จริงแล้วพอบางเนี่ยเกิดดับเราไม่ทราบหรอกครับว่ากี่ขนาดเห็นไหมครับเนี่ยรวดเร็วมากเลยหลายขนาดมากขนาดนี้นะครับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วมากเลยแต่วิถีจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าจิตที่เป็นวิถีจิตเกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมครับจะต้องมีจิตอะไรเกิดก่อนครับ
4: ภวังคุปเฉทะค่ะ
0: ครับเพราะ ความรักการรักษาความเป็นบุคคลนี้ไว้ยังไม่ให้ตายยังไม่ให้ตายจะรู้อารมณ์ใดไม่ได้นอกจากมีอารมณ์ของชาติก่อนนะครับแต่ที่จะรู้อารมณ์ของนู้นของ
4: โ
0: ลกนี้ได้ต้องมีเนี่ยครับจิตดวงนี้แหละที่ดับต้องดับไปก่อน
4: ค่ะเพราะว่าต้องอาศัยให้เขาตัดกระแสผวังในอารมณ์ของอดีตชาติก่อน
0: เขาก็ไม่ได้ตัดหรอกครับแต่ว่าหมายความมีปัจจัยไงครับที่จะวิถีจิตจะเกิดขึ้นผวังสุดท้ายก็คือจึงเรียกว่าผวังคุปเฉทะ
4: ค่ะแล้วมโนทวารางวัชนะจิตคือลำพึงถึงอารมณ์ทางโลกนี้เราก็กล่าวว่าเป็นทางใจเหมือนกันนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับเป็นแต่ต้องเป็นวิถีจิตทางใจต้องใช้คำว่าวิถีเพราะวิถีนี่อาศัยทวารมีคำว่าวิถีเข้ามาด้วยเราไม่ใช้คำว่าทางใจเฉยๆถ้าทางใจถ้ามโนทวารก็คือผวังคุปเฉทะแต่ถ้าวิถีจิตทางใจเห็นไหมครับต่างนะครับจะต้องรู้อารมณ์ของโลกนี้ต่างกันไหมครับมโนทวารนะครับทางใจแต่ไม่ได้รู้อารมณ์ของโลกนี้กับทางใจที่เป็นมโนทวารวิถีจิตต้องรู้อารมณ์ของโลกนี้ถูกต้องไหมครับ
4: แต่ก็กล่าวว่าเป็นวิถีจิตทางใจเหมือนมีทางใจเหมือนกันแต่มีวิถีขึ้นค
0: ่
4: ะ
0: ใช่ไหมครับมโนทวารกับมโนทวารวิถีจิตเห็นไหมไม่งั้นจะมีคำนี้ได้ไงใช่ไหมครับมีนะครับนี่ครับจิตทุกขณะที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางใจเป็นมโนทวารวิถีจิตในปรมัตถสังเขปเนี่ยนะครับเนี่ยข้อความสุดท้ายที่อ่านกันเนี่ยจิตทุกขณะที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางใจเป็นมโนทวารวิถีจิตเห็นไหมครับจิตทุกขณะที่เกิดขึ้นคือรู้อารมณ์ทางใจนะครับรู้อารมณ์ทางใจเน
4: ี่
0: ยก็คือเป็นมโนทวารวิถีจิตเพราะว่ามโนทวารวิถีจิตไม่ใช่มีจิตประเภทเดียวนะครับมีจิตที่เป็นอาวัชนะจิตชวนะจิตถ้าเป็นอารมณ์ที่ชัดเจนนะครับก็มีตถาอารมณะนะครับที่ความละเอียดที่ท่านแสดงไว้ก็จะมีพี่เป็นวิภูตารมกับอวิภูตารมอวิภูตารมมันก็คือไม่มีตถาอารมณะนะครับมีแค่ชวนะวิถีจิตทางใจเท่านั้นเองวันนั้นไม่ทราบตรงนี้จะมีคำถามเพิ่มได้นะครับมโนทวารวิถีจิตเห็นไหมครับมโนทวารเนี่ยนะครับมโนทวารกับมโนทวารวิถีจิตคือคำว่าวิถีนี่หมายความว่าจิตที่ต้องอาศัยเห็นไหมครับอาศัยทางแต่ถ้าว่ามโนทวารเฉยเนี่ยนะครับมโนทวารเป็นทางเท่านั้นเองไม่ได้อาศัยทางแต่เป็นทางมโนทวารเนี่ยเป็นทางก็คือผวังคุปเฉทะเป็นทางให้เฉยแต่ถ้าเป็นมโนทวารอาวัชนะจิตเป็นจิตที่อาศัยทางอาศัยทางใจก็คืออาศัยผวังคุปเฉทะนั่นเองอ่ะที่ดับไปแล้วจึงจะเป็นปัจจัยให้วิถีจิตขนาดแรกทางใจก็คือมโนทวารวัชนะต้องไม่สับสนนะครับมโนทวารกับมโนทวารวิถีจิตเพราะนั้นคำว่าวิถีได้ยินวิถีเมื่อไหร่นะครับก็ต้องอาศัยความเข้าใจที่ค่อยๆเกิดขึ้นนะครับทางทวารนั่นเองก็คือเป็นทางให้วิถีจิตเกิดขึ้นมโนทวารเป็นทางให้วิถีจิตเกิดขึ้นได้ไหมครับมโนทวารเป็นทางให้วิถีจิตเกิดขึ้นได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับเป็นจิตอะไรครับ
1: เป็นจิตทางใจค่ะ
0: มโนทวารกับมโนทวารวิถีจิตเห็นไหมครับเพราะนั้นจะมีคำว่ามโนทวารแสดงว่ามโนทวารวิถีจิตเป็นวิถีจิตที่อาศัยทาง
1: ค่ะ
0: แต่มโนทวารเราพัฒนาจิตเขาไม่ใช่ทางหรอกครับเขาเป็น
1: วิธี
0: เป็นวิธีจิตแล้วว
1: ิธีจิตแรกค่ะ
0: เป็นวิธีจิตแล้วแล้วก็เป็นวิธีจิตแรก
1: ค่ะทางใจทำกิจอาวัชนะลำพึงถึงอารมณ์เป็นชาติกิริยา
0: ครับ
4: อาจารย์คะบางทีอาจารย์ถามไปถามมาก็งงค่ะมโนทวารวิถีจิตเขาไม่ใช่เป็นทางแต่เขาเป็นวิถีจิตทางใจ
0: มาดูอีกทีครับทวนอีกทีครับมโนทวารวิถีจิตทำไมนะครับ
4: มโนทวารมโนทวารมโนทวารทวารมโนทวาราวัชนจิตนะคะเป็นไม่ใช่ทางแต่เขาเป็นวิถีจิตทางใจ
0: ครับเป็นวิถีจิตที่อาศัยทางฟังดูแล้วฟังดูแล้วรู้สึกจะนั่นเหมือนกันนะครับมโนทวารวัชนจิตไม่ใช่มโนทวารถูกไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามโนทวารวัชนจิตไม่ใช่ภวังคุปเฉทะหมด
4: ใช่
0: ค่ะภวังคุปเฉทะเป็นมโนทวารแต่มโนทวารวัชนจิตเป็นวิถีจิตที่อาศัยทางเพราะอะไรเพราะว่าคุปเฉทะเนี่ยครับที่เป็นมโนทวารดับไปแล้วมโนทวารวัชนจิตจึงเกิดต่อจิตเนี่ยที่จะเกิดต่อได้เพราะอาศัยทางก็คือพอวางคุปเฉทะนี่ดับไปก่อน
4: ใช
0: ่ต้องอาศัยจิตดวงนี้ดับไปก่อนจึงอาศัยพอวางคุปเฉทะนั่นเองแต่ต้องดับก่อนใช่ไหมครับจึงจะเป็นให้วิถีจิตทางใจเกิดขึ้น
4: ต้องอาศัยทางรู้อารมณ์แต่จริงๆอารมณ์เขาก็เป็นอารมณ์ของชาติใหม่แล้วทำไมต้องอาศัยทางรู้อารมณ์
0: ครับเพราะว่ามโนทวารวิจิตเป็นวิถีจิตแรกใช่ไหมครับทางใจใช่ไหมครับหมายความว่าต้องรู้อารมณ์ของโลกนี้นะครับลำพึงเท่าอารมณ์ของโลกนี้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นทางตาใช่ไหมครับทางตานี่วิถีจิตทางตาดับไปแล้วภวังค์ขั้นมโนทวารวิชนาจิตอาศัยมโนทวารพลังคุณเฉท้าดับไปมโนทวารวิจิตมีอะไรเป็นอารมณ์ครับมโนทวารราวัชนจิตหลังจากที่ทางจักรุทวารวิถีจิตทางตาดับไปแล้วมโนทวารจิตรู้มีอะไรเป็นอารมณ์ครับ
4: มีสีค
0: ่
4: ะ
0: ใช่ไหมครับจะมีอารมณ์ของชาติก่อนได้ไหมครับ
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ครับเพราะมโนทวารจิตรำพึงถึงสีที่เพิ่งดับไปนั่นเองรำพึงถึงรูปอารมณ์ที่เพิ่งดับไปนั่นเองเพราะนั้นรูปอารมณ์เนี่ยที่เพิ่งดับไปนั่นแหละจึงเป็นอารมณ์ของมโนทวารวิถีจิตเพียงแค่ลำพึงเนี่ยลำพึงเท่านั้นเองลำพึงชั่วขณะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะมีอารมณ์ของชาติก่อนได้ที่จะเป็นอารมณ์มีอารมณ์ของชาติก่อนได้ต้องเป็นมโนทวารเท่านั้นเพราะว่ามโนทวารเนี่ยไม่ใช่วิถีจิตมโนทวารไม่ใช่วิถีจิตต้องไม่ลืมนะครับมโนทวารเนี่ยไม่ใช่วิถีจิตแต่ที่จะเป็นวิถีจิตได้ก็ต่อเมื่อจิตนี้ระดับดับไปเป็นทางให้วิถีจิตทางใจเกิดไงครับใช่ไหมครับพนักวิถีจิตทางใจจึงต้องอาศัยมโนทวารเนี่ยเป็นทาง
4: ไอตัวหนึ่งเป็นทางไอตัวหนึ่งเป็นคุณผู้อาศัยทาง
0: ใช่ครับ อาศัยตัวที่ว่าจิตที่เป็นมโนทวารต้องดับไปก่อนก็คือพอวางคู่ไปเฉทะดับไปก่อนเนี่ยครับจึงจะเป็นทางให้ทางใจเนี่ยวิถีจิตทางใจเกิดขึ้นเนี่ยจึงกล่าวว่ารู้อารมณ์ทางใจใช่ถ้าบอดรู้อารมณ์ทางตาเนี่ยพอเข้าใจได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอาศัยตาแต่บอกว่ารู้อารมณ์ทางใจเนี่ยอาศัยยังไงรู้อารมณ์ยังไงอาศัยทางใจที่ต้องเป็นทางเนี่ยเพราะว่าเมื่อพวังคุปเฉทะเป็นทางก็ต่อเมื่อดับไปแล้วไงครับดับไปแล้วแล้วเป็นปัจจัยให้วิถีจิตเกิดขึ้นนี่เองเนี่ยครับคำว่าทางจึงมีความสัมพันธ์โดยลักษณะนี้ใช่ไหมครับดับไปเป็นทางนะครับวิถีจิตจึงเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าตราบใดก็ตามที่ทางตาดับไปแล้วนะครับวิถีจิตทางตาดับแล้วพลังขจิตยังเกิดดับสืบต่อหลายขณะนะครับยังไม่เปิดใจให้วิถีจิตเกิดขึ้นก็ยังไม่เป็นทางเห็นไหมครับจนกว่าจะมีพลังท ที่เกิดขึ้นที่จะเป็นเมื่อภวังค์ตรงนี้ดับไปแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นใจให้วิธีกิจทางใจเกิดขึ้นจึงเรียกว่าภวังค์คุปเฉทาเพราะนั้นภวังค์คุปเฉทาเนี่ยจึงมีความเกี่ยวเนื่องกับวิถีจิตเพราะว่าเป็นภวังค์หมายความว่าเด็ดนี้จิตนี้ดับไปแล้วไงครับเพราะว่าเป็นทางให้วิถีจิตทางใจเกิดขึ้นนะครับตัดกระแสไงครับปกติภวังค์เนี่ยเกิดขึ้นสืบต่อใช่ไหมครับรู้อารมณ์เดียวอารมณ์ของโลกที่แล้วนะครับก็คือชาติก่อนเนี่ยใช่ไหมครับหลายขณะมากเลยเนี่ยขณะที่หลับสนิทเนี่ยใช่ไหมครับปกติหลับสนิทขณะนี้ก็มีภวังค์ขั้นแต่ไม่เหมือนกับหลับสนิททางตาดับไปทางใจเกิดขึ้นบททางหูได้ยินเสียงดับไปทางใจก็เกิดขึ้นแต่มีภวังค์ขั้นแต่ไม่ใช่เป็นขณะที่หลับสนิทใช่ไหมครับขณะนี้มีภวังค์เหมือนกันครับตรงนี้ก็เข้าใจตรงไหนก็ถ้ายังไม่ดีแล้ว
4: จะครับเดี๋ยวนะอาจารย์กล่าวว่ามโนอะไรนะมโนทวาราวิถีจิตอะค่ะ
0: ครับ
4: มโนทวาระวิถีจิตหมายถึงจิตลำพึงอะค่ะที่ต้องอาศัยทางเกิดแม้แต่จิตที่เกิดหลังๆชาวนะจิตอะไรก็ต้องเป็นจิตที่อาศัยทางเกิดได้เหมือนกันเลยค่ะ
0: ก็มโนทวาวิถีจิตนี่ครับมีจิตหลายประเภทนะครับที่เป็นวิถีจิตนะครับมีปกติก็จะมีจิตสามก็คืออาวัชนะจิตชาวนะจิตแล้วก็ตถาลัพพนะ
4: อ๋อก็คือไม่ใช่กล่าวว่าจิตที่อาศัยทางพังรู้อารมณ์อ่ะหมายถึงว่าไม่ใช่แค่เฉพาะลำจิตลำพึงเท่านั้นค่ะ
0: ครับครับเพราะว่าอวัชนะจิตเป็นทางได้ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ตกลงคำว่ามโนทวารวิถีจิตเนี่ยเป็นทางหรือไม่ได้เป็นทางครับย้อนกลับมาทำให้นั่นอีกแล้ว
4: ไม่งงค่ะมโนทวาราวัชนะจิตเป็นจิตที่อาศัยทางรู้อารมณ์ค่ะไม่ใช่ทางค่ะ
0: ครับถูกต้องครับมโนทวาวิถีจิตเป็นจิตที่อาศัยทางแต่มโนทวาวิถีจิตเองไม่ใช่ทางเห็นไหมครับแต่ที่เขาที่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยภวังคุปเฉทะนั่นแหละที่เป็นทางเพราะนั้นมโนทวารได้แก่ภวังคุปเฉทะนะครับมโนทวารวิถีจิตไม่ใช่ภวังคุปเฉทะนะครับเพราะความคุปเฉทะเนี่ยดับไปแล้วนะครับจิตที่เกิดต่อจะรู้อารมณ์ของชาติก่อนไม่ได้เลยต้องเป็นโลกอารมณ์ของโลกนี้เท่านั้นยกตัวอย่างที่บอกแล้วก็คือทางตาดับไปแล้วทางใจก็รู้สีจะให้รู้อื่นไม่ได้นะครับทางใจเกิดสืบต่อนะภวังค์ขั้นจะต้องรู้สีเสียงก็เหมือนกันได้ยินนะครับมโนทวารจิตที่เกิดทางใจนะครับอาศัยทางต้องรู้เสียงที่ดับไปแล้วจะไปให้ไปรู้อารมณ์ของชาติก่อนก็ไม่ได้เพราะนั้นวิถีจิตคือจิตที่อาศัยทางเห็นไหมครับวิถีจิตคือจิตที่อาศัยทางเพราะนั้นจิตเองก็ยังเป็นทางได้แต่เป็นจิตประเภทไหนที่เป็นทางจิตที่เป็นประเภทไหนครับที่เป็นทางครับจิตภวังคจิตยังละเอียดอีกภวังคจิตยังไม่พอนะครับ
1: ภวังคุปเฉทะ
0: ที่จะเป็นทางจริงๆต้องเป็นภวัง
1: คุปเฉทะ
0: เท่านั้นหรือเปล่าครับ
1: เท่านั้นค่ะเท่านั้นค่ะ
0: ครับเพราะจิตนี้ดับไปแล้วเนี่ยครับเป็นทางให้จิตเกิดต่อเป็นวิถีจิต
1: ค่ะ
0: นั้นวิถีจิตทางใจจะเกิดต่อไม่ได้เลยถ้าภวังคุปเฉทะไม่ดับแต่จริงจะไม่ดับไม่ได้เพราะว่าภวังระบุชื่ออยู่แล้วว่าจิตนี้จะต้องดับไปแล้วจะต้องมีวิถีจิตทางใจเกิดต่อแต่ถ้าบอกว่าเป็นภวังค์นี่ยังไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะภวังค์เนี่ยมีภวังค์หลายประเภทคือหมายความว่ามีภวังค์นี่แหละครับเกิดดับสืบต่อต้องหลายดวงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จนกว่าจะเป็นภวังค์ที่ว่าจิตนี้ดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้วิถีจิตเกิดสืบต่อนะครับเพราะนั้นจิตที่เป็นวิถีจิตเนี่ยจะเกิดเองไม่ได้นะครับต้องมีจิตเกิดก่อนนะครับที่เป็นอะไรครับเป็นภวังค์คุปเฉทะอย่างเช่นทางตาเหมือนกันใช่ไหมครับก่อนที่จิตเห็นจะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีจิตอะไรเกิดก่อนครับ
1: มีจักขุทวาราวัชนะจิต
0: ครับและก่อนจักรุทวารวจิตเกิดก่อนมีจิตครับต้องมีปวังคุปเทธาเกิดก่อนพวังคุปเทธาเป็นทางหรือเปล่าครับให้สีให้จิตรู้สีเกิดขึ้น
1: ไม่ค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็เพราะว่าเขามีตาเป็นทางอยู่แล้ว
0: มีทางเห็นไหมครับมีภาษาธาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะจะต้องรู้สีครับเพราะว่าภาษาเนี่ยกระทบก็คือรู้กระทบกับสีจะให้จิตอื่นจะให้จิตที่อาศัยตาเนี่ยจะไปรู้อื่นได้ไงถ้ากระทบสีก็ต้องรู้สีกระทบกับเสียงจะให้ไปรู้สีไม่ได้ต้องรู้เสียงก็ต้องรู้ตามอารมณ์ที่กระทบจะไม่ใช่ว่าเสียงกระทบกับประสาทและจิตเกิดทางประสาทนั้นจะไปรู้สีไม่ได้เห็นไหมครับเพราะนั้นจิตได้ยินรู้อะไรได้เท่านั้นครับ
1: รู้เสียงได้เท่านั้น
0: ใช่ไหมครับจิตได้ยินจะรู้อย่างอื่นไม่ได้ต้องรู้ได้เพียงเสียงจะให้ไปรู้แข็งเย็นร้อนไม่ได้จิตได้ยินจะต้องรู้เสียงเท่านั้นเห็นไหมครับชั่วขณะที่จิตได้ยินเกิดขึ้นต้องมีเสียงเป็นอารมณ์หรือจิตอื่นอีกทางวิธีจิตทางโสตทวารวิถีก็ต้องรู้เสียงเหมือนกันแต่ทำจิตต่างกัน
2: อาจารย์ครับพอดีฟังเรื่องภวังค์เนี่ยครับแล้วภวังคุปเฉทาเนี่ยภวังคุปเฉทาก็คือภวังคจิตนั่นแหละ
0: ครับ
2: อะไรครับที่ต่างกันผมเข้าใจว่าไม่ต่างแต่ว่าอะไรทำให้ภวังคจิตเนี่ยเป็นภวังคุปเฉทาคือตัดกระแสภวังค์ตรงนั้นนะครับอาจารย์ด้วยปัจจัยอะไรครับ
0: ก็มีปัจจัยมีแสดงว่าจิตที่เกิดสืบต่อเนี่ยจากภวังคุปเฉทาเนี่ยจะไม่ใช่จิตที่รู้อารมณ์เดียวกับภวังคุปเฉทาแล้วต้องรู้อารมณ์ของโลกนี้เท่านั้น
2: ก็ในขณะที่เรารู้ไปอารมณ์ทางปัญจทวารเนี่ยเมื่อกี้เหมือนสุภาพถ้าเราพูดเรื่องสีเมื่อจิตกระทบสีถูกไหมครับอารมณ์ของโลกนี้ก็ตัดกระแสภวัง
0: เดี๋ยวครับเดี๋ยวทีครับเอาใหม่ครับ
2: ก็เมื่อจิตเมื่อสีมากระทบใช่ไหมก
0: ็สีกระทบกับจักขุประสาท
2: จักขุประสาทแล้วก็ภวังค์ก็ไม่ใช่อารมณ์ของเขาถูกไหมไม่ใช่อารมณ์ของภวังค์ก็เป็นอารมณ์ของชาตินี้ก็ต้องอาศัยทวารก็คือจักขุทวารจักขุทวารเราเพราะฉะนั้นจิตก็รับอารมณ์นั้น
0: คือจริงๆแล้วความละเอียดนะครับขณะจริงๆแล้วเนี่ยจักขุประสาทะก่อนจิตเห็นเกิดขึ้นใช่ไหมครับทางตาเนี่ยรูปจะต้องมีรูปที่เกิดก่อน
2: ครับ
0: เป็นถ้าความละเอียดใช่ไหมครับที่ใช้คำว่าปุเรชาตะปัจจัยคือรูปเนี่ยครับทางตาเนี่ยนะครับสีจะต้องเกิดก่อนจิตเห็นเกิดก่อนวิถีจิตทางตาต้องมีรูปเกิดก่อนไม่ใช่ว่าจิตเห็นรูปทางบทที่ปรากฏทางตาเกิดพร้อมกับจิตเห็นเลยไม่ใช่รูปที่ปรากฏทางตาจะต้องมีจิตต้องมีรูปที่เกิดก่อนกระทบกับจักขุประสาทก็เกิดก่อนเหมือนกันขณะนั้นน่ะใช่ไหมครับยังไม่เป็นวิถีจิตถูกต้องไหมครับ
2: ครับ
0: เป็นภวังค์จิตอย่างเช่นคำว่าอติตะภวังค์หมายความว่ามีอารมณ์มีรูปที่มากระทบแต่ยังไม่เป็นวิถีจิตนะครับจะมีอติตะภวัง
2: ค์ถ้าคติตะภวังค์นั้นมีรูปเกิดและกระทบแล้ว
0: ครับ
2: แต่ยัง
0: ที่จะเสร็จที่ได้ยินใช่ไหมครับที่มีกระทบกับภวังค์ใช่ไหมครับแสดงว่ารูปที่เกิดขึ้นกระทบเนี่ยขนาดนั้นน่ะแต่วิถีจิตยังไม่เกิดเพราะยังเป็นอติตะภวังค
2: ์ครับ
0: แล้วก็มีภวังคจรณะ
2: ครับวังคุปเฉท
0: าที่จะเป็นพวังคุปเฉทาหมายครับว่าจิตนี้ดับไปแล้วนะครับวิถีจิตจะต้องเกิดต่อแต่ขึ้นอยู่กับว่าเนี่ยที่เกิดต่อเนี่ยเป็นอารมณ์อะไรก็เพราะว่าการกระทบกันใช่ไหมครับก็คือสีกระทบกับทางตาเนี่ยนะครับจะเรียกว่าจักขุประสาทนะครับจนเป็นปัจจัยให้พวังอติตะพวังนะครับดับไปแล้วให้เป็นปัจจัยให้พวังคจรณะไหวพวังคุปเฉทาเนี่ยครับที่ต่อจากภวังคจรณะเนี่ยนะครับดับไปแล้วเนี่ยนะครับจึงเป็นปัจจัยให้จักขุทวารวัชนะจิตเกิดขึ้นลำพึงถึงสี นะครับเพราะนั้นจักขุทวารชนะจิตจะรู้อารมณ์เดียวกับภวังค์ไม่ได้ต่อไปแล้วเพราะว่าจะต้องรู้อารมณ์ที่มากระทบก็คือสีจะไปรู้อารมณ์เดียวกับภวังค์ที่เป็นก่อนยุติจิตของชาติก่อนไม่ได้ละจะต้องเพราะว่าจะต้องรู้สีแล้วแต่ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นต้องจักขุทวารจิตดับไปจึงจะไปให้จิตเห็นเกิดขึ้นมันก็มีแขกนะครับที่ใช่ไหมครับ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีมีใครมาหาจะเห็นเขาทันทีไม่ได้ต้องมีแขกมาก่อนเนี่ยรู้ว่ามีบิ๊กแขกมาหาหรือใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: จึงค่อยเห็น
2: ฉะนั้นเนี่ยอติตับภวังค์ภวังคจระภวังคุปเฉทะเนี่ยไม่ใช่เพียงชื่อแต่ว่าต้องมีรูปที่เกิดก่อนที่บอกว่าปุเรชาตาก็คือมีรูปเกิดตรงนั้นแหละถูกไหมฮะ
0: รูปก่อนปุเรชาปัจจัยครับปัจจัยก็คืออย่างเช่นรูปที่เกิดก่อนเนี่ยเป็นปัจจัยให้พิธีจิตอย่างเช่นจิตเห็นเกิดขึ้น
2: ครับ
0: เนี่ยนะครับ
2: เพราะเกิดก่อนที่จะวิธีจิต
0: ครับ
2: ที่เกิด
0: จะครัวสหะก็เหมือนกันต้องเกิดก่อน
2: ครับเพราะฉะนั้นวันนี้พอดีคุณน้องเขาถามมาครับว่ามันจะเรียกอย่างนี้ได้หรือเปล่าว่าอติตับภวังอติตับภวังภวังคจนะคือต้องเพียงหนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือว่าเราเรียกโอเคก่อนนั้นที่เป็นภวังคจิตเนี่ยเรียกอติตับภวังได้ทั้งหมดไหมนึกออกไหม
0: ก็ติตับหมายว่าต้องมีอารมณ์มากระทบ
2: ก็ต้องไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องเป็นหนึ่งขนาดเดียวต
0: ้องมีอารมณ์มากระทบแต่ว่าที่ชักเข้าอติตับภวังหมายว่ายังไม่เห็นนะครับ
2: ยังไม่เห็นแต่ว่ามีอารมณ์มากระทบ
0: ต้องมีแล้วจึงชักเข้าอติตับภวังมีอารมณ์มากระทบเพราะว่าภวังในเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มที่จะเปลี่ยนแล้วเริ่มจะเปลี่ยนอารมณ์ของไม่ใช่ว่าจะรู้อารมณ์ของชาติที่แล้วไม่ได้ละถ้ามีภวังค์ที่เกิดต่อจะเป็นปัจจัยให้วิถีจิตเกิดขึ้นนะเพราะนั้นจิตที่เกิดต่อจึงไม่ใช่รู้อารมณ์เดียวกับภวังค์ก็คือรู้อารมณ์โลกนี
2: ้ครับเพราะงั้นอันนี้5ทวารก็
0: เพราะอะไรครับโลกนี้เพราะอะไรครับเพราะรูปเนี่ยปรากฏในโลกนี้มั้ยครับ
2: ปรากฏ
0: ในขณะที่เห็นสีขณะเนี้ย
2: ครับ
0: เป็นสีของชาติที่แล้วหรือเปล่าครับ
2: ไม่ใช่ครับ
0: เห็นเนี่ยได้ยินก็เหมือนเสียงขนาดนี้ก็เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: เป็นอารมณ์ของชาติที่แล้วหรือเปล่าครับ
2: ไม่ใช่ครับ
0: กำลังปรากฏเสียงขนาดนี้กำลังปรากฏ
2: ครับ
0: ไม่ใช่ชาติที่แล้วไม่ใช่ก่อนยุติจิตของชาติก่อน
2: ครับ
0: แล้วเขาไม่ทราบหรอกครับว่าก่อนยุติจิตของชาติก่อนมีอารมณ์อะไรไม่ทราบหรอก
2: ครับ
0: แต่รู้ต้องมี
2: งั้นพอเข้าใจแล้วครับว่าห้าทวารเป็นแบบนี้พอนั้นพอทางทวารทางใจเนี่ยรูปดับไปแล้วแล้วอะไรทำให้ภวังคุปเฉทะเกิดนะอาจารย์เพราะว่าต้องมีภวังมากกว่าหนึ่งขณะถูกไหมในระหว่างขั้นนั้นอะไรที่ทำให้ภวังคภวังคุปเฉทะเกิดผมก็ภวังเหมือนกันรูปก็ดับไปแล้วเหตุใดก็ถึงตัดกระแสภวังเพื่อจะเป็นมโนทวาร
0: ก็เพราะว่าก็คือเมื่อมีวิถีจิตทางปัญจทวารดับไปใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เพราะนั้นจิตที่เกิดต่อทางใจจะต้องรู้รูปเดียวกัน
2: รู้รูปเดียวที่บอกว่าเงานกใช่ไหม
0: คร
2: ับ
0: จะไปรู้อย่างอื่นไม่ได้เลยครับเห็นไหมครับแต่ว่าใช่ไหมครับแต่อะไรครับถ้าทางใจถ้าภวังค์เกิดขึ้นแล้วทางใจวิถีจิตทางใจไม่เกิดต่ออะไรเกิดต่อครับ
2: จุติจิต
0: จุติจิตจุติจิตแต่ว่าแทนที่จะเป็นจุติจิตยังไม่ตายใช่ไหมครับ ก็เป็นวิถีจิตที่รู้อารมณ์ของโลกนี้ยังไม่ให้ตายจริงรู้อารมณ์ของโลกนี้ต่อ
2: ที่ผมทราบก็คือว่าปัญจทวารดับไปแล้วภวังคจิตเนี่ยมากกว่าหนึ่งขณะถูกไหมที่ขั้นระหว่าง
0: โอ้โหนับไม่ได้หรอกครับ
2: ใช่ฮะคนนับไม่ได้เนี่ย
0: ครับ
2: เพราะว่านับไม่ได้เนี่ย
0: กระแสจะใช้คำว่าปัสกระแสภวังไงครับกระแสภวังไงเหมือนกัน
2: ผมถึงสงสัยว่าแล้วสุดท้ายทำไมภวังค์สุดขจรณะจึงเกิดก่อนเข้ามโนทวารนะจ๊ะ
0: แต่ว่าต้องไม่ลืมนะครับทางใจที่เกิดต่อจะไม่ภวังค์ที่เกิดก่อนทางใจเนี่ยจะไม่มีอติตับภวังค์แล้วจะไม่มีแล้ว
2: ไม่มีครับไม่มีภวังค์ขจรณะ
0: ก็มีภวังค์ขจรณะครับแล้วก็มีต้องมีภวังค์ขจรณะด้วยแต่ไม่มีอติตับภวังค์เพราะว่าไม่มีอารมณ์มากระทบไงครับเพราะลบกระทบไปแล้วทางปัญญาทวารเลยครับกระทบไปแล้วไงครับ
2: ครับเพราะนั้นก็ไม่ใช่กับรูปที่เกิดเป็นปุเรชาตะแล้ว
0: ไม่ขณะนั้นไม่มีรูปดับไปแล้วไงครับ
2: ไปแล้ว
0: ดับไปแล้วทางปัจจทวาร
2: นั่นแหละครับแล้วเหตุใด
0: ก็เป็นก็คือเป็น ความแน่นอนของจิตเนี่ยที่ถ้าไม่ใส่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางรู
2: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับ
2: อาจารย์ครับเข้าใจครับ
0: บอกใครจะไปบังคับได้ใช่ไหมครับสีจิตอารมณ์ที่รู้ทางตานะครับจะไม่ให้รู้ทางตาก็ไม่ได้นะครับ
2: ครับ
0: จะต้องรู
2: ้แล้วเมื่อปัญจทวารดับ

0: ทางตาแล้วจะไปคิดไปเรื่องอื่นเลยไม่ใช่นะ
1: ครับ
0: ความจริงแล้วเราอาจคิดว่าเราอาจจะคิดว่าเห็นแล้วก็อาจจะคิดไปเรื่องอื่นแต่จริงไม่ใช่ความรวดเร็ว
1: ครับ
0: ที่คิดไปเรื่องอื่นเนี่ยใช่ไหมครับแต่มีจิตก่อนหน้านั้นอีกหลายประเภทที่รู้อารมณ์ที่ทางตาดับไปก็คือรู้สีนั่นเองเราจะบอกว่าเราคิดไปเรื่องอื่นแต่ความจริงแล้วเพราะว่ามีความคิดเกิดดับสืบต่อรวดเร็วมากเลยอารมณ์ทางใจใช่ไหมครับคิดทางใจคิดสีที่เกิดต่อทางตาต่อจนเป็นเรื่องราวเรื่องอื่นจนเราคิดว่าเราไม่ได้คิดถึงสีหรอกแต่ความจริงแล้วคิดถึงรูปร่างสันฐานของสีที่ปรากฏทางตาแล้วก็เป็นเรื่องอื่นไป
2: จังคะรูปที่มากระทบถ้ากระทบเมื่อไหร่ก็กระทบเขาไม่ได้กระทบภวังค์แต่เขากระทบรูปด้วยกันนะคะรูปที่เป็นทวารเป็นที่เกิดใช่ไหมคะ
0: รูปอะไรครับรูปก็คือหมายความว่าภาษาท่าครับภาษาท่าเป็นรูปที่รับกระทบรูปกระทบรูปได้ถูกต้องครับเพราะที่รับกระทบก็มีภาษาท่ารูปเป็นรูปที่รับกระทบสีนี่ก็เป็นรูปที่กระทบเหมือนกันใช่ถูกต้อง
2: แต่ทำไมถึงพูดว่าอารมณ์มากระทบภวังค์แต่จริงๆแล้วอารมณ์นั้นมันกระทบภวังค์ไม่ได
0: ้ให้รู้ไงครับว่าขณะนั้นนะมีอารมณ์มากระทบหมายความว่าภวังค์เนี่ยเริ่มที่จะเปลี่ยนจากภวังค์ใช่ในความหมายที่ว่าภวังค์เนี่ยหมายความว่าเริ่มที่จะเปลี่ยนจากอารมณ์หมายความว่าเริ่มที่จะเปลี่ยนจากการรู้อารมณ์ของชาติที่แล้วจะเป็นอารมณ์ของโลกนี้แล้วจึงใช้คำว่ากระทบให้รู้ไงครับว่ามีอารมณ์กับความจริงอะพอวางเป็นนามธรรมใช่ไหมครับจะไปครบอะไรได้
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ให้รู้ว่าขณะนั้นมีอารมณ์มากระทบให้รู้ท่านนั้นเองว่ามีอารมณ์มากระทบ
2: พวังนั้นเป็นอติตาพวังใช่ไหมคะอาจารย์โทษค่ะ
0: ครับ
2: ยังกล่าวว่าพวังนั้นอ่ะเป็นอติตาพวังถ้ารูปไม่กระทบรูปด้วยกันก็อติตาพวังก็ไม่เกิด
0: ครับก็เป็นพวังก็รู้อารมณ์ของโลกชาติที่แล้วท่านนั้นเองแต่ว่าก็อดีตภวังค์ก็รู้อารมณ์ของชาติที่แล้วเหมือนกันแต่ว่าเป็นเริ่มไงเริ่มมีอารมณ์กระทบไงแต่ว่ายังไม่รู้อารมณ์ของโลกนี้ทันทีเริ่มไงที่จะเป็นขณะที่สีกระทบกับจักขุประสาทะใช่ไหมครับขณะนั้นภวังคจิตที่เกิดสืบต่อเนี่ยนะครับขณะที่รูปกระทบเป็นอติตะใช่ครับอติตะนะอติตะภวังค์ใช่ไหมครับแล้วก็ภวังคจนะคือไหวเริ่มไหวแล้วไหวที่จะทิ้งจากก็ต่อเมื่อภวังคุปเยทะเนี่ยครับดับไปแล้วนะครับจะรู้อารมณ์ของชาติที่แล้วต่อไปไม่ได้จึงรู้สีที่กระทบตั้งแต่อดีตภวังค์นั่นเองแล้วครับรู้สีแทนแล้วทีนี้
2: เขารู้สีแล้วเหรอคะอาจารย์ภวังค์คะจารณะ
0: เพราะว่าสีกระทบกับจักขุประสาทไงครับจึงเป็นปัจจัยให้ภวังค์ที่ภวังค์ครับ
2: เขาไม่รู้สีไม่ใช่เหรอคะเขารู้อารมณ์ของชาติที่แล้วไม่ใช่เหรอคะ
0: ถูกต้องครับรู้อารมณ์ของชาติที่แล้วอยู่ครับต่อเมื่อภวังคุปเฉทะดับไปแล้วจะรู้อารมณ์ของชาติที่แล้วไม่ได้แล้วจิตที่เกิดต่อจะต้องรู้อารมณ์ก็คือรู้สีนั่นเองถูกต้องไหมครับ
2: แต่เขารู้ว่ามันมีอารมณ์มากระทบอย่างที่อาจารย์กล่าวว่ามีแขกมาแต่เขาไม่รู้ว่าแขกนั้นเป็นอะไร
0: รู้คือรู้ว่ามีสีมากระทบ
2: รู้เลยว่าสีมากระทบเหรอคะ
0: รู้แต่ยังไม่เห็นก็เพราะสีก็คือจักขุทวารวจนจิตก็คือจิตที่รำพึงถึงสีแต่ยังไม่เห็นสีรู้สีแต่ยังไม่เห็นสี
2: อันนั้นเข้าใจค่ะจักขุทวารวจนจิตเขาเป็นจิตที่เป็นอาศัยทางรู้อารมณ์แล้วแต่ภวังค์เนี่ยค่ะภวังค์เขาไม่ได้รู้อารมณ์ของชาตินี้เขาจะกระทบอะไรเขาจะรู้ได้ยังไงว่าทางตาทางหูทั้งที่เขารู้อารมณ์ทางอดีตชาติ
0: ใช่ครับภวังค์นี้ไม่รู้อารมณ์ชาตินี้หรอกครับแต่ที่ใช้คำว่าอติตะหมายความว่ามีอารมณ์เริ่มมีอารมณ์มากระทบไงครับขณะที่อารมณ์กระทบกับทวารกระทบกับจักขุประสาทเนี่ยขณะนั้นน่ะเป็นภวังค์เนี่ยเป็นอติตะภวังค์คือหมายความว่ามีอารมณ์มากระทบ
2: เหมือนพูดอย่างนี้เหมือนเขารู้
0: ภวังค์ภวังค์จะไปรู้สีไม่ได้นะครับภวังค์จะไปรู้สีไม่ได้ขณะที่สีมากระทบกับจักขุประสาทเนี่ยอติตภวังค์จะไปรู้สีไม่ได้

0: ยังรู้อารมณ์ของชาติที่แล้วอยู่ก่อนจุติจิตของชาติที่แล้วอยู
1: ่อันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่เขาอุปมาเหมือนกับอะไรนะคะแมงใหญ่แมงมุมน่ะค่ะใช่ไหมคะที่ว่าใหญ่แมงมุมเวลาอะไรแมงวันอ้าวไม่ใช่หินก้อนหินแหละคะก้อนหินที่อยู่บนหน้ากองอ่ะคือขณะนี้ใช่ไหมคะขณะที่มีภวังค์จิตมีรูปกระทบรูปอุปมานะคะจ๊ะ
0: ครับความจริงอุปมาก็มีหลายอุปมานะครับเช่นมีแขกมานะครับครับมีทหารยามรักษาประตูก็มีนะครับสยามทหารยามก็มีหลายหลายคนนะครับจนพระราชาได้เสวยขณะนั้นก็คือขณะที่ชวนะเสพครับก็เป็นวิถีจิตนะครับแต่จักขุทวารวจีจิตขณะแรกก็คือรู้ว่ามีอารมณ์กระทบเพราะนั้นก็คือภวังค์เนี่ยจะให้เป็นรู้อารมณ์ของโลกนี้ไม่ได้จะภวังค์จะรู้อารมณ์ของโลกนี้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเป็นจิตชาติเดียวกับไปส่วนที่จิตนะครับรู้อารมณ์ก่อนจุติจิตของชาติก่อนแต่ที่ใช้คำว่าภวังค์อดีตภวังค์ภวังค์คัจจรณะภวังค์คุปจิตะหมายความว่าเริ่มจะเปลี่ยนจากอารมณ์แทนที่จะเป็นอารมณ์ของชาติที่แล้วก็เป็นอารมณ์ของโลกนี้ก็ต่อเมื่อภวังค์ดวงสุดท้ายดับไปจึงใช้เรียกคำภวังค์ดวงสุดท้ายนะว่าภวังค์คุปจิตะตัดกระแสภวังค์แล้วตัดกระแสของความที่จะเป็นภวังค์ต่อไปอีกไม่ได้แล้วจิตที่เกิดต่อจะต้องเป็นวิถีจิตเท่านั้นเนี่ยคือกระแสภวังค์ใช่ไหมครับเหมือนกระแสเนี่ยนะครับเป็นกระแสอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆคราวนี้จะเป็นกระแสต่อไปไม่ได้แล้วเพราะมีอารมณ์ที่จิตที่เกิดต่อเนี่ยจะรู้อารมณ์เดียวกับกระแสภวังค์ไม่ได้แล้วจะต้องเป็นวิถีจิตจริงใช่ครับว่าภวังค์คุปัจเฉทะก็คือภวังค์ขจิตนั่นเองแหละครับแต่ว่าให้รู้ว่าภวังค์เนี้ยดับไปแล้วเนี่ยวิถีจิตจะต้องเกิดต่อนะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นการที่จะรู้อารมณ์เนี่ยไม่ใช่ว่ามีใครมีอำนาจบังคับบัญชาถ้าภวังคุปจิตถ้าไม่ดับไปวิถีจิตเกิดต่อไม่ได้ก็เหมือนกับขณะที่หลับสนิทเนี่ยจะบังคับให้ตื่นก็ไม่ได้เพราะว่ายังเป็นกระแสของภวังค์ที่วิถีจิตยังไม่เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับไม่มีใครมีอำนาจบังคับบัญชาอะไรได้เลยจะบังคับให้ตื่นตอนนั้นตื่นตอนนี้ใช่ไหมครับไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนะครับบางคนก็ตื่นตามเวลาก็มีใช่ไหมครับเหมือนกับเป็นนาฬิกาใจเลยไม่ต้องอาศัยนาฬิกาปลุกแต่เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่ามีใครมีอำนาจบัญชาใช่ไหมครับบางคนมีนาฬิกาปลุกไม่ได้ถึงปลุกก็ยังไม่ลุกก็มีใช่ไหมแต่คนบางคนไม่ต้องมีนาฬิกาปลุกแต่ว่าตื่นนะครับในเวลาที่ตัวเองคิดว่าจะต้องตื่นแต่ไม่มีใครมีอำนาจบังคับบัญชาอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าภวังค์จิตยังไม่ดับไปนะครับวิถีจิตก็เกิดไม่ได้ก็คือชีวิตประจำวันนี่เองนะครับที่เป็นไป
1: จริงๆแล้วภวังค์อาจารย์คะภวังค์ก็คือภวังค์นั่นแหละไม่ต่างกันหรอกเขาก็รู้อารมณ์ในอดีตชาติเหมือนกันหมดแต่อติตภวังค์นี่คือเขารู้ทางปัญจทวารว่ามีอารมณ์มากระทบรูปเขาจึงกล่าวว่าเป็นอาติตะภวังค์แล้วภวังค์คัจจรณะก็คือพอรู้ว่ามีอารมณ์อื่นมากระทบรูปอยู่ก็ไหวเหรอคะแล้วก็ภวังค์คุปเฉทะก็คือภวังค์สุดท้าย
0: อาติตะภวังค์ได้ก่อนนะอาติตะภวังค์เนี่ยจะรู้อารมณ์ทางปัจจทวารไม่ได้เพราะว่าปัจจทวารจะต้องรู้สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะนั้นภวังค์จะไปรู้สีไม่ได้ของโลกนี้ไม่ได้ต้องรู้อารมณ์ของชาติก่อน
1: เข้าใจตรงนั้นเข้าใจว่าเขาไม่สามารถรู้อารมณ์ของชาตินี้ได้แต่ก็ยังมีความแบบจงยังความสงสัยนะคะว่าแล้วเขาไม่รู้เขาไม่รู้น่ะแต่เขาทำไมเขาถึงไหวได้ทั้งที่เขาไม่ได้รู้อารมณ์ของอารมณ์ที่มากระทบรูป
0: ครับ
1: ทำไมเขาไหวได
0: ้ คือ คำว่าไหวนี้ก็หมายความว่าจริงๆแล้วก็ไม่แบบไม่มีอากิยาการที่ไหวอะไรหรอกครับแต่หมายความว่าเริ่มมีอารมณ์ที่หมายความว่าจะเริ่มที่จะเปลี่ยนจากอารมณ์ที่จะเป็นอารมณ์ของชาติก่อนไหวไงครับไหวที่จะรู้อารมณ์ของโลกนี้จึงใช้คำว่าไหวเห็นไหมครับแทนที่จะเป็นอารมณ์ของชาติที่แล้วต่อไปเรื่อยๆเป็นกระแสไปเรื่อยใช่ไหมครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ไม่ได้แล้วมีอารมณ์มาให
1: ้
0: ครับเพราะบางทีนะครับรูปที่กระทบเนี่ยบางทีวิถีจิตไม่เกิดก็ได้ไม่มีรูปนั้นนะไม่มีปัจจัยพอให้วิถีจิตเกิดก็มีจริงใช้คำว่าโมฆะวาระคงเคยได้ยินอยู่โมฆะวาระมีรูปมากระทบก็จริงแต่ว่าไม่มีปัจจัยให้วิถีจิตเกิด
1: โมฆะวาระ
0: เคยถ้าเขาได้ศึกษากันต่อไปจะมีวาระของจิตแต่ว่าของวิถีจิต
1: อารมณ์นั้นน่ะไม่มากพอใช่ไหมคะอารมณ์หมดก่อนจึงเป็นโมฆะวาระ
0: ครับไม่มีปัจจัยพอให้วิถีจิตเกิดขึ้นนะครับนะครับจึงมีคำว่าอตีตภวังค์ภวังคัจจานะภวังค์พุทธะหมายความว่าเริ่มจะเปลี่ยนจากอารมณ์ที่รู้อารมณ์ของโลกที่แล้วของชาติที่แล้วเป็นอารมณ์ของโลกนี้ถ้าเป็นอารมณ์ของโลกนี้ก็คือวิถีจิต

0: มีคำถามอะไรที่จะสนทนาไหมครับในข้อความนี้ที่ได้อ่านกันนะครับพนัสวิถีจิตนะครับคือขณะนี้นี่เองใช่ไหมครับ
1: ครับอาจารย์ค่ะ
0: ครับเพราะมีครับเชิญครับ
1: ก็ทั้งหมดที่กล่าวมาตั้งแต่คือในปรมัตถธรรมสังเขปอะค่ะก็การกล่าวของท่านอาจารย์เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจความละเอียดของธรรมะอันนี้ก็เข้าใจตรงกันในความละเอียดแล้วก็ค่อยๆไล่เรียงในเรื่องของการศึกษาเรื่องจิตมาโดยลำดับนะคะวันนี้เองก็มีความลึกซึ้งไปในส่วนของลำดับของวิถีจิตทั้งในส่วนของปัญจทวารและก็มโนทวารก็คิดว่าแต่ละท่านที่ศึกษาก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ว่าผู้ที่ศึกษามาก่อนหรือผู้ที่ได้ฟังใหม่นะคะทีนี้อาจารย์ก็ได้พูดถึงชีวิตประจำวันพูดถึงขณะนี้อยู่แทรกให้ได้รู้ว่าสิ่งที่เราศึกษานี้เนี่ยมันก็ไม่หนีในขณะนี้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าการที่เราเข้าใจวิถีจิตหรือวิถีมุจจิตเมื่อสักก่อนหน้านี้ที่ได้ยินได้ฟังกันแล้วเนี่ยนะคะก็เข้าใจได้ว่าเป็นความละเอียดที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ในความละเอียดเหล่านี้ซึ่งผู้ที่กำลังศึกษาหรือปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะประจักษ์ความละเอียดของธรรมะทั้งรูปธรรมและนามธรรมนั้นได้ทีนี้ประโยชน์ในขณะขั้นฟังและในขั้นปริยัติเนี่ยนะคะเมื่อได้ยินได้ฟังความละเอียดของธรรมะซึ่งเป็นรูปเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปเนี่ยค่ะการไตร่ตรองเพื่อความเข้าใจว่าเป็นธรรมะขณะนี้กับการที่จำได้ว่าวิถีจิตมีลำดับของจิตชื่ออะไรบ้างแล้วอะไรเกิดขึ้นก่อนหลังการได้ไตร่ตรองขณะนี้เพื่อที่จะเข้าใจว่าไม่มีเราเป็นเพียงธรรมะที่เกิดขึ้นซึ่งไม่สามารถประจักษ์ความละเอียดนั้นได้ค่ะกราบอาจารย์ได้เน้นย้ำในชีวิตประจำวันว่าการได้ยินได้ฟังคำแล้วการเพื่อการไตร่ตรองให้ได้เข้าใจซึ่งการฟังแล้วจำได้ทั้งหมดนี้ก็คงไม่นำพาไปในภพชาติต่อไปแต่ความเข้าใจว่าขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นสภาวะธรรมใดเกิดขึ้นจะเป็นการสะสมความเข้าใจในชวนจิตในแต่ละขณะไปค่ะกราบอาจารย์ค่ะ
0: ก็เป็นต้องเป็นความเข้าใจใช่ไหมครับที่ค่อยๆเกิดขึ้นนะครับเนี่ยครับศึกษาเพราะว่าศึกษาไม่ได้ศึกษาสิ่งที่ไม่มีจริงเนี่ยศึกษาสิ่งที่มีจริงใช่ไหมครับเพราะว่ามีสภาพธรรมะที่มีจริงนะครับแต่ว่าสิ่งที่มีจริงก็ไม่ได้ปรากฏให้รู้ได้ตามความเป็นจริงเพราะว่าสภาพธรรมะเนี่ยเกิดดับรวดเร็วมากเลยไม่ได้เกิดดับช้าๆแต่ว่าเกิดดับรวดเร็วมากแต่ขณะนี้นะครับก็ค่อยรู้ว่าความเป็นจริงในชีวิตประจำวันเนี่ยแม้แต่เขาว่าชีวิตเห็นไหมครับชีวิตตะก็คือสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปดำรงอยู่เนี่ยอะไรเกิดขึ้นนะครับที่ดำรงอยู่ในชีวิตที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะนั้นก็มีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปนะครับยังให้ดำรงความเป็นบุคคลนั้นใช่ไหมจึงใช้คำว่าชีวิตมีชีวิตขณะนี้ก็มีชีวิตมีจิตเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นดำรงอยู่ชั่วขณะจริงๆนั้นมีชีวิตอยู่ชั่วดำรงอยู่ชั่วขณะของจิตนะครับขึ้นอยู่กับว่าจิตนั้นจะเป็นจิตชาติไหนนะครับเป็นจิตประเภทไหนเป็นวิถีจิตหรือไม่ใช่วิถีจิตเห็นไหมครับเป็นวิถีจิตเพราะถ้าจิตไม่ใช่วิถีจิตก็มีไปสนธิภวังค์จุตินะครับจุติจะเป็นวิถีจิตไม่ได้นะจะรู้ลมของลิ้นไม่ได้นะทำจิตเคลื่อนจากความเป็นบุคคลนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นจิตทรงแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าโดยนัยยะของจิตโดยประเภทนะครับโดยเป็นวิถีจิตก็มีไม่ใช่วิถีจิตก็มีนะครับเพราะนั้นที่เป็นวิถีจิตคืออะไรนะครับ จิตที่ต้องอาศัยทางใดทางหนึ่งนะครับครับขณะนี้นี่เองใช่ไหมครับมีจิตแล้วก็มีจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตด้วยคือภวังค์จิตขั้นเนี่ยระหว่างวาระของเห็นของทางตากับทางใจต้องมีนะครับทางหูกับทางใจทางจมูกกับทางใจทางลิ้นกับทางใจทางกายกับทางใจคืออะไรครับคือภวังค์จิตนะครับจะมีวิถีจิตก็มีไม่ใช่วิถีจิตก็มีวิถีจิตก็มีไม่ใช่วิถีจิตก็มีแต่ค่อยๆเข้าใจนะครับความจริงจิตเนี่ยเกิดขึ้นใช่ไหมครับจิตเกิดขึ้นมีปัจจัยอะไรให้จิตเกิดขึ้นบ้างเห็นไหมครับอย่างเช่นมโนทวารไม่ต้องอาศัยรูปเห็นไหมครับเพราะจิตที่เกิดขึ้นทางใจไม่ต้องอาศัยการกระทบกันครับเพราะว่าทางตาจะอาศัยรูปกระทบกันใช่ไหมครับจึงไม่มีคำว่าอตีตภวัง
1: ค่ะอาจารย์คะอ่านต่อเลยไหมคะ
0: ถ้าไม่มีอะไรก็พร้อมที่จะอ่านต่อไปได้ก็เชิญ
1: ค่ะก็เดี๋ยวหน้าต่อไปนะคะนามธรรมที่เกิดดับเป็นปกติในชีวิตประจำวันเป็นภวังคจิตที่เกิดดับสลับกับวิถีจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางทวารต่างๆเมื่อปฏิสนธิในภูมิที่มีขันห้าคือในภูมิที่มีทั้งรูปขันธ์และนามขันธ์กรรมเป็นปัจจัยทำให้กรรมชรูปคือจักขุประสาทรูปโสตประสาทรูปคานะประสาทรูปชิวหาประสาทรูปกายะประสาทรูปเป็นต้นเกิดดับสืบต่อดำรงสภาพที่ไม่ใช่บุคคลที่ตาบอดหูหนวกเป็นต้นแต่ถ้าขณะใดกรรมไม่เป็นปัจจัยให้จักขุประสาทรูปเกิดบุคคลนั้นก็ตาบอดไม่เห็นอะไรเลยฉะนั้นจิตเห็นและจิตอื่นๆทุกขณะจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตนั้นๆขณะที่วิถีจิตยังไม่เกิดขึ้นนั้นภวังคจิตเกิดดับสืบต่อกันอยู่เรื่อยๆเมื่อรูปใดเกิดขึ้นกระทบกับประสาทรูปใดโอเคค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะอาจารย์คะก็ในย่อหน้านี้ก็มีหลายคำที่ให้อาจารย์ให้ความละเอียดค่ะอย่างเช่นเมื่อปฏิสนธิในภูมิที่มีขันห้าค่ะอาจารย์ค่ะเชิญอาจารย์ค่ะ
0: ปฏิสนธิจิตคืออะไรครับปฏิสนธินะครับก็คือจิตที่สืบต่อนะครับสันธิก็คือสืบต่อปฏิเฉพาะเพราะนั้นจิตนี้นะครับจะไปสืบต่อเฉพาะอะไรได้นอกจากจุติจิตปฏิสนธิให้มันเชิญยิมจุติก็คือเคลื่อนจากความเป็นบุคคลนั้นนะครับจุติจิตจิตที่เกิดจอดจึงใช้คำว่าปฏิปฏิก็คือเฉพาะสืบต่อจากจุติจิตเห็นไหมครับเมื่อทำไมถึงตายแล้วจึงต้องเกิดเพราะว่ายังมีปัจจัยให้จิตนี้เกิดขึ้นทำจิตปฏิสนธินะก็ยังเป็นผู้ที่แสวงหาภพอยู่แสวงหาภพจากความเป็นบุคคลนี้ไปเป็นบุคคลใหม่นะครับเพราะว่ามีจิตนั่นเองปฏิสนธิจิตก็คือจิตที่สืบเกิดดับสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนในภูมิที่มีขันห้านะครับก็ต้องมีทั้งรูปทั้งนามนะครับเพราะว่าขันห้าก็ได้แก่รูปขันเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำสังขารขันธ์ก็คือเจตสิกอื่นนะครับที่เว้นเวทนาสัญญานะครับเช่นผัสสะการกระทบหรือโลภะโทสะหรือจิตที่เป็นโสภณเจตสิก ศรัทธาเป็นต้นเนี่ยก็เป็นสังขารขันธ์แล้วก็มีจิตที่เป็นใหญ่เป็นประธานนั่นคือวิญญาณขันธ์นะครับเพราะนั้นเมื่อเป็นส่วนที่ในภูมิที่มีขันธ์5เป็นภูมิที่มีทั้งรูปขันธ์และนามขันธ์นะครับเพราะว่ามีรูปขันธ์อะไรครับที่จะพอจะรู้ได้มั่งครับ
2: มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกาย
0: เป็นรูปที่เกิดจากอะไรครับ
2: รูปที่ค่ะเกิดจากกรรมค่ะ
0: ครับเป็นจากกรรมเท่านั้นหรือเปล่าครับ
2: เท่านั้นค่ะ
0: ครับเพราะนั้นตาก็เป็นรูปหนึ่งใช่ไหมครับจากขวดสาธะนะครับเป็นรูปที่รับกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตานะครับเป็นรูปที่อาศัยนะครับกรรมในอดีตนะครับที่เป็นปัจจัยให้จักขุปสาทะเกิดขึ้นนี่ครับจักขุปสาทะจึงเป็นทางนะครับเป็นทางให้จิตเกิดขึ้นนะครับที่เป็นจักขุทวารวิถีจิตเกิดขึ้นนะครับที่ได้สนทนากันมาบ้างแล้วนะครับจักขุปสาทะเห็นไหมครับเพราะนั้นจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอยู่หลายเหตุหลายปัจจัยเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นคนที่ตาบอดหูหนวกเนี่ยถ้าไม่มีปัจจัยให้จักขุปสาทะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ปรากฏทางตาขนาดนี้ปรากฏไม่ได้เลยนะครับสิ่งที่ปรากฏทางตาขนาดนี้ปรากฏได้เพราะว่ามีจักขุปสาทะเสียงก็เหมือนกันขนาดนี้นะครับถ้าหูหนวกเนี่ยเสียงขนาดนี้จะปรากฏไม่ได้เลยแสดงว่าขณะที่เสียงกำลังปรากฏเพราะว่ามีโสตปสาทะซึ่งยังไม่ดับไปกระทบกับเสียงเนี่ยเสียงจึงปรากฏเห็นไหมครับไม่มีใครไปสร้างอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปที่เกิดจากกรรมนักวิทยาศาสตร์จะไปสร้างตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้เลยนะครับรูปนี้เป็นรูปที่เกิดจากกรรมมีสมุฏฐานเกิดจากกรรมเท่านั้นเห็นไหมครับแขวนเห็นความละเอียดของพระธรรมไหมครับจากครูภาษาท่านเนี่ยใครๆก็สร้างไม่ได้นะครับเป็นรูปที่ใสนะครับในการที่กระทบกับสิ่งที่ปรากฏนะครับแต่การเห็นก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่อาศัยจักขุปสาทะเท่านั้นนะครับถึงจะมีจักขุปสาทะแต่ถ้าไม่มีรูปมากระทบเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดก็เกิดไม่ได้นะครับจิตเห็นจะเกิดขึ้นโดยมีจักขุปสาทะก็ตามมีรูปที่มากระทบก็ตามแต่ไม่มีปัจจัยให้จักขุวิญญาณเกิดขึ้นก็คือถ้าจักขุทวารวัชนะจิตไม่เกิดขึ้นระดับไปจักขุวิญญาณเกิดไม่ได้การได้ยินก็เหมือนกันนะครับถ้าโสตทวารวัชนะจิตไม่ดับไปนะครับการได้ยินก็เกิดไม่ได้ขนาดเนี้ยแต่รวดเร็วมากเลยนะครับเพราะแสดงว่าจิตที่จะได้ยินจะต้องมีจิตเกิดก่อนที่รู้อารมณ์แต่ยังไม่ได้ยินยังรู้อารมณ์โดยที่ไม่เห็นถ้าเป็นทางตาเห็นไหมครับมีจิตหลายประเภทมากเลยขนาดเนี้ยแล้วก็ไม่ลืมใช่ไหมครับมีจิตที่เป็นมันจะให้เกิดความยินดีพอใจก็มีเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยากที่จะรู้ใช่ไหมครับนิดหน่อยเห็นไหมครับแต่ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเกิดดับรวดเร็วมากเลยเหมือนกับไม่มีจิตอื่นเลยนะครับแต่เขาจึงมีจะมาได้ไงครับถ้าไม่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นนะครับความละเอียดของปัจจัยนะครับในอดีตสะสมมาที่จะเห็นอารมณ์เดียวกันแต่ว่าสะสมมาที่จะเป็นกุศลและอกุศลเนี่ยต่างกันแหละเพราะการสะสมฉะนั้นจิตเห็นและจิตอื่นๆทุกขณะจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตนั้นๆขณะที่วิธีจิตยังไม่เกิดขึ้นนั้นพวังค์จิตเกิดดับสืบต่อกันอยู่เรื่อยๆครับเพราะนั้นแสดงว่าขณะนี้นะครับมีทั้งจิตที่เป็นวิถีจิตกับจิตที่ไม่ใช่วิถีเนี่ยเห็นไหมครับสลับเห็นพวังค์ก็ขั้นละใช่ไหมครับไม่ใช่เห็นแล้วก็จะรู้ สีทางใจต่อทันทีไม่ได้ละเห็นไหมครับต้องมีผวังขั้นก่อนรักษาความเป็นบุคคลนี้ไว้นะครับไม่เคยคิดถึงเลยใช่ไหมครับไม่เคยคิดไม่เคยคิดถึงผวังเลยใช่ไหมครับผวังจิตจิตที่ดำรงรักษาความเป็นบุคคลนี้ที่ยังไม่ให้สิ้นชีวิตไม่งั้นจะมีการเห็นได้ไงแสดงว่าก่อนเห็นต้องมีผวังใช่ไหมครับจะให้คนตายแล้วจะเห็นได้ไงแสดงว่าก่อนเห็นต้องมีผวังแสดงว่าก็คือยังไม่ตายผวังฆะรักษาความเป็นบุคคลนี้ไว้คิดนึกก็เหมือนกันนะผวังคจิตผวังคะก็คือรักษาภพนะครับองค์ของภพรักษาความเป็นบุคคลนี้ไว้ยังไม่ให้ตายนะครับเห็นไหมความรวดเร็วมันไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนเลยใช่ไหมครับเกิดมาเนี่ยนะครับลืมเลยเนี่ยไหมครับจะต้องมีจิตที่เกิดต่อแน่นอนนะครับที่เป็นจิตชาติเดียวกันกับปีส่วนที่ผวังก็คือจุติแต่ยังเมื่อยังไม่เป็นจุติก็เป็นผวังเนี่ยมีผวังเหมือนกระแสนะครับกระแสของผวังเนี่ยระหว่างเห็นกับรู้สีที่ต่อทางใจได้ยินเสียงนะครับรู้เสียงที่ต่อทางใจแต่ต้องมีผวังขั้นเพราะนั้นจะให้วิถีจิตเกิดขึ้นเลยไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีผวังที่เกิดก่อนนะครับจะให้จิตได้ยินเกิดขึ้นขณะที่เป็นผวังก็ไม่ได้ขณะที่เป็นผวังขจิตจะให้วิถีจิตเกิดก็ไม่ได้นะขณะที่หลับสนิทจะให้จิตเห็นเกิดก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็อย่างที่สนทนากันนะครับยังไม่ตื่นใช่ไหมครับก็แสดงว่าขณะนั้นยังเป็นผวังอยู่ขณะที่หลับสนิทใช่ไหมครับขณะนี้ใช่ไหมครับขณะนี้ความจริงแล้วสั้นมากเลยใช่ไหมครับไม่เหมือนกับขณะที่เป็นผวังขณะที่หลับสนิทเพราะว่าผวังขณะที่ระหว่างเห็นกับคิดทางใจต่อเนี่ยไม่ได้เรียกว่าขณะที่นอนหลับใช่ไหมครับขณะนี้ไม่ได้เรียกว่าขณะที่กำลังนอนหลับแต่มีผวังเหมือนกันเพราะไม่เหมือนกับขณะที่เป็นผวังขจิตที่เป็นขณะที่หลับเนี่ยนั่นคือขณะที่พอจะรู้ได้ใช่ไหมครับว่าขณะนั้นไม่เพราะว่าขณะนั้นไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเหมือนขณะนี้กับก็ไม่ทราบตรงนี้มีอะไรที่สนทนาหรือเปล่าครับนะครับขณะที่จิตเกิดขึ้นต้องไม่ลืมนะครับจะต้องมีขันหนึ่งขันใดขาดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับนามขันจิตที่เกิดขึ้นจะขาดเวทนาสัญญาสังขารไม่ได้สังขารและขันนี่ครับจึงใช้คำว่าภูมิที่มีขันห้าเนี่ยครับขันห้าจิตเกิดขึ้นนะครับก็จะต้องมีขันที่เกิดร่วมกันที่ใช้คำว่านามขันนะจึงเรียกว่ามีภูมิที่มีขันห้านะครับบางภูมิก็มีขันไม่ครบทั้งห้านะครับบางภูมิก็มีเฉพาะรูปประขันเท่านั้นนะครับครับไม่มีคำถามหรือว่าจะ
2: ค่ะสมาชิกในไลน์มีคำถามไหมคะเชิญนะคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: ระวังอ่ะเป็นจิตที่ดำรงภพชาติดำรงภพชาติ
0: ครับ
3: ไม่ใช่วิถีจิตที่ดำรงภพชาตินะคะ
0: วิถีจิตนะครับไม่ได้ดำรงภพชาติก็น่าคิดใช่ไหมครับ แต่ทำไมผวังจึงเป็นใช้คำว่าดำรงรักษาภพชาติใช่ไหมครับเพราะว
3: ิ
0: ถีจิตเนี่ยนะครับวิถีจิตก็คือขณะที่วิถีจิตเกิดขึ้นเนี่ยขณะนั้นไม่ต้องไม่ได้ทำกิจดำรงรักษาภพความเป็นบุคคลนี้แต่ว่าเกิดขึ้นเป็นวิถีจิตเนี่ยครับเพราะว่าดำรงรักษาภพชาติก็จริงต้องไม่ลืมนะครับดำรงรักษาภพชาติแต่ไม่ได้รู้อารมณ์ของโลกนี้ใช่ไหมครับดำรงรักษาภพชาติจิตเห็นก็ชาตินี้ก็มีจิตเห็นใช่ไหมครับขณะที่เห็นก็เป็นบุคคลนี้แหละครับแต่ที่ดำรงรักษาภพชาติก็คือภวังค์ขณะที่เป็นภวังค์ดำรงรักษาภพชาติเท่านั้นภวังค์ไม่เห็นภวังค์จะเห็นไม่ได้ภวังคะเป็นจิตที่ดำรงรักษาภพชาติให้มีการเห็นไงครับมีกรรมที่ไม่ใช่เพียงปฏิสนธิเท่านั้นมีภวังคจิตที่เกิดต่อดำรงรักษาเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะรับผลของกรรมเพื่อที่จะเห็นเพื่อที่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้โผฏฐัพพะเห็นไหมครับทุกคนทุกท่านที่เกิดมาเนี่ยไม่ใช่ว่ามีกรรมให้ปฏิสนธิเท่านั้นแต่มีกรรมที่จะเป็นไปจะให้มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสโผฏฐัพพะเพราะนั้นจิตเห็นไม่ต้องดำรงรักษาภพชาติหรอกเพราะว่ามีจิตที่ดำรงรักษาภพชาติภพชาติอยู่แล้วจิตเห็นเกิดขึ้นเป็นวิถีจิตที่อาศัยทางหนึ่งทางใดและรู้อารมณ์ของโลกนี้ดำรงรักษาภพชาติจะไม่รู้อารมณ์ของโลกนี้รู้อารมณ์ของชาติที่แล้ว
3: ภวังคจิตนี่เขาเกิดเพื่อให้เพื่อดำรงภพชาติเพื่อให้จิตที่เป็นวิถีจิตเกิดขึ้นแต่ถ้าแต่ภพที่ไม่มีภวังค์ก็คือมีรูปอย่างเดียวอันนั้นจะกล่าวว่าอะไรดำรงภพชาติเขาอะคะอาจารย
0: ์คือขณะนั้นมีรูปไปสนธิแต่ไม่ได้มีจิตดำรงรักษาภพชาติหมายความว่ามีรูปที่เป็นผลของกรรมที่ทำให้เกิดเป็นบุคคลที่มีแต่รูปเท่านั้นนะครับมีกรรมที่ได้กระทำแล้วไงครับให้มีรูปไปสนธิก็คือเป็นบุคคลที่อบรมเจริญความสงบของจิตนะครับที่มีความมั่นคงก่อนจุติจิตเนี่ยนะครับก็คือเป็นผู้ที่นายในนามธรรมเพราะเห็นว่านามธรรมน่ะนำมาซึ่งกิเลสนะครับเอาส่วนประการต่างๆจึงไม่มีจิตที่ปรารถนาที่จะให้มีจิตเกิดขึ้นแต่ให้มีเฉพาะรูปนะครับมีรูปเกิดขึ้นก็คือมีความหน่ายในนามธรรมนะครับเมื่อจิตนี้เกิดก่อนจุติจิตนะครับขณะนั้นจิตที่เกิดก่อนจุติจิตเนี่ยนะครับเป็นจิตที่เป็นฌานจิตนะครับซึ่งไม่เสื่อมนะครับก็บุคคลนั้นจึงเป็นปัจจัยให้มีรูปปฏิสนธินะครับเป็นอสัญญสัตตาพรหมเพราะว่ามีกรรมอยู่แล้วนะครับมีกรรมที่ได้กระทำไปแล้วเนี่ยที่จะเป็นปัจจัยให้รูปไปสนธิเมื่อรูปไปสนธิมีอายุยืนยุนนานมากเลยนะครับนะครับจนหมดวาระของการที่จะเป็นบุคคลนั้นแล้วนะครับที่เป็นอสัญญสัตตาพรหมก็เป็นปัจจัยให้วิถีจิตเกิดขึ้นไปสนธิจิตเกิดต่อนะครับยังไงก็ตามนะครับเพราะว่าผู้ที่เป็นอสัญญสัตตาพรหมเนี่ยก็ยังเป็นบุคคลนี้ที่ยังไม่ได้ดับกิเลสนะครับแต่ช่วงระยะเวลาที่ความเป็นบุคคลนั้นไม่มีนามธรรมเลยมีแต่รูปเท่านั้นเองมีแต่รูปแต่ที่ขณะนี้ที่เขาว่าดำรงรักษาภพชาติก็มีอะไรครับมีในผมที่มีขันห้าเนี่ยเพราะว่าสัญญาตาโพเนี่ยมีขันเดียวในผู้ที่มีขันห้ามีทั้งนามทั้งรูป
3: ใช่ค่ะยิ่งฟังยิ่งซับซ้อนอาจารย์กราบขอนุโมทนา
0: ก็ยังไม่ต้องรีบไปก็ได้เดี๋ยวถามก็ได้ครับถามจะได้ค่อยตรงไหนที่จะพอคลายความสับสนได้ก็ถามได้ครับตรงไหนครับที่สับสนนะครับ
3: ไม่แล้วค่ะพอเข้าใจแล้วว่าปฏิสนธิเขาก็ไม่ได้อาศัยทางรู้ลมเขาก็รู้ลมอดีตชาติเหมือนกันกับผวังใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ปฏิสนธิมีอารมณ์ของชาตินี้แล้วแต่ที่เชื่อว่าดำรงสารพระธาตุเนี่ยหมายความว่าปฏิสนธิการเป็นบุคคลที่เกิดในบุคคลเป็นบุคคลนี้ใช่ไหมครับมีปฏิสนธิจิตแล้วก็มีผวังคจิตนะครับยังไม่ให้ตายครับนะครับดำรงรักษาภพชาติไว้นะครับผวังคะนะครับและจิตที่เกิดขณะปฏิสนธิในภูมิที่มีขันธ์ห้าเนี่ยต้องมีรูปด้วยใช่ไหมครับนะครับมีรูปนะที่จิตเป็นปัจจัยให้เมื่อปฏิสนธิจิตนะครับขณะที่เกิดขึ้นอย่างน้อยต้องมีรูปที่เกิดร่วมกับนะครับพร้อมกันเลยกับจุดขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดจะต้องมีรูปอย่างน้อยนะครับรูปที่เกิดจากกรรมมีกายประสาทะนะครับมีภาวะมีดำรงความเป็นบุคคลนะครับเพศชายนะครับหรือเพศหญิงนะครับแล้วก็มีหัตถยะรูปนะครับแล้วสัปดาห์ต่อๆมานะก็จะเป็นมันจะให้กรรมเนี่ยเป็นมันจะให้จักขุประสาทะเกิดสัปดาห์ไหนก็เป็นต่อมาก็เป็นจะให้โสตประสาทะนะครับก็เนี่ยครับที่มีจักขุโสตปัสคานะชิวหากายะเนี่ยนะครับก็มีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นทั้งนั้นนะครับแต่สำหรับบุคคลที่ไม่มีปัจจัยให้จักขุประสาทะเกิดนะครับก็เป็นบุคคลที่นะถึงคราวที่จักขุประสาทะจะเกิดก็ไม่เกิดครับก็เป็นบุคคลที่ตาบอดที่บอกว่าเป็นภวังคะนะครับภวังคจิตเพราะว่ายังไม่ตายครับจุติจิตยังไม่เกิดจึงลงรักษาความเป็นบุคคลนี้ไว้ยังไม่ให้ตายครับให้ตายไม่ได้นะครับใช่ไหมครับไม่ทราบพอจะเข้าใจไหมครับหรือว่า
3: ไม่ใช่ว่ามีเพราะว่าที่ไม่ตายไม่ใช่ว่ายังมีเห็นมีได้ยินแต่จริงๆแล้วพอมีผวังคจิต
0: ครับเพราะว่าวิถีจิตดับไปแล้วนะครับผวังก็เกิดสืบต่อถ้ายังไม่สิ้นความเป็นบุคคลนี้ก็ต้องมีผวังให้รู้เลยนะครับว่าขณะใดที่วิถีจิตดับไปแล้วนะครับและมีจิตที่ดำรงรักษาภพชาติเกิดสืบต่อก็แสดงว่ายังไม่สิ้นความเป็นบุคคลนี้จะรู้ความเป็นที่ว่าสิ้นความเป็นบุคคลนี้ก็ต่อเมื่อจุติจิตเนี่ยครับเนี่ยจะรู้ก็ตรงนี้ครับแต่ขณะที่จุติจิตก็ไม่รู้หรอกครับนะครับรวดเร็วมากเลยนะครับจุติจิตเกิดขึ้นสิ้นความเป็นบุคคลนี้เนี่ยครับจึงไม่เป็นบุคคลนั้นอีกต่อไปเป็นจิตสุดท้ายของภพนี้ชาตินี้ต้องมีทุกคนนะครับเพราะอะไรครับแสดงให้เห็นถึงภวังค์ใช่ไหมครับภวังค์นี่แหละครับก็เป็นจิตชาติเดียวกันกับจุติจิตเหมือนกันแต่ทำกิจต่างกันเป็นวิบากจิตเหมือนกันนะเพราะนั้นแสดงเห็นว่าขณะใดที่กตาที่มีการเห็นก็แสดงว่าอะไรครับก่อนเห็นก็ต้องมีผวังใช่ไหมครับก็ไม่งั้นถ้าจุติจิตเกิดแทนผวังหรือว่าต่อจากผวังก็จะเห็นต่อไม่ได้หรือว่าคิดต่อไม่ได้ใช่ไหมครับคิดดับไปแล้วนะครับจุติจิตเกิดต่อก็ได้มันไม่ได้ลงรักษาโพชาตินะเป็นจิตขนาดสุดท้ายของภพนี้ชาตินี้แหละ
3: อาจารย์จึงกล่าวว่าถ้าผวังไม่เกิดต่อก็เกิดเป็นจุติจิต
0: ครับเพราะจุติจิตเกิดต่อจากผวังก็ได้ เกิดต่อจากตถาลัพพนะก็ได
3: ้มีจิตก็ได้ค่ะ
0: เห็นขณะนี้นะครับดับไปแล้วนะครับทางตานะครับจุติจิตเกิดต่อจากตถาลัพพนะก็ได้เกิดต่อจากภวังค์ก็ได้นะครับตถาลัพพนะดับภวังค์เกิดสืบต่อจุติจิตเกิดต่อจากภวังค์ก็ได้อีกเห็นไหมครับรวดเร็วนะสั้นมากเลยใช่ไหมครับจิตแต่ละขณะเนี่ยรวดเร็วสั้นมากเลยแต่ไม่รู้ใช่ไหมครับปกปิดไว้เหมือนกับว่าเห็นทีเดียวนานๆแต่ความจริงแล้วมีภวังค์ขั้นได้ยินนานๆแต่ความจริงไม่ใช่เลยสิ้นวิถีจิตได้ยินทางหูดับไปแล้วต้องมีภวังค์ขั้นทางใจจึงคิดต่อนะไม่มากไม่นานเลยแต่เกิดดับสืบต่อเหมือนกับนานใช่ไหมครับแต่ไม่ได้เห็นความเกิดดับนะครับจึงรวมกันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับจึงเป็นจึงยึดถือว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนด้วยความยึดถือนะครับเห็นได้ยินจะพร้อมกันก็ไม่ได้เห็นไหมครับความรวดเร็วเหมือนกับเห็นกับได้ยินพร้อมกันเลยขนาดนี้เหมือนกับคิดนึกก็เห็นเนี่ยเหมือนกับพร้อมกันแต่ความจริงไม่ใช่เลยเห็นต้องเกิดก่อนถึงจะคิด
2: อาจารย์คะขอสอบถามอาจารย์ค่ะอาจารย์คะที่กล่าวว่าถ้าในขณะที่จุติจะเกิดหมายความว่าในขณะที่เป็นชวนะก็ต้องมีแค่ชวนะ5ขณะทีนี้เมื่ออาจารย์กล่าวว่าหลังจากภวังค์ก็อาจจะจุติก็ได้ตรงนี้ชวนะเขาจะต้องเป็นกี่ขณะคะอาจารย์ถ้าอย่างนั้น
0: ปกติชวนะก่อนจุติจิตนะครับก็เพียงแค่5ขณะ
2: เพราะฉะนั้นหมายความว่าถึงจะไปจุติหลังภวังค์ก็ต้องชวนะก็ต้อง5ขณะเหมือนกันอย่าง
0: น
2: ี้เหรอ
0: มันก็แสดงว่าก่อนนั่นแหละครับก่อนที่จุติจิตเกิดน่ะจะหลังภวังค
2: ์หลังตถา
0: ครับ
2: ก็ต้องชวนะ5ขณะเหมือนกัน
0: ครับก็แสดงว่าต้องมีมรณาสนวิถีไงครับ
2: อืมค่ะ
0: วิถีขณะสุดท้ายที่
2: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ชวนะปกติ7ขณะซ้ำกัน7ขณะ
2: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าเป็นมนาสนวิถีนี่ก็คือ5
2: อันนี้เป็นธรรมนิยามะที่พระองค์ทรงแสดงไว
0: ้ก็ศึกษานะครับก็เพียงเข้าใจท่านฟังนะครับรวดเร็วมากเลยนะครับ5ขณะเนี่ยขนาด7ขณะนี้ก็ไม่ได้ช้าเลยนะครับแต่เร็วมากเลยเพราะนั้นไม่มีใครที่จะไปทำอะไรเตรียมตัวอะไรได้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าเห็นขนาดนี้นะครับเป็นกรรมนิมิตนะครับจุติจิตเกิดต่อก็ได้สีขณะนี้เป็นกรรมนิมิตนะครับจึงเป็นอารมณ์ของปุถุชนที่จิตในภพหน้าก็ได้เห็นขณะเนี้ยคือหมายความว่าสีที่ปรากฏขณะเนี้ยเป็นกรรมนิมิตจะเป็นกรรมนิมิตก็ต่อเมื่อนะครับแล้วก็จะหมายความว่าผู้คนนั้นก็จิตจิตเกิดต่อแล้วก็มีปุถุชนที่นะครับเกิดต่อก็ต้องรู้สีเสียงก็เหมือนกันขณะนี้ก็เป็นกรรมนิมิตได้กลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวนะครับเป็นอารมณ์ของไปส่วนที่ของชาติหน้าก็ได้แต่ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันสามารถที่จะรู้ลมของชาติก่อนได้นะครับเพราะนั้นขณะที่หลับสนิทจริงก็รู้ลมของโลกนี้ไม่ได้ไงครับใช่ไหมครับเพราะรู้ลมเดียวของก่อนจุติจิตของชาติก่อนถ้ารู้ลมเดียวของชาตินี้ก็แสดงว่าไม่พ้นจากเห็นแล้วจะบอกว่าหลับสนิทได้ไงใช่ไหมครับถ้าหลับสนิทต้องไม่เห็น ถ้าเห็นก็ต้องเห็นอารมณ์ของโลกนี้แต่ถ้าหลับสนิทมีอารมณ์เหมือนกันแต่ไม่ใช่อารมณ์ของโลกนี้จึงไม่เห็นจึงไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้กินนี่นะครับ
3: อาจารย์คะเหมือนเคยได้ยินนะคะว่าจุติจิตเขาไม่เกิดต่อจากภวังค์ไม่ใช่หรอคะต้องเกิดทางวิถีจิต
0: จุติจิตเกิดต่อจากภวังค์ก็ได้ครับ
3: ได้เหรอคะคนที่นอนหลับไปเขาก็ตายได้เลยไม่ต้องมารู้สึกตัวเลยเหรอคะ
0: แต่แสดงว่าก่อนนั้นก็ต้องมีใช่ไหมเราใครจะไปรู้ใช่ไหมก่อนนั้นอาจจะเราไม่ทราบหรอกก็ต้องมีมนาสันวิถีเกิดก่อนใครจะไปรู้ใช่ไหมครับอาจจะคิดว่าเขาหลับสนิทแล้วก็ตายแต่ความจริงแล้วน่ะก่อนตายจะต้องมีมนาสันวิถีเกิดก่อนถูกต้องไหมครับเพราะว่ามนาสันวิถีเนี่ยเป็นจิตใกล้ตายนั่นเองมรณาสันนวิถีมรณาคือความตายวิถีจิตที่เกิดก่อนจุติจิตแล้วก็5ขณะด้วยนะครับสั้นมากเราอาจจะคิดว่าผวังหลับสนิทยาวตลอดแล้วก็ตายแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่ามรณาสันวิถีจิตเกิดก่อนหน้านั้นขณะไหนก็ไม่มีใครรู้
3: คือที่เข้าใจมาถูกเหรอคะที่ว่าเขาไม่สามารถเกิดต่อจากภวังค์ได้ต้องเป็นวิถีจิต
0: จุติจิตใช่ไหมครับที่พูดถึงเกิดต่อจากภวังค์ได้แต่แสดงว่าอะไรครับก่อนที่จะก่อนภวังค์ก็ต้องเป็นมรณาสันวิถี
3: นั่นเขาก็เกิดคือก็คือเกิดได้หมดนะคะทั้งวิถีจิตทั้งภวังค์เหรอคะอาจารย์
0: เกิดต่อจากตถาลัมพนะก็ได้ตถาลัมพนะนั่นคือวิถีจิต
3: ใช่ค่ะอัน
0: นั้นดับไปแล้วนะครับ
3: วิถีจิตตถาที่อาจารย์เก่า
0: ตถาลัมพนะเป็นวิถีจิตใช่ไหมครับเพราะจุติจิตเกิดต่อก็ได้ไม่ต้องอาศัยภวังค์ก็ได้หรือภวังค์เกิดต่อจากตถาลัมพนะก็ได้แล้วก็จุติจิตเกิดต่อจากภวังค์ก็ได้
3: เกิดต่อ
0: นะฮะ
3: อ๋อค่ะตอนแรกเข้าใจว่าเขาจะเกิดต่อจากภวังค์เลยไม่ได้เข้าใจผิดจริงๆแล้วเขาเกิดได้หมดเกิดต่อทั้งภวังค์ก็ได้ทั้งวิถีจิตอะไรก็ได้ตถาก็ได้ชวนะก็ได้ทั้งเห็นได้ยินได้หมด
0: ครับถ้าที่วิถีจิตนะจุติจิตก็เกิดต่อได้ก็เหมือนกับชาติก่อนไม่รู้ใช่ไหมครับชาติก่อนนะใกล้ตายเนี่ยรู้ไหมครับว่าขณะนั้นมีอารมณ์อะไรชาติก่อนอ้าวไม่ทราบได้ยังไงแต่จริงก็จะให้ทราบก็ไม่ได้เห็นไหมครับไม่มีทางเนี่ยต้องใช่ไหมครับก็เป็นบุคคลนี้มาต้องมาจากชาติก่อนแล้วจะบอกว่าไม่ทราบได้ไงจริงๆก็ไม่ทราบไม่ได้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าไม่ใช่วิสัยที่จะไปรู้เห็นไหมครับปกปิดกรรมเป็นเรื่องปกปิดใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่บุคคลนั้นด้วยบุคคลในชาติที่แล้วกับบุคคลนี้ไม่ใช่บุคคลเดียวกันความยึดถือความผูกพันจะไม่เหมือนกับชาตินี้เพราะเกิดเป็นบุคคลนี้ชาตินี้ก็ต้องรู้อารมณ์ของโลกนี้มีความจำในเรื่องราวของโลกนี้เห็นไหมครับต่างกันละเกิดเป็นนอนก็เหมือนกันใช่ไหมครับจะให้รู้เหมือนอย่างที่เป็นมนุษย์ได้ไหมครับก็ไม่ได้ใช่ไหมครับทั้งที่เกิดเป็นมนุษย์มาก่อนเป็นนอนก็ได้เนี่ยครับเห็นสภาพธรรมะไหมครับที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยนะครับเนี่ยครับใครจะทราบได้ใช่ไหมครับว่าจุติจิตเกิดขึ้นขณะใดไม่มีใครรู้เลยไม่มีนิมิตหมายเลยนะครับเห็นกันอยู่เนี่ยไม่มีนิมิตเลยนะไม่มีโอกาสเตือนที่จะมาบอกว่าตอนเช้าสายบ่ายเย็นไม่มีใครเตือนกลางคืนสถานที่เหมือนกันไม่รู้สถานที่ไหนนะครับจะเป็นด้วยโรคอะไรหรืออะไรไม่ทราบคติมันจะไปเกิดก็ไม่รู้อีกเนี่ยครับเพราะนั้นก็จุติจิตครับก็เป็นจิตที่ไม่ใช่วิถีเหมือนกันภวังค์จิตก็เป็นจิตที่ไม่ใช่วิถีนะครับเพราะว่าไม่ได้อาศัยทางใดทางหนึ่งนะครับไม่อาศัยตาไม่อาศัยหูจมูกลิ้นกายใจนะครับจึงไม่ใช่วิถีจิต พราะนั้นจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตจึงได้แก่จิตที่เป็นปฏิสนธิผวังจุติเท่านั้นถ้าเป็นจิตที่ไม่ใช่อาศัยไม่ใช่จิตที่เป็นวิถีจิตเพราะว่าไม่ได้อาศัยทางใดทางหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในภูมิที่มีขันธ์ 5ที่มีขันธ์ 5ก็ต้องอาศัยที่เกิดนะครับก็คือที่เกิดของจิตก็คือหัตถยะวัตถุครับต้องมีที่เกิดนะครับแต่ว่าไม่ได้อาศัยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้อาศัยทางเห็นไหมครับขณะที่หลับสนิทหัตถยะวัตถุอาศัยที่เกิดหัตถยะวัตถุหัตถยะวัตถุก็ไม่ใช่ภาษาถ้ารูปไม่ให้ทางใช่ไหมถ้าจะเป็นทางก็ต่อเมื่อเป็นจักขุประสาทะหรือโสตประสาทะคณะประสาทะชิหาประสาทะกายประสาทะที่เป็นปัจจัยให้มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสได้โผฏฐัพพะเท่านั้นเพราะนั้นหัตถยะวัตถุจึงไม่ใช่ทางให้จิตเกิดขึ้นนะครับแต่เป็นที่เกิดของจิตที่รู้อารมณ์ของชาติก่อนเท่านั้นเองเห็นไหมครับจริงยังไม่ตายครับตื่นมาแสดงว่ายังไม่ตายใช่ไหมครับก็เพราะว่ามีภวังค์ครับใช่ไหมครับตื่นมาแสดงว่าก่อนตื่นก็แสดงถึงว่ามีจิตที่ดำรงรักษาภพชาติเป็นงั้นจะตื่นมาเห็นได้ไงนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีภวังค์ขั้นระหว่างวิถีจิตทางตากับทางใจทางหูทางใจจมูกทางใจทางลิ้นกับทางใจทางกายกับทางใจหรือแม้ทางใจเกิดนะครับแต่ละวาระก็ต้องมีภวังค์ขั้นอีกแล้วก็วิถีจิตก็เกิดต่ออ
2: าจารย์คะแล้วขณะที่ตื่นมาน่ะก็ทางใจจะเกิดก็ได้ทางตาหรือทางหูก็หมายความว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยว่าทางไหนจะเกิดใช่ไหมคะไม่ได้ว่าต้องระบุว่าเป็นทางใดทางหนึ่งที่เป็นแพทเทิร์นอะไรเงี้ยค่ะหมายความว่าอาจจะมีความคิดนึกขึ้นมาทางใจก่อนตื่นก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะหรือยังไงคะ
0: ที่ตื่นแสดงว่าต้องไม่ใช่ผวัง
2: ค่ะแต่ว่าอาจจะเกิดทางใจก็ได
0: ้ก็ถ้าทางใจก็ไม่ใช่ผวัง
2: ค่ะแต่ต้องมีผวังก่อนถ้าทางใจค่ะ
0: จะรู้ไหมครับ
2: ไม่ค่ะไม่ทราบค่ะ
0: รู้ไหมครับว่าขณะที่คิดในระหว่างที่หลับสนิทเนี่ยแล้วก็คิดเนี่ยรู้ไหมครับ
2: หลับสนิทไม่คิดเลยค่ะอาจารย
0: ์จริงแล้วจิตกระดับรวดเร็วมากเลยนะครับ
2: ค่ะ
0: ฝันก็คือจิต
2: แต่ถ้าฝันก็ไม่หลับสนิทใช่ไหมเพราะหลับสนิทจะต้องไม่มีฝันไม่มีคิด
0: หลับสนิทก็คือไม่ใช่วิถีจิตเพราะว่าถ้าฝันก็คือมโนทวาร
2: ค่ะ
0: วิถีจิตใช่ไหมครับฝันเนี่ยใช่ไหมครับขณะที่หลับสนิทแล้วก็มีการฝันไม่ใช่ขณะที่หลับสนิทอะไรนะครับหลับสนิทใช่ไหมครับหลับสนิทไม่มีใครบังคับบัญชาอะไรได้อยากจะให้หลับสนิทได้ไหมครับแสดงว่าขณะนั้นเป็นวิถีจิตขณะที่อยากให้หลับสนิทขณะนั้นเป็นวิถีจิตก็เมื่อเป็นวิถีจิตจะหลับสนิทได้ไงใช่ไหมครับขนาดอยากเป็นวิถีจิตจึงไม่หลับใช่ไหมครับจะทำให้ไม่คิดไม่เป็นวิถีจิตก็ไม่ได้ไม่มีใครทำอะไรได้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับแต่ทำไมหลับได้คิดดูแล้วกันไม่ได้ตั้งใจจะหลับแต่ทำไมหลับไม่ได้ตั้งใจตื่นแต่ทำไมตื่นอะไรครับ
2: พอตอนบ่ายไม่อยากหลับเลยค่ะแต่ก็หลับเพราะอิ่มอาจารย์ถ้าทำไมอิ่มถึงเป็นปัจจัยกับหลับได้อะคะเป็นไหมคะอาจารย์หนูก็แต่ว่ามันไม่ใช่เกิดจากการอิ่มใช่ไหมคะมันต้องเป็นปัจจัยอย่างอื่นเพราะว่ามันหลับมันก็ต้องหลับหรือว่ามันเป็นปัจจัยว่าให้เกิดอาการง่วงอาการง่วงเหงาอะไรเงี้ยเป็นเหตุด้วยไหมคะที่ว่า
0: ขณะที่ทานอาหารมากไปใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็หลับ
2: ค่ะ
0: บังคับได้มั้ยครับว่าจะให้หลับเพราะทานอาหารอิ่ม
2: ก็ไม่ได้
0: ทานอาหารอิ่มไม่หลับก็ได
2: ้ค่ะ
0: อาจจะคิดว่าหลับก็ได้แต่ว่าก็นิดหน่อยก็ได้แล้วก็คิดต่อไม่ได้คือไม่ได้หลับสนิทเหมือนอย่างที่แบบว่าหลับสนิทจริงๆจริงๆขณะนี้ก็มีภวังค์อ่ะแต่ว่าก็คือไม่ได้ใช้คำว่าหลับสนิทใช่ไหมครับแต่ก็เหมือนกันระหว่างเห็นก็ได้ยินระหว่างเห็นกับคิดทางใจก็มีภวังค์อยากจะหลับเลยทานอาหารเหรอครับหรือไง
2: ไม่ค่ะไม่อยากจะหลับ แต่อยากจะทานหรือทานเยอะ ไม่อยากจะหลับถึงเวลาฟังธรรมะแต่มันก็หลับทุกที
0: ขณะที่หลับขณะที่ทานอาหารมากไปนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งใช่ไหมครับที่เป็นปัจจัยให้ถีนามิทะกุมลุมนิวรณ์ฝังธรรมก็ไม่ได้เป็นปัจจัยให้มีการฟังโดยเคารพใช่ไหมครับขณะที่ถีนามิทะกุมลุมเนี่ยขณะนั้นก็คือจิตเป็นอกุศลขณะนั้นก็คือ
2: นิวรณธรรม
0: อกุศลเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ากุศลขนาดนั้นนะครับอาจจะมีบ้างใช่ไหมครับแต่ก็เล็กน้อยนะครับแต่ว่าขณะที่เอาสุนจิตเกิดขึ้นเนี่ยขนาดนั้นนะก็คือนิวรณ์เกิดขึ้นฟังธรรมก็แทนหรือขณะที่หลับก่อนหลับขณะที่ได้ยินเสียงธรรมะเนี่ยไม่ได้ยินก็ได้ใช่ไหมคำนั้นใช่ไหมครับการพูดธรรมะการพูดอะไรเนี่ยกับผู้ที่ไม่หลับเนี่ยเห็นไหมครับที่นั่งด้วยกันเนี่ยฟังด้วยกันเนี่ยเสียงที่ได้ยินเนี่ยคำนั้นก็ไม่เป็นอารมณ์แล้วใช่ไหมครับการได้ยินได้ฟังธรรมะก็ขาดไปแล้วเห็นไหมครับแทนที่จะดินได้ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะขณะนั้นเกิดความง่วงเหงาหาวนอนทีน่ามีท่ากุ้มลุมนะครับฟังธรรมะก็ไม่รู้เรื่องบางทีก็คิดไปเรื่องอื่นนะครับถึงไม่มีทีน่ามิท่าคิดไปเรื่องอื่นก็ได้นะครับกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ขณะนั้นนะครับก็ไม่ได้ใส่ใจในการฟังกับประโยชน์ที่ได้จากการฟังก็ไม่มี
2: อาจารย์คะ
0: ครับ
2: หมดเวลาแล้วค่ะ
0: รวดเร็วมากเลยครับ

0: ยกลับเรียนมาอนุโมทนาอาจารย์ธีรพันธ์ได้ยินดีส่วนน้ำทุกทานค่ะสาธุ
1: กลับอนุโมทนาอาจารย์ธีรพันธ์ได้ยินดีทุกส่วนค่ะ
2: มีกุศลชัด
3: กลับอนุโมทนาอาจารย์ธีรพันธ์และทุกท่านณที่นี้ด้วยค่ะ
4: อาบอนุโมทนาอาจารย์ธีรพันธ์และเพื่อนสหายธรรมทุกท่านนะคะสาธุ

0: ตักกะคืออะไรถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่รู้จักแม้สักคำหนึ่งที่พูดว่าความจริงของสิ่งนั้นคืออะไรจากการสนทนาธรรมที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่14ธันวาคม2560
1: ถ้าได้ฟังธรรมะแล้วเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ารู้จักคำที่พูดไหมขอยกคำหนึ่งค่ะตะกละน่าเกลียดไหมคะคำนี้ตะกละมีไหมคะมีเป็นความจริงสิ่งที่มีจริงต้องจริงค่ะเราใช้ชื่อเรียกสิ่งที่มีจริงหลากหลายเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีจริงหลากหลายมากเพราะฉะนั้นตะกละเนี่ยทุกคนรู้จักเลยใช่ไหมคะมีจริงๆด้วยแต่คืออะไรก่อนอื่นแต่ละคำที่เราคิดว่าเรารู้จักแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าจะรู้จักจริงๆต้องรู้ว่าคืออะไรไม่พ้นจากความเป็นจริงอย่างหนึ่งอย่างใดที่เรากล่าวแล้วนะคะคือเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปเพราะฉะนั้นทบทวนก็คงจะตอบได้ว่าตะกะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะอะไรนามธรรมหรือรูปธรรมแค่นี้ง่ายมากตอบได้ใช่ไหมคะเป็นนามธรรมถามอีกตะกะเป็นนามธรรมประเภทไหนจิตหรือเจตสิกหรือรูปตอบได้แน่ๆว่าเป็นเจตสิกแต่พอไหมแค่นี้ไม่พอเพราะฉะนั้นทำไมจึงมีคำว่าตะกละในเมื่อกี้นี้เรามีคำว่าชอบดอกไม้แต่ก็ยังมีคำที่เราพูดในชีวิตประจำวันทุกคำแสดงถึงความจริงซึ่งเราไม่เคยคิดเลยเพราะฉะนั้นตะกละเนี่ยคืออะไรใครรู้บ้าง
2: เชิญเลยครับน้องตุ้มครับ
1: จะมาพูดคำว่าตะกละใช่ไหมคะ
3: กินมากเกินไปจนคนอื่นมองดูไม่ดีครับ
1: ค่ะเพราะชอบใช่ไหม
3: ชอบหรืออยากครับ
1: ทั้งอยากทั้งชอบใช่ไหมถ้าไม่ชอบจะอยากไหมเพราะฉะนั้นคำว่าอยากคำว่าชอบมีจริงๆเป็นเจตสิกที่มีหน้าที่ติดข้องเริ่มตั้งแต่คำว่าติดข้องแล้วก็ชอบแล้วก็ชอบมากเพราะฉะนั้นตะกละเนี่ยคือกินมากๆไม่ใช่แต่อาหารอย่างเดียวนะคะถ้าตะกละมากก็กินทุกอย่างนี่ก็แสดงเห็นว่าเห็นโทษของความชอบไหมความติดข้องไหมแม้เพียงเล็กน้อยถ้ามีคนเขาบอกว่าชอบเนี่ยไม่ดีเราจะเชื่อทันทีหรือเพราะเหตุว่าเกิดมาแล้วมีแต่สิ่งที่เราชอบทั้งนั้นแต่ว่าธรรมะเป็นธรรมะความจริงเป็นความจริงเพิ่งจะรู้ตัวว่าไม่ดีเพราะเหตุว่าความชอบเนี่ยนำมาซึ่งโทษภัยคนที่ชอบน้อยเขาสามารถที่จะสละได้มากแต่คนที่ติดข้องมากๆสละไม่ได้คนตะกละเนี่ยกับคนที่ไม่ตะกละเขาสามารถที่จะแบ่งปันอาหารให้คนอื่นได้ใช่ไหมคะคนที่ไม่ตะกละแต่คนตะกละเนี่ยแบ่งได้ไหมตะกละกินเอากินเอาย
3: ากครับ
1: ยากเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าถ้าเราค่อยๆเข้าใจธรรมะเราค่อยๆ คล้อยตามสิ่งซึ่งเราคิดไม่ถึงเลยว่าชอบน่าจะดีนะคะชอบทำอย่างนั้นชอบทำอย่างนี้แต่ว่าลักษณะสภาพของความติดข้องจริงๆเนี่ยเป็นโทษอย่างไรเพราะเหตุว่าเป็นโทษจริงแต่น้อยมากถ้าเป็นปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินคำว่าโลภะโลภเป็นอีกคำหนึ่งของตะกะต้องการมากๆได้ยินคำว่าโลภะดูเหมือนว่าเขาต้องการมากจนทุกคนรู้

บอกว่าเขาโลภะมากใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงที่ใช้คำว่าโลภะมากหมายความว่าติดข้องชอบทุกสิ่งทุกอย่างมากเพราะฉะนั้นโลภะเป็นโลภะจะมากหรือจะน้อยก็คือเป็นสภาพธรรมะที่ติดข้องเนี่ยค่ะเราค่อยๆรู้ความจริงทีละเล็กทีละน้อยแล้วจะได้รู้ว่าทุกคนเกิดมาติดข้องมีใครไม่ติดข้องบ้างแต่ว่าความติดข้องของแต่ละคนมากน้อยแล้วก็แต่ละอย่างบางคนติดข้องทางตารูปต้องสวยบางคนติดข้องทางหูเสียงต้องเพราะมีดนตรีต่างๆบางคนติดข้องในกลิ่นชอบกลิ่นหอมราคาแพงตอนเป็นเด็กยังซื้อไม่ได้โตขึ้นจะซื้อใช่ไหมคะมีเงินพอเมื่อไหร่ก็จะซื้อกลิ่นที่หอมๆ อย่างนั้นก็เป็นไปได้รสอร่อยรสสำคัญตั้งแต่เกิดจนตายสำหรับคนที่ต้องรับประทานอาหารต้องบริโภคติดรสกันทั้งนั้นเลยแม้แต่เด็กเล็กๆเกิดมาเนี่ยพี่น้องก็ยังชอบรสต่างกันตามการสะสมสะสมหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นบ่อยๆจนกระทั่งคุ้นเคยสิ่งนั้นก็มีกำลังถ้าเรารับประทานอะไรที่อร่อยสักครั้งหนึ่งอยากรับประทานอย่างนั้นอีกไหมอยากไปอีกทีหนึ่งพอไหมหรือต้องหลายหลายทียังชอบอยู่ตราบใดยังต้องการสิ่งนั้นอยู่ตราบนั้นจนกว่าจะเบื่อเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะทั้งนั้นเพียงแต่ว่าไม่มีใครแสดงความจริงของธรรมะโดยละเอียดว่าสิ่งที่มีโทษมีโทษแต่ถ้ามีน้อยก็โทษน้อยถ้ามีมากก็โทษมากเพราะฉะนั้นเราก็เห็นโทษมากแต่โทษน้อยเราไม่เห็นแต่มากต้องมาจากน้อยเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าสิ่งที่เป็นโทษแม้นิดเดียวก็เป็นโทษจริงไหมไม่ใช่ให้ใครเชื่อไม่ใช่ให้ใครหมดโลภะแต่ให้รู้จักตามความเป็นจริงว่าแต่ละคนเนี่ยคืออย่างนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักตัวเองถ้าเรารู้จักตัวเองคนอื่นเหมือนกับเราไหมคะก็เหมือนกันมีใครบ้างที่ไม่มีความพอใจติดข้องเพียงแต่ว่าติดข้องในแต่ละเรื่องในแต่ละอย่างต่างๆกันมากหรือน้อยต่างกันเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าตะกละคำเดียวเนี่ยแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วนะคะติดข้องต้องการมากถ้าเป็นในเรื่องอาหารก็รับประทานไม่หยุดเลยตะกละมากจนกว่าจะอิ่มหรือบางคนก็จนกว่าจะท้องเสียท้องแตกหรืออะไรอย่างที่พูดกันใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่แต่ละคำเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมะจะเอาคำอื่นอีกก็ได้ถ้าสนใจนะคะเพื่อที่จะไปถึงความเป็นธรรมะสู่ความเป็นธรรมะว่าได้แก่ธรรมะอะไรถ้าเราสะสมมานะคะที่เคยได้ฟังธรรมะในครั้งก่อนกี่ชาติไปแล้วก็ไม่รู้และก็มีโอกาสได้ฟังอีกครั้งหนึ่งเราจะรู้ได้เลยค่ะเป็นสิ่งซึ่งเราเห็นประโยชน์ว่าควรรู้ยิ่งกว่าอะไรเพราะว่าสิ่งอื่นเนี่ยเราหารู้ได้มหาวิทยาลัยก็มีหลายมหาวิทยาลัยวิชาการต่างๆก็มากแต่วิชานี้ถ้าไม่มีความสนใจเพียงพอนะคะไม่สามารถที่จะสนใจหรือว่าเห็นประโยชน์ได้เลยเพราะว่าบางคนแค่ได้ยินก็ไม่ฟังละแต่บางคนพอได้ยินคำนี้ไม่เคยได้ยินมาเลยและแต่ละคำเนี่ยสามารถที่จะมีคำอธิบายที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งรู้ความจริงได้แบบตรงทุกคำเช่นคำว่าธรรมะต้องเป็นธรรมะและธรรมะก็หลากหลายมากปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกมีจริงๆเป็นเราหรือเปล่าคะไม่ถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีใครที่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วไม่รู้และก็รวมกันทำให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็หลงเข้าใจว่าเที่ยงยั่งยืนมีคนมีสัตว์มีสิ่งต่างๆแต่ถ้าฟังแล้วนะคะมีแต่ธรรมะมั่นคงมั่นใจหรือยังคะว่ามีแต่ธรรมะหลากหลายมากประเภทต่างๆแต่ก็ต้องเป็นธรรมะนั่นแหละ

จะรับใช้ใครในชีวิตนี้สมควรจะอุทิศตนปรนนิบัติรับใช้ใครและจะรับใช้ได้อย่างไรจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.5 พฤศจิกายน 2560

0: ั้งชีวิตอุทิศรับใช้ใครบางคนก็รับใช้ครูบาอาจารย์นะคะที่ได้ประพฤติมาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยควรจะรับใช้ใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะมีคุณมหาศาลที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้เข้าใจความจริงด้วยพระมหากรุณาแล้วเราจะรับใช้พระองค์ได้อย่างไรกล่าวคำจริงที่ได้ตรัสไว้เพื่อจะให้คำนั้นนะคะเป็นที่ได้ยินได้ฟังต่อไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อเห็นว่าพระองค์เนี่ยได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะให้แต่ละคนเนี่ยได้ยินคำที่นำมาซึ่งปัญญาความเห็นที่ถูกต้องซึ่งเมื่อไม่ได้ฟังเมื่อไหร่นะคะก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงเลยทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นทั้งชีวิตเนี่ยอุทิศเพื่อรับใช้ใครและการจะรับใช้พระศาสนาก็ต้องรู้ด้วยนะคะถ้าเราไม่ศึกษาให้เข้าใจเราเข้าใจผิดเราพูดผิดเราทำผิดกล่าวคำผิดคนอื่นพลอยผิดไปด้วยแต่ประโยชน์อย่างยิ่งนะคะก็คือว่าศึกษาธรรมะให้เข้าใจก่อนแล้วก็ทำทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจด้วยนั่นก็เป็นการรับใช้พระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเราจะไปรับใช้เรื่องอื่นจะไปบวชแต่ว่าไม่รู้อะไรจะไปกวาดพื้นถนนที่ไหนที่ไหนแต่ก็ไม่เข้าใจอะไรนั่นคือรับใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมได้แต่ว่าถ้าจะรับใช้พระศาสนาก็คือว่าต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนแล้วก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับประโยชน์โดยทุกวิถีทางมีท่านพูดหนึ่งนะคะเวลาไปที่ไหนที่จะเป็นการสนทนาธรรมดิฉันไม่เคยนำหนังสืออะไรไปเลยสักอย่างแต่ท่านผู้นี้ไม่ลืมเลยพอพูดจบดิฉันก็ไม่มีอะไรจะแจกเลยหนังสือของมูลนิธิก็ตั้งเยอะแยะแต่ท่านแจกได้ทุกครั้งไม่ลืมที่จะนำไปเป็นการรับใช้พระศาสนาหรือเปล่า
1: พวกเราซึ่งเป็นอุบาสกบาชิกาไม่ได้เป็นภิกษุไม่ได้เป็นบริษัทที่หนึ่งนะครับจะปรนิบัติรับใช้พระศาสนาได้ในทางใดบ้าง
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงไม่ได้ต้องการให้เราไปรับใช้อย่างอื่นใช่ไหมคะนอกจากให้ฟังพระธรรมให้เข้าใจแล้วก็ประกาศหรือช่วยกันเผยแพร่คำนั้นให้คนอื่นได้ฟังด้วย
2: ข้อความในอังคุตรนิกายปัญจกะฉักขะนิบาตก็ปาริจริยานุตริยะเป็นอย่างไรดุกระภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมบำรุงกษัตริย์บ้างสมณะบ้างพราหมณ์บ้างข้าบดีบ้างบำรุงคนชั้นสูงชั้นต่ำบำรุงสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดดุกระภิกษุทั้งหลายการบำรุงนี้นั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการบำรุงนี้นั้นเป็นการบำรุงที่เลวดุกระภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมบำรุงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการบำรุงนี้ยอดเยี่ยมกว่าการบำรุงทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน
0: การติดสติ๊กเกอร์รับใช้พระพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะรักเผยแพร่คำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นทางหนึ่งนะคะอีกหลายเลยทางที่เราจะช่วยกันได้ให้คนอื่นมีความเห็นถูกเนี่ยปราบปลื้มใจไหมคะทั้งชีวิตของเขาไม่เห็นผิดอีกต่อไป

สัจจันทร์พระพุทธศาสนาความอัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเป็นไปเพื่อความเข้าใจความจริงว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอะไรเลยจึงควรศึกษาตั้งแต่ในขั้นการฟังให้ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กละน้อยจากการสนทนาธรรมที่บ้านธรรมะจังหวัดลำพูน16 ธันวาคม 2560

0: ระพุทธศาสนาเป็นของอัศจรรย์ที่บุคคลทั้งหลายประกาศแล้วกระพือแล้วอย่างนี้ย่อมถือสิ่งที่ควรเท่านั้นละทิ้งในสิ่งที่ไม่ควรจากทีฆนิกายกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
1: นี่ใครคะ
0: เคยจำว่าเป็นตัวเรา
1: ละทิ้งได้ไหม
0: ละทิ้งไม่ได้ครับเพราะยังจำว่าเป็นเรา
1: จากเป็นคุณอนกเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏเท่านั้นเองให้เห็น
0: ย่อมถือสิ่งที่ควร
1: เคยเป็นคุณอนกยังคงเป็นคุณอนกต่อไปหรือว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏไม่มีคุณอนก
0: ละทิ้งในสิ่งที่ไม่ควรก็คือละทิ้งในความยึดถือว่าเป็นตัวเรา
1: เก้าอี้อะไรทุกอย่างหมดไม่อย่างนั้นจะไม่รู้จักพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เห็นพระปัญญาคุณกว่าจะรู้อย่างนี้เนี่ยคิดดูสิบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ไม่ใช่เพียงเพื่อพระองค์ผู้เดียวนะคะเพื่อคนอื่นเพื่อเราที่กำลังได้ฟังทุกคำนี้ด้วยพระเจ้าต้องไตร่ตรองใช่ไหมคะแม้ประโยคสั้นๆแค่นี้ค่ะละหรือเปล่าขณะที่เห็นคุณอนก
0: เมื่อเข้าใจแล้วทิ้งความคิดว่าเป็นสัตว์บุคคลทุกอย่างทั้งปวงหมดเลยใช่ไหมครับท่านอาจารย
1: ์ตามระดับขั้นเช่นขั้นฟังต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทำอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าเดี๋ยวนี้ไม่รู้ฟังจนกว่าจะรู้ทีละเล็กทีละน้อย
0: พระพุทธศาสนาเนี่ยอัศจรรย์ขั้นฟังแค่ไหนครับ
1: คุณอนกรู้ไหมว่าไม่มีคุณสุพิชาร
0: ู้โดยฟังครับ
1: นี่อัศจรรย์ไหมล่ะแม้แต่เพียงคำว่าไม่มีเราอัศจรรย์ไหม
0: อัศจรรย์เพราะว่าไม่มีการที่จะได้ยินได้ฟังคำอย่างนี้มาก่อน
1: ข้อความในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นพระพุทธพจน์แค่นี้แต่ความคิดความไตร่ตรองความเข้าใจของเราต้องแค่ไหนเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกหรือข้อความในพระไตรปิฎกไม่ใช่เพียงสำหรับอ่านแล้วก็เอาไปพูดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะเป็นความเข้าใจของตัวเองซึ่งไม่ได้ไตร่ตรองละเอียดรอบคอบลึกซึ้งเพราะฉะนั้นแต่ละคำรู้ว่าระดับความลึกซึ้งความปราบปลื้มความเข้าใจแค่ไหนจากแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ารู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาและความจริงก็กำลังเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆเป็นธรรมะแต่ไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นเข้าใจอย่างนี้แล้วจะไปทำอย่างอื่นไหมนอกจากรู้ว่าต้องรู้อย่างนี้ไม่ใช่ผิดจากนี้เป็นปกติอย่างนี้จึงจะเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพระได้ทรงประจักษ์แจ้งมิฉะนั้นจะไม่ตรัสอย่างนี้เลย
0: เพราะฉะนั้นถ้ามีการสอนกันเนี่ยความสอนเนี่ยก็หลากหลายต่างกันแล้วเขาบอกว่าเราก็เลือกเอาส่วนที่เขาพูดถูกอย่างนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเลือกเอาสิ่งที่ควรที่ปนกับสิ่งที่ไม่ควร
1: คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผิดไหม
0: ไม่มีผิดครับ
1: และคำของคนอื่นล่ะ
0: ถ้าปัญญาไม่รู้ก็คิดว่าเหมือนกันถูก
1: คำของคนอื่นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นคำจริงคำที่ถูกต้องก็มีบุคคลเดียวคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมเป็นมงคลนำความสุขความเจริญมาให้ตั้งแต่เริ่มนะคะไม่คบคนผ่านจนกระทั่งนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมตั้งแต่มงคลข้อแรกจนถึงข้อสุดท้าย

0: ข้าใจธรรมะไม่มีปัญหาความเข้าใจธรรมะเท่านั้นที่ทำให้แก้ไขได้ทุกปัญหาและค่อยๆเปลี่ยนจิตใจให้เป็นไปในทางที่ดีเพิ่มขึ้นจากการสนทนาธรรมที่ร้านโป๊ดแฮร์ครีเอชั่น22ธันวาคม2560
1: ทุกทั้งหลายจะหมดไปได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าเราไม่เข้าใจก็ต้องเป็นทุกข์อย่างนี้ในสังสารวัฏไม่ใช่เพียงแค่นี้ชาตินี้ก่อนนี้อาจจะยิ่งกว่านี้ชาติต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะมากน้อยเท่าไหร่ทั้งหมดเพราะไม่รู้ธรรมะไม่เข้าใจธรรมะเข้าใจว่าเป็นเราแต่ถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะมีเราไหมคะเนี่ยแต่ละหนึ่งที่นั่งอยู่ที่นี่หรือว่าทั้งหมดเป็นธรรมะเราเริ่มที่จะไม่มีเราซึ่งจะเป็นทุกข์มากเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเราอยากให้เป็นอย่างนี้แต่ไม่มีอะไรอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยเราเองก็ไม่อยากโกรธไม่อยากแข็งกระด้างใช่ไหมคะแต่ใครบังคับธรรมะได้ธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครบังคับเลยอย่างเมื่อกี้นี่ชัดเจนนะคะไม่อยากโกรธไม่อยากกระด้างแต่โกรธเพราะมีปัจจัยที่จะโกรธเพราะมีความไม่เข้าใจธรรมะเข้าใจว่าเป็นเราเข้าใจว่าเป็นเขาแต่ความจริงถ้ารู้ว่าเป็นจิตซึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะสะสมมาในชาติหนึ่งก็หลากหลายมากเป็นแต่ละคนและกี่ชาติไปละจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ต้องเป็นอย่างที่เป็นตามที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นถ้าได้เข้าใจธรรมะนะคะจะโกรธอะไรคะโกรธเขาใช่ไหมคะโกรธเห็นของเขาหรือว่าโกรธได้ยินของเขาหรือโกรธอะไรของเขาซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือเป็นคนดีไม่หวั่นไหวเพราะเหตุว่าความดีเป็นกุศลซึ่งจะนำแต่ผลที่ดีมาให้และในบรรดาสิ่งที่ดีทั้งหมดไม่มีอะไรดีเท่าหรือประเสริฐเท่ากับปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้นะคะว่ามีปัญหาของประเทศมีปัญหาของบ้านของครอบครัวเพื่อนฝูงมิตรสหายถ้าไม่เข้าใจธรรมะแก้ไม่ได้ไม่มีทางเลยแต่ถ้าเข้าใจธรรมะไม่มีปัญหาเลยถ้าทุกคนเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นปัญหามาจากคนที่ไม่รู้จักธรรมะแล้วก็ไม่เข้าใจธรรมะถ้ารู้จักธรรมะเข้าใจธรรมะทุกคนอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวจนไม่รู้วันไหนที่จะจากโลกนี้ไปชั่ววันนี้เนี่ยควรจะมีสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องไปกังวลถึงอีกหลายร้อยวันข้างหน้าแค่แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยค่ะถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆเราไม่เป็นทุกข์เลยเพราะเรารู้ว่าไม่มีใครมีแต่ธรรมะคือจิตธาตุรู้เจตสิกสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตทำให้จิตเนี่ยหลากหลายจิตบางขณะก็โกรธบางขณะก็เมตตาแต่ก็ไม่ใช่เราขณะที่เมตตาก็ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้ขณะนั้นเกิดเมตตาได้ถ้าเห็นสิ่งที่น่าพอใจทั้งหมดโกรธไม่เกิดแต่ไม่ว่าที่ไหนค่ะยังไม่ต้องถึงตัวคนอื่นหรอกแค่ในบ้านของเราหรือตัวเราถ้าเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราก็โกรธละไม่ชอบละแม้แต่เราเองและเรายังจะไปบังคับคนอื่นได้ยังไงเพราะฉะนั้นหนทางเดียวจริงๆนะคะคือเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะหมายความว่ารู้จักคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่านี่เป็นคำของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำที่คนอื่นคิดเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของทุกอย่างและเมื่อเป็นคำของพระพุทธเจ้าแล้วนะคะเป็นสิ่งที่ควรเข้าใจไหมหรือว่าเรารู้ว่ามีคนที่รู้ความจริงถึงที่สุดและก็ทรงแสดงธรรมะถึง 45 พรรษาก็ไม่เห็นประโยชน์ไม่สนใจเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาต้องแก้ที่ตัวเราก่อนด้วยความเข้าใจธรรมะถ้าเราสบายดีแต่คนอื่นเขาไม่เข้าใจธรรมะเขาก็เดือดร้อนเราจะทำยังไงเขาได้นอกจากช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจถูกว่าธรรมะมีแต่ไม่ใช่เรารูปธรรมก็เป็นรูปธรรมทำไมเราหน้าตาไม่เหมือนกันเลยสักคนรู้ไหมว่าเพราะอะไรกรรมที่ได้กระทำไว้หนึ่งกรรมเป็นปัจจัยทำให้จิตที่ดีประเภทไหนเกิดขึ้นเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผลของกรรมดีแต่กรรมไหนก็ไม่รู้และระดับดีแค่ไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะเต็มไปด้วยความไม่รู้แต่จะค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจได้ เมื่อได้ฟังพระธรรมอย่างละเอียดนะคะเพื่อเข้าใจแต่ไม่ใช่เพื่อความเป็นเราถ้าเพื่อความเป็นเราไม่มีหมดความหวังหรือความพอใจต้องการให้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นก็ต้องการไปเรื่อยๆแต่ถ้ารู้ว่าความติดข้องนำมาซึ่งความทุกข์ถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่พอใจสิ่งนั้นจะสูญหายไปเราก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่เพราะเหตุว่าเรามีความติดข้องไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เป็นทุกข์ใช่ไหมคะเพราะอะไรรู้ไหมคะไม่ได้สิ่งที่ต้องการแล้วทำได้ไหมที่จะให้เขาเปลี่ยนเราเองเปลี่ยนอย่างยากใครเปลี่ยนเราไม่ได้เลยแม้เราเองนะคะก็ไม่มีตัวตนเป็นเราที่จะเปลี่ยนแต่ความเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องนั่นแหละจะเปลี่ยนจากทุกข์ก็รู้ว่าไม่มีประโยชน์เลยไม่ใช่เราด้วยแค่เกิดเป็นทุกข์แล้วก็หมดไปทำไมจะต้องให้เป็นทุกข์สะสมทุกข์ไว้ทำไมเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะก็จะนำมาสู่ซึ่งการแก้ไขทุกปัญหาได
2: ้แล้วแบบนี้จะทำยังไงให้ใจมันไม่เป็นทุกข์ล่ะคะอาจารย
1: ์ค่ะเพราะคิดว่าเราบังคับได้เราทำได้แต่ถ้ารู้ว่าความเข้าใจธรรมะต่างหากที่จะทำให้รู้ความจริงว่าทุกข์เกิดจากอะไรรู้เหตุของทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อรู้เหตุของทุกข์เหตุที่จะให้เกิดทุกข์ก็น้อยลงแต่ไม่ใช่โดยการบังคับบัญชาหรือพยายามแต่เพราะความเข้าใจเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะประเสริฐสุดค่ะแก้ไขทุกปัญหาได้ก่อนอื่นเราจะทำยังไงก็คือเข้าใจธรรมะโดยมากบางคนนะคะอยากเข้าใจธรรมะเพื่อเราจะได้เป็นสุขทิ้งเราไม่ได้เลยผิดเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ประจักษ์แจ้งความจริงของทุกคำที่เราได้ยินขณะนี้นะคะทุกอย่างเกิดไม่เกิดไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่เกิดแต่ละหนึ่งเกิดและดับไปทันทีเราก็ไม่รู้อีกหลงยึดถือว่าเที่ยงหลงยึดถือว่าเป็นเราแต่เราเนี่ยหลายจิตหลายใจมาตั้งแต่เกิดทุกวันนี้ก็เดี๋ยวใจเป็นอย่างนี้เดี๋ยวใจเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นอะไรเกิดมากถ้าสิ่งที่ดีเกิดมากเราก็บอกว่าเขาเป็นคนดีแต่ใจต่างหากที่ดีเพราะว่ามีปัจจัยที่จะทำให้ใจที่ดีเกิดขึ้นไม่มีใครอยากเลวไม่มีใครอยากชั่วไม่มีใครอยากทำไม่ดีเพราะจะต้องได้รับผลของความไม่ดีแต่ทำเพราะบังคับบัญชาไม่ได้เพราะไม่เข้าใจความจริงว่าการทำสิ่งนั้นแหละไม่ใช่คนอื่นเดือดร้อนตัวเองนั่นแหละเดือดร้อนเพราะธรรมะที่ไม่ดีกำลังเกิดขึ้นและเพราะธรรมะที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ทำให้กายวาจาเป็นไปในทางที่ไม่ดีเราเองค่ะไม่ต้องคิดถึงแก้ไขคนอื่นเลย

กว่าจะถึงนิพพานถ้ายังไม่ได้อบรมเจริญปัญญาจนประจักษ์ในสภาวะของสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแล้วก็ดับก็ไม่สามารถที่จะถึงสภาวะที่ไม่มีปัจจัยเลยคือนิพพานจากการสนทนาพื้นฐานพระภิธรรมที่มสพ.24 พฤศจิกายน 2562

0: อกุศลจะเกิดขึ้นมากกว่ากุศลเพราะฉะนั้นนิพพานจะไปได้ยังไงครับท่านอาจารย
1: ์นิพพานได้ยินคำนี้ไหมคะ
0: ครับ
1: คิดยังไง
0: ต้องเข้าใจคำสอน
1: พอได้ยินก็เข้าใจเลยเลยค่ะ
0: ไม่ใช่ครับต้องศึกษาคำสอนสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องดับกิเลสทั้งหมดครับผม
1: ก่อนศึกษาไม่รู้เลยว่าอะไรมีจริงๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่พอได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทราบว่าสิ่งที่มีจริงก็คือจิตมีจริงแน่นอนสภาพรู้ธาตุรู้เจตสิกก็มีจริงเป็นสภาพซึ่งไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้แต่ต่างกันเป็น52ประเภทไม่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งแต่เกิดกับจิตแล้วก็จิตจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเจตสิกเจตสิกก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตต่างอาศัยซึ่งกันและกันฟังแค่นี้ค่ะมีใครทำอะไรได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: เปลี่ยนแปลงอะไรให้เป็นอีกอย่างหนึ่งได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ให้มีจิตได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ให้มีเจตสิกได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: แล้วก็มีรูปซึ่งเป็นสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นนะคะถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้แต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นสภาพธรรมะที่จะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามแต่เกิดแล้วไม่รู้และมีลักษณะเฉพาะของตนของตนมีไหมคะเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีประจำคือจิตเจตสิกและรูปรู้แล้วหรือยัง
0: จิตเจตสิกรูปพอรู้บ้างครับท่านอาจารย
1: ์แล้วหรือยัง
0: ยังครับท่านอาจารย
1: ์และสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเพราะไม่ใช่จิตที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เจตสิกที่มีจริงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่รูปที่มีจริงเดี๋ยวนี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเลยเพราะดับปัจจัยแล้วจึงสามารถที่จะถึงภาวะซึ่งไม่เกิดเพราะไม่มีปัจจัยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนั้นนะคะไม่ได้เป็นที่ตั้งของความติดข้องใดๆเลยทั้งสิ้นก็เป็นนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงติดข้องในสิ่งที่มีและจะรู้นิพพานได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะรู้ได้นะคะเมื่อมีความเข้าใจตามลำดับจนกระทั่งรู้ว่านิพพานก็คือสภาวะธรรมที่ไม่มีการเกิดเพราะฉะนั้นดับกิเลสไม่มีความติดข้องในสิ่งที่ไม่เกิดนี่แน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจว่ากิเลสที่มีมากๆเนี่ยนะคะจะดับได้ยังไงถ้าไม่มีความเข้าใจโดยถ่องแท้โดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงเช่นสิ่งที่มีนี้เกิดขึ้นและดับไปนี่ก็ยังไม่รู้และถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นจะเกิดได้ไหมแต่เมื่อมีปัจจัยและปัจจัยยังไม่ได้ดับไปเลยก็จะต้องมีสิ่งที่เกิดเพราะปัจจัยนั้นจนกว่าจะดับปัจจัยหมดไม่สามารถที่จะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดได้เลยก็เป็นภาวะที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งขณะนี้มีแต่จิตเจตสิกรูปก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาแสดงให้ใครรู้หรือว่าจะทำให้ใครสามารถเข้าถึงได้นะคะนอกจากปัญญาของผู้นั้นที่เริ่มเข้าใจตามลำดับขั้นแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดับกิเลสไม่ได้หรือใครก็ดับกิเลสไม่ได้ถ้าไม่ประจักษ์แจ้งลักษณะของธาตุซึ่งไม่มีปัจจัยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้แจ้งความจริงนะคะจนกระทั่งถึงที่สุดที่ดับกิเลสและก็ได้แสดงหนทางนั้นให้คนอื่นได้รู้จนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสจึงไม่มีอะไรที่จะเกิดได้เลยเพราะว่าไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้น

0: พราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1609สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะเชียงใหม่วันที่15มกราคมพุทธศักราช2551
3: ด้วยเหตุนี้นะคะโลกุตระธรรม9คือมรรคจิต4โสตาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคและโลกุตระวิบากซึ่งเป็นผลนะคะคือโสตาปัตติผลจิตสกทาคามิผลจิตอนาคามิผลจิตอรหัตตผลจิตรวม8และนิพพาน1เป็นโลกุตระเป็นธรรมะที่เป็นรัตนะที่ควรเคารพไม่ใช่ว่าเราจะไปเคารพอกุศลนะคะแต่เคารพธรรมะที่สามารถที่จะดับกิเลสได้และสำหรับพระสงฆ์หรือว่าสังฆรัตนะเนี่ยหมายความถึงพระอริยสงฆ์ไม่ใช่สมมุติสงฆ์ถ้าพระภิกษุใดยังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมจะเป็นสังฆรัตนะไม่ได้ไม่ถึงความเป็นสังฆรัตนะเพราะฉะนั้นเคารพธรรมก็คือพระรัตนตรัยนะคะซึ่งมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงหนทางที่จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะถึงความเป็นโลกุตระได้และผู้ที่ควรจะเคารพนะคะก็คือผู้ที่สามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตเป็นสังฆโสภณคือเป็นหมู่ของสงฆ์ที่งามเพราะเหตุว่าสามารถที่จะดับกิเลสได้ตั้งแต่พระโสดาบันจนกระทั่งถึงพระอรหันต์พระเจ้าก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าเคารพในธรรมหรือว่าเคารพในพระรัตนตรัยนั้นคืออะไร
4: ครับอย่างถ้าศึกษาอริยสัจธรรมแล้วก็จำได้แต่เพียงชื่อนี้ก็ยังไม่ชื่อว่ามีความเคารพในพระรัตนตรัยใช่ไหมครับ
3: ถ้าไม่รู้จักพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่ารู้จักพระพุทธเจ้าหรือยัง
4: ยังครับ
3: แล้วเคารพใคร
4: ก็ไม่ได้เคารพใครครับ
3: เพียงแต่รู้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เลิศดับกิเลสได้ไม่มีผู้ใดเสมอหรือเปรียบปานได้เลยในคุณความดีในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กราบไหว้แต่ยังไม่รู้จักเลยค่ะว่าตรัสรู้อะไรทรงแสดงธรรมะอะไรเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นอย่างไรเพราะฉะนั้นความเคารพขณะนั้นก็ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาและก็ไม่ชื่อว่ารู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเพียงแต่ได้ยินชื่อแล้วก็คิดถึงพระคุณซึ่งไม่ได้รู้ว่าพระคุณนั้นมากมายมหาศาลแค่ไหนแต่ก็มีความเคารพที่เพียงได้ยินนะคะแล้วก็มีความเชื่ออย่างนั้นมีศรัทธาอย่างนั้นก็มีความเคารพ
4: ถ้าอย่างนั้นความเคารพนี้ก็มีหลายขั้นของกุศลที่เกิดใช่ไหม
3: ธรรมะทั้งหมดค่ะมีตั้งแต่น้อยที่สุดจนกระทั่งถึงมากเช่นความยินดีติดข้องเพียงเล็กน้อยนิดหน่อยกับความยินดีติดข้องมากมากนี่ก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะยินดีติดข้องจนกระทั่งสามารถที่จะเอาสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตนก็ต้องมีกำลังละยินดีในของของตนมากหรือว่าของของตนนั้นยินดีเพียงเล็กน้อยก็ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะก็ต้องมีหลายระดับ
4: คือได้ฟังพระสูตรมาว่าพระผู้มีพระภาคแม้จะประทับอยู่กับพุทธบริษัททั่วทั้งจักรวาลก็ชื่อว่าอยู่พระองค์เดียวแต่อย่างเรานี่นั่งฟังธรรมอยู่ที่บ้านธรรมะนะฮะยังไงก็เข้าใจเหมือนกับว่านั่งกับหลายคนซึ่งรู้สึกว่าขัดกับความเป็นจริงที่ต่างกันระหว่างพระผู้มีพระภาคกับปุถุชนอย่างเรามากเลยครับ
3: ขณะนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่าคะ
4: ไม่มีความคิดว่าอยู่คนเดียวมันเหมือนกับเห็นหลายคนมากเลยครับ
3: เพราะฉะนั้นขณะนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่า
4: ตามความเป็นจริงต้องอยู่คนเดียวครับ
3: เดี๋ยวนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่า
4: แต่เดี๋ยวนี้มันความจริงมันไม่อยู่คนเดียวครับ
3: ค่ะเพราะไม่รู้ความจริงซึ่งเป็นสภาพธรรมะทีละอย่างซึ่งเกิดดับจึงมีหลายหลายคนใช่ไหมคะมีสิ่งของหลายอย่างเพราะคิดถึงสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวแต่อยู่กับสิ่งต่างๆตามความคิดนึกแต่ถ้าเป็นผู้ที่อยู่ผู้เดียวก็คือผู้ที่มีปัญญาสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนี้นะคะสภาพธรรมะใดปรากฏเฉพาะสภาพธรรมะนั้นเท่านั้นที่มีสภาพธรรมะอื่นไม่มีเพราะไม่ได้ปรากฏและเพราะเกิดขึ้นและดับไปอย่างเร็วเพราะฉะนั้นหมดแล้วทุกอย่างนะคะอย่างที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยเราจำได้ว่ามีตัวเราตั้งแต่ศีรษะจนเท้ายังเป็นแขนเรามีขาเรามีนั่งอย่างนี้ก็เป็นเรานั่งนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงเห็นเป็นเรานั่งหรือเปล่าหรือเป็นธรรมะที่เพียงเกิดขึ้นขณะนั้นไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นทั้งโลกด้วยทั้งจักรวาลด้วยไม่เหลืออะไรเลยนอกจากขณะนั้นนะคะเป็นเห็นกับสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นถ้าขณะนั้นนะคะอยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่มีใครเลยนอกจากสิ่งที่ปรากฏแต่ต้องเป็นปัญญานะคะที่รู้จริงๆว่าขณะนั้นนะคะที่กล่าวว่าไม่มีอะไรปรากฏต้องเป็นปัญญาที่อบรมแล้วจนไม่มีอะไรปรากฏจริงๆเหมือนเดี๋ยวนี้เพราะเหตุว่าจิตเห็นเกิดเมื่อไหร่ก็เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงเท่านั้นจะไม่มีอย่างอื่นเลยเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้นะคะก็เข้าใจว่าเราเห็นแล้วก็เห็นคนอื่นด้วยแต่ว่าตามความเป็นจริงถ้ารู้ว่าขณะนั้นไม่มีแม้แต่เราค่ะตั้งแต่ศีรษะจนเท้าไม่มีรูปหนึ่งรูปใดเลยนอกจากรูปที่กำลังปรากฏแล้วแต่ว่าเป็นรูปใดแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยจึงไม่มีเราจะกล่าวว่าอยู่คนเดียวก็คือด้วยความรู้ที่ถูกต้องจึงให้รู้ว่าไม่มีสิ่งที่ยั่งยืนและขณะนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าขณะนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆขณะนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะกำลังเห็นเนี่ยมีปอดไหมมีฟันไหมคะ
4: ถ้าเฉพาะเห็นไม่มีครับ
3: กำลังเห็นไม่มีแน่ๆเลยค่ะที่เคยเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจนเท้าไม่เหลือเลยนั่นจึงจะตรงกับความหมายว่าไม่ใช่เราไม่มีเรามีแต่สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะถ้ามีความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่คืออยู่ผู้เดียว
4: หมายถึงปัญญาที่รู้ความจริงของโลกทางหนึ่งทางใดที่ปรากฏใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
4: อีกคำถามหนึ่งนะครับคือธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเนี่ยเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสแล้วก็ก่อให้เกิดความสบายแก่การพิจารณาทางใจแต่สำหรับธรรมะบางประการที่เราได้ศึกษาแล้วรู้สึกว่ายากมากก็ยังไม่เกิดความสบายในการพิจารณาทางใจท่านอาจารย์ช่วยเกื้อกูลส่วนนี้ด้วยครับ
3: ค่ะถ้าไม่มีปัญญาอยู่คนเดียวนะคะไม่มีญาติพี่น้องเลยเหงาไหมคะว้าเวไหมคะคิดถึงไหมอาลัยอยากมีอยากพบอยากเห็นหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นปัญญานะคะขณะนั้นจะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นนี่เป็นความต่างกันเพราะเหตุว่าขณะที่มีปัญญาเนี่ยค่ะรู้ความจริงปิติไหมคะซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าสภาพธรรมะจริงๆเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองแม้แต่เราก็ไม่มีแต่ถ้าไม่มีปัญญาอย่าพูดถึงแม้แต่ว่าไม่มีคนอื่นเลยนะคะแค่เราไม่มีก็คงจะใจหายไม่เหลืออีกเลยไม่ใช่เราเลยเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่คือความต่างกันของปัญญากับอวิชชาคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าเพียงเรารู้แค่นี้นะคะแล้วจะปิติบางคนก็บอกว่าเข้าใจแล้วน่าจะเบาสบายปิติแต่ทำไมไม่เหมือนจะเป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุว่าปัญญาขณะนั้นนะคะเทียบกับอกุศลซึ่งติดตามมาอย่างรวดเร็วเนี่ยอะไรมากกว่ากัน
4: อกุศลครับ
3: เพราะฉะนั้นจะเป็นปิติในความรู้ถูกความเห็นถูกได้ไหมไม่ปรากฏเลยเพราะว่าน้อยมากแล้วก็เป็นชั่วขณะสั้นๆด้วย
4: ก็อกุศลท่วมทับเยอะครับก็ไม่ปรากฏลักษณะของปัญญาที่เล็กน้อย
3: ถ้าเป็นปัญญาที่สามารถจะรู้จริงๆนะคะไม่ได้กลัวไม่ได้ตกใจไม่ได้หวั่นไหวปิติไหมคะพ้นจากการเป็นทาสของความไม่รู้สิ่งที่มีตลอดแต่ไม่เคยรู้เลยพ้นจากความติดข้องใดๆซึ่งเคยติดข้องไว้มากนะคะเป็นอิสระจากความเป็นทาสของความต้องการและความติดข้องจะรู้สึกสบายกว่าเวลาที่ติดข้องไหมคะเพราะว่าเวลานี้ค่ะสิ่งที่คนยังมีกิเลสต้องการคือต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นทาสของกิเลสเป็นทาสของโลภะโลภะทำให้ต้องการโลภะทำให้ติดข้องโลภะทำให้แสวงหาแต่ถ้าไม่มีโลภะขณะนั้นนะคะพ้นจากความติดข้องความเป็นอิสระอย่างนั้นน่ะถ้าไม่เคยมีก็จะไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยกว่านะคะไม่ต้องเดือดร้อนแล้วก็พ้นจากความติดข้องได้แม้แต่เพียงขั้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะก็ยังเป็นประโยชน
5: ์ขอเรียนถามเรื่องความจริงของคิดทีนี้ตามความเข้าใจเนี่ยในคิดว่าจิตเนี่ยมี14กิจจิตเห็นไม่ได้คิดจริงๆแล้วความจริงของคิดเนี่ยคืออะไรกันแน
3: ่ค่ะการศึกษาธรรมะก็ต้องศึกษาโดยละเอียดนะคะโดยกว้างขวางด้วยเพราะว่าพอเริ่มศึกษาใหม่ๆเนี่ยเราก็จะได้ยินได้ฟังไม่ครบถ้วนเพียงเล็กน้อยเพียงบางประการแต่เวลาที่ศึกษามากขึ้นนะคะก็จะมีคำอธิบายที่กว้างขวางขึ้นอีกตามลำดับเพราะเหตุว่าการที่จะกล่าวถึงธรรมะโดยตลอดโดยถี่ถ้วนโดยครบถ้วนทั้งหมดนะคะแม้แต่ในสูตรเดียวหรือพยัญชนะเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าการฟังตามลำดับนะคะก็จะทำให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามลำดับแม้แต่คำอธิบายก็ตามลำดับด้วยอย่างที่กล่าวถึงเนี่ยหมายความว่าจิตเป็นสภาพคิดและมีคำอธิบายว่าหมายถึงรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะไม่ว่าจิตประเภทใดก็ตามที่เกิดต้องรู้อารมณ์จะคิดหรือว่าจะหลับหรือจะตื่นหรือจะทำอะไรก็ตามเมื่อเป็นจิตซึ่งเป็นนามธาตุที่เป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้จะมีแต่จิตโดยไม่รู้อารมณ์เนี่ยไม่ได้เลยและก็ถ้าศึกษาหรือว่าได้อ่านข้อความต่อไปอีกนะคะก็จะมีคำว่าจิตเป็นสภาพที่มากด้วยความคิดก็จะมีการเพิ่มเติมอีกนะคะว่าโดยนัยยะที่กล่าวว่าจิตเป็นสภาพคิดแต่ต้องไม่ลืมว่าคิดที่นี่คือรู้อารมณ์เท่านั้นเพราะเหตุว่าธรรมดาขณะนี้ค่ะจิตปรากฏหรือเปล่าหรือว่าถ้าคนที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะนะคะเขาก็บอกว่าจิตมีเมื่อไหร่นะคะเวลาคิดเป็นจิตที่กำลังคิดถามเขาว่าแล้วเห็นได้เป็นจิตหรือเปล่าตอบไม่ได้เพราะไม่เข้าใจว่าแม้กำลังเห็นเนี่ยก็เป็นจิตที่กำลังรู้คือเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่ารู้เนี่ยค่ะก็จะต้องพิจารณาว่าเราเข้าใจความรู้ในความหมายใดบางคนก็เข้าใจว่ารู้เนี่ยหมายความถึงปัญญาที่รู้ถูกเห็นถูกนั่นคือรู้ถ้าไม่รู้ก็คือไม่เข้าใจไม่เห็นถูกไม่รู้เราเข้าใจแคบๆนะคะแต่ว่าถ้าศึกษาธรรมะมากต้องตรงแม้แต่ว่าจิตเป็นสภาพที่คิดเพราะมีคำอธิบายว่าไม่ใช่ในความหมายอื่นแต่ในความหมายว่าเป็นสภาพที่รู้อารมณ์นะคะและถ้าจะรู้ลักษณะของจิตต่อไปก็จะมีคำว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คือทั้งหมดเนี่ยค่ะจะต้องสอดคล้องและถูกต้องตั้งแต่ต้นแต่จะมีคำขยายมากขึ้นให้เข้าใจถูกต้องขึ้นนะคะเพราะว่าบางคนเพียงรู้ว่ามีจิตแต่เห็นเป็นจิตหรือเปล่าก็ไม่รู้เข้าใจว่าเป็นเราได้ยินนี่หรือเป็นจิตบางคนก็จะเกิดความสงสัยนะคะว่าแค่ได้ยินเนี่ยเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เลยเป็นเราได้ยินหรือว่าถ้าศึกษามาก็บอกว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่านั่นแหละคือจิตที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของอารมณ์คือสิ่งที่จิตกำลังรู้ด้วยเหตุนี้คำอธิบายต่อไปนะคะก็จะมีว่าจิตเป็นสภาพที่มากด้วยความคิดพอที่จะเข้าใจจิตได้ใช่ไหมคะขณะที่เห็นไม่ได้คิดขณะที่ได้ยินกำลังมีสิ่งที่ปรากฏที่ยังไม่ดับเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะจะรู้ลักษณะ ของสิ่งที่ปรากฏที่ยังไม่ดับยังไม่ได้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรยังไม่ได้มีการที่จะมีชื่อหรือว่ามีคำใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็อย่าเพิ่งคิดว่าจะเข้าใจได้ทั้งหมดทันทีนะคะและก็สิ่งใดก็ตามที่พอที่จะเข้าใจได้ในตอนต้นก็ได้กล่าวถึงในตอนต้นสิ่งใดที่จะเข้าใจได้ละเอียดขึ้นก็ได้กล่าวถึงต่อๆไปเพื่อที่จะให้เข้าใจสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงจิตนะคะโดยกิจด้วยหมายความว่าเมื่อเป็นนามธรรมเกิดแล้วนะคะก็จะต้องทำกิจหนึ่งกิจใดเฉพาะลักษณะที่เป็นนามธรรมนั้นๆเช่นจิตเห็นทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นที่ยังไม่ดับไปเท่านั้นเสียงก็เหมือนกันนะคะที่ปรากฏเนี่ยค่ะจิตได้ยินก็จะรู้เฉพาะเสียงที่ยังไม่ดับนี่ก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องแต่ว่าต้องเข้าใจความหมายของคำที่แสดงไว้ทั้งในพระไตรปิฎกและในอรรถกถาด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นที่สงสัยใช่ไหมคะในทั้งสองพยัญชนะ
6: พูดถึงเรื่องว่ารูปก็จะดับเนี่ยเท่ากับ77ขณะอะไรเงี้ยนะแล้วท่านอาจารย์ก็พูดว่าทราบไหมว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้ทำไมก็เพื่อที่จะให้เห็นความเป็นอนัตตาเนี่ยนะคะก็เลยอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าท่านสอนเรื่องนี้ทำไมหนึ่งคือเรื่องของวิถีจิตเรื่องที่สองก็คือเรื่องของที่มีชาติหน้าชาติหลังอะไรอย่างนี้ค่ะขอเรียนถาม
3: จิตเกิดระดับใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
3: ไม่มีวันหยุด
6: ค่ะ
3: ไม่มีเวลาหยุด
6: ค่ะ
3: เป็นขณะที่เป็นนิโรธสมาบัติซึ่งก็ขณะนี้ก็ไม่มีก็ไม่กล่าวถึงนะคะแต่ให้ทราบว่าการเกิดดับของจิตเนี่ยค่ะไม่ว่าจะในอดีตนานมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ขณะนี้ก็เป็นอย่างนี้และเมื่อจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายเกิดขึ้นก็ไม่จบเพียงแค่ชาตินี้ก็เป็นปัจจัยที่จะให้ปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อเป็นจิตขณะแรกของชาติต่อไปเหมือนกับจิตขณะแรกของชาตินี้นะคะก็สืบต่อมาจากจุติจิตของชาติก่อนแสดงให้เห็นธาตุหรือธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่ายับยั้งได้เลยเมื่อเป็นจิตเกิดนะคะแล้วก็ดับไปการดับไปของจิตนั้นก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเว้นจุติจิตของพระอรหันต์เท่านั้นที่เมื่อดับไปแล้วไม่เป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตหรือจิตใดๆเกิดสืบต่อได้เลย
6: ค่ะ
3: ขณะที่นอนหลับสนิทนะคะยังไม่ตายจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ยังไม่เกิดหมายความว่ายังไม่มีจิตที่ทำกิจพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี
6: ้ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นก็ยังคงความเป็นบุคคลนี้เหมือนปฏิสนธิจิตเป็นผลของกรรมใดทำให้ปฏิสนธิจิตเป็นจิตประเภทใดเวลาที่ปฏิสนธิจิตขณะแรกดับไปแล้วกรรมนั้นก็ทำให้จิตประเภทเดียวกันเนี่ยค่ะเกิดสืบต่อดำรงภพชาติระหว่างที่ยังไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและคิดนึกเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่ใครเลยสักคนนะคะแต่ก็เป็นสภาพของธรรมะที่มีจริงแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็แสดงตามความเป็นจริงของจิตอย่างนี้ว่าจิตขณะนี้เป็นจิตอะไรถ้าเป็นจิตที่กำลังเห็นไม่ใช่ภวังคจิตเพราะว่าภวังคจิตนะคะเกิดสืบต่อจากปฏิสนธิจิตขณะแรกชื่อว่าปฐมภวัง
6: ค่ะ
3: ขณะนี้เป็นภวังที่เท่าไหร่คะ
6: นับไม่ถ้วน
3: นับไม่ได้ก็ไม่ต้องนับนะคะแต่ว่าที่กล่าวถึงปฐมภวังค์ก็เพราะเหตุว่าแสดงให้รู้ว่าเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแล้วนะคะปฐมภวังค์จะเป็นปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นรูปที่เกิดเนี่ยเกิดเพราะจิตได้ในขณะที่เป็นปฐมภวังค์แต่ในขณะปฏิสนธิมีเฉพาะรูปที่เกิดจากกรรมเท่านั้นทรงแสดงความละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อให้เห็นว่าไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงธรรมะได้เลยยิ่งเข้าใจความละเอียดก็ยิ่งเห็นว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นนะคะจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปทั้งหมดไม่ใช่ตัวตนยิ่งเข้าใจละเอียดขึ้นก็ยิ่งทำให้เวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดมีลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะความเข้าใจที่ได้สะสมมาแล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะเห็นถูกในความเป็นจริงของสิ่งนั้นแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานเลยแม้ขณะนี้นะคะแข็งปรากฏก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าแข็งเป็นธรรมะ เป็นสิ่งที่สามารถปรากฏเมื่อจิตที่สามารถเกิดขึ้นโดยอาศัยกายะปสาทะเท่านั้นจึงสามารถที่จะรู้สภาพแข็งที่ปรากฏได้นี่ก็คือพระมหากรุณาที่ทรงแสดงความละเอียดของสภาพธรรมะทั้งหมดนะคะเพื่อให้มีความเข้าใจถูกเป็นพื้นฐานด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในอดีตนะคะต้องเป็นพหุสุตตะหรือพหุสูตรที่แปลในภาษาไทยนะคะหมายความว่าเป็นผู้ที่ฟังมากเข้าใจมากไตรตรองมากเป็นพื้นฐานที่เมื่อฟังอีกก็เข้าใจได้เร็วหรือว่าสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตรงตามที่เข้าใจทุกคำที่ได้ยินไม่ผิดจากนั้นเลยไม่ใช่ว่าความจริงเป็นอย่างหนึ่งแสดงอย่างหนึ่งแล้วก็ไปรู้อีกอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแต่ทั้งหมดที่กำลังได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่ปัญญาที่อบรมแล้วเนี่ยสามารถที่จะประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงได้แต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาที่ได้อบรมแล้วนะคะกำลังฟังอย่างนี้ค่ะก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งความจริงได้แต่ก็อบรมจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งไม่หลงลืมนะคะซึ่งจะรู้ได้ว่าขณะนี้ค่ะใครหลงลืมหรือไม่หลงลืมก็เพราะเหตุว่ามีความเข้าใจในสภาพธรรมะมั่นคงแค่ไหนแล้วก็ไม่หวังด้วยนะคะว่าจะต้องไปรอคอยชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติไหนเพราะเหตุว่าเป็นปัญญาที่สะสมมาถึงกาลที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยการประจักษ์แจ้งหรือยัง
6: ค่ะคือจิตเกิดดับก็จริงนะคะแต่ว่าจะไปเกิดเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่สะสมเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรตรงไหนยังไงคะ
3: ค่ะขณะต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นคะ
6: ขณะต่อไปคือตอนนี้หรือไงคะ
3: เดี๋ยวนี้ค่ะต่อจากนี้ไปอะไรจะเกิดขึ้น
6: ไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ
3: ้
6: น
3: แล้วตอนตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนจะรู้ได้ยังไงคะ
6: แต่อธิบายไว้ใช่ไหมคะว่าจะไปเกิดอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับสะสมอะไรไว
3: ้กรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้ว
6: ค่ะซึ่งอันนี้เรียกว่าสิ่งที่สะสมไปในรูปของจิตใช่ไหมคะ
3: กรรมหมายความถึงเจตนาที่ได้กระทำกรรมนั้นสำเร็จนะคะสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอกุศลกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยเมื่อจุติจิตดับอกุศลวิบากเกิดขึ้นเป็นขณะแรกสืบต่อจากจุติจิตชื่อว่าปฏิสนธิจิตขณะนั้นเป็นผลของอกุศลกรรมแต่จะรู้ไหมคะว่าอกุศลกรรมอะไร
6: อ๋อไม่ทราบค่ะกำลังพูดถึงว่าจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาดับในชาตินี้แล้วก็เกิดขึ้นทันทีแต่ว่าดับแล้วก็เกิดขึ้น
3: เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้ค่ะ
6: ค่ะ
3: ไม่ว่าชาติไหน
6: ค่ะก็ทำให้เข้าใจว่าสิ่งที่สะสมไว้เนี่ยเป็นจิตเมื่อดับไปแล้วจิตนี้ก็ไป
3: จิตนี้ไปไม่ได้เลยค่ะจิตไหนก็ไปไหนไม่ได้
6: ไม่ไป
3: จิตเกิดแล้วก็ดับ
6: เกิดแล้วก็ดับ
3: ทุกอย่างที่สะสมในจิตขณะก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเป็นไปตามสังขารขันธ์แต่ละขณะที่ไม่หายไปไหนเลยนะคะทุกขณะที่กำลังฟังกำลังเข้าใจเนี่ยค่ะสะสมสืบต่อเป็นสังขารขันธ์ที่จะทำให้จิตประเภทไหนเกิดเมื่อไหร
6: ่ค่ะนั่นหมายความว่าใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นได้สืบต่อจากอันที่ดับไปค่ะหมายความว่า
3: เมื่อกี้นี้กับเดี๋ยวนี้เลยค่ะต่อกันหรือเปล่าสืบต่อมาจากเมื่อกี้นี้หรือเปล่า
6: สืบต่อค
3: ่
6: ะ
3: อะไรที่มีในจิตขณะก่อนสืบต่อมาถึงขณะนี้หรือเปล่า
6: สืบต่อค่ะ
7: ค่ะก็ลักษณะของจิตนะคะเป็นธรรมชาตินอกจากรู้อารมณ์โดยความเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แล้วนะคะเมื่อดับไปเนี่ยนะคะเป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นแล้วก็มีการสืบต่อทุกอย่างที่สะสมไว้เพราะว่าจิตแต่ละดวงนี่นะคะจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องมีปัจจัยจากดวงก่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่สะสมนี่คือสะสมในรูปของปกตุปนิชยปัจจัยคือการสะสมเนี่ยนะคะโดยความเป็นปัจจัยไม่ใช่ตัวจิตเพราะตัวจิตเกิดแล้วดับนะคะแต่เมื่อดับแล้วเนี่ยมีการสะสมพืชเชื้ออย่างอนุสัยกิเลสอย่างเงี้ยนะคะที่จะเป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เนี่ยเกิดขึ้นอย่างเช่นโลภะเกิดขณะนึงเนี่ยนะคะเมื่อดับไปไม่หายไปไหนนะคะเขาเป็นปัจจัยให้ดวงใหม่เกิดขึ้นเขาก็มีสิ่งที่สะสมเดิมและดวงใหม่เมื่อดับไปนะคะก็เพิ่มสิ่งที่สะสมนี้เพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายอกุศลธรรมก็สะสมนะคะและเวลาที่กุศลจิตเกิดก็สะสมแล้วก็สืบต่อไปยังจิตดวงต่อไป
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 นถึง 17:30 นอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปาหนันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 นถึง 18:00 นคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปาหนันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัฒน์เสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซ่งโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธปกิณณกะธรรมตอนที่1610สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2551
3: การฟังธรรมะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ต่างจากผู้ที่ไม่ได้เคยฟังธรรมะมาก่อนเลยเหมือนโลกอีกโลกหนึ่งนะคะแต่เป็นโลกของสัจธรรมคือความจริงซึ่งขณะนี้ก็กำลังมีเพราะฉะนั้นแม้ว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงตรัสรู้และก็ได้ทรงแสดงพระธรรมอุปการะมานานแสนนานนะคะแต่ธรรมะก็ไม่เปลี่ยนสิ่งใดที่ได้ทรงแสดงไว้แล้วก็ย่อมเป็นความจริงอย่างนั้นทุกกาลสมัยแต่ว่าถ้าไม่มีการได้ฟังเลยนะคะก็จะไม่สามารถเข้าใจความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยว่าทรงต่างจากบุคคลทั้งหลายทั้งหมดนะคะ

0: ที่จะเป็นอย่างนั้นแต่เป็นเรื่องของปัญญาความเห็นถูกจริงๆนะคะในขณะที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะที่จะได้ฟังเรื่องราวของธรรมะก็ให้ทราบว่าไม่ได้หมายความว่าใครก็ตามนะคะที่ฟังแล้วเนี่ยสามารถจะเข้าใจสภาพธรรมะทันทีหรือว่าประจักษ์ความจริงอย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงประจักษ์และได้ทรงแสดงแต่เริ่มเห็นความห่างไกลของผู้ที่ยังเต็มไปด้วยกิเลสกับผู้ที่ไม่มีกิเลสเลยไม่มีกิเลสใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงเวลานั้นก็จะต้องค่อยๆอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะว่าเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของตัวตนใครที่สามารถจะบันดาลให้มีปัญญาเกิดขึ้นรู้แจ้งสภาพธรรมะโดยวิธีนั้นหรือโดยวิธีอื่นเพราะฉะนั้นการฟังนะคะแต่ละครั้งเนี่ยก็จะได้รู้ตัวเองว่ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะจากเป็นผู้ที่มีกิเลสมากแสนมากประมาณไม่ได้เลยเพราะว่ามีความไม่รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงก็จะได้รู้นะคะว่าการที่บุคคลที่มีกิเลสมากมากนะคะตั้งแต่เช้ามาจนถึงอาจจะเป็นณบัดนี้หรือว่าก่อนที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็จะต้องมีความประพฤติมีความคิดเป็นไปในเรื่องของโลภะในเรื่องของโทสะในเรื่องของโมหะเพราะฉะนั้นจากการเป็นผู้ที่หนาแน่นด้วยกิเลสนะคะกว่าจะน้อมไปค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยถึงความเห็นถูกจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ด้วยความหวังนะคะแต่ต้องเป็นด้วยความเห็นจริงๆในการที่กว่าจะทำลายกองอวิชชาและกิเลสทั้งหลายเนี่ยค่ะต้องอาศัยการค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมแต่ละครั้งเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะให้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพื่อจิตในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจะได้น้อมไปสู่การเห็นประโยชน์ของการเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะมิฉะนั้นแล้วนะคะไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้ฟังธรรมะอีก
1: ผมขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์นะครับเมื่อกี้มีคำหนึ่งที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าปัญญาเป็นเจตสิกผมมีความสงสัยว่าการปฏิบัติในมรรคมีองค์8เนี่ยทำให้เกิดปัญญาได้อย่างไรขอเรียนถามครับ
0: ค่ะการปฏิบัติในมรรคมีองค์8นะคะจริงๆแล้วก็คือว่าต้องเข้าใจแต่ละคำโดยละเอียดปฏิบัติไม่ใช่ภาษาไทยค่ะมาจากคำภาษาบาลีนะคะปฏิปฏิแต่คนไทยก็พูดว่าปฏิบัติปฏิหมายความว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงคนที่ใช้ภาษาบาลีในยุคนั้นเนี่ยสามารถที่จะมีความเห็นถูกเข้าใจถูกในคำที่เขาใช้กันเป็นประจำแต่พอคนไทยได้รับคำนี้มาแล้วก็เข้าใจว่าหมายความถึงธรรมก็เลยเข้าใจว่าปฏิบัติเป็นการทำแต่ความจริงปฏิปฏินะคะเป็นการถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ด้วยความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องเลยนะคะแล้วก็จะปฏิบัติเนี่ยก็เป็นอวิชชาเป็นโลภะเป็นความต้องการเพราะว่าไม่ได้มีความเข้าใจแม้ในขณะนี้แต่ถ้ามีความเข้าใจในขณะนี้นะคะผู้นั้นก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องว่าความเข้าใจขณะนี้ค่ะเพียงท่านฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะหรือว่าเริ่มมีความเข้าใจขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะจนกระทั่งสามารถถึงเฉพาะด้วยสติสัมปชัญญะที่กำลังรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะที่ปรากฏนี่ก็เป็นความละเอียดของธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะถ้าไม่มีความละเอียดก็จะหลงทางแล้วก็เข้าใจผิดตามความคิดความเข้าใจของเราเองแต่อย่าลืมว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะอนุเคราะห์ให้ผู้ฟังเกิดปัญญาความเห็นถูกของผู้ฟังเองไม่ใช่ว่าจะมอบปัญญาของพระองค์ให้แก่คนหนึ่งคนใดหรือว่าไม่ใช่สั่งว่าให้ทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นแต่ว่าเป็นการที่ทรงแสดงธรรมะตามความเป็นจริงเพื่อให้ผู้ที่ฟังเนี่ยค่ะเริ่มรู้ความจริงว่าตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรเป็นเราหรือเปล่าที่เกิดขึ้นเป็นเราหรือเปล่าที่ตายไปก็ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าธรรมะเป็น

0: รรมะเมื่อเกิดขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้ธรรมะแต่ละอย่างนะคะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นๆต่างๆกันไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะได้เลยเช่นในขณะนี้นะคะมีเห็นเป็นของใครหรือใครเห็นแต่ว่าเห็นมีจริงๆกำลังเห็นและเห็นเกิดแล้วเห็นด้วยจะเปลี่ยนเห็นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนี่คือเริ่มการที่จะเข้าใจว่ามีเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านะคะและทั้งวันที่คิดที่เห็นที่ได้ยินเนี่ยเป็นเราทั้งหมดแต่ว่าตามความเป็นจริงพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะนะคะโดยละเอียดย่อยจนไม่เหลืออะไรเลยเช่นในขณะนี้นะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยเป็นเราจริงๆหรือเปล่ากระทบสัมผัสส่วนหนึ่งส่วนใดนะคะลักษณะที่ปรากฏไม่มีใครทำเลยแต่แข็งปรากฏเพราะเกิดแล้วเป็นแข็งแต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความละเอียดยิ่งนะคะแข็งที่เกิดที่ปรากฏเนี่ยค่ะเหมือนกับเป็นสิ่งที่ใหญ่พอสมควรในขณะที่กำลังกระทบแต่ความจริงความละเอียดของธรรมะก็คือว่ามีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่อย่างละเอียดยิบแล้วก็เกิดและก็ดับทยอยกันด้วยเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเราอะไรเป็นของเรานี่ก็คือผู้ที่ไม่รู้ความจริงนะคะก็เข้าใจว่ามีการเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ต่างๆแล้วก็จากโลกนี้ไปเพราะว่าสภาพธรรมะต้องเกิดดับไม่มีใครสามารถที่จะไปยับยั้งได้เพียงแต่ว่าถึงกาลที่จะดับอย่างไรนะคะเช่นกำลังเกิดดับทุกขณะเป็นความตายชนิดหนึ่งคือขณิกะมรณะแต่ถ้าเวลาที่เกิดแล้วก็มีชีวิตอยู่นานแล้วก็ถึงขณะสุดท้ายของการจากโลกนี้ไปนะคะก็ใช้คำว่าสัมมุติมรณะสมมุติว่าตายแต่จริงๆก็ทันทีที่จุติจิตดับจิตต่อไปเกิดในภพภูมิหนึ่งภูมิใดก็ได้ตราบใดที่ยังมีกิเลสนี่คือเรื่องของความละเอียดนะคะซึ่งถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงไม่มีใครสามารถที่จะคิดว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งละเอียดแล้วก็เกิดดับนี่คือเรื่องของรูปธรรมนะคะแต่สำหรับนามธรรมเป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งต่างจากรูปเพราะเหตุว่ารูปไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยใครก็ตามที่ไปงานศพศพนั่นนะคะทำไมเป็นศพไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการคิดนึกใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะขณะนี้นะคะเป็นทั้งรูปและนามธรรมแต่ต้องแยกกันแยกกันตอนนี้ไม่เห็นไปเห็นตอนตายนะคะแต่ยังไม่ตายนะคะรูปก็ยังคงเป็นรูปรูปจะเป็นอื่นไม่ได้เลยรูปไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ามีธาตุหรือสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดแล้วนะคะก็เกิดที่รูปในภูมิที่มีนามและรูปทั้งสองอย่างเนี่ยนะคะจะไม่แยกกันเลยเพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังมีชีวิตจิตเจตสิกนามธรรมเนี่ยค่ะก็เกิดที่รูปนั่นแหละแต่ว่าหลากหลายละเอียดมากละเอียดยิบจนกระทั่งแต่ละขณะเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะยึดถือนามธรรมใดๆทั้งจิตและเจตสิกว่าเป็นเราได้เลยถ้าไม่มีความเข้าใจสภาพธรรมะอย่างนี้ในขณะนี้ทีละอย่างทีละลักษณะนะคะไม่สามารถที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเกิดแล้วก็ถึงลักษณะที่กำลังปรากฏได้ความเห็นถูกได้ความเข้าใจถูกได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะหรือการฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็จะทำใหเห็นความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและการที่ไม่เคยรู้เลยเนี่ยจะค่อยๆเห็นประโยชน์ของการที่เข้าใจความจริงถูกต้องนะคะไม่ว่าชีวิตนี้จะเต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสนะคะแล้วก็ลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆแต่ไม่เที่ยงเลยค่ะทุกขณะหมดไปโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าขณะเมื่อกี้หมดไปแล้วเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ขณะก่อนได้ยินขณะนี้ก็ไม่ใช่ขณะก่อนคิดนึกขณะนี้ก็ไม่ใช่ขณะก่อนเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะมีอวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดความติดข้องเป็นเหตุให้ต้องการสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในทางสุจริตหรือทุจริตก็ตามถ้าไม่ได้ก็เกิดโทสะนะคะมีการที่เบียดเบียนกันทุจริตต่างๆเกิดขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่โลกเดือดร้อนนะคะเหมือนกับคนอื่นเดือดร้อนแต่ตามความจริงทรงแสดงว่าผู้นั้นเองแหละ เดือดร้อนนี่ก็แสดงถึงความละเอียดของธรรมะนะคะซึ่งเมื่อเห็นประโยชน์แล้วก็จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คือสติสัมปชัญญะเริ่มเป็นมรรคในมรรคมีองค์8แต่ถ้ายังไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็ได้ยินแต่ชื่อแล้วก็บางคนก็อาจจะคิดว่าจะทำแต่ความจริงก็คือว่าไม่มีความเข้าใจในขณะนั้น
1: พอดีมีคำถามอยู่ค่ะท่านอาจารย์ครับบอกว่ารู้คำแปลคำว่ารูปกับนามคือรูปคือสภาพไม่รู้นามคือสภาพรู้ผู้ฟังถามว่าชาตินี้จะมีโอกาสรู้รูปนามตามที่ท่านอาจารย์สอนหรือไม
0: ่ค่ะก็ไม่ใช่ใครคนหนึ่งคนใดรู้นะคะแต่รู้เมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นปัญญาใครจะใช้ปัญญาในเมื่อไม่มีปัญญาปัญญาไม่เกิดแล้วจะใช้ปัญญาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงต่อความจริงนะคะจะทำให้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่าแม้ในขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏกำลังเห็นนะคะเห็นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตายากไหมคะเกิดมาเห็นตลอดแต่ไม่เคยเข้าใจเลยว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยปรากฏได้เพราะจิตเกิดขึ้นเห็นถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าชาตินี้จะมีโอกาสจะรู้จักนามธรรมและรูปธรรมตามที่กล่าวหรือเปล่านะคะแต่ขณะที่ฟังเนี่ยค่ะเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังหรือเปล่าถ้ามีความเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะคะก็จะรู้ว่าจะมีความเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังนะคะเพิ่มขึ้นอีกเมื่อมีการฟังมีการพิจารณามีการเริ่มเข้าใจเพราะแม้แต่คำว่านามธรรมและรูปธรรมนี่นะคะเป็นคำที่ใช้เรียกสภาพธรรมะที่มีจริงๆไม่ใช่ไปคิดคำให้ฟังแล้วก็ไม่มีลักษณะของสภาพธรรมะที่จะให้รู้แต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่ามีสภาพธรรมะที่ไม่รู้และจะเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะนั้นได้ก็ต่อเมื่อมีการได้ฟังนะคะกำลังฟังอะไรเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังขณะที่กำลังไตร่ตรองว่าเป็นความจริงไหมและเมื่อรู้ว่าจริงและเริ่มเข้าใจนั่นคือการที่ค่อยๆจะรู้สภาพของนามธรรมและรูปธรรมแต่ไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วเมื่อไรเรานะคะจะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมนั่นคือไม่ได้เข้าใจคำว่าธรรมะและไม่ได้เข้าใจคำว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะทิ้งความเป็นเราที่จะถึงที่จะรู้ที่จะเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้นะคะให้เริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าสิ่งที่เป็นจริงอย่างไรต้องเป็นจริงอย่างนั้นเสียงเกิดเป็นเสียงเสียงหิวไหมคะเสียงเจ็บไหมเสียงรู้อะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจความหมายของรูปธรรมก็คือว่าสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยและก็ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะของสิ่งนั้นให้เป็นอื่นได้เช่นเสียงเนี่ยค่ะเกิดเป็นเสียงเสียงกำลังปรากฏเสียงไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นเสียงเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นจึงใช้คำรวมเรียกธรรมะทั้งหมดนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้ว่าเป็นรูปธรรมแค่นี้ค่ะเข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วยังต้องการอะไรอีกที่จะไปรู้ไปเห็นไปประจักษ์การเกิดขึ้นระดับไปโดยเพียงความเข้าใจนิดเดียวเพียงเล็กน้อยนะคะซึ่งสภาพธรรมะจริงๆเนี่ยกำลังเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยแต่ต้องอาศัยความเข้าใจเริ่มขึ้นพร้อมกันละถ้าใครศึกษาธรรมะแล้วยิ่งต้องการนะคะก็คือไม่เข้าใจเลยว่าขณะนั้นนะคะธรรมะที่เป็นโลภะที่เป็นความติดข้องเนี่ยกั้นไม่ให้สามารถที่จะเห็นความจริงของสภาพธรรมะใดๆได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะต้องละเอียดเพราะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงที่ละเอียดยิ่งจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่ละเอียดยิ่งที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นคนที่ยังมีกิเลสอยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวนี้ในห้องนี้มีไหมคะกิเลสมีมากไหมและจะให้หมดไปทันทีง่ายๆโดยไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลและก็ไม่สามารถที่จะเป็นจริงอย่างนั้นไ เพียงแค่จะให้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะยากไหมที่จะมาถึงที่นี่หรือว่าจะมีเทศธรรมะมีอะไรก็ตามแต่หรือหนังสือธรรมะเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งมีบ้างไหมแล้วก็จะให้หมดกิเลสเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจากการฟังณที่นี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วคงจะไม่ทราบว่าเคยฟังมาแล้วในอดีตแต่น้อยมากพอที่จะรู้ด้วยตัวเองว่าสามารถเข้าถึงลักษณะของธรรมะที่กำลังเป็นจริงในขณะนี้หรือยังถ้ายังนะคะก็คือฟังต่อไปมีการเห็นประโยชน์ที่จะค่อยๆโน้มจากทางฝ่ายอวิชชาไปสู่วิชชาจากโลภะเนี่ยค่ะไปสู่อโลภะจนกว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นผู้ตรงนะคะคือเป็นเรื่องละถ้าเมื่อไหร่เป็นเรื่องต้องการเมื่อนั้นก็คือว่าไม่เข้าใจธรรมะที่ฟังตั้งแต่ต้นเพราะเหตุว่าอยากจะไปทำให้รู้เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะรู้คือปัญญาต้องเกิดตามลำดับคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไม่ใช่คนอื่นกล่าวนะคะคนอื่นแค่คิดแค่เขียนแค่ฉลาดที่จะพูดแต่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้เพราะฉะนั้นจากการฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่เป็นความจริงเป็นสัจจะทุกคนพิสูจน์ได้ขณะนี้ยังไม่ต้องก้าวไปถึงว่าจะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมได้ยังไงเพียงแต่ขณะนี้มีรูปอะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมที่เกิดปรากฏแล้วหมดไปไม่ได้ซ้ำกันเลยค่ะแม้แต่เสียงเมื่อกี้นี้ดับแล้วเสียงใหม่เกิดแล้วดับอีกและเสียงใหม่ก็เกิดอีกแล้วก็ดับอีกแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะเสียงนะคะทุกอย่างที่เกิดเนี่ยเกิดแล้วดับหมดไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นระหว่างชีวิตที่เกิดมานะคะซึ่งก็มีผู้ที่จากไปจากโลกนี้ไปแล้วถ้าจะพิจารณาว่าได้อะไรบ้างจากการที่เกิดมาแล้วก็จากไปนอกจากสิ่งที่เพลิดเพลินนะคะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสุขบ้างทุกบ้างก็ไม่เที่ยงเลยสักอย่างเดียวหมดไปหมดไปไม่เหลือเลยแล้วเกิดมาเพื่ออะไรคือเห็นได้ยินคิดนึกแล้วก็จากโลกนี้ไปนะคะเพียงแค่คืนนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือหลับสนิทเนี่ยคิดถึงเรื่องเก่าๆได้ไหมคะกำลังหลับสนิทก็ไม่ได้ค่ะจะให้สุขทุกข์ยังไงไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ปรากฏขณะที่หลับสนิทไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่หลับสนิทก็มีจริงๆแต่ไม่ใช่ใครด้วยนะคะเป็นสภาพของจิตซึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นเห็นยังไม่ได้เกิดขึ้นได้ยินยังไม่ได้เกิดขึ้นได้กลิ่นยังไม่เกิดขึ้นลิ้มรสยังไม่เกิดรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสกายยังไม่เกิดคิดนึกหรือแม้ยังไม่ได้ฝันนี่ก็คือเป็นเรื่องของสภาพของจิตซึ่งจะต้องเกิดขึ้นเป็นไปตามความไม่รู้นะคะเกิดมาแต่ละวันก็เป็นอย่างนี้ค่ะตื่นมาก็เป็นโลภะโทสะเป็นสนุกสนานอะไรไปแล้วก็กลับไปสู่ความหลับสนิทแล้วก็ตื่นมาอีกเพราะยังมีกิเลสก็จะต้องเป็นไปอย่างนี้นะคะไม่จบใช้คำว่าสังสารวัฏหมายความว่าวนเวียนไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่จบสิ้นแต่ถ้ามีปัญญาจริงๆนะคะสามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้ไม่เที่ยงเพียงปรากฏแล้วหมดไปสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะหลับตานิดหนึ่งก็ไม่มีละความคิดนิดหนึ่งเกิดหมดไปมากมายโดยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงก็เป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆประจักษ์จริงๆนะคะอย่างผู้ที่ได้ประจักษ์จนกระทั่งถึงความเป็นพระอริยะบุคคลจะมีประโยชน์อะไรไหมคะเกิดมาเพียงแค่นี้ค่ะแค่เห็นแล้วก็ดับได้ยินแล้วก็ดับคิดนึกแล้วก็ดับทุกอย่างไม่เที่ยงเลยทั้งสิ้นแล้วเกิดมาทำไมเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความเห็นถูกจริงๆนะคะที่จะค่อยๆอบรมเพราะเหตุว่ามีการเคารพนับถือในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิ์ที่คุณในพระมหากรุณาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะก็ยังไม่เห็นพระคุณนั้นโดยลึกซึ้งเพราะยังไม่รู้ว่าทรงตรัสรู้ความจริงเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสนะคะที่จะค่อยๆเข้าใจค่ะใช้คำว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นระหว่างที่ฟังเนี่ยเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังและก็สะสมความเห็นถูกแล้วก็จะเห็นว่า แพ้กิเลสหรือเปล่าออกไปจากห้องนี้ก็เป็นเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่สุดก็คือเข้าใจสิ่งที่กำลังฟัง
2: กราบเรียนถามท่านอาจารย์สุจินต์ที่เคารพข้าพเจ้าได้ศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมมาแล้ว4ปริเฉดคือจิตเจตสิกรูปนิพพานปกิณกะสังคหะแต่ยังไม่มีโอกาสได้ออกไปเข้าปฏิบัติธรรมเลยการน้อมนำปริยัติมาใช้ในการปฏิบัติธรรมเองที่บ้านได้อย่างถูกต้องตามพุทธพจน์ค่ะขอกราบเรียนถามท่านอาจารย
0: ์ค่ะไม่ใช่ว่าแนะนำให้ใครเชื่อหรือว่าแนะนำให้ใครทำตามนะคะแต่ว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องเป็นความละเอียดที่จะต้องรู้ก่อนว่าธรรมะคืออะไรมีธรรมะจริงๆหรือเปล่าเมื่อมีจริงธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะไม่ใช่ศึกษาชื่อแล้วก็จำชื่อนะคะอย่างกล่าวว่าสภาพธรรมะที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมนี่เป็นชื่อแต่ว่าการที่จะรู้แม้แต่คำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยนะคะก็ต้องรู้ว่าขณะนี้อะไรจริงพระธรรมที่ทรงแสดงไว้45พรรษาและที่อาจารย์ในรุ่นหลังๆเนี่ยนะคะก็มาได้เรียบเรียงเป็นปริเฉดต่างๆเช่นอภิธรรมมัทสังคะแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจนะคะว่าธรรมะคืออะไรการเรียนก็เหมือนกับการเรียนวิชาการทั้งหลายซึ่งเต็มไปด้วยชื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแพทย์สถาปัตย์หรืออะไรก็ตามแต่การก่อสร้างนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการทำอาหารก็เป็นชื่อทั้งนั้นถ้าไม่เห็นสิ่งต่างๆที่มีจริงๆที่ได้กล่าวถึงเช่นถ้ากล่าวคำว่าตะไคร้เนี่ยนะคะและใครรู้จักตะไคร้บ้างหรือเปล่าถ้าไม่เคยเห็นแต่ว่าถ้ากำลังเห็นและก็กล่าวถึงสิ่งที่เห็นให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องหรือข่าขิงกระชายดูคล้ายๆกันใช่ไหมคะขิงข่าแต่ว่าถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรได้ยินแต่ชื่อขิงได้ยินแต่ชื่อข่าแต่ว่าลักษณะจริงๆนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะที่เป็นเรื่องละเอียดก็คือให้ทราบว่าศึกษาให้เข้าใจสัจธรรมสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตนะคะตั้งแต่เกิดจนตายให้มีความเห็นมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีจริงนะคะไม่ได้หมายความว่าเราเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายคนที่เกิดจนตายแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยมีมากนะคะเพราะเหตุว่าไม่ได้สนใจไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมและไม่รู้ว่าแท้ที่จริงสัจจะความจริงนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยที่ใครก็ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เช่นจิตนะคะถ้าศึกษาอภิธรรมมัทสังคหะ9ปริเฉดก็จะมีคำว่าจิตตสังคหะประมวลเรื่องของจิตไว้แต่ว่าถ้าไม่รู้ว่าจิตคืออะไรขณะนี้เป็นจิตหรือเปล่าเมื่อไหร่การศึกษานั้นก็จะไม่ทำให้เข้าถึงลักษณะที่เป็นจิตจริงๆซึ่งจุดประสงค์ของการศึกษาไม่ใช่ให้ศึกษาเพียงจำชื่อหรือจำเรื่องนะคะแต่ว่าให้สามารถที่จะมีความเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏ
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่780
2: ข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสโอวาทภิกษุให้เป็นผู้ที่ประกอบเนืองในความเป็นผู้ตื่นจักชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะอันเป็นเครื่องกีดกั้นด้วยการจงกรมและการนั่งตลอดวันจักชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะอันเป็นเครื่องกีดกั้นด้วยการจงกรมและการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีจักสำเร็จการนอนดังราชสีโดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำไว้ในใจถึงความสำคัญในอันลุกขึ้นตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรีกลับลุกขึ้นแล้วจักชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะเป็นเครื่องกั้นด้วยการจงกรมและการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีสำหรับบรรพชิตนะคะท่านที่ใกล้จะบวชต้องเป็นผู้ที่ขยันและก็อดทนและก็มีความมุ่งมั่นจริงๆที่จะอบรมเจริญปัญญาโดยความเป็นผู้ตื่นถ้าฟังดูแล้วนะคะก็คิดถึงชีวิตของคฤหัสถ์ว่าต่างกันไหมตอนกลางวันเนี่ยค่ะทุกท่านก็ไม่ได้นอนใช่ไหมคะก็นั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้างแต่สำหรับคฤหัสถ์ประกอบกิจการงานของคฤหัสถ์ด้วยแต่สำหรับพระภิกษุท่านไม่มีการที่จะประกอบอาหารเองหรือว่าไม่มีกิจที่จะหาเลี้ยงชีพอย่างคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นบางท่านที่ไม่มนสิการะคือพิจารณาสภาพธรรมะโดยความแยบคายอาจจะเกิดความเข้าใจผิดในข้อปฏิบัติได้เวลาที่ท่านเห็นพระภิกษุในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานท่านเหล่านั้นไม่ต้องศึกษาภาษาบาลีเพราะเหตุว่าท่านรู้ภาษาบาลีภาษามคตโดยที่ไม่ต้องเรียนท่านไม่ต้องอ่านพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมเพราะเหตุว่าในครั้งนั้นไม่มีการจารึกเป็นอักษรเพราะฉะนั้นท่านก็มีกิจของสมณะคือการบิณฑบาตบริหารร่างกายแล้วก็ไปเฝ้าฟังธรรมพระผู้มีพระภาคเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือเนี่ยค่ะสมณะทั้งหลายไม่มีกิจอย่างคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นก็ย่อมเป็นผู้ที่เดินนั่งในเวลากลางวันเพราะฉะนั้นเวลาที่คฤหัสถ์ไม่เข้าใจไม่พิจารณาเหตุผลในการปฏิบัติเห็นว่าชีวิตของพระภิกษุท่านซึ่งไม่ได้ทำอะไรเพราะเหตุว่าไม่มีกิจอย่างคฤหัสถ์แต่ท่านก็เป็นผู้ที่เดินนั่งเพราะฉะนั้นบางท่านก็เริ่มที่จะเข้าใจผิดในข้อปฏิบัติโดยคิดว่าการอบรมเจริญสติปัฏฐานนั้นทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเป็นผู้ที่เดินนั่งในเวลากลางวันเพราะเหตุว่าการกระทำตามกันมาโดยที่ไม่ได้ศึกษาเหตุผลย่อมเป็นการกระทำซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดปัญญาหลายประการที่เคยได้ฟังก็คือว่ามีพระเถระก่อนที่ท่านจะไปบิณฑบาตท่านก็ยกบาตรขึ้นส่องเพื่อจะดูว่ามีรอยแตกหรือว่ามีรอยร้าวบ้างไหมแต่ว่าพระภิกษุใหม่หรือสามเณรน้อยก็ไม่เข้าใจในเหตุผลนั้นแต่ก็ทำตามๆกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่ไม่พิจารณาเหตุผลโดยแยบคายย่อมเป็นเหตุที่จะทำให้เข้าใจข้อปฏิบัติผิดคลาดเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ศึกษาข้อปฏิบัติจริงๆให้เข้าใจในเหตุผลแต่เห็นพระภิกษุท่านเดินนั่งในเวลากลางวันก็อาจจะคิดว่าการอบรมเจริญปัญญาต้องทำอย่างนั้นคือเดินนั่งในเวลากลางวันแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะคฤหัสถ์ก็เป็นเพศคฤหัสถ์บรรพชิตก็เป็นเพศบรรพชิตบรรพชิตก็มีกิจของบรรพชิต จิตที่จะฟังธรรมจิตที่จะแสดงธรรมจิตที่จะเจริญสมณธรรมแต่ไม่ใช่จิตประกอบการงานอาชีพอย่างชาวบ้านหรืออย่างคฤหัสถ์แต่ว่าคฤหัสถ์เองนะคะก็เป็นผู้ที่สามารถจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในเพศของคฤหัสถ์ตามความเป็นจริงถ้าเหตุว่าเรื่องของจิตใจเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดและก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละบุคคลตามที่ได้สะสมมาไม่ใช่แต่เฉพาะในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นการสะสมของจิตที่จะวิจิตต่างต่างกันไปตั้งแต่อดีตอนันตชาติทีเดียวเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันคือในเวลาเดียวกันนี้ค่ะจิตของแต่ละคนจะต่างกันไปวิจิตมากนับไม่ถ้วนตามการสะสมทั้งในปัจจุบันชาติและในอดีตอนันตชาติเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาจริงๆปัญญานั้นต้องสามารถรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลตามความต่างกันของการสะสมไม่ใช่ว่าไปเพียรทำอะไรให้เหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่มีวันที่จิตของแต่ละคนที่สะสมมาต่างกันจะเกิดขึ้นเหมือนกันได้แม้ในขณะที่เห็นวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขณะนี้ก็ได้ค่ะลองดูว่าจิตของใครจะเหมือนกันบ้างหลังจากที่เห็นแล้วไม่มีใครสามารถที่จะรู้จิตของบุคคลอื่นได้เลยนอกจากจิตของตนเองไม่ทราบว่าบางท่านจะเคยสังเกตดูตาของบุคคลอื่นหรือเปล่านะคะอย่างท่านที่ยืนอยู่ตามถนนแล้วก็ไม่ได้ทำกิจอะไรแล้วก็ลองดูตาของบุคคลเหล่านั้นสิคะไม่สามารถที่จะทราบถึงจิตของบุคคลนั้นอย่างละเอียดได้เลยแต่รู้ว่าทุกคนต้องคิดเมื่อเห็นแล้วก็คิดแต่ว่าความคิดของแต่ละคนนั้นช่างต่างกันมากมายเหลือเกินตามการสะสมทั้งในปัจจุบันชาติและอดีตอนันตชาติด้วยเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงโอวาทภิกษุสำหรับผู้ที่มีจิตที่มีความศรัทธาจะอบรมเจริญปัญญาในเพศของบรรพชิตให้เป็นภิกษุจริงๆเพื่อการรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยที่ว่าสำหรับภิกษุแล้วนะคะจักชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะอันเป็นเครื่องกีดกั้นด้วยการจงกรมการนั่งมากๆเลยค่ะไม่ดีเดินมากๆดีกว่าและการนั่งเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะเดินได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสำหรับเพศบรรพชิตก็จักชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะอันเป็นเครื่องกีดกั้นด้วยการจงกรมและการนั่งตลอดวันจักชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะอันเป็นเครื่องกีดกั้นด้วยการจงกรมและการนั่งตลอดปฐมยามคือตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานนั้นก็มีการฟังธรรมในตอนเย็นแต่ว่าเมื่อฟังแล้วต่างก็กลับไปสู่ที่พักและก็ยังไม่ใช่เวลาที่สมควรแก่การที่จะนอนเพราะฉะนั้นสำหรับในปฐมยามนั้นก็มีการเดินจงกรมกลับไปกลับมาไม่ใช่เป็นการเดินทางไกลอย่างการจาริกไปสู่ที่ต่างๆและมีการนั่งด้วยตลอดปฐมยามเป็นปกติตามความเป็นจริงชีวิตของคฤหัสถ์เป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะลองคิดดูไม่พ้นจากเดินกับนั่งกับยืนใช่ไหมคะ
3: ดิฉันคือมีความสงสัยในการที่คำว่าเจริญสติปัฏฐานแล้วก็ไม่ได้จดจ้องในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดกับคำว่าเดินจงกรมหรือว่าเพียรนั่งอยู่อย่างนี้นะนะฮะมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเป็นการจดจ้องหรือเปล่าคือเป็นปกติของท่านอย่างนั้นหรือว่าเป็นการจดจ้อง
2: เป็นผู้ที่มีปกติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏค่ะกำลังยืนอยู่ใช่ไหมคะในขณะนี้
3: ค่ะ
2: แล้วแต่สติจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมทางตา มีไหมคะกำลังปรากฏแล้วแต่สติจะระลึกไหมทางหูมีสภาพธรรมะปรากฏแล้วแต่สติจะระลึกไหมทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามปกติตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ต้องมีปัญญาที่จะพิจารณารู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรม
3: อีกที่ท่านจะขอเล่าขั้นสักนิดนึงคือหมายความว่าขณะที่แต่ก่อนนี้ท่านเคยไปปฏิบัติในห้องกรรมฐานค่ะแต่ก็เป็นเวลาล่วงมา20กว่าปีแล้วแต่การที่อบรมให้ปฏิบัตินั้นก็คือว่าการเดินเท้าอย่างนี้ก็ก้าวไปก็รู้สึกที่เท้าเหมือนกับว่าทั้งท่อนทั้งดุ้นนะฮะ
2: ตามความเป็นจริงรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือว่าพยายามที่จะให้รู้อย่างนั้น
3: พยายามค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าตามความเป็นจริงทางตาก็เห็นทางหูก็ได้ยินนี่ตามความเป็นจริง
3: ก็ไม่
2: ต้องไปพยายามที่จะรู้ทั้งท่อนที่ก้าวไปใช่ไหมคะ
3: ค่ะแต่นั้นเป็นความเข้าใจผิดของผู้ที่สอนหรือว่ารวมทั้งคนที่ปฏิบัติด้วยก็ไม่รู้อะไรฮะก็ก้าวเดินไปก็รู้สึกว่าให้รู้ต้องมีคำว่าให้รู้ด้วยฮะให้รู้ที่เป็นการบังคับเหมือนกันค่ะให้รู้ที่เท้าที่ก้าวไปแบบว่าขณะที่มีเสียงก็ไม่ได้ระลึกค่ะ
2: เพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมเจริญปัญญานะคะย่อมเป็นผู้ที่พิจารณารู้ข้อปฏิบัติด้วยความแยกคายว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้รู้สภาพธรรมะจริงๆที่ปรากฏหรือเปล่าถ้าเหตุว่าในขณะนั้นทางตาก็มีเห็นเหมือนในขณะนี้ไม่ว่าจะนั่งหรือจะนอนหรือจะยืนหรือจะเดินหรือจะกระทำกิจการงานหรือจะพูดหรือจะนิ่งหรือจะคิดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีสภาพธรรมะแต่ละลักษณะเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับฟังอย่างนั้นย่อมเป็นผู้ที่ตรงด้วยปัญญาที่พิจารณาในเหตุผลว่าเป็นการไปพยายามที่จะรู้อย่างอื่นซึ่งไม่ใช่สภาพธรรมะที่ปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจผู้ที่พิจารณาโดยแยกคายแล้วก็ย่อมทิ้งข้อปฏิบัติซึ่งไม่ทำให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าย่อมเสียเวลาในการที่จะไปพยายามที่จะรู้อื่นเมื่อทิ้งข้อปฏิบัตินั้นแล้วสติก็เริ่มระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพื่อที่จะได้รู้ชัดรู้จริงในสภาพที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ
3: อันนี้ล่ะก็ทำให้มีปัญหาขึ้นมาก็รู้สึกว่ายังหลายคนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนมากทีเดียวค่ะเพราะว่านอกจากการสอนที่ให้รู้ว่ารู้ชัดรู้ว่าเราเดินเรานั่งเราก้าวไปเราอะไรอย่างนี้นะถอยหน้าถอยหลังก็ยังเป็นเราอยู่ค่ะเราเดินเราก้าวไปทีนี้เขาก็อ้างสติปัฏฐานสูตรมาให้ฟังว่าก็ในเมื่อมหาสติปัฏฐานสูตรก็กล่าวอย่างนี้แต่ทีนี้ว่าดิฉันตอนนอนดิฉันก็ยังไม่เข้าใจอะไรเลยฮะเพราะว่าดิฉันก็ดูตามตัวหนังสือความแยกคายที่จะเข้าใจในข้อความจริงๆก็ไม่มีฮะแต่ทีนี้พอตอนที่ระยะหลังที่ดิฉันมาปฏิบัติกับอาจารย์ที่อาจารย์บรรยายนะฮะดิฉันก็ได้เอามหาสติปัฏฐานสูตรมาดูอีกครั้งหนึ่งฮะแล้วก็เป็นอันว่าเป็นที่รู้แน่นอนว่าจริงอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านพูดเอาไว้ว่ารู้ชัดว่าเราเดินรู้ชัดว่าเรานอนรู้ชัดว่าเราก้าวไปถอยมาอะไรทำนองนี้นะฮะแต่ว่าคำสรุปสุดท้ายมีว่าถ้าหากว่าธรรมะใดปรากฏก็รู้ชัดในธรรมะนั้นที่ปรากฏสภาวะธรรมใดที่ปรากฏก็เป็นอย่างนี้ค่ะ
2: ในมหาสติปัฏฐานสูตรต้องพิจารณาโดยความแยกคาย
3: ใช่
2: ตั้งแต่อานาปานบัพพะบัพพะที่เนื่องด้วยลมหายใจและก็อิริยาปัฏฐะบัพพะที่เนื่องด้วยอิริยาบถนั่งนอนยืนเดิน สัมปชัญญะบัพพะอิริยาบถในการเคลื่อนไหวเหยียดคู้เป็นต้นเหล่านี้แม้แต่คำพยัญชนะที่ว่าเราก็จะเห็นได้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรโดยนัยยะของการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นตัวตนเช่นที่เรียกว่าลมหายใจผู้ที่ยังไม่ได้อบรมเจริญสติปัฏฐานเลยเข้าใจทันทีใช่ไหมคะเวลาที่พูดถึงลมหายใจหมายความถึงลมที่กระทบที่ช่องจมูกที่กำลังหายใจกันอยู่นี่ก่อนอบรมเจริญสติปัฏฐานแต่ถ้าพูดถึงลักษณะของธาตุลมซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าเป็นลักษณะสภาพธรรมะที่มีจริงที่ปรากฏทางกายเมื่อกระทบกายสภาพธรรมะซึ่งสามารถจะรู้ได้ทางกายมีสามธาตุคือธาตุดินลักษณะที่อ่อนหรือแข็งธาตุไฟลักษณะที่เย็นหรือร้อนธาตุลมลักษณะที่ตึงหรือไหวก่อนเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะเข้าใจว่าลมหายใจเป็นอย่างไรเป็นของเราเราหายใจไม่ใช่ของคนอื่นเป็นลมหายใจที่เรากำลังหายใจแต่การอบรมเจริญสติปัฏฐานนั้นเพื่อให้เห็นความจริงว่าแม้ลมที่กระทบที่ช่องจมูกซึ่งเคยเข้าใจว่าเป็นลมหายใจของเรานั้นก็เป็นแต่เพียงธาตุชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะอ่อนคือเบาแข็งหรือแรงเย็นหรือร้อนคืออุ่นเกิดขึ้นปรากฏตรงไหนดับไปตรงนั้นจึงไม่ใช่ของเราเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมธาตุชนิดหนึ่งฉันใดสำหรับอิริยาปถบัพพะนั่งนอนยืนเดินก่อนอบรมเจริญสติปัฏฐานนะคะก็รู้ว่านั่งเป็นยังไงนอนเป็นยังไงยืนเป็นยังไงเดินเป็นยังไงแต่การอบรมเจริญปัญญานั้นเพื่อที่จะให้ประจักษ์ในสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นนั่งนอนยืนเดินนั้นว่าเป็นสภาพของธาตุที่ปรากฏที่กายคือเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวตามความเป็นจริงหรือแม้แต่สัมปชัญญะบัพพะการเคลื่อนไหวเหยียดคู้ก้าวไปข้างหน้าถอยกลับมาข้างหลังซึ่งเป็นชีวิตปกติประจำวันซึ่งก่อนอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะก็รู้ในลักษณะอาการนั้นๆแต่ไม่ประจักษ์ในความไม่ใช่ตัวตนเพราะเหตุว่าเป็นสภาพของธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งปรากฏแต่ละทางเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานนะคะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรตามนัยยะที่บุคคลทั้งหลายเคยเข้าใจโดยความเป็นตัวตนให้รู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวตนก็ประจักษ์ในลักษณะของธาตุหรือธรรมะแต่ละลักษณะที่ปรากฏให้รู้แต่ละทาง
3: ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าพระภิกษุที่ท่านเดินจงกรมนะคะที่ท่านนั่งก็ท่านก็ระลึกรู้เสียงบ้างกลิ่นบ้างอะไรอย่างนี้ที่ปรากฏตามความเป็นจริง
2: สติเป็นอนัตตาและแต่สติจะเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏจริงๆทางหนึ่งทางใดไม่พ้นจากทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าท่านผู้ฟังจะได้พบข้อความในพระไตรปิฎกหรือในอรรถกถาที่แสดงเรื่องของจริตของผู้ที่เจริญสมถะและจริตของผู้ที่อบรมเจริญวิปัสสนาไม่ใช่หมายความว่าให้ท่านพยายามไปเลือกจริตเอาเองว่าท่านเป็นทิฏฐิจริตหรือตัณหาจริตแต่หมายความว่าขณะใดที่สติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะใดบ่อยๆเนืองๆเพราะรู้ชัดแล้วการที่สติของบุคคลนั้นน้อมไปรู้ลักษณะของส สติปัฏฐานใดก็หมายความว่าเป็นไปตามจริตที่แท้จริงของบุคคลนั้นที่ทำให้สติของบุคคลนั้นน้อมไปสู่สติปัฏฐานนั้นบ่อยๆเนืองๆแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ระลึกรู้ไม่ได้ศึกษาลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแล้วก็ไปเลือกจริตเอาตามใจชอบแต่จริตทั้งหลายจะปรากฏตามความเป็นจริงเวลาที่ท่านรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมะโดยทั่วแล้วและเมื่อรู้ทั่วแล้วแล้วแต่ว่าสติของท่านที่สะสมมาจะน้อมไปสู่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานบ่อยๆเนืองๆหรือว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานบ่อยๆเนืองๆจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานบ่อยๆเนืองๆธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานบ่อยๆเนืองๆโดยไม่ได้บังคับท่านจะเห็นว่าเป็นไปตามอัธยาศัยที่สะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นตามจริต
3: แต่ที่นี้การเจริญสตินี้การนั่งก็ไม่จำเป็นจะต้องมีท่าทางอย่างหนึ่งอย่างใดเหมือนสมาธิใช่ไหมคะ
2: ในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานทรงโอวาทภิกษุว
3: ่
2: าในตอนกลางวันควรที่จะจงกรมคือเดินและนั่งและก็คงจะต้องรวมยืนไว้ด้วยใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: เพราะเหตุว่าเป็นปกติที่นี่บุคคลที่ไม่เข้าใจว่าพระภิกษุท่านอบรมเจริญปัญญาอย่างไรไม่รู้ว่าในขณะนั้นแล้วแต่อัธยาศัยว่าสติของพระภิกษุรูปใดจะระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมหรือรูปธรรมทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจเพราะไม่ได้ศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้องก็เลยคิดว่าจะต้องนั่งตามๆกันไป
3: ข้ามเงินเพียง2บาทค
2: ่ะ
3: แต่ทีนี้ก็แต่ไม่รู้ว่าขณะนั้นจะต้องใช้กรรมฐานอย่างไรเป็นอารมณ์
2: มหาสติปัฏฐานสี่ค่ะไม่พ้นเลย
3: ค่ะแต่ทีนี้ว่าเนี่ยเป็นความที่ไม่เข้าใจของคนส่วนมากทีเดียวฮะเพราะอย่างนั้นก็หมายความว่าขณะที่อาจจะท่านนั่งพักผ่อนอยู่ตามปกติแต่ก็ท่านก็จะเริ่มสติอยู
2: ่พระผู้มีพระภาคทรงโอวาทไม่ให้ภิกษุต้องลืมสติโดยนัยยะต่างๆทีเดียวค่ะ
3: ก็เลยมาจนถึงครั้งปัจจุบันนี้ฮะถ้าหากว่าเห็นพระท่านนั่งอยู่เฉยๆก็คงเข้าใจว่าท่านก็ไม่ได้มีธุระทำจิตสมถะนะทำอย่างหนึ่งอย่างใดเลยแต่ถ้าหากว่าขัดมาที่ท่านนั่งขัดสมาธิมันเข้าใจอย่างนั้นจริงๆค่ะก็ขณะนั้นท่านกำลังทำสมาธิหรือท่านทำกรรมฐานก็ใช้คำอย่างนี้ค่ะแต่แท้ที่จริงแล้วการทำกรรมฐานของท่านขณะที่ท่านอาจจะนั่งห้อยเท้าอยู่
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรจน์และบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น. ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชและคุณนิพพิธาภักดีธนากุล
1: ครั้งที่781
3: ทีนี้การเจริญสตินี้การนั่งก็ไม่จำเป็นจะต้องมีท่าทางอย่างหนึ่งอย่างใด
2: ครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานทรงโอวาทภิกษุว
3: ่
2: าในตอนกลางวันควรที่จะจงกรมคือเดิน และนั่ง
3: ค่ะ
2: และก็คงจะต้องรวมยืนไว้ด้วยใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: เพราะเหตุว่าเป็นปกติทีนี้บุคคลที่ไม่เข้าใจว่าพระภิกษุท่านอบรมเจริญปัญญาอย่างไรไม่รู้ว่าในขณะนั้นแล้วแต่อัธยาศัยว่าสติของพระภิกษุรูปใดจะระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมหรือรูปธรรมทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจเพราะไม่ได้ศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้องก็เลยคิดว่าจะต้องนั่งตามกันไป
3: แต่ไม่รู้ว่าขณะนั้นจะต้องใช้กรรมฐานอย่างไรเป็นอารมณ์
2: มหาสติปัฏฐานสี่ค่ะไม่พ้นเลย
3: ค่ะแต่ทีนี้ว่าเนี่ยเป็นความที่ไม่เข้าใจของคนส่วนมากทีเดียวฮะเพราะอย่างนั้นก็หมายความว่าขณะที่ท่านนั่งพักผ่อนอยู่ตามปกติท่านก็จะเจริญสติ
2: พระผู้มีพระภาคทรงโอวาทไม่ให้ภิกษุหลงลืมสติโดยนัยยะต่างๆทีเดียวค่ะ
3: ก็เลยมาจนถึงครั้งปัจจุบันนี้ฮะถ้าหากว่าเห็นพระท่านนั่งอยู่เฉยๆก็คงเข้าใจว่าท่านก็ไม่ได้มีธุระทำกิจอย่างหนึ่งอย่างใดเลยแต่ถ้าหากว่าขณะที่ท่านนั่งขัดสมาธิมันเข้าใจอย่างนั้นจริงๆค่ะ

0: ที่ไม่เข้าใจในเหตุผลในข้อปฏิบัติสำหรับการจงกรมและการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีก็เป็นชีวิตประจำวันของทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตไม่ว่าขณะใดถ้าท่านระลึกขึ้นมาได้นะคะก็จะเป็นในขณะที่ท่านกำลังนั่งหรือยืนก็แล้วแต่สติสามารถที่จะเกิดศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางหนึ่งทางใดทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจได้เป็นชีวิตประจำวันและสำหรับตอนกลางคืนเป็นผู้ที่ตื่นมากดีกว่าเป็นผู้ที่นอนมากสำหรับพระภิกษุพระผู้มีพระภาคตรัสถึงมัชฌิมยามแห่งราตรีเป็นผู้ที่สำเร็จการนอนดังราชสีโดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำไว้ในใจถึงความสำคัญในอันลุกขึ้นสำหรับปัจฉิมยามแห่งราตรีก็เหมือนกับปฐมยามแห่งราตรีคือจักชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะเป็นเครื่องกีดกั้นด้วยการจงกรมและการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีคฤหัสถ์ประพฤติปฏิบัติตามได้เคยเป็นผู้ที่ชอบนอนขณะที่หลับนั่นไม่สามารถที่จะอบรมปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นถ้าตื่นมาตอนดึกประมาณสักตีสองเป็นโอกาสที่อบรมเจริญปัญญาได้ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะไปเรื่อยๆและถ้าจะหลับอีกก็เป็นไปตามความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายแต่ว่าสำหรับพระภิกษุเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงโอวาทให้เป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาทั้งในปฐมยามและในปัจฉิมยามจะพักผ่อนก็เฉพาะในมัชฌิมยามเท่านั้นแต่ธรรมะเป็นเรื่องที่ค่อยๆอบรมประพฤติปฏิบัติตามได้แม้ว่าเป็นคฤหัสถ์โดยไม่ใช่ฝืนหรือว่าโดยไม่บังคับ
1: พระภิกษุทั้งหลายปฏิบัติได้หรือเปล่าฮะที่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าให้โอวาทนอน4ชั่วโมงเนี่ยแล้วถ้าผู้ที่ปฏิบัติไม่ได้จะทำอย่างไร
0: อบรมค่ะไม่ได้บังคับพระผู้มีพระภาคทรงพร่ำสอนในเรื่องการอบรมเจริญสติปัฏฐานเพื่อเกื้อกูลพุทธบริษัทให้เป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาตามสติกำลังความสามารถของแต่ละบุคคลถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสมากอยู่นะคะก็จะเห็นได้ว่าพระธรรมวินัยทั้งหมดทรงพร่ำสอนไว้มากทีเดียวแม้ในพระสูตรนี้นะคะคือในมหาอัตตปุระสูตร
1: ทีนี้ผมก็เห็นว่าถ้าอบรมไปเรื่อยๆบางทีก็อาจจะปฏิบัติได้อยู่เพราะว่าอย่างคราวที่แล้วที่ผมพูดนั่นแหละครับคือว่าการนอนเนี่ยมันเป็นไปทำให้จิตง่วงหรือว่าท่านใช้คำว่าโกสัจฉะเป็นฝ่ายโกสัจฉะอิยาบถที่เดินยืนนะฮะเป็นฝ่ายของฟุ้งซ่านมันจะทำไม่ให้นอนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เดินให้นั่งนะฮะก็เป็นโอกาสที่ความง่วงมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าง่วงกันจริงๆแล้วก็นอนนอนขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็สอนให้เดินให้นั่งอีกเหมือนกันเพราะอิยาบถเดินเนี่ยจะทำไม่ให้มันง่วงนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าอบรมไปเรื่อยๆแล้วก็คงจะทำได้เพราะว่าขณะใดที่จิตมันง่วงหรือจิตหดหู่นะฮะพระพุทธเจ้าก็สอนว่าควรจะยกจิตนะฮะก็ยกจิตด้วยการเดินการเดินนั่นแหละฮะความง่วงมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอบรมไปเรื่อยๆผมก็คิดว่าคงจะไปได้เหมือนกัน
0: ท่านผู้ฟังยังติดใจเรื่องการปรับอินทรีย์และก็การเจริญสัมโพชฌงค์ทั้ง7ในโอกาสต่างๆกันแต่อย่าปนกันระหว่างการอบรมเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนา

0: ภาวนา
1: แม้แต่สมถภาวนาเนี่ยค่ะยังต้องละเอียดเช่นอิริยาบถดังกล่าวสำหรับแต่ละบุคคลต้องรู้ว่าบุคคลนั้นอิริยาบถใดเป็นสัปปายะไม่ใช่สำหรับทุกคน
2: เรื่องปะปนนี่ไม่ปะปนแน่ครับเป็นบางคนฮะสำหรับผู้ที่เข้าใจเรื่องการเจริญวิปัสสนาภาวนาแล้วถ้าผู้ที่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่ได้ปฏิบัติเรื่องการเจริญวิปัสสนาภาวนาแล้วก็อาจจะปะปนได
1: ้ถ้าอย่างนั้นนะคะสำหรับการอบรมเจริญวิปัสสนาเนี่ยค่ะสัมโพชฌงค์ทั้ง7แยกกันหรือเปล่าหรือเกิดพร้อมกัน
2: สัมโพชฌงค์ทั้ง7ก็ในเมื่อยังเจริญสติปัฏฐานอยู่สามโพชฌงค์ทั้ง7ก็จะเกิดพร้อมกันไม่ได้ครับ
1: สติสามโพชฌงค์ธรรมวิจยะสามโพชฌงค์เกิดพร้อมกันหรือเปล่าคะ
2: ก็เกิดพร้อมได้ครับ
1: สติสามโพชฌงค์อุเบกขาสามโพชฌงค์คือตัตระมัชตาเจตสิกธรรมวิจยะสามโพชฌงค์คือปัญญาเจตสิกวิริยะสัมโพชฌงค์คือวิริยะเจตสิกปัสสัทธิสัมโพชฌงค์คือกายะปัสสัทธิจิตตะปัสสัทธิเจตสิกโดยนัยยะของวิปัสสนาภาวนานะคะสัมโพชฌงค์ทั้ง7ไม่แยกกันเลยแต่ว่าแล้วแต่ว่าสัมโพชฌงค์ใดจะปรากฏในขณะนั้นที่กล่าวว่าเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์บ้างหรือว่าเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์บ้างหรือว่าเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์บ้างแต่ต้องเป็นไปในการอบรมเจริญปัญญาทั้งสิ้นเช่นในขณะใดที่วิริยะไม่ปรากฏสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะผู้นั้นนะคะควรที่จะได้เพียรระลึกศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏบ่อยๆเนืองๆโดยการที่ระลึกถึงความตายซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่เพราะเหตุว่าทุกท่านเนี่ยค่ะสติเกิดไม่บ่อยใช่ไหมคะตามความเป็นจริงถ้าตราบใดที่ยังเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่จะให้สติเกิดติดต่อกันอย่างพระอรหันต์เป็นไปไม่ได้แล้วแต่เป็นผู้ที่สะสมกิเลสมาทางใดหลงลืมสติในขณะใดมีสติในขณะใดเพราะฉะนั้นเวลาที่สติเกิดแล้วดับไปวิริยะสัมโพชฌงค์ไม่ปรากฏแต่ลักษณะของสติมีเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลนั้นเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่ขวนขวายไม่ทอดทิ้งธุระในการที่จะศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะเจริญสติสติเกิดขึ้นบ่อยๆเนืองๆในอารมณ์ต่างๆวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมปรากฏในขณะนั้นแต่ว่าทั้ง7โพชฌงค์นะคะไม่แยกกันเพียงแต่ว่าโพชฌงค์ใดจะปรากฏ
3: อย่างสมมุติว่ากำลังที่เจริญสติอย่างนี้สักครั้งหนึ่งจะรู้สึกมีความเพียรเกิดขึ้นในจิตอย่างมากแต่ทีนี้พอสติแล้วรู้สภาพของความเพียรอันนั้นคือความเพียรที่จะเจริญสติแล้วก็ลักษณะนั้นก็เป็นกิริยะสัมโพชฌงค์ที่มีสติระลึกรู้
1: อย่างบางท่านนะคะชีวิตของคฤหัสถ์เนี่ยค่ะมีเรื่องเพลิดเพลินมากตามความเป็นจริง
3: ค่ะ
1: บางท่านก็ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเป็นผู้อบรมเจริญสติปัฏฐานไม่ทิ้งชีวิตของความเพลิดเพลินของคฤหัสถ์แล้วแต่สติจะเกิดในวันหนึ่งวันหนึ่งทางตาหรือทางหูก็แล้วแต่สติถ้าอย่างนั้นนะคะลักษณะของวิริยะสัมโพชฌงค์ก็ไม่ปรากฏแต่บางท่านรู้ว่าไม่ควรเลยที่จะปล่อยชีวิตให้เพลิดเพลินไปมากอย่างนั้นศึกษาธรรมะสนทนาธรรมะกระทำกิจใดๆก็ได้ที่เกี่ยวกับธรรมะที่เป็นการเจริญกุศลเป็นการเจริญปัญญานอกจากศึกษาธรรมะแสดงธรรมะยังสนทนาธรรมะยังทำกิจอื่นเพื่อธรรมะนั่นเป็นผู้ที่วิริยะปรากฏเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเพราะเหตุว่าอาหารของวิริยะนั้นคือการระลึกถึงสังเวคะ ที่จะทำให้เกิดความสลดและไม่ประมาทในชีวิตในการอบรมเจริญปัญญาเพราะเหตุว่าการที่จะหมดสภาพของความเป็นบุคคลนี้ในภพนี้ย่อมเหลือน้อยลงทุกทีหลังจากจุติแล้วก็ไม่มีใครทราบว่าต่อไปจะมีโอกาสอบรมเจริญสติปัฏฐานเหมือนในภพนี้ชาตินี้หรือเปล่าแล้วแต่ว่ากรรมใดจะทำให้เกิดในที่ใดการระลึกอย่างนี้ค่ะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดวิริยะการขวนขวายขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะของวิริยะสัมโพชฌงค์ก็ปรากฏได้แต่ในขณะนั้นไม่ใช่หมายความว่าปรากฏโดยไม่มีสติไม่ระลึกไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏสติเกิดแล้วก็วิริยะเกิดร่วมด้วยในขณะนั้นสัมโพชฌงค์ทั้ง7เกิดร่วมกันท่านผู้ฟังกำลังเจริญอินทรีย์โดยการฟังให้เข้าใจให้เป็นปัจจัยที่จะให้สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะและเมื่อมีการฟังก็จะมีการขวนขวายในการที่จะไม่ปล่อยให้เพลิดเพลินไปในชีวิตที่เคยเป็น
3: ดิฉันขอพูดถึงว่าบางครั้งคำพูดบางคำค่ะก็ทำให้ไปสะกิดความรู้สึกอย่างกับที่หนังสือที่อาจารย์เขียนที่ปรมัตถธรรมสังเขปที่ดิฉันได้รับไปฮะแล้วพออ่านถึงข้อความคำที่บอกว่าอาจารย์เขียนไว้ว่าพูดถึงว่าพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานที่ใต้ร่มไม้สาละคู่แล้วก็หมดโอกาสที่สัตว์โลกจะได้สดับพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์อีกต่อไปคำว่าหมดโอกาสนี่สะดุดความรู้สึกจริงๆค่ะพออ่านถึงคำพูดคำนี้แล้วดิฉันประทับใจฮะแล้วก็ถ้าหากว่าดิฉันทิ้งโอกาสเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะดิฉันก็ไม่ทราบว่าการตายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร
1: ่ถ้าท่านไม่ได้เป็นผู้ที่พิจารณาธรรมะท่านก็ไปขวนขวายหาอาหารของโพชฌงค์โดยที่ไม่รู้ว่าเวลาที่มีข้อความจากพระธรรมตอนหนึ่งตอนใดซึ่งเกื้อกูลให้มีการเจริญสติในขณะนั้นนะคะเป็นอาหารของโพชฌงค์แล้วในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคมีเรื่องของโพชฌงค์มากวิสุทธิมรรคก็เก็บข้อความจากพระไตรปิฎกตอนนี้ไปแสดงตอนที่เจริญสัมโพชฌงค์ต่างๆแต่ว่าถ้าท่านจะศึกษาโดยตรงจากพระไตรปิฎกก็จะได้เห็นว่าในเรื่องของโพชฌงค์นั้นก็เป็นเรื่องของการที่จะเจริญกุศลโดยนัยยะต่างๆเช่นขณะใดที่ปีติไม่เกิดชักจะท้อถอยหรือว่าควรที่จะทำจิตให้ร่าเริงในขณะนั้นก็ไม่ใช่ให้ทำโดยนัยยะอื่นหรือโดยวิธีอื่นแต่คือการเจริญกุศลด้วยการฟังธรรมพิจารณาธรรมะหรือประกอบการกุศลต่างๆซึ่งในพระไตรปิฎกจะใช้คำสั้นๆว่าอารมณ์ใดซึ่งเป็นที่ตั้งของปีติก็ให้มนสิการะพิจารณาในอารมณ์นั้นบ่อยๆเนืองๆซึ่งก็เป็นการอบรมเจริญกุศลตามอุปนิสัยซึ่งแต่ละท่านสะสมมาเป็นทานุปนิสัยสะสมมาในเรื่องการที่จะสละวัตถุเพื่อประโยชน์สุขของบุคคลอื่นส่วนบางท่านนะคะก็เป็นสีลุปนิสัยคือสะสมมาในการที่จะวิรัติกายทุจริตวจีทุจริตจะไม่มีคำพูดที่เบียดเบียนคนอื่นให้เศร้าหมองหรือว่าให้เดือดร้อนเลยท่านไม่สามารถที่จะใช้คำแรงๆที่จะทำให้กระทบกระเทือนใจบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นอารมณ์ใดก็ตามค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของปีติพระผู้มีพระภาคตรัสให้พิจารณาในอารมณ์นั้นเนืองๆ เป็นการเจริญปีติสัมโพชฌงค์และสำหรับโพชฌงค์อื่นๆนะคะโดยนัยยะที่ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกก็เป็นเรื่องของการกุศลเมื่อมนสิการะพิจารณาในอารมณ์นั้นเกิดอุเบกขาไม่หวั่นไหวในอารมณ์ทั้งหลายเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นปีติสัมโพชฌงค์แล้วแต่อัธยาศัยแม้แต่การอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะขณะใดที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเกิดปีติซึ่งต้องเป็นกุศลไม่ใช่โลภะขณะนั้นนะคะก็เป็นการอบรมเจริญปีติสัมโพชฌงค์ สำหรับธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือปัญญาที่เป็นโพชฌงค์นั้นต้องเป็นปัญญาที่สามารถจะรู้ลักษณะที่แท้จริงของสภาพธรรมะตรงทีเดียวเห็นอกุศลเป็นอกุศลเห็นกุศลเป็นกุศลเห็นว่าธรรมะใดมีโทษธรรมะใดไม่มีโทษเห็นว่าธรรมะใดควรเสพธรรมะใดไม่ควรเสพเห็นว่าธรรมะใดเป็นธรรมะที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมและธรรมะใดไม่เป็นธรรมะที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมขณะนั้นนะคะที่มนสิการะในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏก็เป็นการอบรมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสัมโพชฌงค์ทั้งหมดเป็นกุศลที่มีอยู่เป็นปกติในชีวิตประจำวันแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ฉลาดที่จะรู้ว่าจิตไม่ประกอบด้วยปีติขาดความปีติเพราะฉะนั้นก็อบรมเจริญกุศลที่จะทำให้เกิดปีติและขณะนั้นก็จะเป็นปัจจัยหรือเป็นอาหารของปีติสัมโพชฌงค์
3: ในพระไตรปิฎกหรือว่าอ่านอย่างสมมุติว่าเกี่ยวกับที่มีถ้อยคำที่ไพเราะในข้อความของพระเถระบางองค์ท่านพูดอย่างนี้พออ่านไปก็รู้สึกซาบซึ้งค่ะ
1: ในขณะนั้นท่านก็พิจารณาโดยแยบคายได้ว่าธรรมะใดเป็นที่ตั้งของปีติสัมโพชฌงค์ของท่านท่านก็อ่านบ่อยๆได้ความปีติบ่อยๆเป็นอาหารของปีติสัมโพชฌงค
3: ์บางทีก็รู้สึกว่าก็ไม่ต้องใช้คำยาวคำยืดที่จะต้องเป็นไพเราะอะไรมากมายนักค่ะอย่างพระเถระบางองค์ท่านบอกว่าพระพุทธองค์ตัดกับท่านว่าขณะอย่าได้ล่วงท่านไปเลยอย่างนี้ค่ะพอดีท่านอ่านครบคำว่าขณะอย่าได้ล่วงแล้วท่านก็เข้าใจคำว่าขณะปีติทีเดียวที่พอเข้าใจความหมายว่าเป็นขณะจิตนั่นเองที่ท่านบอกว่าอย่าให้ล่วงไปก็ให้มันมีสตินั่นเองค่ะ
1: สำหรับสัมโพชฌงค์ทั้งหลายนะคะในพระสูตรก็ได้แสดงไว้ชัดเจนว่าหมายถึงธรรมะที่เป็นองค์ของการตรัสรู้เพราะฉะนั้นปราศจากการอบรมเจริญสติปัฏฐานไม่ได้มิฉะนั้นแล้วเพียงแต่ปลาปลื้มปีติเฉยๆนะคะก็ไม่ใช่สัมโพชฌงค์เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะเห็นว่าการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะปัญญาจะละเอียดขึ้นไม่ว่าลักษณะสภาพธรรมะขณะนั้นนะคะเกิดขึ้นอย่างไรเป็นอย่างไรปัญญาสามารถที่จะรู้ในความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลของสภาพธรรมะนั้นๆในขณะนั้นพร้อมกับเป็นผู้ที่อบรมเจริญองค์ธรรมที่จะให้ตรัสรู้คือสัมโพชฌงค์ด้วยไม่ใช่เพียงแต่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเท่านั้นแต่ว่าจะต้องประกอบด้วยโพธิปักขิยธรรมคือองค์ธรรมที่จะทำให้บรรลุการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
3: สมมติว่ามีความรู้สึกปีติในถ้อยคำสติระลึกรู้สภาพอย่างนั้นถูกต้องไหมฮะ
1: สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นโพชฌงค์ทันทีปัญญาจะต้องอบรมเจริญขึ้นเป็นลำดับจนกว่าจะถึงการเกือบหรือใกล้ต่อการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมจึงจะเป็นโพชฌงค์เพราะฉะนั้นเรื่องการอบรมเจริญปัญญาเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆขั้นต้นอย่าหยิบธรรมะหนึ่งธรรมะใดเอามาถือหรือว่าเอามากระทำเช่นจะทำโพชฌงค์นี้หรือว่าจะทำโพชฌงค์นั้นแต่ว่าต้องเป็นการที่อบรมเจริญสติปัฏฐานก่อนในโพธิปักขิยธรรม37เริ่มด้วยสติปัฏฐาน4ไม่ใช่เริ่มด้วยโพชฌงค์7เพราะฉะนั้นจะต้องมีความเข้าใจในการอบรมเจริญสติปัฏฐานแล้วก็อบรมไปจนกระทั่งปัญญาเพิ่มขึ้นชินขึ้นรู้ชัดขึ้นประจักษ์แจ้งแล้วก็ทั่วขึ้นด้วยและก็สภาพธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะก็จะเจริญขึ้นตามลำดับขั้นอย่างถูกต้องจริงๆจนกระทั่งถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่ไม่มีการข้ามขั้น
0: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้ หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: ที่คว้ามีกิเลสมากมายเช่นโลภะดังนั้นการได้มีโอกาสอบรมปัญญารู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏที่ยากจะเปิดเผยลักษณะให้รู้ได้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจากการสนทนาธรรมที่ราวินโฮมจังหวัดนครนายก13มกราคม2559
1: พระองค์ท่านทรงแสดงโลภะนี้ว่าเป็นสมุฏฐัย
2: บางทีก็คิดว่าดีเพราะไม่รู้ชื่อนั้นซึ่งความจริงนะคะอย่างอาสาก็คืออะไรคะ
1: โลภะ
2: โลภะ
1: วิสัทธิกาอะไรอย่างนี้ท่านจะ
2: ไปไหนมายังไงเป็นวิสัทธิกาความซ่านไปเหมือนอาหารที่จากรากไปถึงยอดของต้นไม้จะเหลือส่วนไหนที่ไม่มีอาหารบ้างเหมือนต้นไม้จากรากไปถึงยอดตาหูจมูกลิ้นกายใจเพียงแค่เกิดมายังไม่ทันไรเลยก็โลภะละยังไม่ทันรู้ว่าเป็นอะไรก็ติดข้องในความเป็นเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติใดหนทางใดที่ไม่ทำให้ออกจากสังสารวัฏหนทางนั้นทั้งหมดเป็นมิจฉาปฏิปทาไม่ว่าจะทำให้เกิดบนสวรรค์หรือว่าพรหมโลกรูปพรหมอรูปพรหมทั้งหมดเห็นโทษของกิเลสของตนแต่ไม่ได้รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็นำไปสู่ภพภูมิตามควรแก่กุศลนั้นๆแต่ว่าไม่ได้ดับสังสารวัฏแม้แต่ข้อความที่ว่าเหมือนหงายของที่คว่ำแน่นเลยไม่ใช่คว่ำบางๆเปิดง่ายๆคว่ำแน่นๆอย่างนี้ค่ะและจะหงายของที่คว่ำคิดดูแล้วก็เปิดของที่ปิดเวลานี้ถูกปิดไว้แล้วอารมณ์ที่ปรากฏทั้งหมดปิดบังจิตเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นทำงานของตนของตนโดยไม่ขาดสายทำกิจเห็นทำกิจได้ยินทำกิจทั้งหมดไม่รู้เลยโน่นคนนี้นั่นคนนั้นทั้งหมดก็คือหน้าที่การงานของจิตเพราะฉะนั้นเปิดของที่ปิดไว้แน่นอีกเหมือนกันบอกทางแก่คนหลงรู้ตัวหรือเปล่าหลงอยู่ไหนกลางป่าหรือที่ไหนคะแต่ว่าหลงอยู่ในสังสารวัฏหนักหนากว่าหลงอื่นนะคะหลงป่าก็ยังออกได้มีคนนำทางออกแต่ว่าหลงอยู่ในสังสารวัฏนานแสนนานมาแล้วแล้วก็ต่อไปอีกนานแสนนานจะออกได้ยังไงถ้าไม่มีการฟังพระธรรมนี่ก็คือพุทธานุสติธรรมานุสติแต่ถ้าไม่เข้าใจพระคุณเลยไม่มีทางที่จะเป็นพุทธานุสติหรือธรรมานุสติได้เลยบอกทางแก่คนหลงทุกคนหลงอยู่ในสังสารวัฏจะหลงต่อไปอีกนานเท่าไหร่ส่องประทีปในที่มืดเห็นสว่างสว่างอย่างนี้แต่ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นมืดแค่ไหนทั้งที่ปรากฏด้วยแสงไฟแต่ก็ไม่รู้ว่าความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วมืดสนิทจิตมืดสนิทเจตสิกมืดสนิทโดยสภาวะที่ไม่ใช่รูปที่สามารถกระทบตาเพราะฉะนั้นธรรมะอื่นทั้งหมดนะคะไม่มีทางปรากฏเลยทางตาแข็งก็มองไม่เห็นหวานก็มองไม่เห็นเผ็ดเปรี้ยวเค็มมองไม่เห็นเพียงแต่จำไว้ว่าสีอย่างนี้แหละเผ็ดพริกรูปร่างต่างๆเผ็ดทั้งนั้นเลยก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดค่ะโดยนัยยะของขันธ์ก็5ไม่ต้องไปท่องไปจำก็ได้นะคะเพราะว่าชินหูแต่ว่าไม่ชินกับลักษณะของสภาพธรรมะ
1: หลงกว้างมากนะฮะคือหลงในสังสารวัฏหลายๆท่านเมื่อวานนี้มาที่ราวินโฮมนี่อาจจะหลง
2: ตอนที่กำลังหลงคุณอนุก็ไม่รู้ว่าหลงทางอย่างแค่นี้นะคะไม่นานแต่หลงในสังสารวัฏนานมากแต่ไม่หลงได้นะคะเมื่อเข้าใจธรรมะมีปัจจัยพร้อมที่สติสัมปชัญญะจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเลือกไม่ได้ว่าเมื่อไรขณะไหนทั้งสิ้น

0: รมที่อ่าวมะนาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2553
1: อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องธรรมะแล้วก็แข็งหนูยังรู้สึกงงๆกับอันนี้มากเลยค่ะ
2: ค่ะอยากจะเข้าใจสักแค่ไหนคะหรือว่าเพียงรู้ว่าแข็งมีจริง
1: ก็อยากให้เข้าใจว่าแข็งมีจริงแต่มันก็ดับไปแล้วนะคะ
2: แล้วก็ไม่ได้รู้การเกิดการดับของแข็งทั้งที่บอกว่าแข็งดับไป
1: ใช่ค่ะ
2: ครับจนกว่าจะรู้ว่าแข็งดับจริงๆ
1: ค่ะ
2: เวลานี้มีอะไรแข็งไหมคะ
1: มีค่ะ
2: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
2: ไม่คุ้นเคยกับการที่จะรู้ว่านั่นเป็นธรรมะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะและนอกจากแข็งมีอะไรอีกไหมคะที่เป็นธรรมะ
1: ก็เห็นค่ะ
2: คุ้นเคยที่จะเข้าใจเห็นขณะนี้ว่าเป็นธรรมะหรือยัง
1: เริ่มจะพอที่จะเข้าใจแล้วเดี๋ยวก็จะลืมอีกแล้ว
2: ถูกต้องไหมคะว่าต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีเรื่องอื่นมากมายที่ไม่ใช่คำที่เราได้ยินและฟังในขณะนี้เราคิดถึงเรื่องอื่นมากกว่าในสังสารวัฏนี่ค่ะเราก็ได้ยินแต่เรื่องราวต่างๆมีข้อความหนึ่งนะคะซึ่งก็น่าฟังนะคะแล้วก็ลองคิดดูขณะนี้ค่ะสภาพธรรมะมีไม่รู้ถูกต้องไหมคะเพียงรู้ว่าเป็นธรรมะโดยชื่อนี่เข้าใจค่ะว่าขณะเนี้ยสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยมากมายหลากหลายจนเราบอกไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นธรรมะแต่ละลักษณะนี่คือการที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้สะสมมาตามความเป็นจริงนะคะว่าก็มีเห็นไม่ใช่แต่เฉพาะเดี๋ยวนี้เห็นมากี่ครั้งนานแสนนานก็เห็นแต่ไม่รู้ความจริงของเห็นเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะกำลังมีศรัทธาที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงว่าความจริงของสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าไม่มีตามองไม่เห็นไม่มีหูไม่ได้ยินไม่มีจมูกไม่ได้กลิ่นไม่มีลิ้นก็ไม่ลิ้มรสอะไรไม่มีกายกระทบสัมผัสก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแข็งก็มีอ่อนก็มีเย็นก็มีตึงก็มีไหวก็มีนะคะชั่วขณะที่ปรากฏข้อสำคัญเนี่ยค่ะแม้แต่เพียงคำสั้นๆแต่ก็เป็นความจริงเช่นชั่วขณะที่ปรากฏเวลานี้สิ่งที่ปรากฏทางตากำลังปรากฏนะคะชั่วขณะที่ปรากฏจริงรู้ว่ามีสิ่งนี้จริงๆแต่ว่าได้ยินอีกละไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นก็แสดงถึงว่าแต่ละขณะเนี่ยค่ะสั้นแล้วก็รวดเร็วมากแล้วก็เกิดขึ้นโดยบังคับบัญชาไม่ได้กว่าจะหมดเยื่อใยในสภาพธรรมะที่เคยเป็นเราทั้งก่อนนี้และเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นว่าเป็นเราเห็นหรือว่าเราได้ยินก็ต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นจากการฟังและรู้ว่าขณะนี้กำลังเริ่มเข้าใจน้อยมากในสิ่งที่กำลังมีแต่ก็รู้ละว่าเป็นสิ่งที่ถ้าปัญญาจะเกิดนะคะก็ไม่ได้รู้อย่างอื่นนอกจากรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏแต่เมื่อขณะนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ต้องเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยข้อความตอนหนึ่งนะคะในอรรถกถาก็มีว่ายกศีรษะขึ้นแค่นี้ค่ะไงคะยกศีรษะขึ้นเวลาเราจะไปไหนแล้วเรานอนอยู่เนี่ยไปได้ไหมคะไปไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็คนที่มีกำลังลุกขึ้นได้ไปเลยใช่ไหมคะแต่คนที่ไม่มีแรงแล้วก็ไม่มีกำลังแล้วนอนอยู่แล้วจะลุกขึ้นเดินไปเนี่ยก่อนอื่นต้องทำอะไรคะยกศีรษะขึ้นไหมลองดูวันนี้ค่ะนอนอยู่เนี่ยยกศีรษะขึ้นไหมถ้ายกศีรษะขึ้นก็หมายความว่ามีเรี่ยวแรงพอที่จะไปไหนได้แต่กิเลสที่หนักมากนะคะทำให้จมอยู่ตลอดเวลาที่มีการเห็นแล้วก็ไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นแต่เพียงนิมิตตะของสิ่งที่แท้จริงแล้วนะคะเพียงปรากฏแล้วก็ดับไปสืบต่อจนเหมือนกับเป็นสิ่งที่มีรูปร่างสันฐานเป็นสิ่งของเป็นคนที่เที่ยงเพราะฉะนั้นกว่าเราจะคุ้นเคยกับการที่จะเข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงนะคะเห็นมีแน่แล้วก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็มีกำลังมีแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ได้ไปทำให้เกิดขึ้นเลยแต่เมื่อมีปัจจัยก็เกิดขึ้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยต้องเกิดนะคะแต่อายุที่สั้นมากเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนได้ยินเนี่ยค่ะเกิดขึ้น ได้ยินเสียงเกิดขึ้นเห็นชั่วขณะที่สลับกันอย่างเร็วในขณะนี้ไม่มีใครสามารถที่จะวัดได้รู้ได้ว่าสิ่งนั้นเกิดดับเร็วสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยสะสมมาเนิ่นนานนะคะสังสารวัฏคิดดูนานแสนนานแม้แต่ปฐมญาณในคืนที่พระผู้มีพระภาคจะตรัสรู้นะคะก็ทรงมีกำลังของปัญญาที่สามารถที่จะระลึกชาติต่างๆจากชาติที่พระองค์ขณะนั้นเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะคะถอยไปจนถึงขณะที่บำเพ็ญพระบารมีในพระชาติต่างๆก็ไม่เห็นความสิ้นสุดของสังสารวัฏนี่ปฐมยามถ้าจะต่อไปถึงยามที่สองก็เหมือนเดิมคือไม่มีที่สิ้นสุดของสังสารวัฏพระเจ้าก็เห็นว่านะคะเมื่อสังสารวัฏในอดีตที่ผ่านมาไม่สิ้นสุดณบัดนี้เนี่ยเมื่อคนที่ตายจากโลกนี้แล้วยังต้องเกิดอีกไปไหนด้วยพระปัญญาที่สะสมมาเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นการเกิดขึ้นและดับไปของจุติและปฏิสนธินะคะก็รู้ว่าสิ่งทั้งหลายตราบใดที่ยังมีเหตุอยู่ก็ต้องมีผลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเป็นผลที่ต้องมาจากเหตุไม่ว่าจะเป็นการเกิดของอะไรก็ตามที่จะเกิดมีขึ้นได้เป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมีเหตุที่จะให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เพียงไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพียงเฉพาะในชาตินี้ชาติเดียวนะคะก่อนที่จะได้ฟังธรรมะก็ไม่รู้เลยแล้วก่อนนั้นอีกเป็นชาติชาติไปเพราะฉะนั้นก็กำลังจมเหมือนกับไม่มีกำลังเลยนอนอยู่แล้วก็มีคนบอกว่าให้เดินทางนี้ให้ไปทางโน้นแล้วก็จะออกจากสังสารวัฏได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าแม้จะยกศีรษะขึ้นก็ยังยกไม่ขึ้นยกไม่ได้จนกว่าจะมีการฟังเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะมีกำลังที่จะยกศีรษะแล้วก็มีกำลังที่จะลุกขึ้นแล้วก็มีกำลังที่จะเดินไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะยังไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ก็เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นการฟังจากสิ่งที่เหมือนถูกปิดทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะแต่อวิชชาก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะปัญญาเนี่ยค่ะเหมือนเปิดสิ่งที่กำลังปิดในขณะนี้ให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งในสังสารวัฏซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกฟังแค่นี้ก็ไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะแล้วจะรู้อะไรคะ
1: ก็อยากจะรู้ว่าธรรมะที่เราเข้าใจเนี่ยมันจะถูกต้องเปล่าอาจารย
2: ์ค่ะต้องรู้จักธรรมะก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะเมื่อกี้นี่เราพูดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏคำถามว่าจะรู้อะไรก็ต้องรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจะไปรู้อย่างอื่นที่ไม่ปรากฏได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าเกิดการรู้การเข้าใจจะรู้และเข้าใจอะไร
1: เข้าใจในสิ่งที่ปรากฏเป็นความจริงแล้ว
2: ค่ะก็เข้าใจสิ่งที่ปรากฏเป็นปกติในชีวิตประจำวันนั่นเองเลือกได้ไหมคะว่าจะเข้าใจเมื่อไหร่
1: ไม่ได้ค่ะ
2: เลือกได้ไหมคะว่าจะเข้าใจอะไร
1: ไม่ได้
2: ค่ะแต่ฟังแล้วเข้าใจอะไร
1: เข้าใจว่ามันมีสิ่งที่เป็นจริง
2: ค่ะเข้าใจเรื่องหรือเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ขั้นฟังเข้าใจก็คือรู้ว่าไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยเพราะว่าได้ยินธรรมะคำนี้มานานแต่ต้องรู้จริงๆว่าคืออะไรถ้าไม่รู้จริงๆนะคะก็เดาแล้วก็ไปหาธรรมะที่อื่นโดยที่ไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยเริ่มจากรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่กำลังปรากฏแล้วก็ฟังเพื่อที่จะได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏจนรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะค่ะไม่เป็นอย่างอื่นเลยนอกจากเป็นธรรมะแต่ละลักษณะนะคะซึ่งเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปไม่เหมือนเดิมค่ะแต่ละธรรมะก็มีลักษณะเฉพาะของตนซึ่งเกิดขณะไหนก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็หมดไปชีวิตเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: เป็นค่ะ
2: ตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นธรรมะหลากหลายมากตลอดชีวิตเป็นธรรมะทั้งหมดก็ค่อยๆเข้าใจลักษณะของธรรมะที่ปรากฏเพราะเกิดแล้วในขณะนั้นถึงได้ถามไงคะว่าฟังเรื่องแข็งแล้วก็กำลังมีแข็ง แต่ก็ไม่เคยรู้ว่าความจริงละแข็งก็เป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งในชีวิตมีจริงๆในชีวิตค่ะแต่ไม่เคยเข้าใจลักษณะนั้นเลยเพราะฉะนั้นการฟังบ่อยๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงนี้แหละที่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกได้ว่าต้องเกิดขึ้นจึงมีและเมื่อมีแล้วก็ดับไปก็เท่านั้นเองค่ะทุกอย่างแค่นี้เองจากไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่เสียงยังไม่เกิดเกิดแล้วปรากฏแล้วก็หมดไปไม่ใช่แต่เฉพาะเสียงค่ะถ้าเข้าใจจริงๆนะคะทุกอย่างในขณะนี้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะโดยละเอียดเรื่องของสิ่งที่มีจริงนะคะก็จะมีลักษณะที่มีจริงประเภทใหญ่ๆก็คือสภาพธรรมะที่มีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นอย่างหนึ่งและสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะไม่มีรูปร่างลักษณะไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่หวานไม่ใช่แข็งแต่เกิดเมื่อไหร่ต้องมีลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นเช่นเห็นขณะนี้ค่ะมีแน่นอนนะคะแต่เราไม่ได้สนใจที่จะรู้ความจริงแต่เราสนใจในสิ่งที่ปรากฏเหมือนลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแล้วก็จำไว้และเข้าใจว่ายังมีตลอดชาติก็เป็นความหลงไม่รู้ความจริงจนกว่าเริ่มเข้าใจธรรมะนะคะแล้วเริ่มคิดค่ะเริ่มไตร่ตรองเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นจริงอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อเป็นจริงควรรู้หรือไม่ควรรู้เพราะยังไงก็ต้องจากโลกนี้ไปจะจากไปโดยไม่รู้เลยในสิ่งที่มีตลอดชีวิตว่าคืออะไรเรียกว่าจากไปโดยการที่เริ่มเข้าใจความจริงนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมะได้สักอย่างเดียวและธรรมะนั้นก็ไม่ใช่ของใครด้วยแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยวันนี้คุยกันเรื่องความดีดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
2: รู้สึกน่าสนใจใช่ไหมคะวันนี้มีหรือยังนั่งฟังธรรมะนะคะฟังเข้าใจใช่ไหมคะ
1: เริ่มจะเข้าใจแล้วค่ะอาจารย
2: ์ค่ะเข้าใจดีแต่ถ้าไม่เข้าใจดีหรือเปล่า
1: ไม่ดีค่ะ
2: ไม่ดีเพราะฟังเพื่อเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจจะกล่าวว่าดีไม่ได้ถ้ามีความชัดเจนเพิ่มขึ้นนะคะความดีเป็นเราหรือเปล่าเริ่มแล้วใช่ไหมคะกว่าจะถูกหลอกว่าแม้ความดีก็เราทำดีมากๆแต่ว่าตามความเป็นจริงไม่ใช่เลยค่ะดีก็เป็นธรรมะแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าแม้ดีกำลังฟังธรรมะกำลังเข้าใจธรรมะเดี๋ยวก็ไม่ดีละพระเชษฐ์ก็แสดงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสั้นมากใช่ไหมคะชั่วคราวจริงๆค่ะความดีก็ชั่วคราวความไม่ดีก็ชั่วคราวแล้วก็ไม่มีใครจะไปสามารถบังคับบัญชาได้นะคะแต่ที่ไม่รู้ก็คือว่ากำลังดีที่เข้าใจธรรมะก็ไม่ใช่เราพร้อมที่จะมีความเข้าใจถูกต้องอย่างนี้ไหมคะบางคนก็บอกว่าละชั่วแล้วก็ทำความดีให้ถึงพร้อมนะคะแต่ดีจริงๆหรือยังถึงพร้อมด้วยความดีขั้นทานขั้นศีลขั้นความสงบของจิตมั่นคงละความผูกโกรธความพยาบาทมีความเมตตามีหลายอย่างที่ขณะนั้นไม่ได้เป็นโทษเลยเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ตราบใดที่ดียังเป็นเราเป็นไงคะดีไม่พอใช่ไหมคะเพราะว่ายังไม่ใช่ความบริสุทธิ์วิสุทธิจากความดีเช่นทุกคนที่รู้เรื่องศีลเนี่ยค่ะการวิรัติทุจริตทั้งหมดไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเลยทั้งกายด้วยแล้วก็วาจาด้วยก็เป็นความดีใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ศีลวิสุทธิถึงดีก็แค่ศีลทางกายทางวาจาแต่ยังไม่หมดกิเลสเพราะฉะนั้นเป็นคนดีหรืออะไรก็ตามแต่นะคะทำความดีแต่ก็ตราบใดที่ไม่รู้ว่าดีเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราขณะนั้นก็ยังไม่พอเพราะใครๆก็สอนให้ดีได้ใช่ไหมคะทุกคนก็จะกล่าวว่าไม่ว่ามารดาบิดาญาติพี่น้องครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่เป็นศาสดาต่างๆเนี่ยก็ล้วนแต่สอนให้สานุสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นคนดีแต่มีใครที่จะให้รู้ความจริงยิ่งกว่านั้นว่าดีจริงมีจริงแต่ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสูงกว่านั้นก็คือว่าความเข้าใจถูกต้องนะคะจึงจะพ้นจากความไม่ดีโดยประการทั้งปวงได้เ พราะว่าตราบใดที่ยังดีมากๆดีไปเรื่อยๆทุกชาติก็ยังไม่พ้นจากความไม่ดีเพราะเหตุว่าดีได้ชั่วคราวและเดี๋ยวก็ไม่ดีอีกละแต่ถ้าจะดีจริงๆก็คือว่าสามารถที่จะดับความไม่ดีหรือความชั่วได้จนกระทั่งหมดนะคะทุกชนิดไม่เกิดอีกเลยอย่างนั้นก็เป็นวิสุทธิจริงๆเป็นความดีซึ่งมีความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่ใช่เราไม่มีเราแล้วก็ไม่ใช่ของใครต้องเป็นความเข้าใจของเราเองซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นความดีเป็นอะไรคะ
1: คือความดีมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะอาจารย
2: ์และไงคะก็ตอบก็ถูกแต่ไม่ใช่เราค่ะความดีเป็นความดีถ้าใช้ความดีแล้วจะเป็นคนจะเป็นเราหรือจะเป็นของใครได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
2: ไม่ได้เพราะฉะนั้นความดีวันนี้เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่เป็นอะไรคะ
1: เป็นธรรมะค่ะ
2: ค่ะเกิดเมื่อไรเป็นดีแล้วก็หมดไป
1: ค่ะ
2: นั่นจึงจะวิสุทธิที่จะถึงทางที่จะดับความไม่ดีทั้งหมดไม่ฉะนั้นก็ดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่ามีเหตุของดีมากดีก็เกิดมากมีเหตุของชั่วมากชั่วก็เกิดมาก
1: แต่ได้มาสนทนาธรรมกับอาจารย์รู้สึกมีความสุขนะคะหนูว่ามีความสุขมากเลย
2: ค่ะและความสุขดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
2: ค่ะเพราะอะไรคะถึงว่าดี
1: รู้สึกปลื้มมากอาจารย
2: ์ไม่เดือดเนื้อร้อนใจใช่ไหมคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็หมดได้ยังคะความสุข
1: หมดแล้วค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่เป็นค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นอาจหารร่าเริงไม่ใช่ให้ไปเปลี่ยนแปลงธรรมะค่ะใครฟังธรรมะแล้วจะไปเปลี่ยนแปลงผิดขณะที่กำลังคิดเปลี่ยนเนี่ยไม่รู้เลยว่าถูกหลอกอีกแล้วอวิชชาอีกแล้วไม่รู้อีกแล้วลืมอีกแล้วว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะมั่นคงจริงๆนะคะว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงฟังเพื่อเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนสามารถที่จะรู้ความจริงตามที่ได้ฟังค่ะเพราะว่าความจริงจะปรากฏตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างไม่ผิดเลยการเกิดขึ้นของธรรมะต้องมีการดับไปของธรรมะต้องมีในขณะนี้แต่ปัญญาไม่ถึงการละที่จะรู้ความจริงของการเกิดดับเพราะฉะนั้นก็ฟังให้เข้าใจความจริงนะคะแล้วค่อยๆ คลายความไม่รู้จนกว่าสภาพธรรมะจะเริ่มปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วตามลำดับ
3: อาจารย์คะแล้วอย่างนี้เวลาเราโกรธเนี่ยค่ะเรารู้ว่ามันไม่ดีใช่ไหมคะคือยังมีเราอยู่ค่ะจะทำให้มันหายโกรธเพราะเวลาโกรธแล้วมันเป็นทุกข
2: ์ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดน่าไตร่ตรองนะคะถ้ามีคนบอกวิธีให้ระงับความโกรธกับให้รู้ความจริงว่าไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งสิ่งที่เกิดแล้วเพราะเกิดแล้วนี่แล้วก็เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดนะคะไม่มีใครไปบันดาลเลยแม้แต่ความโกรธเมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดบางครั้งทำไมไม่โกรธล่ะคะสถานการณ์เดียวกันเหตุการณ์เดียวกันแต่บางครั้งโกรธก็แสดงเห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดโกรธเนี่ยนะคะไม่อยากให้โกรธนั้นเกิดอีกบ่อยๆใช่ไหมคะอยากให้น้อยลงหรือว่าควรจะได้เข้าใจความจริงว่ายังมีเหตุที่จะให้เกิดโกรธเกิดก็แสดงให้รู้ว่าเกิดแล้วโดยที่ไม่มีใครบังคับบัญชาได้เป็นอนัตตาให้เห็นความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของใคร
3: ก็คือ
2: ปรากฏให้เห็นจริงเลยว่าเกิดโดยไม่มีใครบังคับได้แล้วก็หมดไปแล้วด้วยใครจะไปบังคับให้ยังมีอยู่ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งวันเนี่ยนะคะประโยชน์อยู่ที่เพียงอาศัยระลึกให้รู้ความจริงเห็นเนี่ยค่ะหมดแล้วเวลาที่ไม่รู้ความจริงก็หมดเห็นไปเห็นไปก็ไม่รู้ความจริงแต่สิ่งที่กำลังมีจริงขณะนี้นะคะเมื่อฟังพระธรรมแล้วก็รู้ว่าความจริงของสิ่งนี้สามารถที่จะรู้แจ้งได้เมื่อได้ฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดโกรธนะคะแล้วก็เป็นปกติที่เราสะสมความที่ไม่ชอบไม่อยากจะโกรธโกรธเป็นทุกข์ก็จะเกิดแต่ว่าถ้าเราฟังธรรมะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่นะคะใครก็บังคับไม่ได้ที่จะให้เริ่มรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราค่ะเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งอย่างไหนจะดีกว่ากันถูกต้องกว่ากันมีประโยชน์กว่ากัน ก็ค่อยๆน้อมไปสู่การที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะว่าเกิดแล้วแล้วก็หมดแล้วด้วยคราวต่อไปก็คงจะต้องโกรธอีกกลับไปก็โกรธอีกแน่ๆค่ะแต่ก็สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะในลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเคยไม่ชอบมากๆก็อาจจะรู้สึกว่าขณะนั้นเริ่มเข้าใจเลือกไม่ได้เลยว่าจะเข้าใจธรรมะอะไรในขณะนี้ก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่มีตัวตนที่จะไปกะเกณฑ์ไปเจาะจงนะคะว่าจะถึงเวลาโกรธแล้วจะได้เข้าใจโกรธอย่างนี้จะดีกว่าไหมคะปกติแล้วแต่อะไรจะเกิด
4: ผมขอถามเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมีความต่างกับสิ่งที่ปรากฏทางทวารอื่นตรงที่ว่าเราเข้าใจผิดตรงที่เห็นสิ่งที่ปรากฏเหมือนกับว่ามีนามธรรมอยู่ในสิ่งที่ปรากฏทางตาคือเห็นว่ามีคนเดินอย่างเงี้ย
2: ค่ะเห็นความวิจิตของความคิดไหมคะดูโทรทัศน์แล้วมีอะไรเกิดขึ้นปรากฏให้คิดต่างๆนานาหรือเปล่า
4: ก็เห็นคล้ายๆคน
2: พอจะเข้าใจได้ไหมว่ามีสิ่งที่ปรากฏแล้วคิดโทรทัศน์ไม่มีอะไรเลยค่ะ
4: แต่ว่าทางหูหรือทางจมูกเนี่ยเราก็คิดถึงกลิ่นถึงเสียงแต่ไม่รู้สึกว่ามีจิตเจตสิก
2: ค่ะคุณนิพัทรู้จักไหมคะ
4: รู้จักครับ
2: เป็นไงคะได้ยินละเป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดานหรือว่าเป็นอะไร
4: อ๋อเป็นคน
2: เห็นไหมคะก็ยังมีความคิดได้แค่ชื่อก็ยังเป็นใครเพราะฉะนั้นทางตาก็อย่างหนึ่งนะคะเพียงแค่ปรากฏก็จำละเป็นปลาก็ได้เป็นนกเป็นคนเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่รูปร่างสันฐานเพราะจำสิ่งที่ปรากฏพอทางหูเสียงต่างๆนะคะประเทศไทยคุณนิพัทรน้ำท่วมเป็นไงคะ
4: กลัว
2: เห็นไหมคะแค่นี้ค่ะความคิดหลากหลายมากเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโลกเนี่ยมี6โลกเท่านั้นนะคะแต่ปนกันจนกระทั่งเป็นโลกแยะๆหมดเลยเป็นจักรวาลก็ได้เป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแต่ตามความเป็นจริงโลก6โลกก็คือทางตาเป็นโลกหนึ่งค่ะซึ่งเมื่อปรากฏแล้วนะคะก็จะคิดถึงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะไม่คิดถึงเรื่องเสียงเลยจะไม่คิดถึงเรื่องกลิ่นแต่จะคิดถึงสิ่งที่ปรากฏเป็นเรื่องราวต่างๆเรื่องนั้นเป็นคนก็ได้ใช่ไหมคะเป็นวัตถุสิ่งของก็ได้ทางหูอีกโลกหนึ่งละเป็นโลกเสียงที่ปรากฏหลากหลายจนจำได้ภาษาต่างๆและแต่ละภาษาด้วยนะคะก็มีความหมายว่าหมายความถึงอะไรอย่างเมื่อกี้เนี่ยเพียงแค่เสียงใช้คำว่าคุณนิพัทรเนี่ยคุณณรงค์จะกล่าวว่าไม่มีคนไม่มีนิพัทรเป็นกระดาษก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเหมือนกับทางตาเนี่ยพอเห็นก็เป็นคนเป็นอะไรเพราะฉะนั้นทางหูก็เช่นเดียวกันทีนี้ทางจมูกทุเรียนเห็นไหมคะมีกลิ่นไหมคะปลาเค็มก็มีแล้วก็ยังมีกลิ่นอีกเยอะแยะกลิ่นน้ำหอมกลิ่นดอกกุหลาบกลิ่นอะไรก็แล้วแต่เพียงแค่พูดถึงคำว่ากลิ่นเนี่ยก็คิดซะมากมายหลายกลิ่นทางลิ้นนะคะเมื่อกี้นี้รับประทานอาหารเช้าก็มีคนพูดถึงอาหารกลางวันแล้วก็รสต่างๆด้วยแม้แต่เป็นปลาก็ไม่เหมือนกันนะร้านนี้กับร้านนั้นเนี่ยปลาร้านนี้สดกว่าตัวใหญ่กว่าราคาถูกกว่าเห็นไหมคะก็เพียงแค่รสที่ปรากฏแต่ก็มากเรื่องทางกายก็โดยนัยยะเดียวกันและยิ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะรวมกันสืบต่อไม่ปรากฏว่าแยกขาดจากกันเป็นแต่ละโลกก็มีการเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงและยั่งยืนแต่ถ้าศึกษาธรรมะจริงๆนะคะเข้าใจจริงๆว่าธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นแต่ละอย่างจะเป็นอย่างเดียวกันได้ยังไงอย่างเสียงเนี่ยจะไปเป็นอื่นไม่ได้เลยทั้งสิ้นเสียงเป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถกระทบกับโสตประสาทะเป็นรูปพิเศษนะคะที่อยู่กลางหูมองไม่เห็นเลยแต่ถ้าไม่มีรูปนี้เสียงไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นที่เสียงปรากฏได้เพราะมีรูปนี้ที่สามารถกระทบเสียงแล้วก็จิตเกิดขึ้นได้ยินนะคะเสียงจึงปรากฏแค่นั้นเองค่ะและต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องราวที่จำแล้วก็เรื่องราวต่างๆมากมายเมื่อชาติก่อนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
4: เป็นฮะ
2: ไม่เหมือนหรือเหมือนชาตินี้ค คือมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีเรื่องราวต่างๆของชาติก่อนแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหน
4: หลับไปหมดแล้ว
2: ค่ะนึกออกไหมฮะ
4: ไม่ออก
2: ค่ะพอถึงชาติหน้าทั้งหมดที่กำลังจำกำลังเป็นสิ่งนี้สิ่งนั้นเนี่ยพอถึงชาติหน้าจะจำได้ไหม
4: ไม่ได
2: ้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าชั่วคราวชั่วขณะที่สั้นมากเพราะว่าจากขณะที่เกิดนะคะสืบต่อนับไม่ถ้วนจนถึงณบัดนี้แล้วก็ต่อไปจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้ก็มีแต่การเกิดดับสืบต่อของธรรมะเท่านั้นทั้งหมดไม่มีอะไรที่เที่ยงที่จะเข้าใจว่าเป็นคนนั้นคนนี้ได้เลยคุณรงเยื่อใยอะไรบ้างญาติพี่น้องมิตรสหายทรัพย์สมบัติสิ่งที่เราพอใจใช่ไหมคะแต่ถ้าจะรู้ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะแต่ละลักษณะเดี๋ยวนี้เยื่อใยในอะไรหรือเปล่า
4: ในตัวเอง
2: ค่ะยังมีตัวนะคะหรือว่าในสิ่งที่เมื่อกี้มีแล้วก็หมดไปแล้วก็สิ่งที่ยังไม่เกิดก็ยังเยื่อใยว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงและเราจะรู้เมื่อไหร่และเราจะรู้ได้แค่ไหนนี่ก็คือเยื่อใยทั้งหมดมาจากความไม่รู้ความจริงว่าเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏเหมือนสายฟ้าแลบค่ะเพียงเท่านั้นแล้วก็ไม่มีเลย
4: สิ่งที่ท่านอาจารย์สอนทั้งหมดเนี่ยก็เรามาพิสูจน์ดูว่ามันเป็นจริงนะเรื่องอนัตตาเรื่องเหตุปัจจัยเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็คิดไปจะเกิดไม่เกิดเดี๋ยวก็ต้องรู้เมื่อเกิดแล้วอย่างเงี้ยฮะท่านอาจารย์
2: ก็ต้องเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจนกระทั่งมั่นคงค่ะว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้เลยสิ่งนี้เกิดแล้วคือถ้าเราไปคิดว่าเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเราลืมเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วและไม่มีวันที่จะเข้าใจได้เลยเพราะเรามัวแต่ไปนึกถึงเรื่องราวแล้วก็คาดคะเนแล้วก็หวังและก็บางทีถึงกับเข้าใจว่าสิ่งนั้นเกิดเพราะเราคิดคือเห็นเป็นตัวตนแล้วก็เห็นเป็นเราแล้วก็อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาทุกอย่างกว่าจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะขณะนี้เองเกิดแล้วโดยที่เราทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีใครทำอะไรได้เลยค่ะและขณะนี้อาจจะเป็นขณะสุดท้ายของชาตินี้ก็ได้ก็ไม่มีใครรู้อีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่แน่นอนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเนี่ยท่านใช้คำว่าเล็กน้อยมากสุดที่จะประมาณให้เห็นว่าความเร็วนี่นะคะทำให้เราเนี่ยไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อจึงได้ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดยิ่งอภิธรรมะถ้าไม่ทรงแสดงอภิธรรมะนะคะมีแต่พระวินัยกับพระสูตรเนี่ยเราก็เข้าใจเรื่องราวแค่คนโน้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพ่อบ้านควรจะทำอย่างนี้แม่บ้านควรจะทำอย่างนั้นบุตรธิดาควรจะทำอย่างนี้ก็เท่านั้นเองแล้วทำได้หรือเปล่าใช่ไหมคะก็ไม่ใช่สิ่งที่สามารถที่จะทำให้เราถึงธรรมะที่สามารถที่จะละความสงสัยละความไม่รู้แล้วก็เป็นผู้ที่มั่นคงว่าเราสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญารู้แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะมีจริงสิ่งไหนก็ตามที่มีจริงนะคะและผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นแล้วได้ทรงอนุเคราะห์ให้เราเนี่ยค่อยๆเข้าใจว่าหนทางที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้มีแน่นอนและก็ได้ทรงแสดงหนทางนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นประโยชน์ของการที่เราเกิดมาชาตินี้จะน้อยจะมากจะสั้นจะเร็วยังไงเราก็เลือกไม่ได้เลยแต่ถ้ามีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะเราจะทิ้งโอกาสนั้นไปแล้วเมื่อไหร่จะมีโอกาสนั้นอีกคะนี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งมองเห็นเลยว่าแต่ละโอกาสแต่ละกาลที่มีโอกาสจะได้ฟังธรรมะเนี่ยนะคะหายากเพราะว่าเราเคยเกิดมาแล้วในสังสารวัฏแล้วก็พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็ได้ทรงดับขันธปรินิพพานแล้วก็มีผู้ที่ได้ฟังธรรมะในครั้งโน้นนะคะก็ได้ปรินิพพานตามเพราะว่าได้สะสมปัญญามาแต่ใครก็ตามที่ฟังแล้วปัญญายังไม่สมบูรณ์พร้อมนะคะก็อบรมเจริญปัญญาแล้วก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมในสมัยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ค่ะมากมายเลยแต่ใครยังเหลืออยู่ใช่ไหมคะก็ต้องเหมือนบุคคลที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ฟังพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆที่จะบำเพ็ญความดีนะคะแล้วก็มีความเข้าใจธรรมะเพราะว่าถ้าไม่มีความดีเราเห็นได้เลยค่ะอกุศลเข้าใจธรรมะไม่ได้เลยอกุศลจะต้องเกิดพร้อมกับความไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเห็นไหมคะ พราะไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะอกุศลจึงเกิดคือติดข้องในสิ่งที่ปรากฏธรรมดาปกติอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการติดข้องในสิ่งที่ปรากฏและสิ่งนั้นก็ดับก็ยังไม่รู้มีสิ่งใหม่เกิดติดข้องอีกก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงการละของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไหนหรือมิฉะนั้นก็ไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมนะคะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ค่ะในสังสารวัฏเนี่ยชาติไหนได้ฟังชาติไหนไม่ได้ฟังและชาติที่ได้ฟังเนี่ยจะเข้าใจแค่ไหนและจะมีโอกาสได้ฟังเพื่อที่จะเข้าใจอีกมากน้อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นธรรมะที่ควรเป็นเครื่องระลึกนะคะเครื่องเตือนก็คือความตายมรณสติกับเมตตาเพราะเหตุว่าถ้าจิตเป็นอกุศลเนี่ยค่ะขณะนี้นะคะเป็นต้นฟังธรรมะไม่เข้าใจผ่านไปถ้าคนที่ฟังจริงๆเนี่ยนะคะแล้วก็มีเสียงที่กำลังได้ยินได้ฟังแต่เพียงมีคนอื่นพูดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยินละและเขาก็ไม่เข้าใจละเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะจึงเป็นผู้ที่ฟังด้วยความเข้าใจศรัทธาที่จะเข้าใจจริงๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ถึงจะมีศรัทธาเท่าไหร่ก็ยังขึ้นอยู่กับการสะสมด้วยว่าสะสมความเข้าใจก่อนๆนะคะพอที่ฟังแล้วก็สามารถที่จะสละละความเป็นเราในขณะที่ได้ยินแม้คำสั้นๆอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยแค่นี้นะคะถ้าฟังบ่อยๆแล้วก็สามารถที่จะไม่เยื่อใยในสิ่งอื่นที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่หมดไปแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเห็นไหมคะความแยบคายที่คุณณรงค์ถามมีสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าไม่เยื่อใยในสิ่งที่หมดไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงมีเฉพาะสิ่งนี้ที่ปรากฏอย่างนี้ค่ะก็เริ่มที่จะมีการใส่ใจเพิ่มขึ้นและความเข้าใจก็จะเพิ่มขึ้นทีละน้อยจริงๆว่าเพียงปรากฏให้เห็นได้เรายังไม่หมดความชอบในสิ่งที่น่าดูน่าพอใจในเสียงในกลิ่นในรสนะคะแต่ว่าสามารถที่จะมีความเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไปส่วนจะชอบหรือไม่ชอบนั่นก็เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นคงว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาหรือว่าจะไปเป็นเจ้าของธรรมะใดๆได้เลยทั้งสิ้นนะธรรมะนี่ก็หลากหลายมากโดยเฉพาะนะคะที่ตัวใช้คำว่าตัวคือกายะสภาพธรรมะเนี่ยถ้าเพียงหนึ่งเนี่ยจะไม่รวมกันจะเป็นอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะถ้าแยกเก้าอี้ออกไปเป็นแต่ละส่วนจนกระทั่งถึง

0: แม้ยังไม่จากไปด้วยความตายที่จะเอารูปนี้ไปด้วยไม่ได้เลยแต่ก็ยังสามารถที่จะคลายความเป็นเราด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องนะคะว่าสิ่งที่มีในขณะที่ปรากฏถ้าไม่ปรากฏแม้สิ่งนั้นมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับแล้วโดยไม่ปรากฏเลยอย่างเวลานี้ถ้าถามว่าคุณณรงค์มีเลือดไหมคะมีกระดูก
1: มี
0: ฟันไหม
1: ไม่มี
0: แต่คิดว่ามี
1: แต่คิดว่า
0: แล้วก็ยังจำว่ามีแม้ในสิ่งที่ไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นสัญญาที่จำในสิ่งที่ไม่มีว่ามีเป็นสัญญาวิปลาสในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงก็วิปลาสในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ของใครก็วิปลาสด้วยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงเป็นเรื่องละเอียดนะคะเพื่อให้คลายความไม่รู้แล้วก็รู้ความจริงซึ่งเป็นธรรมะแต่ละอย่างหนทางเดียวค่ะไม่ใช่มีตัวเราไปภาคเพียรให้เกิดปัญญาให้ละกิเลสเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่ยังมีเราเพราะความไม่รู
1: ้คำว่าตัวเราที่ท่านอาจารย์กรุณาย้ำเรื่อยๆเนี่ยจริงๆก็คือเป็นสภาพธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมฮะ
0: อันนี้มีสองส่วนนะคะที่เป็นเราตั้งแต่ศีรษะจดเท้าซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมใช้คำว่ารูปธรรมหมายความว่าแม้สิ่งนั้นมีก็รู้อะไรไม่ได้แต่ก็ยังเป็นที่ตั้งที่ยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราตาของเราวันนี้ตาไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าจะปวดจะเจ็บจะเมื่อยตรงไหนก็เหมือนกับว่าเป็นตัวของเราร่างกายของเราที่เป็นอย่างนั้นแต่ความจริงเพราะมีปัจจัยเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนไปทุกขณะที่จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอะไรก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือฝ่ายรูปธรรมแต่เวลาที่เราพูดถึงเห็นได้ยินนะคะก็ไม่พ้นจากที่กายใช่ไหมคะเห็นอยู่นอกกายได้ไหมไม่มีทางเลยในภูมิที่มีรูปนะคะรูปเป็นที่อาศัยเกิดของจิตค่ะเพราะฉะนั้นรูปใดก็ตามนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งหรือเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นเฉพาะรูปนั้นตรงนั้นมีอยู่พร้อมทั้งสิ่งที่กระทบกับจักขุประสาทะก็มีอยู่และจิตก็เห็นสิ่งที่ยังมีอยู่ยังไม่ดับไปและสภาพธรรมะคือเจตสิกที่เกิดกับจิตนะคะเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตในขณะนั้นก็มีอยู่รวมสิ่งที่มีอยู่จริงๆในขณะนั้นซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นก็คือเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังเห็นเนี่ยมีจักขุประสาทะเป็นที่เกิดแล้วก็มีเจตสิกเกิดร่วมกับจิตนั้นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาที่ยังไม่ดับไปสี่อย่างใครรู้อะไรบ้างขณะก็ความไม่รู้นี่ก็มากมายมากแต่ถ้าเราจะเข้าใจทีละหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจชัดเจนขึ้นอย่างเวลาเนี้ยพูดถึงเฉพาะเห็นกำลังเห็นเพราะว่าเห็นเนี่ยพูดมากสักเท่าไหร่บ่อยสักเท่าไหร่ก็ยากเพราะบางคนก็บอกให้พูดอีกซ้ำอีกในเรื่องเห็นเพราะว่ากำลังเห็นก็จริงนะคะแต่ก็อวิชชาไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องและรู้ความจริงของเห็นได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ฟังและพิจารณาเพื่อที่จะได้เข้าใจเห็นที่กำลังเห็นขณะนี้นะคะก็เป็นประโยชน์เพราะเหตุว่าเห็นกำลังมีจริงๆณบัดนี้เราก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเห็นเกิดเพราะมีสิ่งที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นเราหรือใครก็ตามแต่ไม่มีอำนาจไม่มีอะไรเลยที่จะไปทำให้เห็นเกิดขึ้นได้แต่เมื่อมีปัจจัยพร้อมเมื่อไหร่เห็นก็เกิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุหลากหลายแต่ละชนิดซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพียงแค่เห็นหนึ่งขณะยังต้องมีสิ่งที่สามารถกระทบตาแล้วก็มีจักขุประสาทะและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่รู้อะไรทั้งสี่เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะจะสามารถรู้อะไรได้คะมีสี่นะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างนี้แล้วก็มีจิตเห็นที่กำลังเห็นอย่างนี้ด้วยไม่เห็นอย่างอื่นเห็นคือหมายความว่าสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้เราถึงบอกว่าเห็นถ้าเราบอกว่าเห็นไหมถ้ามีจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะคะแล้วเราบอกว่าเห็นไหมคนนั้นตอบว่าไม่เห็นอีกคนหนึ่งตอบว่าเห็นเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าแม้เห็นก็ยังต้องมีปัจจัยที่สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้เวลานี้มีสิ่งที่ปรากฏละมีจักขุประสาทะ

0: แล้วก็มีเห็นมีเจตสิกที่เกิดกับจิตขาด4อย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในทางภาษาบาลีใช้คำว่าอายตนะสืบต่อจากขณะก่อนถึงขณะนี้แล้วก็จะสืบต่อไปถึงขณะต่อไปด้วยแล้วก็เป็นที่ประชุมที่รวมเป็นบ่อเกิดด้วยเพราะมีธรรมะถึง4อย่างในขณะที่กำลังเห็นคำถามก็คือว่านะคะจะรู้อะไรได้ในขณะที่กำลังเห็นมี4อย่าง
1: รูปารมณ์ฮะ
0: ค่ะรู้รูปารมณ์ได้เพราะอะไรคะ
1: เพราะปรากฏ
0: เพราะปรากฏนะคะถ้าไม่มีธาตุที่กำลังเห็นรูปารมณ์ปรากฏได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นธาตุเห็นนี่มีจริงๆนะคะรู้ได้ไหมเพราะกำลังมีรู้ได้แต่ยากกว่าเพราะว่าไม่มีรูปร่างสันฐานเลยทั้งสิ้นนะคะแล้วก็อีก2อย่างคือจักขุประสาทรูปรู้ได้ไหมไม่ได้เจตสิกที่เกิดกับจิตรู้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะฟังธรรมะด้วยความเข้าใจแม้สิ่งนั้นมีก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้หรือยังรู้ไม่ได้เพราะไม่ได้ปรากฏเฉพาะสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นค่ะที่สามารถจะเริ่มรู้ได้แต่กว่าจะรู้ได้เนี่ยก็ต้องเป็นปัญญาที่ฟังเข้าใจจริงๆนะคะว่าขณะนี้ค่ะมีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทุกคนพิสูจน์ธรรมะได้ทันทีค่ะหลับตานั่นแหละไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาพอลืมตานั่นแหละคือธาตุที่มีจริงที่สามารถจะปรากฏว่ามีแค่นี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะว่าความไม่รู้ของเราเนี่ยมากมายมหาศาลฟังอย่างนี้กำลังเป็นอย่างนี้ก็ยังไม่รู้อย่างนี้จนกว่าจะมีความมั่นคงที่จะเข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยให้มีการเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเลือกไม่ได้ว่าวันไหนเมื่อไรและรู้อะไรเพราะทุกอย่างเป็นสิ่งที่เกิดใหม่ทั้งนั้นเลยค่ะเพียงเกิดแล้วก็ดับแล้วก็สิ่งใหม่ก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไม่ใช่อันเก่าเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วว่าเราจะต้องไปรู้สิ่งที่ดับแล้วดับแล้วไม่ต้องไปคิดเลยค่ะก็ดับแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจแต่สิ่งที่มีในขณะนี้เริ่มเข้าใจหรือยังหรือว่าไปคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดเราเมื่อไหร่จะรู้หรือเมื่อไหร่จะเข้าใจเห็นเพราะเห็นก็เห็นมาตั้งนานและเมื่อไหร่จะเข้าใจเห็นสักทีนึงเริ่มผูกพันกับสิ่งที่ยังไม่เกิดคือการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ซึ่งเห็นแล้วก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยมากมายนะคะไม่ต้องคิดจะไปดับโดยไม่เข้าใจโดยไม่ได้อบรมแต่ขณะไหนก็ตามที่เริ่มเข้าใจเราจะรู้ได้ว่าความเข้าใจนั้นน้อยมากเหมือนแสงไฟนะคะแค่นิดเดียวในที่มืดเนี่ยค่ะแล้วก็มีแสงเล็กยังไม่ทันที่จะทำให้รู้ได้ว่าในที่มืดนั้นนะมีอะไรบ้างที่มืดขณะนี้ก็คือจิตเจตสิกมืดไหมคะ
1: มืดฮะ
0: มืดแต่ก็มีหมดเลยมีผัสสะเจตสิกมีเวทนาเจตสิกมีสัญญาเจตสิกมีเจตนาเจตสิกตามที่ได้ฟังนะคะจำได้แต่ชื่อแล้วก็เพียงแต่เข้าใจว่ามีแต่ว่าต้องอบรมเจริญปัญญาจนกว่าจะรู้แต่ละลักษณะซึ่งมีจริงๆเท่าที่ปรากฏให้รู้ได้อย่างจักขุประสาทะนี่ค่ะจะปรากฏให้รู้ได้ไหมเดี๋ยวนี
1: ้ไม่ได้
0: ไม่ได้แต่สิ่งที่ปรากฏต่างหากที่สามารถเริ่มจะคลายนิดนึงนะคะในขณะที่เข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นทุกชาติปรากฏให้ติดเห็นแล้วติดเห็นแล้วพอใจปรากฏให้ขุ่นเคืองใจและอะไรล่ะคะความขุ่นเคืองใจและก็ความติดข้องเนี่ยค่ะจะสะสมมากขึ้นมากขึ้นทุกครั้งโดยไม่รู้เลยว่าขณะนั้นนะคะเป็นโทษเป็นความไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ต้องนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าทุกข์เหลือเกินนะคะวันนี้ยังไม่ทุกข์พรุ่งนี้ไฟไหม้หมดเลยทุกข์ไหมคะก็ทุกข์เลือกได้ไหมจะไม่ให้มีไฟไหม้เกิดขึ้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยด้วยเหตุนี้นะคะชีวิตแต่ละคนเนี่ยจึงหลากหลายบางคนเกิดมาก็มีความสุขเป็นส่วนใหญ่บางคนก็เกิดมามีความทุกข์เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเกิดมาแล้วก็ต้องมีชีวิตเป็นไปตามปัจจัยไม่ใช่มีแต่เพียงเกิดมาเพราะกรรมหนึ่งแล้วก็หมด กรรมไม่ได้ให้ผลเพียงแค่เกิดมาเท่านั้นนะคะแต่ยังต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเห็นสำหรับติดข้องเป็นสัตว์โลกไม่ใช่โพธิสัตว์ถ้าโพธิสัตว์คือเห็นแล้วไม่รู้ความจริงของเห็นเพราะฉะนั้นความจริงของเห็นเนี่ยต้องมีแน่นอนค่ะแม้แต่เห็นแล้วชอบนะคะก็ยังรู้ว่าชอบเนี่ยเกิดแล้วเป็นจริงแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นชอบต้องมีแน่นอนจากไหนค่อยๆไล่เลียงไปใช่ไหมคะถ้าไม่เห็นเลยเนี่ยจะชอบสิ่งที่กำลังเห็นแล้วชอบได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้เนี่ยค่ะแต่เราเกิดมาโดยเราไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นเลยมีสิ่งที่ปกปิดอยู่ตลอดเวลาไม่ให้รู้ความจริงเพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากแต่ว่าอาศัยได้มีผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้และก็ทรงแสดงพระธรรมและก็มีศรัทธาที่จะฟังและฟังแล้วเข้าใจคือแยบคายถ้าฟังไม่เข้าใจเนี่ยเราคิดอะไรก็ไม่รู้ทั้งได้ยินอย่างนี้กลับคิดอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะและจะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ไม่แยบคายเพราะฉะนั้นแต่ละสิ่งที่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแต่ว่าสาระจริงๆควรจะเป็นความเห็นถูกไม่ใช่เพียงแต่ตลอดชีวิตมาเห็นแล้วก็มีความติดข้องบ้างมีความขุ่นเคืองบ้างเพิ่มความไม่รู้เพิ่มขึ้น
1: จากอภิธรรมที่ท่านจะอธิบายนะฮะที่ว่ามี4สภาพธรรมะ
0: ขณะที่เห็น
1: ประจวบกันเนี่ยที่เป็นอายตนะเนี่ยฟังแล้วเหมือนกับยากมากเลยที่เขาจะมาพบกันใช่ไหม
0: ค่ะยากเพราะอะไรคะรูปไม่มีเจตนาจะให้ใครเห็นเลยใช่ไหมคะไม่มีเจตนาจะให้ใครรักใครชังรูปเป็นรูปธรรมจักขุปสาทะเกิดเพราะกรรมพ้นจากการเห็นไม่ได้เพราะเหตุว่าทำกรรมเนื่องด้วยการเห็นเพราะมีการเห็นจึงเป็นกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างเพราะฉะนั้นอกุศลกรรมก็ทำให้เกิดจักขุปสาทะสำหรับเห็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าไม่มีจักขุปสาทะไม่มีทางที่เราจะไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีเลยแต่เมื่อมีจักขุปสาทะเพราะกรรมแล้วก็กรรมที่ถึงกาละที่จะทำให้เกิดผลที่ไม่ดีก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยค่ะกระทบจักขุปสาทะแล้วก็ถึงวาระที่กรรมจะทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นนะคะยังไงก็ต้องเห็นเพราะฉะนั้นไม่มีการที่จะไปบังคับว่าจิตเห็นอยากให้เราเห็นหรือว่าจักขุปสาทะอยากให้เราเห็นก็ไม่ใช่เลยนะคะแต่ถึงกาละซึ่งกรรมทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นไหมคะใครก็ทำไม่ได้มือที่มองไม่เห็นกำลังทำอยู่ทุกขณะเลยทำเห็นทำได้ยินทำให้รู้แข็งนะคะและการสะสมความไม่รู้ก็ทำให้ติดข้องอย่างรวดเร็วจนกว่าจะค่อยๆรู้ความจริงค่ะขณะใดที่เข้าใจความจริงนะคะขณะนั้นจะเป็นความไม่รู้ไม่ได้รู้คือรู้ไม่รู้คือไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกคนเป็นคนตรงนะคะฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนอบรมความรู้ต่อไปอีกเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกจะช้าสักเท่าไหร่จะน้อยสักเท่าไหร่ก็ยังรู้ได้ค่ะเพราะว่ายังฟังอยู่แล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่เรากำลังฟังให้เข้าใจนั่นเอง
1: ท่านอาจารย์นะเป็นเพราะบุญแต่ชาติปางก่อนใช่ไหมถึงได้มาฟังผมก็เลยคิดว่าก็มีหลายคนนะที่เขาก็มีโอกาสได้มาฟังเหมือนเราแต่เขาไม่สนใจที่จะฟังต่ออย่างนี้ก็เป็นบุญแต่ชาติปางก่อนไหมฮะ
0: ทีละอย่างทีละขณะค่ะบุญแต่ชาติปางก่อนทำให้ได้ฟังอกุศลแต่ชาติปางก่อนก็ทำให้หันไปทางอื่นไม่ใช่มีแต่บุญนะคะที่มาเกิดเนี่ยไม่ใช่มีแต่บุญพามานำมาริสเป็นปัจจัยอย่างเดียวค่ะอย่างอื่นตามมาด้วยหมดเลยความน่าอัศจรรย์ของจิตซึ่งเป็นนามธาตุหรือนามธรรมนี่นะคะไม่มีรูปร่างจะปรากฏได้เลยแต่จากการสะสมกุศลบ้างอกุศลบ้างไม่หายไปไหนเลยนะคะสะสมอยู่ในจิตหนึ่งขณะที่เกิดและดับก็สืบต่อไปถึงจิตขณะต่อไปเกิดแล้วก็ดับสืบต่อไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยสะสมอะไรมามากน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็ปรากฏออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้าง พราะฉะนั้นถ้าสะสมมาดีนะคะดีทั้งหลายที่สะสมมาเนี่ยค่ะก็กลั่นกรองน้ำใจออกมาใครทำได้คะทุกคนรู้จักน้ำนะคะน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตใช่ไหมคะถ้าไม่มีน้ำเนี่ยเราจะอยู่ยังไงลองคิดดูลองคิดอย่างคร่าวๆเลยนะคะแต่ว่าน้ำที่สำคัญกว่าน้ำฝนและน้ำที่เราให้เพียงแต่ร่างกายสบายเนี่ยมีไหมและสิ่งนั้นสำคัญกว่านะคะคือน้ำใจแล้วก็น้ำใจแต่ละหนึ่งแต่ละน้อยแต่ละนิดเนี่ยค่ะก็นำความชุ่มชื่นมาให้ที่จะให้สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยได้อยู่ร่วมกันนะคะจากจิตที่สะสมดีชั่วมาต่างๆกันถ้าชั่วมากเนี่ยไม่มีน้ำใจค่ะที่ใช้คำว่าแรงน้ำใจทำร้ายได้ทำลายได้แรงน้ำใจจะกลั่นกรองออกมาเป็นน้ำของใจที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเบิกบานชุ่มชื่นได้ไหมนั่นตั้งจากความดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สะสมมาแม้เป็นนามธรรมนะคะมองไม่เห็นเลยแต่สามารถจะรู้ได้ทางกายและทางวาจาและทางใจด้วยเหตุนี้ขณะนี้ค่ะใจของใครเป็นยังไงเนี่ยจะมีน้ำออกมาบ้างหรือยังค่ะน้ำใจนะคะค่ะไม่ใช่น้ำอื่นเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะแม้แต่ว่าเรารู้จักน้ำมีเมฆมีฝนมีน้ำใช่ไหมคะแต่ใจที่สะสมทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยก็ยังมีน้ำด้วยคือน้ำใจจากคุณความดีหรือความดีความไม่เห็นแก่ตัวทุกอย่างเนี่ยที่จะทำให้ปรากฏออกมาได้ด้วยเหตุนี้สิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยนะคะกว่าเราจะรู้ความจริงของธรรมะนั้นแม้แต่จิตเนี่ยค่ะวิจิตมากมีทุกอย่างซึ่งในแสนโกรธกับที่สะสมมานะคะอาจจะไม่มีปัจจัยที่จะเกิดปรากฏชาตินี้ดูเป็นคนแสนดีชีวิตพระโพธิสัตว์เนี่ยลองดูนะคะบางพระชาติที่บำเพ็ญพระบารมีมาเนี่ยแม้ว่าจะมีความดีหลากหลายแต่ยังมีความชั่วที่ยังไม่ได้ดับไหมชาติที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะท่านยังทำผิดได้เรายังมีปัจจัยที่จะให้ทำผิดด้วยเหตุนี้ประมาทอกุศลไม่ได้เลยค่ะอย่างที่เมื่อวานนี้เราบอกว่าไม่ควรขี้เกียจในการทำกุศลนะคะนิดหนึ่งก็ทำเถอะเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วอกุศลที่มีมากๆเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจากนิดหนึ่งนิดหนึ่งที่ไม่ได้ทำกุศลเพราะว่าถ้าเป็นการขยันทางฝ่ายอกุศลเนี่ยก็ลำบากละเพราะว่าอกุศลไม่ได้ทำให้เกิดผลใดๆเลยทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจบางคนเนี่ยฟังธรรมะแล้วอยากจะหมดกิเลสนะคะไปนั่งแล้วจะหมดไหมคะกิเลสค่ะไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลานั่งแข็งก็มีเห็นก็มีคิดก็มีเหมือนเดิมจะนั่งตรงไหนก็คือว่าก็เป็นอย่างนั้นแหละคือความไม่รู้และขณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะแต่ก็ยังนั่งแต่ขณะนี้ก็นั่งนะคะแล้วก็ได้ฟังธรรมะแล้วก็มีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นเวลาที่มีปัจจัยที่จะรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะเพราะว่าความจริงเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่รู้ว่าลักษณะนั้นเป็นลักษณะของธรรมะเท่านั้นจริงๆอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นลักษณะที่เป็นธรรมะที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็แข็งก็เป็นธรรมะที่ปรากฏให้กระทบได้รู้ว่ามีจริงๆแต่เยื่อใยไม่หมดค่ะฟังสักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ใครกำลังเข้าใจแข็งที่ปรากฏว่าเป็นธรรมะเห็นไหมคะคำถามเดียวถามได้ตลอดชาติไหมคะเนี่ยตลอดชีวิตนะคะและคนที่จะตอบก็คือสามารถที่จะรู้ได้ว่าฟังอย่างนี้เหมือนเตือนแต่เตือนธรรมะไหนใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าสะสมมาที่จะเข้าใจในความลึกซึ้งของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแค่ไหนวันนี้แข็งมีทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้ฟังว่าได้ยินคำว่าแข็งและมีขณะที่กำลังรู้ว่าแข็งเป็นธรรมะไหมผ่านไปแล้วพอถึงตอนเช้าก็ผ่านไปอีกจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะก็คำถามเดิมแข็งกำลังปรากฏรู้ความเป็นธรรมะของแข็งไหมคะรู้ว่าแข็งเนี่ยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่รู้อย่างอื่นเลยขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นมีแข็งชั่วขณะที่มีแข็งปรากฏนั่นแหละรู้แข็ง จริงๆหรือเปล่าว่าเป็นแต่เพียงสิ่งหนึ่งโดยไม่ต้องพูดนะคะเพราะประเดี๋ยวก็มีธรรมะอื่นละลักษณะที่เพียงปรากฏให้ได้ยินเพียงปรากฏให้รู้ว่ากลิ่นเป็นอย่างนี้รสเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นกว่าสามารถที่จะละการยึดถือแข็งไม่เยื่อใยในแข็งไม่เยื่อใยว่าแล้วเราจะรู้การเกิดดับของแข็งเมื่อไหร่เพราะว่าแข็งกำลังปรากฏนะคะแต่ว่าเมื่อเป็นปัญญาที่อบรมละคลายแล้วเนี่ยค่ะปัญญาสามารถที่จะรู้ว่าตรงตามที่ทรงแสดงทุกอย่างเพราะแข็งขณะนั้นเกิดแล้วดับแน่นอนค่ะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เพียงแต่ว่าไม่สามารถปรากฏเพราะว่ายังไม่ได้รู้จริงๆและยังไม่ได้ละคลายจริงๆได้ยินคำว่านามธรรมรูปธรรมเนี่ยจากหนังสือบ้างจากคนสนทนาบ้างนะคะพูดบ้างแต่ว่าเราไม่ต้องพูดคำนี้ได้ไหมเพราะว่าแข็งเนี่ยลักษณะของแข็งไม่เปลี่ยนแทนที่จะเป็นนึกว่าแข็งเป็นรูปแต่เข้าใจถูกว่าชั่วขณะนั้นไม่มีเราเพราะว่าแข็งมีขณะนั้นเป็นแข็งจะมีเราได้ยังไงล่ะคะแข็งก็ต้องเป็นแข็งเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะมีฐานะหรือฐานพื้นฐานที่มั่นคงที่จะละการยึดถือแข็งว่าเป็นเราก็สามารถที่จะคลายการยึดถือสิ่งอื่นนะคะซึ่งไม่ใช่แข็งด้วยแม้แต่เสียงเนี่ยค่ะเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปลืมเลยใช่ไหมคะหารู้ไม่ว่าแค่เสียงปรากฏแล้วหมดไปเนี่ยติดข้องในเสียงแล้วเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งในชีวิตในสังสารวัฏซึ่งปรากฏว่ามีแต่ว่ามีแล้วก็ไปติดข้องไม่ใช่เพียงอาศัยระลึกเพื่อเข้าใจถูกว่าเสียงเป็นเสียงแล้วก็หมดไปพระฉันก็คงจะไม่ได้ฟังธรรมะเพียงชาติเดียวนะคะชาติก่อนๆแล้วก็ชาติต่อไปถ้ามีปัจจัยที่จะได้ฟังก็เหมือนชาตินี้ค่ะมีปัจจัยที่จะได้ฟังอีกคุณหมอวิภากรเป็นผู้ที่พูดว่าเพราะได้สั่งสมบุญไว้แต่ปางก่อนใช่ไหมคะคุณหมอต้องสะสมบุญมาแล้วแต่ปางก่อนทำให้คิดถึงคำนี้และก็เป็นความจริงสำหรับทุกคนนะคะแต่ก็ไม่ควรจะคิดแต่บุญค่ะพอมีสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นเมื่อไรโรคภัยไข้เจ็บการสูญเสียภัยพิบัติต่างๆนะคะเพราะได้สะสมบาปไว้แต่ปางก่อนทีนี้หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีใครเขียนหรือจะมีค่ะหรือจะมีคนที่กำลังจะเขียนว่าเพราะได้สะสมบาปไว้แต่ปางก่อนนั่นคือสำนึกค่ะที่จะเข้าใจว่าทุกอย่างต้องมีเหตุเกิดขึ้นลอยๆโดยไม่มีเหตุไม่ได้เลยและรู้สึกทุกคนนะคะพอใจที่สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนทุกวันยังไม่เดือดร้อนลืมสนิทว่าได้สะสมบาปไว้แต่ปางก่อนด้วยเพราะฉะนั้นจะหวังแต่ผลของบุญเนี่ยไม่ได้เลยค่ะถึงการละที่บาปกรรมที่ได้ทำแล้วนะคะจะให้ผลก็ต้องเกิดไม่มีใครยับยั้งได้เลย
1: ก็น่าจะเยอะกว่ามากด้วยใช่ไหมท่านอาจารย
0: ์แล้วแต่ชีวิตนะคะเพราะชีวิตนี่หลากหลายมากค่ะ
1: จากการศึกษาว่าหลังเห็นก็อกุศลเกิดใช่ไหม
0: อกุศลไม่ใช่ผลของกรรมแต่ว่าเป็นการสะสมของกิเลสค่ะของกุศลอกุศลในครั้งอดีตนะคะผู้ที่สะสมปัญญามาแล้วเนี่ยค่ะไม่หวั่นไหวเลยถูกเสือกัดคิดดูนะคะไม่ใช่ปลากัดสุนัขกัดแต่เสือกัดปัญญาก็เกิดได
1: ้อาจารย์ฮะที่ว่าธรรมะที่เกิดเช่นแข็งเนี่ยเพื่ออาศัยระลึกเนี่ย
0: เพียงอาศัยระลึกเพราะดับแล้วเร็วมากเลยเพียงแต่ปรากฏให้รู้ว่ามีแต่ขณะที่ปรากฏว่ารู้ว่ามีเนี่ยดับแล้วนะคะนับไม่ถ้วนเลยแต่สืบต่อจนเหมือนมีก็เพียงอาศัยให้เข้าใจถูกขึ้นว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดปรากฏแล้วก็หมดไป
2: ครับท่านอาจารย์ครับชีวิตของปุถุชนนี่ก็เป็นไปกับเรื่องอกุศลนะครับติดข้องแม้ในสิ่งที่กำลังปรากฏนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ที่มีกิเลสจริงๆนะครับและเมื่อคืนเวลาที่นั่งรถมาก็ได้ฟังธรรมะทบทวนนะครับที่ท่านอาจารย์สนทนาที่ศรีลังกาท่านอาจารย์พูดขึ้นมาประโยคหนึ่งก็ดีมากเลยนะครับเป็นเครื่องเตือนที่ดีก็อยากจะให้ท่านอาจารย์ได้ขยายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าบริโภคสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยอกุศลครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะถ้าพูดถึงกินเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมคะกินทุกวันแต่ถ้าจะพูดให้ลึกซึ้งไม่ใช่กินแต่อาหารอย่างเดียวกินอย่างอื่นด้วยค่ะกินทุกอย่างแย่ไหมคะไม่ใช่กินแต่เฉพาะอาหารนะคะกินทุกอย่างค่ะทางตามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยกินแล้วค่ะรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังกินสิ่งที่ปรากฏบริโภคด้วยโลภะหรือด้วยโทสะด้วยความติดข้องนะคะหรือด้วยกุศลธรรมเพราะฉะนั้นให้ทราบว่ามีสิ่งที่ปรากฏไว้ทำไมไม่ใช่เพียงแค่ให้เห็นแล้วก็หมดไปเฉยๆนะคะแต่จิตเนี่ยค่ะยังเกิดขึ้นบริโภคคือกินสิ่งนั้นด้วยความติดข้องเวลาที่กล่าวถึงวิถีจิตเนี่ยเราจะดูได้นะคะว่ารูปหนึ่งรูปที่เป็นสภาวะรูปเนี่ยจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะมีใครคำนวณไหมคะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้แม้จะกล่าวว่า17ขณะแต่เวลาที่จิตกำลังปรากฏใครนับนับไม่ได้ไม่นับด้วยเพราะว่าถ้านับก็ไม่ใช่รู้ลักษณะของจิตที่นับเพิ่มไปอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความรวดเร็วของการเกิดดับเนี่ยค่ะ17ขณะเนี่ยไม่ต้องกล่าวถึงแต่พอที่จะรู้ได้ว่าในขณะนี้นะคะระหว่างจิตเห็นกับจิตได้ยินเนี่ยเกิดต่างที่กันจิตเห็นต้องอาศัยจักขุประสาทะจิตได้ยินต้องอาศัยโสตประสาทะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเลยนะคะแล้วสิ่งที่กระทบก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันและจิตเห็นที่เกิดขึ้นเนี่ยจากเห็นมาถึงได้ยินเนี่ยเกิดดับห่างกันเกิน17ขณะถ้าแสดงโดยละเอียดเพราะฉะนั้นรูปอยู่ที่ไหนคะรูปที่มีปัจจัยเกิดแล้วต้องเกิดแต่เกิดระดับเร็วมากไม่ว่าจะเป็นรูปภายในหรือภายนอกความไม่เที่ยงของรูปเป็นอย่างนี้นะคะแต่เราไปจำว่ามีอยู่หลงจำว่ามีอยู่แต่ความจริงเฉพาะรูปที่ปรากฏเนี่ยก็ปรากฏสั้นมากและไม่ปรากฏการเกิดดับด้วยเพราะปัญญาไม่สามารถที่จะรู้การเกิดดับนะคะแต่อาศัยการเกิดดับสืบต่อก็เหมือนว่ายังมีอยู่โดยที่ไม่ได้ดับไปแต่ทรงแสดงความละเอียดไว้นะคะว่าเมื่อมีจิตเห็นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นบริโภคกินสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและแต่ว่าด้วยความเพลิดเพลินอร่อยอร่อยถูกใจหรือว่าด้วยความขุ่นเคืองใจก็มีอยู่โลภะโทสะนะคะเพราะเหตุว่ายังไม่พ้นความเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสรู้ไหมว่ากินด้วยอกุศลจิตอกุศลจิตกินค่ะกินจนอ้วนจนใหญ่จนสมบูรณ์จนแข็งแรงมหึมามหาศาลเห็นไหมคะนี่ก็คือธรรมะจริงๆนะคะแต่ว่าเราก็ไม่เห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมนะคะก็พูดเปรียบเทียบพอที่จะเห็นว่าถ้าเป็นรูปธรรมเนี่ยจะใหญ่โตสักแค่ไหนใช่ไหมคะกินจนใหญ่โตขนาดนั้นแต่ก็ยังกินอยู่อีกนะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นตามความจริงของคำว่าบริโภคหมายความถึงว่าสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏเนี่ยค่ะไม่ได้ผ่านไปหมดไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่เพียงนิดเดียวที่ปรากฏเนี่ยค่ะจิตเกิดขึ้นกินทันทีแล้วแต่ว่าจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอกุศลและใครเป็นกุศลบ้างเป็นก็ไม่รู้ไม่เป็นก็ไม่รู้ใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้จึงต้องมีปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งแม้เป็นอกุศลก็รู้ว่าเป็นธรรมะแม้เป็นกุศลก็รู้ว่าเป็นธรรมะถ้ารู้ก็ต้องรู้ว่าเป็นธรรมะบริโภคเสร็จหรือยังคะหรือยังบริโภคต่อไปอีกเรื่อยๆค่ะความละเอียดของความติดข้องนะคะมีตั้งแต่อย่างหยาบเห็นชัดๆจนกระทั่งอย่างละเอียดเกือบจะมองไม่เห็นเลยถ้าไม่ใช่ปัญญาก็มองไม่เห็นอย่างเยื่อใยในกายมีไหมคะเยื่อใยในนามธรรมรูปธรรมทั้งหมดที่ยึดถือว่าเป็นเราจะหมดได้ยังไงใช่ไหมคะพอมีสภาพธรรมะเกิดเยื่อใยก็มาเลยอย่างละเอียดจนกระทั่งถึงอย่างหยาบเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นนะคะที่สามารถจะเห็นแม้ความละเอียดระดับเยื่อใยที่จะต้องตัดด้วยปัญญามิฉะนั้นก็เป็นเราลองคิดดูนะคะเราพูดถึงจิตจิตเกิดแล้วก็ดับถูกต้องไหมคะไม่มีใครไม่พูดหรือไม่เข้าใจอย่างนี้เลยถ้าได้ฟังแต่ก็ยังเยื่อใยในจิตทุกขณะที่เกิดและจะดับการยึดถือจิตว่าเป็นตัวตนได้ยังไงถ้าไม่มีปัญญาที่เห็นชัดจริงๆนะคะ ว่าจิตเป็นธรรมะที่เป็นจิตถ้าจะใช้คำก็คือว่าไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปแต่ความหมายก็คือว่าสามารถที่จะเห็นความต่างของแม้ธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งเกิดพร้อมกันเกิดร่วมกันเลยค่ะเข้ากันสนิทเพราะเป็นนามธรรมดับพร้อมกันด้วยรู้อารมณ์เดียวกันด้วยแต่ก็ยังสามารถที่จะรู้ว่าจิตไม่ใช่เจตสิกกว่าจะดับเยื่อใยได้เพราะว่าเยื่อใยอยู่ทั้งที่จิตและที่เจตสิกถ้าจิตปรากฏนะคะอย่างขณะนี้ก็เป็นเราเห็นก็เป็นเราได้ยินเจตสิกสักอย่างก็ไม่ได้ปรากฏเลยแต่เวลาที่เจตสิกใดปรากฏนะคะเจตสิกนั้นก็เป็นเราขุ่นเคืองบ้างชอบบ้างเมตตาบ้างดีบ้างชั่วบ้างอะไรทั้งหมดง่วงบ้างหิวบ้างเหนื่อยบ้างทั้งหมดไม่ได้มีความรู้พอที่จะรู้ว่านั่นคือลักษณะของธรรมะที่เกิดแล้วเพราะมีปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยถ้าประจักษ์อย่างนี้จริงๆนะคะละจริงๆก็คือสามารถที่จะตัดเยื่อใยว่าเป็นเราได้เพราะฉะนั้นเยื่อใยขั้นแรกเนี่ยไม่ใช่เยื่อใยที่เรามีด้วยความที่เป็นโลภะโทสะนะคะแต่ด้วยความเห็นผิดก่อนที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยเหมือนคนตาบอดสนิทนะคะแล้วก็ไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือว่าไม่มีอะไรนอกจากธรรมะซึ่งเกิดดับในความมืดเพราะขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นจะเห็นไหมคะว่าขณะนี้เจตสิกทุกชนิดที่เกิดกับจิตก็เกิดดับพร้อมจิตและจิตก็เกิดดับด้วยเพราะแม้ลักษณะของจิตเจตสิกเนี่ยไม่ใช่ให้เรามาแยกโดยปริยัติแสดงว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์แล้วก็เจตสิกก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตนั่นโดยตำรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เองอะไรปรากฏจิตกำลังเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นกำลังเห็นนี่แหละค่ะเป็นจิตแล้วก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเยื่อใยก็คิดว่าจิตนี่ยังเป็นเราอยู่ราบใดที่จิตนั้นไม่เกิดดับให้ประจักษ์แจ้งว่าเมื่อเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่เราที่จะมีเยื่อใยว่าเป็นเราอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเยื่อใยที่จะขาดไปเนี่ยนะคะก็ตามลำดับขั้นของปัญญาผู้ที่ได้ประจักษ์การเกิดดับละคลายกิเลสแล้วก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่สงสัยไม่เห็นผิดในสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ก็ยังมีเยื่อใยที่ยังจะต้องดับต่อไปอีกเพราะว่าก็มีเยื่อใยหลายประเภท
3: ท่านอาจารย์ครับหมายความถึงว่าเราติดในน้ำใจหรือเราจะไปบริโภคน้ำใจหรือเราจะมีน้ำใจให้ผู้อื่นเนี่ยก็เป็นเยื่อใยเหมือนกัน
0: กุศลมีไหมคะ
3: มีครับ
0: กุศลที่เกิดเป็นอกุศลได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ค่ะอกุศลมีไหม
3: มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังเป็นกุศลและอกุศลยังไม่ใช่เป็นธรรมะ
3: ครับ
0: ที่จะไม่ให้ผลอีกเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่เราได้ยินปฏิจจสมุปบาทะนะคะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารที่นี่หมายความถึงกุศลและอกุศลซึ่งตราบใดยังเป็นกุศลและอกุศลยังต้องทำให้ผลเกิดขึ้นเป็นวิบากเพราะฉะนั้นเรื่องของโลกุตระจะไม่เกี่ยวข้องเพราะเหตุว่าไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดสังสารวัฏด้วยเหตุนี้นะคะสังขารที่เป็นกุศลทุกประเภทเช่นกามาวจรกุศลทานศีลภาวนาหรือว่ารูปาวจรกุศลความสงบของจิตมั่นคงไม่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่ามั่นคงในอารมณ์ที่จิตสงบถึงขั้นที่ไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายจนถึงอรูปประพรมหรืออรูปฌานซึ่งไม่มีรูปแต่ก็ยังเป็นกุศลที่ให้ผลเพราะฉะนั้นแสดงว่ายังมีอวิชชาอยู่เพราะเหตุว่ายังมีความไม่รู้กุศลที่เกิดนั้นจึงยังให้ผลยังไม่เป็นโสภณะที่เป็นกิริยาจิตเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่ากุศลเป็นอกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีเยื่อใยขณะนั้นต้องหมายความว่าเพราะกุศลเกิดแต่ปัญญาไม่ได้รู้ความจริงว่าขณะนั้นไม่ใช่เราความดีก็เป็นความดีก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราความดีเป็นอกุศลไม่ได้เป็นความชั่วไม่ได้ความดีดีเป็นดีนะคะแต่ดีก็เป็นธรรมะแล้วธรรมะก็ไม่ใช่เราก็จะตัดเยื่อใยว่าดีก็ไม่ใช่เราค่ะชั่วก็ไม่ใช่เราแต่ถ้ายังเยื่อใยเรายังดีนะค่ะเราเก่งด้วยใช่ไหมคะเราเข้าใจอ่ะอีกหลายอย่างก็เราดีทั้งนั้นเลย
2: ท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ก็แสดงให้เห็นถึงความละเอียดของสภาพธรรมะ ขณะใดก็ตามที่สภาพจิตที่จิตประกอบด้วยธรรมะฝ่ายดีมีศรัทธาหิริโอตปะสติเป็นต้นเนี่ยนะครับสภาพจิตในขณะนั้นก็เป็นกุศลจิตเป็นจิตที่ดีงามในทางตรงข้ามครับขณะที่เป็นอกุศลก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงใช่ไหมครับเป็นไปกับด้วยโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างซึ่งก็เกิดบ่อยเกิดมากในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นการที่มีอกุศลการที่มีกิเลสมากอย่างนี้จะทำอย่างไรกับกิเลสที่มีมากอย่างนี้นะครับก็ไม่มีทางอื่นเลยนะครับนอกจากการได้ฟังธรรมะศึกษาธรรมะค่อยๆสะสมเหตุที่ดีต่อไปครับ
0: ขณะนี้ใครรู้ว่ามีศรัทธาหิริโอตตัปปะสติถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ใช่ไหมคะบอกแล้วรู้ไหมคะค่ะบอกแล้วรู้ว่ามีแต่ศรัทธามีลักษณะยังไงหิริโอตตัปปะสติมีลักษณะยังไงก็ยังไม่รู้จริงๆเพียงแต่รู้ว่ามีเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะแม้สภาพธรรมะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทรงแสดงลักษณะที่เป็นโสภณะเช่นศรัทธาถ้าขณะนี้ยังไม่รู้ลักษณะของศรัทธาจะกล่าวว่าเข้าใจธรรมะที่เป็นศรัทธาหรือยังก็ยังไม่ได้นะคะเพียงแต่รู้ว่ามีเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะธรรมะที่เป็นฝ่ายอกุศลก็มากที่เป็นฝ่ายกุศลก็มากรู้จริงๆ จากการฟังแต่ว่ายังไม่พอค่ะต้องสามารถที่จะเห็นลักษณะของสภาพธรรมนั้นโดยความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่นะคะไม่จบแล้วก็ตราบใดที่ยังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจนคุ้นเคยกับความเป็นธรรมะตราบนั้นก็ยังไม่พอที่สามารถที่จะละการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้เวลานี้นะคะถึงจะพูดยังไงว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็เป็นอนัตตาแต่ก็ยังเป็นเรานะคะแล้วเห็นใครคะเยอะแยะเลยเมื่อไหร่ที่เริ่มมีความเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยนะคะเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จะสั้นแล้วก็จะลืมเพราะว่าโดยมากเนี่ยเราคิดถึงคนที่เรารู้จักเนี่ยเรื่องเยอะมากใช่ไหมคะถ้าคบกันมาหลายหลายปีก็ยิ่งมีเรื่องมากอดีตใกล้เข้ามาเป็นเมื่อวันก่อนแล้วก็เมื่อกี้นี้แต่ว่าเราคุ้นเคยกับการปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเป็นคนนั้นคนนี้นี่ค่ะกำลังเป็นอย่างนี้กำลังเห็นธรรมะที่ปรากฏด้วยความจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะถ้าเป็นรูปร่างของโต๊ะก็คิดถึงโต๊ะถ้าเป็นรูปร่างของคนก็คิดถึงคนไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เห็นว่าเป็นคนไม่ให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเข้าใจอย่างนั้นคือผิดนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนธรรมะไม่ได้ธรรมะเป็นปกติอย่างนี้เองค่ะแต่ว่าแทนที่จะไม่รู้ความจริงนะคะขณะนั้นก็มีการรู้เฉพาะลักษณะที่ปรากฏแม้เพียงเล็กน้อยค่ะก็เป็นการเริ่มต้นที่จะแยกสิ่งที่มีจริงปรมัตถธรรมกับสิ่งที่ไม่มีแต่จำว่ามีที่เราใช้คำว่าบัญญัติโดยมากเราคุ้นกับคำว่าบัญญัติเราจะพูดคู่กันนะคะปรมัตถ์กับบัญญัติเสมอเหมือนกับว่าเราเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นบัญญัติอะไรเป็นปรมัตถ์แต่ความเข้าใจจริงๆต้องเดี๋ยวนี้ขณะนี้ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้เป็นปรมัตถ์หลังจากนั้นแล้วก็บัญญัติเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงว่าปรมัตถ์คือเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปและหลังจากนั้นก็คือเป็นการนึกคิดเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะทางหนึ่งทางใดถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็เป็นผู้ที่เข้าใจความหมายของคำว่าปรมัตถ์กับบัญญัติแต่ถ้าตราบใดลักษณะของสิ่งที่ปรากฏยังไม่ปรากฏว่าเป็นปรมัตถ์เราก็มีแต่บัญญัตินะคะทั้งที่ปรมัตถ์ก็มีแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ด้วยเหตุนี้ปัญญาเป็นสิ่งที่จะเจริญขึ้นนะคะทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมีความมั่นคงไม่ลืมเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก็ได้สนทนากับท่านผู้หนึ่งนะคะท่านก็บอกว่ากำลังฟังเนี่ยเข้าใจจริงๆแต่แล้วก็ลืมก็เป็นของธรรมดาเพราะว่าคุ้นเคยกับอะไรมากกว่าคุ้นเคยกับการที่จะลืมที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะถ้าถามเดี๋ยวนี้ประโยคหนึ่งนะคะถามว่าแข็งขณะนี้ที่กำลังปรากฏรู้ว่าเป็นธรรมะหรือเปล่าไม่ใช่ชื่อและจำว่าแข็งนี่มีจริงๆนะคะเป็นธรรมะที่มี ในสังสารวัฏค่ะจะขาดไปจากสังสารวัฏไม่ได้ตราบใดที่ยังเกิดอยู่นะคะแม้ว่าจะเกิดในรูปประพรมภูมิแต่ว่ายังไม่ได้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเพราะว่าความไม่รู้นี่นะคะก็พาไปสู่อกุศลกรรมทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีไหมคะเยอะแยะเลยเกิดเป็นเปรตก็มีเกิดในนรกก็มีเกิดในภูมิของอสุรกายก็มีเกิดเป็นมนุษย์ก็มีนะคะและเป็นมนุษย์ที่เห็นโทษของสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเห็นทีไรไม่เห็นมีปัญญาเกิดสักทีใช่ไหมคะเห็นทีไรก็ติดข้องโลภะบ้างโทสะบ้างเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาที่เห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในชีวิตประจำวันซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและการคิดนึกเพราะฉะนั้นปัญญาจึงมีหลายระดับนะคะผู้ที่เห็นโทษและรู้ว่าขณะนั้นนะคะแม้เพียงเห็นจิตก็เศร้าหมองแล้วด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะรู้ว่ากุศลจิตเกิดเพราะอะไรอย่างที่คุณคำปั่นกล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะคะเวลาที่ศรัทธาเกิดหิริเกิดโอตตัปปะเกิดสติเกิดแต่คนนั้นไม่ใช่รู้ลักษณะของศรัทธาจริงๆไม่ใช่รู้ลักษณะของหิริโอตตัปปะและสติจริงๆเพียงแต่มีความรู้นะคะในความต่างกันของขณะที่เป็นกุศลและอกุศลและสามารถที่จะรู้ได้ด้วยว่ากุศลจิตเกิดเนี่ยเพราะตรึกนึกถึงอะไรที่ทำให้จิตสงบจากอกุศลเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นก็มีความสงบจากการระลึกถึงสิ่งที่จิตกำลังเป็นกุศลนะคะไม่คิดถึงสิ่งที่เป็นอกุศลจนกระทั่งสามารถที่จะกันอกุศลซึ่งเกิดแทรกเดี๋ยวก็เป็นอกุศลอีกเดี๋ยวก็เป็นอกุศลอีกจนกระทั่งความสงบมีกำลังไม่เสื่อมเกิดเป็นรูปประพรมบุคคลนะคะถ้ากล่าวถึงรูปประพรมบุคคลเนี่ยเพราะเป็นผู้ที่นายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะนะคะเพราะฉะนั้นผลของการเกิดเป็นรูปประพรมก็คือว่ามีร่างกายที่เป็นรูปแต่ไม่มีกายะประสาทะซึมซาบทั่วตัวที่จะประสบกับสิ่งที่เย็นแล้วก็เป็นทุกข์หรือว่าแข็งแล้วก็เป็นทุกข์ร้อนเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีชิวหาประสาทะตอนนี้เป็นไงคะเมื่อกี้นี่อร่อยดีถ้าเป็นรูปประพรมเนี่ยไม่มีชิวหาประสาทะที่จริงสบายขึ้นเรื่อยๆจากการที่ต้องเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลองคิดดูนะคะเดือดร้อนมากกับการที่จะลิ้มรสอาหารที่อร่อยแต่ว่าไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ใช่ไหมคะเพราะไม่มีปัญญาที่จะรู้หนทางว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ที่ไม่ติดข้องแล้วก็เกิดเป็นรูปประพรมบุคคลก็มีจักขุประสาทะเห็นแล้วก็มีโสตประสาทะได้ยินแล้วก็มีมโนทวารนะคะรู้สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินไม่มีจมูกที่จะรู้กลิ่นไม่มีลิ้นที่จะลิ้มรสไม่มีกายที่จะกระทบสัมผัสสิ่งที่ทำให้เกิดสุขทุกข์น่าสบายขึ้นมาตั้งเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงการที่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์แต่ละทางเนี่ยก็ต้องตามลำดับขั้นของปัญญาแต่อย่างนั้นเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในพระสูตรในพระไตรปิฎกที่จะแสดงถึงอดีตชาติของแต่ละท่านนะคะท่านเคยเป็นผู้ที่นายเห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีปัญญาอบรมจิตจนความสงบมั่นคงนะคะเกิดในพรหมภูมิก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้การที่ท่านอยู่ในพรหมโลกนานๆเนี่ยค่ะทำให้ท่านไม่ติดในสิ่งที่คนอื่นติดอย่างมากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะว่าท่านอบรมการที่จะพ้นจากการติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนานพอสมควรแต่แล้วก็ต้องกลับมาติดข้องอีกเพราะว่าพืชเชื้อของอกุศลที่สะสมไว้เนี่ยนะคะไม่หายไปจากจิตค่ะเพราะฉะนั้นกุศลประเภทใดก็ตามที่เกิดแล้วดับแล้วสะสมอยู่ในจิตอกุศลใดๆก็ตามความริษยาความสำคัญตนความมานะกิเลสแม้เพียงเล็กน้อยใดๆก็ตามที่เกิดแล้วนะคะเกิดกับจิตออกจากจิตไปไม่ได้เลยเมื่อจิตดับก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสิ่งที่มีในจิตก่อนที่ดับไปก็สะสมสืบต่อ ในจิตขณะต่อๆไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็มีอัธยาศัยที่หลากหลายประมาณไม่ได้เลยเวลาที่ทรงแสดงเรื่องของจิตประเภทต่างๆเนี่ยนะคะแสดงโดยประเภทใหญ่แต่ว่าความละเอียดที่ต่างกันนั้นมากมายเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าถ้าเราสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงรู้ว่านะคะผู้ที่รู้แจ้งมีผู้ที่ประจักษ์ความจริงมีผู้ที่ดับกิเลสมีเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเมื่อปัญญาถึงความสมบูรณ์ที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็สามารถที่จะไม่เห็นผิดในสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงก็เป็นเรื่องของการอบรมไปเป็นปกติค่ะเป็นปกติคืออย่าไปทำไม่เห็นอย่าไปทำไม่ได้ยินอย่าไปทำให้เกิดความจดจ้องที่จะรู้ตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วดับไปเร็วมากค่ะถ้ายังทำอย่างนั้นจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้ยังไงและขณะนี้ทุกคนกำลังเป็นปกติหรือเปล่าคะ
1: เป็นปกติครับ
0: ไม่ต้องเปลี่ยนกริยาอาการท่าทางแต่งเนื้อแต่งตัวนุ่งขาวห่มขาวอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมคะเพราะว่าขณะนี้เป็นความจริงที่เกิดแล้วปัญญาสามารถที่จะรู้ตรงตามความเป็นจริงได้เป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นบารมีของพระโพธิสัตว์ซึ่งขาดไม่ได้เลยนะคะคือสัจจะบารมีแม้ว่าในบางพระชาติเนี่ยค่ะก็มีการล่วงอกุศลกรรมนะคะแล้วก็ล่วงศีลบางข้อแต่จะไม่มีในเรื่องของการมุสาหรือพูดเท็จหรือพูดไม่จริงเพราะความจริงเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นประโยชน์นะคะว่าจริงคือจริงอกุศลก็จริงกุศลก็จริงมีใครบ้างคะที่ไม่เคยผิดไม่เคยพลาดแต่ถ้าสามารถที่จะเป็นผู้ที่ตรงและจริงต่อสิ่งนั้นนะคะทุกคนอภัยให้ได้แต่ถ้าไม่จริงเนี่ยค่ะอภัยไหมเดี๋ยวก็ไม่จริงอีกเดี๋ยวก็ไม่จริงอีกเดี๋ยวก็ไม่จริงอีกอภัยไม่รู้จบก็คงจะรู้เลยนะคะว่าการอภัยอย่างนั้นไม่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ถูกอภัยแต่สำหรับคนอภัยมีประโยชน์นี่คือธรรมะที่ละเอียดมากค่ะเวลาฟังต้องฟังด้วยความละเอียดจริง
1: ๆอาจารย์ฮะที่ว่าพอเห็นแล้วก็เห็นเป็นคนเป็นโต๊ะเก้าอี้ใช่ไหมครับจากการที่เรามาศึกษาเนี่ยก็ทราบว่าตรงนั้นคือคิดซึ่งจะเกิดทางมโนทวารที่ประโยคที่ว่าปัญจทวารปิดบังมโนทวาร
0: คุณณรงค์เพิ่งพูดใช่ไหมคะว่าเห็นแล้วคิด
1: เห็นแล้วคิด
0: ค่ะได้ยินแล้วคิด
1: ครับ
0: ค่ะแล้วเวลานี้เห็นถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วคิดล่ะอยู่ที่ไหน
1: หลังเห็น
0: ค่ะหลังเห็นจริงๆเหรอคะมีแต่เห็นตลอด
1: คือไม่รู้ว่าเป็นคิด
0: ถูกต้องทั้งที่คิดก็ไม่รู้ค่ะ
1: ก็เลยเข้าใจผิดว่าเราเห็นเป็นโต๊ะจริงๆเห็นเป็นเห็นแล้วก็คิดเป็นโต๊ะ
0: แล้วถ้าไม่รู้จักปรมัตถ์จะสามารถรู้ไหมคะว่าบัญญัติกับปรมัตถ์ต่างกันยังไง
1: ไม่รู้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่จะรู้จริงๆไม่ใช่เพียงแค่พูดก็คือสามารถที่จะเริ่มเข้าใจว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏก็เพียงแค่นี้ค่ะนั่นแหละคือปรมัตถ์จริงๆเพียงเกิดปรากฏว่ามีลักษณะอย่างนี้นอกจากนั้นเป็นบัญญัติหมดเป็นเรื่องเป็นราวลืมว่าสิ่งนี้เกิดปรากฏให้เห็นแล้วดับทุกคนรู้จักขันธ์ไหมคะขันธ์หมายความถึงสิ่งที่เกิดดับมีจริงๆต้องเกิดใช่ไหมคะมีจริงต้องเกิดไม่อย่างนั้นจะรู้ได้ยังไงว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นขณะนี้อะไรที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดแล้วมีจริงแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดต่อไม่ใช่อันเก่าค่ะหลากหลายมากมายใกล้ไกลหยาบละเอียดเลวประณีตจรณัยก็คงจะยากไม่รู้จะเอาคำที่ไหนมาพูดนะคะเพราะว่าความจริงเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยคือแต่ละหนึ่งเกิดแล้วไม่กลับมาอีกเลยเสียงเห็นไหมคะหนึ่งเกิดขึ้นเป็นเสียงนี้ดับไม่กลับมาอีกเลยเวลาได้ยินคำว่าดับเนี่ยไม่ค่อยจะสะดุ้งสะเทือนเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏสืบต่อจนไม่สนใจกับการดับไปเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าดับจริงๆค่ะแต่พอบอกว่าหายไปไหนเนี่ยหาไม่เจออีกละไม่มีอีกเลยไปหาที่ไหนก็ไม่พบแต่ละอย่างที่เกิดแล้วดับไปเนี่ยค่ะคือจากไปเลยสูญไปเลยไม่เหลือเลย พราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดมีจริงๆระดับเนี่ยนะคะก็เป็นสภาพธรรมะทั้งนั้นเลยที่เกิดจริงมีลักษณะจริงแล้วก็ดับจริงสภาพธรรมะที่เป็นรูปอย่างเสียงเนี่ยค่ะไม่ใช่สภาพรู้กลิ่นก็มีจริงๆไม่ใช่สภาพรู้นะคะเกิดแล้วก็ดับทั้งนั้นเลยทั้งหมดเนี่ยเป็นขันธ์ที่หลากหลายเมื่อกี้นี้อาหารที่รับประทานเนี่ยมีกลิ่นไหมคะบอกว่ามีไหมคะว่าจำได้ใช่ไหมคะแต่ตัวกลิ่นยังเหลือไหมคะไม่เหลือเลยค่ะแต่ในความคิดในฝันยังมีกลิ่นได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่หมดไปเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจความหมดไปเลยจริงๆนะคะยังมีอัตสัญญาความเป็นเราความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเหลืออยู่ในใจจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งจากชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่งไม่มีวันจบเลยตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยเป็นที่ยึดถือค่ะแล้วก็ถ้ากล่าวโดยปรมัตถธรรมนะคะก็จำแนกเป็นจิตเจตสิกรูปเกิดแล้วก็ดับจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปเพราะฉะนั้นจิตเป็นที่ยึดถือไหมคะ
1: เป็นฮะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี
1: ้เป็นเรา
0: เป็นเราเพราะฉะนั้นเราใช้คำว่าเห็นภาษาไทยภาษาบาลีไม่มีคำนี้แต่มีคำว่าอะไรคะ
1: จักขุวิญญาณ
0: ค่ะก็เก่งนะคะเพราะว่าวิญญาณเป็นสภาพรู้จะใช้คำว่าจิตหรือจะใช้คำว่าวิญญาณก็ได้ค่ะมโนได้ไหมมนัสได้ไหมหัตถยะได้ไหมภาษาจีนได้ไหมภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันได้หมดเมื่อรู้ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเฉพาะสิ่งนั้นที่มีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะคะวิญญาณที่เกิดก็เป็นที่ตั้งของความยึดถือวิญญาณเป็นวิญญาณขันใช่ไหมคะหนึ่งคือหนึ่งดับแล้วไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละขันเพราะฉะนั้นวิญญาณขันที่เกิดแล้วเป็นที่ตั้งของความยึดถือว่าเป็นเราจึงใช้คำว่าอุปาทานขันธ์วิญญาณูปาทานขันธ์สองคำรวมกันนะคะวิญญาณกับอุปาทานกับขันธ์เพราะฉะนั้นขันธ์ใดซึ่งเป็นที่ตั้งของการยึดถือขันธ์นั้นเป็นอุปาทานขันธ์แม้จิตนะคะก็เป็นที่ตั้งของความยึดถือเพราะฉะนั้นจิตก็เป็นวิญญาณูปาทานขันธ์เห็นไหมคะกว่าจะละอุปาทานขันธ์อุปาทานนะคะยึดถือโดยฐานะใดด้วยความชอบหรือว่าด้วยความสำคัญว่าเป็นเราหรือด้วยความเห็นผิดว่าเป็นเรายึดถือได้สามอย่างค่ะยึดถือด้วยความพอใจเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าจะมีหลายคนไปตลาดพอได้ยินคำว่าตลาดนะก็รู้ว่าเป็นที่ซื้อต้องมีของเยอะเลยใช่ไหมคะยึดถือหรือเปล่าเห็นไหมคะยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรแต่ก็ไปละเพราะว่าเพียงแค่ได้ยินความจำก็มาแล้วค่ะยังไม่เห็นสักนิดเดียวแต่ก็มีความต้องการแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่รูปหนึ่งรูปใดปรากฏเนี่ยที่จะไม่ให้ยึดถือเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยรูปทุกรูปนะคะเป็นที่ตั้งของความยึดถือยึดถือยังไงคะเห็นไหมคะความละเอียดยึดถือยังไง
1: ยึดถือว่ามีตัวตน
0: ยึดถือว่ารูปนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่เป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดปรากฏแล้วดับไปเพราะว่าจริงๆนะคะขณะนี้ค่ะการเกิดดับสืบต่อของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเร็วมากเวลาที่เราคิดว่าเราได้ยินเสียงและจำได้ว่าเสียงอะไรที่นี่มีนกเมื่อเช้าได้ยินเสียงนกไหมคะพอได้ยินเสียงก็รู้เลยค่ะไม่ใช่เสียงคนน่ะใช่ไหมคะแต่เป็นเสียงนกทั้งที่เสียงเป็นเสียงแต่ว่าเสียงนั้นเป็นอะไรเห็นไหมคะถ้าไม่รู้สืบหากันใหญ่เอ๊ะเมื่อกี้เสียงอะไรใช่ไหมคะก็ยังอยากจะรู้ว่าเสียงอะไรเพราะความยึดมั่นติดข้องในเสียงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสนะคะอะไรก็ตามไม่ใช่สภาพรู้แต่ปรากฏเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คือเป็นที่ยึดถือของจิตว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงธรรมะชนิดหนึ่งในสังสารวัฏถ้าไม่มีธรรมะเลยอะไรๆในโลกก็ไม่มีโดยเฉพาะนะคะนามธาตุถ้ามีแต่เพียงรูปธาตุอย่างเดียวเนี่ยค่ะไม่มีนามธาตุเลยไม่มีการเดือดร้อนเลยจะ น้ำท่วมหรือว่าโลกจะแตกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่มีความสำคัญใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีสภาพที่รู้เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือธาตุรู้ค่ะใช้คำว่าธาตุเนี่ยน่าอัศจรรย์มากนะคะใครทำให้เกิดได้ใครมีอำนาจพิเศษค่ะสามารถที่จะทำให้ธาตุหนึ่งธาตุใดเกิดได้ไหมใช้คำว่าธาตุก็แสดงความเป็นอิสระไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเกิดจริงเกิดได้เมื่อมีเหตุปัจจัยรูปยังเกิดได้เป็นรูปต่างๆอย่างกลิ่นกับเสียงเนี่ยค่ะไม่เหมือนกันละใช่ไหมคะเกิดเป็นกลิ่นอย่างหนึ่งเกิดเป็นเสียงอย่างหนึ่งไม่มีใครไปทำให้เป็นกลิ่นเกิดขึ้นได้หรือว่าเป็นเสียงเกิดขึ้นได้เราอาจจะเข้าใจผิดว่าเราทำได้ถูกไหมคะแต่ความจริงไม่มีทางที่จะทำได้เลยเกิดเพราะเหตุปัจจัยนะคะนี่เป็นรูปธาตุถ้ารูปธาตุยังเกิดได้แล้วทำไมนามธาตุจะเกิดไม่ได้เพียงแต่ว่านามธาตุเนี่ยเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเข้าใจได้นะคะว่าขณะนี้ค่ะเห็นเนี่ยเป็นนามธาตุมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ยินก็เป็นนามธาตุเพราะว่าเสียงปรากฏแสดงว่ามีธาตุที่รู้เสียงว่าเสียงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในขณะที่รู้ก็เป็นนามธาตุเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรู้ลักษณะของธาตุไม่ใช่ไปจำชื่อว่าเสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามและว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสีสันวรรณะต่างๆเป็นรูปและเห็นเป็นนามไม่ใช่ให้เป็นนึกจำนะคะแต่ในขณะนี้เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเข้าใจนะคะธรรมะที่ปรากฏสิ่งที่มีต้องมีและเมื่อสิ่งนั้นไม่ใช่สภาพรู้สิ่งนั้นก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งทางตาเนี่ยธาตุชนิดนั้นกำลังปรากฏให้เห็นว่าลักษณะนี้คือสามารถให้เห็นได้เท่านั้นเองและเราก็เป็นนึกว่าเป็นภูเขาแล้วก็เป็นต้นไม้แล้วก็เป็นทะเลแล้วก็เป็นฟ้านะคะแต่ความจริงก็เพียงปรากฏให้เห็นลองดูสิคะถ้าหลับตาก็ไม่เห็นแต่พอลืมตาก็ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็ยังนึกคิดที่คุณรงถามบอกว่าแล้วมโนทวารอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าทางปัญจทวารเนี่ยปิดบังมโนทวารคิดต่อทันทีก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏเหมือนไม่ดับเพราะฉะนั้นทางปัญจทวารก็ปิดบังทางมโนทวารเพราะว่าเห็นนี่ปิดบังมโนทวารแล้วนะคะเพราะว่าทันทีที่รูปดับจิตก็นึกถึงสิ่งที่เพิ่งปรากฏเมื่อกี้นี้แล้วก็ยังมีเสียงด้วยเพราะฉะนั้นเสียงก็ดับก็ยังนึกถึงเสียงเวลานี้ทุกคนได้ยินเสียงเนี่ยกำลังคิดถึงเสียงสูงสูงต่ำต่ำและความคุ้นเคยที่จะเข้าใจเสียงนั้นนะคะก็ทำให้สามารถที่จะรู้ว่าได้ยินอะไรพูดว่าอะไรเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นมโนทวารก็ถูกปิดบังด้วยทั้งทางตาและทางหูไม่ว่าจะทางจมูกทางลิ้นทางกายชอบคิดไหมคะชอบคิดเรื่องอื่นแต่ว่าควรจะคิดสิ่งที่กำลังได้ฟังแทนที่จะคิดเรื่องอื่นใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้กำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนจากการคิดเรื่องอื่นเนี่ยค่ะมาเป็นคิดคือไตรตรองคำที่ได้ยินนะคะเป็นคำที่ไร้สาระหรือว่าเป็นคำที่มีประโยชน์หรือเป็นคำที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยถ้าไม่มีการฟังเรื่องราวของธรรมะที่มีจริงๆก่อนจนกระทั่งเข้าใจได้ขณะนี้นะคะทุกคนก็เข้าใจความหมายที่ว่าปัญจทวารปิดบังมโนทวารแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามโนทวารเกิดสลับเร็วมากต่อทันทีเลยกับสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเวลาที่อารมณ์ทางปัญจทวารไม่ได้ปรากฏเลยก็คิดได้ธรรมดาที่สุดเลยค่ะชีวิตประจำวันใช่ไหมคะนอนหลับไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่ก่อนหลับอะไรก็ยังไม่ได้ปรากฏไม่ได้ลืมตาเสียงก็ไม่มีแต่ว่าคิดถ้าคิดโดยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้เลยค่ะขณะนั้นก็คือไม่มีปัญจทวารมาปิดบังแต่เวลาที่ สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเช่นเดี๋ยวนี้กำลังปรากฏปิดบังมโนทวารแม้คิดต่อเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคนนั้นคนนี้ก็ไม่รู้เพราะยังเห็นอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวก็มีได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีอะไร

0: ชีวิตประจำวันค่ะ
1: แต่รู้ว่าเป็นคิด
0: ค่ะก็เป็นเราคิด
1: ครับ
0: และคนนั้นก็ยังมีอยู่ที่กรุงเทพ
1: ครับ
0: เพราะคิดถึงคนที่กรุงเทพ
1: ฮะแต่ว่าหลังเห็นหลังได้ยินแล้วคิดเนี่ยตรงเนี้ยบอกแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่านี่เราคิดใช่ไหมครับ
0: เพราะเร็วมากไงคะเห็นคุณณรงค์คนที่เคยเห็นเป็นครั้งแรกแล้วไม่คิดเลยจะรู้ไหมจะจำไหมพอเห็นอีกจะรู้ไหมว่าเคยเห็นที่ไหนไม่คิดเลยค่ะแค่เห็นเพราะฉะนั้นแม้แต่คิดแล้วก็ไม่รู้ว่าคิดแล้วเป็นคุณณรงค์ไปแล้วค่ะสิ่งที่ปรากฏถึงตาเนี่ยเป็นคุณณรงค์ไปแล้วเร็วมาก
1: แสดงว่าคิดจริง
0: ต้องคิดค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าคิดเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เห็นก็ติดกันละทางตากับทางใจปัญญาสามารถจะค่อยๆเข้าใจอย่าไปพยายามแยกนะคะผิดไปพยายามทำให้ช้าก็ไม่ได้ไปพยายามทำอะไรไม่ได้หมดเลยค่ะไม่ใช่หนทางที่จะทำให้ละการยึดถือนอกจากเข้าใจถูกว่าความจริงเป็นอย่างนี้จนกระทั่งไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะเข้าใจข้อความในพระไตรปิฎกนะคะพระภิกษุท่านเดินบิณฑบาตเนี่ยค่ะไม่ใส่ใจในนิมิตอนุพยัญชนะไม่ว่าจะเห็นอะไรก็มีความรู้ในขณะนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเป็นไปได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ถ้าอบรมรูปูปาทานขันธ์ยึดถือรูปว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นภายในก็เป็นตัวตนของเราถ้าเป็นภายนอกก็เป็นคนอื่นหรือว่าเป็นสิ่งอื่นความรู้สึกเกิดขึ้นยึดถือหรือเปล่าคะ
1: ยึดครับ
0: ค่ะเป็นอุปาทานขันธ์ถ้ายึดถือในความรู้สึกใช้ภาษาบาลีไม่มีอย่างที่เราพูดว่าความรู้สึกนะคะแต่มีคำว่าเวทนาและก็เป็นที่ยึดถือเพราะฉะนั้นก็เป็นเวทนูปาทานขันธ์เวทนากับอุปาทานกับขันธ์คุณณรงค์จะบอกว่าชั่วหนึ่งขณะจิตหรือหลายขณะของเวทนาที่ปรากฏ
1: หนึ่งขณะครับ
0: หนึ่งขณะจิตไม่พอที่จะรู้ค่ะให้เห็นความเล็กน้อยค่ะถ้าใส่เกลือนิดหนึ่งนะคะเกล็ดหนึ่งในน้ำแก้วใหญ่ๆแล้วให้ชิมเนี่ยรู้ไหมคะว่าเค็มระดับไหนแต่ต้องมีรสของเกลือเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงความรู้สึกนี่นะคะเพียงแค่หนึ่งขณะจิตที่เกิดร่วมกับจิตนั้นนะคะจะรู้ได้ไหมหรือว่าจิตที่ประกอบด้วยความรู้สึกนั้นเกิดดับจนกระทั่งความรู้สึกนั้นปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นนิมิตตะของเวทนาในพระไตรปิฎกจึงมีคำว่ารูปนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขารนิมิตวิญญาณนิมิตแสดงว่าการเกิดดับของธรรมะนี่เร็วมากปรากฏเพียงนิมิตให้รู้ว่าลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นก่อนที่จะรู้การเกิดดับหรืออะไรนะต้องคลายความไม่รู้ก่อนค่ะอยู่ดีๆจะให้สภาพธรรมะปรากฏแล้วก็เกิดดับได้ยังไงคะไปหวังอะไรกับสิ่งที่ไม่จริงใช้คำว่าลมๆแรงๆเลยไปนั่งคิดว่าเดี๋ยวนั่งไปนั่งมาก็จะเป็นพระโสดาบันหรือว่าจะสามารถประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะเนี่ยไม่เป็นเหตุที่สมควรแก่ผลเลยเพราะฉะนั้นปัญญาต้องค่อยๆเริ่มจากการเข้าใจถูกขั้นฟังแล้วก็เห็นความละเอียดของธรรมะแล้วก็รู้ว่าความจริงนะคะอยู่ในโลกของนิมิตเวลาฝันเนี่ยไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงเลยใช่ไหมคะฝันอะไรก็ได้ตั้งหลายอย่างแต่คิดเท่านั้นเองค่ะคิดจนเหมือนจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้คำว่าฝันนะคะก็จะคิดในสิ่งที่จำแต่ว่าจำจนเหมือนจริงซึ่งความจริงไม่ได้เห็นคนที่เราเห็นในฝันเลยใช่ไหมคะแต่พระจำจนกระทั่งพอฝันก็ไม่ใช่คนอื่นนะคะเป็นคนนั้นแหละเพราะฉะนั้นนิมิตแล้วใช่ไหมคะจำเดี๋ยวนี้ก็ฉันนั้นค่ะมีสิ่งที่ปรากฏและนิมิตของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็จำได้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าหลับหรือตื่นนะคะก็อยู่ในโลกของนิมิตแต่นิมิตต่างกันคือนิมิตในฝันเนี่ยไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่นิมิตขณะที่ไม่ฝันคือมีสิ่งนั้นปรากฏนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นเหมือนฝันเลยค่ะ

0: คือจำแบบฝันเลย
1: อาจารย์แล้วเหตุใดฝันเนี่ยหลังตื่นเนี่ยบางครั้งจำไม่ได้ว่าฝันบางครั้งจำได้
0: ค่ะเยื่อใยหรือเปล่าคะเนี่ยถ้าเป็นปัญญาจริงๆนะคะเห็นเลยค่ะขณะนั้นคือความเป็นเราและเยื่อใยแทนที่จะเข้าใจความจริงว่าดับแล้วนี่ตื่นนะคะขณะเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วไม่กลับไปอีกเลยก็กลับมีความเป็นเราอยากจะรู้ว่าเมื่อกี้นี่ฝันอะไรแล้วไงอะคะพยายามใหญ่เลยพยายามที่จะให้เป็นคนมีความจำดีใช่ไหมคะแต่ขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาดีเพราะว่าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะแม้แต่คิดถึงฝันก็เป็นธรรมะไม่ต้องพยายามจงใจจะไปรู้ว่าฝันอะไรเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างในชีวิตประจำวันนี่นะคะเป็นธรรมะซึ่งถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็ไม่มีวันละค่ะที่จะละคลายการยึดถือได้ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วไม่เยื่อใยเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะรู้ว่าเพราะปัญญาเพิ่มขึ้นจึงมีกาละหรือขณะซึ่งไม่ได้สนใจแล้วก็รู้ด้วยว่าขณะนั้นก็เป็นเพียงธรรมะแล้วก็ไม่สนใจด้วยว่าจะรู้ธรรมะที่กำลังเป็นขณะนั้นมากน้อยแค่ไหนเพราะอะไรคะยังไม่ถึงเวลาจะไปพยายามสักเท่าไหร่ก็ไม่ถึงเวลาที่จะเข้าใจได้ว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะที่เกิดและดับไป
2: กราบท่านอาจารย์ครับที่กล่าวว่าความเยื่อใยในสภาพธรรมนะครับที่ดับไปแล้วเนี่ยคือมองไม่เห็นครับว่ามันเยื่อใยยังไง
0: คุณเต้ยมีความเห็นผิดยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นคุณเต้ยหรือเปล่าคะ
2: มีครับ
0: แล้วรู้จักตัวความเห็นผิดที่ยึดถือเมื่อไหร
2: ่ถ้าปัญญาเกิดก็ถึงจะรู้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าแต่ตอนนี้ไม่มีถ้า
2: ก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าไม่รู้ใช่ไหมคะว่าติด
2: ไม่รู้ครับ
0: ค่ะแต่ติดโดยไม่รู
2: ้ติดโดยไม่รู
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ขณะนั้นสภาพของธรรมะปรากฏนะคะแล้วก็ไม่มีการยึดถือสภาพธรรมะนั้นในขณะนั้นปรากฏโดยความเป็นเราแต่มีความพอใจในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาที่ความพอใจปรากฏให้รู้ลักษณะของความพอใจขณะนั้นนะคะจะมีการรู้ลักษณะที่พอใจหรือเปล่าว่าพอใจนี่คือลักษณะอย่างนี้เป็นอย่างนี้
2: คือมันเหมือนรู้โดยชื่อครับท่านอาจารย์ครับ
0: นี่ไม่เหมือนกันนะคะเวลานี้ค่ะมีความพอใจแน่นอนในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะไม่ใช่พระอรหันต์เห็นแล้วก็ต้องมีความพอใจแต่ไม่รู้จักลักษณะที่พอใจเลยแต่รู้ว่ามีกำลังเห็นอย่างนี้แล้วจะรู้ว่าพอใจเนี่ยยากไหม
2: ยาก
0: หรือว่าคิดเอาเองทั้งที่มีความพอใจนะคะเพราะฉะนั้นขณะใดใช้คำว่าขณะใดที่สภาพลักษณะที่พอใจปรากฏจะรู้จักสภาพที่พอใจนั้นไหม
2: ถ้าปรากฏลักษณะก็ต้องรู้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าเราไม่ต้องใช้คำว่าสติหรือไม่ใช้คำว่าสติปัฏฐานยังไม่ต้องเรียกอะไรเลยเพราะเราไปติดชื่อนะคะแล้วเราพยายามจะเรียกพยายามจะรู้ชื่อแต่ว่าลักษณะของธรรมะเนี่ยค่ะถ้ามีความเข้าใจขึ้นเราก็จะรู้ความต่างว่าแต่ก่อนนี้เราไม่เคยรู้เลยว่าเห็นแล้วพอใจติดข้องแต่พอฟังนะคะรู้ว่าไม่ว่าเห็นขณะไหนถ้าขณะนั้นไม่ใช่ความรู้สึกขุ่นเคืองก็จะต้องเป็นลักษณะที่พอใจหรือลักษณะที่ไม่รู้อย่างหนึ่งอย่างใดนี่คือขั้นฟังใช่ไหมคะแต่ว่าลักษณะนั้นก็ไม่ได้ปรากฏให้รู้ต่อเมื่อใดที่ลักษณะนั้นปรากฏลักษณะนั้นเมื่อปรากฏตามความเป็นจริงของลักษณะนั้นลักษณะนั้นก็ปรากฏโดยความเป็นธรรมะที่มีลักษณะอย่างนั้นขณะนั้นจะไม่รู้จักลักษณะนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะที่มีที่ปรากฏที่ทำให้รู้จักลักษณะนั้นนะคะเพราะลักษณะนั้นปรากฏกับสภาพธรรมะที่เป็นสติที่ประกอบด้วยปัญญาเพราะเคยฟังแล้วก็มีความเข้าใจว่าเวลาเห็นก็มีความติดข้องเวลาได้ยินก็มีความติดข้องเพราะฉะนั้นลักษณะของโลภะที่เรากล่าวถึงและเราเข้าใจว่ามีนี่นะคะยังไม่ได้ปรากฏจริงๆจนกว่าปัญญาจะเพิ่มขึ้นเวลาเข้าใจเนี่ยเข้าใจโดยการฟังโดยการคิดโดยการไตร่ตรองกับเข้าใจลักษณะที่ปรากฏกำลังฟังอย่างนี้นะคะจะมีใครก็ได้ในสมัยหนึ่งนานมาแล้วก็ได้ ที่สามารถที่จะรู้ลักษณะของธรรมะที่กำลังฟังแต่คนนั้นต้องเข้าใจค่ะเข้าใจจนมีปัจจัยพอที่จะเริ่มเข้าใจลักษณะที่มีในขณะนั้นแล้วก็ใช้คำว่าสติหรือไม่ใช้คำว่าสติแต่ผู้นั้นรู้ลักษณะของสติว่าเมื่อใดที่สติเกิดซึ่งไม่ใช่สติขั้นฌานเป็นไปในฌานหรือสติขั้นศีลหรือสติขั้นความสงบของจิตแต่เป็นการรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะจริงๆปรากฏให้รู้ว่าลักษณะนั้นมีจริงเป็นลักษณะอย่างหนึ่งนะคะมีจริงในสังสารวัฏนี่แหละเพราะฉะนั้นขณะนั้นที่กำลังรู้จักลักษณะนั้นก็เพราะลักษณะนั้นปรากฏกับสติซึ่งปกติสติไม่เกิดไม่รู้เฉพาะลักษณะนั้นลักษณะนั้นก็ไม่ปรากฏให้รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่ไปติดที่คำแต่ต้องเข้าถึงลักษณะของทุกคำที่เราได้ยินนะคะอย่างสติเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าขณะที่เป็นทานมีการให้ขณะนั้นต้องมีสติที่ระลึกเป็นไปในทานสามารถที่จะรู้ลักษณะของขณะนั้นได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
0: เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้รู้ลักษณะของธรรมะที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีลักษณะจริงๆเนี่ยค่ะถ้าจะกล่าวธรรมดาธรรมดาเหมือนรอให้รู้จักก็ไม่รู้จักสักทีนะคะปรากฏไปเถอะทุกวันให้รู้ก็ไม่รู้จักสภาพธรรมะไม่ได้หนีหายไปไหนเลยค่ะถ้าพูดอย่างธรรมดาก็เหมือนพร้อมที่จะให้รู้ความจริงถ้าเราไม่กล่าวถึงเรื่องการเกิดดับซึ่งไม่กลับมาอีกเลยซึ่งเป็นความจริงลึกยิ่งไปกว่านั้นเพราะว่านี่เป็นแต่เพียงนิมิตะหรือการเกิดดับสืบต่อของธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นแม้แต่ปัญญานะคะที่เริ่มจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะก็รู้ลักษณะของนิมิตะค่ะไม่ใช่ว่าสามารถที่จะไปรู้ลักษณะที่เกิดดับของแต่ละขณะได้แต่ว่าลักษณะที่เกิดดับสืบต่อเป็นนิมิตะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะแทนที่จะไม่รู้ก็คือเริ่มเข้าใจไม่ต้องไปเจาะจงและไม่ต้องคิดว่าดับแล้วจะรู้ได้ยังไงไม่ใช่วิสัยของปัญญาในขั้นแรกนะคะที่จะรู้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม้แต่ปัญญาที่รู้แจ้งชัดในลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะก็ต้องตามลำดับถ้าไม่มีการที่จะเป็นปัญญาที่รู้แจ้งประจักษ์ลักษณะของนามธรรมโดยไม่ต้องเรียกชื่อเลยนะคะแต่ลักษณะนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้และลักษณะของรูปโดยที่ไม่เจาะจงด้วยรูปอะไรที่มีปัจจัยเกิดขณะนั้นนะคะแล้วก็สภาพของสิ่งนั้นก็ปรากฏอย่างแจ่มแจ้งว่าลักษณะนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นนามธรรมหนึ่งปรากฏรูปธรรมหนึ่งปรากฏหรือนามธรรมอีกอย่างหนึ่งจะปรากฏรูปธรรมอีกอย่างหนึ่งจะปรากฏก็เป็นแต่ละหนึ่งยืนยันชัดเจนในคำที่เราใช้คำว่าขันธ์แต่ว่าก่อนที่จะรู้ความจริงของแต่ละขันธ์เนี่ยนะคะเราก็ใช้คำว่าขันธ์ง่ายคล่องอะไรก็ตามที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหนึ่งก็คือหนึ่งแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่ว่าขณะที่สภาพธรรมะปรากฏในลักษณะที่เป็นธรรมะหนึ่งอย่างแม้ดับแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นปรากฏให้รู้อีกหนึ่งอย่างแล้วก็ดับแต่ปัญญาขณะนั้นนะคะไม่ใช่ปัญญาที่อบรมจนเห็นการเกิดและดับซึ่งเกิดดับเพียงแต่เริ่มเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะซึ่งไม่ต้องใช้คำใดๆเลยนะคะเช่นความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกถ้าความเจ็บเกิดขึ้นที่กายนั่งนานๆเนี่ยอาจจะปวดเมื่อยตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมคะเวลาที่สภาพธรรมะนั้นไม่ได้ปรากฏโดยความเป็นธรรมะก็เป็นเราปวดเราเมื่อยที่คอหรือที่แขนหรือที่ขาหรือที่เข่าอะไรก็ได้ทั้งหมดนะคะแต่เวลาที่สภาพปวดปรากฏหรือสภาพเจ็บปรากฏเฉพาะลักษณะนั้นมีเข่าไหมมีแขนไหมถึงจะรู้ว่าลักษณะนั้นปรากฏจริงๆประจักษ์แจ้งในธาตุหรือในความรู้สึกซึ่งขณะนั้นเกิดเป็นนิมิตะค่ะเกิดดับก็ได้ถ้าปัญญาเจริญถึงสัมมาสนญาณะนะคะแต่จะกล่าวถึงตามลำดับคือนามรูปะปริเฉทญาณะซึ่งชื่อของปัญญาก็บอกชัดแจ้งว่าเป็นการประจักษ์ชัดในลักษณะของนามธรรมในลักษณะของรูปธรรมจะใช้คำว่าขาดจากกันหรือต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ได้เพราะเหตุว่าลักษณะซึ่งเป็นธาตุรู้นะคะไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นขณะนี้นะคะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่เป็นใช่ไหมคะ อย่างขณะนี้ค่ะมีเห็นแล้วก็รู้โดยการฟังว่ามีสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นขณะนั้นที่ปัญญาจะรู้แจ้งเนี่ยนะคะจะรู้แจ้งธาตุที่เห็นซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือถ้าจะเป็นทางหูนะคะเสียงปรากฏเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะซึ่งขณะนั้นรู้ว่าเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะเพราะว่าไม่มีลักษณะอื่นเจือปนเลยทั้งสิ้นแม้แต่รูปอื่นก็ไม่มีนามก็ไม่มีเพราะฉะนั้นลักษณะนั้นจึงปรากฏความเป็นธาตุที่เป็นรูปธาตุเป็นธรรมะอย่างหนึ่งและเมื่อธาตุได้ยินเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เสียงและก็ไม่ใช่รูปใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในขณะนั้นลักษณะของธาตุที่กำลังรู้ก็ปรากฏว่าธาตุรู้มีแล้วก็ไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะแล้วก็เกิดขึ้นเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะรู้ธาตุรู้ในขณะนั้นได้ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็รู้จักธรรมะใช่ไหมคะไม่ใช่เพียงได้ยินชื่อแล้วก็ปรากฏให้รู้ก็ไม่รู้สักทีแต่รู้ได้แน่ๆค่ะเพราะมีเสมอไม่เคย
3: มั่นด้วยความเห็นผิดทิฏฐิคือความเห็นผิดสักกายะทิฏฐิคือความเห็นผิดที่ยึดถือว่ากายนี้เป็นเราส่วนอัตตานุทิฏฐิคือความเห็นผิดที่ยึดถือทั้งกายนี้และสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวตนซึ่งความเห็นผิดมีความหลากหลายเป็นสามอย่างคือความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดนั้นคือทิฏฐุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในการประพฤติปฏิบัติผิดคือศีลปตุปาทานและความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนคืออัตวาทุปปาทานจากการสนทนาธรรมที่ราวินโฮมจังหวัดนครนายก14มกราคม2559
0: ทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในความเห็นมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นพูดถึงธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่ยึดมั่นก็คือทิฏฐิความเห็นเวลานี้ทุกคนมีมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่า
4: ตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันก็ยังมีพืชเชื้อของความเห็นผิดอยู
0: ่แต่พอได้ยินใครบอกว่าคนนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยโกรธมั้ยที่เขามาว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เขาพูดความจริงหรือเปล่าด้วยเหตุนี้นะคะมิจฉาคือผิดสัมมาคือถูกความเห็นมีสองอย่างค่ะถูกกับผิดเพราะฉะนั้นความเห็นผิดคือไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นจริงทุกคนเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆแต่ว่ามิจฉาทิฏฐินี่ค่ะก็มีหลายระดับระดับปกติธรรมดาเช่นเห็นว่าเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะยังไม่มีการปรากฏการดับหรือการเกิดการดับอะไรทั้งสิ้นจะไม่ให้มีการเห็นว่าสิ่งนั้นยังคงอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปพอใจในอะไรแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นจะให้พอใจสิ่งอื่นที่ไม่เกิดได้ไหมไม่ได้เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นก็ต้องยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏเช่นเสียงถ้าไม่มีเสียงเลยนะคะจะไปชอบพอใจติดมั่นในเสียงอะไรไม่มีอะไรจะให้ติดข้องแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อนั้นนะคะเพราะไม่รู้ความจริงก็พอใจทั้งได้ยินและเสียงทั้งเห็นและสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนี่คือพระธรรมที่ทรงแสดงกับพวกที่ไปฟังธรรมที่พระวิหารต่างๆคือพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้มีความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะต้องต่างกับคำของคนอื่นทรงแสดงธรรมะเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆพระชนพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงไม่มีอะไรเกิดดับเลยที่นี่เกิดก็ไม่เกิดดับก็ไม่ดับใช่ไหมคะเห็นเป็นใครก็เห็นเป็นคนนั้นไปตลอดเรื่อยๆสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งนั้นก็เป็นอัตตานุทิฏฐิเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ก็ยังมีเห็นว่าเป็นเราคือสักกายทิฏฐิ นี่ต้องเข้าใจความต่างกันนะคะอัตตานุทิฏฐิอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นว่าเป็นดอกไม้เห็นว่าเป็นโต๊ะเห็นว่าเป็นคนอันนี้คือสักกายทิฏฐิไม่เห็นการเกิดดับของเห็นของได้ยินของสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาที่สัตว์โลกมีความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดต่างกับเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงมีสักกายทิฏฐิแม้ว่าเป็นอัตตาเหมือนกันนี่ก็เป็นคนนี่ก็เป็นแขนขามือเท้าแต่นี่เป็นเราเป็นของเราด้วยเพราะฉะนั้นอัตตานุทิฏฐินั่นเองเมื่อยึดถือว่าเป็นตัวตนของเราก็เป็นสักกายทิฏฐิแต่ว่าเมื่อมีเราแล้วความเห็นเพิ่มขึ้นรักตัวเองมากไหมหาทางทุกทางที่จะให้ตัวเองเป็นที่พอใจยิ่งขึ้นบางคนก็ไปหาหมอดูดูอะไรคะดูเรื่องใครเรื่องตัวเองหรือจะไปไหนก็ตามแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่พ้นจากความรักตัวอย่างนี้นะคะก็ยังไม่เท่ากับการที่หลงงมงายไหว้ปลาไหลต้นกล้วยอาบน้ำในแม่น้ำคงคาในยุคนั้นคิดว่าจะชำระบาปได้รถสีขาวก็บอกว่ารถคันนี้สีดำรถสีเขียวก็บอกรถคันนี้สีขาว
5: จริงๆแล้วคำว่าอัตตานุทิฏฐิก็ครอบคลุมหมดแล้วทั้งภายในภายนอกเนี่ยแต่ท่านแสดงสักกายทิฏฐิใกล้ชิดมาอีกเพื่อเกื้อกูลอย่างไรครับท่าน
0: ตามความเป็นจริงนะคะก็คือว่าติดข้องในอะไรมากที่สุด
5: ที่เกี่ยวกับตัวเรา
0: แน่นอนค่ะคุณอนบอาจจะให้เสื้อผ้าใครก็ได้แต่เอาหูไปให้ใครเอาตาไปให้ใครเอาไหม
5: ถ้าเป็นส่วนที่เป็นของตัวเราเราก็จะห่วงมาก
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงต้องมีสักกายทิฏฐิจากอัตตานุทิฏฐิแต่ความจริงก็คืออัตตานุทิฏฐินั่นแหละแต่แสดงตรงตามความเป็นจริงว่าอัตตานุทิฏฐิทั้งหลายก็ไม่รักเท่าตัวเองจึงใช้คำว่าสักกายทิฏฐิเพราะฉะนั้นต้องทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ใครไปทำอะไรแต่สิ่งที่มีอยู่แล้วไม่เข้าใจไม่เห็นถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้รู้ตามความเป็นจริงคือทำอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะมีปัจจัยแล้วเกิดแล้วทั้งนั้นไม่ว่ากำลังคิดนะคะคิดอย่างนี้ก็ต้องมีปัจจัยที่ทำให้ความคิดนี้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ทุกอย่างหมดค่ะที่มีจริงๆก็คือว่าเกิดแล้วจึงมีแต่สิ่งที่ยังไม่เกิดต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะใครคนใดคนหนึ่งไปทำให้เกิดขึ้น
5: ทรงพระมหากรุณาธิคุณจำแนกทิฏฐิเป็นอุปาทาน3อย่างเพื่อที่จะให้สัตว์โลกได้มีความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นอย่างไรครับอาจารย
0: ์
5: เพราะเพียงแค่ทิฏฐิก็น่าจะครอบคลุมหมดแล้วที่ถูกปาทานอย่างเดียว
0: เริ่มจากอัตวาทุปาทานเมื่อเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เห็นการเกิดดับเพราะสภาพธรรมะเกิดดับอย่างเร็วและไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นจึงปรากฏเหมือนพร้อมกันกับนิมิตนิมิตตะที่นี่หมายความถึงรูปร่างสันฐานเมื่อเป็นนิมิตสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็มีความติดข้องในสิ่งนั้นจึงทำให้เข้าใจว่ามีสิ่งหนึ่งคืออัตตาและถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเราก็ใช้คำว่าสักกายะเข้าใจแล้วนะคะอัตตานุทิฏฐิกับสักกายทิฏฐิเพราะรักตัวหาทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวรดน้ำมนต์ทำไมก็เพื่อตัวรดแล้วทำชั่วมีประโยชน์ไหมจะเข้าใจว่าน้ำมนต์นั้นศักดิ์สิทธิ์หรือแต่ที่ศักดิ์สิทธิ์คือคำสอนเรื่องสิ่งที่มีจริงซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นจากความรักตัวนะคะก็ทำให้เกิดสีลัพพตะประมาสะและยึดมั่นว่าต้องทำอย่างนั้นจริงๆก็เป็นอุปาทานก็เป็นสีลัพพตุปาทานนะคะสีลัพพตะกับอุปาทานรวมเป็นสีลัพพตุปาทานความยึดมั่นในสิ่งซึ่งไม่ใช่มงคลว่าเป็นมงคลและก็ถึงทิฏฐุปาทานนี่ก็เป็นความเชื่อของคนในโลกซึ่งมีความเชื่อต่างๆกันในคำสอนต่างๆกันเชื่อเจ้ากรรมนายเวรไหมคะเพราะฉะนั้นความเห็นผิดความเชื่อผิดๆทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นทิฏฐุปาทานถ้าไม่ละความเห็นผิดนั้นยึดมั่นเพราะฉะนั้นบางคนก็มีการนับถือศาสนาต่างๆกันไปแต่ถึงอย่างนั้นบางคนก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้แต่ถ้าคนที่เปลี่ยนไม่ได้ก็คือทิฏฐุปาทานยึดมั่นในความเห็นนั้น แต่เพราะไม่มีการยึดมั่นจึงเปลี่ยนจากความคิดซึ่งเชื่อในสิ่งซึ่งไม่เป็นเหตุผลนะคะแล้วก็ได้เข้าใจในสิ่งที่เป็นเหตุผล

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่989ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2558
2: ขณะที่เข้าใจเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจะเทียบกับความมากมายมหาศาลของความไม่เข้าใจซึ่งมีมานานแสนนานเนี่ยไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่อดทนมั่นคงจริงใจบารมีทั้งสิบเนี่ยนะคะขาดไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าสามารถที่จะมีความเข้าใจมั่นคงว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่รู้ได้แต่ไม่ใช่วันนี้ก็ตามค่อยๆสะสมไปจนกระทั่งไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวใครจะชักชวนให้ไปทำอะไรที่ไม่ใช่ความเข้าใจจากการฟังธรรมะก็จะไม่ไปเลยใช่ไหมคะเพราะรู้ตามความเป็นจริงว่าอย่างที่ใช้คำว่าที่ชักชวนกันนะคะไปปฏิบัติธรรมะบางคนเนี่ยค่ะบอกว่าไม่เคยได้ฟังคำนี้มาก่อนเลยนะคะก็เลยเข้าใจว่าต้องเป็นสิ่งที่ดีแน่ๆเลยเพราะเหตุว่าปฏิบัติธรรมะดูดีแต่ถ้าคิดให้ลึกซึ้งรู้จักธรรมะหรือยังถ้าไม่รู้จักธรรมะปฏิบัติธรรมะได้อย่างไรแค่นี้ค่ะก็เป็นคำถามที่จะทำให้ไม่หันหลังให้พระสัทธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นคำจริงที่ไม่เปลี่ยนแต่ต้องอาศัยผู้ที่มั่นคงและก็เป็นผู้ที่มีเหตุผลจริงๆจึงสามารถที่จะฟันฝ่ากิเลสซึ่งยากแสนยากเพราะว่าสะสมมานานมากที่จะเกิดได้ทันทีที่เห็นพอเห็นดับไปแล้วสิ่งที่ปรากฏทางตายังไม่ได้ดับเพราะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นรูปธรรมมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะ17ขณะนี้ไม่ต้องนับเลยค่ะขณะนี้นับไม่ทั่วอยู่แล้วนะคะแต่รูปแม้ยังไม่ดับอกุศลก็เกิดได้กุศลก็เกิดได้แต่ต้องมีเหตุเพราะฉะนั้นความไม่รู้ที่เคยไม่รู้มาก่อนนะคะก็เป็นเหตุให้อกุศลเกิดแต่การค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะวันหนึ่งนะคะก็มีกำลังหลังเห็นแล้วกุศลก็เกิดได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ได้ไม่มีพระอรหันต์ไม่มีพระอริยะบุคคลเพราะเหตุว่าผู้ที่หมดกิเลสแม้เห็นนะคะไม่มีกิเลสเลยแม้เพียงเล็กน้อยส่วนผู้ที่ยังมีกิเลสเห็นแล้วมีกิเลสแม้เพียงเล็กน้อยก็เกิดแล้วนี่ก็เป็นความต่างกันของความรู้กับความไม่รู้ความลึกซึ้งเนี่ยค่ะก็ใช้คำว่าอภิธรรม
3: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์กล่าวว่าไม่รู้จักธรรมะจะปฏิบัติธรรมะได้อย่างไรทีนี้ถ้ามีผู้แย้งว่าก็ที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อให้รู้จักธรรมะ
2: ค่ะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะเรียกว่าปริยัติไม่มีเป็นปฏิบัติปริยัติก็ไม่มีเพราะว่าปฏิบัติไปจะไม่มีปริยัติเลยแล้วจะมีปฏิเวทะได้ไหมปริยัติคือความรอบรู้ในพระพุทธพจน์หมายความว่าผู้นั้นเนี่ยจะอ้างว่าได้ยินได้ฟังธรรมะแต่เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่คำสองคำบรรทัดสองบรรทัดหรือแค่สูตรหนึ่งซึ่งอ่านจบแต่จะต้องมีความเข้าใจธรรมะที่ทรงแสดงโดยไวยากรณ์นั้นๆในสูตรนั้นๆตามความเป็นจริงว่าต้องเป็นสิ่งที่มีจริงพระธรรมที่ทรงแสดงไม่ทรงแสดงถึงสิ่งที่ไม่มีแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะหลากหลายสุดที่จะประมาณได้จิตหนึ่งขณะดับไปแล้วจิตนั้นไม่ได้กลับมาอีกเลยคิดแม้แต่คำเดียวจิตที่คิดคำนั้นก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นมีคำว่าสังขารขันธ์หมายความถึงเจตสิก50นะคะซึ่งขณะนี้ค่ะเกิดดับทำงานปรุงแต่งสำหรับขณะต่อไปในแต่ละภพแต่ละชาติไม่มีใครเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเลยนะคะแล้วถ้าไม่ฟังให้เข้าใจความจริงอย่างนี้ปฏิบัติอะไรและถ้าเป็นปริยัติไม่ใช่เพียงฟังเผลอๆนะคะรอบรู้ในปริยัติเพราะเหตุว่าแต่ละคำเนี่ย เมื่อรู้แล้วก็จะรู้ต่อไปอีกของแต่ละคำแต่ละคำซึ่งสอดคล้องกันไม่ใช่อยู่ดีๆก็อินทรีย์ห้าอะไรล่ะคะอินทรีย์ห้าอินทรีย์แปลว่าอะไรและอินทรีย์22มีไหมและอินทรีย์20มีไหมนี่ไม่ใช่รอบรู้เพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มีได้ยินแต่ชื่ออินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่และอะไรเป็นใหญ่เดี๋ยวนี้มีไหมอะไรล่ะคะที่เป็นอินทรีย์เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นรอบรู้ไม่ใช่เพียงอ่านแต่ต้องเข้าใจธรรมะที่มีอยู่ไม่ว่าจะในพระวินัยพระสูตรพระภิธรรมทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดถ้าใครจะกล่าวได้โดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงถ้าผู้นั้นไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจธรรมะนะคะปฏิบัติคืออะไรเพราะเหตุว่ามีปริยัติปฏิปัตติแล้วก็ปฏิเวทะเพราะฉะนั้นคำเนี้ยที่ใช้ในภาษาไทยปฏิบัติอยู่ที่ไหนใน3คำนี้เป็นปริยัติหรือว่าเป็นปฏิปัตติหรือว่าเป็นปฏิเวทะถ้าเป็นปฏิปัตตินะคะจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาซึ่งรอบรู้ในพระพุทธพจน์เพราะว่าปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นแล้วก็ทำกิจของปัญญาตามลำดับขั้นปัญญาขั้นฟังเนี่ยจะไปทำให้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปริยัตตินะคะไม่มีปัจจัยที่จะทำให้สัมมาสติเกิดซึ่งเป็นปฏิปัตติมรรคมีองค์8เลยค่ะไม่ใช่เรานะคะปฏิบัติปฏิปัตติถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับขณะนี้นะคะแต่ไม่ต้องไปเจาะจงว่าไหนเพราะว่าไม่มีใครจะไปสามารถรู้สภาพธรรมะหนึ่งที่เกิดดับได้แต่เพราะสภาพธรรมะทั้งหมดที่เกิดดับอย่างรวดเร็วนะคะมีนิมิตตะที่จะทำให้คนสามารถรู้ได้ว่าพูดถึงเห็นเนี่ยไม่ต้องไปนับว่าเห็นกี่ขณะเห็นกำลังปรากฏให้รู้ว่ามีเห็นเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จากการฟังนะคะปฏิบัติอะไรถึงเฉพาะอะไรเพราะเหตุว่าปฏิปัตติไม่ได้หมายความว่าทำเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาแล้วทุกคนก็อาจจะสงสัยนะคะทำไมเราถึงพร่ำพูดถึงเรื่องนี้เป็นประโยชน์หรือเปล่าเป็นความหวังดีหรือเปล่าที่จะให้พระธรรมเป็นที่เข้าใจถูกต้องไม่เข้าใจผิดนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่หวังที่จะให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจถูกทำผิดหรือ
3: ไม่ใช่เพื่อที่จะไปเพ่งโทษด้วยความปรารถนาไม่ดีนะฮะแต่เป็นการชี้แสดงให้เห็นความชัดเจนอย่างที่ผมกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะฮะว่าระหว่างข้อความนะฮะที่ว่าไม่รู้จักธรรมะจะปฏิบัติธรรมะได้ไหมกับที่กล่าวว่าก็ที่ให้ไปสำนักปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อที่จะไปปฏิบัติให้รู้จักธรรมะและบรรลุธรรมะเพราะฉะนั้นก็ข้ามไปเลย
2: แล้วปฏิบัติยังไงถึงจะรู้ธรรมะคะใครกำลังปฏิบัติ
3: อาจารย์ครับอันนี้เป็นเรียกว่าจะใช้คำว่าเป็นคำชักชวนก็ได้ที่จะให้ไปสำนักปฏิบัติเพราะเพื่อจะได้ไปให้รู้จักธรรมะกันแล้วก็ให้บรรลุธรรมกันถ้าไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยจะไปรู้ธรรมะได้ยังไงก็คือตรงข้ามกับข้อความที่ท่าน
2: ใครสอนไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเพราะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะไม่ว่าใครไปเฝ้านะคะทรงแสดงธรรมะให้เขาเข้าใจไม่ได้บอกให้เขาไปปฏิบัติเลยแล้วก็จะรู้ไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะกล่าวอย่างนั้น
3: ครับอันนี้ก็จะมีอีก2ประเด็นนะท่านอาจารย์ก็คือประเด็นแรกก็คงจะสืบต่อที่เคยสนทนามามากว่าถ้ามีความเห็นเช่นนี้ว่าชักชวนไปปฏิบัตินะฮะไปสำนักปฏิบัติเพื่อให้รู้ธรรมะเนี่ยอันนี้ก็ค้านแน่ละเพราะว่าเท่ากับปฏิเสธปริยัตินั่นเองนะครับแล้วก็คิดว่าจะปฏิปัติเลยซึ่งเป็นไปไม่ได
2: ้ค่ะและถ้าไม่ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังคำใครในเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะ45พรรษาแต่ไม่ฟังแล้วก็จะไปปฏิบัติธรรมะเพราะฉะนั้นฟังคำใคร
3: อันนี้น่าคิดนะฮะจะเชื่อใครฟังใครในธรรมะเนี่ยต้องพิจารณานะครับ าจะทำให้อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็ดูเหมือนจะยอมรับว่าต้องมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะฮะแต่ก็คิดว่าปริยัติก็คือเนี่ยเอาเรื่องอินทรีย์มาพูดเนี่ยนะอินทรีย์ห้านะอบรมเจริญอินทรีย์ห้าทำอะไรก็คือเอาข้อความเอาคำมาพูดนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีการอธิบายหรือว่ามีเป็นความที่เป็นปัญญาที่เข้าใจอย่างทั่วอย่างรอบจริงๆที่เป็นปริยัติจริงๆนะท่านอาจารย์ก็เหมือนแฝงลวงว่ามีปริยัติแล้วนะแล้วถึงเวลาไปปฏิบัติแล้ว
2: เพราะฉะนั้นเป็นปัญญาหรือเปล่า
3: เป็นความคิดเอาเองว่าอย่างนั้นแหละคือปริยัติแล้วแล้วก็พร้อมที่จะไปปฏิบัติได้แล้ว
2: ค่ะเป็นปัญญาหรือเป็นเรา
3: เป็นเราที่คิดอย่างนั้นว่าได้ปริยัติแล้ว
2: ค่ะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอะไรธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วเป็นเราไปทำเป็นคำสอนของใครบางท่านก็อาจจะคิดว่าเราเสียเวลามากเลยนะคะพูดเรื่องอย่างนี้แต่ว่าเป็นเพื่อนที่ดีหรือเปล่าเพื่อนร่วมโลกที่ดีหรือเปล่าที่จะอนุเคราะห์ให้สามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะว่าคำพูดทุกคำนะคะที่เป็นคำจริงสามารถที่จะร่วมสนทนาได้อย่างที่คุณอนบกำลังกล่าวถึงแม้แต่ว่าผู้ที่คิดว่านะคะอยู่ธรรมดาธรรมดาอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่มีความเพียรไม่ได้ทำความภาคเพียรอะไรใครทำล่ะเห็นไหมคะไม่ได้อาศัยพระธรรมเลยสักนิดว่าแม้แต่ความเพียรก็ไม่ใช่เราขณะไหนบ้างที่วิริยะเจตสิกไม่เกิดเพียงแค่จิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุนะคะ16ประเภทซึ่งรวมทั้งเห็นกุศลวิบากอกุศลวิบากขณะนี้ไม่ต้องมีวิริยะเกิดร่วมด้วยแต่ว่าเวลาที่อกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดเกิดนะคะทั้งที่ไม่อยากให้เกิดเนี่ยค่ะไม่อยากให้เกิดเลยนะคะแต่วิริยะก็ทำหน้าที่เกิดแล้วแล้วใครจะไปทำอะไรมีตัวตนที่จะไปทำอะไรกับวิริยะซึ่งเกิดแล้วเพราะมีเหตุปัจจัยเกิดร่วมกับอกุศลแม้อกุศลขณะนั้นนะคะไม่มีโลภะเกิดร่วมด้วยไม่มีโทสะเกิดร่วมด้วยเพียงแค่ไม่รู้ขณะนั้นก็มีวิริยะเจตสิกเกิดแล้วแล้วใครจะไปทำวิริยะอะไรได้นอกจากเข้าใจตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเริ่มตั้งแต่ฟังค่อยๆเข้าใจนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้มั่นคงเป็นสัจญาณว่าไม่มีคำของคนอื่นที่จะฟังนอกจากคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้แล้วก็ถูกต้องนะคะจะไปบอกใครว่าคนนี้ไม่มีความเพียรเพียรทำอะไรนะคะเพียรผิดก็มีเพียรถูกก็มีถึงแม้คิดว่าเขากำลังขี้เกียจไม่ได้ทำอะไรขณะนั้นก็มีวิริยะเจตสิกเกิดแล้วนี่ใครสามารถจะบอกได้ถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระชนใครจะคิดกันเองสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถที่จะทำให้กิเลสดับได้จริงๆนะคะเพราะรู้ความไม่ใช่เราต้องเป็นความอดทนมากแค่ไหนและอย่างนี้จะเรียกว่าไม่มีวิริยะหรือไปนั่งทำวิริยะเพียรทำความทุกข์ลำบากเดือดร้อนแต่ความเพียรที่เห็นความลึกซึ้งแล้วก็ฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นนี่คือความเพียรซึ่งเป็นสัมมาประธานไม่ใช่เพียงแต่ชื่อนะคะแต่สามารถที่จะรู้ได้ว่าความเพียรที่จะละอกุศลได้ความเข้าใจเพราะเหตุว่าใครก็ละอกุศลไม่ได้นอกจากปัญญาเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังเข้าใจนะคะมีวิริยะเจตสิกเพียรแล้วไม่ต้องมีใครไปทำไม่มีใครทำอะไรได้เลยสักอย่างเดียวนะคะเพราะทรงแสดงไว้ว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่ใครค่ะเพียรที่จะฟังเพื่อเข้าใจว่าไม่ใช่เรากับมีตัวตนเพียรที่จะไปพยายามที่จะให้รู้โดยที่ว่ารู้ไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยนั่นก็ผิดแล้วใช่ไหมคะเห็นพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งเพราะเหตุว่าทรงแสดงความจริงโดยละเอียดยิ่งถ้าไม่ทรงแสดงความจริงโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงนะคะชาวโลกก็มีความเห็นของตัวเองแล้วก็มีหนทางปฏิบัติมากมายนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าไม่มีการเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ ว่าเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยและดับด้วยถ้าไม่มีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้นะคะก็จะไปทำอย่างอื่นเพราะคิดว่าจะไปพยายามที่จะให้เห็นการเกิดดับของเห็นได้ยินอย่างที่เป็นปกติอย่างนี้นะคะแล้วเป็นไปได้ยังไงคะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ปัญญาเลยแล้วจะไปรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแม้วิริยะก็ต้องมีความเพียรที่จะฟังเป็นวิริยะบารมีการที่จะไปภาคเพียรทำได้ความเป็นตัวตน10วัน15วันเป็นบารมีหรือเป็นวิริยะหรือว่าเป็นโลภะที่มีความต้องการอย่างมากที่คิดว่าชาตินี้จะเป็นพระโสดาบันบางคนก็บอกว่าเป็นพระอรหันต์บางคนก็บอกว่าไม่ต้องมากค่ะแค่นามรูปะปริเฉทญาณะก็ยังดีเป็นความหวังนะคะทั้งหมดแต่ว่าไม่ได้รู้เลยว่าขณะนั้นนะคะปัญญารู้อะไร
4: ท่านอาจารย์ครับคนที่แม้มีโอกาสได้ฟังหรือแม้จะมีที่นี่ก็ตามที่มีการศึกษาเรื่องของการเห็นการได้ยินแล้วก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงแต่ว่าบางท่านอาจจะมีความเห็นว่าอย่างเช่นให้มีการคิดถึงในสิ่งที่มีคือจะเป็นความต่างเนี่ยครับอาจารย์ที่จะกล่าวถึงสมาสติที่มีปัจจัยเกิดกับบุคคลอาจจะเห็นว่าปกติไม่เกิดแต่ว่ามีการที่จะคิดพิจารณาใคร่ครวญในสิ่งที่มีจากการได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้มีการน้อมไปที่จะรู้ในสภาพธรรมะครับอาจารย์ดังนั้นความต่างของความเป็นเรากับความเป็นอนัตตาที่ธรรมะมีปัจจัยปรุงแต่งรู้สึกว่าจะละเอียดตรงนี้ครับอาจารย
2: ์ค่ะทุกคนคิดแล้วใช่ไหมคะตามเหตุตามปัจจัยตามอัธยาศัยที่ต่างคนก็ต่างคิดแล้วค่ะแล้วจะไปให้ใครคิดอะไรเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะนะคะต่างคนก็ต่างกลับบอกให้คนนี้ต้องไปคิดอย่างนั้นคนนั้นต้องไปคิดอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเมื่อฟังแล้วเข้าใจนะคะก็แล้วแต่ว่าที่เข้าใจแล้วนั่นแหละจะปรุงแต่งให้คิดอะไรก็เป็นเรื่องของแต่ละคนจะบอกให้คุณวิชัยคิดอะไรได้บอกได้มั้ย
4: ก็คิดแล้วพระอาจารย์ไม่ได้เลยแต่ดูเหมือนกับบางครั้งความพยายามก็จะเข้าใจว่ามันเป็นความพยายามที่จะคิดถึงให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งที่มีครับอาจารย
2: ์ความพยายามเป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะ
4: เป็นธรรมะด้วยทั้งหมดเลย
2: เกิดแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวนี
4: ้ก็วิริยะก็เกิดแล้วครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรกับวิริยะนี่คือความลึกซึ้งไงคะกว่าจะละคลายความเป็นเราที่จะทำที่จะพยายามก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆนะคะและความเข้าใจนั้นก็ละมิจฉาวายามะค่ะความพยายามผิดไปพยายามทำอะไรไม่มีปัญญามีแต่ความเป็นตัวตนนี่เป็นพระมหากรุณานะคะที่ทรงแสดงชัดเจนว่ามิจฉามรรค8สัมมามรรค8มิจฉัตตะ10สัมมัตตะ10มิจฉามรรคทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าโลภะมีความต้องการที่จะทำเมื่อมีความต้องการก็เข้าใจว่าได้รู้ตามที่ได้ทำก็เป็นมิจฉาญาณนะแล้วก็เข้าใจว่าพ้นแล้วหมดกิเลสแล้วนะคะประกาศว่าหมดกิเลสก็มีนะคะเป็นพระอรหันต์แล้วก็คือมิจฉาวิมุตติเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครคิดเองนะคะแต่พระเห็นความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งจึงได้ทรงแสดงความจริงไว้ว่าสัมมามรรคคืออย่างไรมิจฉามรรคคืออย่างไรและถึงกับเข้าใจว่ารู้แต่รู้ผิดเข้าใจว่าหลุดพ้นจากกิเลสแล้วดับกิเลสแล้วแต่ผิดก็เป็นมิจฉัตตะความเป็นผิดเพราะการปฏิบัติด้วยความเป็นเราไม่ใช่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นทำกิจของธรรมะใครจะทำกิจของปัญญาได้ถ้าปัญญาไม่เกิดโมหะไม่มีทางไปทำกิจของปัญญาได้เลยธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะมีลักษณะเฉพาะของตนแล้วก็ทำกิจเฉพาะตนด้วยเพราะฉะนั้นสัมมัตตะคือผู้ที่รู้ถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะมีความเข้าใจถูกในมรรคที่เป็นสัมมามรรคไม่มีการหลงทางเพราะฉะนั้นแม้แต่ญาณะความรู้นะคะก็ถูกหรือว่าการที่จะพ้นแล้วจากความเห็นผิดหรือจากกิเลสก็ต้องถูกเป็นสัมมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะก็คือว่ามีตัวตนที่ไม่รู้อะไรเลยแต่จะบอกยังไงว่ามิจฉามรรคคืออย่างไรสำหรับผู้ที่ปฏิบัติผิดบอกได้ไหมคะเพราะว่าแม้แต่สัมมาสติ ถ้ายังไม่เกิดจะรู้ลักษณะของสัมมาสติได้ไหมและถ้าไม่รู้เหตุที่จะให้สัมมาสติเกิดสัมมาสติก็ไม่มีวันเกิดคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะไม่เข้าใจและจะไปให้สัมมาสติเกิดเป็นมรรคในองค์8เป็นไปไม่ได
4: ้อาจารย์ครับก็เป็นความมั่นคงจริงและปัญญาเมื่อเกิดเขาก็จะละถ้าเป็นบุคคลที่ไม่เข้าใจก็จะแสวงหาทางนั้นก็คือผิด
2: ค่ะปัญญาไม่ได้ติดข้องนะคะปัญญาละแต่โลภะไม่ละเลยค่ะติดข้องพยายามที่จะทำทุกอย่างเพราะคิดว่าเป็นหนทางที่จะรู้ธรรมะโดยไม่ฟังธรรมะและไม่ใช่ปัญญาที่อบรมเป็นตัวตนที่ไปภาคเพียรพยายามทำหน้าที่ของปัญญาแต่ว่าปัญญาไม่เกิดเลย
3: ถ้าคนฟังเผลอเนี่ยฮะเขาก็เลยบอกว่าที่ศึกษาธรรมะกันในกลุ่มพวกนี้พวกเราเนี่ยก็ติดความสบายกันนะฮะไม่ไปลุยปฏิบัติกันให้รู้ธรรมะกันไปสักทีนะฮะสบายๆเนี่ยดูทุกคนก็แต่งเนื้อแต่งตัวสบายๆนะฮะแล้วก็บางทีไปสนทนาธรรมะก็ดูเหมือนสถานที่ก็สบายนะฮะไฮโซกันอะไรก็คิดกันไปอย่างนี
2: ้ถ้าไม่เป็นปกติอย่างนี้นะคะจะรู้จักธรรมะของแต่ละหนึ่งที่สะสมมาจนกระทั่งสามารถที่จะละความติดข้องในความเป็นเราได้ไหมแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ค่ะสภาพธรรมะที่กำลังเกิดกับแต่ละคนเดี๋ยวนี้หลากหลายมากและถ้าไม่เป็นปกติอย่างนี้นะคะจะรู้จักว่าเป็นธรรมะได้ไหมที่เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยนะคะศีลัพพตะประมาสกายคันทะผู้ที่อบรมเจริญปัญญานี่ค่ะจะเข้าใจทันทีว่าขณะไหนผิดเมื่อรู้ปัญญาจริงละหนทางผิดนั้นแม้แต่เพียงความจงใจเพียงเล็กน้อยแม้แต่ความต้องการเพียงเล็กน้อยนะคะซึ่งปกติธรรมดาก็มีแต่ว่าขณะนั้นนะคะต้องการจะรู้ก็ยังเป็นศีลัพพตะประมาสะ
5: ท่านอาจารย์คะเพราะฉะนั้นที่ว่าสบายสบายเนี่ยก็ต้องด้วยปัญญาที่จะเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงที่เป็นปกติ
2: ค่ะลองคิดเดี๋ยวนี้เห็นนะคะแล้วถ้าปัญญาไม่เกิดขึ้นรู้เห็นที่กำลังเห็นจะละการยึดถือว่าเราเห็นที่เป็นเราเห็นมานานแสนนานได้ไหม
5: ไม่ได
2: ้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยและใครก็เลือกให้ธรรมะประเภทหนึ่งประเภทใดเกิดไม่ได้โทสะเกิดไม่อยากให้เกิดเสียใจเกิดไม่อยากให้เกิดทุกอย่างเกิดแล้วใช่ไหมคะแล้วจะไม่รู้สิ่งที่เกิดแล้วแล้วจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเข้าประมาทปัญญาเพราะไม่เข้าใจปัญญาว่าปัญญาต้องรู้ได้ถ้าปัญญารู้ไม่ได้ดับกิเลสไม่ได้ไม่มีอะไรจะไปดับกิเลสเลยนะคะพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นสิ่งที่ปุถุชนเห็นพระโสดาบันเห็นพระสกทาคามีเห็นพระอนาคามีเห็นแต่สำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์นะคะเห็นแล้วไม่มีกิเลสใดๆเกิดต่อจากจิตที่เห็นเลยเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจถูกรู้ธรรมะตามความเป็นจริงนะคะจึงจะเป็นปัญญาจริง
0: ๆมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปรินทร์วุฒิกุลพิเนตรคุณณัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจร
1: คุณสุธิดาจีระวัฒนดีโลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอักขระประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่990ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2558
2: ปัญญาเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจถูกรู้ธรรมะตามความเป็นจริงนะคะจึงจะเป็นปัญญาจริงๆไม่ว่าอะไรก็ตามที่ไหนก็ตามลักษณะอย่างใดก็ตามปัญญาสามารถรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นเป็นธรรมะนั้นๆทั้งหมดด้วยเหตุนี้นะคะการอบรมเจริญปัญญามีหนทางเดียวค่ะเป็นผู้มีปกติรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งก็คือว่าแม้เข้าใจธรรมะแล้วนะคะแต่ก็ยังต้องรู้ว่าหนทางนี้เป็นหนทางของสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่เราตั้งแต่ต้นจนกว่าจะถึงการดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราจึงสามารถที่จะดับกิเลสหมดได้
5: เพราะฉะนั้นรอบรู้พุทธพจน์ที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสิ่งที่มีจริงนั่นเองแม้ก็ต้องรอบรู้ในสิ่งที่มีจริงในขณะนี้แล้วก็ที่ว่าสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เป็นอภิธรรมะก็เพราะว่ามีแล้ว
2: ค่ะแล้วก็กี่โลกก็ไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกไหนก็ตามเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะหนีไปจากสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้แล้วก็ไปทนทุกข์ทรมานธรรมอะไรก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับแล้วในขณะนี้ได
6: ้ขออนุญาตกราบเรียนสนทนาท่านอาจารย์ครับธรรมะที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบำเพ็ญบารมีเนี่ยที่ท่านมีความภาคเพียรบำเพ็ญถึง4อสงไขยแสนกัปเนี่ยเป็นเวลาที่ยาวนานมากจนรับไม่ทั่วเนี่ยผู้ฟังก็ยังสงสัยว่าเพราะเหตุใดครับท่านอาจารย์นะพระธรรมเนี่ยก็ใช้เวลาบำเพ็ญเพียรมากเพื่อมาปลดสัตว์โลกให้พ้นทุกข์
2: พูดตามได้แต่เป็นจริงอย่างนั้นหรือยังที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพูดตามได้เห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะพูดตามได้นะคะแต่เห็นเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุรู้ไม่ใช่เราค่ะและธาตุรู้ลักษณะของธาตุรู้เนี่ยเป็นยังไงกำลังเห็นแท้ๆอย่างเนี้ยก็ยังไม่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งในความเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นลึกซึ้งหรือเปล่าคะไม่ใช่เพียงฟังแล้วพูดตามธรรมดาธรรมดาเห็นเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่เกิดแล้วมีแล้วแต่ไม่รู้ถึงความลึกซึ้งว่าแม้เห็นหนึ่งขณะเนี่ยเกิดขึ้นต้องอาศัยอะไรจึงเกิดได้เกิดแล้วก็ดับไปเลยค่ะแล้วก็มีจิตเกิดสืบต่อทันทีซึ่งไม่ใช่เห็นแต่รู้อารมณ์เดียวกับจิตเห็นที่ดับไปแล้วแต่ไม่ได้ทำกิจเห็นเพราะฉะนั้นทรงแสดงความละเอียดของจิตหนึ่งขณะนะคะซึ่งขณะนี้ไม่ปรากฏก่อนเห็นต้องมีภวังค์เมื่อภวังค์ดับแล้วต้องมีจิตที่รู้ว่าอารมณ์กระทบทางตาจิตนั้นก็ยังไม่เห็นแต่เป็นสภาพที่รำพึงถึงหรือรู้ว่ามีอารมณ์กระทบแค่ไหนคะหนึ่งขณะสั้นแค่ไหนเมื่อดับไปแล้วนะคะจิตเห็นจริงเกิดขึ้นเพียงเห็นและดับเลยสั้นแค่ไหนเมื่อดับแล้วจิตอื่นก็เกิดสืบต่อธรรมดาแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะไม่รู้ความละเอียดความลึกซึ้งของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งรู้เพื่ออะไรเพื่อเห็นว่าเป็นอย่างนี้นะคะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ความลึกซึ้งของธรรมะว่าทรงแสดงธรรมะด้วยเหตุใดเพื่อให้คนเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะซึ่งไม่ง่ายที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะว่าเคยไม่รู้มานานเท่าไหร่เคยยึดถือมานานเท่าไหร่ถ้าเราจะอุปมานะคะเขาสินเนรุซึ่งอยู่ท่ามกลางโลกทวีปทั้งสี่ใหญ่แค่ไหนขยับเขยื้อนได้ไหมอวิชชาหนาแน่นลึกยิ่งกว่านั้นพระฉันจริงอาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงด้วยความไม่ประมาทด้วยความเคารพในพระบารมีที่บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนกัปเพื่อทุกคนจะได้ฟังวาจาสัจจะซึ่งคนอื่นจะกล่าวไม่ได้เลยถ้าใครคิดว่าธรรมะง่าย ไม่ต้องศึกษาไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องตามลำดับเข้าฟังคำใครคนนั้นบำเพ็ญบารมีมาแค่ไหนหรือว่าไม่รู้อะไรเลยคิดเอาเองแล้วก็บอกคนอื่นว่าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงนะคะเพื่อให้คนที่ยากที่จะเข้าใจได้เริ่มเห็นว่าไม่ง่ายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะพูดตามได้แต่ทุกสิ่งคืออะไรเห็นขณะนี้ต้องรู้นะคะเข้าใจแล้วก็เพียงเรื่องราวไม่พอที่จะดับกิเลสจะต้องมีปัญญาขั้นต่อไปจากปริยัติเป็นปฏิปัตติแล้วก็ถึงการประจักษ์แจ้งซึ่งเป็นปฏิเวทะแต่ปริยัติเพียงแค่ฟังนิดๆหน่อยๆเนี่ยค่ะก็ไปปฏิบัติกันแล้วก็มีนั่นหรือเป็นปริยัติที่เป็นความรอบรู้ถ้าเป็นความรอบรู้ที่มั่นคงนะคะถึงความเป็นสัจจญาณขณะนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงเกิดแล้วปรากฏแล้วตรงตามที่ทรงแสดงทุกอย่างเพราะฉะนั้นความที่มั่นคงอย่างนี้นะคะก็รู้ว่าไม่มีอื่นเลยที่จะทำให้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นได้ไม่มีหนทางอื่นที่จะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะขณะนี้เพราะไม่ใช่เราไปทำแต่ต้องเป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะค่อยๆละความไม่รู้กว่าจะถึงการคลายความติดข้องเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงปัญญาขั้นฟังซึ่งจะต้องถึงความเป็นสัจญาณนะคะเป็นปัจจัยให้กิจญาณของใครมรรคมีองค์8ถ้าไม่มีปัญญาที่ได้ฟังมาก่อนแล้วมากนะคะสัมมาสติเกิดไม่ได้เลยค่ะเป็นราวธรรมเป็นความจงใจเป็นอะไรต่างๆซึ่งไม่ใช่ลักษณะของสัมมาสติถ้าเป็นสัมมาสติผู้นั้นรู้เลยนะคะพร้อมกับปัญญาที่มีความเข้าใจในลักษณะของสิ่งที่สติกำลังระลึกแต่เพียงเล็กน้อยเพราะเพิ่งเริ่มแต่ก็เป็นความต่างกันของความรู้ขั้นฝังปริยัติสัจญาณเป็นปฏิปติคือธรรมะปฏิบัติสมควรแก่ธรรมะที่จะทำให้รู้แจ้งสภาพธรรมะไม่มีเราเลยเพราะฉะนั้นหนทางนี้เป็นหนทางซึ่งเป็นอนัตตาเป็นหนทางละความเป็นเราตั้งแต่ฟังนะคะจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกระทั่งแม้สัมมาสติก็ชัดเจนว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่ถ้าใครไปจงใจตั้งใจไปไหนไปนั่งทำจะรู้จักลักษณะของความเป็นอนัตตาได้อย่างไรไม่ปรากฏความเป็นอนัตตาเลยแต่ว่าขณะนี้นะคะสัมมาสติไม่เกิดเพราะเป็นอนัตตามีเหตุปัจจัยพอหรือยังถ้าพอเมื่อไหร่เกิดแล้วคนนั้นรู้ไหมว่าขณะนั้นนะคะไม่มีใครไปทำอะไรเลยแต่สัมมาสตินะคะไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่เพราะปัญญาที่ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจมั่นคงเป็นปัจจัยให้เริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะถึงเฉพาะความจริงที่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจะเป็นเห็นหรือว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะเป็นได้ยินหรือเป็นเสียงหรือเป็นอะไรก็ได้ซึ่งเป็นความจริงทุกขณะขณะนี้นะคะเป็นอนัตตาที่ถูกปกปิดด้วยโมหะเพราะว่าเลือกเห็นไม่ได้ได้ยินเกิดแล้วเลือกได้ยินไม่ได้ทุกอย่างแสดงความเป็นอนัตตาแม้คิดเดี๋ยวนี้คิดก็เกิดแล้วไม่ได้คิดตามที่ได้ฟังก็มีคิดเรื่องอื่นก็เกิดแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะเป็นอนัตตาจริงๆแต่ถูกปกปิดด้วยความไม่รู้คือโมหะจนกว่าโมหะความไม่รู้เนี่ยค่อยๆน้อยลงเพราะปัญญาเพิ่มขึ้นจนจากปริยัติเป็นสัจญาณแล้วก็เป็นกิจญาณเมื่อสัมมาสติพร้อมด้วยมรรคอื่นคือสัมมาทิฏฐิเกิดถ้าสัมมาทิฏฐิไม่มีความเข้าใจเลยนะคะแล้วก็สัมมาสติเกิดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคนที่ไปปฏิบัติธรรมะเพราะถูกชักชวนไม่รู้จักธรรมะไม่รู้หนทางแต่จะไปปฏิบัติธรรมะเพราะฟังดูดีแต่ไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจอะไรเลยแม้แต่จะฟังธรรม

0: ม้แต่จะพูดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะถ้ามีความเข้าใจจริงๆรู้ได้ยังไงถ้าไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้นั้นไม่ฟังคนอื่นค่ะเพราะรู้ว่าคนอื่นไม่มีวาจาสัจจะไม่ใช่คำจริงที่สามารถจะเข้าใจได้แม้แต่ความอดทนไม่ใช่ให้ไปอดทนลำบากแต่อดทนฟังให้เข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะเพื่อละความต้องการเพื่อละความไม่รู้เพื่อเห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะจริงๆซึ่งขณะนี้เป็นอย่างนี้แต่ไม่เห็นจนกว่าจะมีสัมมาสติที่รู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาเพราะมีปัญญาที่เข้าใจแล้วมิฉะนั้นแล้วนะคะระลึกรู้แข็งปัญญาไม่มีเลยและจะรู้ได้ยังไงขณะนั้นต้องไม่ใช่สติแน่นอนไม่มีปัญญาที่เข้าใจและจะเป็นสัมมาสติไม่ได้เพราะสัมมาสติต้องมีสัมมาทิฏฐิเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นฟังนะคะแล้วก็เข้าใจสิ่งที่ฟังแล้วก็รู้ว่าคำของใครเป็นจริงที่อาศัยวิริยะความเพียรซึ่งเป็นวิริยะบารมีนะคะพร้อมกับการที่ไม่เป็นเราที่จะไปทำแต่รู้ว่าหนทางนี้เป็นหนทางละความเป็นเราตั้งแต่ฟังก็ฟังด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่มีเราขณะที่ฟังนี้ไม่ลืมทุกคำที่ได้ฟังแต่ว่าลืมเสมอเพราะอวิชชาและโมหะที่มากและพร้อมที่จะเกิดเพราะเป็นปัจจัยที่สะสมมาที่จะทันทีเลยค่ะรวดเร็วเกิดได้พอเห็นก็เกิดละพอได้ยินก็เกิดละถ้ารู้อย่างนี้จะไปทำอย่างอื่นไหมหรือว่าฟังพระธรรมเพื่อละความไม่รู้จนกระทั่งปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นเป็นปกติ
1: กราบเรียนท่านอาจารย์จริงๆท่านอาจารย์ครับก็รู้ว่าการฟังเข้าใจเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบสามารถที่จะไม่เดือดร้อนกับอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยน้อยกว่าแต่ก่อนเยอะจริงๆคือหมายว่าเดือดร้อนน้อยกว่าแต่ก่อนเยอะ
0: คุณอรวรรณคะยังไม่ต้องไปสำนักปฏิบัติยืนอยู่ตรงเนี้ยจะให้สติเกิดสบายๆหรือเปล่า
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่สบาย
0: ยืนอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะพระแท้ความละเอียดของธรรมะไม่ต้องไปไหนแต่ว่าสามารถที่จะรู้ความหมายของคำว่าศีลพัตตประมาสะเพียงผิดนิดเดียวไม่ใช่หนทางพระแท้หนทางแท้ๆเนี่ยเป็นผู้ที่พระอริยบุคคลนะคะพระโสดาบันดับศีลพัตตประมาสะแม้การพยายามเพียงเล็กน้อยแม้แต่การที่จงใจเพียงเล็กน้อยแม้แต่การอะไรที่ไม่เป็นไปตามปัญญาที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยก็ผิดแล้วค่ะนี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งและใครจะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างว่าตรัสไว้อย่างนี้ตรัสว่าอริยสัจทั้งสี่นะคะลึกซึ้งทั้งสี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าแม้มรรคหนทางก็ลึกซึ้งด้วยไม่ใช่มรรคง่ายง่ายแต่อย่างอื่นยากไม่ใช่เลยค่ะลึกซึ้งทั้งสี่อริยสัจ
2: กลับท่านอาจารย์ครับก็เป็นการทบทวนนะครับในคำที่ได้ยินได้ฟังซึ่งก็ไม่พ้นไปจากสิ่งที่มีจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงซึ่งคำว่าอุปธิในสังคมไทยก็ไม่ได้ใช้คำนี้นะครับในการพูดในการสื่อสารกันแต่ว่าเป็นคำจริงนะครับเพราะว่าเป็นคำที่เป็นวาจาสัจจะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เข้าใจถึงสิ่งที่มีจริงๆโดยประเภทต่างๆซึ่งในเบื้องต้นนะครับความหมายของอุปธิก็คือสภาพธรรมะที่เข้าไปทรงไว้ซึ่งทุกข์ซึ่งก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงๆทั้งหมดที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนี่คือความหมายของอุปธิ
0: แล้วกล่าวถึงอุปธิเพื่ออะไรสำหรับสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ค่ะเป็นอุปธิแน่นอนนะคะเป็นสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งทุกข์แล้วทำไมจึงต้องกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งกำลังปรากฏว่าเป็นสภาพที่ทรงไว้ซึ่งทุกข์เพื่อให้เห็นความจริงนะคะซึ่งใครเห็นบ้างว่าแท้ที่จริงขณะนี้ค่ะก็มีเพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่เที่ยงแล้วก็หมดไปพระเจ้าทรงเตือนให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่ปรากฏทุกวันไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะคะก็คือสิ่งที่มีเพียงชั่วคราวไม่เที่ยงและหมดไปพระเจ้าทรงจำแนกธรรมะพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกธรรมะเพื่อให้เห็นชัดตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะ

0: เห็นหรือยังเห็นไหมคะประโยชน์อยู่ที่ว่าทำไมทรงแสดงทำไมตรัสบ่อยๆทำไมทรงจำแนกโดยนัยยะต่างๆโดยนัยยะของกามูปธิรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะทรงไว้ซึ่งทุกข์เป็นสภาพซึ่งมีชั่วคราวปรากฏแล้วก็หมดไปตลอดเวลาไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะให้รู้ความจริงเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ละไม่ได้ไม่มีทางที่จะเห็นโทษเลยค่ะอยู่มาตั้งนานก็เห็นทุกวันได้ยินทุกวันได้กลิ่นลิ้มรสก็ยังคงไม่เห็นโทษคือความไม่เที่ยงของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพียงชั่วคราวเพราะฉะนั้นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ลึกถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะมิฉะนั้นแล้วบอกยังไงก็ยังไม่เห็นใช่ไหมคะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ยังคงเป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจเพราะฉะนั้นก็ตรัสเสมอบ่อยๆทุกครั้งเพื่อให้รู้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พอใจทางตานะคะไม่เที่ยงเลยเพียงแค่ปรากฏแล้วหมดไปแม้ว่าจะได้ยินอย่างนี้นะคะก็อีกนานมากเพราะว่ากิเลส ที่สะสมมาเนี่ยค่ะมากมายมหาศาลยากที่จะค่อยๆละคลายไปได้เพราะฉะนั้นการฟังเพื่อเตือนให้คนที่กำลังฟังเนี่ยเห็นโทษไหมของการที่แต่ละคนเนี่ยค่ะไม่น้อยเลยนะคะในการที่ติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะแต่ก็ยังคงต้องเป็นอย่างนี้ตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นการที่ทรงแสดงความจริงนะคะก็คือให้รู้ความจริงว่าอยู่ในโลกก็ไม่นานแล้วก็มีแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ติดข้องวันแล้ววันเล่าแล้วก็แม้ว่าจะตรัสว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏเพียงชั่วคราวนะคะแต่ถ้าไม่ฟังจนกระทั่งเห็นโทษและคิดที่จะละคลายแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยค่ะก็ไม่มีทางที่การติดข้องนั้นจะหมดสิ้นไปได้นะคะก็ยังคงมีสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งทุกตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นโดยนัยยะของกามหรือว่าโดยนัยยะของกิเลสหรือว่าโดยนัยยะของขันธ์โดยนัยยะของอภิสังขาระคือกรรม
1: กราบท่านอาจารย์ครับมัสพุทธอาจารย์กล่าวว่าผู้พิพากษาทรงแสดงความจริงว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เป็นสภาพธรรมะที่มีแต่ก็ดับไปแล้วก็เริ่มที่จะเห็นโทษแล้วก็จะละปกติที่จะมีความยินดีพอใจในสิ่งที่มีในขณะนี้ท่านอาจารย
0: ์เห็นโทษนะคะละไม่ได้คิดละไม่คิดก่อนค่ะทุกคนเนี่ยมีกิเลสมากมากจนประมาณไม่ได้เลยนะคะเริ่มเห็นโทษของกิเลสและเริ่มคิดที่จะละไหมหรือว่าเหมือนเดิมอาหารนั่นก็อร่อยอย่างเก่าเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆก็ยังน่าใช้น่าซื้อน่าหายังติดข้องอยู่เหมือนเดิมคิดแม้แต่เพียงที่จะละว่าเรามีกิเลสมีความติดข้องมากนะคะแล้วก็จะละได้อย่างไรทุกคนรู้ค่ะมีกิเลสมากไม่มีใครปฏิเสธแล้วจะละได้อย่างไรหรือว่าคิดว่าควรจะละบ้างไหมคิดแค่คิด
1: แล้วจะละอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์คิดแล้วอย่างค่ะคิดบ้างไหมที่จะละเป็นผู้ที่ตรงจริงใจคิดบ้างไหมที่จะละเมื่อคิดแล้วจึงรู้ว่าหนทางคืออะไรเพราะฉะนั้นบางทีการฟังธรรมะนี่นะคะฟังธรรมะโดยไม่รู้จุดประสงค์ว่าเพื่ออะไรบางคนก็ฟังเพราะเหตุว่ามีเรื่องราวต่างๆนะคะที่ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นก็ฟังแต่ฟังเพื่อประโยชน์จริงๆคือรู้ว่าตนเองเนี่ยมีความไม่รู้และก็มีกิเลสมากเหลือเกินทุกด้านรอบด้านไปหมดไม่ว่าในเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วเห็นกิเลสคือเห็นโทษเป็นธรรมะซึ่งทรงไว้ซึ่งทุกทางนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เพลินให้ชอบก็เป็นเพียงสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งทุกและก็ความติดข้องคือกิเลสก็ต้องนำความเดือดร้อนความทุกข์ตามกำลังของกิเลสถ้ามีกิเลสมากทุกน้อยได้ไหมหรือมีกิเลสน้อยทุกมากได้ไหมก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าใครก็ตามวันนี้มีทุกเพราะกิเลสและใครก็ตามที่มีทุกข์เล็กๆน้อยๆนะคะ กิเลสก็ยังไม่ปรากฏว่ามีมากเมื่อไหร่ทุกข์มากเดือดร้อนมากเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นก็แสดงว่าผู้นั้นมีทุกข์มากเพราะฉะนั้นก็ให้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงค่ะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะและก็กิเลสก็เป็นกิเลสเมื่อมีกิเลสมากๆ มีไหมที่จะไม่กระทำทุจริตกรรมก็เป็นอภิสังขารเป็นทุกข์ไหมกรรมเกิดแล้วกรรมสำเร็จแล้วจะต้องนำมาซึ่งผลของกรรมซึ่งผลของกรรมก็เป็นทุกข์ด้วยเพราะเหตุว่าเกิดเป็นผลของกรรมนะคะแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่ว่าไม่เห็นโทษเลยนะคะว่าผลของกรรมคือให้เห็นสิ่งที่น่าพอใจเดี๋ยวนี้เองพอได้รับสิ่งที่น่าพอใจเพลินแล้วค่ะลืมละเป็นเพียงผลของกรรมดีนะคะที่ได้กระทำแล้วทำให้ได้พบสิ่งที่น่าพอใจทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างเมื่อไม่มีปัญญาแล้วก็พรั่งพร้อมด้วยสิ่งที่น่าเพลิดเพลินซึ่งเป็นผลของกรรมดีนะคะกิเลสก็ติดตามมาเพิ่มขึ้นอีกจากผลที่ได้รับแค่เห็นแล้วดับกิเลสตามมานับไม่ถ้วนจากผลของกรรมที่ได้กระทำไว้นะคะเล็กน้อยมากได้ยินเสียงที่น่าพอใจแล้วก็ดับไปกิเลสตามมาอีกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทรงแสดงทั้งเรื่องของกามซึ่งเป็นอุปธินะคะเป็นผลของกรรมถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ทำให้เกิดกิเลสเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วคิดบ้างไหมที่จะละบ้างเพราะมากเหลือเกินที่มีมาแล้วก็มากและยังเพิ่มขึ้นอีกทุกครั้งที่มีการได้รับสิ่งที่ดีนะคะ
1: ท่านอาจารย์ครับในช่วงที่มีความยินดีพอใจอย่างเช่นขณะที่รับประทานอาหารอร่อยเนี่ยก็ไม่เห็นโทษของความพอใจตรงนั้นเลยครับท่านอาจารย์แล้วก็ในช่วงหนึ่งที่สนทนาท่านอาจารย์ก็ถามว่าจะห้ามความยินดีพอใจไม่ให้เกิดอีกได้ไหมก็ห้ามไม่ได
0: ้ครับค่ะเพราะฉะนั้นอาหารอร่อยมากยังไม่พอนะคะเติมอีกหน่อยไหมรสนั้นรสนี้เป็นต้นอร่อยแค่นี้ยังไม่พอขอเพิ่มอร่อยขึ้นมาหน่อยอาจจะเติมน้ำปลาบ้างน้ำตาลบ้างมะนาวบ้างให้อร่อยขึ้นอีกแล้วอย่างนี้ค่ะละกิเลสหรือเปล่าไม่เพียงพอต่อกิเลสเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่ว่าจะทางไหนทั้งสิ้นพระเชษฐพระธรรมทั้งหมดนะคะทรงจำแนกโดยละเอียดเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้ฟังนะคะได้รู้จักตนเองไม่ใช่เพียงตัวหนังสือที่มีอยู่ในตำราแล้วก็มารู้ว่าอุปธิหมายความว่าอย่างนี้ได้แก่อย่างนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้เองค่ะอุปธิแต่ละหนึ่งที่มีไม่ว่าจะเป็นกามูปธิรูปเสียงกลิ่นรสแวดล้อมทุกวันเกิดในภูมิที่เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตั้งแต่เกิดจนตายแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือกิเลสความติดข้องนะคะถ้าไม่มีการแสดงพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใครคิดบ้างไหมที่เห็นโทษของกิเลสว่าเป็นสิ่งที่ควรละคลายหรือแม้แต่เพียงว่าคิดที่จะลดลงบ้างเท่านั้นเองแล้วก็หนทางที่จะละก็มีนะคะแต่ว่าเป็นหนทางที่ยาวไกลเพราะเหตุว่ากิเลสสะสมมามากเป็นหนทางที่ต้องอดทนและเป็นหนทางที่ต้องเข้าใจถูกเห็นถูกเพราะเหตุว่าอกุศลที่เป็นนายช่างที่สร้างเรือนนะคะที่แยบยลมากมีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้จักนะคะอยู่ด้วยตลอดเวลาก็ไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็เริ่มรู้จักสภาพธรรมะซึ่งเป็นโทษอย่างยิ่งนะคะคือกิเลส
1: ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับในเรื่องของหนทางของการละเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ละเอียดครับท่านอาจารย์อย่างเช่นท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าการที่แม้รับประทานอาหารก็จะมีการปรุงการเพิ่มเติมต่างๆแต่ถ้าบุคคลที่ไม่แยบคายก็เหมือนจะว่าจะไม่ให้ปรุงหรือจะไม่ให้ทำเลยซึ่งไม่ถูกต้องครับ
0: คิดเองค่ะว่าจะไม่ให้ทำอย่างนั้นจะไม่ให้ทำอย่างนี้แต่ในขณะที่กำลังรับประทานเนี่ยมีความติดข้องแค่ไหนซึ่งจะเห็นอัธยาศัยของผู้ที่รับประทานอาหารได้คนไหนเติมบ่อยๆเติมรสต่างๆมากๆหมายความว่าอะไร
1: ก็มีความติดข้อง
0: ค่ะแต่อะไรก็ได้รสไหนก็ได้พอแล้วก็อร่อยพอแล้วค่ะรับประทานต่อไปก็ได้แล้วก็อิ่มด้วยพอไหม
1: ท่านอาจารย์ครับหมายว่าแต่ว่าต้องเป็นสภาพจิตที่เกิดขึ้นตรงนั้นเองที่จะมีความรู้สึกตรงนั้นนะครับ
0: และความรู้สึกตรงนั้นมาจากไหนเห็นไหมคะอัธยาศัยซึ่งได้เกิดแล้วสะสมมาแล้วนั่นเอง
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: พนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2552
1: กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตคุณากล่าวกับผู้ที่มาร่วมสนทนาและฟังธรรมวันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนค่ะกราบเรียนเชิญค่ะ
2: ค่ะก็ไม่ใช่เรื่องรีบร้อนที่จะเข้าใจธรรมะนะคะเพราะเหตุว่าแม้ว่าธรรมะมีจริงในขณะนี้แต่ก็เป็นสิ่งที่รู้ยากเข้าใจยากแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีหลังจากที่ได้ทรงรับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรแล้ว4 อสงไขยแสนกับเพื่อจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นแม้ว่าสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะกำลังมีอยู่การที่จะเข้าใจสัจธรรมความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะต้องไม่ใช่เพียงเผลอๆหรือคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนหรือว่าทรงแสดงธรรมะที่ง่ายต่อการที่จะประพฤติปฏิบัติตามเพราะเหตุว่าแม้จะได้ยินคำว่าธรรมะแม้ว่าจะได้ยินคำว่าละชั่วนะคะแล้วก็ทำดีชำระจิตให้บริสุทธิ์ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเข้าใจได้ทันทีแล้วก็สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้ทันทีด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมนะคะก็เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้รู้จักพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รู้จริงๆค่ะว่าการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยไม่ใช่เพียงคำสองคำหรือว่าเรื่องสองเรื่องอย่างที่บางคนเนี่ยอยากจะเข้าใจเร็วๆนะคะไม่ต้องละเอียดสั้นๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็พอซึ่งความจริงเป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงเห็นพระคุณที่ทรงแสดงพระธรรมถึง45 พรรษาหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้จนกระทั่งใกล้ที่จะปรินิพพานเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีประโยชน์คือพระพุทธพจน์ทุกคำซึ่งถ้าจะคิดว่านะคะเพียงฟังเท่านั้นเข้าใจได้หรือว่าเพียงอ่านก็เข้าใจได้นั่นก็เป็นความเข้าใจที่เผินมากเพราะเหตุว่าความลึกซึ้งของธรรมะขณะนี้ค่ะต้องอาศัยการฟังแล้วฟังอีกนะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงต่อตัวเองว่าปัญญานั้นคือเมื่อไหร่ขณะไหนรู้อะไรแม้แต่คำว่าปัญญาเนี่ยเข้าใจว่าอะไรนี่ก็เป็นความละเอียดนะคะมิฉะนั้นแล้วก็อาจจะคิดว่าเข้าใจทุกคำที่ได้ยินเช่นคำว่าสติเช่นคำว่าปัญญาเช่นคำว่าภาวนาแต่ความจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะต้องศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบลึกซึ้งถูกต้องนะคะจึงจะรู้ว่าตรงกับพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไม่ใช่ตามที่เราคิดเองหรือว่าเราเข้าใจเองเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะฟังและพิจารณาแล้วก็ค่อยๆเข้าใจไม่ใช่รีบร้อนที่จะไปเป็นพระโสดาบันบุคคลหรือว่าจะไปดับกิเลสรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไม่เข้าใจแม้แต่คำที่ทรงแสดงว่าธรรมะก็ขอเชิญสนทนานะคะถ้ามีอะไรที่ใกล้ที่จะได้ความละเอียดค่ะ
3: คำถามแรกนะครับถามว่าตามพุทธภาษิตที่กล่าวว่าธรรมโมหเวรักติธรรมจารีธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมคำว่าธรรมจารีผู้ประพฤติธรรมนี้หมายความรวมถึงการปฏิบัติธรรมได้เลยหรือเปล่าขอเรียนถามครับ
2: ได้ยินคำนี้นะคะก็ต้องเข้าใจขณะนี้กำลังประพฤติธรรมะหรือเปล่ามิเช่นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเราก็ยังต้องสงสัยอยู่นะคะหรือว่าจำเพียงแต่ถ้อยคำแต่ถ้าเข้าใจว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะกำลังประพฤติธรรมะหรือเปล่าได้ยินคำว่าธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็กำลังฟังสิ่งที่มีจริงเพื่อให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเป็นการประพฤติธรรมะคือการฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะเพื่อจะได้มีความเข้าใจความจริงของธรรมะโดยการประจักษ์แจ้งไม่ใช่เพียงแต่ขั้นได้ยินได้ฟังเผลอๆเพราะฉะนั้นการที่จะประพฤติธรรมะถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะประพฤติธรรมะไม่ได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะใช้คำว่าประพฤติธรรมะนะคะโดยไม่เข้าใจธรรมะเลยและกล่าวว่ากำลังประพฤติธรรมะก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะกำลังฟังธรรมะซึ่งถ้าไม่ฟังเนี่ยจะเข้าใจธรรมะไหม ก็ไม่เข้าใจเลยว่าธรรมะคืออะไรหมายความถึงอะไรแต่ขณะนี้กำลังฟังธรรมะคือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเมื่อได้ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงพระมหากรุณาที่จะให้ผู้อื่นนะคะได้มีความเข้าใจถูกได้เห็นถูกในสัจธรรมในสิ่งที่มีจริงนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพียงแค่นี้ค่ะถ้าจะพิจารณาก็จะรู้ว่าก่อนการฟังพระธรรมไม่เคยรู้ความจริงใดๆเลยของสิ่งที่มีจริงปรากฏในชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่มีการฟังธรรมะก็คือว่าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรและความจริงของธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะประพฤติธรรมะคือฟังเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าพระธรรมที่ทรงแสดงถึงสัจธรรมความจริงที่กำลังมีในขณะนี้เป็นการเริ่มต้นของการประพฤติธรรมะนะคะซึ่งจะอบรมเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ได้ด้วยเหตุนี้ถ้าขาดการฟังแล้วก็ไม่เข้าใจความจริงของพระธรรมแต่ละพุทธพจน์ก็จะเข้าใจเอาเองนะคะว่าเราอ่านแล้วก็เราเข้าใจได้แต่ว่าตามความเป็นจริงค่ะพระธรรมไม่ใช่เพียงสำหรับอ่านด้วยตัวเองนะคะแต่เป็นการที่จะศึกษาโดยละเอียดโดยถ่องแท้แม้แต่ขณะที่ฟังนะคะก็ฟังเพื่อให้มีความเข้าใจจากสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงจึงใช้คำว่าธรรมะท่านผู้ฟังที่นี่ก็แต่ละคนนะคะก็มีแต่ละชื่อแต่ว่าธรรมะหมายความถึงไม่ต้องเรียกชื่อใดๆเลยสิ่งนั้นเมื่อมีจริงก็ต้องเป็นความจริงของสภาพธรรมะนั้นซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเช่นความขุ่นเคืองใจมีจริงๆค่ะไม่ต้องเรียกชื่อไม่ต้องใช้ภาษาอะไรเลยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เลยจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นความเพลิดเพลินความโสมนัสความปิติก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะก็หมายความถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงนะคะแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแม้ขณะนี้เองก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับโดยไม่มีใครสามารถที่จะเข้าถึงความเข้าใจการเกิดดับของสภาพธรรมะเพราะเหตุว่าต้องเป็นปัญญาความเห็นถูกเท่านั้นค่ะที่เริ่มจากการฟังแล้วก็เริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนะคะอีกระดับหนึ่งจนกระทั่งเมื่อคุ้นเคยกับลักษณะที่เป็นธรรมะมากขึ้นก็สามารถที่จะแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะนั้นได้ด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะนะคะก็มี3ระดับคือปริยัติปฏิปัตติแล้วก็ถึงปฏิเวทะนะคะพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะทรงแสดงถึงปัญญา3ขั้นปัญญาขั้นฟังขณะนี้นะคะแม้ธรรมะจะมีจริงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดอย่างเห็นขณะนี้ค่ะกำลังเห็นจะไม่จริงได้ยังไงเป็นธรรมะเกิดเมื่อไหร่เกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้สภาพเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เห็นขณะนี้ก็เกิดไม่ได้นี่คือการที่ในพระไตรปิฎกนะคะก็จะมีแต่สัจธรรมความจริงที่สามารถที่จะรู้ได้นะคะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเพราะเหตุว่าเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะมีใครบ้างที่จะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและไม่คิดนึกแต่ไม่รู้เลยนะคะว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยเกิดแล้วก็ดับอย่างเร็วมากเมื่อวานนี้หมดแล้วค่ะสุขทุกข์เมื่อวานนี้ไม่เหลือเลยนะคะพอถึงวันนี้เมื่อวานนี้หายไปหมดเลยพรุ่งนี้ขณะนี้ก็จะไม่เหลือซึ่งความจริงแล้วนะคะไม่ต้องถึงพรุ่งนี้อะค่ะแม้เดี๋ยวนี้พระปัญญาคุณที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะก็ประจักษ์ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทันทีเร็วแสนเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะด้วยเหตุนี้จึงต้องพิจารณาว่าเป็นความจริงหรือเปล่าไม่ได้ทรงแสดงให้เชื่อแต่ทรงแสดงให้ผู้ฟังนะคะเกิดปัญญาของตนเองแม้เพียงขั้นการฟังเข้าใจก็จะรู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและก็เป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะเห็นมีจริงเป็นธรรมะได้ยินมีจริงเป็นธรรมะคิดนึกมีจริงเป็นธรรมะริษยามีจริงนะคะมัจฉริยะความตระหนี่ก็มีจริงทุกอย่างในชีวิตประจำวันเป็นธรรมะที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็จะทำให้เราเนี่ยค่อยๆรู้ว่าทั้งหมดที่เราเคยยึดถือและเข้าใจว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดความจริงก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างนะคะแต่ละลักษณะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นไปทุกคนเกิดมาแล้วนะคะต่างกันจิตที่ปฏิสนธิคือขณะแรกที่เกิดในชาตินี้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าสะสมอะไรมามากน้อยต่างกันอย่างไรแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระญาณซึ่งเป็นอาสยานุสยะหมายความว่ายังรู้ถึงการสะสมในจิตของแต่ละบุคคลแล้วก็ยังรู้อัธยาศัยซึ่งเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราเองเกิดมาแล้วเนี่ยขณะเกิดจะไม่รู้เลยค่ะว่าชีวิตที่จะต้องเป็นไปสืบต่อจากขณะที่เกิดเนี่ยแต่ละขณะหรือแต่ละวันเนี่ยจะประสบพบเห็นอะไรบ้างก็จะเป็นสิ่งที่ใครไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะคะถึงขณะต่อไปแม้เมื่อกี้นี้ค่ะมีทั้งเห็นมีทั้งได้ยินก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจธรรมะจริงๆนะคะก็คือเกิดมาแล้วก็คิดเรื่องธรรมะเองทั้งหมดแล้วก็คิดว่าตื่นหรือว่าเผินแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วธรรมะเป็นธรรมะซึ่งแสดงให้ผู้ฟังเนี่ยคลายจากการยึดถือสิ่งที่เกิดดับนั้นว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเพราะเหตุว่าเกิดแล้วต้องตายทุกคนนะคะแต่ก่อนจะตายเนี่ยค่ะก็มีเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปโดยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลยเกิดมามีใครทราบไหมคะว่าวันนี้จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ฟังเรื่องนี้ก็ไม่มีใครคิดมาก่อนแม้แต่ว่ามาแล้วนะคะจะได้ยินเสียงอะไรต่อไปหรือว่าจะได้เข้าใจอะไรต่อไปก็ยังรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงความเป็นอนัตตาของธรรมะนะคะซึ่งค่อยๆฟังค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาที่จะเข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะให้ตรงตามความเป็นจริงว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงสิ่งนั้นเกิดปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานะคะลองพิจารณาความจริงเพียงปรากฏให้เห็นใช่ไหมเท่านั้นเองค่ะในวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยหลากหลายมากนะคะแล้วก็เกิดดับสืบต่อทำให้เกิดนิมิตตะรูปร่างสันฐานต่างๆแล้วก็จำได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ไม่รู้เลยค่ะสิ่งที่กำลังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จำไว้เนี่ยความจริงเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากแล้วก็ไม่เหลือเลยเสียงที่ปรากฏทางหูนะคะก็มีจริงๆเสียงมีจริงเป็นอะไรคะเป็นธรรมะไม่มีใครไปทำให้เสียงเกิดได้แต่เสียงเกิดเพราะมีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดและถ้าไม่มีจิตซึ่งกำลังได้ยินเสียงเสียงก็ปรากฏไม่ได้และจะเลือกให้จิตได้ยินได้ไหมจะเลือกให้จิตเห็นได้ไหมถ้าไม่มีปัจจัยจิตเห็นเกิดไม่ได้จิตได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าทุกขณะเนี่ยไม่เที่ยงเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วจะยึดมั่นในสิ่งที่เกิดดับว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงได้ไหมนี่คือความคิดของแต่ละคนนะคะก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมก็เข้าใจว่ามีเรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงๆมั่นคงถาวรไม่เกิดดับเลยแต่ถ้าค่อยๆพิจารณาก็จะรู้ว่าสิ่งที่มีในชีวิตทั้งหมดนะคะปรากฏแล้วก็หมดไปปรากฏแล้วก็หมดไปแม้แต่เสียงขณะนี้นะคะปรากฏให้ได้ยินแล้วไปแล้วหาอีกไม่ได้ไม่มีใครสามารถที่จะไปให้เสียงที่ดับไปแล้วเนี่ยกลับมาอีกได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วดับคำว่าดับหมายความว่าไม่กลับมาอีกเลยกลับมาไม่ได้แต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะอื่นเนี่ยนะคะเกิดสืบต่ออย่างจิตขณะแรกทำหน้าที่เกิดสืบต่อจากขณะสุดท้ายของชาติก่อนทำหน้าที่เพียงเท่านี้ค่ะเกิดเพราะ จิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนที่ยังมีกิเลสเป็นปัจจัยให้จิตขณะแรกของชาตินี้เกิดแล้วก็ดับไปแต่ก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อนะคะดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้เปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นไม่ได้เลยค่ะตามกรรมที่ได้กระทำที่ประมวลมาซึ่งการสะสมของกรรมนานแสนนานมาแล้วในกี่ภพกี่ชาติก็สะสมอยู่ในจิตพร้อมที่จะให้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ปรากฏเป็นการเห็นบ้างการได้ยินบ้างนะคะแล้วก็ได้กลิ่นลิ้มรสคิดนึกมีอัธยาศัยต่างๆกันไปนี่คือธรรมะทั้งหมดนะคะซึ่งแต่ก่อนไม่เคยรู้ก็ยึดถือว่าเป็นเราซึ่งไม่ถูกต้องและก็นำมาซึ่งอกุศลหรือความไม่ดีงามทั้งหลายนะคะโลภะโทสะมีความหวงแหนมีความริษยามีความสำคัญตนทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็เกิดขึ้นเพราะการไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตน
4: ครับขออนุญาตร่วมสนทนานะครับพระธรรมทั้งหมดก็แสดงอกุศลตามความเป็นจริงว่าอกุศลมีลักษณะอย่างไรมีโทษอย่างไรกุศลมีคุณประโยชน์เกื้อกูลอย่างไรการอบรมเจริญปัญญาให้เข้าใจความจริงในขณะนี้เป็นอย่างไรก็เหมือนก็ฟังแล้วก็ชินคำจำเรื่องไปเท่านั้นใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ได้น้อมไปตามธรรมะเลยก็ดูเหมือนเป็นผู้ว่ายากนะครับที่ว่ายากในการที่จะน้อมไปในพระธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้ประพฤติธรรมเพราะว่าผู้ที่ประพฤติธรรมเนี่ยคือผู้ที่ฟังพระธรรมแล้วนะครับมีการสะสมในอดีตมาที่จะมีการปรุงแต่งเห็นประโยชน์แล้วก็เป็นไปในทางธรรมะแล้วก็ธรรมะฝ่ายดีคือโสภณธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นศรัทธาสติหรือปัญญาหรืออะไรเนี่ยครับหรือเมตตาเนี่ยก็ปรุงแต่งให้จิตขณะนั้นเนี่ยเป็นกุศลทันทีในขณะนั้นก็เป็นการรักษาจิตในขณะนั้น
1: เรียนถามท่านอาจารย์ค่ะถ้าเรานับถือพุทธเมื่อป่วยไข้รู้ว่าจะต้องตายแน่จะต้องท่องพุทโธจนกว่าจะสิ้นใจดีไหมครับหรือว่าจะต้องมีสติตามรู้กายใจตลอดจนกว่าจะตาย
2: เรื่องของความตายก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าจะจากไปเมื่อไหร่นะคะและด้วยอาการอย่างไรแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าจากไปแน่พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยจะกลับมาอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์มีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็ประเสริฐกว่าภพภูมิอื่นซึ่งไม่สามารถที่จะมีการฟังพระธรรมได้เช่นในอบายภูมินะคะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดในนรกเป็นต้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพราะเหตุว่าปฏิสนธิจิตหรือจิตที่เกิดเป็นอย่างนั้นเป็นผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นเราคิดถึงการที่เราได้อยู่ในโลกนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยค่ะใครรู้แน่นอนว่าจะไปที่ไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยแม้แต่ผู้ที่ได้ทำกุศลไว้มากนะคะเช่นพระนางมัลลิกามเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลก็ไปสู่นรกบุญที่ท่านทำไว้เนี่ยค่ะมากนะคะแต่ว่าเมื่อถึงกาลละที่จะสิ้นชีวิตเนี่ยค่ะจะเลือกได้ไหมว่าจะให้กรรมไหนให้ผลเพราะฉะนั้นกรรมที่ได้กระทำแล้วก็มีมากไม่ใช่แต่เฉพาะในชาตินี้ถ้าเราจะคิดถึงที่เกิดมาแล้วด้วยนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงณวันนี้เนี่ยลองคิดถึงกรรมว่าเป็นอกุศลกรรมอะไรบ้างและกุศลกรรมอะไรบ้างที่ได้กระทำแล้วก็ยังเลือกไม่ได้นะคะว่ากรรมไหนจะให้ผลเพราะแม้ว่านะคะจากโลกนี้ไปจะสู่ภพภูมิที่เป็นสุขติภูมิอาจจะเกิดเป็นมนุษย์อีกหรืออาจจะเกิดในสวรรค์หรือจะเกิดที่ใดก็แล้วแต่นะคะก็ต้องตายอีกใช่ไหมคะไม่มีที่ไหนเลยซึ่งมีการเกิดแล้วไม่มีการตายเกิดแล้วตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายนี่เป็นของที่แน่นอนที่สุดแต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งซึ่งเราได้รับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เป็นสาระเป็นสิ่งที่เราหวังเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้ารู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏในแต่ละขณะของชีวิตเพียงชั่วคราวที่สั้นมากนะคะแล้วก็ไม่กลับมาอีกเมื่อเช้านี้ค่ะเห็นอะไรบ้างหมดแล้วค่ะกลับไปเหมือนเห็นสิ่งนั้นอีกแต่ความจริงไม่ใช่สิ่งเดิมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะปรากฏได้เนี่ยต้องมีการเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะปรากฏให้เห็นว่ามีสิ่งนั้นได้อย่างไรแม้แต่เสียงนะคะถ้าเสียงไม่เกิดใครจะรู้ว่าเสียงนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นเสียงอื่นเพราะฉะนั้นแต่ละเสียงที่เกิดเนี่ยก็ต่างๆกันไปเสียงที่เกิดดับแล้วแม้ว่าเสียงที่ได้ยินต่อไปเหมือนหรือคล้ายเสียงเดิมแต่ก็ไม่ใช่เสียงเดิมไม่มีอะไรสักอย่างเดียวนะคะซึ่งหมดสิ้นไปแล้วก็จะกลับไปอีกได้เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะเคยเกิดมาแล้วนานแสนนานนะคะก็เป็นชาติหนึ่งเหมือนกับชาตินี้ค่ะได้เกิดมาแล้วต่อไปอีกนานแสนนานชาตินี้ก็จะเป็นชาติหนึ่งในสังสารวัฏของชาติต่อๆไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสาระจริงๆไม่ใช่เพียงแต่การเกิดมานะคะแล้วก็เห็นแล้วก็ได้ยินสุขบ้างทุกบ้างแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะเหตุว่าผู้ที่จะไม่ไปสู่อบายภูมิอีกเลยไม่ใช่คนที่เพียงแต่ทำความดีแต่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมคือการรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงดับกิเลสได้เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระจุลโสดาบันยังไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันบุคคลนะคะยังไม่ได้ดับกิเลสโดยสิ้นเชิงแต่ก็จะได้เป็นพระโสดาบันจากการที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจธรรมะแล้วก็อบรมเจริญนะคะความเข้าใจถูกความเห็นถูกจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะเมื่อไหร่เป็นพระอริยะบุคคลนะคะปลอดภัยไม่ต้องไปสู่อบายภูมิอีกเลยแต่ถ้าตราบใดที่เพียงแต่เป็นคนดีทำความดีรู้ว่ากุศลกรรมบทมีอะไรบ้างนะคะทานศีลภาวนาหรือในเรื่องของทานก็เป็นเรื่องของการอนุโมทนาในกุศลของบุคคลอื่นเป็นต้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ไม่ต้องไปสู่อบายภูมิอีกเลยเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ดับกิเลสความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยค่ะเกิดมาต่างกันตามอัธยาศัยตามการสะสมชาตินี้เห็นอะไรแล้วคิดอย่างไรได้ยินแล้วคิดอย่างไรเป็นกุศลเป็นอกุศลอย่างไรไม่ได้หมดไปเลยจริงๆนะคะแม้ว่ากุศลอกุศลและจิตดับไปแต่สิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยค่ะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตขณะต่อๆไปอีกเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นบุคคลต่างกันแม้ในครั้งพุทธกาลจนกระทั่งถึงในขณะปัจจุบันนะคะก็เพราะการสะสมของแต่ละคนเนี่ยค่ะต่างกันเป็นท่านพระเทวทัตเป็นท่านพระอานนท์เป็นท่านพระมหากัสสปะเป็นท่านพระอนุรุทธะเป็นบุคคลมากมายในพระไตรปิฎกนะคะซึ่งนอกจากที่กล่าวถึงก็ยังมีชาวสาวัตถีชาวโกสัมพีชาวราชคฤห์อีกมากมายซึ่งกล่าวแล้วก็คือว่าธรรมะเนี่ยค่ะหลากหลายวิจิตต่างๆกันไปทุกขณะซึ่งมีการสะสมสืบต่อตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็ต่อไปจนถึงอนาคตด้วยคงจะไม่มีใครอยากจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยอกุศลมากมายน่ารังเกียจนะคะเพราะเหตุว่าวาจาชั่วมีใครชอบที่จะได้ยินบ้างวาจาที่ไม่จริงส่อเสียดหยาบคายและก็ไร้สาระก็เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เลยแต่ว่าจะไม่มีธรรมะเหล่านั้นได้นะคะก็คือว่าต้องมีปัญญาที่รู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายแต่ละภพแต่ละชาติถ้าตราบใดยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะคลายการที่เคยยึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เลยเพราะเหตุว่าขณะนี้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยไม่ให้สิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ปรากฏได้ไหมเมื่อเกิดแล้วปรากฏแล้วก็ต้องเป็นความจริงซึ่งเมื่อไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรก็จะเป็นผู้ที่ยังยินดีติดข้องนะคะด้วยความเป็นเราหรือว่าด้วยความเป็นของเราไม่จบสิ้น พราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงสัจธรรมซึ่งแม้อริยสัจธรรมข้อแรกขั้นแรกที่จะต้องรู้ก็คือทุกขอริยสัจจะทุกขอริยสัจจะหมายความถึงสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะเพราะเกิดดับไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์ทุกข์ในที่นี้หมายความถึงภาวะที่ไม่ควรที่จะติดข้องยินดีในสิ่งนั้นถ้ารู้จริงๆนะคะว่าสิ่งนั้นปรากฏแล้วหมดไปแล้วไม่กลับมาอีกเนี่ยยังต้องการสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาโดยที่บังคับบัญชาไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นสภาพธรรมะลักษณะต่างๆเท่านั้นเองที่มีปัจจัยจึงเกิดขึ้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องมั่นคงจนประจักษ์แจ้งนะคะก็จะละคลายความไม่รู้ความยินดีความติดข้องการยึดถือสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะว่าแม้ขณะนี้หรือขณะไหนก็ตามสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงคำว่าการเกิดขึ้นและดับไปเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจอะไรคะขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้แต่ภาวะความจริงของสิ่งที่ปรากฏแล้วดับไปก็ยังไม่ได้เข้าใจเลยเพราะเหตุว่าเห็นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีดิฉันได้สนทนากับผู้ที่สนใจธรรมะนะคะชาวต่างประเทศดิฉันก็ถามเขาว่ารู้จักดิฉันไหมเขาตอบว่ารู้จักดิฉันก็ตอบว่าเขารู้จักดิฉันแต่เขาไม่รู้จักสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะเหตุว่าต้องมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้ค่ะความจริงไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะถ้าจะพิจารณาตามคำที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนี้นะคะมีอยู่ในธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งทุกคนสามารถที่จะเข้าใจเพราะว่าได้ยินบ่อยๆมหาภูตะรูปรูปซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานนะคะรูปใดๆก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีรูปซึ่งเป็นมหาภูตรูปได้แก่ธาตุดินภาวะที่แข็งหรืออ่อนดินที่เราจับที่พื้นก็แข็งหรืออ่อนนะคะโต๊ะเก้าอี้ที่เราจับนะคะก็แข็งหรืออ่อนเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงภาวะที่มีจริงก็คือสภาพธรรมะที่อ่อนหรือแข็งเป็นธาตุดินแล้วก็มีธาตุไฟเย็นหรือร้อนนะคะธาตุลมตึงหรือไหวที่สามารถที่จะกระทบสัมผัสกายได้แล้วก็ยังมีธาตุน้ำซึ่งเป็นภาวะที่เอิบอาบเกาะกลุ่มรูปที่เกิดร่วมกันนะคะทั้งสามรูปให้เป็นมหาภูตรูปสี่ซึ่งแยกจากกันไม่ได้เลยที่ใดที่มีมหาภูตรูปสี่ที่นั้นจะมีธาตุอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเกิดกับมหาภูตรูปเป็นธาตุที่สามารถกระทบจักขุประสาทะแล้วปรากฏให้เห็นได้นี่คือความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าเราจะฟังธรรมะแต่ว่าเราไม่เป็นผู้ที่เข้าใจความลึกซึ้งหรือความละเอียดของธรรมะก็ไม่สามารถที่จะไถ่ถอนการที่ยังคงเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุว่าความจริงต้องเป็นความจริงสำหรับผู้ที่ตรัสรู้ความจริงสำหรับผู้ที่ไม่รู้นะคะก็ไม่รู้ความไม่รู้ก็คือว่าไม่สามารถที่จะเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมนะคะก็จะต้องระลึกได้ว่าพระธรรมนั้นมาจากไหนใครเป็นผู้แสดงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบุรุษผู้ทรงเป็นเอกในโลกทุกโลกสากลจักรวาลทั้งหมดเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนะคะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะเทียบเสมอกับพระองค์ได้เลยในทุกสถานที่เป็นคุณธรรมในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ในเรื่องความสงบของจิตในเรื่องการที่ทรงสามารถที่จะกล่าวถึงธรรมะที่มีในขณะนี้ค่ะโดยประการทั้งปวงถึง 45 พรรษาเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจนะคะเพราะเหตุว่าถ้าเป็นพระธรรมเพียงเล็กน้อยก็รู้ได้ว่าสัตว์โลกไม่สามารถที่จะ ข้าใจได้ทันทีเพราะฉะนั้นด้วยพระมหากรุณาก็ได้ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยโดยละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงที่จะอุปการะให้ผู้ที่ฟังแล้วนะคะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าฟังอีกนะคะเริ่มชินเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะกล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้และในทุกๆขณะเป็นสิ่งที่มีจริงที่สามารถจะพิจารณาแล้วก็เข้าใจได้นะคะอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยทุกคนบอกว่ายากมากที่จะรู้ความจริงทั้งที่ปรากฏนะคะแต่ที่จะเริ่มเข้าใจไม่ใช่ให้ไปทำให้เห็นนะคะว่าเกิดดับเพราะว่าภาวะที่สามารถจะเห็นการเกิดดับได้ต้องเป็นปัญญาที่ได้อบรมแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมไม่ใช่ไปทำอะไรด้วยความเป็นเราที่มีความต้องการโดยไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะประโยชน์สูงสุดจริงๆก็คือสามารถพิจารณาความจริงของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะว่าขณะนี้นะคะเพียงหลับตาสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยปรากฏหรือเปล่าไม่ปรากฏเลยนะคะแต่จำได้ไหมว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างเพราะเห็นจึงจำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เห็นแม้สิ่งนั้นไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้ต้องเป็นอย่างหนึ่งและสภาพที่จำสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานแล้วก็นึกคิดไปต่างๆนานานะคะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนเป็นดอกไม้ต่างๆเหล่านี้ก็คือการจำสิ่งที่ปรากฏนะคะเป็นเรื่องราวของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมากมายเป็นหนังสือพิมพ์ก็มีเป็นหนังสือวารสารก็มีเป็นภาพยนตร์ก็มีทั้งหมดมาจากสิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งไม่ได้เข้าใจจริงๆนะคะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้สำหรับคนที่มีจักขุประสาทะคือตาไม่บอดถ้าใครก็ตามนะคะซึ่งไม่มีจักขุประสาทะไม่มีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่มีอยู่ในธาตุดินน้ำไฟลมแต่เมื่อกระทบแล้วปรากฏเป็นสิ่งที่สามารถให้เห็นได้ในขณะนี้นี่ก็แสดงเห็นว่าการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะไม่เผินแล้วก็จะรู้ว่าธรรมะคืออะไรหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะทางตาอย่างหนึ่งทางหูอย่างหนึ่งทางจมูกอย่างหนึ่งทางลิ้นอย่างหนึ่งทางกายอย่างหนึ่งทางใจอีกอย่างหนึ่งคือแม้ไม่เห็นก็ยังคิดได้แต่ถ้าเป็นการศึกษาพระธรรมโดยละเอียดนะคะจะทราบว่าใจเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นปรากฏทางตาแล้วนะคะทางใจก็สามารถจะรู้ในสิ่งที่ปรากฏทางตานั่นแหละแล้วก็สามารถที่จะจำว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรซึ่งในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะจะไม่มีความคิดเรื่องสิ่งที่ปรากฏเพราะเหตุว่าจิตเห็นเกิดขึ้นเพียงเห็นแล้วดับไม่สามารถที่จะเป็นกุศลเป็นอกุศลหรือว่าไปจำอะไรได้เลยนี่คือการที่จะค่อยๆฟังพระธรรมแล้วก็พิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะแล้วก็ไม่มีการที่จะจากโลกไหนๆในขณะนั้นแล้วก็ไปสู่อบายภูมิได้เลยนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งขณะนี้นะคะเราเพียงรู้จักกันอีกไม่นานหรือจะกล่าวว่าจะเห็นกันอีกไม่นานซึ่งใครจะรู้ว่าจะนานแค่ไหนอาจจะสั้นมากไม่ถึงวันพรุ่งนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปตามกรรมที่ได้กระทำแล้วนี่ก็แสดงเห็นว่านี่เป็นธรรมะจริงๆนะคะและโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจเนี่ยของแต่ละบุคคลเนี่ยมีมากหรือมีน้อยใครรับประกันได้ว่าจะมีการที่ได้ฟังอีกแล้วก็จะได้ฟังอีกนานเท่าไหร่แต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังนะคะก็รู้ว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณเหนือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นแม้ว่าจะมีการกราบไหว้พระองค์นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ควรกระทำแต่ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นว่าขณะที่กราบไหว้พระองค์เนี่ยค่ะ ระลึกถึงพระคุณมากน้อยประการใดเพราะว่าบางคนนะคะแม้ว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยแต่เพียงได้ยินได้ฟังว่าเป็นพระอรหันต์หรือบางคนอาจจะไม่ได้ยินคำนี้แต่ว่าเป็นบุคคลที่บุคคลทั้งหลายนะคะส่วนมากในโลกเนี่ยก็กราบไหว้บูชาแต่ยังไม่รู้จักพระองค์จริงๆยังไม่ได้เห็นพระองค์ตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะที่แต่ละคนเนี่ยได้มีโอกาสเกิดมาแล้วก็ได้ยินได้ฟังพระธรรมก็ควรที่จะเข้าใจพระธรรมจริงๆไม่ใช่พระธรรมที่บุคคลบางคนกล่าวนะคะแต่ว่าไม่ได้แสดงความจริงของพระธรรมตรงกับที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่งจึงจะมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะได้ถ้าไม่มีการเข้าใจพระธรรมจะมีพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งได้ไหมถ้าไม่มีการเข้าใจพระธรรมจะรู้ได้ไหมว่าพระธรรมนี้คือผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงแสดงความจริงนั้นเพื่ออุปการะแก่สัตว์โลกทำให้สัตว์โลกในการสามารถพ้นจากอกุศลนะคะจนกระทั่งถึงความเป็นสาวกของพระองค์ซึ่งเป็นพระอริยสาวกนี่ก็คือเมื่อตราบใดที่พระธรรมยังมีอยู่นะคะและก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังก็เป็นผู้ที่เคารพอย่างสูงในการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจพระธรรมตามความเป็นจริง
5: ตอนนี้มีคำถามส่งมานะคะสงสัยว่ากำลังอยู่ในภาวะที่กำลังง่วงอยู่นะคะเขาขอคำแนะนำวิธีละความง่วงเหงาหาวนอนนะคะเรียนถาม
2: ขอประทานโทษนิดหนึ่งนะคะ การฟังธรรมะเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อตัวเราทั้งนั้นเลยเองนะคะ พอเราง่วงเราก็อยากไม่ง่วง ใช่ไหมคะหรือว่าง่วงเนี่ยมีจริงๆไม่ใช่เราไม่มีใครอยากง่วงแต่ง่วงก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้การที่จะเข้าใจว่าง่วงไม่ใช่เราง่วงมีจริงๆขณะนี้ง่วงกำลังปรากฏความเป็นอนัตตาถ้าสามารถจะเข้าใจอย่างนี้เนี่ยจะดีกว่าทำยังไงถึงจะไม่ง่วงหรือเปล่าคะหรือว่าไม่ให้ง่วงแต่ไม่รู้ว่าง่วงเป็นอนัตตาใครก็ไปเปลี่ยนแปลงง่วงซึ่งเกิดแล้วให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้
5: เรียนถามท่านอาจารย์สุจินต์นะคะการระลึกรู้สภาพธรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกขณะจิตเท่าที่ทำได้ขณะที่กำลังฝึกถ้าระลึกต่อด้วยคำว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเราเขาชายหญิงจะถูกหรือไม่คะเช่นเมื่อเกิดอาการร้อนก็ระลึกว่าร้อนเป็นอนัตตา
2: ค่ะร้อนเป็นอนัตตาแล้วทำไมต้องพูดว่าร้อนเป็นอนัตตาพูดทำไมคะถ้าพูดร้อนเป็นอนัตตาหมายความว่าไงคะนึกถึงคำว่าร้อนนึกถึงคำว่าอนัตตาแต่รู้ลักษณะร้อนนะคะซึ่งเป็นธรรมะที่ต่างกับลักษณะอื่นและก็มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นไม่มีใครไปทำร้อนให้เกิดขึ้นเลยแต่ว่าเพียงแต่พูดว่าร้อนเป็นอนัตตาถ้าเข้าใจจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะร้อนมีลักษณะที่ปรากฏเมื่อไหร่เมื่อกระทบกายหรือว่าไม่กระทบกายเพราะเหตุว่าถ้าเรามองเห็นไฟนะคะเพราะเคยกระทบจึงรู้ว่าร้อนแต่ขณะที่ไฟยังไม่กระทบลักษณะร้อนของไฟนั้นก็ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยค่ะปรากฏเมื่อไหร่นะคะก็รู้ในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังรู้สึกร้อนเพราะร้อนปรากฏเนี่ยต้องบอกว่าร้อนร้อนร้อนหรือเปล่าหรือแม้ไม่ต้องพูดเลยนะคะร้อนก็กำลังปรากฏลักษณะที่ร้อนหรือว่าเย็นนะคะพอเย็นกระทบไม่ต้องพูดเลยนะคะลักษณะที่เย็นก็ปรากฏว่าต่างกับลักษณะที่ร้อนอยู่แล้วไม่ต้องพูดว่าเย็นต่างกับร้อนหรือว่าเย็นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งหรือว่าเย็นเป็นอนัตตาพูดอย่างนั้นหมายความว่าขณะนั้นร้อนไม่ได้ปรากฏให้รู้ความร้อนเย็นไม่ได้ปรากฏให้รู้ลักษณะเย็นซึ่งถ้ารู้จริงๆนะคะเย็นนั้นเกิดและดับด้วยแต่ต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะคลายความไม่รู้และความติดข้องความสงสัยในสภาพธรรมะที่ปรากฏนะคะชั่วคราว พราะว่าขณะนี้ค่ะถ้าจะมีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งปรากฏก็ยังมีเห็นก็ยังมีคิดนึกเสมือนว่าพร้อมกันแต่ความจริงสภาพธรรมะทั้งหมดได้

0: วันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2552
1: หนูอยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องกรรมกิเลสวิบากสร้างสังสารวัฏค่ะ
2: พูดคำว่ากิเลสต้องรู้จักกิเลสใช่ไหมคะกิเลสมีจริงๆไหมคะ
1: ก็มีทุกวันค่ะ
2: เป็นธรรมะหรือเป็นเรา
1: บางครั้งก็เป็นเราค่ะบางครั้งก็เป็นธรรมะถ้าสติเกิดก็เป็นธรรมะ
2: นี่เป็นสิ่งที่คาดคะเนทั้งหมดเลยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจจริงๆค่ะทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เราใครจะยึดถือกิเลสว่าเป็นเราขณะนั้นไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสเป็นสิ่งที่มีจริงและเป็นธรรมะเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะค่อยๆน้อมไปสู่การเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลใดๆแต่ถ้ายังมีความคิดว่าเป็นเราอยู่เรื่อยๆนะคะแม้ว่าจะได้ฟังธรรมะแล้วก็จะเห็นได้ค่ะว่าเพราะฟังไม่พอพิจารณาไม่พอเข้าใจไม่พอนะคะจึงไม่สามารถที่จะเห็นว่ากิเลสเป็นธรรมะได้แต่ว่ากิเลสเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดเมื่อไหร่เมื่อมีปัจจัยเห็นไหมคะถ้าไม่มีปัจจัยกิเลสก็เกิดไม่ได้เลยไม่ว่าเป็นธรรมะอะไรฝ่ายไหนทั้งสิ้นฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีอะไรก็ตามแต่รูปธรรมนามธรรมต้องมีปัจจัยจึงจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้เราไปละกิเลสโดยไม่รู้ว่าเป็นธรรมะละกิเลสที่มีนะคะก็หลายอย่างความไม่รู้สิ่งที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้ความไม่รู้กับความรู้ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยค่ะมืดไม่เห็นสิ่งที่เกิดดับตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะเมื่อมีความไม่รู้ก็มีความติดข้องในสิ่งซึ่งปรากฏเหมือนไม่ดับเลยเป็นโลภะเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการนะคะเพราะว่าติดข้องอยากจะได้สิ่งนั้นแล้วไม่ได้ก็เป็นความขุ่นเคืองใจเป็นโทสะทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะเวลาที่กิเลสอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ปรากฏนะคะเราก็นึกว่าเราเข้าใจว่ากิเลสเป็นธรรมะแต่ขณะที่กิเลสกำลังเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้ไหมว่าขณะนั้นเป็นธรรมะ
1: ไม่รู้ค่ะ
2: ไม่รู้ค่ะเพราะว่าอกุศลทั้งหลายมืดไม่สามารถที่จะเห็นความจริงได้แต่เมื่อมีการฟังมีความเข้าใจขึ้นก็มีการระลึกได้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะที่มีลักษณะอย่างนั้นซึ่งใครก็ไปเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้เลยแต่นั่นก็ยังเป็นความคิดนึกนะคะจนกว่าปัญญาจะอบรมจนกระทั่งทันทีที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเกิดก็รู้ว่าเป็นลักษณะแต่ละอย่างของธรรมะแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นไม่เลือกว่าเฉพาะจะไปรู้กิเลสแม้แต่เสียงแม้แต่สิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะก็เป็นธรรมะเสมอกันในสามัญญาลักษณะทั่วไปกับสภาพธรรมะทั้งหลายซึ่งเกิดคือต้องดับไม่มีอะไรที่ยั่งยืน
1: เหมือนกับว่าถ้าเราทำกรรมอย่างเช่นว่าฆ่าสัตว์แล้วมีเจตนาฆ่าสำเร็จไปแล้วเนี่ยก็คือกรรมนั้นก็จะให้ผลอาจจะทำให้เกิดในนรกได้อย่างนั้นถูกไหมคะ
2: นี่เป็นเหตุที่เราต้องฟังพระธรรมนะคะพระเหตุว่าพระธรรมทรงแสดงความจริงโดยละเอียดเวลาที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยเราคงจะต้องเข้าใจสิ่งที่มีในชาตินี้แทนที่จะเป็นนึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือสิ่งที่ยังไม่มาถึงซึ่งเข้าใจยังไม่ได้นะคะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าทุกคนเกิดมาต่างกันโดยมีเหตุหรือว่าอยู่ดีๆก็เกิดมาต่างๆกันไปความจริงต้องมีเหตุนะคะเพราะว่าไม่ใช่เราหรือใครแต่เป็นสภาพของจิตแม้แต่ในขณะที่เกิดเนี่ยค่ะก็เป็นจิตแต่ละจิตนะคะซึ่งต่างๆกันไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาต่างกันเนี่ยถ้าจะเข้าใจจริงๆถึงเหตุที่ทำให้ต่างกันก็คือว่าแล้วแต่ว่าเกิดเป็นอะไรถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต่างกับสัตว์เดรัจฉานนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหตุต้องต่างกันเป็นมนุษย์ก็ยังเกิดมามีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะได้เกิดความคิดต่างๆนะคะความเข้าใจภาษาอะไรต่างๆได้แต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เรามองเห็นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าต่างกันโดยเหตุที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์ดีหรือว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานดีคะ
1: เป็นมนุษย์ดีกว่าสิคะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะทุกคนให้ทราบว่าเป็นผลของกุศลกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วแต่เวลาที่เราทำกุศลครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะแต่ละคนเนี่ยจิตต่างกันมากบางคนทำด้วยจิตที่ผ่องใส

0: ปลาบปลื้มแล้วก็ยินดีแต่บางคนก็ทำไปเพียงแต่ว่าให้ให้ไปหรือช่วยช่วยไปหรืออะไรอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุต่างกันผลก็ต่างกันและอีกประการหนึ่งค่ะไม่ใช่เฉพาะเพียงกรรมเดียวที่ทำให้เกิดมาต่างกันนะคะจิตที่ทำกิจเกิดสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนซึ่งเราใช้คำว่าตายไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าให้กรรมใดที่ได้ทำแล้วเนี่ยให้ผลเพราะว่าการเกิดเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมหนึ่งแต่กรรมนั้นเนี่ยค่ะประมวลมาซึ่งกรรมอื่นๆในสังสารวัฏที่ได้สะสมมาด้วยเกิดเป็นมนุษย์ก็น่าจะเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่ามนุษย์ก็ต่างกันไปตั้งแต่รูปร่างค่ะหน้าตาผิวพรรณจนกระทั่งถึงจิตใจนี่ก็แสดงเห็นถึงความหลากหลายของธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเมื่อเกิดแล้วนะคะผลของกรรมไม่ใช่เพียงแต่ทำให้เกิดถ้าเกิดแล้วไม่ต้องรู้เห็นอะไรเลยเนี่ยก็ไม่ต้องเดือดร้อนใช่ไหมคะขณะที่เกิดไม่มีใครรู้สึกตัวเลยเพราะว่าเป็นวิบากจิตขณะแรกซึ่งกรรมทำให้เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนแล้วดับเลยค่ะทันทีเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะมีปฏิสนธิจิตเพียงหนึ่งขณะในชาตินี้ตลอดชาติจะไม่มีปฏิสนธิจิตอีกเลยปฏิสนธิจิตใดเกิดขึ้นก็ทำให้ดำรงความเป็นบุคคลนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำให้เป็นบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีอายุสั้นบ้างยาวบ้างต่างๆกันไปนะคะตามกำลังของกรรมที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องศึกษาความละเอียดถึงจิตทีละหนึ่งขณะเพราะเหตุว่าแต่ละหนึ่งนั้นไม่ซ้ำกันและไม่ใช่อันเก่าด้วยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่ละเอียดมากนะคะเช่นปฏิสนธิจิตเกิดและก็ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะว่าธาตุรู้หรือสภาพของจิตเนี่ยค่ะน่าอัศจรรย์เพราะเหตุว่าทันทีที่จิตนั้นดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะหรือว่าจนถึงขณะนี้ไม่ได้ขาดจิตเลยสักขณะเดียวเพราะว่าทันทีที่จิตก่อนดับก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดต่อจากขณะก่อนนะคะก็เหมือนจิตนั้นเลยเป็นประเภทเดียวกันเลยสะสมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสะสมมาในจิตขณะนั้นสืบต่อๆกันไปอยู่ในครรภ์นะคะขณะแรกไม่มีรูปร่างที่จะมองเห็นได้เลยแต่กรรมก็ทำให้รูปเกิดพร้อมกับประเภทของจิตซึ่งเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นทันทีที่เกิดเนี่ยจะรู้ไหมคะว่ารูปที่เกิดพร้อมจิตขณะนั้นน่ะจะเป็นนกหรือว่าจะเป็นช้างหรือว่าจะเป็นงูไม่มีการที่จะรู้ได้เลยแต่กรรมนั่นแหละที่เป็นปัจจัยให้รูปที่เกิดเพราะกรรมนี่นะคะก็ทยอยกันเกิดดับสืบต่อตามประเภทของปัจจัยที่ทำให้จิตประเภทนั้นเกิดขึ้นเกิดเป็นงูจะเปลี่ยนให้เป็นไก่ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะสะสมมารูปนั้นก็จะต้องเกิดดับสืบต่อโดยกรรมนั้นที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นจนกว่าจะตายเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าทุกอย่างนะคะไม่พ้นจากคำว่ากิเลสกรรมวิบากแต่เมื่อเกิดมาขณะแรกเราจะพูดถึงจิตเพียงขณะแรกขณะเดียวที่เกิดก่อนนะคะก็แสดงเห็นแล้วว่าเลือกไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นผลของกรรมชาตินี้ทุกคนก็มีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมวันหนึ่งต้องจากโลกนี้ไปนะคะทันทีที่จิตขณะสุดท้ายดับใช้คำว่าจุติหมายความว่าเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้กรรมหนึ่งทำให้ปฏิสนธิจิตคือจิตที่เกิดสืบต่อจากจุติจิตชื่อว่าปฏิสนธิเกิดขึ้นโดยไม่มีใครสามารถที่จะเลือกได้เลยเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าอนัตตาทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะพิจารณาโดยสถานะใดก็เป็นอนัตตานะคะเมื่อจิตปฏิสนธิขณะแรกที่เกิดในชาตินี้ดับแล้วเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดไม่ให้มีจิตเกิดต่อได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าจิตเป็นอนันตระปัจจัยใช้คำภาษาบาลีนะคะซึ่งไม่ยากสำหรับคนไทยคนไทยชื่ออนันต์มีไหมคะ
1: มีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะและปัจจัยก็มีใช่ไหมคะเราก็เคยได้ยินแต่ว่าปัจจัยที่เราได้ยินเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยที่เป็นความหมายเดิมครบถ้วนนะคะเป็นแต่เพียงบางความหมายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่กล่าวถึงอนันตระปัจจัยอนันตระหมายความถึงอะไรคะคุณคำปันคะ
2: ครับท่านอาจารย์ครับคำว่าอนันตระก็คือไม่มีระหว่างขั้นนะครับมาจากคำสองคำคือณซึ่งเป็นบทปฏิเสธนะครับแล้วก็บวกอันตระณแปลว่าไม่หรือว่าแปลว่าไม่มีนะครับแล้วก็อันตระคือระหว่าง เมื่อสำเร็จรูปแล้วจึงเป็นอนันตระคือไม่มีระหว่างขั้นแล้วก็บวกกับปัจจัยนะครับจึงเป็นอนันตระปัจจัยซึ่งก็หมายถึงความเป็นปัจจัยของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นสืบต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นนั่นเองครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะดับไปนะคะเป็นอนันตระปัจจัยคือทำให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อไม่มีใครสามารถจะยับยั้งได้นี่คืออนัตตาและก็ความเป็นธรรมะที่เราได้ยินคำว่าภวังค์ภวังค์เนี่ยหมายความว่าดำรงภพชาติมาจากคำว่าภพหรือภวะนะคะกับอังคะหมายความว่าให้การเกิดเป็นบุคคลนั้นดำรงอยู่จนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายที่จะไม่ทำภวังคกิจแต่ทำจุติกิจทำให้พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะโดยจะกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ปฏิสนธิจิตดับขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดเนี่ยไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้อารมณ์ใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะเหตุว่าจิตทุกขณะเนี่ยต้องเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยคืออารมณะหรืออารมณ์จะมีจิตรู้โดยไม่มีอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตเนี่ยค่ะมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จะจุติของชาติก่อนจิตใกล้จะตายเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่ามีอารมณ์อะไรเพราะเหตุว่าจิตเกิดดับเร็วมากค่ะแม้ขณะนี้จิตก็เกิดดับเร็วอย่างนั้นและเมื่อกี้นี้จิตมีอารมณ์อะไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นก่อนจุติจริงๆนี่นะคะมีอารมณ์อะไรแล้วแต่กรรมหนึ่งจะทำให้อารมณ์นั้นปรากฏและจิตจะเศร้าหมองหรือผ่องใสเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็เพราะการสะสมมานะคะที่กรรมนั้นจะให้ผลถ้าเป็นกุศลกรรมให้ผลค่ะกุศลจิตเกิดก่อนจุติก่อนตายถ้าอกุศลกรรมให้ผลนะคะอกุศลจิตเกิดก่อนตายทำให้จิตที่เกิดต่อจากจุติจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนนะคะมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จะตายของชาติก่อนซึ่งเป็นอารมณ์ที่ไม่ปรากฏในโลกนี้เลยเพราะเหตุว่าอารมณ์ในโลกนี้ปรากฏเมื่อมีตาเห็นมีหูได้ยินจึงรู้ว่าเนี่ยเสียงเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยเป็นโลกนี้เกิดที่นี่ดับที่นี่นะคะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายสำหรับที่จะรู้สิ่งที่เป็นรูปที่ปรากฏทางตาอย่างหนึ่งทางหูอย่างหนึ่งจมูกอย่างหนึ่งลิ้นอย่างหนึ่งกายอย่างหนึ่งแม้แต่จิตเห็นเนี่ยค่ะก็เป็นผลของกรรมเพราะว่าถ้ากรรมทำให้เกิดแล้วก็เป็นภวังค์ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยตลอดไปเนี่ยจะมีประโยชน์ไหมคะทำอกุศลกรรมมาตั้งเยอะแยะไม่รู้ไม่เห็นไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยทั้งสิ้นก็เป็นไปไม่ได้หรือว่ากุศลกรรมที่ทำมาเนี่ยจะไม่ให้เห็นสิ่งที่ดีได้รับเสียงที่ดีกลิ่นที่ดีรสที่ดีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมระหว่างที่ยังไม่ตายก็คือว่าต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเลือกไม่ได้เลยค่ะทุกคนรู้ได้ถ้ามีเสียงฟ้าร้องเนี่ยเลือกได้ไหมคะให้เป็นเสียงเพลงก็ไม่ได้นี่ก็แสดงเห็นว่าทุกขณะเนี่ยค่ะมีปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นหมายความว่าถ้าเป็นผลของอกุศลนะคะเห็นสิ่งที่ไม่น่าดูได้ยินเสียงที่ไม่ไพเราะไม่น่าฟังได้กลิ่นที่แย่มากเลยนะคะไม่หอมเหม็นแล้วก็ลิ้มรสที่ไม่กลมกล่อมที่เราใช้คำว่าไม่อร่อยนะคะกายกระทบสัมผัสเมื่อไหร่ถ้าเป็นผลของกุศลไม่เป็นทุกข์ค่ะแต่ถ้าเป็นผลของอกุศลเมื่อไหร่ขณะนั้นเลือกไม่ได้เลยค่ะกระทบแล้วความรู้สึกทุกข์กายเกิดขึ้นคันบ้างเจ็บบ้างปวดบ้างเมื่อยบ้างก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นการเกิดมาเนี่ยค่ะก็คือการรับผลของกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่านะคะทุกคนเนี่ยค่ะมีกิเลสคือความยินดีโลภะติดข้องไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะปรากฏถ้าพอใจในสิ่งนั้นเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เราค่ะเป็นธรรมะซึ่งเกิดติดข้องพอใจในสิ่งนั้นซึ่งทำให้ต้องแสวงหาต้องขวนขวายจนกระทั่งถึงกระทำทุจริตกรรมเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมาหรืออกุศลอีกประเภทหนึ่งก็คือโทสะนะคะได้เห็นแล้วก็โกรธไม่ชอบจนถึงกับสามารถประทุษร้ายเบียดเบียนได้ทั้งหมดมาจากโมหะการไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราหรือไม่มีใครเลยทั้งสิ้นนะคะเป็นการเกิดขึ้นเป็นไปของธาตุทั้งหลายเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นธาตุทั้งหมดแม้ที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะก็เป็นนามธาตุกับรูปธาตุ ถ้านามธาตุก็คือธาตุรู้เห็นคิดจำสุขทุกข์พวกนี้นะคะแต่รูปธาตุไม่รู้อะไรเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่คิดไม่นึกเพียงแต่ลักษณะของรูปธาตุนั้นบางรูปก็แข็งเกิดเป็นแข็งบางรูปก็เกิดเป็นกลิ่นบางรูปก็แล้วแต่จะปรากฏนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าชีวิตที่เกิดมานะคะรับผลของกรรมตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดแล้วระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็ยังรับผลของกรรมโดยการเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วแต่ว่าสิ่งนั้นจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็เป็นไปตามกรรมนะคะแต่ว่ามีกิเลสเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบนะคะไม่ใช่ผลของกรรมผลของกรรมคือเพียงเห็นหมดแล้วค่ะทุกคนเห็นเหมือนกันแต่คิดไม่เหมือนกันบางคนกุศลจิตเกิดบางคนอกุศลจิตเกิดทั้งที่เห็นสิ่งเดียวกันบางคนเห็นนะคะสงสารบางคนเห็นแล้วรังเกียจต่างกันแล้วใช่ไหมคะแม้ว่าจะเห็นสิ่งเดียวกันบางคนเห็นแล้วชอบสิ่งนี้นะคะสีชมพูอีกคนหนึ่งไม่ชอบเลยสีนี้ก็เป็นโทสะเพราะฉะนั้นหลังจากที่วิบากทำให้เห็นแล้วดับไปนะคะกิเลสก็เกิดสืบต่อทันทีทั้งที่รูปนั้นยังไม่ดับแม้ว่ารูปนั้นจะมีอายุที่สั้นมากเพียงเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะรูปหนึ่งที่เกิดก็ดับนะคะที่เป็นสภาวะรูปจริงๆเนี่ยน้อยมากสั้นมากเร็วมากเพราะขณะนี้แยกไม่ออกระหว่างสิ่งที่ปรากฏทางตากับเสียงใช่ไหมคะเหมือนพร้อมกันแต่ความจริงไม่พร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะกระทบตากิเลสเกิดมาจากความไม่รู้ทำให้รักหรือชังในสิ่งนั้นไม่ว่าอะไรจะกระทบหูนะคะกิเลสที่มีมามากสามารถที่จะเป็นปัจจัยที่มีกำลังทำให้อกุศลเกิดได้ทันทีระงับไม่ได้เลยยับยั้งไม่ได้เลยนะคะเป็นศัตรูภายในศัตรูภายนอกนะฮะไกลค่อยๆเข้ามาใกล้ป้องกันได้แต่ศัตรูภายในไม่มีทางที่จะป้องกันเลยเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่เห็นว่าอกุศลความไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นก็จะไม่คิดที่จะละหรือว่าที่จะไม่เป็นทาสหรือทำตามศัตรูนั้นๆซึ่งบางอย่างเนี่ยเหมือนกับผู้ที่หวังดีเหมือนเพื่อนแต่ความจริงไม่ใช่เพื่อนเลยโลภะเนี่ยค่ะทำให้เราอยากได้อะไรหรือเปล่าติดข้องอะไรหรือเปล่าแสวงหาอะไรหรือเปล่าได้มาแล้วชื่นชมพอใจเป็นสุขหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีสิ่งนั้นเมื่อไหร่นะคะก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นศัตรูสามศัตรูนะคะที่เป็นต้นเหตุที่จะให้ศัตรูอื่นๆเกิดติดตามมาด้วยเพราะฉะนั้นอกุศลเนี่ยค่ะเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นกล้าพอที่จะชนะศัตรูนี่ไหมคะหรือยอมแพ้ดีกว่าแล้วแต่ศัตรูจะพาไปไหน
1: ถ้าเรายอมแพ้เนี่ยมันก็ไม่จบสิคะ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้
0: ค่ะ
1: เราต้องฟังไปเรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าไม่งั้นเราก็จะเกิดมาเพียงเพื่อรับผลของกรรมแล้วก็ทำกรรมใหม่กรรมดีบ้างกรรมไม่ดีบ้างแบบไม่รู้แล้วก็ไปเกิดก
0: ็ไม่จบสิ้นเลยค่ะ
1: ก็เลยต้องหาทางจบ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: และไม่จบเนี่ยเลือกได้ไหมคะชาตินี้เป็นคนนี้นะคะมีทรัพย์สินเงินทองมีเกียรติยศชื่อเสียงชาติก่อนเป็นยังไงชาติหน้าเป็นยังไงไม่มีทางที่จะเลือกได้เลยชาติก่อนหมดไปแล้วโดยไม่รู้เหมือนกับขณะเนี้ยค่ะกำลังใกล้ที่จะเป็นชาติก่อนของชาติหน้าซึ่งพอถึงชาติหน้าไม่รู้เลยชาตินี้ทำกรรมอะไรมาแล้วบ้างแต่กรรมทุกกรรมเนี่ยนะคะเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลคือจิตประเภทที่เป็นวิบากผลของกรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องจิตซึ่งมีจริงขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้ต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดที่จะเห็นว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้แล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่ไม่อิสระเพราะว่าต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยสะสมมาที่จะชอบรสหวานพอมีรสหวานจะไม่ให้ชอบได้ไหมเกิดแล้วนะคะไม่เป็นอิสระคือต้องเป็นไปตามการสะสมคนที่ขี้โกรธมีไหมคะ
1: มีค่ะ
0: คนที่โลภมากมีไหมคะ
1: ก็มีทุกอย่างค่ะ
0: มีทุกอย่างเลยยังไม่ได้หมดไปเลยตราบใดที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยบุคคลเพราะรู้ว่าสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้ค่ะเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองนี่คือกิเลสไม่สงสัยในกิเลสแล้วใช่ไหมคะถ้ามีมากเป็นเหตุให้กระทำทุจริตกรรมเวลาที่เราพอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเพียงอยู่ในใจเนี่ยใครรู้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะ
1: แต่เรารู้
0: ค่ะเกิดแล้วโดยที่คนอื่นไม่รู้เพราะไม่ปรากฏทางกายทางวาจาเวลาโกรธนะคะขุ่นใจนิดหนึ่งคนอื่นรู้ไหมคะ
1: ถ้าไม่แสดงออกก็ไม่รู
0: ้ไม่มีทางเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้ามีมากๆคำพูดเป็นยังไงคะ
1: ถ้ามากกว่านั้นก็จะพูดไม่ดีด่าหรือว่าหรือตีหรือ
0: บังคับบัญชาได้ไหมคะ
1: ไม่ได้หรอก
0: ค่ะไม่ได้เลยค่ะ
1: เหมือนจะได้แต่
0: ใครอยากจะตีอยากจะฆ่าอยากจะทำร้ายใครไหมตัวเองก็เหนื่อยนะคะ
1: ไม่มี
0: แย่แล้วใช่ไหมคะต้องกระทำอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ก็บังคับบัญชาไม่ได้เมื่อปัจจัยถึงขนาดที่จะยับยั้งไม่ได้การกระทำนั้นก็เป็นไปตามสภาพของจิต
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็จะเห็นกำลังของอกุศลซึ่งเป็นกิเลสสามารถที่จะกระทำทุกอย่างที่ไม่ดีค่ะทั้งกายทั้งวาจาและใจด้วยใจที่ผูกพยาบาทอาฆาตทั้งที่สิ่งนั้นก็หมดไปแล้วก็ยังไม่ลืมใครเป็นทุกข
1: ์ก็เราค่ะ
0: โกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: แต่หนูก็บังคับไม่ให้โกรธ
0: เพราะฉะนั้นนะคะไม่ใช่ให้บังคับใครให้บังคับไม่มีใครบอกให้บังคับอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แล้วจะไปบังคับได้ยังไง
1: แต่ว่ามันโกรธไม่ดีนี่ฮะถ้าโกรธก็สะสมไปเรื่อยๆ
0: ค่ะถ้ารู้ว่าไม่ดีจริงๆนะคะถึงจะไม่โกรธแต่ขณะใดที่โกรธให้ทราบว่านะคะมีธรรมะชนิดหนึ่งคือฉันทะเจตสิกเป็นสภาพที่พอใจที่จะโกรธฉันทะในอกุศลก็มี
1: หมายความว่าเราสะสม
0: ฉันทะในกุศลก็มีแน่นอนค่ะเจตสิกมี52ประเภทฉันทะเป็น1ประเภทใน52
1: แต่เราต้องสะสมมาเราถึงจะเป็นอย่างนั้น
0: ทั้งหมดเป็นไปตามปัจจัยไม่มีเราเลยถ้าจะเข้าใจธรรมะนะคะขณะนี้ก็คือเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดเป็นจิตนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่อมาแต่ละขณะเนี่ยค่ะของแต่ละดวงแต่ละประเภทเนี่ยแสนโกรธกับจึงทำให้เป็นแต่ละคนที่นั่งอยู่ที่นี่แต่ความจริงก็คือไม่มีคนนะคะแต่มีธรรมะคือจิตเจตสิกรูปเจตสิกก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตแต่ไม่ใช่จิตจิตที่ดีก็มีสภาพธรรมะคือเจตสิกที่ดีเกิดร่วมด้วยจึงกล่าวว่าจิตนั้นเป็นจิตที่ดีเวลาที่สภาพธรรมะที่ไม่ดีเกิดกับจิตก็กล่าวว่าจิตนั้นเป็นจิตที่ไม่ดีแต่คือไม่ใช่ใครเลยค่ะเป็นจิตเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาเรื่องจิตเข้าใจว่าเป็นจิตก็จะเห็นจิตตามความเป็นจริงนะคะจิตนั้นสะสมมากมากแค่ไหนที่จะเลวแค่ไหนหรือว่าที่จะดีแค่ไหนหรือว่าที่จะเข้าใจธรรมะแค่ไหนก็คือเป็นสภาพของจิตที่สะสมมาฟังจนกว่าจะไม่มีเราค่ะแล้วก็เป็นธรรมะทั้งหมดเมื่อไหร่นะคะก็เพียงความรอบรู้ขั้นปริยัติขั้นฟังซึ่งจะเป็นปัจจัยทำให้สามารถเกิดการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเป็นอย่างนี้ในขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยค่ะจนกว่าจะหมดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ธรรมแต่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น
1: เข้าใจขึ้นแล้วค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั
1: ้นแล้วก็ต้องรักษาก
0: ิเลสเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากเมื่อมีวิบากยังไม่หมดกิเลสนะคะก็ต้องมีกิเลสอีกแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดกรรมแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิบาก
1: แต่ก็ขัดเกลาได้
0: ใครขัดเกลา
1: ค่ะปัญญา
0: ค่ะปัญญาอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะละอกุศลได้นอกจากปัญญา
1: ก็เลยต้องฟังไปเรื่อยๆเพื่อ
0: จนเข
1: ้
0: าใจขึ้นค่ะจนเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญา
1: ค่ะ
0: มีการสะสมของปัญญา
1: จะได้มีกำลังละกิเลสได
0: ้ทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตเจตสิกไม่ใช่เราค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดรอบคอบลึกซึ้งทุกคำที่พูดเนี่ยนะคะมาจากจิตหรือเปล่า
1: ต้องมาจากจิตค่ะ
0: แล้วทำไมถึงคิดคำนี้เป็นคำนี้พูดออกมา
1: ก็ต้องมีจิตคิด
0: ค่ะทำไมไม่พูดคำอื่นอย่างอื่น
1: ก็ไม่ได้คิดคำอื่น
0: ค่ะ
1: คิดคำนี้ก็
0: ทั้งหมดไม่พ้นจากเหตุปัจจัยขณะนี้มีกิเลสไหมคะ
3: มีค่ะ
0: มีวิบากไหมคะ
3: มีค่ะ
0: มีกรรมไหมคะ
3: มีค่ะ
0: สลับกันก็ได้ใช่ไหมคะ
3: สลับ
0: คำไหนก็ต้องมี
3: ค่ะ
0: ฟังธรรมะเนี่ยเป็นกรรมหรือเปล่าคะ
3: เป็นกรรมค่ะ
0: ได้เห็นได้ไปเดินที่ไหนทำอะไรซื้อหาอะไรหรือว่าพูดจาอะไรเลยแค่ฟังเข้าใจเป็นกุศลกรรมมีวิริยะเจตสิกมีโสภณะเจตสิกอื่นๆนะมีหิริโอตตัปปะมีความละอายนะคะรังเกียจอกุศลที่ไม่ฟัง ที่ไม่ต้องการจะรู้ไม่ต้องการจะเข้าใจเพราะฉะนั้นอวิชชาทำได้ทุกอย่างค่ะความไม่รู้ซึ่งทำให้ไม่ต้องการจะรู้เพราะฉะนั้นโสภณธรรมไม่เกิดร่วมกับอโสภณธรรมหรืออกุศลนะคะธรรมะฝ่ายดีก็เกิดร่วมกันกับธรรมะฝ่ายดีละอายเห็นโทษของการที่จะไม่รู้เห็นโทษของโลภะเห็นโทษของโทสะเห็นโทษของอกุศลทั้งหลายค่อยๆ คลายอกุศลลงไป
4: ท่านอาจารย์คะมีผู้ฟังอยากจะให้ท่านอาจารย์อธิบายถึงความต่างระหว่างสติกับปัญญาค่ะ
0: ได้ยินชื่อสติ
4: ค่ะ
0: หมายความถึงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายดีค่ะไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะไม่ใช่ริษยาแต่เป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลวันหนึ่งเนี่ยเราคิดมากนะคะเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องนี้เรื่องนั้น
4: ค่ะ
0: ค่ะ
4: จิตมันก็จะวิ่งไป
0: ไม่วิ่งอะค่ะคิดจิตวิ่งไม่ได้ไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีรูปนะคะแต่ว่าสามารถที่จะ
4: คิด
0: นึกอะไรก็ได้ทั้งสิ้นแม้ในสิ่งที่ไม่ปรากฏขณะนี้นะคะจิตคิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏก็ได้เช่นได้ยินเสียงไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยใช่ไหมคะแต่คิดถึงเสียงสูงสูงต่ำต่ำและรู้ว่าเสียงหรือคำนั้นนะคะส่องถึงอรรถะหรือความหมายว่าอะไรนี่ก็คือลักษณะหนึ่งของคิดนะคะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่ไม่คิดเนี่ยไม่มีหรอกคิดมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่ายังไม่ทันจะคิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะก็คิดเป็นรูปร่างและจำได้แล้วถ้าไม่คิดไม่จำการที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นให้เข้าใจด้วยนะคะว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสติเนี่ยไม่ได้คิดด้วยอกุศลไม่ได้คิดด้วยความติดข้องไม่ได้คิดด้วยความขุ่นเคืองไม่ได้คิดด้วยความไม่รู้และก็อยากจะรู้หรืออะไรนะคะแต่ว่าสติเกิดเมื่อไรเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลในทางที่ดีงามทั้งหมดค่ะวันนี้ให้อะไรใครบ้างหรือเปล่าคะ
4: ก็ตั้งใจทำอาหารมาล่ะ
0: ค่ะขณะนั้นเพื่อให้คนอื่นได้รับประทานใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: ค่ะไม่ใช่เราเลยค่ะสติเกิดเป็นไปในการให้ถ้าสติไม่เกิดไม่ทำไม่ให้เพราะฉะนั้นเวลาที่สติเกิดนะคะก็ระลึกเป็นไปในกุศลแล้วแต่ว่าจะเป็นเรื่องทานการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นหรือว่าการวิรัติทุจริตนั่นคือสติใช่ไหมคะหรือว่าสติที่เกิดระลึกเป็นไปในการฟังธรรมะซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือว่าเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงเพื่ออนุเคราะห์ให้เราเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งหมดที่เป็นฝ่ายดีค่ะถ้าไม่มีสติเกิดไม่ได้เลยกำลังรับประทานอาหารอร่อยชอบไหมคะ
4: ก็ชอบ
0: ค่ะชอบแล้วจะเป็นสติหรือเปล่าคะ
4: เป็นไหมคะ
0: ค่ะอกุศลมี3อย่างใหญ่ๆนะคะโลภะความติดข้องความยินดีความชอบความต้องการความเพลิดเพลินดูเหมือนไม่มีอันตรายเลยใช่ไหมคะสนุกดีนะคะสบายดีเหมือนไม่เดือดร้อนพอใจนิดเดียวเนี่ยจะเดือดร้อนอะไรคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะโทสะเห็นง่ายหน่อยว่าเดือดร้อนละขุ่นใจละไม่สบายใจละ
4: ค่ะ
0: โมหะคือการไม่รู้ว่ามีเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราไม่รู้อะไรเลยตั้งแต่เกิดจนตายจะพูดจะทำจะคิดก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะเพราะว่าเป็นเราไปหมดเลยเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะที่อาหารอร่อยชอบไหมคะ
4: ชอบ
0: เป็นสติหรือเปล่า
4: ไม่ใช่นะคะ
0: โลภะติดข้องอร่อยดีชอบลักษณะนั้นมีจริงติดข้องพอใจใช้คำว่าโลภะหรือติดข้องไม่ใช้คำว่าสติค่ะสติต้องเป็นไปในทางฝ่ายกุศลนะคะทานศีลภาวนาถ้าคนอื่นเขาทำดีและเรายินดีด้วยนะคะที่เขาได้ทำดีเนี่ยดีไหมคะอย่างนั้นไม่ริษยา
4: ดีค่ะ
0: ขณะนั้นเป็นสติที่เกิดจิตจึงเกิดยินดีในกุศลของคนอื่นที่เราใช้คำว่าอนุโมทนา
4: เ
0: คยใช้ไหมคะคำนี
4: ้ค่ะเคยใช้ประจำค่ะ
0: เราไม่ได้ทำเองแต่คนอื่นทำอ
4: นุโมทนาบุญด้วยนะคะ
0: แล้วจิตอนุโมทนาจริงๆยินดีด้วยหรือเปล่าคะ
4: ยินดีค่ะ
0: เราไม่ได้ทำแต่เรายินดี
4: ได
0: ้ในความดีของคนอื่นขณะนั้นสติเกิดจึงยินดี
4: ค่ะ
0: พราะฉะนั้นต้องเข้าใจโดยที่ว่าฟังแล้วก็พิจารณาไม่ใช่คิดเองค่ะถ้าคิดเองกำลังอร่อยก็เป็นสติอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องไม่ใช่สติแต่ไปเรียกว่าสติฟังธรรมะเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะลักษณะต่างๆจนกว่าจะรู้จริงๆค่ะอย่างน้อยที่สุดยังไม่ต้องไปเป็นอะไรเป็นธรรมะไม่ใช่เราถ้ายังไม่มีตรงนี้จะไปรู้ถึงลักษณะนั้นเป็นปิติหรือเปล่าเป็นกุศลหรือเปล่านั่นคือไปคิดเรื่องธรรมะซึ่งไม่มีทางที่จะรู้ได้เพราะดับไปหมดแล้วค่ะน่าคิดยังไงถึงสิ่งที่ดับไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้จริงๆด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงถึงอีกระดับหนึ่งซึ่งไม่ใช่เพียงคิดนะคะแต่สามารถเข้าใจรู้ความเป็นจริงของลักษณะของสภาพธรรมะนั้นแต่ต้องรู้ว่าเป็นธรรมะคือเป็นธรรมะที่รู้เป็นสภาพรู้หรือว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้คุณแอลมีอะไรที่ปรากฏไหมคะเดี๋ยวนี้ค่ะมีไหม
4: มีค่ะ
0: ปรากฏแต่ไม่รู้หมายความว่าไม่รู้อะไร
4: ไม่รู้แข็งแต
0: ่แข็งรู้ไงคะรู้ว่าแข็ง
4: รู้แล้วค่ะ
0: แต่ไม่รู้อะไร
4: ไม่รู้ลักษณะของเขาจริง
0: แต่ไม่รู้ว่าลักษณะมันเป็นธรรมะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมีลักษณะธรรมะทั้งหมดแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ว่าไม่รู้ลักษณะแข็งบอกได้เลยใช่ไหมคะหมอนนี่แข็งไปทำไมบอกได
4: ้ค่ะ
0: เพราะว่าลักษณะนั้นปรากฏใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าสภาพที่แข็งนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งถ้าไม่รู้อย่างนี้จะรู้ได้ไหมคะว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่าง
4: ไม่ได้ค่
0: ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ลืมสิ่งที่ได้ฟังแล้วนะคะแล้วก็พิสูจน์แล้วก็ระลึกได้ในเมื่อสภาพธรรมะนั้นปรากฏก็จะรู้ว่าไม่ใช่ของว่างเปล่าที่เพียงพูดถึงแต่ลักษณะแต่ละลักษณะนั้นมีจริงๆรู้ได้เมื่อสิ่งนั้นปรากฏและก็เข้าใจความจริงของสิ่งนั้นได้เมื่อได้ฟังจนกระทั่งเข้าใจถูกแล้วก็อบรมจนกระทั่งรู้ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นเองไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่เคยจำไว้เลยปรากฏแล้วก็หมดไปด้วยจนกว่าจะถึงปัญญาระดับนั้น
1: เมื่อกี้ถามสติกับปัญญาใช่ไหมปัญญาอาจารย์ยังไม่ได้อธิบายเลยอะค่ะ
0: ปัญญาหมายความถึงธรรมะชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังได้ฟังและในสิ่งที่มีจริงๆถ้ารู้ว่าสติเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายดี
4: ฝ่ายดี
0: ค่ะและก็รู้จริงๆว่าขณะที่รับประทานอาหารอร่อยไม่ใช่สติแต่เป็นโลภะเป็นความติดข้องเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งค่ะในวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่ธรรมะทั้งนั้นเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งถ้าไม่รู้จริงๆก็ปนกันไปเลยกำลังอร่อยก็บอกว่าเป็นสติอย่างเงี้ยก็ไม่ได้
4: ไม่ใช่
0: ค่ะถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมคะ
4: ค่ะ
0: นั่นคือปัญญาจะเรียกชื่อว่าปัญญาก็ได้แต่ว่าภาษาไทยก็คือความเข้าใจถูกในความเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่ต้องไปหาปัญญาที่อื่นอีกเลยถ้าเข้าใจแล้วก็รู้ตัวเองใช่ไหมคะขณะใดเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆไม่ได้คิดเอาเอง
4: ค่ะ
0: ขณะนั้นก็เป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังและพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจากที่ไม่เคยรู้เลยไม่เคยเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นบางทีก็ก้าวไปไกลถึงสัมปชัญญะแล้วก็สติสัมปชัญญะและอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้ธรรมะจริงๆก็ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีชีวิตที่เรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้เราก็จะไม่มีโอกาสได้รู้จักธรรมะเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินชื่อธรรมะเนี่ยค่ะก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะว่าหมายความถึงเดี๋ยวนี้เองไม่ใช่ที่อื่นเลยค่ะทุกขณะที่กำลังมีจริงขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ฟังนะคะเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อได้ยินคำว่าธรรมะแล้วอย่าเผินต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเมื่อธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและสามารถที่จะรู้ธรรมะได้ไหมในเมื่อมีจริงนะคะและก็ขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นรู้ธรรมะก็คือว่ามีความเข้าใจเดี๋ยวนี้ในขณะนี้นะคะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงๆทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะนี่ก็คงจะไม่ลืมใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงทุกขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะแต่ว่าความละเอียดของธรรมะเนี่ยมีมากเพราะว่าเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยวนี้วันนี้นะคะพูดแค่นี้เดี๋ยวนี้วันนี้ก็หมดไปละอย่างเร็วแสนเร็วค่ะถ้าจะคิดถึงเป็นเวลาก็อาจจะมีคนจับเวลานะคะเวลาที่พูดคำว่าเดี๋ยวนี้วันนี้เนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่แต่ถึงอย่างนั้นธรรมะก็หมดสิ้นไปเร็วยิ่งกว่านั้นอีก พราะฉะนั้นแม้ว่าจะได้ยินได้ฟังว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะเป็นธรรมะแต่ก็ไม่รู้ความละเอียดของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็ดับหมดสิ้นไปด้วยเหตุนี้จึงต้องฟังแล้วก็ฟังจนกว่าจะเข้าใจนะคะเริ่มตั้งแต่สิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะเริ่มรู้ความจริงว่าขณะนี้มีอะไรบ้างถ้ามีเห็นเดี๋ยวนี้นะคะหรือได้ยินก็แล้วแต่หรือคิดนึกแต่ละอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่มีจริงทุกๆขณะก็เป็นธรรมะหมดเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือธรรมะนะคะตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายแต่ว่าไม่รู้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมะประเภทไหนบ้างเมื่อวานนี้เราก็มาที่นี่ใช่ไหมคะถูกต้องนะคะหมดไปแล้วไม่เหลือเลยค่ะเมื่อวานนี้ถ้าจะจำก็จำว่าเมื่อวานนี้เรามาที่นี่แต่ขณะนี้ที่กำลังเห็นวันนี้ก็ไม่ใช่เห็นเมื่อวานนี้กำลังคิดนึกหลังจากที่เห็นวันนี้ก็ไม่เหมือนจากเมื่อวานนี้เห็นแล้วก็คิดนึกเป็นคนละเรื่องหรือว่าคนละขณะนี่คือชีวิตแต่ละวันค่ะซึ่งต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นจริงในขณะที่กำลังปรากฏแล้วก็สั้นมากแล้วก็ชั่วคราวมากเพราะฉะนั้นการจะเข้าใจธรรมะก็คือว่าไม่พ้นจากสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้นั่นเองแต่ว่าเข้าใจยากนะคะแม้ว่ารู้ว่าเป็นธรรมะแม้ว่ารู้ว่ามีจริงแต่ก็ต้องฟังจนกว่าจะมีความเข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและสิ่งที่มีในขณะนี้ก็ไม่เที่ยงค่ะเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วรู้อย่างนี้เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะไม่มีการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราแต่ธรรมะก็เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องตรงนะคะไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรได้ธรรมะเมื่อกี้นี้ยังเหลืออยู่ไหมคะไม่เหลือแต่ก็ไม่รู้ว่าหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังอย่างละเอียดต่อไปอีกค่ะสมมุติว่ามีใครได้พบกองเงินกองทองกองเพชรกองพลอยเป็นบ่อกว้างนะคะใหญ่โตดีใจไหมคะตามความเป็นจริงชีวิตจริงๆเนี่ยค่ะดีใจไหมคะดีใจเห็นอะไรถึงได้ดีใจเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะแต่ว่าสีต่างๆเป็นเพชรก็มีเป็นนิลก็มีเป็นพลอยเป็นมรกตเป็นเงินเป็นทองเยอะแยะหมดนะคะดีใจแต่ว่าถ้ารู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจะดีใจยิ่งกว่านั้นหรือเปล่าเพราะเพียงเห็นนะคะเราก็ไม่รู้ละมองดูแล้วก็จำสีต่างๆแล้วก็นึกคิดไปว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะคิดว่าเรามีความสุขจากการที่เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าเราดูไปดูไปแล้วหิวแล้วคะสิ่งนั้นจะทำให้เราพ้นจากความหิวได้ไหมคะไม่ได้กำลังเจ็บป่วยสิ่งนั้นก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราได้เลยเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าชีวิตจริงๆของเราเนี่ยค่ะอะไรมีค่าที่สุดถ้าสามารถจะรู้ว่ากองเงินกองทองกองเพชรนิลจินดาเนี่ยนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นแค่นี้ค่ะมีค่ากว่าการที่จะหลงยึดติดในกองเพชรนิลจินดานั่นหรือเปล่าเพราะว่าแม้ว่าเห็นสิ่งนั้นนำมาซึ่งความพอใจเพียงชั่วคราวนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกจากเพียงปรากฏให้เห็นแต่ติดมากจนกระทั่งบางคนเนี่ยถึงกับกระทำทุจริตกรรมได้ไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะแต่ชอบแล้วก็อยากจะได้ก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะจะเกิดอกุศลจิตประเภทไหนมีกำลังพอที่จะถือเอาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนมาเป็นของตนหรือเปล่าอันนี้ก็แสดงเห็นว่าถ้ากิเลสมีกำลังมากนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามได้เลยแล้วก็ขณะที่เกิดความยินดีพอใจขณะนั้นไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้ว่านะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็สวยงามอย่างนั้นแหละแล้วก็ติดใจชอบใจแล้วก็อยากได้อย่างนั้นแหละแต่ไม่มีปัญญาที่จะเห็นความจริงว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เพียงเห็นได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างที่ปรากฏนะคะเหมือนสิ่งนั้นเลยค่ะเสียงปรากฏอาจจะยินดีพอใจในเสียงเพลงในอะไรก็แล้วแต่นะคะก็หมดไปแล้วเพราะว่าเพียงปรากฏให้ได้ยินแล้วก็หมดไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะคะทุกขณะที่มีสภาพธรรมะใดเกิดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นเพียงได้ยินคำว่าธรรมะแล้วรู้ว่าทุกอย่างในขณะนี้เป็นธรรมะความปีติที่ได้เข้าใจแม้ความหมายของคำนี้นะคะว่าหมายความถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงในชีวิตซึ่ง มีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นค่ะไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยจะปีติยินดียิ่งกว่าเห็นกองเงินกองทองกองเพชรพลอยนั่นหรือเปล่าคะนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งแต่ละคนจะต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่มีค่าเท่ากับได้รู้ความจริงของสิ่งซึ่งมีจริงตั้งแต่เกิดจนตายถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะก็จะทำให้สามารถที่จะรู้จักพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดที่จะทำให้ถึงความไม่ติดข้องเพราะเหตุว่าที่ชีวิตดำเนินไปทุกขณะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะคะก็คงจะไม่ทราบความละเอียดว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะมีฉันทะเป็นมูลฉันทะคือความพอใจไม่ว่าใครสะสมความพอใจเรื่องอะไรแม้แต่ในเรื่องอาหารนะคะอาหารที่โต๊ะก็มีหลายอย่างฉันทะพอใจที่จะเอื้อมไปต้องการสิ่งอะไรก็เป็นไปตามฉันทะทั้งหมดแต่ว่าฉันทะก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นไปตามการสะสมเป็นชีวิตจริงๆของแต่ละคนถ้ามีความพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากนะคะยึดถือว่าเป็นเราหรือของเราเช่นตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าของแต่ละคนนะคะพอใจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทั้งตาทั้งหูทั้งผมทั้งเล็บทั้งฟันนะคะแต่ก็จะต้องจากไปไม่ใช่เป็นของใครอย่างแท้จริงเลยอาจจะระหว่างที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นของเราทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าพอจากไปนะคะไม่มีของใครอีกเลยแล้วก็จะไปไหนก็แล้วแต่กรรมหนึ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นซึ่งเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้เข้าใจพระธรรมนะคะย่อมมีความปีติมากกว่ายิ่งกว่าได้เห็นเงินทองเพชรนินจินดาทั้งหลายหมดเพราะเหตุว่าแต่ละครั้งที่ได้ฟังนะคะจะมีความเข้าใจความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเลยแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยแต่เมื่อไม่รู้นะคะชาตินี้เป็นเราชาติหน้าเกิดอีกจะมีรูปร่างอะไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ก็เป็นเราอีกเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงทุกภพทุกชาติชาตินี้ผูกพันในบุคคลหนึ่งบุคคลใดจากไปแล้วเนี่ยค่ะลองคิดดูจะพบกันอีกหรือเปล่าแต่ว่าความยินดีผูกพันในคนชาตินี้ค่ะแม้ว่าจะจากชาตินี้ไปแล้วหรือบุคคลนี้อาจจะจากไปแล้วนะคะแต่ความผูกพันยังตามไปถึงชาติหน้าไม่ว่าจะเจออะไรทั้งนั้นค่ะเหมือนกับชาติก่อนเรามาจากไหนพบใครเป็นที่รักของใครเป็นที่โกรธเกลียดชังของใครก็ตามแต่นะคะพอถึงชาตินี้อยู่ไหนหมดแล้วจำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะแม้แต่ความโกรธบางคนผูกโกรธนานมากนะคะไม่ยอมที่จะละคลายความโกรธเลยแต่บุคคลที่โกรธก็จากไปแล้วหรือว่าเราก็จากไปแล้วแต่ความผูกโกรธไม่หมดสิ้นไปในจิตยังติดตามไปถึงชาติหน้าอีกเจอคนอื่นนะคะโกรธใหม่ผูกโกรธใหม่ก็ไม่ใช่คนเก่าแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าควรที่จะได้รู้ว่าธรรมะใดเป็นธรรมะฝ่ายดีและธรรมะใดเป็นฝ่ายที่ไม่ดีนะคะแต่ถึงจะเป็นธรรมะฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีก็ไม่ใช่ของใครทุกคนเนี่ยค่ะมีกิเลสมีอกุศลแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเราแต่ความจริงนะคะอกุศลเป็นอกุศลสภาพที่ไม่ดีงามจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นดีงามไม่ได้เมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดเป็นอกุศลเกิดแล้วดับไปไม่มีของใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะสะสมปัญญาความเห็นถูกไม่ว่าจะเกิดภพชาติไหนแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏเหมือนอย่างชาตินี้นะคะมีโอกาสได้ฟังธรรมะมีโอกาสได้เข้าใจธรรมะทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเข้าใจขึ้นว่าธรรมะขณะนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เกิดแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็หมดไปก็จะทำให้ชาติต่อๆไปนะคะสามารถฟังแล้วก็เข้าใจทุกสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นว่าปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนแล้วก็เป็นของใครได้นี่คือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะโดยละเอียดยิ่งทุกประการเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะไม่ลืมว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะแต่ยังไม่คุ้นกับความเป็นธรรมะของอะไรสักอย่างเพียงแต่แว่วๆได้ยินแล้วก็จำได้ว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะมีความมั่นคงนะคะในลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ละลักษณะ ม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดได้โดยง่ายนะคะแต่อบรมจากการเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยและเมื่อเป็นความจริงเนี่ยจะหนีความจริงหรือว่าอยากจะเข้าใจความจริงเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนความจริงได้ความจริงก็คือทุกคนอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวที่ว่าชั่วคราวเนี่ยนะคะย่อยลงมาเป็นชั่วขณะที่จิตเกิดแล้วก็รู้สิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไปจะเอากองเพชรเนนจินดาหรือว่าจะเอาความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะค่ะถ้าเอากองเพชรเนนจินดานะคะเป็นของเราทั้งหมดโลกก็ต้องจากไปโดยที่ไม่มีความรู้ความจริงเลยว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้ติดข้องให้พอใจให้อยากได้ไม่ให้รู้ความจริงของสิ่งนั้นเพราะว่าขณะใดก็ตามนะคะที่เป็นอกุศลขณะนั้นมืดสนิทอวิชชาไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏและยังมีความติดข้องร่วมด้วยในขณะที่ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นอกุศลพอกพูนขึ้นนะคะจนกว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจธรรมะแล้วก็กว่าจะดับกิเลสได้นะคะก็ต้องเป็นปัญญาที่สามารถประจักษ์สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามปกติถ้ามีแต่เพชรนินจินดาเอาไหมคะแต่ถ้ามีเพชรนินจินดากับความเข้าใจความจริงอะไรจะมีค่ากว่ากันนี่แค่ตัวอย่างที่สมมติใช่ไหมคะแต่ของจริงคือแม้ไม่ถึงเพชรนินจินดาเพียงดอกไม้สวยๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยก็เป็นที่พึงพอใจแล้วก็ติดข้องมากมายโดยไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคอยถึงเวลาไหนเลยค่ะทุกขณะเป็นธรรมะที่พร้อมที่จะให้เข้าใจสภาพที่เป็นธรรมะทีละเล็กทีละน้อยจากโลกนี้เดี๋ยวนี้ได้ไหมคะใครจะรู้ใช่ไหมคะแต่จากไปโดยยังไม่รู้สภาพธรรมะยังไม่รู้จักธรรมะกับโดยที่เริ่มเข้าใจแล้วก็สะสมความเห็นถูกว่าอะไรอะไรก็มีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ของใครเลยแล้วจากแล้วไปไหนค่ะไปไหนก็ไม่รู้แต่ก็เหมือนอย่างนี้แหละคือต้องเห็นต้องได้ยินต้องชอบต้องชังไปเรื่อยๆทุกภพชาติจนกว่าจะเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงฟังธรรมะอย่างนี้แล้วก็เป็นการที่จะให้ทุกคนเนี่ยหมดความต้องการความติดข้องหรือเปล่าคะยังไม่ถึงระดับนั้นค่ะความจริงก็คือว่าเพียงให้มีความเห็นถูกว่าธรรมะเนี่ยมีจริงๆเพราะเกิดแล้วโดยที่ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นมาได้เลยคิดที่จะไปทำธรรมะให้เกิดเนี่ยไม่มีทางสำเร็จค่ะเพราะขณะนั้นคิดเกิดแล้วไม่ว่าจะคิดอะไรก็ตามแต่ค่ะคิดเกิดแล้วแต่ไม่รู้ว่าขณะที่คิดก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งถ้าไม่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะจะหมดกิเลสจะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาได้ไหมคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะเพราะไม่รู้ตั้งแต่ต้นที่สภาพธรรมะแม้กำลังปรากฏก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็สะสมความไม่รู้ต่อไปอีกเรื่อยๆจนกว่าจะเริ่มเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยมีใครคิดไหมคะว่าแล้วจะรู้แจ้งอริยสัจจะทำเมื่อไหร่คิดไกลมากนะคะแต่ว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะซึ่งจะเป็นอริยสัจจะเมื่อปัญญารู้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าปัญญายังไม่เกิดขึ้นที่จะรู้จริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะขณะนี้และจะพูดถึงอริยสัจจะเนี่ยพูดด้วยความต้องการพูดด้วยความไม่รู้หรือว่าพูดเพราะเหตุว่าได้ยินได้ฟังมาเพียงแค่คำว่าอริยะก็พอใจอริยสัจจะถึงความเป็นพระอริยบุคคลก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่มีใครจะเป็นได้เลยนะคะต้องเป็นธรรมะคือปัญญาที่อบรมแล้วจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยค่ะถ้าไม่มีปัญญาเกิดเลยก็ไม่มีการที่จะรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถ้ามีการได้ยินได้ฟังมีการไตร่ตรองมีความเข้าใจขึ้นนะคะก็เริ่มที่จะค่อยๆรู้จักธรรมะแต่รู้จักขั้นฟังเรื่องราวหรือว่ารู้จักตัวธรรมะซึ่งกำลังเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้อย่างนั้นจริงๆนี่ก็เป็นปัญญาที่ต่างขั้นนะคะแต่ต้องมาจากการฟังที่เห็นประโยชน์แล้วก็เริ่มเข้าใจจริง
5: ๆกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะถ้าเราลืมตาจิตเป็นสภาพที่น้อมไปสู่อารมณ์เราก็เห็นสีหรือแสงต่างๆแต่อาจารย์บอกว่าถ้าจิตที่เห็นเนี่ยจะต้องมืด
0: เวลานี้คุณหมอเห็นจิตไหมคะ
5: ไม่เห็นค่ะ
0: เพราะอะไร
5: เพราะไม่มีลักษณะของสีแสง
0: ค่ะถ้าเช่นมืดไหมคะ
5: ค่ะ
0: ค่ะแล้วสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นขณะนี้มืดหรือเปล่า
5: ไม่ค่ะ
0: ไม่มืดเพราะฉะนั้นจิตนะคะสามารถที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏซึ่งสว่างเป็นสีสันวรรณะต่างๆได้แต่สภาพรู้หรือธาตุรู้มืดสนิทตลอดไปเพราะว่าไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นเนี่ยนะคะไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุที่มืดตัวธาตุเองนั่นนะคะไม่มีสีสันนั้นเลยแต่เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดและสิ่งนั้นคือสิ่งที่กำลังปรากฏโดยเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเพราะจิตเกิดขึ้นแล้วก็รู้สิ่งนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะถ้าไม่มีจิตก็จะไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้การคิดนึกใดๆก็ต้องเป็นรูปเพราะเหตุว่ารูปไม่รู้อะไรแต่ว่าจิตเนี่ยเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยสักเล็กน้อยก็ไม่มีนะคะไม่สว่างเพราะว่าถ้าสว่างก็สามารถที่จะกระทบกับจักขุประสาทะใช่ไหมคะแต่นี่เป็นธาตุซึ่งสามารถรู้โดยที่ธาตุนั้นไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้น
5: ในบางสภาพเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก่อนแล้วก็มีการคิดถึงรูปพันธสันฐานเราก็เข้าใจว่าขณะที่เราคิดรูปพันธสันฐานนี่คือเป็นความคิดแล้ว
0: กำลังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้หรือเปล่าคะ
5: ค่ะ
0: ธรรมะไม่ใช่ให้เราทำอะไรขึ้นเลยนะคะสิ่งที่มีตามปกติขณะนี้ค่ะฟังและเข้าใจความจริงที่กำลังมีในขณะนี้ว่ามีเห็นนี่แน่นอนใช่ไหมคะแต่เรายังไม่มีความละเอียดพอที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะที่เห็นเนี่ยเกิดขึ้นเห็นแล้วดับทำอะไรไม่ได้เลยจะไปคิดอะไรก็ไม่ได้มีอย่างเดียวคือสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้แล้วก็ดับไปนั่นคือเห็นเวลาที่เสียงปรากฏนะคะเสียงมีจริงๆเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะธาตุรู้ก็เกิดขึ้นกำลังได้ยินเสียงไม่ใช่เราเลยเสียงกำลังปรากฏเพราะมีสภาพที่เราใช้คำว่าได้ยินแต่ได้ยินในรูปร่างเป็นยังไงไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะแต่เป็นธาตุที่สามารถได้ยินและกำลังได้ยินด้วยเนี่ยค่ะธาตุนั้นกำลังได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแยกธรรมะโดยละเอียดยิ่งนะคะอภิธรรมะเนี่ยคือละเอียดยิ่งก็เพื่อที่จะให้เข้าใจความจริงของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองค่ะสั้นมากและเร็วมากเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะจะไม่รู้ลักษณะที่เห็นทั้งที่กำลังเห็นเพราะว่าเห็นเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นเห็นระดับไปเห็นระดับไปนะคะทำให้เกิดความจำในรูปร่างสันฐานของสิ่งที่กำลังปรากฏมิฉะนั้นแล้วจะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรจะไม่รู้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่เพราะสันฐานที่ปรากฏเนี่ยทำให้สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไรเพราะจำได้ตอนที่เกิดมานะคะเป็นเด็กเล็กๆมากเกิดมาได้ไม่กี่วันเห็นไหมคะเด็กเห็นไหมคะ
5: เห็น
0: เกิดแล้วเห็นและรู้ไหมว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไร
5: ยังไม่ทราบ
0: ค่ะแต่ถึงอย่างนั้นหลังเห็นก็คิดและใครจะรู้เพียงแต่ว่ายังไม่ได้คิดถึงรูปร่างสันฐานที่ปรากฏและก็ยังไม่สามารถที่จะจำได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรจนกว่าจะค่อยๆโตขึ้นนะคะเห็นอีกได้ยินอีกก็สามารถที่จะจำเสียงต่างๆแล้วก็จำสีต่างๆที่ปรากฏแล้วก็จำไว้มั่นคงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะว่าไม่ปรากฏว่าดับไปนี่คือสิ่งที่เป็นจริงค่ะตั้งแต่เกิดจนตายด้วยเป็นอย่างนี้เกิดมาใหม่ๆไม่รู้นะคะมีเห็นขณะนี้ไม่ใช่เด็กขนาดนั้นนะคะหลังจากเห็นแล้วก็จำได้ว่าเห็นอะไรแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แค่นี้เองค่ะเกิดมาก็จำสิ่งที่ปรากฏคิดถึงสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางไหนถ้ายังไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงสติปัฏฐานเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงสภาพธรรมะที่ยังเกิดไม่ได้เลยเพราะเหตุว่ายังไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆเพราะว่าขณะนี้นะคะต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏจนกระทั่งเมื่อเห็นก็ระลึกได้นั่นคือสติปัฏฐานถ้าขณะนี้กำลังเห็นแล้วระลึกไม่ได้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยจะไม่ใส่ใจในนิมิตอนุพยัญชนะเพราะปัญญาที่รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นความต่างกันนะคะของขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดก็คือว่า เราจะไม่รู้สึกตัวเลยค่ะว่าทันทีที่เห็นเนี่ยเราติดข้องแล้วเพราะไม่รู้นะคะแต่เวลาที่ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจเนี่ยค่ะพอเห็นจากการฟังเข้าใจเนี่ยเกิดการระลึกได้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเองขณะนั้นจะไม่มีความเข้าใจจริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะโดยการประจักษ์แต่จากการสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยทำไมเราไม่คิดเรื่องอื่นนะคะกับระลึกได้ว่าขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเองนี่ก็เริ่มเจริญปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งกำลังรู้ตัวธรรมะที่ปรากฏเวลานี้ค่ะมีธรรมะปรากฏจริงแต่เราไม่รู้จักธรรมะนั้นเลยเพราะว่าอวิชชาความไม่รู้เนี่ยหุ้มห่อมิดชิดสนิทเลยไม่สามารถที่จะเห็นว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินคำว่าอวิชชาเนี่ยนะคะเราเริ่มรู้จักตัวอวิชชาเมื่อไหร่ที่สภาพธรรมะปรากฏแล้วไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้นไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยฟังอาจจะเริ่มเข้าใจนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะรู้ตัวธรรมะที่เป็นธรรมะเพราะขณะนี้เป็นธรรมะจะรู้ตัวธรรมะต่อเมื่อเข้าใจจริงๆนะคะในความจริงของสิ่งที่ปรากฏและมีปัจจัยที่จะเกิดอาจจะเกิดเป็นคิดที่ระลึกที่เนี่ยใช้คำว่าคิดก็ได้คิดขึ้นมาว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะว่าเรายับยั้งความคิดได้ไหมคะเราคิดถึงสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเราจะคิดถึงสิ่งนั้นได้ไหม
5: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรายังไม่ได้ยินคำว่าธรรมะขณะนี้เป็นธรรมะขณะนี้เป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นถ้ายังไม่ได้ยินคำนี้เลยนะคะเราจะคิดอย่างนี้ได้ไหมคะแม้เพียงจะคิดเป็นคำอย่างนี้คิดได้ไหม
5: ไม่ได้
0: ก็คิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะความคิดก็ยับยั้งไม่ได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมีปัจจัยก็เกิดขึ้นเราจะคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเพราะขณะนั้นมีปัจจัยที่จะคิดถึงสิ่งนั้นคุณหมอจะไม่คิดถึงคนที่ไม่รู้จักเลยใช่ไหมคะแต่จะคิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนคิดถึงอะไรก็ได้ที่เคยเห็นมีความผูกพันสิ่งใดก็จะคิดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดมาเนี่ยได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยไม่กี่ครั้งอ่ะถ้าเทียบกับการได้ยินเรื่องอื่นเยอะแยะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเราก็คิดแต่เรื่องอื่นไม่ได้คิดว่าขณะนี้เป็นธรรมะแม้แต่จะคิดว่าขณะนี้เป็นธรรมะนะคะก็ยังไม่รู้จักตัวธรรมะเพราะมีธรรมะปรากฏจริงแต่เริ่มที่จะคิดอย่างนี้ไม่คิดอย่างอื่นแทนที่จะสภาพธรรมะก็ปรากฏนะคะเราก็คิดเรื่องอาหารเรื่องเพื่อนเรื่องโต๊ะเรื่องอะไรต่างๆไปแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นสภาพธรรมะก็ปรากฏเหมือนที่เคยคิดเรื่องอื่นแต่ขณะนั้นมีปัจจัยที่จะคิดคำว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นยังมีการคิดถึงคำนี้ได้นะคะแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ได้รู้จักตัวธรรมะจนกว่าจะรู้ว่าขณะที่คิดนะคะไม่ใช่เข้าใจลักษณะที่เพียงปรากฏให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเพียงปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นขณะที่ยังไม่คิดเลยและสิ่งนี้กำลังปรากฏแม้ว่าจะสั้นมากหรือจะไม่ปรากฏความสั้นเลยก็ตามนะคะแต่สิ่งนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเพียงปรากฏให้เห็นจริงๆหรือเปล่านี่คือเริ่มคุ้นกับลักษณะของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่กว่าจะคุ้นเคยจนกระทั่งไม่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะทันทีที่เห็นแล้วก็เข้าใจทันทีแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทันทีที่จะรู้ว่าปัญญามั่นคงคือรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดต่อได้มิฉะนั้นก็อะไรเกิดต่อก็ไม่รู้อีกเต็มไปด้วยความไม่รู้เพราะเพียงเริ่มจะรู้ทีละนิดทีละหน่อยในลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะถ้าเป็นการที่เข้าใจจริงๆนะคะจะมีการเข้าใจลักษณะที่เห็นซึ่งต่างกับขณะที่กำลังจำและคิดว่าเป็นอะไร
5: ค่ะ
0: ไม่ได้รวมกันเลยแยกกันก็ไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีปัญญาถึงขั้นที่จะประจักษ์การที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดและดับไปและอีกสิ่งหนึ่งจึงเกิดปรากฏทุกอย่างเนี่ยจริงนะคะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากแต่ไม่ใช่หมายความว่าเพียงฟังแล้วเราจะเข้าถึงความจริงที่เกิดดับแต่เรากำลังเริ่มเข้าใจว่าขณะที่เห็นแล้วเหมือนกับรู้ทันทีเลยทุกคนเนี่ยค่ะทันทีที่เห็นก็รู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรเพราะเหตุว่าปัญญายังไม่ได้มีความเข้าใจสภาพที่ปรากฏให้เห็นซึ่งต่างกับสภาพที่คิดนึกเราเพียงแต่เริ่มเข้าใจว่าต้องต่างแต่ยังไม่เห็นความต่างด้วยการเข้าใจแท้ๆในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ จนกระทั่งคลายความไม่รู้นะคะและสภาพธรรมนั้นจึงจะปรากฏ

0: ที่สัมผัสที่แตกแข็งตรงนั้นอยู่อะค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นจะมีนิ้วของเราไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีธาตุรู้ที่ปรากฏว่าขณะนั้นอย่างอื่นไม่มีเลยทั้งสิ้นโลกทั้งโลกเนี่ยไม่เหลือเลยเพราะว่าถ้ารู้ลักษณะของสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่รูปธรรมขณะนั้นจะไม่มีรูปธรรมใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นจะเป็นโลกซึ่งต่างกับโลกที่เป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วมากเพราะไม่รู้นะคะแต่ที่โลกนั้นจะประจักษ์เป็นความจริงได้ว่าเป็นแต่ละขณะหรือแต่ละอย่างได้ก็ต้องเมื่อปัญญาสมบูรณ์นะคะมีการคลายความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏแล้วก็สามารถที่จะรู้ความต่างของขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดความต่างเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องเป็นไปอย่างเนียนสนิทคือเป็นปกติและปัญญาก็สามารถที่จะแทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมและรูปธรรมนั่นคือการประจักษ์ธาตุซึ่งเป็นนามธาตุและรูปธาตุ
2: ท่านอาจารย์คะปัญญาในขั้นที่เราพิจารณาตามการศึกษากับขณะที่เป็นสติปัฏฐานที่ระลึกรู้ลักษณะของปรมัตถธรรมจริงๆเนี่ยนะคะจะมีความต่างกันโดยละเอียดมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ก็คือต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะแล้วก็รู้ว่าขณะที่ฟังธรรมะเนี่ยเรากำลังฟังเรื่องราวของธรรมะแม้ว่าจะกล่าวโดยละเอียดสักเท่าไหร่นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวของธรรมะซึ่งขณะนี้จริงๆธรรมะทุกอย่างเกิดขึ้นระดับไปไม่เหลือเลยแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับอีกโดยที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับเพียงขั้นการฟังแล้วก็เข้าใจแต่ว่าจากการฟังเข้าใจเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่ละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ความต่างซึ่งละเอียดเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดเพราะเหตุว่าขั้นฟังเนี่ยเรามีความรู้ละเอียดว่าสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเป็นความจริงแค่ไหนอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะกำลังปรากฏและความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยอยู่ที่ไหนกำลังปรากฏให้เห็นจริงนะคะแต่สิ่งนี้เนี่ยถ้าไม่มีมหาภูตรูป4จะมีสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะแต่ไม่ปรากฏเป็นมหาภูตรูปเลยจะไม่ปรากฏว่าแข็งหรือเย็นหรืออ่อนเพราะเหตุว่ารูปที่สามารถกระทบกับจักขุประสาทะเนี่ยนะคะไม่ได้แยกออกจากธาตุดินน้ำไฟลมแต่ธาตุดินน้ำไฟลมไม่สามารถกระทบจักขุประสาทะแต่มีรูปรูปหนึ่งค่ะซึ่งเกิดร่วมกับมหาภูตรูปคือธาตุดินน้ำไฟลมทุกครั้งแยกจากกันไม่ได้เลยคือรูปที่สามารถกระทบจักขุประสาทะและกำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นกว่าเราจะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าเพียงฟังว่านะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาโดยที่ไม่รู้ว่าแล้วจริงๆเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมีอยู่ที่ไหนเราก็ยังไม่ละคลายนะคะเพราะเหตุว่าเราเห็นโต๊ะถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏกับธาตุดินน้ำไฟลมที่เราจำได้ว่าเป็นโต๊ะจะมีสีสันวรรณะนี้มาปรากฏได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นรูปก็เกิดดับอย่างรวดเร็วนะคะจนกระทั่งปรากฏให้จำได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นในหนึ่งขณะที่เห็นมีธรรมะหลายอย่างที่จะปรากฏให้ค่อยๆเข้าใจความเป็นธรรมะได้จะระลึกถึงสภาพซึ่งเป็นธาตุที่กำลังเห็นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏเลยธาตุนี้มีจริงเพียงแค่ว่ามีจริงเนี่ยก็หายากแล้วใช่ไหมคะไม่มีรูปร่างอะไรจะมาปรากฏให้จับต้องให้เห็นให้จำเลยแต่ว่าธาตุนี้เพราะไม่มีรูปร่างนั่นแหละจึงเป็นเพียงสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นแล้วก็เห็นนี่คือธาตุรู้นะคะซึ่งกว่าจะเข้าใจในความเป็นธาตุรู้ได้ก็ต้องฟังแล้วก็เริ่มมีการเข้าใจในขณะที่ธาตุนั้นกำลังปรากฏแต่ก็จะเข้าใจได้เพียงทีละเล็กทีละน้อยอย่างกำลังเห็นขณะนี้ค่ะฟังนี่ไม่สงสัยเลยต้องมีธาตุชนิดหนึ่งไม่มีรูปร่างเลยที่ใช้คำว่านามธาตุเพราะเหตุว่าเป็นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วรู้แต่รู้ในขณะนี้คือเห็นเพราะฉะนั้นรู้ขณะนี้คือเห็นสิ่งที่ปรากฏว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนี่คือลักษณะของธรรมะนะคะซึ่งกว่าเราจะไถ่ถอนว่าเป็นเราเห็นได้เนี่ยเราก็ต้องมีการระลึกค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จะเข้าใจสภาพที่เป็นรูปธรรมที่ปรากฏให้เห็นหรือว่าจะเข้าใจสภาพที่กำลังเห็นเพื่อที่จะรู้ว่าไม่มีเราไม่ว่าจะขณะไหนก็ตามเห็นก็ไม่ใช่เราเป็นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วเห็นเท่านั้น

0: จนกว่าธาตุทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะปรากฏเป็นธาตุแต่ละอย่างเช่นขณะที่ได้ยินนะคะไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาแต่เสียงมีค่ะเสียงนี่ก็อยู่ในมหาภูตรูปนะคะถ้าไม่มีมหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมเสียงจะมาจากไหนเสียงจะปรากฏเกิดขึ้นเองตามลำพังลอยๆไม่ได้เลยแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ว่าเสียงเกิดอยู่ที่ไหนและก็กระทบโสตประสาทะที่กำลังปรากฏได้อย่างไรเราก็เพียงแต่เริ่มรู้ว่าเสียงมีจริงและก็มีสภาพที่ได้ยินเสียงด้วยเพื่อที่จะละคลายขณะที่กำลังได้ยินว่าไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยแยกขาดจากกันจริงๆแต่ว่าต่อกันโดยความไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเห็นก็เป็นเราเดี๋ยวได้ยินก็เป็นเราเพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้ความจริงก็รวมทุกอย่างต่อกันเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ถ้ารู้ความจริงนะคะไม่มีอะไรที่จะต่อกันแบบคนละทางแล้วให้เป็นทางเดียวกันได้เลยอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะเพียงปรากฏแล้วหมดไม่เกี่ยวข้องกับได้ยินเลยไม่เกี่ยวข้องกับเสียงเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ขณะนี้นะคะเสียงเกิดขึ้นก็เป็นธาตุที่กำลังได้ยินเสียงแต่ธาตุนี้ต้องเกิดถ้าธาตุนี้ไม่เกิดขึ้นนะคะเสียงก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่เสียงปรากฏเนี่ยเพราะธาตุได้ยินเกิดได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปเกี่ยวข้องกับทางตาไหมคะคนละขณะจิตคนละทวารเป็นการเป็นไปของธาตุซึ่งเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องเป็นไปอย่างนี้เป็นไปเรื่อยๆค่ะสมมุติว่าเกิดสมมุติว่าตายแต่ความเป็นธาตุก็สืบต่อไปไม่สิ้นสุดเพราะเหตุว่าแต่ละลักษณะก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้ขึ้นนะคะค่อยๆถอนความเป็นเราแต่ไม่ใช่ด้วยตัวเราไปเห็นอย่างนั้นไปเห็นอย่างนี้แต่ด้วยความเข้าใจในความจริงของสภาพธรรมะเริ่มจากขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏจนกว่าจะรู้ว่ากำลังมีความเข้าใจสิ่งที่ปรากฏที่กำลังปรากฏด้วยทีละเล็กทีละน้อยหรือว่ามีความเข้าใจลักษณะของธาตุที่กำลังเห็นซึ่งทั้งวันเนี่ยเห็นเดี๋ยวนี้ก็เห็นอยู่ตลอดแต่เราเข้าใจขณะไหนว่าเป็นนามธรรมต้องเป็นขณะที่สภาพนี้กำลังเห็นแล้วเข้าใจในขณะที่เห็นกำลังเห็นว่าขณะนั้นนะคะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งก็เป็นความละเอียดนะคะซึ่งอาศัยความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นจะทำให้รู้ความต่างของขณะที่เริ่มเข้าใจตัวจริงของธรรมะกับเพียงฟังเรื่องของธรรมะเพราะว่าตัวจริงของธรรมะนี่มีอยู่ตลอดแต่ว่าถ้าไม่มีการฟังเลยก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ตัวจริงของธรรมะได
1: ้คือหนูเองตอนนี้เวลาหนูเห็นภูเขาเนี่ยหนูก็คิดว่าเนี่ยเป็นการเห็นเป็นสภาพธรรมะแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหนูคิดอย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆหนูคิดอย่างนี้ถูกไหม
0: คิดมีจริง
1: ๆมีจริงค่ะ
0: รู้ไหมคะว่าคิดไม่ใช่เรา
1: ค่ะ
0: ตรงที่รู้ว่าไม่ใช่เราถูกแต่ถ้าถามว่าคิดอย่างนี้ถูกไหมตรงนั้นไม่ถูกค่ะ
1: แล้วถ้าจะให้ถูก
0: เพียงต้องการให้ถูกหรือว่าเข้าใจธรรมะ
1: ก็เหมือนกับเป็นแนวทางค่ะท่านอาจารย์ก็อยากจะเข้าใจ
0: ถ้าเข้าใจคือกำลังฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังตรงนั้นนะคะคือเข้าใจอย่าไปพยายามตอบให้ถูกนะคะไม่มีประโยชน์เลยค่ะตอบถูกแต่ไม่เข้าใจก็ได้ธรรมะนี่ต้องเป็นเรื่องตรงจริงๆค่ะต้องตรงกับสภาพธรรมะนะคะมีความเข้าใจแค่ไหนขั้นไหนขณะที่ฟังเพียงแค่ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเนี่ยค่ะจดเยื่อในกระดูกหรือยังถ้าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่เปลี่ยนแปลงเลยสามารถถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ความจริงทั้งหมดเป็นธรรมะนะคะมีจริงทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะมีก็มีแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะอย่างเห็นก็เห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแข็งมิ่งแค่บ้างไม่รู้นะคะถามตอบกันมากี่วันกี่เดือนกี่ปีตั้งแต่เล็กจนโตอะไรแข็งก็รู้ทั้งนั้นแต่ที่ไม่รู้คือไม่รู้ว่าแข็งเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปสงสัยว่าเอ๊ะเคยรู้มาหรือเปล่าว่าแข็งอย่างนี้ไม่ถูกไม่ตรงเพราะจริงๆเนี่ยตราบใดที่มีกายนะคะจะไม่รู้แข็งได้หรือเพราะว่าทั่วทั้งกายเนี่ยจะมีกายะประสาทะซึมซาบนะคะที่รู้ว่าแข็งเพราะมีรูปที่สามารถกระทบแข็งแล้วจิตจึงเกิดขึ้นรู้แข็งแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะว่ารู้แข็งไม่ใช่ปัญญาค่ะเพียงแต่รู้ว่าสิ่งนั้นแข็งแต่ถ้าปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูก ในสภาพที่แข็งว่าเป็นแต่เพียงลักษณะของสิ่งหนึ่งซึ่งใช้คำว่าเป็นธรรมะแน่นอนนะคะเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงก็เป็นลักษณะธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งแข็งไม่ใช่ธรรมะที่เป็นเสียงไม่ใช่ธรรมะที่เป็นหวานไม่ใช่ธรรมะที่เป็นหิวไม่ใช่สภาพธรรมะที่เป็นอิ่มทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเคยฟังธรรมะมาแล้วกี่ชาตินะคะก็ลืมแต่ที่จะไม่ลืมก็คือเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาสะสมความเข้าใจอันนี้ไปตลอดพระสูตรอ่านมาแล้วกี่สูตรพระวินัยอ่านมาแล้วกี่เล่มพระพิธรรมอ่านมาแล้วกี่คัมภีร์แต่ทั้งหมดเพื่อรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาประโยชน์สูงสุดคือรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่จำว่าเป็นธรรมะแต่รู้จริงๆว่าเป็นธรรมะเพราะเกิดแล้วใครไปทำให้เกิดเกิดแล้วเปลี่ยนสภาพที่เกิดให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้เมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดแล้วนี่รู้เลยใช่ไหมคะใครก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่เกิดเนี่ยมีปัจจัยที่จะเกิดจึงเกิดได้ถ้าไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงอื่นใดเลยทั้งที่นอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ว่าเกิดแล้วค่ะไม่มีใครไปทำให้เกิดแล้วดับแล้วด้วยนี่คือความจริงรู้อย่างนี้ค่ะไม่ว่าอะไรแล้วก็มีลักษณะที่ปรากฏให้ค่อยๆชินกับลักษณะที่เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราเคยจำไว้ว่าเที่ยงแล้วก็ยังคงมีอยู่เหมือนโต๊ะเก้าอี้บ้านช่องเข้าใจว่ายังมีอยู่แต่เพียงจิตดับไปไม่เกิดขึ้นคิดไม่เกิดขึ้นรู้ก็ไม่มีสิ่งนั้นเลยในความคิดในการรู
1: ้ค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะ
0: เข้าใจทันทีได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เลยมีคนไปถามว่าค่อยๆเข้าใจนี่ทำยังไง
1: ใช
0: ่มีแต่ว่าจะทำแม้แต่ค่อยๆเข้าใจก็คือว่าเข้าใจทันทีเลยได้หรือเปล่าแต่ว่าเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยใช่ไหมพอใช้คำนี้ก็เลยอยากจะไปทำค่อยๆเข้าใจไม่ต้องทำเลยค่ะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะเข้าโรงเรียนเนี่ยวันแรกเนี่ยรู้หมดเลยครูเขียนอะไรบนกระดานหรือว่าไม่รู้เลยต้องค่อยๆจำค่อยๆคิดค่อยๆรู้พอรู้แล้วก็คือรู้เพราะฉะนั้นเราฟังมาแล้วกี่ชาตินะคะคือค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะถึงชาติที่รู้เพราะได้เข้าใจแล้วเพราะได้ฟังมามากแล้วทีนี้โดยมากนะคะข้ามปัญญาค่ะพอได้ยินก็คิดว่าตัวเราสามารถที่จะพยายามทำให้สภาพธรรมะปรากฏอย่างที่ปรากฏกับผู้ที่ท่านอบรมเจริญปัญญาแล้วเพราะฉะนั้นไม่คิดถึงความเข้าใจของตัวเองเลยในขณะที่ฟังธรรมะว่าเป็นธรรมะทั้งหมดกำลังปรากฏนี่แหละเป็นธรรมะและขณะที่กำลังฟังก็มีธรรมะปรากฏด้วยนะคะขณะใดที่เริ่มรู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมะขณะนั้นก็คือเริ่มเข้าใจตัวจริงๆรู้จักตัวธรรมะจริงๆว่าสิ่งที่ปรากฏก็เพียงปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองจะไปถึงความเข้าใจจนกระทั่งเหมือนคนอื่นที่เข้าใจเพราะอบรมแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปรู้อะไรโดยไม่เข้าใจเนี่ยถูกหรือผิดคะเพราะรู้ไม่ได้แน่นอนค่ะนิพพานเราดูได้ไหมตราบใดที่เป็นเราไม่มีทางที่จะรู้สภาพธรรมะของนิพพานต้องเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกนะคะเห็นถูกทันทีเนี่ยได้ไหมเพียงฟังและจะให้รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นทั้งที่มีเนี่ยค่ะกว่าจะค่อยๆเข้าใจซึ่งขณะนั้นนะคะพร้อมด้วยสติและสัมปชัญญะในขณะที่ไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยไม่ได้มีสิ่งอื่นที่จะปรากฏร่วมกับสิ่งที่กำลังปรากฏและขณะนั้นน่ะกำลังฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นจริงๆนั่นคือการอบรมเจริญปัญญาที่จะละความไม่รู้ค่ะอย่าลืมนะคะต้องละความไม่รู้
2: เนื่องจากสภาพธรรมมันเกิดดับเร็วมากอย่างเช่นเห็นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่หนูนะคะหนูเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบทันที
0: ค่ะแล้วเร็วมากใช่ไหมคะ
2: เร็ว
0: พอเห็นแล้วก็ชอบไม่ชอบทันที
2: ค่ะ
0: แต่ความจริงเร็วยิ่งกว่านั้นคือทันทีที่เห็นยังไม่ทันจะชอบหรือไม่ชอบด้วยการรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะเวลาที่คุณนางบอกว่าเวลาเห็นแล้วชอบทันทีชอบในอะไร
2: ชอบในสิ่งที่ปรากฏทางตาค่ะ
0: ค่ะรู้ไหมคะว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรถึงได้ชอบหรือยังไม่รู้ก็ชอบ
2: คือหนูต้องรู้ก่อนอย่างเช่นเป็นหมาเป็นแมวก่อน
0: เร็วมากใช่ไหมคะ
2: เร็วค่ะ
0: พอเห็นแล้วก็ชอบหมา
2: หนูไม่เห็น
0: ชอบแมวนี่แสดงเห็นว่าเร็วมากใช่ไหมคะ
2: ใช่มันเร็วไงฮะ
0: แต่ความจริงเร็วยิ่งกว่านั้นอีก ยังไม่ทันจะรู้ว่าเป็นอะไรก็ชอบแล้ว
2: ใช่ค่ะมันเป็นอย่างนั้นค่ะ
0: ซึ่ง
2: ม
0: ันก็จะแสดงให้เห็นว่านะคะเราประมาทธรรมะไม่ได้เลยที่ว่าเร็วก็คือว่าเราเข้าใจว่ามีเพียงเท่านั้นแต่ความจริงนะคะก่อนที่จะถึงการรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ชอบแล้วในสิ่งที่ปรากฏหรือไม่ชอบแล้วในสิ่งที่ปรากฏเพราะสะสมมาที่จะเกิดขึ้นทันทีค่ะมีกำลังที่จะเกิดได้หลังเห็นแต่ยังไม่ทันรู้ว่าเป็นอะไร
2: แล้วพิจารณายังไงคะ
0: เข้าใจให้ถูกต้องค่ะว่าเป็นอนัตตาศึกษาธรรมะโดยละเอียดเพื่อเห็นความเป็นอนัตตายิ่งขึ้น
2: ไม่ต้องระบุว่าทางไหนเลยอย่างเช่นว่ากายเวทนาจิตธรรมนี่ทางไหนก็ได้เลย
0: คำแรกที่เราได้ยินคือธรรมะใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ยังไม่ได้ยินว่าทางไหนเลยธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง
2: ๆค่ะ
0: มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่าง
2: ค่ะ
0: เท่านี้ก่อนยังไม่พูดถึงทางไหนเลยหมายความว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็มีลักษณะเฉพาะของธรรมะนั้นๆ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่รู้สึกเสียใจนะคะความรู้สึกเสียใจปรากฏเราจึงรู้ว่าเสียใจใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ถ้าเสียใจไม่เกิดขึ้นเราจะรู้ไหมว่าเสียใจอย่างนี้อย่างนี้ตอนนั้นเป็นแค่นี้ตอนอื่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งละไม่เหมือนเดิมละดีใจมีไหมคะ
2: มีสิคะ
0: มีนะคะยังไม่ได้รู้ว่าทางไหนเลยทั้งสิ้นเพียงลักษณะนั้นปรากฏ
2: ลักษณะดีใจใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: มีค่ะ
0: ต้องมีลักษณะที่ปรากฏเราจึงจะรู้ได้ว่าดีใจ
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าสภาพดีใจไม่เกิดเนี่ยจะไปรู้สภาพของดีใจขณะนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เมื่อดีใจเกิดยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
2: อ๋อหมายความว่าหนูยังไม่รู้ว่าดีใจเป็นสภาพธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงทางไหนเลยทั้งสิ้นค่ะนั่นคือความคิดค่ะ
2: ค่ะ
0: เพียงแต่ธรรมะแล้วก็มีธรรมะแล้วก็กำลังปรากฏแล้วแต่ว่าจะสามารถเข้าใจสภาพธรรมะนั้นหรืออย่างเท่านั้นเองเพราะฟังว่าเป็นธรรมะโกรธเป็นธรรมะชอบเป็นธรรมะก็ได้ฟังเพียงเท่านี้นะคะแต่พอโกรธเกิดขึ้นเนี่ยตรงนั้นน่ะเข้าใจสภาพที่เป็นธรรมะของโกรธไหมว่าลักษณะนี้เป็นอย่างนี้ค่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครแล้วก็เกิดแล้วด้วยแล้วใครจะไปห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้แล้วก็หมดไปแล้วด้วยใครจะไปยับยั้งไม่ให้หมดสิ้นไปก็ไม่ได้นี่คือการเข้าใจธรรมะ
2: คือเข้าถึงลักษณะอย่าง
0: ลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นค่ะไม่ต้องไปรู้ทวารไหนเลยทั้งสิ้นค่ะ
2: หมายถึงนี่คือการเข้าถึงลักษณะ
0: เริ่มต้นที่จะรู้คือต้องรู้ว่าเป็นธรรมะก่อนรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะว่าลักษณะของเขาเป็นธรรมะไม่ใช่ไม่มีลักษณะใดเลยแล้วก็ไปรู้ว่าเป็นธรรมะ
2: ไม่งั้นก็เป็นชื่อไปหมด
0: ค่ะแต่ลักษณะนั้นมีจริง
2: ๆค่ะ
0: แล้วก็เพียงฟังว่าเป็นธรรมะแต่ลืมที่จะเข้าใจสภาพที่กำลังปรากฏในลักษณะที่เป็นธรรมะ
2: อาจารย์คะทำไมเราลืมบ่อยๆอะคะ
0: เพราะว่าเราสะสมการคิดเรื่องอื่นนะคะแล้วก็การที่จะไม่รู้ความจริงไว้มากจนกระทั่งความไม่รู้เนี่ยทำให้บางคนไม่เห็นประโยชน์ของการรู้แต่ถึงแม้ว่าจะเห็นว่าเป็นประโยชน์แต่ก็สะสมที่จะคิดถึงเรื่องอื่นชอบเรื่องอื่นมากๆเลย
2: เหมือนเราเผลอใจลอยไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเราสะ
0: สมอะไรมามากสิ่งนั้นก็ต้องเกิดมากเคยเห็นคนขี้โกรธไหม
2: หนูก็ขี้โกรธค
0: ่ะเคยเห็นคนงกไหม
2: หนูก็มีค่ะพี
0: ่ก็คือว่าทุกคนมีทุกอย่าง
2: ค่ะ
0: ทั้งดีและชั่วที่สะสมมา
2: ส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยดีนะ
0: ค่ะก็สะสมมาค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนมีทั้งดีและชั่วถ้าสะสมชั่วมากปรากฏทางกายวาจาให้ใครๆก็รู้ว่าชั่วใจที่สะสมมาก่อนที่จะเป็นขณะแรกของชาตินี้เลย
2: ค่ะ
0: มาจากแสนโกรธกับทุกชาติเห็นอะไรได้ยินอะไรชอบอะไรชังอะไรนะคะวัตถุสิ่งที่เราพอใจไม่เหลือแต่ตัวพอใจไม่พอใจเนี่ยสะสมอยู่ในจิตทุกขณะไปมากมายค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นเวลาที่เราไม่ชอบที่เราเป็นคนมักโกรธเนี่ยก็แสดงว่าเราก็สะสมไม่ดีต่อไปอีกแล้วใช่ไหมคะ
0: เป็นเราแต่ความจริงเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะ
2: ซึ่งก็ห้ามไม่ได
0: ้แน่นอนค่ะอนัตตานี่ถูกต้องที่สุดเมื่อไหร่ที่จะเข้าใจความนี
2: ้อะไรจะช่วยได้หรอคะ
0: จะช่วยใคร
2: ช่วยว่าไม่สะสมความเห็นผิด
0: นั่นสิคะอะไรล่ะคะไม่สะสมความเห็นผิด
2: จิต
0: ค่ะจิตน่าจะไปช่วยจิตได้ไหมจิตเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะ
2: จิตก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งในทางที่ดีได้นี่
0: ถูกต้องค่ะแต่เราตัวเราเนี่ยจะไปช่วยจิตหรือว่าไม่มีเราที่จะช่วยจิตแต่มีความเข้าใจจากการฟัง สะสมไปอีกที่จะไปละความไม่เข้าใจและก็สะสมธรรมะฝ่ายดี
2: นั่นคือสิ่งที่เป็นปัจจัย
0: ถูกต้องค่ะไม่มีเราเลย
2: มันเป็นแต่เหตุปัจจัยเพราะอย่างนี้
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีคุณนาแต่จิตที่สะสมมาแสนโกรธกับพอเกิดมาเป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ก็คิดอย่างนี
2: ้ค่ะแล้วไม่ชอบอย่างนี้ด้วยบางครั้ง
0: จะบ่อยว่าจะเป็นพระอนาคามีบุคคลไม่ขุ่นใจเลยไม่เศร้าโศกนะคะดีไหมคะ
2: หมายความว่าอยู่กับเขาไปสภาพธรรมนี้แหละ
0: เดี๋ยวก่อนค่ะเราจะอยู่กับเขาเนี่ยเรามีอำนาจจะอยู่หรือไม่อยู
2: ่เราต้อง
0: และเขาอยู่ไหนและเราอยู่ไหน
2: ไม่ใช่เขาค่ะสภาพจิตนะ
0: สภาพจิตที่ขณะนี้เป็นอย่างนี้นะคะก็เข้าใจถูกต้องว่าเพราะสะสมมาเป็นอย่างนี้จิตอย่างนี้จึงเกิดได
2: ้ค่ะ
0: ค่ะถ้าไม่สะสมมาอย่างนี้จิตขณะนี้อย่างนี้ก็เกิดไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องเป็นอย่างอื่น
2: ท่านหนูจะใช้คำว่าอยู่กับความเข้าใจได้ไหม
0: ใครอยู่ล่ะ
2: ไม่มีใครค
0: ่ะก็ไม่ใช่มีใครแต่ว่าเป็นจิตที่เราเริ่มเข้าใจว่าไม่มีเราค่ะเป็นจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปขณะเห็นก็เป็นจิตเกิดขึ้นเห็นขณะได้ยินก็เป็นจิตเกิดขึ้นได้ยินขณะคิดนึกก็เป็นจิตเกิดขึ้นคิดนึกเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นธรรมะที่เพียงปรากฏให้เห็นแล้วละเมื่อไหร่เมื่อสภาพธรรมะอื่นเกิดก็สามารถจะรู้ในสภาพนั้นต่อทันทีนี่คือกำลังของปัญญาค่ะจึงจะชื่อว่ารู้ทั่วเพราะเหตุว่าไม่ได้มีแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่ปรากฏทางตาดับดับแล้วสภาพธรรมะอื่นก็เกิดต่อแล้วก็ไม่รู
2: ้ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ส่วนใหญ
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าส่วนใหญ่จะรู้แทนไม่รู้ผู้ที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะซึ่งยึดถือมานานแสนนานเนี่ยต้องด้วยปัญญาที่มีความเห็นถูกไม่ใช่ขั้นฟังค่ะแต่ขั้นเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะที่เป็นธรรมะจริงๆในขณะนี้ขณะนี้เราฟังว่าธรรมะเกิดดับแต่ก็ไม่ประจักษ์ธรรมะใดเลยทั้งสิ้นเพราะการฟังหรือความเข้าใจนี่ค่ะยังไม่พอ
2: หนูคิดว่าขั้นฟังนี่ยังต้องฟังไปเรื่อยเพราะ
0: เป็นประโยชน์มากเพราะจะสามารถทำใหปริยัตตินะคะการเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏโดยรอบรู้โดยเข้าใจขึ้นเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้ปฏิปัตติปัตติแปลว่าเฉพาะปัตติแปลว่าถึงเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีสภาพธรรมะเกิดดับมากมายค่ะไม่ถึงเฉพาะแม้ลักษณะของสภาพธรรมะใดสภาพธรรมะหนึ่งเมื่อความเข้าใจยังไม่พอที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้น
2: หมายความว่าตอนที่เราไม่เข้าถึงลักษณะตอนนั้นเราก็หลง
0: เราก็เริ่มเข้าใจเรื่องราวของสภาพธรรมะ
2: อ
0: ๋
2: อคือยังเป็นขั้นเข้าใจเรื่อง
0: ขั้นฟังซึ่งเป็นปริยัตติ
2: ซึ่งต้องจำเป็นเหมือนกัน
0: ต้องเข้าใจจริงๆค่ะและถึงจะเป็นปัจจัยให้มีการเริ่มรู้ลักษณะซึ่งถ้าจะใช้คำสำหรับอธิบายขณะนั้นก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองเกิดแต่ขณะนี้นะคะเจตนาเจตสิกก็เกิดสัญญาเจตสิกก็เกิดมนสิการะเจตสิกก็เกิดมีสภาพธรรมะหลายอย่างเกิดดับแล้วไม่รู้เลยใช่ไหม
2: คะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่มีความเข้าใจสติสัมปชัญญะก็เกิดเพราะว่าต่างกับขณะที่หลงลืมสติและถ้าจะใช้ชื่อนะคะก็คือขณะนั้นนะคะไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะแต่เป็นสติสัมปชัญญะเพราะเข้าใจแล้วจากการฟังว่าสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยเป็นอนัตตาลักษณะหลากหลายเกิดแล้วก็ดับไปแล้วโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะจากการที่เข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะก็เกิดเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยเป็นลักษณะที่เป็นธรรมะขณะนั้นถ้าใช้คำก็คือสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะแต่ไม่จำเป็นต้องใช้คำนั้นก็ได้ขณะใดที่เข้าใจลักษณะนั้นก็ต้องต่างกับขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดเห็นความเป็นอนัตตาของสติมั้ยธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่เว้นเลยจิตเป็นอนัตตาเจตสิกเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตานิพพานเป็นอนัตตาไม่มีธรรมะใดเลยซึ่งเป็นอัตตาสติก็เป็นอนัตตาด้วยจะเกิดเมื่อไหร่ใครรู
2: ้แล้วก็ที่เราเห็นผิดก็คือเราเห็นผิดว่าเป็นอัตตาคือบังคับบัญชาได้แต่หนูเคยเข้าใจเอาเองอะนะคะว่าอัตตาคือตัวตน
0: ค่ะ
2: ซึ่งมันก็แปลว่าอย่างนั้นก็ได้เหมือนกัน
0: ไม่แปลค่ะไม่แปล
2: ค่ะ
0: ต้องใช้คำที่ทำให้เข้าใจสิ่งนั้นนะคะสภาพธรรมะเกิดดับแต่เมื่อไม่มีการประจักษ์การเกิดดับย่อมเห็นว่าเที่ยง
2: ค่ะ
0: ค่ะโต๊ะเนี่ยอยู่ตั้งหลายวันนานมาแล้ว ทั้งบ้านทั้งคนใช่ไหมคะไม่ปรากฏว่าดับไปเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงจึงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือนี่เรานั่นเขานั่นโต๊ะนี่เก้าอี้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่ใช่เพียงแต่สภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดปรากฏและหมดไปแต่ละทางอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยหมดไปแล้วก่อนเสียงจะปรากฏ
2: ค่ะใช่
0: เสียงดับไปแล้วก่อนสิ่งที่ปรากฏทางตาจะปรากฏ
2: สลับกัน
0: ค่ะนี่คือความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้ย่อมเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเฉพาะตัวตนที่ยึดถือว่าเป็นเรานะคะแก้วน้ำเนี่ยเที่ยงไหมคะ
2: ไม่เที่ยง
0: ค่ะแต่เห็นการดับไหม
2: ไม่เห็น
0: ไม่เห็นก็ยังเข้าใจว่าเป็นแก้วน้ำแก้วน้ำคือสิ่งหนึ่งโต๊ะคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดๆก็ตามที่ไม่ปรากฏว่าดับไปก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกับที่ตัวเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่ง
2: ค
0: นอื่นก็เป็นสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงมีคำสองคำนะคะอัตตานุทิฏฐิกับสักกายทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นค่
2: ะ
0: ความเห็นเป็นคำกลางๆนะคะ
2: ถ้าเป็นทิฏฐิใช่ไหม
0: ถ้าเป็นความเห็นถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นความเห็นผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ
2: อ
0: ัตตานุทิฏฐิเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยเพราะเที่ยงนี่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งแต่จะเป็นแก้วเป็นโต๊ะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มีความเห็นว่าเที่ยงเป็นสิ่งนั้นที่เที่ยงเป็นสิ่งหนึ่งที่เที่ยงถูกหรือผิด
2: ถ้าเราเห็นว่ามันเที่ยงก็ผิด
0: เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่มิจฉาทิฏฐินี่มีมากเหลือเกินค่ะหลากหลาย
2: ทิฏฐินี่ก็เป็นคำกลางๆ
0: คำกลางๆ
2: เป
0: ็
2: นความเห็น
0: ความเห็น
2: แต่ถ้า
0: เห็นถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐ
2: ิอัตตานุทิฏฐินี่คือความเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
0: ผิดหรือถูก
2: ผิด
0: ผิด
2: ใช่ไหม
0: คะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลานี้มีอัตตานุทิฏฐิไหมคะ
2: มีค่ะ
0: ยังไม่ได้ดับ
2: ยัง
0: แล้วสักกายทิฏฐินะคะ
2: ความยึดมั่นในความเป็นเราเหรอคะใช่ไหมคะ
0: ก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่ง
2: เป็นใช่
0: แต่สิ่งหนึ่งนั้นเป็นเรา
2: เป็นเราไม่ใช่สัตว์สิ่งของอย่างนี้ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
2: หมายถึงเป็นเราไม่ใช่เป็น
0: ไม่ใช่สิ่งอื่นแต่ก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งนั้นน่ะคือเรา
2: ละเอียดจังเลยค
0: ่ะนี่คือสักกายะ
2: แสดงว่ามันมีทั้งยึดในตัวเราด้วยแล้วก็ยึดสิ่งนอกตัว
0: ค่ะคือจะเข้าใจอะไรหรือฟังอะไรเนี่ยขอให้เข้าใจจริงๆนะคะถ้าไม่เข้าใจจริงๆเป็นโทษเป็นอันตรายด้วยเพราะว่าขณะนั้นเมื่อไม่เข้าใจจริงก็คือผิดแล้วเพราะฉะนั้นแม้แต่ความเห็นเนี่ยทุกคนมีความเห็นต่างกันมีคำสอนของศาสดาต่างๆตามความคิดความเข้าใจของบุคคลนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคำว่าทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยก็ต้องมีความเห็นสองอย่าง แม้เราจะไม่เอ่ยชื่อนะคะแต่ก็ตัวความเห็นนั่นแหละผิดหรือถูกถ้าความเห็นถูกก็เห็นตามความเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยจะเป็นอะไรไปได้ยังไงเพียงแค่ว่าเกิดให้เห็นเท่านั้นเองแล้วก็ดับไปแล้วไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างเดียวนี่คือความเห็นถูกแต่ถ้าไม่รู้ว่านะคะขณะเนี่ยเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเห็นที่ใดเป็นคนนั้นทุกทีเป็นสิ่งนั้นทุกทีก็เป็นความเห็นที่ถูกหรือผิด
2: ผิดค่ะ
0: ค่ะแล้วความเห็นชนิดนี้เป็นความเห็นผิดชนิดไหน
2: ไม่ใช่สักกายทิฏฐิแต่เป็นอัตตา
0: อัตตานุทิฏฐิ
2: ใจถูกใช่ไหมคะ
0: และตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะ
2: เป็นสักกาย
0: เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นเราด้วยจึงเป็นสักกายทิฏฐิ
2: ถึง
0: เฉพาะตรงนี้เนี่ยเราละ
2: ค่ะ
0: นี่คืออัตตานุทิฏฐิและสักกายทิฏฐิซึ่งเหมือนกัน
2: แต่ดูเหมือนว่าสักกายทิฏฐินี่สำคัญมากเลยนะคะ
0: ค่ะ
2: ละยากที่สุด
0: และอัตตานุทิฏฐิก็สำคัญเพราะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่ค่ะยังไม่ได้เป็นธรรมะแต่ละอย่างเลย
2: แต่ว่าส่วนใหญ่เรายึดมั่นในตัวเรา
0: ถูกต้องและเรายึดมั่นในอย่างอื่นด้วย
2: ตัวเรามาก่อนนะคะบางทีสิ่งของยังไม่สำคัญเท่าตัวเราเราถึงได้รักตัวกลัวตายมากนะคะ
0: แต่ถ้าพูดถึงความเห็นนะคะตราบใดที่ยังมีอัตตานุทิฏฐิก็มีสักกายทิฏฐิเพราะฉะนั้นเวลานี้เป็นเราเพราะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเราก็คืออัตตานุทิฏฐิเหมือนกันกับสักกายทิฏฐิแต่ว่าสักกายทิฏฐิไม่ใช่อยู่ที่อื่นค่ะ อยู่เฉพาะส่วนที่ยึดถือว่าเป็นเราแต่ก็คืออัตตานุทิฏฐิ
2: ยึดถือหมดเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอัตตานุทิฏฐิจะมีสักกายทิฏฐิไหมคะ
2: ไม่มี
0: แต่ถ้าไม่มีสักกายทิฏฐิจะมีอัตตานุทิฏฐิไหมคะ
2: มันไม่ควรจะมีนะคะ
0: ไม่ควรอีกแล้ว
2: อ๋อไม่มี
0: ค่ะก็เห็นจริงจนกระทั่งว่าไม่มีเราแล้วจะมีอย่างอื่นได้ยังไงคะ
2: นั่นสินะถ้าเรายังไม่มีแล้วจะมีอย่างอื่นได้ยังไง
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม่มีเราก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏที่ตัวนี้ก็ไม่ใช่ของเรา
2: ค่ะ
0: เหมือนกันหมดเลย
2: ค่ะ
0: เป็นเพียงธรรมะที่ปรากฏให้เห็นได
2: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นรูปภายในที่ตัวนะคะก็มีรูปภายนอกก็มีแต่รูปแต่ละรูปเปลี่ยนลักษณะไม่ได
2: ้รูปภายในรูปภายนอก
0: ค่ะ
2: รูปภายในคือร่างกายของเราที่ยึดถือ
0: ที่ยึดถือว่าเป็นเราร
2: ูปภายนอกคือถ้วยแก้วหรืออะไรที
0: ่อะไรก็ตามแต่หรือคนอื่นก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าตามความเป็นจริงเปลี่ยนลักษณะของรูปไม่ได้
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะเหตุว่านะคะแม้รูปที่ปรากฏว่าเป็นเราในขณะที่เห็น
2: ค่ะ
0: หรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นี่คือหนทางที่จะละสักกายทิฏฐิน
2: ี่คือหนทางที่จะละสักกาย
0: เพราะรู้ความจริงนี่ค่ะนี่หรือเราก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ
2: ปรากฏว่าแข็ง
0: เหมือนกันปรากฏทางตาให้เห็นได
2: ้ปรากฏทางตาทาง
0: รูปที่ปรากฏให้เห็นได้ทางตาไม่ว่าที่ไหนก็คือเป็นรูปที่ปรากฏทางตาให้เห็นได้เท่านั้นเองค่ะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนที่ไหนเมื่อไหร่ก็เป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งสามารถกระทบจักขุประสาทแล้วก็ปรากฏให้เห็นแล้วดับไปเลยไม่กลับมาอีกเลยถ้าเป็นความจริงต้องรู้อย่างนี้นะคะถึงจะชื่อว่ารู้จริงเป็นอริยสัจจะ
2: อันนี้คือรู้จริงแล้วรู้ทั่วเหรอคะ
0: ทั้งหมด
2: เวทนา
0: ทั้งหมด
2: อย่างเลย
0: ทั่วคือทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้ความเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะนะคะก็ไม่หวั่นไหวละอภิชฌาและโทมนัสด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานเพราะรู้ความจริงของสภาพธรรมะ
2: ละอภิชาและโทมนัส
0: ค่ะ
2: ละโลภะและโทสะ
0: ถูกต้องค่ะ
2: ค่ะ
0: กล่าวสองแต่หมายความว่าละอื่นด้วย
2: ละเอียดจังเลยนะคะหนูไม่เคย
0: นี่คือค่ะพระมหากรุณาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจะเห็นความต่างกันของปัญญาพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะอย่างที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แต่ไม่ได้สะสมมาถึงความเป็นผู้ที่จะอนุเคราะห์สัตว์โลกโดยพระญาณต่างๆแม้แต่เพียงคำที่จะแสดงให้บุคคลอื่นได้เข้าใจนะคะก็ทรงแสดงสิ่งที่มีจริงนั่นแหละโดยนัยยะประการต่างๆแม้ว่าจะกล่าวว่าเป็นธรรมะก็ยังแสดงโดยละเอียดนะคะธรรมะที่เป็นนามธรรมก็มีธรรมะที่เป็นรูปธรรมก็มีและไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปนะคะไม่กลับมาอีกเลยความหลากหลายของธรรมะเนี่ยจะมากสักเท่าไหร่ตั้งแสนโกฏิกลับมาแล้วธรรมะแต่ละอย่างเกิดระดับไม่กลับมาอีกแล้วก็ธรรมะใหม่เกิดระดับไม่กลับมาอีกแม้แต่เสียงเมื่อกี้นี้นะคะเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกก็มีเสียงใหม่ซึ่งก็ไม่ใช่เสียงนั้นเพราะฉะนั้นความหลากหลายของเสียงความสูงความต่ำแม้แต่รสจะหวานมากหวานน้อยนะคะจึงรวมเรียกว่าขันธ์ซึ่งฝ่ายรูปทั้งหมดไม่ใช่สภาพรู้ไม่ว่าสภาพธรรมะใดๆทั้งหมดจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามนะคะเมื่อไม่ใช่สภาพรู้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นลักษณะที่ไม่รู้อะไรแต่มีลักษณะของตนเองก็เป็นรูปขันธ์ทั้งหมดความรู้สึกของเรานะคะตั้งแต่เด็กจนโตสุขบ้างทุกบ้างนะคะดีใจเสียใจน้อยใจโกรธอะไรก็ตามแต่ก็ไม่ซ้ำกันอีกและไม่ใช่ของเก่ากลับมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นเวทนาความรู้สึกเนี่ยก็มากมายหลากหลายแต่ก็ประมวลเป็นขันธ์หนึ่งคือความรู้สึกและสภาพที่จำก็มีจริงๆจำสิ่งที่ปรากฏทางตาจำเสียงทางหูจำกลิ่นดอกไม้หลายกลิ่นจำรสอาหารทุกชนิดจำสิ่งที่กระทบสัมผัสกายจำเรื่องราวที่คิดนึกถ้าไม่มีสภาพจำจะไปคิดเรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่ขณะใดที่คิดเพราะจำและก็มีความจำในเรื่องที่คิดด้วยด้วยเหตุนี้สัญญาสภาพจำเนี่ยที่ทุกคนพอเห็นก็จำได้เลย
2: ค่ะ
0: ไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นสภาพจำเท่านั้นไม่ทำอะไรเลยจึงเป็นสัญญาขัน
2: ธ
0: ์แล้วก็วิญญาณขันธ์เป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งนะคะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงอะไรเลยเกิดแล้วมีหน้าที่อย่างเดียวเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ต้องใช้คำใดๆเลยแต่กำลังรู้จริงๆในลักษณะของอารมณ์ที่ปรากฏเห็นสีฟ้านะคะที่ขอบฟ้ากับทะเลยังรู้เลยใช่ไหมคะรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏแม้ไม่เรียกชื่อแม้ไม่บรรยายอะไรทั้งสิ้นนะคะเกิน กว่าจะหาคำใดๆมาพูดแต่ว่าจิตนั้นก็ยังสามารถที่จะเห็นแจ้งในอารมณ์แต่ไม่ใช่ปัญญาเพราะเพียงเห็นแต่ไม่ได้เห็นถูกว่าเป็นธรรมะไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพียงเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะเพราะปัจจัยคือกรรมในอดีตที่ได้ทำแล้วทำให้ต้องเห็นแต่ว่าเห็นแล้วก็เกิดกิเลสไม่ใช่เกิดปัญญาเพราะว่าไม่ได้สะสมปัญญาแต่ผู้ที่สะสมปัญญานะคะเห็นแล้วเกิดปัญญาได้ไหม
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้จนกระทั่งจากเห็นแล้วเป็นอกุศลนี่นะคะก็เห็นแล้วเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็มีเพิ่มขึ้นด้วยจนกระทั่งดับกิเลสหมดนะคะเห็นแล้วไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเป็นกิริยาจิตของพระอรหันต์จากเห็นธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ค่ะแสดงให้เห็นกำลังของปัญญาไม่ใช่มีใครไปทำเลยทั้งสิ้นเพื่อจะเห็นอะไรนะคะแต่ต้องเป็นการรู้การเข้าใจว่าความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะสามารถที่จะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นพระโสดาบันทันที
3: สนทนาธรรมที่บ้านไร่คุณนายจังหวัดนครราชสีมาวันที่16กันยายนพุทธศักราช2552
0: มีคำหลายคำใช่ไหมคะที่ได้ยินลืมไปหรือยังได้ยินคำอะไรบ้างคำที่สำคัญที่สุดคือคำว่าธรรมะได้ยินได้ฟังบ่อยนะคะแต่ก็ลืมเมื่อกี้เนี่ยมีธรรมะอะไรปรากฏบ้างหรือเปล่าใช่ไหมคะทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะสิ่งที่มีจริงๆเห็นก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะคิดนึกก็เป็นธรรมะแต่พอไม่ฟังนะคะก็เป็นเราทั้งที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้นะคะสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆแล้วก็ดับไปเวลาฟังเนี่ยเข้าใจนะคะแต่ว่าพอไม่ได้ฟังเมื่อไหร่ก็ลืมเป็นของธรรมดาเพราะว่าเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมากใช่ไหมคะเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องอาหารเดี๋ยวก็เรื่องการที่เราจะไปดูสัตว์หรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นเรื่องทั้งนั้นแต่ความจริงทั้งหมดนี่ค่ะเป็นธรรมะซึ่งกว่าจะรู้นะคะในความหมายของคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วก็กำลังมีจริงทุกขณะเนี่ยก็ต้องอาศัยฟังจนกระทั่งเข้าใจจดเยื่อในกระดูกนะคะแล้วถึงจะไม่ลืมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยค่ะการฟังธรรมะก็มีหลายระดับนะคะเพราะเหตุว่าปัญญาจะเกิดขึ้นมากมายทันทีจนกระทั่งละความเป็นเราและกิเลสอื่นๆที่สะสมมานานแน่นเนี่ยไม่ได้เลยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะโดยความเป็นอนัตตาด้วยแต่จะเห็นได้นะคะว่าแม้ว่าจะมีการฟังแล้วก็มีความเข้าใจว่าธรรมะมีจริงๆเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยปรากฏสั้นมากแล้วก็หมดไปได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแต่ก็การเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วนะคะก็ยังคงเหมือนเห็นสิ่งที่ไม่ได้ดับไปเลยยังเห็นเนี่ยค่ะรู้ว่ามีจริงๆแล้วเห็นดับหรือยังไม่ดับกำลังเห็นอยู่เรื่อยๆนะคะแต่เพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามค่ะที่เกิดและดับไปอย่างรวดเร็วสืบต่อกันเนี่ยปรากฏเสมือนว่าสิ่งนั้นไม่ดับเลยเพราะเหมือนเดิมใช่ไหมคะเห็นก็เป็นเห็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ปรากฏว่าเห็นดับแต่จากการฟังเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าขณะนี้ไม่ได้มีแต่เห็นอย่างเดียวที่เป็นธรรมะที่มีจริงนะคะสิ่งอื่นที่มีจริงก็มีด้วยเช่นได้ยินค่ะเสียงมีจริงปรากฏเมื่อจิตเกิดขึ้นแล้วก็กำลังได้ยินเสียงเป็นธรรมะประเภทที่เป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างลักษณะนะคะเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏนี่ค่ะกว่าจะฟังแต่ละคำแต่ละคำจนกระทั่งขณะนี้เป็นอย่างนี้นะคะไม่เป็นอย่างอื่นขณะนี้มีเห็นจึงมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นเช่นขณะที่หลับสนิทไม่มีอะไรเกิดปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ตายจากโลกนี้ยังไม่สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นก็มีธาตุรู้ซึ่งเป็นนามธรรมขณะนั้นนะคะไม่ได้ทำกิจเหมือนอย่างที่เวลาที่ไม่หลับเวลาที่ไม่หลับเนี่ยเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินขณะที่เห็นเนี่ยไม่ได้หลับนะคะหลับแล้วจะเห็นไหมคะไม่เห็นแต่ขณะที่ตื่นเห็นไหมคะเมื่อมีปัจจัยที่จะให้เห็นเห็นก็เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้เห็นตลอดไปมีได้ยินด้วยได้ยินก็เป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะคือไม่ลืมคำว่าธรรมะแล้วก็รู้ว่าธรรมะเนี่ยค่ะ ม่ใช่ของใครไม่มีใครสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้เลยนะคะสักอย่างเดียวเพราะเหตุว่าธรรมะมีปัจจัยเกิดไม่ยั่งยืนเลยค่ะอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแล้วก็ดับไปและแต่ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดในขณะนี้ไม่ใช่ขณะก่อนขณะก่อนเกิดแล้วดับแล้วด้วยและขณะต่อไปก็จะเกิดแล้วก็จะดับด้วยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายก็คือเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งมีลักษณะหลากหลายต่างกันมากนะคะแม้ว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะกำลังเกิดปรากฏไม่เรียกชื่อสภาพธรรมะนั้นก็มีอย่างเห็นเนี่ยกำลังเห็นเนี่ยไม่ต้องเรียกอะไรเลยเห็นก็ยังคงเป็นเห็นไม่ใช่ได้ยินคิดนึกเกิดขึ้นไม่ต้องเรียกว่าคิดนึกจิตนั้นก็กำลังคิดแล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเรียกชื่อสภาพธรรมนั้นก็มีจริงๆอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เรียกชื่อมีชื่อนะคะเพราะมีสภาพธรรมะหลากหลายที่จะต้องรู้ว่ากล่าวถึงสภาพธรรมะใดเช่นพอพูดว่าเห็นเนี่ยมีใครคิดถึงได้ยินบ้างไหมคะกำลังรู้ว่าเห็นคือเดี๋ยวนี้ขณะนี้พอพูดถึงได้ยินขณะนั้นก็ไม่ได้ไปคิดถึงแข็งแต่กำลังคิดถึงที่กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ด้วยเหตุนี้กว่าจะฟังให้เข้าใจว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละอย่างแล้วก็เมื่อไรเกิดขึ้นเมื่อนั้นจึงรู้ว่ามีอย่างเสียงเนี่ยค่ะถ้าเสียงไม่เกิดไม่ปรากฏเป็นเสียงต่างๆเนี่ยขณะนั้นก็ไม่มีเสียงแต่ว่าเมื่อมีเสียงเวลานี้หลายเสียงใช่ไหมคะหรือเสียงเดียวหลายเสียงนะคะเสียงหนึ่งต้องเกิดระดับไปอีกเสียงหนึ่งจึงปรากฏได้บางคนก็สงสัยนะคะอย่างเวลาที่ฟังดนตรีเนี่ยมีเครื่องดนตรีหลายอย่างแล้วก็นักดนตรีก็เล่นดนตรีทุกอย่างแต่ว่าเวลาได้ยินเนี่ยได้ยินทีละเสียงแต่เร็วมากจนกระทั่งไม่แยกออกไปเลยก็คิดว่าทุกเสียงเนี่ยพร้อมกันแต่เป็นไปได้ไหมที่ทุกเสียงจะปรากฏพร้อมกันแต่ความเร็วของเสียงจนกระทั่งทำให้ปรากฏเป็นดนตรีที่ประกอบได้เสียงต่างๆเพราะว่าดนตรีเดี่ยวก็มีใช่ไหมคะมีเสียงเดี่ยวแล้วก็ดนตรีที่ผสมกันหลายเสียงก็มีแต่หลายเสียงนี่ค่ะต้องปรากฏทีละเสียงแต่เร็วมากเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรู้ว่าไม่ได้มีเสียงเดี่ยวเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นชีวิตประจำวันถ้าไม่มีสภาพธรรมะก็ไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อมีธรรมะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็กลายเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดรวมๆกันไปโดยที่ว่าไม่ได้รู้ความจริงเมื่อเช้านี้พูดเรื่องธรรมะอย่างนี้นะคะเข้าใจถูกต้องอย่างนี้หรือเปล่าคะหรือว่ายังสงสัยแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นก่อนฟังธรรมะแข็งเป็นอะไรคะเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะเป็นรองเท้าเป็นคนเป็นอะไรหลายอย่างแต่พอฟังแล้วรู้เลยค่ะสภาพที่แข็งเนี่ยมีจริงๆเมื่อปรากฏเมื่อไหร่เมื่อกระทบกับกายถ้าไม่กระทบกับกายเนี่ยแข็งจะปรากฏไหมเสาเนี่ยแข็งไหมคะเสาแข็งเลยค่ะแข็งไม่ได้กระทบให้รู้ว่าเป็นแข็งเลยค่ะแต่จำตั้งแต่ได้ยินคำว่าเสาเพราะว่าจริงๆแล้วขณะที่เห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่เสาเป็นสิ่งที่สามารถกระทบจากขู่ประสาทะรูปที่ตัวที่กายเนี่ยค่ะพิเศษรูปหนึ่งมีจริงๆค่ะอยู่กลางตาใครก็มองไม่เห็นแต่รูปนี้เป็นรูปพิเศษเพราะเหตุว่าไม่ใช่แข็งธรรมดาแข็งเป็นแข็งกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาได้ไหมคะไม่ได้เลยค่ะแต่ที่กายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยมีสภาพที่แข็งเมื่อกระทบสัมผัสแต่ว่าสภาพธรรมะที่กายไม่ได้มีแต่แข็งอย่างเดียวนะคะกลางตาเนี่ยค่ะมีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นแล้วสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้ปรากฏไม่ได้เลยจะมีการเห็นไม่ได้จะรู้ว่าสิ่งนี้มีลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวดำเดี๋ยวขาวเดี๋ยวเป็นสีต่างๆที่ทำให้จำได้ว่ารูปร่างสันฐานของสิ่งแต่ละสิ่งนั้นเป็นอะไรถ้ามีแต่สีดำปรากฏให้เห็นนะคะจะมีคนไหมคะจะมีวัตถุจะมีสิ่งต่างๆได้ไหมคะดำอย่างเดียวไม่มีรูปร่างสันฐานเลยนะคะก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นอะไรถ้าเป็นขาวอย่างเดียวไม่ดำสามารถที่จะรู้ได้ไหมคะว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นสีขาวเนี่ยคืออะไรมองออกไปข้างนอกนี่ค่ะเห็นฟ้าเห็นเมฆเห็นต้นไม้หลายสี แต่ว่าต้องเห็นนะคะถ้าไม่เห็นจะไม่รู้เลยว่าที่เราว่าเป็นเมฆเนี่ยเป็นสีอย่างหนึ่งไม่ใช่สีอย่างต้นไม้เพราะฉะนั้นสีหลายหลายสีที่ปรากฏแล้วก็ความจริงนะคะก็คือว่าเกิดปรากฏเล็กน้อยมากสั้นมากแล้วดับไปแต่ว่าความรวดเร็วนะคะทำให้เหมือนยังอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดนึกนะคะไกลออกไปจนกระทั่งสามารถที่จะจำลักษณะว่าถึงแม้เป็นเมฆนะคะก็เป็นเมฆสีขาวแล้วก็ฟ้าเนี่ยก็เป็นสีฟ้าซึ่งต่างกับเมฆเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เป็นไปด้วยสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งจำเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงประดิษฐ์เรื่องขึ้นมาให้เราคิดนะคะแต่รู้ได้พิสูจน์ได้เพราะว่ามีแล้วแล้วก็เคยยึดถือว่าเป็นเราเพราะไม่รู้ก็จะได้รู้ตามความเป็นจริงว่าแม้แต่คำว่าธรรมะที่ทรงแสดงหรือว่าตรัสรู้ธรรมะก็คือว่ารู้ความจริงของสิ่งที่มีจนกระทั่งประจักษ์แจ้งถึงสภาพที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเนี่ยใครก็คิดธรรมะเองไม่ได้ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงก็ยังหลงยึดถือสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเคยได้ยินและเคยเห็นและเคยฟังเรื่องมายากลใช่ไหมคะน่าอัศจรรย์ที่นี่ใครทำได้คะหมวกใบหนึ่งนิดเดียวแตะนกบินออกมาละใช่ไหมคะหรือว่าผ้าแท้ๆเลยนะคะดึงออกมาได้ไม่จบหรือว่ามีอะไรตั้งหลายอย่างซึ่งพอรู้เคล็ดนิดเดียวกลตื้นๆเนี่ยนะคะเพียงแต่ว่ามีคนบอกแนะนำเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้แต่ถ้ากลลึกๆนะคะแล้วก็ต้องอาศัยการฝึกหัดอย่างรวดเร็วเนี่ยเราก็น่าอัศจรรย์อย่างที่ประเทศจีนเนี่ยค่ะก็มีการแสดงเปลี่ยนหน้ากากแสนเร็วนะคะแค่สะบัดพลัดนิดเดียวมาอีกหน้าละเร็วมากทำไมทำได้กว่าเราจะทำได้เนี่ยก็คงช้าเขาก็คงจะจับได้นะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะมีหน้ากากซ้อนกันหลายหน้ากากเพราะฉะนั้นเวลาที่เพียงสะบัดนิดหนึ่งนะคะดึงหน้ากากอันแรกออกก็เป็นหน้ากากอันที่สองอีกครั้งหนึ่งก็เป็นหน้ากากอันที่สามแต่เขาทำเร็วจนกระทั่งเห็นได้ว่าทำไมถึงเร็วได้อย่างนั้นและเปลี่ยนได้อย่างนั้นแต่ถ้าเราทำก็คือว่าจับได้แน่ๆนะคะรู้เลยว่าเป็นอะไรนี่คือเพียงสิ่งที่เราสามารถจะคิดและก็พิสูจน์ได้มีคนบอกเราตื้นๆง่ายๆได้แต่ธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับอย่างเร็วจนกระทั่งสามารถทำให้เราหลงอยู่ในความคิดว่ามีสิ่งที่เที่ยงตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยแสดงลักษณะที่ดับไปเลยสักอย่างนึงแต่ว่าอาศัยการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเริ่มมีความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าทุกอย่างความจริงขณะนี้ค่ะไม่ได้ยั่งยืนเลยขณะนี้มีเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยเหมือนพร้อมกันแต่ว่าเห็นกับได้ยินเนี่ยไม่ใช่ลักษณะที่จะเกิดพร้อมกันได้เลยเพราะเหตุว่าเห็นเนี่ยต้องอาศัยตาคนที่ไม่มีตาเห็นได้ไหมคะไม่ได้คนที่หูหนวกหรือว่าโสตประสาทรูปถึงเวลาก็ไม่เกิดขณะนั้นก็เสียงก็ปรากฏไม่ได้ด้วยเหตุนี้ชีวิตแต่ละขณะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะรู้ว่ามาจากไหนเกิดแล้วต้องเป็นไปยังไงบ้างในแต่ละวันรู้ไหมคะพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นใครสามารถที่จะรู้ได้ไม่มีเลยนะคะแต่ว่ามีปัจจัยพร้อมที่จะเกิดนี่ก็แสดงเห็นว่าถ้าไม่มีการฟังจะไม่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่เป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะทั้งหมดจึงต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่ว่าพอฟังวันนี้ก็หวังว่านะคะใครจะมาชี้หนทางทำให้เราหมดกิเลสรู้แจ้งอริยสัจธรรมเกิดดับนั่นคือไม่จริงเพราะเหตุใดคะไม่ใช่ปัญญาความรู้ของเราเลยสักอย่างเพียงแต่จะมาบอกให้เราทำแต่เราก็ไม่ได้เข้าใจเราก็ไม่ได้รู้อะไรเลยก็ยังคงเป็นเราแล้วก็จะไปคิดว่าเราเนี่ยได้หมดกิเลสแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะกิเลสที่ทุกคนไม่รู้จักก็คืออวิชชาความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏง่ายมากที่จะได้ยินชื่อวิชชาแปลว่าความรู้ถูกอะแปลว่าไม่เพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยไม่ได้เห็นสภาพธรรมะไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงใครไม่มีอวิชชาคะคนโน้นคนนี้หรือเปล่าคะหรือว่าเราเองไม่มีอวิชชา นี่ก็แสดงเห็นว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงและรู้ว่าอวิชชาไม่รู้อะไรก็ไปโรงเรียนเรียนหนังสือครูก็สอนอย่างนั้นนะคะวิชาอาชีพต่างๆทำได้หมดนะคะหุงต้มสร้างบ้านอะไรต่างๆก็ได้เป็นวิชาหรือเปล่าสำหรับในพระพุทธศาสนาค่ะถ้าไม่ใช่ความเห็นถูกต้องในสภาพธรรมะที่ปรากฏว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ว่ามีลักษณะของสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นปรากฏให้เห็นความจริงว่าสภาพธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปถ้ารู้อย่างนี้นะคะเป็นวิชาเพราะว่าขณะนี้ค่ะสภาพธรรมะคือเห็นเป็นเราหรือเปล่าถ้าถามให้ตอบก็ตอบได้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะเพราะว่าได้ยินได้ฟังนะคะว่าทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะไม่ใช่ว่าเราต้องไปหาธรรมะที่อื่นหรือที่ไหนเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นธรรมะเกิดและดับด้วยไม่ใช่ของใครไม่มีใครมีอำนาจบังคับบัญชาให้เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นหรือให้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้เลยนี่คือเราซึ่งปกติธรรมดาเนี่ยจะไม่คิดถึงสิ่งที่ปรากฏแต่จะคิดถึงเรื่องที่ปรากฏข้ามไปเลยทันทีเห็นอะไรคะเห็นคนลืมว่าเห็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองเสียงสามารถปรากฏให้เห็นหรือเปล่าคะไม่กลิ่นมีจริงๆหรือเปล่าคะเป็นธรรมะหรือเปล่าสามารถปรากฏให้เห็นได้หรือเปล่าไม่นี่คือความเป็นผู้ตรงนะคะเพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะทั้งหมดไม่ว่าโลกนี้โลกไหนในแสนโกฏจักรวาลก็ตามแต่นะคะสิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังปรากฏให้เห็นได้มีอย่างเดียวเท่านั้นนะคะคือธาตุชนิดหนึ่งใช้คำว่าธาตุหรือธาตุนะคะทาทงสระอาต่อเต่าสระอุความหมายเหมือนกับธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่ใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะโลกนี้เป็นโลกธาตุแต่ละโลกหรือว่าแต่ละธาตุเสียงก็เป็นธาตุกลิ่นก็เป็นธาตุคิดก็เป็นธาตุสุขก็เป็นธาตุชอบก็เป็นธาตุโกรธก็เป็นธาตุไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะเปลี่ยนจากคำว่าธรรมะมาเป็นคำว่าธาตุหรือธาตุได้เป็นเรื่องของภาษาเท่านั้นเองนะคะที่จะว่าเมื่อฟังคำไหนแล้วจะทำให้เข้าใจขึ้นอย่างคำว่าธรรมะเนี่ยบางคนก็อาจจะพูดตามๆไปว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งแต่พอเปลี่ยนเป็นคำว่าธาตุนะคะไฟเป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุไฟร้อนไหมคะค่ะดินธาตุดินเป็นธาตุชนิดหนึ่งแข็งหรืออ่อนไหมเรารู้เลยว่าพอพูดถึงธาตุเนี่ยไม่ใช่ของใครใช่ไหมคะไฟร้อนในป่าเนี่ยเป็นของใครคะใครเป็นเจ้าของไฟที่ร้อนๆอยู่ในป่าบ้างไฟก็มีจริงๆแล้วเปลี่ยนไฟไม่ให้ร้อนได้ไหมถ้าไฟนั้นเกิดขึ้นร้อนพระลักษณะของธาตุไฟได้มีสองอย่างนะคะร้อนหรือเย็นไม่ใช่อ่อนหรือแข็งเพราะฉะนั้นสองธาตุคือธาตุดินที่เราใช้คำว่าดินเนี่ยไม่ได้หมายความถึงดินที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้สร้างบ้านหรืออะไรนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีลักษณะที่แข็งเปลี่ยนแข็งไม่ได้นะคะจะหลับตาลืมตากระทบเมื่อไหร่ก็เป็นลักษณะที่แข็งเราบอกว่าพัดลมนะคะพอกระทบอะไรปรากฏสัมผัสแล้วอะไรปรากฏคะแข็งปรากฏเพราะฉะนั้นแข็งมีจริงค่ะแต่ว่ารูปร่างสันฐานต่างๆและการทรงจำเรื่องราวของสิ่งนั้นเราก็พอเห็นเราก็บอกว่าเห็นพัดลมแต่ความจริงนะคะเห็นแข็งได้ไหมเห็นพัดลมได้ไหมแต่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นได้นี่คือความละเอียดของธรรมะนะคะซึ่งเมื่อฟังและเข้าใจขึ้นก็คือว่าไม่มีความสงสัยละความสงสัยในคำว่าธาตุและในคำว่าธรรมะมีใครสงสัยบ้างไหมคะจะได้พูดถึงเรื่องนี้อีกแต่ถ้าไม่มีใครสงสัยก็จะได้ผ่านไปเพราะว่าต้องกลับไปนะคะที่ไหนก็ตามพรุ่งนี้หรือวันไหนก็มีการคิดแล้วก็เรื่องที่คิดก็คือว่าสิ่งที่ได้ฟังแล้วนะคะเรามักจะคิดถึงสิ่งที่ได้ฟังที่เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องธรรมะใช่ไหมคะอ่านหนังสือพิมพ์แป๊บเดียวคิดเรื่องหนังสือพิมพ์ละวันนี้เราฟังธรรมะก็ตอนเช้าตอนบ่ายพรุ่งนี้จะคิดถึงธรรมะหรือว่าจะคิดถึงเรื่องในหนังสือพิมพ์เห็นไหมคะนี่ก็เป็นความที่ต่างกันว่ากว่าเราจะชินกับการที่เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสิ่งที่ยังไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่เป็นลักษณะที่มีปัจจัยเกิดและดับแต่สืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิต ป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเรื่องราวของสิ่งนั้นนานแสนนานจนไม่ลืมแต่ที่จะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งมีลักษณะอย่างนั้นเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยมีอะไรที่เกิดในชีวิตที่กลับมาบ้างคะเห็นไหมคะไม่มีเลยตอนเป็นเด็กนะคะสนุกสนานเห็นกลับมาเป็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยค่ะเชิญหม่อมค่ะ
1: มีสิ่งหนึ่งที่ช่วยความเข้าใจนะคะเมื่อไรเราดูทีวีสิ่งที่ปรากฏในทีวีก็มีพิกเซลเยอะแยะนะคะแล้วก็วิญญาณของเราก็คิดมีเห็นเป็นอิมเมจในทีวีแต่อันจริงก็ไม่มีอิมเมจก็มีพิกเซลเยอะแยะเป็นสีใช่ไหมคะ
0: ที่จริงนะคะเวลาที่เราเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยเราจะเปรียบกับทีวีแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจธรรมะเราจะเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะที่มีจุดแสงสว่างแล้วก็มารวมกันเป็นรูปภาพเป็นนิมิตเนี่ยแล้วก็คิดว่าเราเข้าใจธรรมะเนี่ยไม่ได้แต่จริงๆที่หม่อมพูดในหมายความว่าต้องเข้าใจเรื่องธรรมะแล้วจึงสามารถที่จะเปรียบได้ว่าสิ่งที่เราเห็นทางโทรทัศน์เนี่ยไม่ต่างกับขณะนี้เลยแต่ว่าข้อสำคัญที่สุดคือความเป็นผู้ละเอียดการที่จะเข้าใจธรรมะได้เนี่ยไม่ข้ามแต่ละคำนะคะคำว่านิมิตตะเวลาที่คนทั่วไปได้ยินคำว่านิมิตเนี่ยหมายความถึงสิ่งนั้นมีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแต่เพียงนิมิตให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจในความจริงของความหมายด้วยนะคะเพราะว่าแม้แต่คำว่านิมิตตะเนี่ยมีหลายอย่างฝันก็เป็นนิมิตตะใช่ไหมคะใครว่าฝันจริงบ้างคิดน่าจริงแต่ฝันเห็นอะไรคะฝันเห็นรถยนต์คันหนึ่งกำลังแล่นไปตามถนนเนี่ยและจริงๆรถยนต์กำลังแล่นตามถนนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่ใช้คำว่าฝันนะคะเพราะคิดถึงเรื่องราวจากสิ่งที่เห็นแล้วก็จำได้ว่าเป็นรถยนต์เป็นถนนเป็นกำลังแล่นไปแต่ความจริงแท้ๆก็คือว่าในขณะนั้นนะคะนอนหลับนะคะแต่ว่าถ้าหลับสนิทจริงๆเนี่ยจะไม่มีการคิดเพราะว่าทางที่จิตจะเกิดขึ้นสามารถที่จะมีสิ่งใดปรากฏนะคะกับจิตก็คือเห็นเนี่ยเป็นจิตชนิดหนึ่งอาศัยตาถ้าไม่มีจักขุประสาทะนะคะคิดนึกได้สารพัดเช่นกำลังฝันแต่ไม่ใช่เห็นจริงๆทางหูก็เหมือนกันนะคะเคยคุยกับคนที่พบในฝันบ้างไหมคะอาจจะไม่ยาวคำสองคำแต่ว่าไม่มีเสียงไม่ได้ยินจริงๆแต่ว่าจำได้ว่าเสียงนี้เป็นคนนั้นและยังจำได้ว่าพูดว่าอะไรซึ่งความจริงเสียงเป็นเสียงถ้าไม่มีการคิดถึงความสูงสูงต่ำต่ำของเสียงนะคะจะเข้าใจความหมายไหมคะอย่างลมพัดเนี่ยมีเสียงสูงสูงต่ำต่ำนะคะลมกำลังร้องเพลงหรือเปล่าคะไม่มีใครไปคิดอย่างนั้นได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเป็นเสียงลมแล้วก็ลมพูดภาษาอะไรก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าไม่ได้รู้นะคะว่าขณะนั้นนะคะแต่ละเสียงที่กำลังได้ยินเนี่ยมีความหมายแต่ถ้าเป็นนิมิตตะนะคะหมายความว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยค่ะสั้นมากเล็กน้อยมากนะคะแต่ว่าเกิดซ้ำแสดงลักษณะที่สูงต่ำจนกระทั่งทันทีที่ได้ยินเนี่ยความคุ้นเคยนะคะจากเด็กที่เพิ่งเกิดเด็กเนี่ยได้ยินเสียงแต่เด็กพูดตามได้ไหมคะไม่ได้นะคะแต่ได้ยินบ่อยเข้าใจละว่าเสียงนั้นน่ะหมายความถึงอะไรแต่ยังพูดตามไม่ได้ใช่ไหมคะแต่พอบอกเด็กเด็กก็เริ่มที่จะรู้ว่าเสียงสูงสูงต่ำต่ำอย่างแม่หมายความถึงคนไหนหรือว่าพ่อนะคะหรืออะไรก็ตามแต่ค่อยๆรู้ก็คือแม้แต่เสียงเท่านั้นเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแต่สภาพของธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสภาพจำเริ่มจำจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าเสียงนั้นด้วยเสียงสูงสูงต่ำต่ำนะคะเหมือนกับเสียงลมแต่ว่าทำไมยังจำจนกระทั่งลมเนี้ยไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแม้แต่ที่กำลังพัดแต่เสียงอื่นที่ไม่ใช่เสียงลมเนี้ยสามารถที่จะทำให้คนเนี้ยเข้าใจได้ว่าหมายความถึงอะไรนี่คือความละเอียดอย่างมากอย่างวิจิตของธรรมะนะคะซึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเนี้ยอวิชชาหรือวิชชาไม่รู้ความจริงเมื่อไหร่จะเป็นวิชาไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นความต่างกันมากระหว่างความไม่รู้ซึ่งเป็นอวิชชา กับวิชาซึ่งเกิดจากการฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทุกสิ่งทุกประการโดยละเอียดโดยแทงตลอดนะคะโดยประการทั้งปวงว่าต่างกันมากทั้งหมดเนี่ยค่ะทรงแสดงไว้45พรรษาก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงนะคะเพื่อที่จะให้คนฟังเนี่ยได้เข้าใจคำว่าธรรมะถ้าใช้คำว่าธรรมะไม่ใช่ใครเลยแต่มีจริงๆเป็นธาตุซึ่งไม่มีเจ้าของไม่ใช่ของใครบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องคู่กับคำว่าอนัตตาถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คือเป็นอัตตาเก้าอี้เนี่ยเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา
1: อัตตาค
0: ่ะอัตตาเพราะว่าความจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เก้าอี้

0: แล้วก็เข้าใจทันทีว่านี่เป็นเก้าอี้นั่นเป็นโต๊ะทั้งที่ก็เพียงปรากฏทางตานี่กำลังจะพูดให้เข้าใจสิ่งที่หม่อมเข้าใจแล้วก็เทียบเคียงให้เห็นนะคะถึงว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้ในโทรทัศน์เนี่ยค่ะก็ไม่ต่างกับขณะนี้เลยเพราะว่าถ้าคนที่ศึกษาทางเรื่องของการโทรทัศน์เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราเปิดโทรทัศน์เนี่ยไม่ได้ปรากฏว่ามีรูปภาพทุกครั้งใช่ไหมคะที่นี่เองค่ะที่บ้านคุณนายเนี่ยที่ห้องเปิดแล้วไม่มีรูปมีแต่สีอะไรก็ไม่รู้ปรากฏเต็มจอไม่ได้เป็นใครเลยเหมือนขณะนี้นะคะจริงๆแล้วก็เป็นเพียงธาตุที่ปรากฏเกิดดับยังไม่เป็นใครเลยทั้งสิ้นนะคะแต่พอมีการปรับโทรทัศน์จุดเล็กๆเนี่ยค่ะก็มารวมกันเป็นภาพคนบ้างสัตว์บ้างเพราะฉะนั้นเวลานี้สิ่งที่กระทบตาเป็นจุดเล็กๆทั้งหมดเนี่ยนะคะก็มารวมกันตามนิมิตที่ปรากฏแล้วก็ยึดถือว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะสามารถที่จะมีอายุเพียงแค่ปรากฏให้เห็นแล้วดับเลยแต่ว่าความจำของเราแต่ละอันเหมือนแต่ละจุดของโทรทัศน์เนี่ยค่ะก็มารวมกันทำให้เข้าใจว่าเป็นคนกำลังทำอะไรเพราะฉะนั้นมายานะคะกล่าวได้ว่าจิตก็เป็นมายาสภาพธรรมะที่เกิดดับแต่ว่าไม่มีใครรู้ความจริงก็ปรากฏเหมือนเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งความจริงแล้วไม่มีเลยกว่าจะรู้ถึงความไม่มีเลยนะคะที่อะไรก็ตามที่เกิดปรากฏเพราะเหตุปัจจัยและดับไปไม่ยั่งยืนเนี่ยก็ต้องอาศัยการฟังแล้วก็พิจารณาแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงแต่ไม่ใช่เก้าอี้เพียงปรากฏให้เห็นสีหลายสีไหมคะจำได้ว่าเป็นหลายสีแต่ทุกสีต้องปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งเดียวกันคือเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นสีอะไรแต่พอมารวมๆกันก็เป็นเสื้อใช่ไหมคะเป็นอะไรต่ออะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นความหมายที่ว่าไม่ใช่อนัตตาก็คืออัตตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเราไม่เผินใช่ไหมคะเมื่อเช้าเราก็ฟังเรื่องธรรมะเราก็ฟังเรื่องธาตุเราก็ฟังเรื่องอนัตตาแต่แม้กระนั้นการที่เราจะเข้าใจความเป็นอนัตตาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นเมื่อฟังบ่อยๆแต่ว่าแค่นี้ก็ยังไม่พอเพราะว่าเพียงแต่เริ่มฟังนะคะยังไม่ถึงขณะที่เห็นเมื่อไหร่ก็คือเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนั่นคือความจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการฟังอีกมากนะคะแล้วก็พิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของเราเอง
1: กราบท่านอาจารย์ค่ะสิ่งที่มีอยู่ขณะนี้จริงๆก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ว่าความไม่รู้ก็เลยเห็นเป็นสัตว์สิ่งต่างต่าง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงนะคะไม่รู้ขนาดไหนแค่ทางตาทางเดียวแล้วก็ทุกวันด้วยตั้งแต่เกิดมาจนโตเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ขึ้นจนกระทั่งละความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะจึงสามารถที่จะคลายการที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าเป็นของเราได้ต้องเป็นปัญญาจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นความต่างกันของปัญญาวิชากับโมหะความไม่รู้นะคะซึ่งเป็นอวิชชาและต้องเป็นผู้ที่ตรงการฟังเพื่อละคลายความไม่รู้ไม่ใช่เพราะมีเราที่อยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราทั้งหมดเป็นธรรมะยอมรับความจริงไหมคะขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยทุกอย่างเป็นธรรมะคิดเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: ชอบเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: มีสงสัยไหมคะกว่าจะถึงวันที่ปัญญาสมบูรณ์พร้อมที่จะพอเห็นก็รู้เลยว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏจึงจะคลายความติดข้องในนิมิตอนุพยัญชนะมีคำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเพราะเป็นชีวิตจริงๆเป็นความจริงนะคะจากธรรมะก็มาถึงคำว่านิมิตตะเพราะว่าการเกิดดับสืบต่อเหมือนไม่ดับก็ทำให้จำสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหมือนกับการดูโทรทัศน์มีแต่เพียงจุดจริงๆค่ะเต็มจอเวลาที่ภาพเสียนะคะมีใครเคยเปิดโทรทัศน์แล้วไม่มีรูปภาพบ้างไหมคะมีแต่อะไรก็ไม่รู้ปรากฏเต็มจอนั่นคือสิ่งที่ปรากฏแต่พอปรับแล้วเป็นคนเป็นวัตถุเป็นสิ่งต่างๆก็เหมือนกับขณะนี้ค่ะพอปรากฏแล้วหมดไปไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่พอจำไว้เท่านั้นนะคะเริ่มละเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ยั่งยืนมั่นคงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยแข็งหรือเปล่าปรากฏให้

0: เนี่ยแข็งไหม
1: แข็งค่ะ
0: แข็งยังไงคะไม่ได้กระทบสัมผัสเลยเพียงแค่เห็นจะรู้แข็งได้ยังไงแข็งนี่ต้องรู้เวลากระทบสัมผัสกายค่ะเพราะว่าที่กายเนี่ยนะคะมีกายะประสาทซึมซาบอยู่ทั่วตัวทั้งภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นเวลาที่สามารถที่แข็งจะปรากฏได้เนี่ยเก้าอี้กระทบกับไมโครโฟนรู้แข็งหรือเปล่าคะไม่มีสภาพรู้เลยไม่มีธาตุรู้เลยเป็นแต่เพียงธาตุไม่รู้เพราะว่าจริงๆแล้วที่เราเรียกว่าไมโครโฟนก็แข็งที่เราเรียกว่าเก้าอี้ก็แข็งนะคะเอาหนังสือวางบนโต๊ะเนี่ยหนังสือรู้ไหมว่าอยู่บนโต๊ะโต๊ะรู้ไหม
1: ไม่รู้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่สภาพรู้เลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีธาตุอีกธาตุหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่ธาตุที่ไม่รู้อะไรเพราะว่าแข็งไม่รู้กลิ่นไม่รู้รสไม่รู้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เย็นร้อนนี่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นถ้าโลกนี้มีธาตุที่แข็งบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างโดยไม่มีธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งสามารถรู้แข็งว่ามีจริงๆไม่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงๆเพราะกำลังเห็นถ้าไม่มีธาตุที่สามารถจะรู้คือเห็นบ้างได้ยินบ้างพวกนี้นะคะสิ่งที่เรากำลังรู้ว่ากำลังปรากฏก็ปรากฏไม่ได้ถ้าเป็นรูปธาตุทั้งหมดซึ่งต้องเข้าใจความหมายของรูปด้วยนะคะหมายความถึงสิ่งที่มีนั้นแหละมีจริงเกิดแล้วมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้อย่างเสียงเนี่ยค่ะไม่รู้อะไรเลยเกิดเป็นเสียงแล้วก็ดับไปเกิดเป็นกลิ่นแล้วก็ดับไปเกิดเป็นหวานแล้วก็ดับไปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งหวานไม่รู้อะไรเลยสภาพไม่รู้ทั้งหมดนะคะจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามเป็นธรรมะมีจริงๆแต่ไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นธรรมะใดๆก็ตามที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะใช้คำเรียกรวมให้หมายความให้รู้ว่าหมายความถึงธาตุนั้นๆธรรมะนั้นๆโดยใช้คำว่ารูปธรรมหรือรูปธาตุพอได้ยินคำว่ารูปธาตุเนี่ยลักษณะนั้นจะเป็นยังไงก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอย่างแข็งเนี่ยค่ะไม่สามารถจะรู้อะไรได้แข็งพูดได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะแข็งคิดได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: แข็งจำอะไรไว้หรือเปล่า
1: ไม่ได
0: ้เกิดเป็นแข็งแล้วก็ดับคนตายเนี่ยนะคะเห็นอะไรไหมคะ
1: คนตายไม่เห็นค่ะ
0: ค่ะรูปของคนตายแข็งไหม
1: แข็งค่ะ
0: ค่ะแล้วกลิ่นของสภาพของคนที่ตายมีไหม
1: มีค่ะ
0: แล้วก็คนตายที่เรียกว่าตายเนี่ยรู้ไหมว่ามีกลิ่นรู้ไหมว่ามีแข็ง
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าตายเพราะไม่มีธาตุรู้ค่ะสภาพที่สามารถที่จะเห็นที่จะได้ยินที่จะคิดนึกที่จะสุขที่จะทุกข์แค่นี้ก็ไม่รู้ความจริงซึ่งมีอยู่ที่ตัวแล้วตั้งแต่เกิดจนตายเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะและการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมะก็เพราะเหตุว่าตรัสรู้ความจริงที่จริงที่สุดสูงสุดเปลี่ยนอีกไม่ได้เลยจึงใช้คำว่าปรมัตถธรรมะแข็งเนี่ยจะเป็นกระทะเป็นเก้าอี้หรือเป็นอะไรแต่ก็คือแข็งใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีแข็งมีเก้าอี้มีกระทะไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีคือแข็งนะคะมีตะกร้ามีกระชอนมีอะไรไหมคะกระบุงถ้าไม่มีแข็ง
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแต่พอมีสิ่งที่แข็งมีตะกร้ามีกระบุงมีระบองมีอะไรก็แล้วแต่เราจะเรียกใช่ไหมคะแต่ว่าต้องมีธาตุนั้นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแท้ๆนะคะก็คือธรรมะแน่นอนถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
0: และใช้คำว่าปรมัตถธรรมเพิ่มมาอีกคำหนึ่งให้เห็นว่าสิ่งที่จริงนั้นนะคะลักษณะแท้ๆเนี่ยใครเปลี่ยนไม่ได้รูปร่างอาจจะเปลี่ยนอย่างกระบุงกับตะกร้าเนี่ยรูปร่างไม่เหมือนกันแต่แข็งเหมือนกันทำจากไม้ไผ่ด้วยกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแท้ๆเนี่ยเป็นปรมัตถธรรมแต่สิ่งที่เราคิดเราจำโดยนิมิตต์รูปร่างสันฐานต่างๆออกไปเนี่ยเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างโดยลืมว่าขณะนั้นเป็นแข็งชั้นใดนะคะทางตาก็มีสิ่งที่สามารถกระทบตาจากขู่ภาษาทะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นมีต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นเวลาเราใช้คำว่าเห็นเนี่ยต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นเวลาที่เราใช้คำว่าได้ยินต้องมีเสียงที่ถูกได้ยินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงธรรมะค่ะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแต่พูดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ก่อนนี้ก็มีต่อไปก็มีแล้วก็ไม่เปลี่ยนลักษณะเลยใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้ ต้องเป็นอย่างนี้จึงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
0: หมายความว่าต้องมีธาตุหรือสภาพที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจึงปรากฏได้นะคะ
1: ค่ะ
0: เสียงมีไหมคะ
1: มีค่ะ
0: เมื่อไหร่เมื่อจิตได้ยินเกิดค่ะนะคะถ้าจิตได้ยินไม่เกิดเสียงจะปรากฏได้ไหมว่าเสียงมีเห็นไหมคะทางตาเนี่ยอย่างหนึ่งทางตาไม่ใช่เสียงแต่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทางตาก็เป็นธรรมะต่างกันใช่ไหมคะพอถึงทางหูเสียงก็มีจริงนะคะแต่จริงเมื่อเกิดขึ้นปรากฏกับจิตที่ได้ยินเสียงจึงปรากฏว่าเนี่ยเป็นเสียงเนี้ยไม่ใช่เสียงอื่นในป่ามีเสียงไหมคะนอกถนนเนี่ยมีเสียงไหมคะแม้มีก็ไม่ปรากฏเพราะว่าเสียงเกิดจากการกระทบกันของสิ่งที่แข็งสิ่งที่แข็งได้กระทบกันเมื่อไหร่เสียงก็เกิดขึ้นปรากฏกับสภาพจิตที่ได้ยินแต่แม้เป็นเสียงเกิดขึ้นเพราะการกระทบกันแต่ไม่มีใครได้ยินนะคะเสียงเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นปรากฏให้ได้ยินเนี่ยก็มีสิ่งอื่นเยอะแยะซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปโดยไม่มีใครไปรู้ไปเห็นเพราะว่าจะปรากฏได้นะคะก็ต่อเมื่อธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วก็รู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏสิ่งนั้นจึงจะปรากฏได้เวลานี้ก็มีกาแฟมีอะไรตั้งเยอะแยะอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะหวานหรือขมหรือเปล่า
1: เราไม่ได้สัมผัสอ่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปรากฏหรือเปล่าแม้มีก็ไม่ปรากฏจนกว่ามีธาตุรู้เกิดขึ้น
1: ใช่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราริมรสเรารู้สิ่งที่กระทบสัมผัสความจริงเป็นธรรมะนะคะต้องเป็นธรรมะเพราะมีจริงๆแล้วก็เป็นธาตุซึ่งเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดและทางหนึ่งทางใดในหกทางคือทางตามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางหูโลกเห็นทางตาเมื่อกี้นี้ดับแล้วไม่กลับไปอีกเลยทางหูขณะใดที่เสียงปรากฏนะคะมีเสียงกับธาตุที่กำลังได้ยินคือรู้เสียงนั้นเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเวลาที่กลิ่นหนึ่งกลิ่นใดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จิตเกิดขึ้นรู้กลิ่นสภาพธรรมะที่เป็นธาตุที่รู้เนี่ยค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติไว้หลายคำเช่นคำว่าจิตตะมโนมนัสวิญญาณะหัตถยะทั้งหมดมีความหมายอย่างเดียวกันค่ะคือหมายความถึงธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ถ้าใช้คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยก็น่าสงสัยใช่ไหมทำไมต้องใช้คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะว่าสภาพรู้อื่นก็มีแต่ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏนี่คือการที่ธรรมะฟังและจะละเอียดขึ้นแล้วก็รู้ในความเป็นจริงขึ้นนะคะพอเราใช้คำว่าธาตุรู้เนี่ยมีแน่นอนใช่ไหมคะแต่ธาตุรู้เนี่ยมีสองอย่างคือจิตกับเจตสิกเจตสิกนี่ไม่ว่านักปรัชญานักจิตวิทยาไม่ใช้คำนี้เลยเพราะไม่รู้จักคำนี้ไม่รู้จักสภาพนี้แต่จะใช้คำอื่นเช่นจิตลักษณะต่างๆแต่ไม่รู้ว่าที่จิตต่างกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าธาตุรู้นะคะไม่ใช่มีแต่จิตอย่างเดียวเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้เลยไม่มีสภาพอื่นเกิดร่วมด้วยก็เกิดไม่ได้อย่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยใช้คำว่ามหาภูตรูปขาดธาตุหนึ่งธาตุใดไม่ได้เลยต้องพร้อมกันอาศัยกันนะคะธาตุดินอาศัยธาตุน้ำไฟลมธาตุลมอาศัยธาตุดินไฟน้ำเนี่ยค่ะทั้งสี่อย่างเนี่ยเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเพราะฉะนั้นจิตก็เป็นนามธาตุชนิดหนึ่งนะคะเกิดเองไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามนามธาตุหรือรูปธาตุเนี่ยจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องมีปัจจัยเพียงแต่เราไม่รู้โดยละเอียดว่าอะไรเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมนี้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ในขณะนี้แต่พระปัญญาคุณที่ทรงตรัสรู้นะคะธรรมะตามความเป็นจริงโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงเนี่ยทรงแสดงว่าขณะนี้กำลังเห็นเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยนอกจากมีจิตนะคะก็ยังมีสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับสิ่งที่จิตกำลังรู้และสำหรับที่เกิดของสภาพธรรมะนั้นนะคะ ก็เกิดที่เดียวกันด้วยนี่คือการละเอียดของธรรมะที่ค่อยๆขยายออกขยายออกให้เห็นว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจตั้งแต่ต้นให้ถูกต้องนะคะเราตู่ธรรมะโดยเราคิดเองหมดเลยและเราก็เข้าใจว่าที่เราคิดนั้นน่ะถูกแล้วก็สมบูรณ์แล้วแต่ความจริงเป็นความไม่รู้ความละเอียดที่เป็นธรรมะจริงๆเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะละความเห็นผิดที่ยึดถือสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่ใช้คำว่านิมิตตะหมายความว่าเป็นรูปร่างที่ทำให้เราสามารถที่จะจำแต่งทางตาเนี่ยนะคะเก้าอี้กับโต๊ะเนี่ยทั้งที่เพียงปรากฏเนี่ยเราก็นึกถึงสีสันวรรณะที่ต่างกันนะคะเพราะว่าเก้าอี้จะต้องมีรูปที่สามารถที่จะตัดกันให้เห็นว่ามีขาสี่ขาหรือว่าเป็นโต๊ะกลมหรืออะไรอย่างนี้นะคะบางทีเก้าอี้ก็มีสามขาก็มีใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่าจะจำอะไรไว้จำไว้หมดตั้งแต่เกิดจนตายนะคะคือว่ามันหมดไปแล้วหมดไปแล้วหมดไปแล้วก็ยังไปจำว่ายังมีอยู่เนี่ยคิดดูสิว่าความหลงความไม่รู้ของเราในแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยแค่ไหนแล้วจะออกไปได้ยังไงด้วยความไม่รู้หนทางเดียวก็คือว่าค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งค่อยๆหมดสิ้นไปทีละเล็กทีละน้อยขอถามนะคะใครไม่ได้เป็นเด็กอนุบาลบ้างคะฟังมานานมากใครไม่ได้เป็นเด็กอนุบาลบ้างขึ้นชั้นกันหมดแล้วยังคะยังเป็นเด็กอนุบาลหรือว่าเตรียมอนุบาลลดฐานะดีไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เหมือนกับเด็กเนี่ยนะคะที่อ่านหนังสือไม่ออกเจอป้ายเยอะแยะหลงทางไหมอ่านไม่ออกเลยสักตัววันแรกที่ไปโรงเรียนเนี่ยเห็นอะไรได้ยินอะไรรู้อะไรครูอาจจะบอกให้นี่กอไก่รู้ไหมจำได้หรือยังเขียนได้เลยไหมไม่ได้ใช่ไหมคะอ่านก็ไม่ออกเลยสักตัวจะใช้คำว่าธาตุจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณมรรคผลนิพพานด้วยอะไรก็ทั้งหมดนะคะเป็นชื่อเหมือนป้ายหลงทางได้แน่ๆค่ะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ไม่ประมาทจริงๆไม่ข้ามไม่เผินแม้แต่คำเดียววันนี้เราได้ยินหลายคำมากนะคะพาไปเที่ยวป้ายที่อ่านไม่ออกเรียกว่าอ่านออกแล้วค่ะใช่ไหมคะพระฉันเป็นผู้ที่ต้องไม่ประมาทว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครผู้ที่ฟังแล้วเช่นท่านพระสารีบุตรเนี่ยค่ะหนึ่งอสงไขยแสนกับเวลาที่ไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยจะสามารถเข้าใจขณะนี้ไหมว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราสาวกไม่ใช่ผู้ที่สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะด้วยตนเองถึงจะเคยฟังมานานแสนนานเนี่ยถึงแม้ว่าจะสะสมในขณะที่ฟังนะคะเข้าใจมากมายแต่ความลึกซึ้งของธรรมะที่ไม่ใช่เพียงฟังค่ะให้ทราบว่าขณะนี้ธรรมะมีจริงๆนะคะกำลังเข้าโรงเรียนสมมุตินะคะแล้วก็ได้ยินได้ฟังแต่ว่าปัญญาของเราเนี่ยน้อยสักแค่ไหนที่จะเข้าถึงธาตุหรือความเป็นจริงของธรรมะทุกคนก็ยอมรับเห็นนี่มีจริงๆใครยังไม่คิดว่าจริงบ้างคะเห็นแต่รู้ไหมว่าเห็นเป็นอะไรเป็นเราหรือเปล่าเป็นก่อนฟังใช่ไหมคะนี่เด็กอนุบาลเข้าชั้นแรกนะคะแต่ว่าความจริงเนี่ยค่ะเห็นขณะนอนหลับเห็นไหมขณะคิดนึกเห็นหรือเปล่าขณะได้ยินเสียงเห็นหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นเห็นคือขณะที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏและรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้ค่ะทางตามีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเรียกอะไรเลยทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาเลยใช่ไหมคะแต่เพิ่งจะรู้ว่าเมื่อเห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยจะมีแต่เห็นโดยไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการไตร่ตรองเห็นมีจริงไหมสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีจริงๆหรือเปล่าทั้งสองอย่างจริงเป็นธรรมะแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันเนี่ยค่ะคือการค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะรู้อะไรแม้แต่เพียงสักอย่างเดียวแต่รู้จริงมีประโยชน์กว่างูงูปลาปลานะคะอย่าลืมงูก็ใช้ให้เปล่าปลาหรือเปล่าหรืองูก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในขณะที่ฟังเนี่ยค่ะไม่เคยฟังเรื่องสภาพธรรมะที่เป็นจริงๆที่เป็นอริยสัจจะ ทำให้ผู้รู้เนี่ยสามารถที่จะพ้นจากความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้ด้วยตนเองไม่ใช่อาศัยปัญญาของคนอื่นนะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจในขณะนี้ค่ะไม่ใช่ตอบแทนกันไม่ใช่พยายามไปช่วยคนอื่นตอบหรือว่าไปช่วยให้เขาตอบให้ถูกเนี่ยไม่ได้ช่วยเขาเลยค่ะเป็นภัยอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าทำไมต้องไปให้เขาตอบถูกในเมื่อเขาไม่รู้ว่าคำตอบนั้นคืออะไรเขาต้องคิดเองไตร่ตรองเองแล้วก็เข้าใจเองจึงจะเป็นความรู้ของเขาจริงๆนะคะซึ่งตรงกับที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกให้เกิดปัญญาของตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาบอกนะคะแล้วก็เชื่อทันทีแต่ว่าฟังแล้วเนี่ยเข้าใจพิจารณาความจริงที่ได้ฟังเมื่อไหร่ขณะนั้นก็ไม่ใช่เราค่ะความเข้าใจก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งความไม่เข้าใจก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธรรมะทั้งนั้นเริ่มที่จะเข้าใจความจริงนะคะว่าสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยก็เป็นธรรมะซึ่งยังไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะจึงต้องมีการฟังพระธรรมนะคะแล้วก็เข้าค่อยเข้าใจจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตัวเองว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ว่าไปรู้ชื่อเยอะๆนะคะแต่ว่าขณะนี้เป็นอะไรหรือว่าเพียงแต่จะถามว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยจะตอบได้ไหมหรือว่าธรรมะมีอะไรบ้างก็ตอบไม่ได้ทั้งที่ขณะนี้ก็เป็นธรรมะที่หลากหลายทางตาก็อย่างหนึ่งทางหูก็อย่างหนึ่งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็แต่ละอย่างเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งขึ้นชั้นนะคะค่ะได้ยินได้ฟังอะไรค่อยๆเข้าใจจริงๆถ้าไม่เข้าใจถามได้เลยค่ะซักได้ทุกอย่างเพราะเหตุว่ามีคำตอบในพระธรรมเพราะเหตุว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไม่ได้ให้มีความสงสัยหรือว่าความไม่รู้แต่จะค่อยๆให้คนนั้นน่ะได้เข้าใจด้วยตัวเองในสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้ไม่ต้องคิดถึงเมื่อวานนี้เพราะอะไรคะหมดแล้วต่อไปใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณธิดารัตน์รู้ไหมคะว่าจะหกล้มไม่รู้เลยก็อยู่ดีๆเมื่อวานนี้นะคะก็ยังดีไม่หกล้มเลยพอถึงวันนี้อะไรอ่ะใช่ไหมคะก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าแม้แต่ขณะต่อไปเนี่ยจะเป็นได้ยินหรือว่าจะเป็นคิดนึกหรือว่าจะเป็นสุขหรือว่าจะเป็นความขุ่นใจไม่มีใครสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถจะเข้าใจได้คือสิ่งที่เกิดแล้วปรากฏให้เห็นให้เห็นคือไม่ว่าจะเป็นทางตามีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้แหละทางหูก็ปรากฏให้ได้ยินว่าเสียงนั้นน่ะมีสิ่งนั้นน่ะมีไม่ต้องเรียกอะไรก็มีใช่ไหมคะเหมือนอย่างเด็กแรกเกิดเนี่ยพอเกิดแล้วก็เห็นแต่เด็กก็ไม่รู้ว่าเห็นอะไรคนที่ยังไม่ได้ฟังธรรมะเลยพอฟังนะคะก็ยังไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นอะไรและเห็นเป็นอะไรแต่ว่าขณะที่เด็กเกิดเนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งคือไม่รู้แม้แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะมีรูปร่างสันฐานยังไงเพราะว่ายังไม่ได้จำมีสิ่งที่เพียงปรากฏเท่านั้นเลยแต่ว่าโตขึ้นโตขึ้นจำมากขึ้นมากขึ้นก็เลยสัญญาวิปลาสมีคำใหม่คำใหม่ทุกคำต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าผ่านไปโดยเหมือนเข้าใจสัญญาเนี่ยนะคะภาษาไทยเป็นอย่างหนึ่งคือสัญญาในภาษาไทยเนี่ยคิดว่าจะต้องมีการทำสัญญาหรือคำสัญญาใช่ไหมคะแต่สัญญาในภาษาที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้เป็นภาษาบาลีเนี่ยหมายความถึงสภาพจำความจำลักษณะที่จำใครไม่มีบ้างมีจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเข้าใจว่าเป็นเราจำเพราะฉะนั้นที่เคยเป็นเราทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือเริ่มเข้าใจว่าแท้จริงละเป็นธรรมะทั้งหมดภาษาบาลีจะเรียกอะไรก็เรียกภาษาอังกฤษจะเรียกอะไรก็เรียกแต่ว่าสภาพที่เราใช้ให้เข้าใจในภาษาไทยเนี่ยนะคะก็คือจำเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงๆค่ะเกิดกับจิตทุกขณะนี่จิตก็มาใหม่อีกละใช่ไหมคะคือทุกคำเนี่ยต้องเป็นคนที่ละเอียดนะคะได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่านามธรรมกับรูปธรรมเมื่อเช้านี้พูดถึงเรื่องรูปธรรมก่อนหมายความถึงสภาพที่มีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่มีธาตุหรือธรรมะอีกชนิดหนึ่งซึ่งก็มีจริงแต่ว่าต่างกับรูปธาตุเพราะเหตุว่าเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยอาศัยตาบ้างขณะนี้นะคะเกิดขึ้นเห็นไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นเนี่ยไม่ใช่สภาพที่ปรากฏทางตาแต่ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดทำหน้าที่เห็น กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะไม่ใช่เราและอย่าคิดว่าไม่ได้ทำอะไรนะคะเห็นก็เป็นการงานหน้าที่ชนิดหนึ่งคิดเป็นหน้าที่ชนิดหนึ่งหรือเปล่าคะคิดก็เป็นหน้าที่ของสภาพธรรมะที่คิดเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วเนี่ยนะคะนามธาตุเป็นธาตุรู้เนี่ยเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดใช้คำว่ารู้หมายความว่าสามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้สิ่งนี้ที่ปรากฏทางกายเนี่ยแข็งไม่ใช่ไปรู้ว่าทางภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรนะคะหรือว่าทางวิทยาศาสตร์จะว่าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นค่ะตรงตัวคือลักษณะนั้นมีใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้จะเรียกหรือไม่เรียกสภาพธรรมนั้นก็ปรากฏลักษณะที่แข็งต่อเมื่อมีธาตุที่กำลังรู้แข็งที่วังน้ำเขียวเนี่ยค่ะเย็นไหมคะเย็นสบายใช่ไหมคะเห็นเย็นหรือเปล่าแต่รู้ได้ทางไหนคะทางกายถ้าไม่มีกายจะไม่มีความรู้สึกเย็นที่กายเนี่ยค่ะก็จะมีรูปหลายรูปนะคะที่มีลักษณะต่างๆกันเช่นที่ตาเนี่ยทำไมเราเรียกว่าตาก็เพราะเหตุว่ามีรูปพิเศษเราสร้างไม่ได้เราทำไม่ได้เราหวังไม่ได้เราขอไม่ได้นะคะแต่ธาตุนี้เกิดเพราะเหตุปัจจัยคนที่มีกรรมคือการกระทำด้วยความจงใจตั้งใจเจตนานะคะเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเจตนาเกิดขึ้นเป็นกุศลเนี่ยวันนี้เห็นเยอะเลยค่ะแม้แต่ตัวเองหรือใครก็ตามนะคะที่กำลังเป็นกุศลกำลังสนทนาธรรมก็เป็นเจตนาที่เป็นกุศลฝ่ายดีที่จะฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังให้มีความรู้ความเข้าใจให้รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่เห็นพระพุทธรูปแล้วก็กราบไหว้นะคะแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะเป็นรูปนะคะที่สมมติว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าจริงๆคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณอันนี้ค่ะคือสิ่งซึ่งเป็นความละเอียดนะคะถ้าใครละเอียดฟังอะไรแล้วเนี่ยอย่าข้ามอย่าเผินแล้วก็ถามแล้วก็ซักแล้วจะได้เข้าใจสิ่งนั้นขึ้นเรื่อยๆนะคะค่อยๆจากเตรียมอนุบาลจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้กว่าจะถึงชั้นอนุบาลแล้วก็จะอยู่ชั้นอนุบาลอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้อยากขึ้นชั้นเร็วๆหรือเปล่าคะทั้งๆที่ไม่รู้มีคนหนึ่งนะคะก็ถามเขาบอกว่าไม่รู้อย่างเนี้ยแล้วก็ถึงนิพพานเอาไหมคำตอบว่าไงคะเอาเลยฮะเอาอะไรไม่รู้และเอาอะไรไปทำไมเพราะไม่รู้และสิ่งที่เอานั้นเป็นนิพพานหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ทางนั้นแล้วจะเอาอะไรก็เอาความไม่รู้จากชาตินี้ไปชาติต่อๆไปได้อยู่แล้วค่ะความไม่รู้เนี่ยไม่ต้องไปขอใครเห็นอะไรก็ไม่รู้ความจริงทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นความต่างกันของผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไกลกันสุดที่จะประมาณได้ฟ้ากับน้ำเนี่ยไกลกันไหมคะไกลแค่ไหนมากใช่ไหมคะยังไม่เท่าปัญญาของผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยกับผู้ที่รู้ไม่สามารถจะเปรียบได้เลยยิ่งฟังยิ่งเห็นความน่าอัศจรรย์ของธรรมะนะคะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเป็นธรรมะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะบอกว่าฟังธรรมะต้องรู้ว่าฟังธรรมะจริงๆหรือเปล่าถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจธรรมะชื่อว่าฟังธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้แต่ฟังเนี่ยก็ต้องรู้ว่าฟังธรรมะเนี่ยคือฟังอะไรนะคะแล้วก็เข้าใจหรือเปล่าถ้าบอกว่าเข้าใจธรรมะแต่ว่าไม่เข้าใจขณะนี้เลยเป็นการเข้าใจธรรมะหรือเปล่าเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะแต่ละคำเนี่ยถึงได้เมื่อเช้านี่บอกไงคะมีกี่คำที่เป็นคำใหม่ได้คนละกี่คำคะเมื่อเช้า1ละธรรมะ2รูปธรรมรูปก็เป็นธรรมะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะถ้ามีจริงๆนะคะมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแสดงความต่างของธรรมะได้ธรรมะคำว่าธรรมะเข้าใจรูปธรรมเข้าใจนามธรรมเข้าใจไหมคะถ้าจะตอบให้ตรงที่สุดนะคะซึ่งจะไม่ผิดจากข้อความใดๆในพระไตรปิฎกเลยก็คือสิ่งใดที่มีจริงแต่ไม่ใช่รูปธรรมสิ่งนั้นเป็นนามธรรมทั้งหมดเห็นไหมคะมีเงื่อนไขละสังเกตหรือเปล่าว่ามีเงื่อนไขสิ่งใดก็ตามที่มีจริงไม่ใช่รูปธรรมสิ่งนั้นเป็นนามธรรมทั้งหมด แสดงว่านะคะนามธรรมเนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้รู้ทั้งหมดเพียงแต่ได้ยินว่าสิ่งใดๆที่มีจริงแต่ไม่ใช่รูปธรรมสิ่งนั้นเป็นนามธรรมเท่าที่เราจะรู้ได้ใช่ไหมคะคือคิดนึกเป็นนามธรรมกำลังรู้เรื่องที่กำลังคิดค่ะมีเงินที่ธนาคารเท่าไหร่คะถ้าไม่คิดไม่มีใช่ไหมคะแต่พอคิดมีเยอะมีน้อยหรืออะไรก็ตามแต่นี่ก็คือมีเมื่อคิดแล้วเข้าใจว่ามีแต่ความจริงเนี่ยถ้าไม่เห็นนะคะอาจจะถูกโจรปล้นไปหมดแล้วก็ได้ล้มละลายไปหมดแล้วก็ได้แต่ยังเข้าใจว่ายังมีอยู่เหมือนอย่างคนที่เราเข้าใจว่าเป็นเพื่อนเราเนี่ยนะคะเขายังเป็นเพื่อนเราอยู่ใช่ไหมคะเขาอยู่ที่ไหนเขาชื่ออะไรเขาทำอะไรแต่เขาตายไปเมื่อวันก่อนนี่เองก็ไม่รู้ก็ได้นี่คือเป็นเรื่องของความคิดนะคะความคิดมีจริงแต่เรื่องที่คิดเนี่ยไม่จริงแล้วแต่ว่าจะจำอะไรคิดถึงอะไรก็เป็นสิ่งที่เพียงคิดนะคะพรุ่งนี้มีจริงไหมคะตอบอะไรก็ตามต้องเข้าใจในสิ่งที่ตอบพร้อมทั้งเหตุและผลพรุ่งนี้มีจริงไหมเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดต่อจากนี้ไปจนกระทั่งถึงที่เราเข้าใจว่าคือพรุ่งนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะขณะนี้เองนะคะสภาพเห็นเนี่ยดับเกิดและดับเป็นธรรมดาเป็นปกติไม่สงสัยแต่ไม่รู้ความจริงว่าเกิดแล้วดับแต่เพราะเห็นมีจริงนะคะและขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะขณะนั้นจะไม่ได้ยินเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏและมีจิตที่กำลังเห็นเท่านั้นถูกต้องไหมคะแขนมีขามีตัวมีหรือเปล่ามองตัวกันใหญ่เลย นะคะกำลังเห็นเนี่ยค่ะแขนขาตัวมีไหมคะค่ะมีนิ้วเท้าด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ถามมีไหมค่ะก็ไม่ได้คิดถึงนิ้วเท้าใช่ไหมคะเพราะว่าขณะนั้นมีแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความละเอียดยิ่งของธรรมะนะคะขณะที่เห็นไม่ใช่คิดค่ะนี่เริ่มที่จะเข้าใจความละเอียดว่าเพราะอะไรคะเพราะคิดไม่ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็คิดได้ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยคิดไม่ได้จะไปคิดให้เห็นคิดยังไงก็คิดไม่ได้ถ้าไม่มีเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถูกต้องไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นปรากฏเนี่ยไม่ใช่ขณะที่คิดอันนี้เห็นความละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจะขึ้นชั้นหรือยังยังถ้าขึ้นตกแน่เลยนะคะไปถึงชั้นนั้นก็ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเลยก็งงไปหมดขึ้นไปอย่างนั้นแหละใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงไม่มีใครไปยกใครให้ขึ้นชั้นได้เลยค่ะแต่ต้องเป็นความเข้าใจของคนนั่นเองที่จะต้องรู้ตัวว่าเข้าใจขึ้นนะคะถึงแม้ว่ายังไม่มากยังไม่ละเอียดแต่ก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่ได้ยินจากการที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเช่นคำว่าธรรมะแต่ก่อนนี้ก็ไม่มีความเข้าใจถึงตัวธรรมะจริงๆได้ยินแต่ชื่อแต่พอมีความเข้าใจแล้วคือสิ่งที่มีจริงนี่แหละนะคะยังไงยังไงก็เป็นสิ่งที่มีจริงภาษาไทยซึ่งภาษาบาลีก็ใช้คำว่าธรรมะหรือใช้คำว่าธาตุเพื่อแสดงว่าสิ่งที่มีจริงนั้นไม่ใช่ของใครเหมือนกับธาตุไฟเนี่ยไม่ใช่ของใครเลยเกิดขึ้นก็ร้อนจะเป็นเราหรือของเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อใช้คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วนะคะจึงใช้คำอีกคำหนึ่งว่าธาตุให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงนั้นแหละไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่ของใครมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและถ้าเป็นคนที่ละเอียดนะคะดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยลองคิดดูค่ะมีอะไรกลับมาบ้างสิ่งที่เกิดแล้วกำลังรับประทานอาหารที่มีรสเค็มนะคะหมดละมีรสหวานแล้วก็หมดละแล้วก็มีรสเปรี้ยวก็หมดละเค็มเมื่อกี้เนี่ยที่กำลังลิ้มรสรู้รสอ่ะกลับมาอีกหรือเปล่าแล้วหวานที่ลิ้มรสต่อนั้นกลับมาอีกหรือเปล่าแล้วเปรี้ยวกลับมาอีกหรือเปล่าทุกขณะเป็นอย่างนี้ค่ะไม่มีวันกลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นที่เป็นเราเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขนะคะก็เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดไม่อยากให้มีความทุกข์เลยไม่อยากเสียใจไม่อยากร้องไห้ไม่อยากโกรธนะคะแต่มีปัจจัยก็เกิดบังคับบัญชาไม่ได้นี่คือแม้ว่าเป็นธรรมะก็ต้องเป็นธาตุให้รู้ตามความจริงว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะ บังคับบัญชาได้ว่าจะให้เป็นอย่างนี้หรือให้เป็นอย่างนั้นหรือเกิดมาแล้วก็ไม่ให้หมดสิ้นไปเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนที่ไม่รู้ความจริงเนี่ยมีทุกข์ไหมคะสิ่งที่พอใจหมดแล้วหายไปแล้วเสื้อตัวสวยๆเนี่ยยากไหมที่จะสละความติดข้องซึ่งนำมาซึ่งความทุกข์เพราะว่าตลอดชีวิตนี้นะคะรักตัวนี้ที่สุดค่ะรักตัวไหนก็ไม่เท่าตัวนี้ตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยบำรุงบำเรอแต่ตัวนี้นะคะอาบน้ำแต่งตัวบำรุงทุกอย่างอาหารก็ต้องเลือกเฟ้นเอาให้ที่เป็นประโยชน์กับตัวนี้จริงๆตัวนี้จะได้ไม่ป่วยไข้ได้เจ็บตัวนี้จะได้แข็งแรงนะคะรวมทั้งทำมาหากินทั้งหมดได้เงินมาเยอะๆเนี่ยเพื่อตัวไหนแค่นี้เองแค่นี้เองค่ะเนี่ยค่ะคือชีวิตนะคะแต่ในที่สุดก็ต้องจากตัวนี้ไปโดยที่ตัวนี้ตามไปไม่ได้เลยรักแสนรักชาตินี้ยังไงก็ตามไปไม่ได้นี่คือเพียงตัวอย่างที่เห็นนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดแล้วต้องหมดไปแต่เราคิดถึงระยะยาวแต่ความจริงสั้นกว่านั้นมากค่ะที่ใช้ความว่าทุกอย่างเนี่ยมีลักษณะ3อย่างนะคะที่เกิดมาแล้วเนี่ยต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือไม่เที่ยงรู้หรือไม่รู้ก็กำลังไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังเกิดขึ้นดับไปนี่อนุบาลนะคะฟังเข้าใจตรงนี้แต่ยังไม่ประจักษ์ตรงนี้จะขึ้นชั้นไม่ได้นะคะอยากจะขึ้นไหมคะก็ตั้งตามความเป็นจริงอยากไปทำไมด้วยความไม่รู้ใช่ไหมคะรู้ขึ้นเมื่อไหร่ต้องมีคนบอกไหมว่าเราอยู่ชั้นไหนไม่ต้องค่ะเป็นไปเพื่อละไม่ใช่เป็นไปเพื่อเราอยากจะอยู่ชั้นสูงสูงเรารู้ชื่อเยอะเยอะหรืออะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อความเป็นจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะไม่รู้เลยว่าเรากำลังมีทุกข์หรือเปล่าเพราะความติดข้องทำไมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยนะคะท่านไม่เดือดร้อนเลยค่ะไม่มีกิเลสใดๆเลยทั้งสิ้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะดับกิเลสหมดพระอรหันต์ทุกรูปดับกิเลสหมดเพราะฉะนั้นความต่างของพระอรหันต์กับปุถุชนก็คือว่าปุถุชนเนี่ยยังมีกิเลสเต็มทุกวันเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยว่าเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะแล้วจะหมดได้ยังไงถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะการฟังพระธรรมการเข้าใจพระธรรมเนี่ยค่ะประเสริฐสุดซึ่งเงินทองซื้อไม่ได้เลยไปขอซื้อคนมีปัญญาขอแบ่งมาหน่อยได้ไหมคะเขาให้มาได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องเป็นสิ่งที่ผู้นั้นเองนะคะสะสมตั้งแต่เห็นประโยชน์แล้วก็ฟังแล้วค่อยๆพิจารณาแล้วไม่ประมาทที่จะเข้าใจความละเอียดของธรรมะแต่ละคำเมื่อเช้านี้กี่คำเนี่ยไม่เห็นมีใครบอกจะได้รู้ว่าตกหล่นคำไหนบ้างไงคะจะได้เพิ่มเติมให้3ใช่ไหมคะอะไรบ้างคะค่ะธรรมะ1เป็นนามธรรมรูปธรรมอีก2เป็น3และอะไรอีกคะอารมณ์อารมณ์คืออะไรรู้สึกเมื่อเช้าเราพูดนิดเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเราพูดมากขึ้นความเข้าใจของเราก็มั่นคงต้องไปท่องไหมถ้าเข้าใจไม่ต้องเลยและไปเปลี่ยนไหมให้เป็นอย่างอื่นเปลี่ยนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเมื่อมีสภาพธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้เดี๋ยวนี้มีไหมคะเพราะไม่ใช่มีแต่รูปใช่ไหมคะถ้ามีแต่รูปก็ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดนึกไม่สุขทุกข์อะไรทั้งสิ้นแต่ไม่มีแต่เฉพาะรูปธรรมมีนามธรรมด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมแต่ต่างกันโดยสิ้นเชิงรูปเนี่ยจะมีความรู้สักนิดหนึ่งก็ไม่ได้จะรู้สึกสักนิดหนึ่งจะจำสักนิดหนึ่งจะสงสัยสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ไม่รู้เลยนะคะแข็งก็คือเกิดเป็นแข็งแล้วก็ดับใครไปเปลี่ยนแข็งไม่ได้ใช่ไหมคะเสียงไม่ใช่แข็งเกิดเป็นเสียงแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นสภาพที่ไม่รู้ทั้งหมดเป็นรูปธรรมแต่มีธาตุอีกชนิดหนึ่งค่ะใครจะไปบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้อย่ามารู้อะไรเลยลำบากใช่ไหมคะต้องเห็นต้องได้ยินเนี่ยเบื่อเดี๋ยวเห็นสิ่งที่น่าพอใจเดี๋ยวเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลือกก็ไม่ได้ว่าอยากจะเห็นอะไรก็ให้เห็นไม่เห็นซะดีกว่าก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นธาตุเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นใครล่ะคะจะไปยับยั้งไม่ให้เกิดในเมื่อเป็นสิ่งที่มีเหมือนธาตุนี่ค่ะเหมือนเย็นเหมือนร้อนเหมือนเปรี้ยวเหมือนหวาน แต่ว่าไม่ใช่มีแค่นั้นยังมีธาตุรู้อีกซึ่งต่างกับรูปธาตุนะคะและตัวธาตุรู้เนี่ยลำบากมากยุ่งมากถ้าไม่มีซะเลยเนี่ยสบายไหมคะสบายหรือไม่สบายไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินพอเห็นแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างเดือดร้อนบ้างพอมีร่างกายก็ต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีตาก็ต้องเห็นมีตาไว้ทำไมถ้าไม่เห็นลองตอบสิคะจะมีตาไว้ทำไมถ้าไม่เห็นใช่ไหมคะมีตาแล้วไม่อยากเห็นแต่ก็ต้องเห็นใช่ไหมคะหรือมีตาแล้วไม่อยากเห็นก็ไม่เห็นได้ไม่ได้นี่คือธรรมะเริ่มเห็นความเป็นอนัตตาความเป็นธาตุความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ใครไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะคะมีปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกค่อยๆน้อมไปสู่ความจริงไหมคะว่าชีวิตก็คือชั่วคราวเราเรียกว่าชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายแต่แบ่งย่อยเป็นขณะที่สั้นที่สุดก็คือเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดนึกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ซึ่งทุกขณะก็หมดไปหมดไปหมดไปไม่ได้กลับไปอีกเลยจนถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้จากโลกนี้ไปนะคะจิตไม่ได้เกิดดับโดยอาศัยรูปนี้อีกเลยแต่กรรมทำให้จิตซึ่งเป็นผลของกรรมหนึ่งเกิดสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายเป็นจิตขณะแรกของชาติต่อไปพร้อมกับกรรมนั้นก็ทำให้รูปเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นที่รูปที่เกิดเพราะกรรมเนี่ยค่ะก็หลากหลายนะคะรูปมนุษย์ก็มีใช่ไหมคะเป็นหญิงตามกรรมเป็นชายตามกรรมพิการตามกรรมสวยงามตามกรรมไม่งามตามกรรมนอกจากมนุษย์แล้วก็ยังมีสัตว์มากมายหลายชนิดสัตว์น้ำสัตว์บกทางอากาศก็มีนอนก็มีมีขาก็มีไม่มีขาก็มีใครทำคะกรรมเราทำได้ไหมถ้าเราทำทุกคนคงสวยมากอย่างที่ต้องการนะคะแต่อย่าลืมนะคะสวยเพราะกรรมโดยที่เราไม่ได้คิดเลยค่ะว่าชาติก่อนเนี่ยเราอยากจะมีคิ้วอย่างนี้มีตาอย่างนี้มีปากอย่างนี้หรือเปล่าแต่ทุกคนเนี่ยชอบสิ่งที่น่าดูเพราะฉะนั้นชาติก่อนเนี่ยเราก็คือชอบที่จะให้เห็นสิ่งที่ปราณีตโดยเฉพาะคิ้วอย่างนั้นตาอย่างนี้นะคะโดยไม่ต้องบอกใครหรอกใช่ไหมคะแต่ความพึงพอใจที่มีอยู่เมื่อเป็นผลของกุศลกรรมก็ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นถ้าใครจะเกิดบนสวรรค์หวังไหมคะดีกว่านรกที่เกิดมีเยอะค่ะหรือว่ายังไงก็พ้นจากนรกมาเป็นมนุษย์ก็ยังดีก็ยังดีเนี่ยพิการเอาไหมในนรกนะยิ่งกว่านี้นะคะหาคิดดูไฟไหม้ไม่จบถ้าเราเป็นมนุษย์นี่ค่ะถูกไฟไหม้ก็ตายผลของกรรมนะคะทำให้มนุษย์เนี่ยมีอายุที่สั้นมากแต่ว่าผลของกรรมที่ทำให้เกิดเป็นนรกเนี่ยร้อนยังไงปวดเจ็บยังไงก็ยังไม่ตายตราบใดที่กรรมนั้นยังให้ผลยังต้องอยู่ในนรกนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมเพราะฉะนั้นเกิดเป็นคนพิการเทียบกับนรกจะเอาไหนเลือกเอาจะไปนรกหรือว่าจะเป็นคนพิการเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดเป็นคนพิการเนี่ยเป็นผลของกุศลอย่างอ่อนทำให้ปฏิสนธิจิตนะคะมีอกุศลเบียดเบียนได้และแต่ว่าจะเป็นกรรมที่จะทำให้หูหนวกหรือตาบอดหรือว่าพิการหรือว่าบ้าใบ้อะไรก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของเหตุกับผลซึ่งต้องตรงกันเพราะฉะนั้นจากการเข้าใจธรรมะเนี่ยเราจะค่อยๆเข้าใจแม้แต่เรื่องกรรมก็ชัดเจนขึ้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าพูดเรื่องกรรมเหตุและผลของกรรมอยู่ไหนเดี๋ยวนี้รู้ไหมคะว่าผลของกรรมอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ค่ะอนุบาลรู้ไหมคะอนุบาลค่ะเตรียมอนุบาลไม่รู้ใช่ไหมคะค่ะผลของกรรมครั้งแรกในชีวิตคือขณะเกิดจิตที่เกิดขณะแรกของชาตินี้ค่ะเป็นผลของกรรมหนึ่งซึ่งเลือกไม่ได้ชาตินี้ทำกรรมเท่าไหร่กี่กรรมนับไม่ได้รวมกับชาติก่อนๆโน้นอีกแล้วก็กรรมหนึ่งเท่านั้นนะคะที่จะทำให้เกิดเราเลือกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจึงเกิดต่างกันนกกับเราเนี่ยต่างกันที่ไหนนกก็เห็นเราก็เห็นเทวดาก็เห็นพรหมก็เห็นและต่างกันตรงไหนคะค่ะต่างกันที่ไหนคะเห็นไม่ต่างทรงแสดงไว้เลยค่ะเห็นเนี่ยเป็นจิตนะคะซึ่งมีเจตสิกสภาพธรรมะที่ไม่ใช่จิตแต่ต้องเกิดพร้อมจิต รู้สิ่งเดียวไม่ว่าจิตรู้อะไรเจตสิกนั้นต้องรู้ด้วยนะคะแต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏและเจตสิกที่เกิดกับจิตแต่ละประเภทนั้นก็ทำกิจของเจตสิกนั้นก้าวก่ายกันไม่ได้เลยเจตสิกไหนก็ต้องทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นจิตเห็นนี่นะคะทรงแสดงว่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทเท่านั้นเองน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนกเห็นคนเห็นเทวดาเห็นนะคะธรรมะเป็นธรรมะเปลี่ยนธรรมะไม่ได้เปลี่ยนเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะนกเห็นมีเจตสิก7เทวดาเห็นมีเจตสิก7มนุษย์เห็นมีเจตสิก7พรหมเห็นมีเจตสิก7เพราะว่านามธรรมที่เห็นไม่ใช่รูปธรรมแต่เราบอกว่าช้างเห็นเพราะเราเอารูปช้างไปใส่ในขณะที่เห็นก็เลยเป็นช้างเห็นมดเห็นไหมคะก็เอารูปมดไปใส่ก็บอกว่ามดเห็นแต่เห็นเป็นเห็นธรรมะเป็นธรรมะนี่คือการศึกษาธรรมะเพื่อรู้จักธรรมะตามความเป็นจริงจะยังเป็นอนุบาลต่อไปหรือเปล่าคะหรือจะขึ้นชั้นละก็คือตามความเป็นจริงนะคะเป็นผู้ตรงและเริ่มรู้จักตัวเองและรู้ว่าปัญญากับอวิชชาเนี่ยต่างกันมากค่ะถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามได้เลยนะคะเพราะว่าสงสัยและทิ้งไว้ก็ยังสงสัยอยู่เรื่อยๆแต่ว่าถ้าได้ฟังก็อาจจะหายสงสัยหมดความสงสัยไม่มีความสงสัยอีกเลยเมื่อไหร่ทราบไหมคะ
1: หมดความสงสัยเหรอ
0: ค่ะไม่สงสัยอะไรอีกเลยในสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ก็ยังสงสัยอยู่นะ
0: พระพุทธเจ้าเนี่ยสงสัยอะไรหรือเปล่า
1: ไม่สงสัยแล้วค่ะ
0: พระอรหันต์สงสัยหรือเปล่า
1: ไม่ค่ะ
0: พระอริยะบุคคลพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเนี่ยสงสัยอะไรหรือเปล่า
1: ไม่ค่ะ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
1: เพราะท่านบรรลุกันแล้วเนี่ยค่ะ
0: ค่ะเพราะปัญญาดับความสงสัยหมดสิ้นไม่เกิดอีกเลยจึงเป็นพระอริยะบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ยังไม่ใช่พระอริยะบุคคลยังสงสัยไหม
1: โอ้เยอะเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่เยอะมาก
0: ๆถูกต้องค่ะฟังต่อไปไหมคะ
1: ฟังค่ะ
0: ค่ะแล้วก็จะค่อยๆหายความสงสัยในขั้นฟังแต่ยังไม่ประจักษ์ความจริงเมื่อไหร่ก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะจิตเกิดดับจริงๆหรือเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยรูปเนี่ยเกิดดับจริงๆเหรอในขณะเนี้ยที่กำลังมีลักษณะของรูปปรากฏเพราะฉะนั้นปัญญาเจริญได้อบรมได้นะคะปัญญาที่ยังไม่เจริญจะต้องต่างกับปัญญาที่อบรมเจริญแล้วแต่ทั้งหมดคือไม่ใช่เราค่ะปัญญาก็เป็นปัญญาจึงจะสามารถละการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะรู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะขณะนี้ฟังว่าธรรมะเป็นธรรมะแต่เห็นเป็นธรรมะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราก็จะต้องมีการอบรมปัญญาจนกว่าจะเจริญขึ้นอีกค่ะถ้าคิดว่ารู้แล้วเนี่ยจะฟังต่อไปไหมคะ
1: อยากค่ะอยากฟัง
0: ถ้ารู้แล้วก็ไม่ต้องฟังแต่เพราะยังไม่รู้จึงฟังอีกใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้รู้ถูกต้องขึ้นอีก
1: มันมีข้อสงสัยเยอะมาก
0: ถูกต้องค่ะแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยมีความละเอียดอีกมากค่ะ45พรรษาที่ทรงแสดงพระธรรมนะคะมากกว่าใครก่อนที่จะเสด็จบิณฑบาตเพียงแค่ตื่นบรรทมนี่นะพิจารณาละว่าใครสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เข้าอยู่ไหนเสด็จไปหาเพื่อที่จะให้เขาได้ฟังธรรมะพระมหากรุณาแค่ไหนคะแม้แต่เพียงคนเดียวแล้วก็เวลาที่เสด็จไปบิณฑบาตแล้วเนี่ยนะคะก็หลังจากที่เสวยแล้วเนี่ยค่ะก็มีการแสดงธรรมอีกตอนเย็นก็แสดงธรรมตอนค่ำก็แสดงธรรมตอนดึกก็แสดงธรรมแล้วเราล่ะคะน้อยมากใช่ไหมคะเมื่อเปรียบเทียบ
2: สนทนาธรรมที่เขาเขียวจังหวัดนครราชสีมาวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2552
3: ก็มีประเด็นเรื่องโลกในวินัยของพระอริยะนะครับเพราะว่าโลกะหรือโลกความหมายก็คือสภาพธรรมะที่แตกดับนะครับสภาพธรรมะใดก็ตามนะครับที่เกิดแล้วดับสภาพธรรมะนั้นชื่อว่าโลกซึ่งโลกนี้นะครับก็ไม่พ้นไปจากโลกทั้ง6โลกนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกทางตาโลกทางหูโลกทางจมูกโลกทางลิ้นโลกทางกายโลกทางใจสำหรับผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลนะครับท่านรู้โลกตามความเป็นจริงซึ่งจะตรงข้ามกับปุถุชนนะครับปุถุชนนี้ไม่รู้โลกตามความเป็นจริงจึงยึดถือโลกว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่นะครับอันนี้คือความแตกต่างกันก็อยากกราบเรียนให้ท่านอาจารย์ได้ขยายความต่อในเรื่องของโล ลกในวินัยของพระอริยะด้วยครับ
0: ก็พบกันอีกตอนบ่ายโลกตอนเช้าหายไปหมดแล้วใช่ไหมคะค่ะเหลือโลกแต่ละขณะตอนนี้ค่ะถ้าใครกำลังหลับอยู่นะคะก็คนละโลกแล้วใช่ไหมคะคือไม่มีโลกทางตาปรากฏไม่มีโลกทางหูไม่มีโลกทางจมูกไม่มีโลกทางลิ้นไม่มีโลกทางกายไม่มีโลกทางใจปรากฏแต่ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นโลกนั้นก็เป็นโลกที่เกิดดับโดยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะคือธรรมะต้องรู้ว่าเป็นชีวิตจริงๆแต่ละขณะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มีเลยนะคะเราก็บอกว่าเราหลับและตอนหลับเนี่ยโลกอะไรปรากฏมีไหมคะไม่มีแต่ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นโลกนั้นนะคะแม้มีก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้แต่ว่าในขณะนี้นะคะความละเอียดก็คือว่าเราไม่ได้เคยรู้เลยว่าชั่วหนึ่งขณะนะคะที่สภาพธรรมะปรากฏเนี่ยมีอะไรบ้างเกินวิสัยที่จะรู้ได้แต่ก็เป็นอย่างนั้นเช่นในขณะนี้นะคะมีโลกเห็นแน่ๆค่ะโลกหนึ่งเกิดแล้วเห็นอะไรเห็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองแค่นี้ก็ไม่รู้ความจริงกลายเป็นเห็นแล้วก็คิดนึกทันทีโดยที่ไม่แยกว่าโลกทางตาเนี่ยเป็นโลกหนึ่งซึ่งต่างกับโลกทางใจซึ่งต่อกันนะคะเพราะเหตุว่าไม่ว่าจะมีเห็นก็จะต้องมีคิดนึกถึงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็จำมาเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเวลาที่ได้ยินชั่วขณะนิดเดียวค่ะดับแล้วก็ยังจำเป็นเรื่องเป็นราวสนทนากันเยอะแยะเลยไม่คิดในกี่โลกค่ะนับโลกไม่ถ้วนเห็นไหมคะแต่ไม่รู้เลยว่าเป็นแต่ละโลกด้วยนะคะเหมือนกับว่าเป็นเรื่องเดียวเลยตั้งแต่เวลานั้นถึงเวลานี้นะคะคุยกันเรื่องอะไรบ้างแต่ถ้านับหนึ่งขณะจิตและในหนึ่งขณะจิตนะมีอะไรบ้างอย่างขณะนี้ค่ะมีเห็นเมื่อกี้นี้ก็มีเห็นและก็ฟังเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเมื่อกี้นี้คุยกันเรื่องนี้หรือเปล่าคะก็เป็นเสียงใช่ไหมคะแต่พอคิดคนละโลกโลกเมื่อกี้นี้เป็นโลกของตัวตนใช่ไหมคะเป็นโลกของเรื่องราวเป็นเรื่องของการที่จะไม่ฟังให้เข้าใจความจริงว่าแม้เมื่อกี้นี้ก็มีเสียงปรากฏแล้วก็มีคิดนึกแต่คนละเรื่องเดี๋ยวนี้ก็มีเสียงแล้วก็มีได้ยินแล้วก็มีคิดนึกแต่คนละเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องแต่เรื่องเนี่ยตามความคิดนึกไม่เคยรู้ความจริงอย่างละเอียดเลยนะคะแต่ถ้ารู้ก็ดีกว่าไม่รู้มากมายเพราะเหตุว่าสามารถที่จะเข้าใจความจริงได้ว่าโลกยังต่างกันตามความคิดนะคะโลกของพระอริยะเจ้ากับโลกของผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยไกลกันมากแล้วทำไมเราต้องเข้าใจอย่างนี้คนที่รู้ความจริงมีปัญญามีความเข้าใจถูกหรือว่าไม่มีปัญญาไม่เข้าใจถูกเห็นไหมคะอยู่ในโลกของความมืดของความงมงายของความไม่รู้ความจริงกับค่อยๆ ออกจากโลกมืดมาสู่โลกที่สว่างนะคะแต่สว่างจนกระทั่งสามารถจะเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏนี้หรือยังว่าเป็นโลกหนึ่งโลกหนึ่งโลกหนึ่งแต่ละขณะก็เป็นแต่ละโลกแต่ละโลกแต่ละโลกและโลกที่เกิดก็ดับไปโลกที่เกิดก็ดับไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้คำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงพระพุทธเจ้ายังทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงนะคะของธรรมะว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดและดับเพราะฉะนั้นที่ว่าโลกมีก็เมื่อมีสิ่งที่เกิดและดับถ้าไม่มีสิ่งที่เกิดและดับจะมีโลกไหมเนี่ยค่ะคือเราอาจจะพูดตามพระธรรมได้หมดทุกอย่างแต่ถ้าเราไตร่ตรองมากขึ้นนะคะความเข้าใจของเราเนี่ยก็ค่อยๆเป็นแสงสว่างทีละน้อยทีละน้อยที่จะเห็นว่าแม้พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยนะคะเป็นคำธรรมดาแต่ว่าความจริงของสิ่งนั้นน่ะมากมายมหาศาลแล้วก็แสดงเห็นว่าการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมได้จริงๆจนกระทั่งเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งเนี่ยจะช้าหรือจะเร็วจะมากหรือจะน้อยแม้แต่เพียงโลกทางตาโลกเดียวในพระไตรปิฎกมีหลายโลกนะคะทุกโลกหมดที่ทรงแสดงทั้งสามปิฎกแต่ถ้ากล่าวถึงทางตาเพียงโลกเดียวเนี่ยกล่าวไว้ที่สามารถจะทำให้คนฟังเนี่ยเริ่มเข้าใจโลกนี้ว่าโลกนี้เป็นสิ่งที่บังคับบัญชาได้ไหม เห็นไหมคะสิ่งเดียวนี่ค่ะแต่เพิ่มให้เราฟังแล้วก็คิดแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็เข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นว่ากว่าจะรู้ความจริงของโลกเนี่ยอีกนานไหมและคำถามที่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะตอบยังไงคะตอบได้แทนคนอื่นไหมค่ะทีนี้ถ้าไม่ตอบแทนคนอื่นตอบเองอีกนานเท่าไหร่คะค่ะนานจนกระทั่งจนกว่าจะไม่ถามเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นก็เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าถามและไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าไม่มีความรู้อะไรเลยในสิ่งที่กำลังเกิดดับขณะนี้ยังไม่คลายความไม่รู้เลยแล้วก็จะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่นะคะจะเริ่มเห็นความต่างของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยเนี่ยเขาจะกราบไหว้บูชาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสักเท่าไหร่ก็ไม่เห็นพระคุณคือยังไม่รู้จักอยู่นั่นเองเพราะว่ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้ฟังบางคนนะคะไม่มีแม้อัธยาศัยที่จะฟังพอมีธรรมะนะคะถ้าเป็นวิทยุเขาก็หมุนไปหารายการอื่นทันทีก็หลายท่านเคยเป็นมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเป็นนะคะแต่ก็ยังมีการสะสมที่ทำให้อาจจะเป็นโอกาสหรืออาจจะเป็นปัจจัยใดๆก็ไม่ทราบนะคะแต่ละคนก็แต่ละหนึ่งจริงๆจะซ้ำกันไม่ได้เลยทำให้เขาเนี่ยจำเป็นต้องได้ยินก็มาตั้งแต่จำเป็นต้องได้ยินก่อนนะคะจำเป็นต้องได้ยินบ่อยๆเขาก็เริ่มสนใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเปิดเองถ้าเป็นวิทยุนะคะหรือว่าถึงเวลาแล้วคนอื่นไม่เปิดก็เตือนให้เปิดก็นี่เป็นเรื่องของธรรมะจริงๆทั้งหมดค่ะค่อยๆปรับปรุงนะคะแล้วก็ค่อยๆสะสมที่ใช้คำว่าภาวนาเนี่ยหมายความถึงค่อยๆเกิดขึ้นเจริญขึ้นนะคะทีละเล็กทีละน้อยแม้แต่การฟังเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี้เราก็พูดเรื่องเห็นเมื่อวันก่อนเราก็พูดเรื่องเห็นแล้วก็พูดว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงบังคับบัญชาไม่ได้วันนี้จะเปลี่ยนคำพูดไหมคะมีใครเปลี่ยนบ้างพอรู้จักธรรมะแล้วจะเปลี่ยนไหมคะว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่ธรรมะเป็นเรานะคะบังคับให้เห็นก็ได้ลืมตาขึ้นสิก็เห็นละอาจจะคิดง่ายๆอย่างนี้นะคะแต่คือผู้ที่ไม่ได้ไตร่ตรองพระธรรมว่าพระธรรมที่ได้ทรงแสดงแล้วแม้คำเดียวที่ตรัสแล้วเนี่ยค่ะก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นการตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะจนถึงที่สุดจะจริงยิ่งกว่านี้อีกไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสว่านะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นต้องดับใครจะเปลี่ยนแปลงหรือใครจะปฏิเสธนี่ก็แสดงเห็นว่าการเริ่มฟังธรรมะเนี่ยค่ะเป็นการเริ่มรู้จักความจริงและเมื่อไตร่ตรองแล้วนะคะก็รู้ว่าความจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความจริงเดี๋ยวนี้นะคะมีอะไรบ้างมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจริงเป็นธรรมะเป็นโลกนะคะถ้าเป็นโลกและปรากฏหมายความว่าเกิดขึ้นและดับไปจะรู้หรือไม่รู้ก็เป็นความจริงอย่างนั้นนะคะแต่เมื่อเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้วันหนึ่งก็สามารถที่จะรู้ได้จริงๆว่าสิ่งนี้เกิดและดับวันนั้นสำหรับท่านพระอัญญาโกณฑัญญะที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมื่อได้ฟังพระปฐมเทศนาสามารถรู้ความจริงที่ทรงแสดงและกำลังปรากฏในขณะนั้นเป็นพระอริยสาวกก่อนที่ท่านจะได้ฟังปฐมเทศนานะคะก่อนที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมชีวิตของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะและคนอื่นๆถอยกลับไปแต่ละภพแต่ละชาตินะคะก็เหมือนแต่ละคนขณะนี้ก็มีเห็นมีได้ยินนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆแล้วก็ใส่ใจเงี่ยโสดลงสดับพิจารณานะคะเมื่อเป็นความจริงที่เข้าใจความจริงนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่เปลี่ยนคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แหละนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัสรู้สิ่งที่ไม่มีและในขณะนั้นที่ทรงตรัสรู้ก็รู้ความจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นด้วยไม่ใช่ในขณะอื่นแต่ว่าพระบารมีที่ได้สะสมมาบารมีคือความดีถ้าใช้คำว่าความดีต้องเป็นเรื่องละไม่ใช่เรื่องติดสามารถที่จะสละนะคะความสุขของตัวเองสามารถที่จะสละทรัพย์สินเงินทองสามารถที่จะสละความเป็นตัวตนอดกลั้นที่จะไม่โกรธ นะคะเด็กที่จะก้าวร้าวทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีหรือใครก็ตามทั้งหมดตลอดชีวิตเพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยแท้จริงความจริงของสิ่งที่มีจริงนั้นคืออย่างไรอย่างเราเนี่ยก่อนฟังธรรมะก็เห็นมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเกิดมาแล้วก็เปลี่ยนจากเด็กเล็กๆเนี่ยก็ค่อยๆเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะมีเรื่องราวสุขทุกข์ต่างๆความรู้สึกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต่าง

ได้เพราะฉะนั้นพระปัญญาที่ได้ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระปัญญาของพระองค์ที่รู้ว่าสัตว์โลกสามารถที่จะเข้าใจได้แค่ไหนก็ทรงแสดงแค่นั้นสมกับที่ทรงอุปมาจากใบไม้ในพระหัตถ์นะคะว่าใบไม้ในพระหัตถ์กับใบไม้ในป่าเนี่ยที่ไหนจะมากกว่ากันในพระหัตถ์มีไม่กี่ใบใช่ไหมคะแต่ในป่าเนี่ยมากกว่านั้นมากก็เหมือนพระธรรมที่ทรงตรัสรู้แต่ว่าทรงแสดงเพียงพอกับปัญญาของคนที่สามารถจะเข้าใจได้แล้วลองเทียบสิคะเพียงพอกับคนที่สามารถจะเข้าใจได้มากมายแค่ไหนรวบรวมเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ละบทแต่ละบทนะคะแล้วเราได้ฟังคำเดียวเอาพระธรรมขันธ์เนี่ยไปคำนวณ นะคะว่าธรรมขันธ์หนึ่งเนี่ยมีกี่คำก็มากไม่ใช่เพียงคำเดียวเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงพระมหากรุณาแสดงเนี่ยค่ะเราเข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะอ่านพระไตรปิฎกมีหวังจะเข้าใจด้วยตัวเองไหมคะพระไตรปิฎกไม่ใช่สำหรับอ่านแต่สำหรับศึกษาด้วยความเคารพสูงสุดด้วยความนอบน้อมไตรตรองในความเป็นจริงอย่างนั้นโดยไม่คิดเองค่ะแต่คนยุคนี้สมัยนี้ประมาทและก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะมีข้อความบางตอนบางคำในพระไตรปิฎกที่พบที่ได้ยินก็คิดเองหมดเป็นการทำลายพระศาสนาโดยตรงเพราะเหตุว่าความหมายไม่ได้เป็นอย่างที่คนนั้นคิดเลยถ้ามีใครจะพูดเรื่องจิตนะคะเขาก็เขียนตำรับตำรามากมายพูดเรื่องโลกก็เขียนตำรับตำราเยอะแยะไม่ตรงกับความจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพราะฉะนั้นก็เป็นหลักของนักปรัชญานักจิตวิทยานะคะซึ่งไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเทียบไม่ได้เลยแล้วเราเชื่อใครเราสนใจใครเราอ่านหนังสือของใครแล้วเราไม่แตะต้องพระไตรปิฎกไม่ฟังและไม่พิจารณาด้วยว่าถ้าเพียงฟังสักหน่อยนึงจะเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะแล้วคิดตามข้อความที่ได้ฟังไม่เพิ่มเติมไม่คิดเองเราก็จะได้สาระได้ประโยชน์มากนะคะเพราะว่าแม้แต่การที่เราจะสนทนากันนี่ค่ะก็ตามพระไตรปิฎกตามข้อความที่ทรงแสดงไว้ทุกอย่างถ้ามีความเข้าใจแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความตอนใดในพระไตรปิฎกก็ตรงเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดละเอียดคือแม้คำเดียวก็ไม่เพลินแม้แต่คำว่าธรรมะแม้แต่คำว่าโลกทุกคำเนี่ยต้องเป็นความเข้าใจจริงๆถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะเป็นพื้นฐานมั่นคงฟังต่อไปเปลี่ยนไหมคะความเข้าใจของเราเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะธรรมะเป็นธรรมะโลกเป็นโลกแต่ว่าเห็นไหมคะว่าความต่างของความละเอียดก็คือว่าธรรมะเป็นธรรมะนี่แน่นอนคือทุกอย่างเป็นธรรมะที่มีจริงและเป็นธรรมะหมดแต่สิ่งที่ไม่ใช่โลกนะคะพ้นโลกเหนือโลกก็มีเห็นไหมคะถ้าเราไม่ได้ฟังต่อไปให้ละเอียดว่าธรรมะที่มีอยู่ทุกวันนี้ค่ะเป็นโลกเพราะว่าเกิดแล้วก็ดับมีอะไรบ้างที่เกิดแล้วไม่ดับเมื่อกี้อาหารอร่อยไหมคะเดี๋ยวนี้อยู่ไหนก็ไม่มีละเมื่อกี้คิดเรื่องอาหารเดี๋ยวนี้คิดเรื่องอะไรก็ใหม่อีกแล้วรู้ไหมว่าจากนั่นไปนั่นไปนั่นทีละช่วงขณะสั้นๆเนี่ยนะคะละเอียดแค่ไหนที่ไม่รู้ตัวเลยสักคนเดียวว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะเกิดแล้วก็ดับแล้วก็สืบต่อที่ใช้คำว่าแนบเนียนมากนะคะจากเห็นเป็นคิดทันทีเห็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็เป็นคนแล้วก็เป็นต้นไม้แล้วก็เป็นเรื่องราวต่างๆไม่มีการประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นนี่เป็นโลกซึ่งยังไม่ได้รู้จักเพียงแต่กำลังฟังเรื่องโลกแล้วก็โลกก็เป็นอย่างนี้แหละพรุ่งนี้โลกเป็นอย่างนี้หรือเปล่านี่โลกพรุ่งนี้ไม่เป็นอย่างนี้เลยเที่ยงยั่งยืนเห็นก็เห็นไปตลอดไม่มีการได้ยินเลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นธรรมะใดที่เข้าใจแล้วก็มีความเข้าใจอย่างมั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็เวลาฟังเพิ่มเติมก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะคลายความไม่รู้แม้แต่ทางตาที่กำลังปรากฏนะคะแล้วก็สามารถที่จะเริ่มเข้าใจถูกเห็นถูกเพียงเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นเป็นใครเป็นใครไม่ได้เลยค่ะเป็นธาตุหรือธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเพียงปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้เป็นโลก

0: หรือเปล่าคะเป็นไหมคะหรือใครว่ายังไม่เป็นแน่นอนไม่ต้องไปหาโรคที่ไหนเลยนะคะอะไรที่ปรากฏนั่นแหละโรคแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้รู้จักโรคนั้นตามความเป็นจริงและสภาพที่กำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นต้องมีใช่ไหมคะต้องเกิดไม่เกิดจะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะมีสภาพที่กำลังเห็นสิ่งนี้จึงปรากฏได้ยังไงเพราะฉะนั้นสภาพที่เกิดขึ้นแล้วเห็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปรากฏนะคะแต่เป็นสภาพที่เกิดขึ้นแล้วเห็นว่ามีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้ให้เห็นได้สภาพเห็นเป็นโลกหรือเปล่าก็เป็นโลกตอนนี้รู้จักโลกในวินัยของพระอริยะแล้วใช่ไหมคะไม่เปลี่ยนไปหาที่ไหนไม่ต้องอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้รู้ความจริงแต่เริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเนี่ยอีกไกลไหมจะมาถามไหมว่าเมื่อไหร่ค่ะยังไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่จะรู้เนี่ยค่ะก็แสดงว่าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงเลยนะคะฟังแล้วก็คิดเองก็เลยแล้วเมื่อไหร่จะรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่คิดเองเนี่ยจะไม่มีคำถามนี้เลยเพราะเดี๋ยวนี้เป็นโลกแท้ๆโลกจริงๆก็ยังไม่รู้ว่าเป็นโลกซึ่งเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นฟังเมื่อวานนี้ฟังวันนี้และฟังต่อไปอีกกี่วันนะคะก็คือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงและความเข้าใจก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็รู้ว่าตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะเพราะเข้าใจขึ้นบางคนไม่พูดถึงเรื่องการเข้าใจเลยไปนั่งๆหลับตาเดี๋ยวก็ประจักษ์การเกิดดับแต่ความรู้ไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นจึงสงสัยและถามว่าอะไรวุบๆวับๆนั่นน่ะอะไรและวุบๆวับๆนั่นอะไรและถามทำไมมีประโยชน์อะไรคะตอบให้ก็คือว่าคนนั้นก็ยังไม่รู้จักโลกยังไม่ใช่ปัญญาของตัวเองเพราะฉะนั้นมรดกที่ล้ำค่าที่สุดนะคะเนื้อทรัพย์สิ่งใดๆทั้งสิ้นที่สามารถจะติดตามไปก็คือพระธรรมที่ทรงแสดงให้คนที่ได้ฟังเนี่ยค่ะพิจารณาเข้าใจเป็นปัญญาหรือความเห็นถูกต้องของตัวเองตราบใดที่ฟังแล้วยังไม่ใช่ความเข้าใจของเราเองนะคะฟังอีกพิจารณาอีกพอเข้าใจจริงๆว่าเป็นอย่างนั้นนั่นคือความเข้าใจแล้วค่ะนั่นคือปัญญาขั้นต้นซึ่งจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเป็นภาวนาหมายความว่าจากที่ไม่มีก็มีขึ้นนะคะมีน้อยก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งรู้ความหมายของพระอริยบุคคลไม่ใช่ผู้ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นได้แต่หวังว่าเมื่อไรจะรู้นั่นไม่ใช่หนทางและก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะไม่สงสัยเรื่องโลกนะคะรู้จักโลกว่ายังไงบ้างว่ามีจริงๆแต่ยังไม่เห็นโลกตามความเป็นจริงจนกว่าจะเข้าใจขึ้นไม่ใช่จนกว่าจะไปทำอะไรให้ประจักษ์โลกเกิดดับแต่จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงยิ่งขึ้นนะคะแม้ว่าทีละน้อยมากแต่ก็อย่างน้อยไม่ลืมนะคะว่าขณะนี้เป็นธรรมะชั่วคราวชั่วคราวคือสั้นมากนะคะไม่ใช่ของใครเลยแต่ละโลกคือแต่ละทางไม่ว่าจะเห็นหรือได้ยินหรือได้กลิ่นหรือลิ้มรสหรือรู้สิ่งที่กำลังกระทบหรือคิดนึกต่อกันเร็วสุดที่จะประมาณได้จนไม่เห็นการเกิดดับต่อเมื่อไรมีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะค่อยๆ คลายความไม่รู้เพราะว่าพระธรรมทั้งหมดค่ะเพื่อละถ้าไม่ลืมคำนี้นะคะจะมีประโยชน์มากเพราะว่าพอจะติดก็รู้ว่าหลงทางอะไรทำให้หลงคะความไม่รู้และความติดข้องเพราะฉะนั้นเวลาที่ทรงตรัสรู้แล้วเปล่งอุทานว่าได้พบนายช่างผู้สร้างเรือนเรือนคือภพชาติของสังสารวัฏแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยเป็นที่อยู่เหมือนกับว่าเราอยู่ในโลกกว้างใหญ่แต่ความจริงนะคะแต่ละสิ่งที่มีจริงที่เราเข้าใจว่าเป็นเรานั่นแหละคือเรือนของที่อยู่ของเราใช่ไหมคะยังเวลาเห็นอย่างเงี้ยเห็นมีที่อยู่ไหมเห็นเนี่ยอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าหรืออยู่ในน้ำหรืออยู่ในอากาศแต่เห็นอยู่ที่ขณะนั้นที่เห็นเป็นขันธะเนี่ยนะคะหมายความถึงสิ่งที่มีเนี่ยค่ะเกิดดับเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยไม่มีเหมือนกันเลยแสนโกรธกลับมาแล้วจนกระทั่งถึงเมื่อกี้นี้นะคะเห็นน่ะเป็นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่เป็นอันเก่าหรือเปล่าเหมือนอันเก่าหรือเปล่า ทั้งที่เห็นเนี่ยนะคะทรงแสดงความละเอียดให้เพิ่มขึ้นอีกที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดเองเปล่าๆขึ้นมาไม่ได้เลยต้องมีสภาพที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะไม่มีทางที่ใครจะพูดให้เข้าใจได้หมดนะคะในเวลาที่สั้นๆเพราะยิ่งพูดก็ยิ่งมากยิ่งพูดก็ยิ่งยาวยิ่งพูดก็ยิ่งลึกยิ่งพูดก็ยิ่งละเอียดเพราะฉะนั้นจะรู้ได้เลยนะคะว่าการพูดหรือการฟังแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ของตนเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้นะคะกับขณะก่อนเนี่ยต่างกันหรือเหมือนกันเป็นธรรมะแน่นอนถูกต้องไหมคะทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏแน่นอนแต่เป็นธาตุที่ไม่มีรูปร่างเลยลองคิดดูนะคะในความมืดสนิทเนี่ยมีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่สว่างสิ่งที่ปรากฏเวลาเนี้ยมองเห็นนะคะเป็นรูปร่างต่างแต่ว่าตัวธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นนั้นมืดสนิทเพราะไม่ใช่รูปธาตุเห็นขณะนี้นะคะเกิดขึ้นได้เพราะมีนามธาตุคือเจตสิกธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น7ประเภทไม่ว่าจะเป็นจิตเห็นของเทวดาของนกของงูของช้างนะคะของเปรตของเทพของพรหมเห็นเป็นเห็นค่ะเพราะฉะนั้นเห็นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นธรรมะแน่นอนเป็นธาตุแน่นอนมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7แน่นอนแต่เห็นขณะนี้ไม่ใช่เห็นขณะก่อนไม่มีทางที่เห็นขณะก่อนเนี่ยจะกลับมาเป็นเห็นขณะนี้ได้เลยเพราะเหตุว่าธรรมะใดที่เกิดธรรมะนั้นดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นความต่างคือแม้เป็นประเภทเดียวกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันนี่คือความเข้าใจนะคะของธรรมะถ้าเรามีความเข้าใจจริงๆเนี่ยเราจะตอบคำถามได้ทุกคำถามไหมคะไม่ว่าจะถามว่าเห็นเดี๋ยวนี้กับเห็นขณะก่อนเนี่ยต่างกันหรือเหมือนกันถ้าเรามีความเข้าใจจริงๆแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นจะให้ตอบเป็นอย่างอื่นเนี่ยได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะขณะนี้กำลังสะสมนะคะเพื่อที่จะเข้าใจแต่ละหนึ่งขณะของชาตินี้และของสังสารวัฏซึ่งไม่ได้กลับมาอีกเลยแล้วเราจะอยู่ที่ไหนนอกจากเพราะไม่รู้ความจริงนะคะก็เลยทึกทักเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเราหมดเมื่อวานนี้ก็เราเห็นหายไปหมดไม่กลับไปอีกเลยก็ยังเป็นเราไม่รู้จะเป็นเราได้ยังไงในสิ่งที่หมดแล้วไม่เหลือแล้วไม่มีแล้วไม่มีอีกเลยถึงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าไม่มีเราไม่มีสัตว์บุคคลนะคะแต่มีธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปเป็นมรดกที่ล้ำค่าไหมคะสำหรับคนที่ได้ยินได้ฟังจะเกิดความเห็นถูกของตัวเองและความเห็นถูกอันนี้ค่ะก็สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ซึ่งเกิดจากกิเลสเพราะเหตุว่าทุกคนเนี่ยนะคะเป็นทุกข์เพราะกิเลสโดยไม่รู้ตัวเลยใครปฏิเสธบ้างคะว่าไม่มีกิเลสแต่ไม่รู้ว่าเพราะกิเลสจึงเป็นทุกข์ลองคิดถึงนะคะมีสิ่งที่ปรากฏเนี่ยแล้วก็ไม่ติดข้องในสิ่งนั้นเลยรู้ว่าสิ่งนั้นน่ะชั่วคราวเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นทางตาปรากฏเป็นสีสันวรรณะเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆทางหูก็เป็นเสียงต่างๆเดี๋ยวเสียงดนตรีเดี๋ยวเสียงลมเดี๋ยวเสียงฝนนะคะไม่มีความติดข้องใดๆเลยในสิ่งที่ปรากฏกลิ่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมกลิ่นไม่สะอาดกลิ่นเหม็นหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็ไม่มีเยื่อใยไม่มีความต้องการในสิ่งที่ปรากฏรสต่างๆเกิดจริงปรากฏจริงเพราะมีธรรมะที่ทำให้ธาตุที่กำลังลิ้มรสเกิดขึ้นนะคะรู้รสในขณะที่กำลังรับประทานอาหารแต่ก็ไม่ติดข้องสิ่งที่กระทบสัมผัสกายนะคะอย่างเจ้าชายสากยะทั้งหลายที่ปราสาทราชวังกับแข็งในป่าบนหญ้าหรือที่ไหนก็ตามแต่นะเหมือนกันคือเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏแล้วก็หมดไปไม่ว่าอะไรทั้งโลกเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถที่จะทำให้ติดข้องได้เลยสักอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะเดือดร้อนอะไรไหมเห็นไหมคะแค่นี้เราก็มองไม่เห็นเลยค่ะว่าความเดือดร้อนหรือความทุกข์เนี่ยมาจากกิเลสเพราะอยากได้เพราะต้องการกว่าจะมาที่นี่เนี่ยไปหาอะไรกันมาบ้างคะเยอะแยะก่อนจะมาบางคนหาเสื้อหาผ้าด้วย หาหมดเลยเต็มเลยนะคะเป็นทุกข์หรือเปล่าแต่ถ้าเรานะคะรู้ความจริงแล้วก็รู้ว่าเป็นผู้ที่ยังมีความติดข้องมากดีไหมที่จะรู้ความจริงว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะสามารถให้สิ่งที่สะสมไว้มากมายเนี่ยออกไปจนหมดไม่เหลือเลยเกลี้ยงกล่าวสนิทนะคะไม่มีแม้แต่เชื้อที่จะทำให้เกิดอีกได้นั่นคือพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรารู้จักพระองค์หรือยังและเราเข้าใจคำสอนบ้างไหมถ้าเข้าใจคำสอนแค่ไหนก็คือรู้จักแค่นั้นยิ่งสามารถที่จะเข้าใจขึ้นเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งเห็นพระมหากรุณาคุณของพระองค์นะคะเมื่อคืนนี้หลังจากที่ฟังธรรมะแล้วเนี่ยก็คงจะมีการกราบพระสวดมนต์หรือเปล่าคะสวดสั้นๆหรือสวดยาวๆคะสั้นๆมีใครสวดยาวๆไหมคะสวดสั้นเนี่ยกับสวดยาวใช่ไหมคะสั้นสั้นแค่ไหนยาวยาวแค่ไหนต่อให้ยาวแค่ไหนหรือสั้นแค่ไหนเนี่ยรู้พระคุณของพระองค์ในขณะที่กำลังกล่าวคำสวดมนต์หรือเปล่านี่เห็นแล้วใช่ไหมคะสวดนะสวดได้แต่รู้ไหมว่าคำสวดแต่ละคำเนี่ยสรรเสริญพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณทุกครั้งที่สวดเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากราบไหว้แล้วก็สวดมนต์ก่อนเข้าใจพระธรรมเนี่ยอย่างหนึ่งแต่เมื่อคืนนี้พอรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะนะคะที่ระลึกได้ในขณะที่ไม่ลืมว่าเป็นธรรมะคำนี้เนี่ยได้ยินเพราะได้ทรงพระมหากรุณาแสดงให้ผู้อื่นเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจนะคะแล้วเราก็ได้เข้าใจคำหนึ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะการกราบระลึกถึงพระคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเห็นไหมคะน้อยจนรู้สึกหรือเปล่าหรือเกือบไม่รู้สึกเลยเหมือนเดิมเพราะว่าที่ได้ฟังว่าเป็นธรรมะก็หมดไปแล้วและขณะที่กราบก็ลืมไปด้วยว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะกว่าจะรู้ความจริงของพระธรรมได้เนี่ยสะสมมาที่จะหลงลืมสะสมมาที่จะเป็นเราเป็นเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นกว่าจะมั่นคงจนกระทั่งนะคะเป็นอุปนิสัยเวลาไปโรงเรียนเนี่ยสมัยก่อนไม่ทราบสมัยนี้มีหรือเปล่านะคะครูก็จะบอกว่านักเรียนคนนี้มีอุปนิสัยยังไงบางท่านก็อาจจะว่าดีบางท่านก็อาจว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นหรืออะไรอย่างเนี้ยก็แล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์จะมองเห็นอะไรก็เปล่าว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่เห็นที่เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นมาจากไหนคะมาจากการสะสมของแต่ละคนนั่นเองซึ่งเป็นแต่ละหนึ่งค่ะใครได้ฟังเรื่องพระจักขุบาลตาจะบอดแล้วก็ไม่ยอมนอนหยอดตาจะเป็นอย่างพระจักขุบาลไหมคะหรือว่าต้องเป็นหรือว่าใครบังคับให้เป็นหรือว่าเป็นไม่ได้หรือว่าอยากจะเป็นคิดไปเถอะเพราะคิดก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถึงเวลาจริงๆก็ต้องเป็นตามเหตุตามปัจจัยจะคิดว่าจะอยากจะเป็นอย่างท่านพระจักขุบาลหรือว่าจะพยายามทำอย่างท่านพระจักขุบาลก็ไว้ดูนะคะเวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาที่เคยคิดเคยตั้งใจไว้เนี่ยดับแล้วหมดแล้วแล้วก็มีปัจจัยใหม่ที่จะทำให้ขณะนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะก็มีการที่จะอบรมความเป็นคนดีเนี่ยทางกายทางวาจาเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้ดับกิเลสเพียงแต่ว่าเริ่มเข้าใจถูกว่าความทุกข์มาจากไหนใครทำให้คนอื่นทำให้หรือเปล่าหรือว่าเราทำเองตามการสะสมของแต่ละคนก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะฟังไปเถอะถ้าเห็นประโยชน์จนตายแล้วก็จะรู้เองว่าได้เข้าใจพระธรรมขึ้นแค่ไหนมีใครอยากได้มากๆไหมคะตอนนี้อยากเข้าใจเยอะๆก่อนตายขอให้เข้าใจมากกว่านี้หน่อยเถอะหรือมากก็ได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือฟังแล้วก็รู้ความจริงว่าขณะฟังก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจแค่ไหนแล้วก็หลังจากฟังแล้วเป็นยังไงและต่อไปจะได้ฟังอีกเท่าไหร่และจะเข้าใจเพิ่มขึ้นจากนี้หรือเปล่าเพิ่มขึ้นมากๆหรือเพียงน้อยๆเพียงแต่ว่าที่เข้าใจแล้วเนี่ยได้มีความเข้าใจคือไม่ลืมนะคะแต่ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกับคนย่ำเท้าอะค่ะยืนย่ำไปใครรู้บ้างว่ากระเถิบไปทีละนิดหรือว่ายังนั่นก็เป็นความจริงนะคะซึ่งคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ต่อคำถามที่ว่าถูกหรือผิดใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจคนนั้นรู้เอง และคำตอบที่คุณตอบคือพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงให้เขาคิดจนเขาตอบเองไม่ใช่ตอบแล้วเขาก็ไม่รู้เพราะไม่ได้อธิบายหรือว่าไม่ได้บอกอะไรเพียงแต่ให้ชื่อไปเยอะๆและไปคิดเองยังไงก็คิดไม่ออกเพราะว่าแม้แต่ยังไม่ต้องมีชื่ออย่างนั้นเพียงแต่ฟังในภาษาซึ่งยังไม่ได้ใช้ภาษาบาลีมากมายแต่ละคำแม้แต่ขันก็ยังเพียงนิดเดียวเพียงคนที่ได้ยินมาแล้วเนี่ยนะคะก็คือธรรมะทั้งหมดนั่นแหละที่เกิดด้วยจริงหลากหลายเพราะฉะนั้นความหมายของขันก็คือว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับไม่กลับมาอีกความหลากหลายของแต่ละสภาพธรรมะแม้ว่าเป็นประเภทเดียวกันก็ต่างกันจะเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเป็นขันทั้งหมดอย่างเสียงขณะนี้ค่ะเกิดและดับไปไม่เหมือนเสียงต่อไปหรือไม่เหมือนเสียงก่อนเสียงก่อนก็เป็นเสียงเกิดดับเป็นขันหยาบหรือละเอียดต่างกับขณะที่เสียงต่อไปเกิดขึ้นใช่ไหมคะอย่างคนที่เล่นดนตรีเนี่ยเล่นใหม่ๆกับเล่นจนชำนาญเนี่ยเครื่องมือชิ้นเดียวกันเลยเป็นไงคะเสียงเหมือนกันไหมคะคนที่เริ่มเล่นตีแรงไปบ้างเสียงอย่างหนึ่งตีเร็วไปบ้างเสียงอีกอย่างหนึ่งและก็พอมีความชำนาญขึ้นเครื่องดนตรีนั่นเองเสียงที่ปรากฏก็เป็นแต่ละเสียงที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นเสียงตั้งแต่เริ่มเกิดเมื่อเริ่มเล่นก็เป็นขันเกิดดับกับเสียงตอนที่ชำนาญแล้วนะคะก็เป็นเสียงเกิดดับทั้งสองเสียงเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนี่คือขันทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะอยู่ที่ความเข้าใจไม่ใช่ไปติดที่ภาษาหรือคำแปลนะคะซึ่งแม้คำแปลเนี่ยจะเป็นภาษาหนึ่งนะคะซึ่งคนในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยแม้พระผู้มีพระภาคตรัสคำว่าธรรมะหรือตรัสคำว่าขันชาวสาวัตถีชาวโกสัมพีจะเข้าใจเหมือนกันหรือเท่ากันได้ไหมคะแม้เป็นภาษาที่เขาใช้อยู่เป็นประจำก็ต่างกันแล้วตามการสะสมเราใช้ภาษาไทยคนไทยฟังด้วยกันเนี่ยความเข้าใจเนี่ยน้อยมากก็ต่างกันไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะไม่ว่าจะใช้คำภาษาไหนก็ตามส่องไปถึงความหมายและความจริงของธรรมะโดยที่ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นรู้ภาษานั้นแล้วจะต้องได้ความเข้าใจเท่าๆกันหรือว่าคนที่รู้ภาษาบาลีได้ยินคำว่าขันธ์ได้ยินคำว่าอายตนะเข้าใจได้ว่าหมายความถึงอะไรแต่รู้ถึงความเป็นธรรมะนั้นหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่แปลได้แต่ความหลากหลายความละเอียดของธรรมะแม้แต่ทุกอย่างเนี่ยนะคะเป็นธรรมะที่เกิดและดับขันก็คือลักษณะที่เกิดดับนั้นต่างต่างกันไปเป็นอะไรบ้างคะหยาบก็มีละเอียดก็มีสิ่งที่นุ่มมากเป็นอาหารบางชนิดนี่นะคะก็ยังมีอาหารที่นุ่มกว่าไหมจนกระทั่งต้องอุทานว่านุ่มจังเลยนิ่มมากทั้งที่เราก็เคยรับประทานของนิ่มๆ นะคะอย่างถั่วแปบเนี่ยนิ่มไหมคะนิ่มกับก้อนแข็งๆใช่ไหมคะพอถึงอาหารญี่ปุ่นเนี่ยแค่แตะนิดเดียวก็นิ่มเข้าไปอีกละยิ่งกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นแม้แต่ความอ่อนความแข็งความนิ่มความนุ่มก็หลากหลายต่างกันทำให้จำแนกเป็นบางขณะที่เกิดหยาบบางขณะที่เกิดขึ้นละเอียดแต่ว่าไม่ใช่อย่างเดียวกันนี่ก็คือความหมายของให้เห็นความไม่เที่ยงและความหลากหลายของสภาพธรรมะซึ่งแม้เป็นประเภทเดียวกันนะคะก็ยังต่างกันจำแนกเป็นภายในภายนอกหยาบละเอียดไม่ต้องไปท่องจำค่ะแต่มีความเข้าใจว่าเนื่องจากเป็นทีละอย่างอย่างละหนึ่งและไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นภายในก็เป็นภายในคือที่ตัวเองสิ่งที่เป็นภายนอกก็ไม่ใช่ที่ตนเองใช่ไหมคะนี่ก็คือการเข้าใจธรรมะโดยถ้าใครไปท่องว่าความหมายของขันธ์มี11อย่างใกล้ใกล้ยาละเอียดเร็วประณีตต่างๆมีประโยชน์อะไรกับการที่กำลังรู้ตรงลักษณะแต่ละอย่างซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็หลากหลายต่างกันนี่ก็คือการที่เข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นเพื่อละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราและก็ยังคงมีอยู่นะคะซึ่งความจริงแม้แต่เพียงนิดเดียวก็หมดไปไม่ได้กลับมาอีกเลยเป็นไปได้ไหมคะที่ใครจะจากโลกนี้ไปหลังจากนี้ไม่นานได้ใช่ไหมคะอะไรอะไรก็เอาไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่ความเข้าใจวันนี้ติดตามไปสะสมอยู่ในจิตลองคิดถึงแต่ละคนที่จากโลกนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยหรือเมืองนี้ตำบลนี้ทั่วโลกค่ะต ้องจากโลกนี้ทั้งนั้นไม่มีใครที่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ติดตามไปก็คือจิตหนึ่งขณะที่เกิดระดับเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเรารู้ว่าเรามีจิตนะคะแต่ไม่ได้รู้ความเป็นไปของจิตเลยว่าจิตเกิดระดับอะไรเกิดขึ้นก็คือจิตที่ดับไปนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นจิตที่เกิดแล้วดับแล้วไม่เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดอีกได้คือขณะจิตสุดท้ายของพระอรหันต์ที่ใช้คำว่าปรินิพพานนะคะดับโดยรอบคือไม่มีการเกิดสืบต่ออีกเลยเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังคงมีกิเลสเป็นปัจจัยที่จะทำให้เมื่อจิตขณะหนึ่งดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดนี่เป็นเหตุที่จิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะเท่านั้นค่ะจะเกิดซ้อนกันสองขณะไม่ได้เลยเพราะถ้าจิตขณะนี้ไม่ดับจิตอื่นจะเกิดสืบต่อไม่ได้นะคะต้องจิตขณะนี้ดับไปเป็นปัจจัยหนึ่งใช้คำว่านัตถิปัจจัยการดับไปของจิตนะคะไม่มีอะไรเหลือเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปคือจิตขณะแรกของชาติต่อไปเกิดต่อทันทีเหมือนเมื่อกี้นี้กับเดี๋ยวนี้ค่ะไม่มีอะไรขั้นเลยในแสนโกรธกับเพราะฉะนั้นก็สะสมนะคะแล้วแต่ว่าจะเห็นอะไรชาติไหนมีสุขมีทุกข์อย่างไรในแต่ละชาติจนถึงชาตินี้มีทรัพย์สมบัติมากมายถ้าจิตขณะสุดท้ายเกิดระดับไปนะคะทรัพย์ใดๆที่มีก็ตามไปไม่ได้เลยแต่ความเข้าใจธรรมะวันนี้ขณะนี้หรือก่อนๆนี้นะคะที่สะสมมาเนี่ยก็จะสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งเดียวค่ะที่จะติดตามไปได้นี่ทางฝ่ายปัญญานะคะลืมคิดทางฝ่ายอกุศลหรือเปล่าคะไปด้วยไปเยอะไหมคะค่ะและที่เป็นปัญญาเนี่ยไปน้อยหรือมากเพราะฉะนั้นก็รู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าปัญญาที่เกิดเนี่ยทีละน้อยแต่ว่าธรรมะชนะอธรรมในที่สุดนะคะอะไรจะทำให้อธรรมหมดไปได้มีอย่างเดียวค่ะคือปัญญาซึ่งเป็นธรรมะที่ประเสริฐสุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าชาตินี้เราจะมีสิ่งที่เราติดข้องต้องการมากมายนะคะแต่ถ้าเรารู้ความจริงว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ยังไม่มีก็อยากมีใช่ไหมคะพออยากก็แสวงหาตอนแสวงหาเนี่ยทุกข์ไหมคะกว่าจะได้บางทีหาก็ไม่ได้อยากจะได้อะไรสักอย่างหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ก็มีไม่ใช่ว่าหาแล้วได้ทุกครั้งนะคะอยากได้ก็เป็นทุกข์ทำให้ต้องหาการแสวงหาก็ลำบากเป็นทุกข์ด้วยและแสวงหาแล้วที่ได้ก็มีที่ไม่ได้ก็มีถ้าได้ก็ดีใจบวกขึ้นมาอีกละเพิ่มขึ้นมาอีกละติดข้องขึ้นมาอีกละไม่ได้ก็เสียใจก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะในสังสารวัฏอยากได้นั่นอยากได้นี่เดี๋ยวมีนั่นเดี๋ยวมีนี่เดี๋ยวก็สูญหายแต่ทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งทุกข์เพราะเหตุว่าทำให้มีความติดข้องเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อวานนี้ค่ะเราต้องติดข้องมาแล้วแน่ๆอยากได้อะไรบ้างเราก็รู้เองใช่ไหมคะตื่นขึ้นมาวันนี้ก็ติดข้องพรุ่งนี้ก็ติดข้องอีกใช่ไหมคะก็เป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตจนกว่าจะมีความเห็นถูกต้องนะคะว่าถึงจะมีชั่วคราวแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำพาสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นก็ชั่วคราวจริงๆค่ะถ้าเป็นคนนะคะมีอายุเท่าไหร่ก็คืออยู่ได้แค่นั้นชั่วคราวแต่ถ้าคิดถึงขณะจิตเสมอกันหมดเลยไม่ว่าจิตใครเกิดแล้วก็ดับนะคะแล้วก็ทรงจำแนกละเอียดว่าหนึ่งขณะจิตที่เกิดระดับเร็วมากเนี่ยขณะนี้ค่ะเราไม่มีทางจะไปรู้เลยแม้กระนั้นนะคะจิตหนึ่งขณะเนี่ยก็ยังสามารถที่จะกล่าวถึงขณะที่เกิดเป็นขณะที่ดับหรือเปล่าค่ะเกิดก็เพิ่งเกิดยังไม่ได้ดับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะที่เกิดไม่ใช่ขณะที่ดับและขณะที่เกิดแล้วยังไม่ดับก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะเนี่ยจะมีอนุขณะสามคืออุปาทขณะขณะเกิดทิติขณะขณะที่ยังไม่ดับและพังคขณะคือขณะที่ดับแล้วใครรู้แล้วคะเนี่ยเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่พระอริยะบุคคลจะหมดกิเลสได้ต่อเมื่อไม่ใช่เพียงฟังค่ะแต่เริ่มมีความเห็นถูกใช้คำว่าเริ่มมีความเห็นถูกคือปัญญาเห็นถูกว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยไม่ใช่ใครหรืออะไรเลยทั้งสิ้น เป็นธรรมะชนิดหนึ่งเป็นธาตุที่มีจริงที่สามารถกระทบตากระทบหูก็ไม่ได้กระทบจมูกกระทบลิ้นกระทบกายก็ไม่ได้นะคะต้องกระทบรูปพิเศษซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้นะคะโดยที่ต้องมีจิตคือธาตุที่สามารถเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นและสิ่งนี้จึงปรากฏได้ถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยนะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะว่าความจริงจะกล่าวได้เลยว่าเหมือนกับทันทีที่เกิดก็ดับเร็วถึงอย่างนั้นค่ะเกิดมาแล้วก็ดับเกิดมาแล้วก็ดับแต่ซ้ำกันจนกระทั่งทำให้มีการจำนะคะซึ่งเป็นอัตตสัญญาจำรูปร่างสันฐานแล้วก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ตามความเป็นจริงเนี่ยดับแล้วค่ะอย่างเร็วมากแม้ขณะที่ปรากฏก็เป็นแต่เพียงนิมิตะของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะว่าตัวจริงๆเนี่ยดับไปตลอดมีอายุแค่17ขณะแล้ววันนี้ก็ลืมนะคะว่าเนี่ยเป็นเพียงที่สิ่งปรากฏให้เห็นเท่านั้นแหละไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นถ้าไม่คิดถ้าบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมางงเงียลืมตานิดแล้วก็ดับไปถามว่าเห็นอะไรตอบได้ไหมก็แค่ลืมตาขึ้นมาหน่อยเดียวแล้วก็หลับต่อจะบอกว่าเห็นอะไรก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้นะคะถ้าเรามีความเข้าใจอย่างเนี้ยคลายหรือยังในการที่จะติดข้องในสิ่งที่ปรากฏทางตาเพียงแค่เนี้ยไม่มีทางเลยค่ะแค่ได้ฟังแค่เริ่มเข้าใจแค่ค่อยๆน้อมไปที่จะเห็นถูกว่าสิ่งนี้เพียงปรากฏให้เห็นเวลาที่จากโลกนี้ไปนะคะมีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นก็ได้หลังจากปรากฏให้เห็นแล้วก็ตายยังไม่ทันจะเป็นคนเป็นสัตว์เลยหรืออาจจะคิดนึกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นใครก็ได้แล้วก็ตายคือจุติจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ค่ะมีกรรมเป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะใครก็ทำให้จิตนี้เกิดขึ้นไม่ได้หรือจิตไหนๆก็ไม่มีใครทำให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่รู้ว่าจุติจิตเนี่ยจะเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนหลังเห็นหลังได้ยินหรือกำลังรับประทานอาหารก็ได้เกิดได้หมดเลยกำลังหัวเราะก็ได้นะคะหัวเราะเสร็จก็ตายบางคนเดินไปนั่งที่เก้าอี้แล้วก็ตายบางคนออกมานอกห้องบอกว่าเออร้อนแล้วก็ตายก็มีค่ะตายได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าตายไปพร้อมกับการไม่รู้ความจริงของธรรมะที่ปรากฏหรือตายไปหลังจากที่ได้เริ่มฟังได้เริ่มเข้าใจนะคะแล้วก็เริ่มรู้ตามความเป็นจริงว่าแม้แต่เพียงวันนี้เนี่ยได้ฟังว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตามีจริงๆนะคะเป็นธาตุหรือธรรมะซึ่งปรากฏแล้วว่ามีแต่ปรากฏแล้วก็ดับไปไม่ใช่ใครหรือทั้งสิ้นแค่นี้ค่ะเริ่มหรือยังเพราะฉะนั้นจะไปดับกิเลสกันเมื่อไหร่จะไปละกิเลสกันเมื่อไหร่โดยที่ว่าไม่มีปัญญาเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่มีแม้แต่ว่าความรู้ขั้นปริยัตินะคะที่เป็นความรอบรู้ในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยคือฟังแล้วก็มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะคะเพิ่มขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งไม่มีความสงสัยในสิ่งที่ได้ฟังว่าเป็นอย่างนี้ถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้นะคะลองคิดถึงสิคะชั่วขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทางตาเนี่ยเดี๋ยวนี้เองกำลังปรากฏไม่สนใจอย่างอื่นทั้งสิ้นนะคะไม่ได้นึกเรื่องอื่นเลยมีสิ่งที่ปรากฏให้เข้าใจเริ่มจากการที่ได้ฟังว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแค่นี้ค่ะน้อยแค่ไหนกว่าจะสามารถเข้าถึงการเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งนี้ได้แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจถูกอย่างนี้เลยนะคะก็ไม่มีทางเลยก็มีแต่เพียงปริยัติการฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่มีสักขณะที่จะมั่นคงโดยการที่เริ่มคลายการติดข้องในสิ่งที่ปรากฏนะคะเพียงชั่วขณะบางครั้งที่ระลึกได้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทีละเล็กทีละน้อยค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลอย่างท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยค่ะท่านได้ฟังมานานเท่าไหร่ค่ะจากปุถุชนผู้ไม่รู้เลยในเรื่องของสภาพธรรมะเหมือนอย่างคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยนะคะแล้วท่านได้ฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแล้วก็ละคลายการติดข้องแล้วก็สามารถเริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ละอย่างว่าเป็นธรรมะหลากหลายแต่ละอย่างต่างๆกันไม่ซ้ำกันเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกและจะไปติดข้องในอันไหนใช่ไหมคะแล้วก็ปัญญาสามารถที่จะรู้ความต่างกันของขั้นเข้าใจจากการฟังก ับขั้นที่เมื่อสภาพนั้นปรากฏจริงๆนะคะแล้วเริ่มเข้าใจถูกในลักษณะนั้นนี่ก็เป็นความต่างกันเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะอย่างแข็งเนี่ยมีใช่ไหมคะกระทบแข็งมาตั้งแต่เช้ามีเฉพาะแข็งเท่านั้นที่ปรากฏหรือยังค่ะยังใช่ไหมคะจับอะไรแก้วเห็นไหมคะจับอะไรผ้าเช็ดตัวก็เลยไม่ได้มีความเข้าใจเฉพาะลักษณะที่ปรากฏเมื่อกระทบเพียงแข็งแล้วก็ถ้ามีการรู้จริงๆว่าขณะนั้นนะคะอย่างอื่นไม่มีฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าแข็งมีเมื่อกระทบสัมผัสและปรากฏและขณะที่แข็งปรากฏอย่างอื่นไม่ได้ปรากฏเลยขณะนั้นรู้เฉพาะแข็งภาษาบาลีใช้คำว่าปฏิปติถึงเฉพาะลักษณะที่แข็งและพอได้ยินคำว่าสติเนี่ยจะเข้าใจไหมว่าขณะนั้นน่ะต่างกับขณะซึ่งไม่เคยรู้เลยใช่ไหมคะไม่เคยระลึกได้ไม่เคยมีการที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นแต่เพียงลักษณะนั้นเท่านั้นที่ปรากฏเฉพาะในขณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆไม่ว่าภาษาบาลีจะใช้คำว่าอะไรก็สามารถที่จะรู้ถึงภาวะความเป็นจริงของสภาพนั้นแต่ถ้าเราจะแปลศัพท์นะคะสติเป็นสภาพที่ระลึกได้แล้วไงคะระลึกอะไรใช่ไหมคะคำถามมาละแค่ฟังเนี่ยสติเป็นสภาพที่ระลึกได้ระลึกอะไรระลึกรู้รู้อะไรอีกใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่เราคิดเรานึกเนี่ยเป็นการระลึกหรือเป็นการจำได้หรือเปล่าอย่างคิดถึงเมื่อวานเนี่ยใครก็คิดถึงได้ใช่ไหมคะเป็นการระลึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งหรือเปล่าแต่ไม่ใช่สติเพราะไม่มีความเห็นถูกไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นเราเริ่มเห็นความหลากหลายของสภาพธรรมะค่ะไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะใดจะใช้คำอะไรไม่ใช้คำอะไรทั้งหมดนะคะก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างจริงๆเกิดแล้วก็ดับไปดับไปดับไปไม่ได้กลับมาอีกเลยแต่ไม่ว่าจะเกิดและดับไปอย่างไรก็ตามนะคะก็ยังสามารถที่จะเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นธรรมะที่ต่างกันคือสภาพหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่อีกสภาพหนึ่งนั้นไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจากหนึ่งคือธรรมะก็แยกเป็นสองก่อนนะคะแล้วก็จะแตกไปอีกมากมายเพราะว่านับไม่ถ้วนเลยแต่ก็ประมวลได้เป็นแต่ละประเภทนะคะแล้วก็แสดงความต่างกันว่าขณะนี้ที่กำลังเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะมีธาตุชนิดหนึ่งกำลังเห็นแจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏฟ้าสีอะไรคะกับบ้านหลังนั้นสีอะไรบางคนก็ชอบบ้านสีเทาๆฟ้าๆใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ใช่ฟ้าใช่ไหมคะเป็นแค่สีบ้านแต่ฟ้าจริงๆก็คล้ายคลึงกันมากสีเดียวกันแต่ก็ยังรู้ว่าไม่ใช่สีบ้านแต่เป็นสีของฟ้าหรือว่าสีของเมฆนี่คือจิตเป็นธาตุที่สามารถรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏมีเพชรแท้กับเพชรเทียมคนที่ไม่มีความชำนาญก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะแต่เห็นเหมือนกันคนที่มีความชำนาญก็เห็นอย่างเดียวกันคนที่ไม่รู้เรื่องเพชรนิลจินดาเลยนะคะไก่นกจิ้งจกเห็นเหมือนกันหมดเพราะเป็นธาตุเห็นเพราะฉะนั้นธาตุนี้รู้แจ้งว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่รู้เลยนะคะว่าขณะนั้นที่ใช้คำว่ารู้แจ้งเนี่ยหมายความว่าต้องมีสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งเกิดด้วยกันแต่ไม่ใช่ธาตุที่รู้แจ้งแต่ละคำนี่ค่ะมีความหมายแล้วก็มีความลึกซึ้งด้วยแม้แต่จะใช้คำว่าธาตุรู้สภาพรู้อาการรู้นะคะบอกไว้ถึงลักษณะของธรรมะนั้นแต่ยังไม่ได้แจกละเอียดถึงความต่างกันของลักษณะรู้ว่าต่างกันอย่างไรฉะนั้นธาตุที่สามารถที่จะรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยทรงบัญญัติใช้คำว่าจิตตะจิตตังหรือจะใช้คำว่าวิญญาณวิญญาณะมโนมนัสหัตถยะปันระทุกคำมีความหมายที่จะทำให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมนั้นตามคำที่ใช้ซึ่งก็ต้องอาศัยท่านที่รู้ภาษาบาลีนะคะเพราะว่าท่านสามารถที่จะแปลคำแต่ละคำได้แต่ทุกคำบ่งถึงธาตุนั้นซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งคือเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่ปรากฏบ้างแล้วก็คิดนึกบ้าง เป็นใหญ่เป็นประธานแต่ก็มีธาตุที่เกิดร่วมกันซึ่งรู้สิ่งเดียวกันเป็นนามธาตุด้วยจึงมีอีกคำหนึ่งว่าเจตสิกะหมายความถึงธาตุหรือธรรมะที่เกิดกับจิตไม่เกิดกับอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตไม่ว่าจิตนั้นจะมีเจตสิกเกิดกี่ประเภทก็ตามทั้งหมดนั้นก็เกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันแต่ไม่ใช่ธรรมะเดียวกันลองคิดดูหนึ่งขณะจิตนะคะเราจะรู้เพียงจิตขณะนี้ใช่ไหมคะยังเห็นเนี่ยรู้ละว่ากำลังเห็นแต่ว่ามีธรรมะอื่นซึ่งเกิดพร้อมจิตที่กำลังเห็นด้วยแต่ไม่รู้ว่ามีถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงความละเอียดนะคะว่าถึงมีก็ไม่ใช่จิตนี่ก็แสดงให้เห็นว่าความละเอียดของธรรมะนะคะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแต่สภาพธรรมะหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏส่วนสภาพธรรมะอื่นเกิดกับจิตดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตเพราะเหตุว่าเป็นธาตุรู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่จิตเพราะว่าไม่ใช่เป็นธาตุที่กำลังรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏธาตุอื่นที่เกิดกับจิตแต่ไม่ได้รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างจิตนะคะเป็นเจตสิกในภาษาไทยเราก็เรียกง่ายๆว่าเจตสิกบางคนก็ต้องออกเสียงตามภาษาบาลีนะคะเจตสิกะเพราะฉะนั้นออกเสียงได้สองอย่างแล้วแต่ว่าภาษาไหนจะใช้คำอะไรแต่เข้าใจในความหมายว่าต้องเป็นความหมายนั้นไม่ใช่ความหมายอื่น
1: อาจารย์ครับช่วยกรุณาอธิบายถึงวิญญาณจริยาอัญญาณจริยาและก็ญาณจริยาซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของชีวิตจริงๆของพวกเรา
0: สามคำนี้ไม่ได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะแต่ละคำเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเข้าใจจริงๆนะคะตอนนี้เรากำลังเริ่มเก็บเล็กผสมน้อยทีละคำสองคำใช่ไหมคะแต่ละคำต้องเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงธรรมะเข้าใจแล้วถูกต้องไหมคะต่อไปนี้เวลาใครใช้คำว่าธรรมะเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนนั้นน่ะเข้าใจถูกหรือเปล่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเข้าใจมั่นคงจริงๆก่อนนะคะคือธรรมะเพราะฉะนั้นวิญญาณะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นแต่มีคำเติมออกมานะคะวิญญาณจริยาจริยาคือความประพฤติเป็นไปค่ะเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีการประพฤติใดๆเลยทางกายทางวาจาไม่เป็นไปอะไรทั้งสิ้นเป็นไปได้ไหมไม่ได้เลยนะคะเกิดแล้วดับนั่นคือการที่ธรรมะต้องเป็นไปอย่างนี้คือไม่สามารถที่จะคงอยู่ได้เมื่อเกิดแล้วดับคือทันทีที่จิตขณะแรกของชาตินี้เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเป็นความเป็นไปของจิตหรือเปล่าว่าต้องเป็นอย่างนี้ความประพฤติของจิตความเป็นไปของจิตไม่ใช่ของเราหรือของใครเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิสนธิจิตเกิดและดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดหรือเปล่าก็คือความเป็นไปของวิญญาณซึ่งเกิดแล้วต้องดับแล้วก็มีสภาพของธรรมะเนี่ยเกิดสืบต่อนะคะอย่างจิตเนี่ยมีมากมายหลายประเภทจิตที่ทำกิจเกิดในชาตินี้เป็นขณะแรกเป็นผลของกรรมใครก็เลือกเกิดไม่ได้ค่ะเราก็จะต้องตายนะคะจะเลือกเกิดที่ไหนได้ไหมคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยตายมาแล้วนะคะชาติก่อนก่อนก็ตายแล้วตายแล้วเคยตายมาแล้วแล้วก็ตายแล้วแล้วก็ต้องตายอีกคือเกิดแล้วไม่ตายไม่มีนี่คือความเป็นไปของจิตด้วยหรือเปล่าและเมื่อเกิดแล้วต้องเป็นไปคือจิตขณะแรกเกิดระดับไปกรรมก็ทำให้จิตเกิดสืบต่อเป็นประเภทเดียวกันกับกรรมที่ทำให้เป็นบุคคลนี้โดยที่ว่านะคะเรายังไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าปฏิสนธิจิตขณะแรกที่เกิดนั้นนะเป็นผลของกรรมอะไรและต่อไปจะเป็นอะไรเนี่ยใครรู้ไหมกว่าจะออกมาสู่โลกนี้ลืมตาเนี่ยจิตที่อยู่ในครรภ์เนี่ยก็มีความเป็นไปคือพอปฏิสนธิจิตดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปสืบต่อดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้ตามที่กรรมเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นบุคคลนี้ถ้าเกิดเป็นมดนะคะปฏิสนธิจิตเกิดระดับกรรมที่ทำให้เกิดเป็นมดก็ทำให้ภวังคจิตเกิดสืบต่อดำรงความเป็นมดค่ะจะเป็นไก่เป็นคนได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นมนุษย์เป็นหญิงหรือเป็นชายก็แล้วแต่ก็จะเปลี่ยนไม่ได้เลย นะคะตามกรรมที่ทำให้เป็นอย่างนั้นนี่คือความเป็นไปของจิตคือวิญญาณจริยาเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับเป็นอย่างนี้เท่านั้นหรือในชาติหนึ่งเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ายังต้องเป็นอื่นอีกจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้แค่ปฏิสนธิจิตเกิดแล้วก็ดับไปและภวังคจิตก็เกิดดำรงภพชาติขณะนั้นไม่รู้เลยนะคะว่าโลกนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการได้กลิ่นไม่มีการลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่มีการคิดนึกใดๆเลยทั้งสิ้นแต่จิตเกิดแล้วเพราะกรรมทำให้เกิดขึ้นถ้าพูดถึงกรรมนะคะจะเห็นได้จริงๆนะคะว่าน่าอัศจรรย์มากมือที่มองไม่เห็นอย่างที่ว่านะคะทำได้ทุกอย่างนั่งๆอยู่อย่างนี้ค่ะเกิดหายใจไม่ออกได้ไหมอะไรทำให้เป็นอย่างนั้นนะคะอยู่ดีๆแท้ๆเลยใช่ไหมคะต้องมีเหตุปัจจัยก็คือจิตใดก็ตามที่เป็นผลนะคะจิตนั้นต้องมาจากการกระทำที่ได้กระทำเหตุไว้เมื่อเหตุมีผลก็ต้องมีเพราะฉะนั้นเหตุคือกุศลและอกุศลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะที่จะให้ผลเลือกไม่ได้อีกแม้แต่การเกิดนะคะชาตินี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผลของกุศลกรรมเพราะกรรมเป็นปัจจัยที่จะให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเป็นผลของกุศลกรรมก็เกิดดีเป็นผลของอกุศลกรรมก็เกิดไม่ดีนะคะเกิดเป็นเปรตอสุรกายเกิดในนรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นพบหน้าข้างหน้าเนี่ยค่ะมืดสนิทชั่วขณะต่อไปนี้มืดสนิทไม่มีใครรู้เลยว่ากรรมใดจะให้ผลและไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์นะคะเกิดเป็นเทพเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดในนรกปฏิสนธิจิตไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเหมือนขณะที่นอนหลับสนิทแต่จิตเกิดแล้วก็ไม่รู้อะไรถ้าเวลาที่ปฏิสนธิจิตดับแล้วภวังคจิตเกิดต่อก็ไม่รู้อะไรนอนหลับไม่มีใครรู้อะไรฉันใดนะคะพอปฏิสนธิจิตดับไม่รู้เลยว่าเกิดที่ไหนรูปประพรมก็ไม่รู้อะรูปประพรมก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้เลยระหว่างที่ปฏิสนธิจิตดับแล้วภวังคจิตดำรงภพชาติสืบต่อนี่คือความเป็นไปของจิตซึ่งจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้แล้วแต่ภพภูมิแต่ว่าขณะที่มีการรู้สึกตัวเกิดขึ้นจะมีความติดข้องในความเป็นเพียงแค่รู้ว่ามีเท่านั้นนะคะยินดีพอใจในพบในความเป็นอย่างนั้นทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นวาระแรกนะคะวิถีจิตแรกหรือการที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นครั้งแรกเนี่ยก็คือมีความติดข้องในสิ่งที่มีในขณะนั้นทางใจเพราะยังไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นลิ้มรสเลยนะคะแต่ทางใจเนี่ยเริ่มที่จะรู้ละว่ามีจากไม่มีอะไรปรากฏเลยหลับสนิทไม่มีอะไรปรากฏเลยภวังคจิตไม่มีอะไรปรากฏเลยก็มีสิ่งที่ปรากฏเพราะใจเนี่ยค่ะสะสมมาทุกอย่างในแสนโกฎกับไม่รู้เลยนะคะว่าใจจะคิดอะไรหลับคืนเนี้ยฝันแน่ๆบางคนก็บอกว่าเขาไม่ค่อยฝันนะคะแต่การสะสมทุกเรื่องทุกภพทุกชาติเนี่ยค่ะก็ทำให้จิตเนี่ยเกิดนึกถึงเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะทำไมไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ล่ะฝันเนี่ยฝันประหลาดประหลาดเหาะได้ก็มีใช่ไหมคะบางคนทำไมอย่างนั้นน่ะก็อยู่ดีๆนั่งอย่างนี้ก็ไม่เคยเหาะได้แต่ในฝันเนี่ยได้ทุกอย่างแล้วแต่ว่าสะสมที่จะให้คิดนึกอย่างไรเป็นเรื่องเป็นราวอย่างไรบางคนก็ฝันว่าเตะฟุตบอลใช่ไหมคะบางคนก็ฝันว่าอยู่ในสนามรบมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะก็สวยมากเป็นคนที่สวยนะคะพอฝันก็จะต้องรบทับจับศึกทุกทีเห็นไหมคะสะสมมายังไงมีอยู่ในจิตแล้วพร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้คิดให้นึกถึงสิ่งที่ไม่ได้คาดไม่ได้ฝันเลยขณะนี้ทุกคนก็คิดนะคะสังเกตได้ว่าความคิดได้มากตั้งแต่คิดว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นอะไรรู้เลยนี่เป็นแก้วนี่เป็นกระเป๋าไม่ทันจะรู้ตัวว่าคิดเลยค่ะความรวดเร็วของจิตที่เกิดดับนี่คือวิญญาณจริยาความเป็นไปนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทรงแสดงความละเอียดของวิญญาณจริยาเนี่ยเป็นขณะจิตแต่ละขณะเลยว่าขณะไหนเกิดแล้วก็ดับไปและขณะไหนเกิดต่อทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจแต่ให้รู้ว่าไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็ตามนะคะวิญญาณจริยาความเป็นไปแรกก็คือมีการรู้สึกตัวและติดข้องในความเป็นอย่างนั้น เกิดแล้วเป็นแล้วอย่างนี้ก็ไม่รู้ก็ผ่านไปจนกระทั่งแม้วันนี้ค่ะความเป็นไปของจิตก็คือว่าจากหลับเป็นตื่นไม่ตื่นได้ไหมคะไม่ตื่นก็ตายใช่ไหมคะแต่ที่ไม่ตายก็คือตื่นเห็นหรือว่าได้ยินหรือตื่นตกใจจากเรื่องที่ฝันหรืออาจจะบางคนตื่นแล้วหัวเราะค่ะเพราะความฝันนี้มันน่าขันนะคะเขาขำทุกทีที่เขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีเรื่องหัวเราะนะคะมีเสียงออกมาด้วยเพราะว่าขณะนั้นน่ะกำลังมีเรื่องที่ตลกนะคะในความคิดของเขาบังคับได้ไหมวิญญาณจริยาความเป็นไปทั้งหมดที่จะต้องเป็นถ้าใช้คำที่เรียนมาแล้วบ้างก็คืออเหตุกะจิตคือจากภวังค์ก็จะต้องมีการรู้อารมณ์รู้อารมณ์เนี่ยขณะนั้นเป็นจิตประเภทไหนล่ะก็แสดงไว้ว่าเป็นจิตที่ใช้คำว่ามโนทวาราวัชนะภาษาบาลีนะคะหมายความถึงจิตที่รู้ว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือนึกถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเร็วมากเลยค่ะแล้วก็ดับขณะนี้ทุกคนกำลังคิดนะคะเป็นกุศลและอกุศลขณะที่คิดไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลต้องเป็นกิริยานะคะต้องเป็นพระอรหันต์ค่ะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะแค่คิดก็ไม่รู้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลพระอรหันต์รู้ไหมคะว่าไม่มีกุศลอกุศลเลยแม้คิดก็ไม่มีค่ะใช้คำว่ากิริยาจิตเพราะเหตุว่าไม่เป็นเหตุให้เกิดผลแต่ถ้าเป็นกุศลและอกุศลตราบใดนะคะต้องเป็นปัจจัยให้ผลของกุศลและอกุศลนั้นเกิดขึ้นโดยเป็นจิตประเภทที่กรรมทำให้เกิดขึ้นเห็นหรือได้ยินหรือได้กลิ่นหรือริมรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนี่คือวิญญาณจริยาคือเกิดแล้วต้องเป็นไปจะให้เป็นภวังค์ตลอดไปเนี่ยไม่ได้แม้แต่คิดนึกเป็นกุศลหรืออกุศลก่อนกุศลและอกุศลเกิดต้องมีจิตที่เกิดคิดเป็นมโนทวาราวัชนะจิตนี่คือวิญญาณจริยาและเมื่อการคิดดับไปแล้วนะคะกุศลและอกุศลก็เกิดต่อนี่ก็แสดงเห็นว่าถ้าเป็นอกุศลนะคะเป็นอัญญาณจริยาเนี่ยค่ะคือแสดงความละเอียดของจิตแล้วก็ใช้คำให้รู้ว่าแม้ว่าหลับและตื่นตื่นแล้วเป็นอะไรก็มีความหลากหลายว่าตื่นแล้วเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแต่ถ้าตื่นแล้วเป็นอกุศลนะคะไม่มีปัญญาแน่ๆจึงเป็นอัญญาณจริยาจิตเกิดขึ้นเป็นไปตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่พ้นจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทรงแสดงธรรมะโดยหลากหลายโดยนัยยะประการทั้งปวงนะคะเพื่อให้มีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราจนกว่าเราจะค่อยๆสะสมแล้วก็มีความสามารถที่จะรู้สภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราในขณะที่สภาพธรรมะนั้นกำลังปรากฏซึ่งขณะนี้นะคะจิตเกิดดับไปแล้วนับไม่ถ้วนโดยไม่รู้เลยแต่ด้วยพระมหากรุณาก็ทรงแสดงว่าเวลาที่ไม่ใช่ภวังคจิตไม่ใช่จิตที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะแต่ก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่ได้ต้องมีวาระที่มีการเห็นหรือมีการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็เป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเป็นอกุศลใช้คำว่าอัญญาณจริยาคุณคำปันค่ะมีรูปศัพท์ยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
2: สำหรับคำว่าอัญญาณนี่นะครับก็มีคำอยู่สองคำรวมกันนะครับก็คือคำแรกก็คือณบวกญาณแปลงณเป็นอะแล้วก็สอนยะเข้ามานะครับเป็นอัญญาณะหมายถึงความไม่รู้ครับ
0: นี่ก็เป็นรูปภาษาที่ถูกต้องนะคะซึ่งภาษาบาลีเป็นภาษามัคคีใช่ไหมคะเป็นภาษาที่มีแบบแผนนะคะที่จะดำรงศาสนาไม่ให้คลาดเคลื่อนทั้งอักขระทั้งการออกเสียงด้วยนะคะสระสั้นสระยาวอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของภาษาแต่ต้องไม่ลืมคนที่พูดภาษามคตมัคคีได้เนี่ยเรียนหลักไวยากรณ์ก่อนหรือพูดก่อนเกิดมาเนี่ยต้องไปนั่งเรียนหลักก่อนแล้วถึงจะออกเสียงมาเป็นคำพูดเรื่องราวหรือเปล่าคะก็ไม่ใช่ก็เหมือนภาษาไทยนะคะก็เกิดมาก็ได้ยินแล้วก็จำแล้วก็ค่อยๆพูดแล้วก็ค่อยๆเข้าใจกันแต่ก็เอามาเรียบเรียงให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงว่าภาษามีความสำคัญถ้าไม่เข้าใจทำให้เข้าใจผิดได้แต่ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องภาษาแม้ว่าจะออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะแต่ก็สามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ เพราะฉะนั้นให้ทราบว่าขณะใดที่เป็นอกุศลเนี่ยเป็นอัญญาณะต้องเป็นไปต้องเห็นเห็นแล้วเป็นอกุศลส่วนใหญ่ก็สะสมไปแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่มีความเข้าใจธรรมะไม่ใช่เราเป็นธรรมะนั่นคือญาณะที่จะทำให้ออกจากสังสารวัฏเพราะฉะนั้นขณะใดที่เข้าใจธรรมะใช้คำว่าเข้าใจธรรมะไม่ได้ใช้คำว่าเป็นกุศลเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ใช้คำว่าเข้าใจสภาพธรรมะจึงเป็นญาณะเป็นปัญญาจริงๆด้วยเหตุนี้ชีวิตที่เป็นไปในสังสารวัฏนะคะก็มีการเกิดขึ้นเป็นวิญญาณจริยามีการเห็นมีการได้ยินนี่โดยคร่าวๆนะคะโดยละเอียดก็ต้องกล่าวถึงจิตแต่ละขณะแต่ละประเภทและเมื่อไหร่ที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นอัญญาณจริยาถึงแม้ว่าเป็นกุศลที่ไม่ใช่การเข้าใจธรรมะนะคะก็ยังไม่ใช่ญาณจริยาโดยนัยยะนี้เพราะเหตุว่าก็ต้องเกิดไปเป็นรูปประพรมด้วยความสงบสามารถที่จะรู้ว่าจิตขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลต่างกับขณะที่เป็นกุศลแต่ก็ยังไม่ได้รู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดดับเพราะฉะนั้นเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นรูปประพรมอรูปประพรมก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของธรรมะได้จึงไม่ใช่ญาณจริยาแล้วแต่ว่าจะทรงแสดงโดยนัยยะอะไรถ้าทรงแสดงโดยนัยยะของประเภทของจิตนะคะขณะที่สามารถที่จะมีปัญญารู้ว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะนั้นก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งใช้คำว่าญาณะแต่พอกล่าวถึงวิญญาณจริยาอัญญาณจริยาและญาณจริยาไม่กล่าวถึงกุศลประเภทอื่นนอกจากประเภทที่เป็นความเห็นถูกจริงๆที่จะออกจากสังสารวัฏด้วยเหตุนี้นะคะพระธรรมจึงสำหรับศึกษาโดยละเอียดโดยความเคารพยิ่งนะคะที่จะเข้าใจให้ถูกต้องตามพุทธประสงค์ไม่ใช่เพียงแต่อ่านแล้วก็คิดเองท่านพระอัญญาโกณฑัญญะท่านสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยมานานเท่าไหร่คะแสนกับและกับหนึ่งประมาณไม่ได้เลยว่านานเท่าไหร่ไม่ใช่วันเดียวไม่ใช่ชาติเดียวไม่ใช่ร้อยชาติไม่ใช่พันชาตินะคะแต่กับหนึ่งนับชาติไม่ได้ว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปคิดทำไมนอกจากว่ามีโอกาสได้ฟังละได้เข้าใจละใช่ไหมคะเข้าใจวันนี้ทุกคนก็เข้าใจธรรมะใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มเข้าใจแต่ละคำมากบ้างน้อยบ้างแล้วก็ฟังไปอีกก็ยิ่งเข้าใจขึ้นอย่างได้ยินคำว่าจิตก็ได้ยินคำว่าวิญญาณและได้ยินคำว่าจริยาความประพฤติเป็นไปของจิตเนี่ยจิตกำลังประพฤติเป็นไปไม่ใช่เราเป็นไปเลยค่ะจิตทั้งนั้นเลยกำลังเป็นไปและได้ยินคำว่าอารมณ์อารมณ์คืออะไรคะคนที่ฟังแล้วเหมือนรู้นะคะรู้จริงๆหรือเปล่า
3: อารมณ์เป็นที่ยินดีของจิตค่ะหรือเป็นสิ่งที่ให้จิตรู้นะคะ
0: ทำไมว่าเป็นที่ยินดีของจิต
3: ตามความเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ให้จิตรู้อะค่ะ
0: ค่ะธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้ใช่ไหมคะเพราะเป็นธาตุรู้ธาตุที่ไม่รู้เนี่ยจะไปรู้อะไรได้ไหมคะแข็งอย่างเงี้ยเกิดเป็นแข็งเนี่ยแล้วแข็งจะเที่ยวไปรู้อะไรได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้แต่ธาตุที่ไม่ใช่ธาตุแข็งแต่เป็นธาตุที่ต้องรู้มีใช่ไหมคะเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ได้ไหม
3: ถ้าจิตเกิดแล้วต้องรู้
0: ค่ะเพราะเป็นธาตุรู
3: ้
0: ต่างกับธาตุที่ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเลยค่ะจิตรู้ได้ทุกอย่าง
3: สิ่งที่ถูกรู้จึงเป็นอารมณ์ใช่ไหมคะ
0: ค่ะต้องคู่กันเพราะมีสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตจะยินดีอะไร
3: ยินดีในสิ่งที่ถูกรู้เหรอคะ
0: ค่ะหมายความว่าไม่ไปไหนเลยค่ะเกิดเมื่อไหร่ก็ไปสู่อารมณ์รู้อารมณ์ต้องรู้อารมณ์จะให้จิตไปอื่นไม่ได้เลยนอกจากไปสู่อารมณ์ที่ปรากฏซึ่งจิตเกิดขึ้นนะคะแล้วต้องรู้สิ่งนั้นตามเหตุตามปัจจัยอย่างจิตเห็นเนี่ยจะไปยินดีในเสียงได้ไหมคะเอาเสียงมาเป็นอารมณ์ได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงความหมายว่าแม้จะมีความหมายว่าเป็นที่มายินดีของจิตก็ตามแต่หมายความว่าเพราะจิตไม่ไปไหนเลยค่ะไปสู่อารมณ์ที่ปรากฏอย่างเดียวมั่นคงซื่อสัตย์ถ้าจะใช้คำนั้นนะคะก็คือซื่อสัตย์ต่ออารมณ์ที่ปรากฏคือรู้อารมณ์นั้นไม่ไปสู่อารมณ์อื่นเลยก็เป็นเพียงพยัญชนะที่พยายามที่จะให้เข้าใจความหมายของธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเฉพาะความเป็นธาตุนั้นๆ อย่างจิตเห็นเนี่ยค่ะจะไปยินดีมีอารมณ์เป็นเสียงไม่ได้ที่มายินดีของจิตที่เป็นอารมณ์ของจิตต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะว่าจิตนี้นะคะไม่มีใครบังคับไปทำให้เกิดได้นอกจากเมื่อมีจักขุประสาทะแล้วก็มีสิ่งที่กระทบจักขุประสาทะถ้าไม่มีธาตุรู้มัน

0: เมื่อไหร่จะรู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่เราที่เห็นค่ะไม่ต้องถามแล้วใช่ไหมคะค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะแล้วฟังแล้วว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ธรรมะอย่างเดียวที่สามารถปรากฏให้เห็นได้โดยอาศัยจักขุปัสสาทะฟังอย่างนี้นะคะก็ลืมไปเรื่อยๆกี่ชาติถึงกลับหรือยังแต่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเท่าไหร่คะไม่ใช่หนึ่งกลับไม่ใช่สองกลับไม่ใช่ร้อยกลับค่ะแสนกลับแต่เกิดดับจริงไหมถ้าจริงอะไรรู้ได้ต้องเป็นธรรมะที่เริ่มเข้าใจถูกนะคะแล้วก็ไม่ไปสู่อย่างอื่นเลยในขณะที่สิ่งนี้ปรากฏก็มีการเข้าใจความจริงของสิ่งนี้ว่าแค่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็จากโลกนี้ไปทันทีที่ไปสู่โลกใหม่ก็ไม่เห็นสิ่งที่ปรากฏในชาตินี้แล้ว
1: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2552
2: ท่านผู้ฟังนะคะเรียนถามท่านอาจารย์นะคะเป็นคำถามแรกนะคะเริ่มฟังบรรยายสนทนาธรรมะจากท่านอาจารย์ทำเช่นไรที่จะทำให้สนใจในธรรมะบรรยายมากกว่าติดในตัวอาจารย์เพราะทุกวันนี้คิดว่ายึดติดท่านอาจารย์พอใจและรอคอยให้ท่านมาครั้งใดที่ท่านไม่มาบรรยายที่มูลนิธิก็จะไม่ไปฟังกลัวติดยึดท่านมากกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธองค์กรุณาแนะนำด้วยค่ะ
0: ค่ะไปฟังหรือไปดูค่ะค่ะถ้าดูนะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองเห็นแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่เห็นกันอีกก็ยังสามารถที่จะจำได้แบบเคยเห็นว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอย่างไรก็เพียงแค่เห็นค่ะเป็นเพียงสิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้แล้วก็คิดนึกแล้วก็จำนะคะไม่ว่าที่ไหนค่ะไม่ได้มีแต่สิ่งเดียวที่ปรากฏไม่ใช่มีคนเดียวที่ปรากฏนะคะก็จะต้องมีรูปร่างสันฐานของสิ่งต่างๆเนี่ยปรากฏเป็นสิ่งต่างๆเป็นบุคคลต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เราเพียงต้องการเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งๆที่สิ่งนั้นก็ปรากฏให้เห็นได้ในขณะที่เห็นเท่านั้นเองถ้าขณะนั้นไม่เห็นแล้วนะคะสิ่งนั้นก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าเราไม่ได้เข้าใจความจริงเลยว่าที่เราเข้าใจว่าเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยในขณะที่กำลังเห็นแต่เวลาที่ไม่เห็นแต่ได้ยินก็มีอีกอย่างหนึ่งแล้วค่ะเป็นเสียงละเสียงไม่มีรูปร่างหน้าตาว่าจะเป็นคนนั้นหรือคนนี้ได้เลยแต่ว่าเสียงมีจริงนะคะแล้วก็เสียงเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถจะปรากฏให้รู้ได้ว่ามีเสียงก็ต่อเมื่อมีการได้ยินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือว่าสิ่งที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วก็ไม่ใช่ของใครเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ละเอียดและลึกซึ้งมากขึ้นอีกนะคะเพราะเพียงแค่เห็นก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นก็ยิ่งยากขึ้นด้วยเหตุนี้ต้องมีความเข้าใจจริงๆในคำว่าธรรมะเคยเข้าใจว่าเป็นใครนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้าแตกย่อยแต่ละขณะของชีวิตให้ละเอียดจนถึงหนึ่งขณะคือขณะที่เห็นนะคะไม่ใช่ในขณะที่ได้ยินถูกต้องไหมคะคือฟังธรรมะเนี่ยต้องพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของแต่ละท่านที่กำลังฟังมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าเป็นสิ่งนั้นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงแท้ของทุกสิ่งเพราะฉะนั้นความจริงแท้ของสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นทางตาก็คือเป็นสิ่งที่มีจริงเหนือความคาดหวังของใครว่าจะมีสิ่งนี้นะคะซึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แต่เป็นสิ่งที่มีจริงจะเรียกว่าธาตุธาตุนะคะหรือว่าธรรมะก็ได้เพราะเหตุว่าเหมือนลักษณะอื่นๆเช่นแข็งก็มีลักษณะแข็งร้อนก็มีลักษณะร้อนแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมีลักษณะของความเป็นสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้นะคะเป็นสิ่งหนึ่งมีจริงกำลังปรากฏให้เห็นแล้วใครจะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยเกิดนะคะให้เห็นแล้วดับไปทันทีเร็วมากแต่ก็เกิดดับสืบต่อ

0: ทั้งปรากฏเป็นนิมิตสันฐานต่างๆและก็มีความจำว่าสิ่งที่ปรากฏแต่ละอย่างแต่ละลักษณะนั้นเป็นอย่างไรก็มีการเรียกชื่อและมีความคิดและความจำในสิ่งนั้นนะคะพอเห็นอะไรก็จำได้ยินเสียงก็จำได้กลิ่นก็จำลิ้มรสก็จำรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสก็จำมีความจำเกิดทุกขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้จำเพราะฉะนั้นก็จำได้ว่าเป็นคนนี้เคยเห็นแล้วก็อาจจะอยากเคยเห็นอีกนะคะหรือเสียงที่ได้ยินเสียงนั้นก็มีความหมายต่างๆแต่ว่านะคะขอให้ทราบความจริงว่ามีอีกคำหนึ่งค่ะนอกจากธรรมะเพราะแม้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ทรงใช้คำที่จะขยายความจริงของธรรมะนั้นให้ละเอียดขึ้นคนที่ไปวัดคงได้ยินคำที่คู่กับธรรมะนะคะคือขันธ์ 5ขณะนี้ค่ะธรรมะที่มีจริงนะคะเป็นขันธ์เริ่มขยายความสิ่งที่มีจริงขณะนี้กับสิ่งที่เราเคยได้ยินว่าขันธ์มี5คือรูปขันธ์1เวทนาขันธ์1สัญญาขันธ์1สังขารขันธ์1วิญญาณขันธ์1นี่สำหรับผู้ที่ไปวัดนะคะแต่เด็กรุ่นใหม่สมัยใหม่นี่ก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับ5คำกับคำว่าขันธ์5เพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นขันธ์และเราเพียงแต่จะผ่านไปแค่ได้ยินว่าสิ่งที่มีจริงเป็นขันธ์เท่านั้นไม่ใช่ความเข้าใจที่เพียงพอนะคะแต่ใช้คำว่าขันธ์เพราะอะไรในสิ่งที่กำลังมีจริงเพราะว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าเกิดปรากฏแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกสิ่งใดก็ตามนะคะซึ่งเกิดขึ้นดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นขันธ์เฉพาะหนึ่งเฉพาะหนึ่งขันคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะอย่างขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดดับนะคะไม่กลับมาอีกใครจะรู้ถ้าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอวิชชาความไม่รู้นะคะไม่สามารถจะเห็นความจริงของสภาพธรรมะได้จะมีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นโดยไม่มีจิตเห็นเป็นสภาพที่กำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏได้ไหมไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดว่าเห็นเนี่ยค่ะเกิดมาเห็นแล้วก็พูดว่าเห็นแต่ไม่รู้ว่าเห็นคืออะไรเกิดมาได้ยินนะคะมีเสียงแล้วก็บอกว่าได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่าได้ยินคืออะไรและเสียงคืออะไรจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะลืมว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีเห็นด้วยค่ะถ้าไม่มีเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นเห็นก็ต้องเกิดขึ้นเห็นแล้วเห็นในขณะที่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยนี่คือความหมายของขันธ์เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะตั้งแต่ตื่นจนถึงณบัดนี้นะคะก็มีสภาพธรรมะที่เกิดดับนับไม่ถ้วนก็หมายความว่ามีขันธ์แต่ละอย่างแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนับไม่ถ้วนเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาการที่จะเข้าใจพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะก็คือในขณะที่กำลังได้ฟังพระธรรมและก็มีความเข้าใจจากการฟังซึ่งเป็นความเข้าใจของตนเองที่จะทำให้รู้ความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตั้งแต่เกิดมาชาวพุทธทั้งหลายนะคะก็ได้รับการสั่งสอนให้กราบไหว้บูชาแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นเพียงการกราบไหว้บูชาไม่ใช่พระประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะเนี่ยนะคะก็เพื่ออุปการะสัตว์โลกให้มีความเห็นถูกค่ะแม้เพียงเล็กๆน้อยๆทีละนิดทีละหน่อยแต่ก็จริงมั่นคงและตรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะเป็นความเข้าใจเรื่องธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและธรรมะที่มีจริงเกิดดับและไม่กลับมาอีกนั่นคือความหมายของคำว่าขันธ์เพราะหลากหลายมากเสียงที่ปรากฏดับแล้วเสียงใหม่เกิดไม่ใช่เสียงเก่าแล้วก็หลากหลายด้วยนะคะ ถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆก็จะรู้ว่าแต่ละขณะที่ได้ยินเนี่ยค่ะเสียงแต่ละเสียงหลากหลายเพราะฉะนั้นแต่ละขันธ์ก็ไม่ใช่ขันธ์เดียวกันนะคะแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดตามปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเสียงดนตรีเสียงกลองเสียงฉิ่งเสียงอะไรก็แล้วแต่จะเรียกไปแต่ละเสียงนั้นก็ต่างกันไปตามปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นสำหรับการที่จะศึกษาธรรมะนะคะก็คือเข้าใจธรรมะที่มีและเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีและเข้าใจคำที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเพื่อให้มีความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นในธรรมะที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก็คือการเข้าใจคำว่าธรรมะว่าไม่ใช่เป็นแต่เพียงคำแต่มีธรรมะจริงๆให้เข้าใจโดยใช้คำนี้ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่วัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นธรรมะที่มีลักษณะเฉพาะอย่างเกิดขึ้นและดับไปจึงเป็นขันธ์แต่ละขันธ์นี่คือ1ใน5นะคะ
1: เมื่อธรรมะมีจิตเจตสิกรูปซึ่งทุกอย่างเกิดตามเหตุปัจจัยดังนั้นเมื่อทำหรือเกิดอกุศลกรรมจะกล่าวได้หรือไม่ว่าไม่ใช่เราเป็นผู้กระทำแต่เป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งให้เกิดขึ้นไปตามธรรมะซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้ครับ
0: ค่ะมีหลายคำนับถ้วนไหมคะว่าเท่าที่พูดไปแล้วกี่คำแต่ละคำมีความหมายที่ลึกซึ้งนะคะแต่ว่าเรามักจะก้าวกระโดดแบบกบเช่นคำว่ากรรมเกิดมาก็ได้ยินคำนี้นะคะในภาษาไทยเราก็เข้าใจว่าหมายความถึงการกระทำแต่ถ้าเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะก็จะต้องเข้าใจถึงตัวธรรมะด้วยถ้าไม่มีธรรมะใดๆเลยเกิดขึ้นจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นแต่ณบัดนี้นะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นเองเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราพูดถึงว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเห็นมีจริงได้ยินมีจริงการกระทำมีจริงนะคะแต่ว่าสิ่งที่มีจริงนั้นเป็นธรรมะนี่ไม่ได้รู้เป็นเราทำกรรมและเข้าใจว่ากรรมเป็นเราแต่ว่าตามความเป็นจริงถ้าเริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะว่าทุกสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะอย่าเพิ่งไปไหนเลยนะคะอย่าเพิ่งไปเรื่องอื่นเลยทุกสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้มีเราหรือมีธรรมะเห็นไหมคะถ้าเราไม่ได้ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะเราจะไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของธรรมะเพราะเหตุว่าได้ทราบว่าทุกอย่างที่มีจริงที่เป็นธรรมะเพราะมีจริงไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีจริงนะคะสิ่งที่กำลังมีจริงขณะนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละหนึ่งอย่างเป็นธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะมีเราหรือมีธรรมะถ้าเป็นผู้ตรงสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นเราหรือเป็นธรรมะเสียงมีจริงไหมคะเป็นเราหรือเป็นธรรมะเสียงเกิดแล้วดับอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เสียงที่ดับไปแล้วไม่มีเลยจะเป็นเราได้ไหมและถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะมีเสียงของเราไหมคะก่อนที่จะฟังธรรมะเนี่ยค่ะมีเสียงคนนั้นมีเสียงคนนี้กำลังพูดอย่างนั้นกำลังพูดภาษานี้แต่ละเสียงเท่านั้นเองค่ะเสียงเป็นธรรมะแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่มีเฉพาะเสียงนะคะยังมีจิตที่ทำให้เกิดเสียงในขณะที่พูดด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะเนี่ยแทบจะกล่าวได้เลยนะคะว่ายากที่เราจะมีความเข้าใจสิ่งที่เราอยากจะเข้าใจโดยที่ว่าไม่มีพื้นความรู้ตั้งแต่ต้นที่มั่นคงเพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้นี้กล่าวถึงนะคะสภาพธรรมะที่มีจริงความจริงของสภาพธรรมะเนี่ยต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดใน4อย่างที่ใช้คำว่าปรมัตถธรรมหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงใดๆทั้งนั้นนะคะก็ประมวลสรุปลงได้ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นใช้คำว่าจิตมีจริงๆแต่ว่าไม่ใช่เพียงเรียกว่าจิต และไม่ใช่เพียงบอกว่าจิตมีจริงแต่ต้องลึกกว่านั้นอีกเมื่อจิตมีจริงจิตอยู่ที่ไหนคะถ้าตอบไม่ได้ก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าเป็นจิตเพราะว่าไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่เพียงได้ยินคำว่าจิตและรู้ว่ามีจิตแต่จิตเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแน่นอนเพราะมีจริงเพราะฉะนั้นจิตหมายความถึงธาตุชนิดหนึ่งคำว่าธาตุกับคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะมีความหมายเหมือนกันจะใช้คำว่าธรรมะโดยจะใช้คำว่าธาตุก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงที่มีลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นนะคะซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอย่างเสียงเนี่ยค่ะมีจริงใครเปลี่ยนเสียงให้เป็นกลิ่นได้ไหมคะเปลี่ยนเสียงให้เป็นสุขได้ไหมคะก็ไม่ได้แต่ละอย่างก็เป็นแต่ละธรรมะที่มีจริงๆแต่ว่านะคะในบรรดาธรรมะที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะก็มีสภาพที่ต่างกันเป็นประเภทใหญ่ๆสองอย่างคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะแม้มีจริงแต่ก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแข็งมีไหมคะแข็งรู้อะไรหรือเปล่าแข็งเจ็บไหมแข็งคิดไหมแข็งชอบหรือแข็งไม่ชอบแข็งก็เป็นแข็งสามารถที่จะรู้แข็งก็ต่อเมื่อมีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้สภาพแข็งแข็งจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดๆก็ตามนะคะเช่นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นทางตาหรือว่าเสียงหรือว่ากลิ่นหรือว่ารสหรือว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งหมดในชีวิตทุกวันทุกวันที่ปรากฏนะคะก็เป็นธรรมะประเภทที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยภาษาบาลีใช้คำว่ารูปะนะคะหมายความถึงธรรมะที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้มีจริงแน่นอนแต่ว่าถ้ามีแต่เฉพาะรูปธรรมโดยไม่มีธาตุหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นธาตุรู้นะคะตอนนี้จะมีคำว่าธาตุรู้ไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏให้รู้เพราะฉะนั้นในขณะนี้เองนะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเห็นคือธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏนี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงคำว่ากรรมนะคะก็จะต้องรู้ก่อนว่าถ้าบอกไปง่ายๆเรื่องกรรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีความเข้าใจลึกซึ้งว่ากรรมคืออะไรเป็นธรรมะหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าความรู้นั้นก็ผิวเผินมากนะคะแล้วก็เป็นอันตรายด้วยเพราะเหตุว่าต่อไปก็จะคิดเอาเองไปหมดเลยในเรื่องของธรรมะแต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแม้ว่าจะได้ยินคำต่างๆนะคะซึ่งมีจริงๆแต่ก็ต้องเริ่มจากความรู้ขั้นพื้นฐานว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะต่างกันเป็นสองประเภทคือประเภทหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอีกประเภทหนึ่งนะคะสามารถที่จะรู้สามารถที่จะจำจะคิดจะสุขจะทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงการกระทำถ้าไม่มีจิตทำอะไรได้ไหมคะขณะนี้ทุกคนนั่งอยู่ที่นี่นะคะลุกขึ้นเดินได้เอื้อมมือไปได้เคลื่อนไหวได้เพราะมีจิตแต่ขณะใดก็ตามที่จิตดับไม่เกิดอีกที่รูปนั้นรูปนั้นไม่ต่างกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตโต๊ะเก้าอี้ก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวไม่สามารถที่จะมีการกระทำใดๆได้เลยเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าก่อนอื่นนะคะก็จะต้องรู้ความจริงว่าธรรมะเนี่ยค่ะมีสองอย่างคือธรรมะประเภทหนึ่งไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่มีธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้นะคะสิ่งใดๆก็ปรากฏไม่ได้แม้ว่ามีเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเห็นมีจริงๆเป็นจิตประเภทที่เกิดขึ้นทำหน้าที่เดียวค่ะคือเกิดเห็นแล้วก็ดับไปต่างกับจิตอีกประเภทหนึ่งนะคะเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นธรรมะสองอย่างที่เป็นนามธรรมประเภทหนึ่งกับรูปธรรมประเภทหนึ่งนะคะสำหรับนามธรรมคือจิตเนี่ยเริ่มรู้จักจิตแล้วใช่ไหมคะจิตมีจริงๆเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดและจิตก็เกิดที่รูปในขณะที่เป เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะมีทั้งนามและรูปจิตต้องเกิดที่รูปมีจิตของใครที่ไหนเกิดนอกรูปบ้างไหมคะขณะเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะจิตไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยจิตอยู่ที่ตาเพราะว่าเกิดที่ตาแล้วก็เห็นที่ตาแล้วก็ดับไปที่ตานั่นเองใครรู้คะพอจิตได้ยินเกิดขึ้นจิตได้ยินจะเกิดที่ตาได้ไหมเพราะไม่ได้เห็นแต่จิตได้ยินเกิดที่หูได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสองขณะนี้ก็ต่างกันแล้วถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จะเข้าใจกรรมได้ไหมคะกรรมคือการกระทำในภาษาไทยนะคะแต่ภาษาบาลีกรรมก็คือสภาพธรรมะที่จงใจตั้งใจที่จะกระทำสิ่งนั้นนะคะให้สำเร็จเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่จงใจตั้งใจนะคะไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตจิตเป็นสภาพที่กำลังเห็นไม่ได้จงใจไม่ได้ชอบไม่ชอบในสิ่งที่เห็นเพราะเป็นธาตุที่เพียงเกิดขึ้นแล้วเห็นเพราะฉะนั้นในขณะหนึ่งขณะใดที่มีสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเกิดขึ้นนะคะก็จะต้องมีนามธรรมประเภทอื่นเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเรียกสภาพธรรมะนั้นว่าเจตสิกะหมายความถึงนามธรรมที่เกิดกับจิตตอนนี้ไม่ทราบจะเริ่มงงเริ่มสับสนหรือว่าเริ่มจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ค่ะการฟังธรรมะคือให้ฟังเข้าใจสิ่งที่มีและไม่เคยรู้นะคะทั้งที่ความจงใจความตั้งใจก็เคยมีแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเข้าใจว่าเป็นเราเห็นก็มีก็เป็นเราเห็นได้ยินก็มีก็เป็นเราได้ยินเป็นเราไปหมดโดยที่ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจะไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นธรรมะทั้งสิ้นแล้วก็เป็นธรรมะที่มีจริงๆเป็นธรรมะที่ใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เช่นจิตจะเปลี่ยนให้เป็นเจตสิกไม่ได้เจตสิกจะเปลี่ยนให้เป็นจิตก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะนามธรรมกับรูปธรรมแต่นามธรรมมี2 อย่างคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เห็นเนี่ยสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่หน้าที่ของใครเลยที่จะเห็นนอกจากจิตกำลังเกิดขึ้นเห็นแต่ว่าในขณะที่จิตเกิดขึ้นนะคะจะมีเจตสิกนามธรรมที่เกิดกับจิตเนี่ยหลายประเภทเกิดร่วมด้วยรวมทั้งสภาพที่จงใจตั้งใจด้วยแต่ว่าขณะที่กำลังเห็นเนี่ยนะคะไม่ใช่เจตนาที่เป็นกุศลความจงใจที่เป็นกุศลไม่ใช่ความจงใจที่เป็นอกุศลแต่มีความจงใจนะคะเป็นเจตนาเจตสิกที่เกิดพร้อมจิตทำกิจเห็นให้สำเร็จเพราะว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตนะคะเป็นสภาพธรรมะที่จงใจตั้งใจกระตุ้นเตือนสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันให้กระทำกิจนั้นๆให้สำเร็จชั่วหนึ่งขณะจิตค่ะนี่คือการฟังธรรมะบางคนฟังแล้วอาจจะเริ่มคิดว่ายากเกินไปมากนะนี่เพียงแค่เริ่มต้นแต่45พรรษาที่ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยจะมากกว่านี้อีกเท่าไหร่และจะทำให้เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้าได้มีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะไม่ประมาทค่ะแต่ว่าเป็นผู้ที่เห็นความลึกซึ้งเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเห็นอย่างนี้นะคะมีศรัทธาที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงในชีวิตที่พระองค์ทรงแสดงโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงหรือยังหรือว่าเริ่มท้อถอยคิดว่ายากนักเกิดมาสนุกสนานทุกบ้านสุขบ้างแล้วก็จากโลกนี้ไปแต่ไม่รู้ว่าไปไหนแต่ต้องไปแน่ค่ะ
2: เรียนถามท่านอาจารย์นะการศึกษาและพิจารณาจิตซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้จึงขอถามว่าศึกษาและพิจารณาได้เพียงอาการและลักษณะเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ไม่สามารถศึกษาและพิจารณาตัวจิตโดยตรงได้ใช่ไหมครับช่วยขยายความหน่อยครับ
0: ท่านผู้ถามรู้สึกว่าอยากจะจับต้องจิตใช่ไหมคะ แต่ให้ทราบว่าตลอดชีวิตเนี่ยค่ะสามารถที่จะจับต้องอะไรได้บ้างคิดนะคะไม่ต้องให้ใครบอกใช่ไหมคะจึงจะเป็นปัญญาของเราเองแม้แต่คำถามธรรมดาซึ่งเริ่มจากว่าอยากจะจับต้องจิตก็มีคำถามกลับไปว่าตลอดชีวิตเนี่ยค่ะจับต้องอะไรได้บ้างถ้าคิดไม่ออกนะคะก็ขอตอบนิดหนึ่งว่าขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะจับต้องสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือเปล่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยจับต้องได้ไหมไม่ได้เลยเสียงที่กำลังได้ยินนะคะใครจะไปจับเสียงได้ไหมคะก็ไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะจิตนะคะที่จับต้องไม่ได้แม้แต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยจับต้องไม่ได้แน่นอนนะคะกระทบสัมผัสเมื่อไหร่รู้ได้ทางกายว่าแข็งแต่ไม่ได้จับต้องสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นแม้แต่ธรรมะเนี่ยค่ะก็มีอยู่ที่ตัวนะคะและก็เป็นความลึกซึ้งจริงๆที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะก็ต่อเมื่อฟังนะคะแล้วก็พอเกิดการอยากจะจับต้องจิตก็จะได้รู้ว่าไม่มีอะไรที่สามารถที่จะปรากฏให้จับต้องได้เลยนอกจากสภาพที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวเท่านั้นกำลังลิ้มรสขณะที่กำลังรับประทานอาหารเค็มนะคะจับต้องเค็มได้ไหมคะหรือรสเท่านั้นที่ปรากฏให้รู้ว่าเป็นรสที่เค็มขณะที่กระทบลิ้นแข็งหรือลิ้นเค็มคะสงสัยแล้วใช่ไหมคะกำลังกระทบลิ้นอะไรกระทบถ้ารสกระทบลิ้นรสแข็งหรือว่ารสเค็มแสดงให้เห็นว่าขณะที่รสปรากฏเนี่ยค่ะไม่ได้กระทบกายประสาทที่ซึมซาบอยู่ทั่วตัวนะคะทุกแห่งที่สามารถที่จะกระทบกับสภาพที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวได้เท่านั้นเองค่ะที่สามารถที่จะจับต้องได้ที่ใช้คำว่าจับต้องเนี่ยเพราะเหตุว่ากระทบกายประสาทแล้วก็ปรากฏว่าแข็งเราก็บอกว่าเราจับสิ่งที่แข็งถ้าสิ่งนั้นอ่อนนิ่มเราก็บอกว่าเราจับสิ่งที่อ่อนนิ่มแต่ความจริงนะคะมีสิ่งที่สามารถจะปรากฏเมื่อกระทบกายที่เราใช้คำว่าจับต้องก็จะต้องจับต้องด้วยกายแต่ว่าสภาพธรรมะอื่นทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะกระทบกายได้เลย
3: กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์นะครับการที่มาฟังธรรมะหรือฟังพระสัทธรรมเนี่ยบางครั้งเหมือนฟังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเหตุที่ไม่เข้าใจเนี่ยอาจจะเรียกว่ามันฟุ้งซ่านไป
0: ถ้าเราต้องการจะรู้มากๆทีเดียวเนี่ยรู้ได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับ
0: และจะรู้เรื่องของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างชัดเจนได้ไหมแต่ถ้าเราได้ฟังเรื่องใดนะคะแล้วก็พิจารณาให้เข้าใจเรื่องนั้นจริงๆแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะไม่สับสนแล้วก็จะเข้าใจได้เช่นถ้าได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยแล้วเราไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจธรรมะไหมคะว่าธรรมะคืออะไรแต่ถ้าเรารู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าพิจารณาแล้วนะคะสิ่งใดที่มีจริงก็ต้องจริงจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้และสิ่งที่มีจริงนั้นจะเรียกอะไรหรือไม่เรียกอะไรก็เปลี่ยนแปลงความจริงนั้นไม่ได้ด้วยนี่คือความหมายของธรรมะค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะอย่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ด้วยนี่คือความมั่นคงของคำหนึ่งที่ได้ยินก่อนที่จะได้ยินอีกหลายคำนะคะซึ่งก็เป็นธรรมะที่หลากหลายมากเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยถ้ามีความเข้าใจชัดเจนอย่างนี้นะคะไม่ว่าเป็นอะไรแข็งมีจริงๆไหมคะ
3: มีจริงครับ
0: เป็นธรรมะหรือเป็นเรา
3: เป็นธรรมะครับ
0: เป็นโต๊ะหรือเป็นเก้าอี้หรือเป็นธรรมะ
3: เป็นธรรมะครับ
0: ค่ะก็เริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องในความหมายของธรรมะว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ว่าจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ลักษณะที่แท้จริงอย่างลักษณะของโต๊ะเนี่ยนะคะทำไมรู้ว่าเป็นโต๊ะ
3: ก็จำสันฐานได้ครับ
0: จำรูปร่างใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ขณะนั้นเพราะเห็นถูกต้องไหมคะไม่ใช่เพราะกระทบสัมผัส
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะมีสีต่าง ม่ใช่สีเดียวทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆเริ่มจำแล้วใช่ไหมคะ
3: จำแล้วครับ
0: จำสีต่างๆยังไม่พอยังปรากฏลักษณะของสีต่างๆเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆนี่ก็เป็นสภาพที่มีจริงคือจำแต่ลืมหรือเปล่าว่าแม้สิ่งที่ปรากฏเป็นสีต่างๆก็เป็นธรรมะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้และแม้แต่ขณะที่จำจำก็เป็นธรรมะเพราะว่าจำจริงๆนะคะไม่ใช่สภาพธรรมะอื่นแต่เป็นสภาพที่กำลังจำเพราะฉะนั้นลักษณะที่จำก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้จักธรรมะเพิ่มขึ้นในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่เป็นคำที่เลื่อนลอยแล้วก็สับสนแล้วก็สงสัยว่านี่เป็นธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้นะคะเป็นอะไรคะเป็นโต๊ะหรือว่าเป็นธรรมะ
3: เป็นธรรมะครับ
0: ค่ะเป็นธรรมะทางไหนคะที่ปรากฏ
3: ทางตาครับ
0: ทางตาเพราะฉะนั้นก็เป็นเหมือนสิ่งใดๆทั้งสิ้นที่กำลังปรากฏในขณะนี้เหมือนกันหมดคือเป็นสภาพที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้ว่ามีจริงๆและเพราะการปรากฏของสิ่งที่ปรากฏเกิดดับอย่างเร็วนะคะก็ทำให้สืบต่อเป็นนิมิตสีสันปรากฏเป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็จำว่าเป็นโต๊ะแล้วก็จำว่าเป็นคนเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆคือสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏให้รู้ได้แต่ละทาง
3: อย่างนี้ต้องมั่นคงเลยใช่ไหมครับ
0: การศึกษาธรรมะเพื่อความเข้าใจจริงๆค่ะ
3: ขอบพระคุณมากครับ
2: กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์ฟังพระธรรมยังไม่เข้าใจก็อยู่ร่วมกันด้วยความคุกคลีด้วยโลภะโทสะโมหะจะอบรมให้เป็นเมตตาอย่างไรขอบคุณค่ะ
0: ค่ะโทสะเกิดแล้วเปลี่ยนเป็นเมตตาได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาอะไรได้เลยทั้งสิ้นต้องเข้าใจความหมายของธรรมะว่าคู่กับอนัตตาถ้าเป็นธรรมะแล้วก็จะเป็นเราหรือว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้นะคะรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยค่ะก็ไม่อยากจะมีโทสะและทำยังไงคะมีแต่คำถามว่าแล้วทำยังไงทำยังไงไม่ได้เลยค่ะนอกจากเข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงและสภาพธรรมะนี่นะคะมีหลากหลายมากมายซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยความจริงต้องเป็นความจริงนะคะความจริงของแต่ละคนวันนี้มีโลภะเท่าไหร่และว่ามีโทสะเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องได้อย่างไรเพราะว่าโดยมากเนี่ยคิดถึงง่ายๆนะคะพอไม่มีโทสะก็ไม่อยากเลยที่จะมีโทสะเป็นสภาพธรรมะที่ไม่สบายใจขุ่นใจเดือดร้อนแต่โทสะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าไม่ดับเหตุที่จะให้เกิดโทสะโทสะก็ยังต้องเกิดต่อไปเรื่อยๆด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะนี่นะคะไม่ใช่เพียงชั่วคราวและก็หวังว่ามีเราที่สามารถที่จะบังคับบัญชาหรือทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้จะเป็นจริงอย่างนั้นไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏเกิดแล้วใครทำคะใครทำเห็นขณะนี้เห็นแล้วพอได้ยินใครทำได้ยินก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำได้ยินให้เกิดขึ้นได้เลยพอโกรธเกิดจะทำยังไงคะเกิดแล้วเหมือนเห็นแล้วเหมือนได้ยินแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชาไม่ให้โกรธเกิดขึ้นเพราะว่าโกรธเกิดแล้วและตราบใดที่ยังมีเหตุของการที่จะโกรธด้วยขุ่นเคืองไม่พอใจนะคะใครจะไปยับยั้งไม่ให้ความโกรธเกิดก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คือว่าตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆนะคะแล้วก็หวังแต่ว่าอยากจะให้ได้สิ่งที่ดีได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกให้เป็นเรื่องราวที่ดีๆทั้งหมดเลยแต่ว่าชีวิตตามความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาหรือว่าบงการได้แต่ว่านะคะสามารถที่จะค่อยๆอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีและความรู้ต้องเจริญขึ้นตามลำดับด้วยนะคะคนที่จะไม่โกรธเลยไม่ขุ่นใจเลยแม้เพียงเล็กน้อยต้องมีปัญญาดับกิเลสถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลเพราะการรู้แจ้งสภาพธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้ดับกิเลสได้นะคะ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะดับกิเลสคือไม่อยากจะมีโทสะเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เลยจะพยายามมีเมตตาแต่ว่ามีเราแล้วก็มีเขาแล้วก็มีคนที่เราไม่ชอบเนี่ยแล้วเราจะเมตตาได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องตามลำดับขั้นนะคะเรื่องการที่จะมีเมตตามากๆกุศลมากๆธรรมะฝ่ายดีมากๆแล้วก็มีกิเลสอกุศลลดน้อยลงไปเยอะๆให้ไม่เหลือเลยเป็นแต่เพียงความคิดนึกซึ่งเป็นจริงไม่ได้เลยนะคะต้องรู้เหตุผลตามความเป็นจริงว่าคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรและสิ่งนั้นจะไม่มีได้ก็ต่อเมื่อดับเหตุที่จะให้เกิดสิ่งนั้นซะก่อน
2: คำถามนี้นะคะสั้นๆท่านอาจารย์กรุณาเพิ่มเติมด้วยค่ะตัวตนคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรจะทำให้หมดไปได้อย่างไรขอเรียนถามอาจารย์สุจินทร์ค่ะ
0: ค่ะจะหมดตัวตนเร็วมากเลยนะคะเพียงแค่ฟังนิดหน่อยเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้ก็ขอเก็บเล็กเก็บน้อยจากที่ได้ฟังคำถามก่อนนะคะที่ถามว่าประโยชน์สูงสุดของการฟังธรรมะคืออะไรขณะนี้ทุกคนกำลังฟังค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ที่รู้คำตอบนะคะแล้วก็จะได้ประโยชน์ด้วยประโยชน์ของการฟังก็คือความเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังที่สำคัญที่สุดนะคะและก็ประโยชน์สูงสุดจากการฟังจะพ้นจากการที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นได้ไหมในสิ่งที่กำลังฟังเพราะว่าจากความไม่รู้เลยเป็นปุถุชนนะคะผู้หนาแน่นด้วยกิเลสไม่มีการได้ยินได้ฟังเรื่องที่มีจริงๆสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตเลยและจากการที่กว่าจะค่อยๆมีศรัทธาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความสนใจที่จะได้ยินได้ฟังนะคะเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจว่ามีผู้ที่รู้จริงค่ะในสภาพธรรมะที่มีจริงๆตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ทรงแสดงพระธรรมไว้ด้วยเมื่อมีศรัทธาอย่างนี้นะคะประโยชน์ก็คือว่าแม้ไม่ได้เฝ้าเพราะว่าเหตุการณ์ก็ผ่านมาตั้ง 2,500 กว่าปีซึ่งในอดีตอาจจะเคยได้พบได้เฝ้าได้ฟังพระธรรมมาแล้วนะคะแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้ใครก็ตามค่ะที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะเนี่ยจะสามารถเห็นความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้เลยไม่ว่าในครั้งไหนกาลไหนได้เห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกที่มีความเห็นอื่นพวกเดรัจฉีนี่นะคะก็ไม่สนใจที่จะฟังธรรมะเลยเพราะว่าไม่ได้เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเพราะคิดว่าเกิดมาก็ไม่เห็นมีใครสอนเรื่องสิ่งที่มีจริงๆและทำไมเราจะต้องมาเข้าใจเรื่องสิ่งที่มีจริงๆแต่ว่าสิ่งที่มีจริงแล้วไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายกับการที่สามารถที่จะเข้าใจถูกนะคะว่าเกิดมาวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้หรือเมื่อวานนี้หรือพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการเห็นแล้วก็คิดนึกเรื่องสิ่งที่เห็นมีการได้ยินมีการได้กลิ่นมีการลิ้มรสมีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีการคิดนึกนะคะตลอดวันแล้วก็หลับไม่รู้อะไรเลยหายไปหมดเลยทั้งวันที่เคยเห็นเคยได้ยินมาแล้วพอตื่นขึ้นก็ต้องเหมือนเดิมเห็นอีกได้ยินอีกได้กลิ่นอีกมีเรื่องราวต่างๆคิดนึกไปนะคะทั้งๆที่สิ่งนั้นก็ไม่มีให้เห็นก็ยังคิดถึงได้นี่ก็แสดงเห็นว่าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดทุกภพชาติคือเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำมาซ้ำไปนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าบางคนก็ถามว่าแล้วเกิดมาทำไมไม่อยากจะเกิดได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครเกิดค่ะแต่เป็นธรรมะซึ่งเมื่อมีปัจจัยจึงเกิดถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงมีผู้ที่ตรัสรู้ถึงการที่จะดับการเกิดคือดับกิเลสเป็นพระอรหันต์นะคะแล้วก็ไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าประโยชน์ของการเกิดหรือว่าประโยชน์ของการไม่เกิดอะไรคือประโยชน์ที่แท้จริงเพราะว่าเกิดมาเห็นแล้วก็หมดไปได้ยินก็หมดไปทุกวันเป็นอย่างนี้ไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังธรรมะนะคะให้ทราบว่าเพื่อมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญา โดยมากคนจะข้ามนะคะได้ยินคำว่าปัญญาก็อยากมีปัญญาแต่ไม่รู้ว่าปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกจึงมีคำถามว่านะคะขณะที่ใส่บาตรทำยังไงขณะที่ใส่บาตรจึงจะเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาปัญญารู้อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะปัญญาคืออะไรเดี๋ยวนี้ที่กำลังเข้าใจเนี่ยเป็นปัญญาหรือเป็นเราที่เริ่มมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยค่ะเพียงได้ยินชื่อก็หวังนะคะได้ยินคำว่านิพพานยังไม่ทันรู้ละเอียดว่าคืออะไรแต่คำนี้ไม่เหมือนคำอื่นที่เคยได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะถึงนิพพานอยากจะไปนิพพานหรือว่าอยากจะรู้นิพพานแต่ถ้าถามว่านิพพานคืออะไรก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะไม่ใช่ขณะที่กำลังใส่บาตรแต่เป็นขณะที่กำลังฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นผู้ฟังนี่ค่ะก็สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าขณะที่ฟังเนี่ยประกอบด้วยปัญญาหมายความว่าเป็นขณะที่จิตที่ดีงามเกิดขึ้นนะคะไม่ไปฟังอย่างอื่นไม่ไปสนใจอย่างอื่นไม่มีความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแต่ว่ามีความศรัทธาที่จะได้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังมิฉะนั้นการฟังจะเสียประโยชน์เสียเวลาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังคือความเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแม้เพียงเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะเหตุว่าต้องเป็นสิ่งที่ยากมากเป็นสิ่งที่แม้มีจริงแต่ว่าทำไมไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏที่กำลังเผชิญหน้าเพราะเหตุว่าความไม่รู้มีจริงๆซึ่งความไม่รู้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นความรู้ก็ไม่ได้นะคะความไม่รู้ก็คือความไม่รู้ซึ่งภาษาไทยใช้คำว่าไม่รู้ภาษาบาลีคืออวิชชาไม่ใช่วิชาไม่รู้หรือว่าโมหะนะคะความหลงเข้าใจผิดในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่ใช้คำว่าเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่ามีเรามีตัวตนของเรานั่นคือความหมายที่ถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะหมดความเป็นตัวตนหรือความเป็นเราได้จะหมดไปไม่ได้ค่ะตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าขณะนี้ค่ะแม้ขณะที่ถามนี่ก็ไม่มีตัวตนก็ยังไม่รู้ว่าไม่มีตัวตนแม้ไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นจะหมดความเป็นตัวตนด้วยความไม่รู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะก็จะมีผู้ที่เพียงฟังก็อยากจะปฏิบัติโดยที่รู้ไหมคะว่าขณะนี้ที่กำลังฟังอย่างเนี้ยมีความเข้าใจซึ่งเป็นปัญญาเดี๋ยวนี้เองไม่ต้องรอจนถึงใส่บาตรหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หวังว่าเมื่อนั่นเมื่อนี่เป็นกุศลขอให้เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ขณะนี้นะคะเป็นกุศลคือมีศรัทธาแล้วค่ะที่ฟังธรรมแต่ว่าประกอบด้วยปัญญาหรือเปล่าขณะใดที่มีความเข้าใจขณะนั้นเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นในขณะที่ใส่บาตรถ้ามีปัญญาอย่างที่กำลังฟังคือเป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงในขณะนั้นเป็นธรรมะขณะที่กำลังใส่บาตรต้องไม่ใช่ขณะที่กำลังเพลิดเพลินทำอย่างอื่นแน่นอนเพราะฉะนั้นแม้สภาพธรรมะที่ต่างกันนะคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็หมดไปเดี๋ยวก็ศรัทธาเดี๋ยวก็ไม่ศรัทธาเดี๋ยวก็เข้าใจเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เป็นธรรมะนะคะต้องไม่ลืมว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครเป็นธรรมะแต่ละอย่างมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างจริงๆถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ค่ะประโยชน์ของการฟังขณะนี้มีแล้วประกอบด้วยปัญญาไม่ต้องคอยถึงขณะที่ใส่บาตรหรือขณะที่ทำอย่างอื่นเลยด้วยเหตุนี้นะคะความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาเจตสิกใช้คำว่าเจตสิกเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตถ้าไม่มีจิตจะมีปัญญาหรือว่ามีเจตสิกซึ่งเป็นสภาพธรรมะใดๆที่เกิดกับจิตเช่นความโกรธนะคะหรือว่าความสุขความทุกข์ต่างๆไม่ได้เลยแต่เมื่อมีจิตก็มีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเป็นเจตสิกหลากหลายต่างๆปัญญาก็เป็นเจตสิกไม่ใช่จิต พราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏถ้าจิตเกิดเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ในขณะนี้นะคะทุกคนบอกได้ว่ามีเห็นเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่โดยสภาพตามความเป็นจริงก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นธรรมะที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ในเมื่อมีธรรมะอีกมากมายหลายอย่างซึ่งไม่ปรากฏให้เห็นเลยเช่นเสียงแม้มีจริงนะคะก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นเสียงกลิ่นก็มีจริงก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นกลิ่นจิตก็มีจริงแต่ก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างของจิตเพราะเหตุว่าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นธรรมะที่มีจริงไม่สามารถจะรู้อะไรเลยแต่ที่ใดก็ตามที่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจะมีกลิ่นรวมอยู่ด้วยนะคะจะมีรสรวมอยู่ด้วยแล้วก็จะมีสิ่งที่สามารถกระทบกับจักขุประสาทะแล้วปรากฏให้เห็นว่าสิ่งนั้นมีจริงๆคือในขณะนี้ซึ่งก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยนะคะแม้แต่จักขุประสาทะก็เป็นธรรมะค่ะใครทำให้เกิดขึ้นเกิดมาบางคนตาบอดตั้งแต่เกิดบางคนเกิดมาแล้วก็ภายหลังก็ตาบอดนะคะใครทำใครสามารถจะทำได้ไหมที่ให้จักขุประสาทะเกิดขึ้นหรือโสตประสาทะเกิดเพื่ออะไรคะเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยและเกิดต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้นแต่เหตุปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะแต่ละอย่างเกิดขึ้นนะคะเพียงหนึ่งขณะเนี่ยค่ะละเอียดลึกซึ้งเกินกว่าที่จะเข้าใจได้โดยทันทีแต่ต้องอาศัยการฟังนะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆก่อนและความเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงนี้แหละนะคะต่างกันหลากหลายกันแต่ละอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่ทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นหลากหลายต่างๆกันด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกันไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะคือเพื่อเข้าใจถูกซึ่งเป็นปัญญาไม่ใช่ใครไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครด้วยเพราะเหตุว่าเข้าใจเกิดแล้วก็ดับไม่เข้าใจอีกละเพราะมีปัจจัยของความไม่รู้ความไม่เข้าใจซึ่งสะสมมานานมากด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะแต่ละครั้งเนี่ยนะคะก็คือการสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงไม่เหมือนกับคนตาบอดนะคะซึ่งมองอะไรก็ไม่เห็นทุกคนเกิดมาเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเหมือนคนตาบอดไหมคะเกิดแล้วต้องเป็นไปเกิดแล้วต้องไม่เป็นไปไม่ได้จิตเป็นธาตุที่เกิดขึ้นจริงมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปแต่สภาพหรือภาวะของจิตเนี่ยค่ะน่าอัศจรรย์ไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะเกิดขึ้นก็รู้เห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างแต่ว่าเวลาที่จิตหนึ่งดับจิตที่ดับแล้วนี่นะคะตัวจิตแต่ละจิตเนี่ยสามารถที่ใช้คำว่าสติในภาษาบาลีนะคะทำให้สภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมคือจิตและเจตสิกเกิดสืบต่อทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นที่นั่งอยู่ที่นี่ตอนนี้เนี่ยนะคะผ่านมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยค่ะตั้งแต่เริ่มฟังธรรมะจนกระทั่งถึงขณะนี้จิตเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นถ้าต้องการปัญญาอยากให้เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็คือต้องรู้ว่าปัญญารู้อะไรปัญญาเข้าใจอะไรไม่ใช่ว่าอยากจะมีปัญญาแต่ไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นอะไรขณะนั้นจะไม่ใช่ปัญญาเลยแต่ถ้าสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงขณะนี้เป็นอะไรถ้าไม่ใช่เราแต่มีเกิดมาได้ยังไงมีได้ยังไงใครทำให้เกิดขึ้นที่พอจะเห็นได้นะคะก็คือทุกคนเนี่ยนอนหลับมีใครบ้างไหมคะที่เกิดมาแล้วไม่หลับขณะหลับเนี่ยค่ะรู้ไหมคะว่าเป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนที่นอนเนี่ยนอนอยู่ที่ไหนที่บ้านหรือว่าที่โรงแรมหรือว่าที่พักอาศัยแห่งหนึ่งแห่งใด มีเพื่อนกี่คนนะคะมีทรัพย์สมบัติแค่ไหนก็ไม่มีอะไรที่จะปรากฏได้เลยนะคะแตกต่างกับคนตายเพราะเหตุว่าขณะนั้นยังมีจิตที่เกิดดับแต่จิตนี้ก็หลากหลายมากตามเหตุตามปัจจัยซึ่งไม่มีใครจะไปบงการไปเปลี่ยนแปลงหรือไปบังคับบัญชาได้แต่ขณะที่กำลังเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ถูกต้องนั่นคือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาสูงสุดของการฟังก็คือความเข้าใจถูกหรือปัญญานั่นเองจากปัญญาทีละเล็กทีละน้อยนะคะที่ไม่ได้เข้าใจคำว่าธรรมะไม่เข้าใจความหมายของคำว่าจิตหรือเจตสิกหรือรูปหรือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ก็เริ่มเป็นความเข้าใจว่าเป็นธรรมะทั้งหมดรูปไหนเป็นเราไม่มีเลยเพราะว่าเกิดแล้วดับไปเสียงไหนกลิ่นไหนรสไหนเห็นไหนได้ยินไหนทั้งหมดเกิดแล้วก็ดับไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ที่ไหนหรือว่าจะมีเราที่เที่ยงได้อย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะเกิดแล้วต้องตายเห็นความไม่เที่ยงแค่นี้เองคือเห็นความไม่เที่ยงเกิดแล้วตายไม่ให้ตายไม่ได้นะคะแล้วก่อนจะตายก็เกิดแล้วเดี๋ยวเจ็บป่วยเดี๋ยวสนุกเดี๋ยวก็เป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้อีกแล้วก็หมดแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเข้าใจเพียงเท่านี้แต่ถ้าลึกซึ้งกว่านี้นะคะก็คือว่าทุกขณะเป็นอย่างนี้เพราะเหตุว่าเป็นธรรมะชั่วคราวค่ะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วจนเหมือนมายากลนะคะไม่มีใครเห็นการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะในขณะนี้เลยสักขณะเดียวนี่คือขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาแต่ว่าเวลาที่มีความเข้าใจความไม่เที่ยงละเอียดขึ้นนะคะสั้นขึ้นจนกระทั่งขณะที่เห็นเนี่ยเป็นหนึ่งขณะไม่ใช่ขณะที่ได้ยินไม่ใช่ขณะที่คิดนี่ก็แสดงเห็นว่าปัญญายังไม่พอที่จะเห็นการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งจากขณะหนึ่งที่เห็นดับแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อๆไปนี่เกิดขึ้นความจริงที่พูดนี่ก็เป็นอย่างย่อมากนะคะเท่าที่พอจะรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่สภาพธรรมะจริงๆละเอียดลึกซึ้งและก็เป็นเหตุผลยิ่งกว่านี้มากที่สามารถที่จะทำให้เห็นถูกตามความเป็นจริงว่าทุกคำที่พระผู้มีพระภาคทรงพระมหากรุณาแสดงเป็นความจริงนะคะซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยสักคำเดียวเพราะฉะนั้นขณะใดที่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะขณะนั้นคือปัญญาแล้วก็บางคนเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าปัญญารู้อะไรเพราะฉะนั้นก็ได้ยินคำว่าปฏิปติธรรมะหรือว่าภาษาไทยใช้คำว่าปฏิบัติธรรมะภาษาไทยเข้าใจว่าปฏิบัติคือธรรมใช่ไหมคะแต่ว่าภาษาบาลีปฏิคำหนึ่งปฏิคำหนึ่งธรรมะคำหนึ่งปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงแล้วก็ธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นปฏิปติธรรมะหรือปฏิบัติธรรมก็คือธรรมะที่สามารถที่จะถึงความจริงของธรรมะแต่ละอย่างตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นๆไม่ได้ปล่อยให้มีความไม่รู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะวันหนึ่งก็ทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งได้กลิ่นลิ้มรสคิดนึกก็เพิ่มความไม่รู้ในสิ่งต่างๆที่มีจริงๆเหล่านั้นไปขณะนั้นก็ไม่ใช่ทั้งปริยัติไม่ใช่ทั้งปฏิบัติไม่ใช่ทั้งปฏิเวทะซึ่งนี่เป็นภาษาไทยนะคะถ้าภาษาบาลีก็เป็นปริยัติปฏิปัตติแล้วก็ปฏิเวทะปริยัติคือการรู้รอบรู้ในสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังรู้นิดเดียวแค่จิตคำว่าจิตนี่ค่ะยังไม่ใช่การรอบรู้ในความเป็นจิตเรียกว่าเจตสิกได้ยินชื่อนะคะเป็นธรรมะที่มีจริงโกรธไม่ได้เกิดทุกครั้งที่จิตเกิดบางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดที่เกิดกับจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตเพราะจิตเป็นสภาพรู้นะคะแล้วก็ดับพร้อมจิตด้วยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยทั้งหมดทุกอย่างที่เกิดดับจะไม่กลับมาอีกเลยนี่คือขณะที่กำลังเข้าใจธรรมะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะขั้นปริยัติหรือยัง ริ่มนะคะจนกว่าความเข้าใจจริงๆมั่นคงขึ้นว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ละอย่างแล้วก็มีการฟังมากขึ้นนะคะเพิ่มความเห็นถูกต้องขึ้นว่าเป็นธรรมะจริงๆแต่ละอย่างจริงๆเกิดต่างกาละไม่ใช่ขณะพร้อมกันเลยถ้าเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันเช่นโลภะกับโทสะเนี่ยจะเกิดพร้อมกันไม่ได้นี่ก็เริ่มเข้าใจธรรมะนะคะฟังอะไรก็ฟังธรรมะคืออะไรคือสิ่งที่มีจริงๆเข้าใจอะไรก็เข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะที่มีจริงๆอย่างนี้แต่ว่าเป็นขั้นปริยัติคือฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงทั้งที่ตัวธรรมะจริงๆนะคะคือจิตเจตสิกรูปเนี่ยกำลังเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าขั้นการฟังเนี่ยไม่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงคือขณะนี้ทั้งที่รู้ว่าเกิดจริงๆดับจริงๆด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดเพราะว่าเป็นความจริงโดยตลอดแม้ในขั้นฟังแม้ในขั้นที่กำลังเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏให้เข้าใจได้และขั้นที่ประจักษ์แจ้งแทงตลอดการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งกำลังเป็นขณะนี้ด้วยเหตุนี้นะคะถ้าถามถึงว่าประโยชน์ของการฟังคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งเป็นปัญญาในภาษาบาลีและประโยชน์สูงสุดก็คือปัญญาที่ถึงความเป็นโลกุตระปัญญาฟังนี้ก็มีตั้งหลายคำนะคะแต่ว่าที่เราคุ้นเคยมาก็คือว่าเราคุ้นเคยกับการคิดธรรมะเองคิดว่าพอฟังแล้วก็เข้าใจคุ้นหูมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าความจริงไม่ใช่เป็นความเข้าใจลักษณะที่เป็นจริงของธรรมะที่ทรงใช้พยัญชนะนั้นในภาษาบาลีแต่คนไทยภาษาไทยนี่ค่ะก็เอาคำภาษาบาลีมาใช้นะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายตรงตามความหมายในภาษาบาลีตรงกับลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงด้วยเหตุนี้นะคะถ้ามีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยในขณะนี้แล้วก็ฟังต่อไปก็จะเป็นผู้ที่รู้ด้วยตัวเองเข้าใจด้วยตัวเองนะคะว่าขณะไหนเป็นกุศลและขณะไหนเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาและขณะไหนไม่ใช่กุศลเป็นอกุศลและก็จะเป็นถึงกุศลจิตหรือกุศลกรรมนี่ก็แสดงให้เห็นว่าแต่ละคำเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจนะคะเพราะแค่กุศลคำเดียวหรืออกุศลคำเดียวเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้พูดถึงความละเอียดของแต่ละอย่างเพราะว่ากุศลก็มีหลายประเภททานะการสละวัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นมีความเห็นใจนะคะต้องการที่จะให้คนอื่นพ้นจากความทุกข์ไม่มีใครต้องการทุกข์ค่ะแต่ว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นสามารถที่จะช่วยให้คนนั้นได้พ้นทุกข์ขณะนั้นก็เป็นจิตที่ดีงามหรือแม้แต่ความเป็นมิตรนะคะความเป็นเพื่อนความหวังดีขณะนั้นไม่ได้ให้โทษกับใครเลยทั้งสิ้นแม้แต่กับตนเองขณะที่เกิดความเป็นมิตรกับบุคคลใดเมื่อเป็นมิตรแล้วก็จะไม่มีกายวาจาที่ประทุษร้ายด้วยจะไม่มีความคิดที่หวังร้ายต่อบุคคลนั้นด้วยเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดนะคะเกื้อกูลให้มีความเห็นที่ถูกต้องให้พ้นจากทุกข์นะคะซึ่งเบียดเบียนจิตใจของตนเองเพราะเหตุว่าความทุกข์เกิดที่ไหนจะไปทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ได้ไหมหรือว่าขณะที่คิดที่จะให้คนอื่นเป็นทุกข์ตนเองเป็นทุกข์ต่างหากคนอื่นยังไม่ได้เป็นทุกข์เลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกความเห็นถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนี่นะคะนอกจากจะเห็นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังรู้ว่าการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการฟังพระธรรมและเข้าใจก่อนที่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงพร่ำพร้อมทุกอย่างพระรูปสมบัติแล้วก็ทรัพย์สมบัติยศบริวารทั้งหมดแต่ก็สละสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเพราะว่าผู้ที่ยังมีความติดข้องอยู่นะคะเท่าไหร่ก็ไม่พอมีใครพอบ้างคะนี่ก็แสดงเห็นว่าไม่มีเราค่ะแต่ว่ามีสภาพธรรมะที่เป็นโลภะที่เป็นความติดข้องมากมายด้วยความไม่รู้นะคะแล้วก็ไม่รู้จบสิ้นถ้ายังมีโลภะมากเท่าไหร่นะคะทุกข์ก็ต้องมีมากเท่านั้นเ พราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ยังไม่เห็นโทษของความเป็นทุกข์ใจเพราะเหตุว่าบางคนเนี่ยค่ะทุกข์กายไม่มีเลยวันนี้นะคะทุกข์ใจมีบ้างหรือเปล่าทุกข์ใจทำไมนะคะกายก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้วทำไมทุกข์ใจแสดงเห็นว่าห้ามไม่ให้ทุกข์ใจก็ไม่ได้

0: มีสาระหรือว่าไร้สาระแค่ไหนหรือว่าควรจะมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ยิ่งกว่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ถ้ามีความสนใจและศรัทธานะคะก็จะศึกษาต่อไปฟังต่อไปแล้วก็จะเห็นความต่างของปัญญาคือความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆซึ่งขณะใดก็ตามที่มีความเห็นถูกเกิดขึ้นนะคะจะไม่เป็นทุกข์เลย
1: ครับกับเรียนถามท่านอาจารย์นะครับสัญญาครับที่บอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะก็จำได้เวลาท่านอาจารย์ซักถามก็ตอบได้ว่าไม่ใช่เรา
0: ค่ะตอนนี้มีสัญญาไหมคะ
1: มีสัญญาครับ
0: ค่ะสัญญาคืออะไรคะ
1: สัญญาสภาพที่จำครับ
0: ค่ะขณะไหนไม่มีสัญญา
1: ไม่มีครับ
0: ค่ะนี่คือผู้ที่ศึกษาแล้วนะคะพอที่จะตอบได้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีสภาพจำแม้ขณะที่กำลังหลับสนิทแต่ว่าสัญญาไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าปรากฏเฉพาะสัญญาขณะที่เห็นสิ่งใดก็จำสิ่งที่เห็นได้ยินเสียงอะไรก็จำเสียงที่ได้ยินเพราะฉะนั้นเพียงได้ยินคำว่าธรรมะทุกคนได้ยินเหมือนกันเข้าใจแค่ไหนปัญญาที่เข้าใจนั้นเกิดเมื่อไหร่สัญญาก็จำสิ่งที่ปัญญารู้ในขณะนั้นด้วย
1: จะสังเกตการเจริญขึ้นของสัญญาไม่ได้เลย
0: สัญญาไหนไม่เจริญคะคุณวรศักดิ์สามารถที่จะถ่ายวิดีโอเทปได้ใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: และก็ทำอย่างอื่นอีกก็ได้ตั้งหลายอย่างใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เป็นสัญญาหรือเป็นปัญญา
1: เป็นสัญญาก็จำแต่ละอย่างแต่ละอย่าง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะไหนเป็นปัญญา
1: ขณะที่เข้าใจสภาพธรรมะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏระดับไหนแค่ไหน
1: ระดับขั้นการฟังครับ
0: ค่ะขั้นการฟังแต่ยังไม่รู้จักธรรมะเลย
1: ยังครับ
0: ค่ะเหมือนกับเรากำลังพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่ยังไม่เคยเห็นสิ่งนั้นเลยถ้าเป็นคนต่างชาติอยู่ที่อื่นเนี่ยแล้วเราพูดถึงเรื่องทุเรียนซึ่งเขาไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเขาสามารถที่จะจำลักษณะของรูปร่างของทุเรียนได้ไหมคะ
1: ไม่ได้แน่นอนครับ
0: และตรงกันข้ามถ้าเราอยู่ประเทศไทยแล้วเราก็ไปพูดถึงผลไม้ต่างถิ่นซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเราจะไปจำได้ไหมคะ
1: เขา
0: ไม่เคยเห็นจำได้แต่ชื่อกับเรื่องเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะแม้เป็นธรรมะแม้เห็นมีจริงเป็นธรรมะรู้จักเห็นที่กำลังเห็นหรือว่าเห็นกำลังเห็นก็ไม่รู้ความเป็นเห็นซึ่งเป็นธาตุที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็กำลังรู้คือเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นค่ะสัญญาจำแค่ไหนว่าขณะนี้นะคะเห็นมีจริงเพราะเกิดแล้วก็ดับทำอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะเห็นจะไปได้ยินเห็นจะไปเป็นคิดเห็นจะไปเป็นความหวังดีหรือหวังร้ายต่อใครก็ไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าเห็นเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะเกิดแล้วมีจริงในขณะนี้ปรากฏความเป็นเห็นสิ่งใดที่กำลังปรากฏก็เข้าใจในความเป็นธาตุหรือความเป็นธรรมะของสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆค่ะใครทำให้เห็นเกิดได้ใครทำให้สิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดได้ทำไม่ได้เลย
1: ทำไม่ได้เลยครับ
0: เกิดแล้วเพราะปัจจัยเข้าใจเห็นในขณะนี้อย่างนี้ที่กำลังได้ฟังหรือเปล่าถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะสัญญาก็จำอย่างนี้ถ้าเข้าใจเพียงคำเพียงชื่อเพียงเรื่องสัญญาก็จำเพียงชื่อเพียงคำเพียงเรื่องเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะนะคะไม่ใช่เพียงฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะแล้วก็คิดว่าเข้าใจแล้วหรือไม่ใช่ว่าพอฟังว่าเป็นธรรมะที่เกิดดับก็อยากจะประจักษ์การเกิดดับรีบที่จะไปประจักษ์การเกิดดับทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อที่จะเห็นการเกิดดับเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ความเห็นไม่ใช่ความเข้าใจถูกซึ่งค่อยๆละคลายความไม่รู้จากสิ่งที่ปรากฏก่อนเพราะเหตุว่าแม้ขณะนี้สภาพธรรมะจะเกิดดับอย่างนี้นะคะเป็นจริงอย่างนี้แต่ธรรมะที่เป็นอวิชชาไม่สามารถที่จะเห็นความจริงอย่างนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นตราบใดนะคะที่ยังมีอวิชชาอยู่ตราบนั้นก็ยังคงมีสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลธรรม

0: นั่นอวิชชาไม่รู้นะคะวิชชารู้ตราบใดที่ยังไม่หมดอวิชชาตราบนั้นจิตนั้นก็ยังไม่ถึงความผ่องใสบริสุทธิ์ที่ปราศจากกิเลสทั้งมวลซึ่งได้ดับแล้วซึ่งขณะนี้มากมายอยู่ในจิตนะคะจะดับหรือจะไม่เกิดอีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเห็นถูกไม่มีความเข้าใจถูกแม้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ว่ากำลังเริ่มที่จะเข้าใจแต่ต้องมีความเข้าใจที่ตรงด้วยนะคะว่าความเข้าใจขั้นนี้ไม่ใช่เข้าใจลักษณะของเห็นแต่กำลังเข้าใจว่าเห็นมีจริงเป็นสภาพธรรมะไม่ใช่ใครเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปสัญญาขณะนี้นะคะจะจำเป็นอนัตตสัญญาได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้แต่จำคำว่าอนัตตสัญญาเพียงจำคำนี้ค่ะแต่ยังไม่ประจักษ์ในความเกิดดับในความไม่ใช่ตัวตนขณะนี้เห็นไม่ใช่ได้ยินเห็นต้องดับก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: จะพร้อมกับได้ยินไม่ได้แต่ปัญญาไม่ถึงระดับที่จะคลายความติดข้องแล้วก็ประจักษ์สภาพธรรมะซึ่งต่างกันต่างขณะด้วยขณะที่กำลังเห็นกับได้ยินนี่นะคะเหมือนพร้อมกันแต่ความจริงไม่พร้อมเลยค่ะเป็นไปไม่ได้เลยการเกิดดับสืบต่อของจิตเนี่ยละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างนั้นน่ะมีปัญญารู้ความจริงขณะนี้ไหมว่าระหว่างเห็นกับได้ยินเนี่ยมีสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อหลายขณะที่เป็นจิต
1: สามารถมีได้นะครับถ้าอบรมเจริญใช่ไหมครับ
0: ค่ะสามารถมีได้ขั้นไหนคะ
1: ก็ขั้นที่รู้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินนะครับ
0: เวลานี้มีหรือยัง
1: ขณะนี้ไม่มีแต่จากการฟังครับ
0: เพราะฉะนั้นที่สามารถจะรู้ได้เนี่ยเป็นเพียงความคาดคะเนหรือว่าเป็นจริงธรรมะเป็นเรื่องจริงนะคะค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามลำดับขั้นจริงๆเพียงแค่คำหนึ่งนะคะที่บอกว่าขณะนี้มีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นมีคำว่าเท่านั้นด้วยขณะเห็นนะคะหรือเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยเห็นสิ่งที่เพียงสามารถปรากฏให้เห็นได้คลายความเป็นตัวตนความเป็นสัตว์บุคคลการยึดมั่นในสิ่งที่เคยยึดถือรูปร่างสันฐานต่างๆที่ปรากฏในขณะที่เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ได้ดับไปเลยตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกว่าที่จะถึงการสามารถเห็นการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะโดยไม่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะเพียงขั้นฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแม้ฟังอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวก็ลืมหรือกำลังฟังอย่างนี้ก็ลืมหรือว่ากำลังฟังอย่างนี้ก็ยังไม่ถึงการเข้าใจจริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เป็นสิ่งเดียวของธรรมะทั้งหลายนะคะที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้และก็เพียงปรากฏให้เห็นได้แล้วดับไปตามความเป็นจริงนะคะแล้วทำไมติดข้องนักหนาในสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจละเอียดและลึกซึ้งนะคะในธรรมะที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ต้องอาศัยการที่ฟังและก็รู้ว่าเป็นความจริงแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นถ้าใช้คำว่าปัญญาไม่ใช่อยากมีปัญญาอยากได้ปัญญาอยากให้ปัญญาเกิดขณะที่ใส่บาตรหรือว่าจะทำอะไรก็ตามนั่นคือความไม่รู้ค่ะแต่ความรู้คือขณะที่ฟังขณะใดเข้าใจเป็นปัญญาที่ไม่ใช่เรานะคะและเมื่อเริ่มฟังกับขณะนี้ค่ะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างไหมถ้าเพิ่มขึ้นก็คือว่าปัญญาค่อยๆเกิดจากการค่อยๆฟังไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้น
2: การศึกษาพระวินัยปิฎกแบบผิดๆหรือแบบไม่แยบคายย่อมเป็นเหตุให้ทุศีลครับ
0: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องทราบนะคะว่าพระธรรมคำสอนคือพระธรรมวินัยนะคะทั้งหมดเพื่อกำจัดกิเลสหรือกำจัดอกุศลนำออกซึ่งอกุศลทั้งปวงแต่ว่าที่ในครั้งพุทธกาลนะคะก็เป็นแต่เพียงคำสอนแล้วก็ตามที่มีพระวินัยต่างๆเมื่อเกิดการกระทำของพระภิกษุที่ไม่สมควรก็มีการที่จะให้มีการประชุมสงฆ์นะคะแล้วก็ขอความเห็นของสงฆ์พร้อมเพรียงกันว่าสิ่งนั้นไม่เหมาะไม่ควรแก่เพศบรรพชิต พราะว่าพุทธบริษัทนี่ค่ะมี4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในครั้งนั้นแต่ทั้ง4บริษัทสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่ที่ต่างกันนะคะเป็น2เพศก็เพราะเหตุว่าผู้ที่สะสมอัธยาศัยที่จะไม่ครองเรือนและก็ต้องการที่จะขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งดุจสังขัดทั้งกายวาจาใจตลอดไปตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นก็ต้องเป็นอีกเพศหนึ่งซึ่งไม่ใช่คฤหัสถ์เพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้ที่มีศรัทธาเห็นว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งและก็ยากและต้องอบรมและมีอัธยาศัยที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตก็มีศรัทธาซึ่งเป็นผู้ตรงที่จะประพฤติตามพระวินัยบัญญัติเพราะฉะนั้นพระวินัยบัญญัติก็คือว่าสิ่งใดที่ควรแก่บรรพชิตที่มีเจตนาที่มั่นคงที่จะอบรมปัญญาในเพศนั้นก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตามจึงสมควรที่จะเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้แต่ถ้าบุคคลใดไม่มีอัธยาศัยอย่างนั้นนะคะฟังธรรมเข้าใจธรรมะก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในเพศของคฤหัสถ์ได้ทั้งที่ครองเรือนและไม่ครองเรือนเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเมื่อปัญญาอบรมเจริญแล้วไม่ว่าในเพศไหนก็สามารถที่จะรู้ความจริงนั้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีศรัทธาถึงกับบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุก็จะต้องประพฤติตามพระวินัยโดยที่ต้องมีความเข้าใจนะคะว่าการที่พระผู้มีพระภาคและสงฆ์บัญญัติพระวินัยก็เพื่อประโยชน์ในการที่จะให้ภิกษุทั้งหลายนะคะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกแล้วก็มีการที่จะบำเพ็ญชีวิตในเพศที่บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาด้วยด้วยเหตุนี้ต้องเป็นผู้ที่เห็นโทษของกิเลสแม้เพียงเล็กน้อยและรู้ว่าพระวินัยทั้งหมดทุกข้อเนี่ยค่ะเพื่อไม่ให้ล่วงกายทุจริตและวจีทุจริตซึ่งเป็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยยิ่งศึกษาพระวินัยโดยละเอียดยิ่งเห็นความงามของพระวินัยซึ่งเป็นไปทางกายทางวาจานะคะซึ่งถ้าผู้ที่ไม่ได้สามารถที่จะเข้าใจจริงๆเนี่ยแยกไม่ได้ว่าพระภิกษุผู้ประพฤติตามพระวินัยเป็นพระอรหันต์หรือไม่ใช่พระอรหันต์เพราะว่าไม่มีกายวาจาที่จะทำให้เห็นความเป็นผู้ที่มีกิเลสเลยด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อมีความประสงค์ที่จะอบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตก็ต้องประพฤติอย่างบรรพชิตด้วยจะมีชีวิตเหมือนเดิมอย่างคฤหัสถ์เนี่ยก็ไม่ใช่เพศบรรพชิตด้วยเหตุนี้ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะก็เป็นโทษเพราะเหตุว่าไม่ได้กำจัดอกุศลไม่ได้ขัดเกลากิเลสแต่มีชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาของชาวบ้านซึ่งถ้าไม่ประพฤติตามพระวินัยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นโจรเป็นมหาโจรด้วยเพราะเหตุว่าโจรเนี่ยใครก็รู้ว่าเป็นผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นเอาของของคนอื่นมาเป็นของตนแต่ผู้ที่เป็นภิกษุและไม่ได้ประพฤติตามพระวินัยนะคะเป็นมหาโจรเพราะว่านุ่งห่มไม่ใช่อย่างคฤหัสถ์แสดงเพศของความเป็นบรรพชิตแต่ว่าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยเพราะฉะนั้นก็เป็นโทษมากสำหรับบุคคลนั้นด้วยนะคะ
2: คำถามต่อมานะครับการศึกษาพระสุตตันตปิฎกแบบไม่แยบคายย่อมเป็นเหตุให้มีมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดครับ
0: ค่ะความเห็นผิดง่ายหรือยากคะง่ายมากถ้าศึกษาเพียงนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะรักษาพระธรรมคำสอนหรือคำสอนของพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นได้เช่นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะถ้าไม่ศึกษาจริงๆนะคะบางท่านเนี่ยค่ะเข้าใจว่าแค่ฟังแค่นี้ก็เป็นปัญญาระดับขั้นของการเข้าใจธรรมะที่เป็นนามรูปปริเฉทญาณนะคือศึกษาแล้วก็อาจจะแปลคำแปลชื่อนะคะแต่ว่าไม่รู้ภาวะของสภาพธรรมะนั้นๆว่าปัญญาเนี่ยค่ะมีหลายขั้นและปัญญาแต่ละขั้นเนี่ยรู้สภาพธรรมะต่างกันอย่างไรลึกซึ้งอย่างไรเพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะเวลาที่ฟังแล้วก็มีธรรมะปรากฏผู้ที่ตรงก็จะรู้ได้ว่าแม้ธรรมะกำลังเกิดดับเป็นธรรมะลักษณะต่างๆแต่เพียงฟังเรื่องของสภาพธรรมะนั้นเท่านั้นยังไม่ใช่การที่รู้แจ้งสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาตามลำดับจริงๆนะคะได้ยินคำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะก็คิดว่าเท่านี้พอแล้วหรือว่าบางคนเนี่ยค่ะก็ไม่มีการศึกษาธรรมะเลยทั้งสิ้น ไม่เข้าใจเรื่องของพระวินัยพระสูตรและพระภิธรรมแต่ก็จะปฏิบัติโดยอ้างว่านะคะมีข้อความนี้ในพระไตรปิฎกเท่านั้นไม่พอนะคะแม้ว่าจะอ้างว่าเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือว่าเป็นมหาสติปัฏฐานแต่ความละเอียดความลึกซึ้งของปัญญาที่จะต้องมีความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะต่างกับการที่มีเพียงพยัญชนะที่กล่าวว่าขณะที่นั่งก็รู้ว่านั่งแค่นี้พอไหมคะศ
2: ึ
0: กษาหรือเปล่าคิดว่าศึกษาแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าเพียงเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะคะคิดว่าสามารถที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจจะทำได้ก็ไม่ถูกต้อง
3: สนทนาธรรมที่บ้านนายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2552
0: ขออนุโมทนาทุกท่านนะคะที่มีศรัทธาที่จะฟังพระธรรมเพราะว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแล้วก็ยากค่ะแต่ก็ค่อยๆเข้าใจได้แต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือการเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจต่อการฟังนะคะเพราะว่ารู้ว่าการฟังประโยชน์ก็คือว่าเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังว่าพูดเรื่องอะไรนะคะแล้วก็เป็นธรรมะยังไงแล้วก็ถ้ามีความสงสัยก็กรุณาซักถามเพราะเหตุว่าประโยชน์ที่จริงสูงสุดก็คือว่าไม่เสียเวลาในการฟังคือเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเมื่อไหร่ตอนนั้นนะคะเสียเวลาเพราะว่าไม่เข้าใจนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามค่ะเนื่องจากพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากการสนทนาธรรมนี้ก็คงจะเป็นแบบขอถามบ้างนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยตอบว่าความเข้าใจมั่นคงแล้วก็ตามที่ได้ฟังหรือเปล่าหรือว่ากำลังพูดเรื่องนี้ถามเรื่องนี้แต่ว่าคิดเรื่องอื่นใช่ไหมคะอันนั้นก็คงจะตอบไม่ได้แน่นอนนะคะก็ขอเริ่มค่ะว่าทุกคนมีความจริงใจที่จะฟังพระธรรมและเป็นผู้ตรงที่จะเข้าใจธรรมะเพื่อประโยชน์คือไม่คลาดเคลื่อนนะคะทั้งพระธรรมวินัยและตนเองเพราะเหตุว่าถ้ามีความเข้าใจธรรมะคลาดเคลื่อนก็เท่ากับทำลายพระศาสนาไม่ตรงตามที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็ทำลายประโยชน์ของตนเองด้วยเพราะเหตุว่าการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเพื่อละไม่ใช่เพื่อได้ข้อสำคัญที่สุดคือเพื่อละยากไหมคะละค่ะยากกว่าได้ใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าเวลาที่เราอยากได้อะไรเนี่ยเราก็ไปแสวงหามาพอได้แล้วไม่ได้ละสิ่งที่เราได้ติดข้องต้องการเพราะฉะนั้นก็แสวงหาไม่จบแล้วก็ได้มาเก็บไว้เก็บไว้ในใจด้วยความติดข้องไม่จบไม่มีการที่จะละหรือสละสิ่งที่เราเคยติดนะคะซึ่งความจริงและความละเอียดของธรรมะเนี่ยมีมากมากจนกระทั่งต้องค่อยๆฟังนะคะแต่ว่าประโยชน์แท้จริงก็คือว่าเพื่อละค่ะเวลานี้เราไม่ได้ฟังเพื่อจะได้อะไรนะคะแต่ว่าเพื่อละความไม่รู้พระพุทธเจ้าสอนอะไรตรัสรู้อะไรและเราไม่ได้รู้เพราะว่าเราไม่ได้ฟังพระธรรมที่ทรงแสดงโดยละเอียดจริงๆนะคะอาจจะฟังนิดหน่อยแล้วก็คิดว่ารู้แล้วแต่ความจริงเนี่ยไม่ได้รู้เลยสักคำเดียวต้องใช้คำว่าสักคำเดียวไม่ทราบคนอื่นจะคิดว่าไม่จริงหรือเปล่าที่พูดอย่างนี้เพราะว่าดูเหมือนกับว่ารู้ธรรมะเยอะแล้วแต่ความจริงไม่ได้เข้าใจสักคำเดียวมีใครเข้าใจหลายๆคำบ้างไหมคะเข้าใจเพียงชื่อนะคะแต่ว่าเข้าใจความจริงของคำที่เราได้ยินหรือเปล่าเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะทุกคนได้ยินคำนี้นะคะยังไม่ทันไรเลยค่ะอยากจะรู้จักธรรมะนะอยากจะพบธรรมะแต่ว่าก่อนที่จะพบหรือว่ารู้จักต้องฟังก่อนว่าธรรมะเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงถ้ามีจริงแล้วทุกคนรู้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ต้องทรงแสดงแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเพราะว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าใจว่าเรารู้แล้วกับการที่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยจะรู้ได้ว่าต่างกับที่เราเคยคิดเพราะฉะนั้นถ้าไม่เคยฟังพระธรรมเลยและมีคนพูดว่าพระธรรมคืออะไรเนี่ยจะตอบได้ไหมคะอยู่ดีๆก็มาถามว่าธรรมะคืออะไรอย่างเงี้ยก็ทำไมจะไม่ให้ถามก็ได้ยินคำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำว่าธรรมะและรู้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะเพราะฉะนั้นก็ต้องน่าสนใจที่จะรู้ว่าแล้วธรรมะคืออะไรไม่ใช่ว่าผ่านไปโดยไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงแสดงคืออะไรก็ไม่รู้อย่างนั้นจะแสดงว่าเราเข้าใจธรรมะไม่ได้นะคะเราคิดเอง เรื่องธรรมะแล้วคิดว่าเข้าใจธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นน่าถามน่าคิดไหมคะว่าธรรมะคืออะไรหรือผ่านไปไม่ต้องสนใจว่าธรรมะคืออะไรแต่ถ้าจะฟังธรรมะได้ยินคำนี้แล้วผ่านไม่ได้เลยสักคำเดียวค่ะคำเดียวก็ผ่านไม่ได้ไม่ว่าจะพูดคำอะไรทั้งหมดนะคะต้องคืออะไรก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงจะมีผู้ที่จะตอบหรือจะถามค่ะว่าธรรมะคืออะไรคุณแก้วค่ะเชิญค่ะ
4: ขอตอบว่าธรรมะเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ประการหนึ่งค่ะและธรรมะก็ยังเป็นสิ่งที่มีจริงนี่ก็อีกประการหนึ่งค่ะ
0: เพราะฉะนั้นรู้จักธรรมะหรือยังเห็นไหมคะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนนะคะรู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังถ้าไม่ฟังจะรู้ได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ค่ะ
0: คิดเองก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่คำสอนของเราหรือของใครแต่ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระฉะนั้นก็เพียงรู้ว่าธรรมะเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่ารู้ธรรมะแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: พระฉะนั้นต้องฟังแน่นอนนะคะหรือต้องอ่านหรือต้องคิดต้องไตร่ตรองเพียงธรรมะคำเดียวและคำตอบที่สองของคุณแก้วก็คือว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะก็เป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าไม่มีจริงพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรต้องตรัสรู้สิ่งที่มีจริงแน่นอนไม่ใช่มาพูดเรื่องสิ่งที่ไม่มีจริงใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมเมื่อมีจริงแล้วคนอื่นรู้ไม่ได้ทำไมต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีมานานแสนนานกว่าจะได้รู้ความจริงของสิ่งซึ่งทุกคนก็ยอมรับว่ามีจริงก็ต้องแสดงว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะลึกซึ้งมากแม้มีจริงแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็แม้มีจริงไม่รู้ก็ต้องฟังคำสอนของผู้รู้ให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงนั้นแท้จริงคืออะไรเริ่มยากแล้วไหมคะธรรมะต้องคิดและต้องไตร่ตรองและไม่ใช่เพียงแต่ฟังเฉยๆเพราะฉะนั้นขณะนี้คำถามต่อไปนะคะก็คือถามว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีสิ่งที่มีจริงหรือเปล่า
5: ธรรมะมีจริงค่ะ
0: และธรรมะมีจริงอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ล่ะคะถ้ามีจริงก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่และเป็นอะไรค่ะ
5: ก็ตาก็เห็นหูก็ได้ยิน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเราเผินไม่ได้เลยเราจะข้ามแต่ละคำและคิดว่าเรารู้แล้วนี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่คุณหมอบอกว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่มีจริงก็คือเห็นมีจริงๆได้ยินก็มีจริงๆมีใครปฏิเสธหรือว่าไม่จริงบ้างไหมคะเห็นจริงๆค่ะไม่ต้องบอกไม่ต้องถามไม่ต้องใช้คำอะไรเลยเห็นก็กำลังเห็นเกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงๆแล้วรู้จักเห็นหรือยังเห็นไหมคะเพียงแค่เห็นคำเดียวแล้วก็มีจริงด้วยแล้วรู้จักเห็นหรือยังเนี่ยค่ะคือการที่จะไม่เผินนะคะแล้วก็ไม่ประมาทพระธรรมเห็นกำลังเห็นอยู่ทุกคนเห็นแล้วรู้จักเห็นที่กำลังเห็นหรือยังเพราะว่าเห็นมีจริงต้องเป็นธรรมะแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าจะไปหาธรรมะจะไปเข้าใจธรรมะเนี่ยไม่ใช่ไปหาที่อื่นนะคะและก็เข้าใจที่อื่นเลยแต่ขณะนี้สิ่งใดที่มีจริงเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีความเข้าใจสิ่งนั้นจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นความจริงของสิ่งนั้นได้แม้แต่เพียงกำลังเห็นเนี่ยค่ะก็มากมายที่จะทรงแสดงโดยประกาศทางปวงที่จะทำให้รู้ได้ว่าเห็นมีจริงๆและเห็นขณะนี้เป็นอะไรเพียงแค่กำลังเห็นนะคะไม่รู้ความจริงของเห็นใช่ไหมคะและควรรู้หรือเปล่าเห็นไหมคะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็จริงใจถ้าไม่ควรรู้แล้วจะควรไปรู้อะไรถ้าไม่ใช่รู้เห็นรู้สิ่งที่มีจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะข้อความในพระไตรปิฎกทรงแสดงไว้ว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งไม่ใช่ไม่ควรรู้ค่ะเกิดมาทุกคนก็เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแต่ละวันนะคะทุกวันก็ซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ควรเป็นสิ่งที่รู้ยิ่งไหมหรือว่าไม่ควรรู้ถ้าไม่ควรรู้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าทำไมจะบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้สิ่งที่มีจริงๆอย่างนี้ต้องแสดงว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าขณะนี้ค่ะแม้มีก็ไม่รู้ความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากใครรู้บ้างแล้วอย่างคะความลึกซึ้งของเห็นกำลังเกิดและดับค่ะอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาที่ไปวัดเนี่ยจะได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งใดก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นต้องดับแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลย เมื่อกี้นี่ทุกคนรับประทานหอยทอดอร่อยใช่ไหมคะอยู่ไหนอะคะรสอยู่ไหนสิ่งที่เห็นจานช้อนส้อมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ไหนไม่มีอะไรที่เหลือเลยค่ะทุกขณะจิตเนี่ยผ่านไปผ่านไปแต่ว่าการเกิดดับของสภาพธรรมะไร้ร่องรอยนะคะเพราะเหตุว่าเร็วมากเนียนมากจากเห็นมาเป็นได้ยินเป็นคิดนึกแต่ละวันแต่ละขณะผ่านไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าไม่มีอะไรเหลือเลยดับแล้วดับเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยแต่ว่าความจำมีนะคะสภาพที่จำมีแต่จำก็ไม่ได้จำเพียงสิ่งเดียวค่ะจำสิ่งนี้แล้วก็จำสิ่งอื่นแล้วก็หมดไปแล้วก็จำสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นทุกขณะในชีวิตเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือความไม่เที่ยงมีใครคิดว่าอะไรเที่ยงบ้างคะฟังอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีใครคิดว่าอะไรเที่ยงบ้างตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้นะคะมีอะไรเที่ยงบ้างไหมคะ
5: ไม่มี
0: ค่ะเข้าใจได้แต่ยังไม่เห็นการเกิดดับเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดไม่ใช่บอกเฉยๆนะคะแต่ทรงแสดงตลอด 45 พรรษาเนี่ยค่ะให้เกิดความเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะได้แต่ต้องเป็นความเข้าใจของคนที่ฟังเพราะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาซึ่งในภาษาไทยเรานะคะก็หมายความถึงความเข้าใจถูกความเห็นถูกในทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงแต่ใครล่ะที่จะรู้อย่างที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ถ้าไม่ศึกษาไม่ฟังและไม่ไตร่ตรองว่าพระธรรมที่ทรงแสดงทุกคำจริงค่ะไม่มีคำไหนเลยที่ผิดเช่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยตั้งแต่เกิดขณะแรกจนถึงขณะเดี๋ยวนี้สภาพธรรมะเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นควรที่จะรู้จริงๆนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่รู้เนี่ยค่ะหลงยึดถือนะคะแล้วก็หลงต้องการแล้วก็ได้มาแล้วก็หลงคิดว่ายังมีอยู่แต่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะขณะนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเมื่อไรขณะไหนโลกมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดก็ต้องเปลี่ยนแปลงต้องดับไปโลกสวรรค์ก็เหมือนกันพรหมโลกนรกเปรตอสุรกายไม่ว่ามีการเกิดที่ไหนก็ต้องมีการดับไปต้นไม้เล็กๆเกิดมาเพียงแค่ต้นไม้นะคะนิดเดียวมีรากหน่อยนึงแล้วก็มีกิ่งมีก้านมีใบในที่สุดก็ต้องแก่แล้วก็ตายไปไม่มีอะไรที่คงที่ได้เลยเพียงแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นจะช้าหรือจะเร็วนะคะแต่ก็คือเป็นสิ่งที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เข้าใจได้ในชีวิตประจำวันที่มีจริง
6: ๆผมมีคำถามอยู่นิดนึงว่าทำไมสมัยพุทธกาลถึงมีคนตรัสรู้ได้เร็วสมัยนี้นั่งสมาธิเป็นปีๆก็ยังไม่ไปไหนทำไมมันมีความแตกต่างกันมาก
0: แต่สมาธิไม่ใช่ปัญญานะคะแม้ในขณะนี้เองนะคะเราคิดว่ามีเพียงเห็นแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดของเห็นขณะนี้ว่าเกิดแล้วมีอะไรด้วยในขณะที่เห็นและแม้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นก็ต้องมีจริงๆเพราะฉะนั้นทรงแสดงทุกอย่างนะคะที่เรามองเห็นเป็นส่วนรวมเหมือนเห็นเป็นโต๊ะเห็นเป็นเก้าอี้นะคะแตกย่อยจนกระทั่งละเอียดที่สุดเพราะฉะนั้นก็มีหลายๆสิ่งที่ประกอบกันจะมีอย่างเดียวไม่ได้เลยเก้าอี้ตัวนี้ก็ต้องมีหลายอย่างใช่ไหมคะประกอบกันมีแข็งแล้วก็มีเย็นด้วยแต่ความจริงมีทั้งกลิ่นมีทั้งรสมีทั้งสิ่งที่สามารถกระทบจากขูปสาทะทำให้เกิดเห็นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าฟังพระธรรมแล้วก็จะเห็นได้ค่ะว่าละเอียดยิบค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มศึกษาทีละหนึ่งนะคะเราจะเข้าใจชัดกว่าแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาทีละหนึ่งเนี่ยเราจะสับสนเพราะว่าเรื่องเยอะอย่างที่คุณหมอบอกว่าฟังมันก็มีหลายเรื่องใช่ไหมคะโน้นบ้างนี่บ้างแต่ว่าถ้าเราเริ่มทีละอย่างเพียงอย่างเดียวให้เข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะก็ทำให้เข้าใจได้ไม่สับสนเพราะฉะนั้นถ้าเพียงแต่เราจะพูดถึงเพียงสิ่งเดียวนะคะแล้วก็ให้เข้าใจสิ่งนั้นจริงๆนะคะก็ทำให้สะดวกกว่าเวลาที่เราไปพูดหลายๆเรื่องแล้วก็เข้าใจไม่ละเอียดนะคะอย่างพูดถึงเห็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เห็นมีจริงๆเนี่ยแล้วเราจะรู้ความละเอียดของเห็นในขณะนี้ว่าอย่างไรคือตามพระธรรมที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงเนี่ยค่ะคือธรรมะถ้าจะฟังธรรมะก็คือฟังสิ่งที่มีจริงแล้วไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจให้เป็นความรู้เป็นความเข้าใจของตนเองหลังจากที่ฟังแล้วด้วย คือไม่ใช่จะไปเอาความรู้ของคนอื่นมาเป็นของเราได้นะคะคนอื่นพูดอย่างไรเข้าใจอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราฟังแล้วเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลที่เราไตร่ตรองแล้วว่าจริงนะคะเราก็รับความจริงอันนั้นเพราะฉะนั้นเพียงเห็นอย่างเดียวเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะน่าเข้าใจไหมคะไม่จะไปเข้าใจอย่างอื่นค่ะเห็นขณะนี้มีจริงๆนะคะใครรู้รูปร่างของเห็นบ้างคะเห็นมีรูปร่างที่แสดงว่าเห็นเนี่ยต้องเป็นรูปร่างอย่างนี้ไหมคะมีสีมีกลิ่นของเห็นได้ไหมคะลองคิดดูค่ะคือทุกคนที่ฟังธรรมะในครั้งพุทธกาลนะคะคนที่ฟังและรู้เร็วเนี่ยค่ะถ้าศึกษาประวัติของท่านเหล่านั้นแล้วนะคะ1อสงไขยแสนกับก็มีแสนกับไม่ใช่แสนชาติไม่ใช่แสนวันนะคะกับหนึ่งนี่ก็นานแสนนานมากมายนับไม่ถ้วนเลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเริ่มเข้าใจสิ่งที่เรายังไม่เคยเข้าใจเลยเนี่ยกว่าจะเข้าใจถึงอย่างนั้นเนี่ยต้องนานแต่ว่าเริ่มฟังก่อนและผู้ที่ได้ฟังธรรมในครั้งโน้นเนี่ยอย่างบางทีข้อความในพระไตรปิฎกบอกว่าไม่นานก็รู้แจ้งเรียสัจธรรม12ปีก็มี16ปีก็มีซึ่งคนสมัยนี้คิดว่าแค่ฟังสักปีหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเข้าใจได้แต่ว่าถ้าใครสามารถที่จะฟังถึง16ปี12ปี20ปี30ปี60ปีนะคะแล้วรู้ได้ก็น่าอนุโมทนาเพราะว่าไม่ใช่ว่าเป็นไปได้โดยว่าไม่เคยสะสมความเข้าใจมา
7: ครับท่านอาจารย์คะเมื่อกี้ท่านอาจารย์กล่าวว่าความจริงของการเห็นที่ท่านอาจารย์กล่าวอย่างนี้หมายถึงอะไรคะ
0: ค่ะก็เห็นมีนะคะใครรู้ความจริงของเห็นบ้างกำลังเห็นแท้ๆเนี่ยและถ้าไม่รู้จักเห็นแล้วเมื่อไหร่จะรู้จักอะไรเพราะว่าเห็นก็มีจริงๆค่ะทุกอย่างที่จริงนะคะควรรู้คิดนึกมีจริงชอบมีจริงโกรธมีจริงทุกอย่างที่มีจริงควรรู้ค่ะไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่ไม่มี
7: ความรู้ตรงนั้นคือรู้เพื่ออะไรคะท่านอาจารย์คะ
0: ค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ว่าเห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถูกหรือผิดเมื่อไม่รู
7: ้ก็ไม่ถูกค
0: ่
7: ะ
0: ก็ไม่ถูกและควรจะไม่ถูกไหมคะ
7: ใช่
0: แม้แต่ถามว่าเห็นเป็นยังไงแล้วจะตอบไม่ถูกเนี่ยใช่ไหมคะก็จะตอบทำไมในเมื่อมันไม่ถูกแล้วก็จะจำไปไม่ถูกไม่ถูกจำไปทำไมก็คือผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจและไม่มีการรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรไปคิดว่าตรัสรู้อย่างอื่นแต่ความจริงตรัสรู้ความจริงเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงๆซึ่งยากแล้วก็ลึกซึ้งมากเพราะเห็นทุกคนมีแต่ใครจะมาบอกให้รู้ว่าและความจริงเห็นคืออะไรขณะที่ได้ยินเป็นเห็นหรือเปล่าคะไม่เป็นคนละขณะละเพราะฉะนั้นเห็นต้องไม่ใช่ได้ยินแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งก็มีเห็นบ้างได้ยินบ้างผ่านไปผ่านไปโดยไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมจึงละเอียดนี่ค่ะไม่ข้ามเวลานี้อยากจะเข้าใจเรื่องเห็นหรือว่าไปที่อื่นสนใจเรื่องอื่นดีกว่าค่ะลองคิดถึงนะคะคือเป็นการที่เราจะรู้การสะสมของเราว่าเรามีความมั่นคงในเรื่องรู้กับไม่รู้และธรรมะเนี่ยแค่ไหนเพราะว่าทุกคนกำลังเห็นใช่ไหมคะคำถามก็คือว่าแล้วจะไม่รู้จักเห็นไปรู้เรื่องอื่นกันดีไหมควรไหมหรือว่าเมื่อไม่รู้สิ่งใดก็ควรที่จะเริ่มเข้าใจพิจารณาจนกระทั่งรู้จักสิ่งนั้นจริงๆก่อนเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งก็คือแค่นี้เองค่ะหลับแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็เห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นเป็นอย่างนี้จนถึงวันสุดท้ายแล้วก็ไม่จบนะคะยังต่อไปอีกเกิดอีกเห็นอีกได้ยินอีกก็เท่านี้เองค่ะถ้าใครไม่รู้ก็คือไม่รู้ไปตลอดชาติถ้าใครเริ่มรู้ก็เริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็รู้จักผู้ที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆบางคนฟังแล้วก็ถามว่าแล้วจะรู้ไปทำไมใช่ไหมคะไปทำอย่างอื่นดีกว่าได้ทรัพย์สินเงินทองแต่ได้ทรัพย์สินเงินทองแล้วเป็นสุขจริงๆหรือเปล่าต้องพลัดพรากนี่แน่นอนต้องจากไปสิ่งนั้นจากไปก่อนหรือเราจากสิ่งนั้นไปไม่มีการที่จะเป็นของเราได้อย่างแท้จริงเลยเพียงแต่ว่าพอมีอะไรปรากฏก็พอใจอยากได้แสวงหาเก็บแล้วก็ติดข้องแล้วก็ไม่รู้จบนะคะทุกวันทุกวันก็เป็นอย่างนี้ก็เท่านั้นเองตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ถ้าจะเป็นอย่างนี้ก็คือว่าไม่รู้จักธรรมะค่ะแล้วก็เงินทองทรัพย์สมบัติแก้วแหวนต่างๆเนี่ยนำมาซึ่งความสุขจริงๆหรือเปล่าคนที่มีเงินทองทรัพย์สมบัติมากมายเป็นทุกข์มากนะคะไม่ได้ใช้เลย นอนไปไหนก็ไม่ได้จะรับประทานอาหารก็ไม่ได้ต้องดื่มแต่น้ำหรือของเหลวๆอย่างเนี้ยเห็นไหมคะแล้วเงินทองทรัพย์สมบัติจะช่วยอะไรได้ปัญญาเป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้ค่ะแต่สามารถที่จะค่อยๆสะสมจนกระทั่งเป็นของเราเองที่จะไม่ทำให้เราเดือดร้อนเลยไม่นำความทุกข์มาให้เลยถ้าเป็นปัญญาตั้งต้นจากสิ่งที่ไม่ง่ายเลยนะคะคือเห็นเนี่ยใครๆคิดว่าง่ายค่ะยากแสนยากพูดถึงโกรธพูดถึงโลภพูดถึงเมตตายังพอจะเข้าใจแต่พูดถึงเห็นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะซึ่งความจริงนะคะต้องเหมือนกันหมดแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยกับการที่จะฟังเรื่องจริงของสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเอง
8: กราบท่านอาจารย์ค่ะคืออยากจะทราบว่าทำไมเราถึงจำเป็นที่จะต้องรู้หรือเข้าใจธรรมะมีประโยชน์อะไรคะ
0: ค่ะไม่รู้ก็ได้ค่ะไม่ว่ากันแต่ว่าสุขหรือทุกข์ใครช่วยได้ทุกคนอยากจะเห็นแต่สิ่งที่น่าพอใจนะคะอยากได้ยินเสียงที่น่าพอใจแต่ก็มีการได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจเลยเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลยแล้วก็เกิดความไม่พอใจขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้ชอบไหมคะ
8: ไม่ชอบ
0: ค่ะที่จริงในภูมิมนุษย์เนี่ยเรายังเป็นโอกาสดีนะคะที่เห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกบ้างแต่บางภูมิอย่างนรกเนี่ยค่ะไม่มีทางเลยที่จะพ้นจากสิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งหมดทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วใครจะไปเมื่อไหร่เนี่ยใครรู้ค่ะไปได้เร็วมากเลยค่ะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกเลยว่าวันนั้นวันนี้เพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะก็เป็นโอกาสที่ว่าสามารถที่จะพ้นจากการไปสู่ภพภูมินั้นได้ถ้ามีปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งจะเป็นเหตุให้ไม่ทำอกุศลกรรมต่างๆเพราะเหตุว่าอกุศลกรรมกรรมที่ไม่ดีนะคะไม่มีใครชอบเลยถ้าเราถูกคนอื่นเบียดเบียนนะคะเราก็ไม่พอใจเราเบียดเบียนใครเขาก็ลำบากเดือดร้อนแต่ก็ยังมีการเบียดเบียนด้วยความไม่รู้เพราะไม่รู้ความจริงนะคะว่าอะไรดีอะไรควรเพราะฉะนั้นก็ทำแต่สิ่งที่คิดว่าตัวเองต้องการจะทำโดยไม่คำนึงถึงอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะแม้แต่พระธรรมที่ว่ามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คนนั้นก็อาจจะไม่เคยได้ยินเลยว่าใครทำกรรมอย่างใดแล้วนะคะกรรมที่ทำนั่นแหละจะทำให้เกิดผลไม่ใช่ไปให้ผลแก่คนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาธรรมะมากๆเราก็สามารถที่จะรู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นอนัตตานอกจากเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะยังเป็นอนัตตาอนัตตาหมายความถึงไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ใช่ของเราหรือของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยค่ะ
9: ความแตกต่างสองอย่างระหว่างการอยากจะรู้จักธรรมะโดยการไปนั่งสมาธิกับการที่เราจะรู้ธรรมะในการที่มาเรียนรู้เกี่ยวกับการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นเพื่อที่จะให้รู้ธรรมะนะครับ
0: ก็คือต้องเป็นผู้ตรงไงค่ะผู้ตรงคือต้องการรู้ธรรมะหมายความว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าจะรู้โดยไม่เข้าใจนี่คือตรงตั้งแต่ต้นเลยถ้าเป็นคนที่คิดว่าจะรู้ธรรมะโดยไม่เข้าใจธรรมะก็เลยไปทำอะไรเพื่อจะรู้ธรรมะแต่ว่าไม่เข้าใจธรรมะนี่ตรงหรือเปล่าเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะฟังเพื่อเข้าใจถ้าไม่เข้าใจจะชื่อว่ารู้ได้อย่างไรคำว่ารู้ทั้งหมดไม่ว่าจะรู้อะไรค่ะก็คือเข้าใจนั่นเองถ้ารู้วิธีทำอาหารหมายความว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้ารู้วิธีตัดเสื้อนะคะหมายความว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจจะทำอะไรโดยไม่เข้าใจแล้วจะรู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นรู้ก็คือเข้าใจนั่นเองแล้วก็ตรงกับภาษาบาลีที่ใช้คำว่าปัญญาเวลาเราใช้ภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่าคนนั้นมีปัญญาแต่ยังไม่รู้เลยว่าปัญญารู้อะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นความเข้าใจแต่ละคำให้ถูกต้องด้วยนะคะถ้าจะเข้าใจธรรมะหรือรู้ธรรมะแล้วก็ธรรมะคืออะไรและอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้มีไหมถ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอะไรมีนะคะสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็หมดไปแล้วไม่เหลือเลยสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ไม่มีปรากฏแต่มีเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แหละซึ่งเป็นจริงนะคะแล้วก็เป็นธรรมะเพราะมีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าตรงคือจะรู้จะเข้าใจธรรมะก็ต้อง ข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ถ้าเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ก็คือรู้ความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นั่นเอง
9: สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้สามารถรู้ได้สามารถเข้าใจได้แต่จากการฟังตรงนี้แล้วก็มีบางท่านที่เข้าใจแต่บางท่านก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเช่นการเห็นเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าเห็นเนี่ยเข้าใจที่ถูกคืออะไรแล้วเขาก็ไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจตรงนั้นได
0: ้ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นจะช่วยสงเคราะห์ได้ยังไงครับ
0: เข้าใจได้ไม่ใช่ว่าเข้าใจทันทีเลยแต่วันนี้นะคะเข้าใจว่าเห็นเป็นธรรมะแค่นี้ค่ะเคยเข้าใจมาก่อนหรือเปล่าว่าเห็นขณะนี้เป็นธรรมะจะไปแสวงหาธรรมะจะไปรู้ธรรมะจะรู้ความจริงก็คือเดี๋ยวนี้เห็นเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความจริงขณะนี้เมื่อไหร่เห็นเป็นอย่างไรเมื่อนั้นคือรู้ธรรมะเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นต้องตรงไงคะตรงว่าจะเข้าใจไหมหรือจะไม่เข้าใจจะรู้ก็คือว่าต้องเข้าใจถ้ารู้โดยไม่เข้าใจจะรู้ได้ยังไงในเมื่อไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหวังไปสู่ที่อื่นเช่นนั่งสมาธิเพื่อที่จะรู้ธรรมะโดยไม่รู้เลยว่าขณะนี้เป็นธรรมะใช่ไหมคะ
9: ครับ
0: และจะรู้ธรรมะอะไรในขณะที่นั่งทำสมาธิ
9: ครับหลายท่านก็คงจะทราบว่าการเป็นนั่งนั้นคงจะผิดถึงมานั่งฟังอาจารย์ตรงนี้ก็เลยจะเน้นตรงนี้ว่าการที่ฟังได้เห็นได้ยินได้กลิ่นเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจแล้วฟังไปเรื่อยๆพอเข้าใจแล้วการที่จะรู้ธรรมะเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ฟังไปเรื่อยๆแล้วจะรู้ธรรมะได้ยังไงนะคะกับไม่ฟังเลยแล้วก็จะไปนั่งสมาธิแล้วจะรู้ธรรมะใช่ไหมคะ
9: ครับ
0: จะรู้ได้ยังไงเหมือนกันไหมคะ
9: ไม่เหมือนกัน
0: ค่ะฟังยังสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ฟังได้แล้วก็ไตร่ตรองพิจารณาว่าเป็นจริงอย่างที่ฟังหรือเปล่านี่เริ่มที่จะเข้าใจนะคะแต่ว่าไม่มีการได้ยินได้ฟังเลยต้องการรู้ธรรมะก็คือไปนั่งทำสมาธิธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้แล้วรู้อะไรในขณะที่ทำสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินได้ฟังคำใดนะคะที่คนบอกโดยที่ว่าเขาบอกว่าเป็นปัญญาบ้างหรือว่าเป็นความรู้บ้างเหมือนกับจะให้เราต้องการเนี่ยแต่เราไม่ได้เข้าใจอะไรเลยค่ะควรไหมที่จะมาพูดอะไรก็ตามแต่หรือให้ทำอะไรก็ตามแต่เราไม่เกิดความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นกับการที่บอกให้เข้าใจเหมือนอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสรู้แล้วนะคะก็ทรงแสดงธรรมะให้คนฟังเข้าใจค่ะพระปัญจวัคคีย์ฟังแล้วเข้าใจใครที่สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะขณะที่กำลังฟังนั้นก็รู้แจ้งอริยสัจจะทำได้ไม่ต้องไปที่อื่นเลยนะคะเพราะว่าธรรมะมีไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้ก็มีเห็นไปทำสมาธิก็มีเห็นแต่อยู่ตรงนี้และฟังเรื่องเห็นก็ยังเริ่มเข้าใจว่าเห็นคืออะไรที่จะทำให้ปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีแต่ถ้าเวลาที่ไปที่ไหนก็ตามจะทำสมาธิหรืออะไรก็ตามก็มีเห็นแต่ก็ไม่รู้ว่าเห็นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นจะมีปัญญาได้อย่างไรคะอยู่ที่ไหนก็มีเห็นจะทำสมาธิหรือไม่ทำสมาธิก็มีเห็นแต่ว่าถ้าทำสมาธิคิดหรือจะเข้าใจความจริงของเห็นกับขณะที่กำลังฟังแล้วก็พิจารณาไตรตรองนะคะจนเป็นการเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนั่นคือเริ่มที่จะรู้จักเห็นเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆนะคะมั่นคงจริงๆและเพื่อประโยชน์คือต้องเป็นปัญญาของตัวเองคนที่บอกให้ทำอะไรเนี่ยขณะที่เขากำลังบอกให้เราทำเนี่ยเราเข้าใจอะไรหรือเปล่าถ้าทำตามคนอื่นสอนจะไม่ใช่ปัญญาความเข้าใจเลยทั้งสิ้นค่ะแล้วถ้าไม่มีปัญญาความเห็นถูกของเราเองเนี่ยนะคะจะรู้ได้ยังไงคะว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธพจน์ทั้งหมดสามารถเข้าใจได้อย่างวันนี้เนี่ยค่ะเริ่มเข้าใจว่าธรรมะหมายถึงสิ่งที่มีจริงแน่นอนค่ะถ้าไม่มีจริงพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรในเมื่อสิ่งที่มีจริงมีพระพุทธเจ้ารู้ไหมเรื่องเห็นเรื่องได้ยินคือการตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีแล้วว่าความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่สิ่งที่ยังไม่เกิดหรือสิ่งที่หมดไปแล้วเนี่ยคืออะไรเมื่อทรงแสดงธรรมะนะคะเราเริ่มเข้าใจไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะมีจริงและสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะก็มีลักษณะเฉพาะของตนของตนเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเช่นแข็งมีจริงๆนะคะเนี่ยกระทบสัมผัสแข็งก็ปรากฏเพราะฉะนั้นจะบอกว่าแข็งไม่มีได้ไหมจะบอกว่าแข็งไม่ใช่ธรรมะได้ไหมแต่ว่าแข็งมีจริงนะคะเกิด ช่ไหมถ้าไม่เกิดจะเป็นแข็งไหมเนี่ยค่ะคือต้องเป็นการไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นการเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยทุกอย่างเลยนะคะแม้แต่แข็งก็ไม่เว้นที่จะทรงแสดงว่ามีจริงเมื่อเกิดขึ้นเป็นแข็งไม่เป็นอื่นรสหวานมีจริงเมื่อไหร่คะเมื่อเกิดเป็นรสหวานเกิดหวานเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเป็นหวานไม่ใช่เค็มเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมะเนี่ยค่ะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนของตนซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าบังคับบัญชาได้เลยขณะนี้ทุกคนเห็นแล้วนะคะมีใครทำให้เห็นเกิดบ้างเห็นแล้วค่ะมีใครทำเห็นได้เห็นไหมคะอนัตตาเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาโกรธเกิดขึ้นนะคะจะให้ไม่โกรธก็ไม่ได้โกรธก็ไม่ใช่เห็นโกรธก็ไม่ใช่แข็งโกรธเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกอย่างที่ทรงตรัสรู้คือสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันทั้งหมดค่ะให้เข้าใจความจริงว่าไม่เที่ยงเพียงมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้จนกระทั่งไม่มีใครสามารถที่จะเห็นการเกิดดับได้ถ้าปัญญาไม่เจริญจนกระทั่งละคลายความติดข้องและความไม่รู้ซึ่งกำลังกั้นไม่ให้เห็นความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เมื่อเช้าไม่ทราบมีใครฟังวิทยุหรือเปล่าคะเรื่องโลกอันอะไรหนอกั้นไว้แล้วพุทธพจน์โลกก็ไม่รู้จักกั้นยังไงกั้นไว้แล้วด้วยอะไรล่ะกั้นเนี่ยค่ะคือความไม่รู้ทั้งหมดเลยนะคะอยู่ในโลกเห็นโลกใครรู้จักโลกบ้าง
9: โลกก็คือโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฟังแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องแต่มีบุคคลหนึ่งที่สามารถรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจคืออะไรสองบุคคลนี้เขาจะต่างกันยังไงครับ
0: ค่ะอยู่ที่ความเข้าใจมากหรือน้อยนะคะต่างคือต่างที่ความเข้าใจและธรรมะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยเพียงแต่ว่าโลกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมคะ
9: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะอะไรคะเพราะเหตุว่ามีจริงๆค่ะโลกต้องเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะว่าขณะนี้นะคะทุกคนคิดเรื่องต่างๆตามที่เห็นถ้าไม่มีเห็นเป็นโลกหนึ่งเนี่ยจะมีสิ่งต่างๆปรากฏในห้องนี้อย่างนี้ไหมคะมีโต๊ะมีเก้าอี้มีคนมีพรมมีงาช้างมีกล้องถ่ายค
9: ่
0: ะมีไหมคะจะมีได้ไหมแค่หลับตาก็ไม่มีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นโลกก็คือสิ่งที่มีจริงสอดคล้องกันไหมคะกับธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง
9: สอดคล้องกัน
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะนี่นะคะเกิดถ้าไม่เกิดจะไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นเกิดแล้วก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นความหมายตรงกันหมดค่ะธรรมะเกิดแล้วดับเป็นโลกค่ะโลกถ้าไม่มีธรรมะเลยเนี่ยจะมีโลกได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโลกก็คือสิ่งที่มีจริงก็ซึ่งเป็นธรรมะมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นโลกทางตาสำหรับคนตาไม่บอดนะคะก็คิดไปเรื่องโลกทางตาเนี่ยมากมายก่ายกองไม่จบเลยเดี๋ยวอ่านหนังสือพิมพ์เดี๋ยวทำอย่างนั้นเดี๋ยวทำอย่างนี้ก็เป็นโลกสีสันวรรณะที่ปรากฏทางตาโลกทางหูเดี๋ยวนี้ค่ะมีเสียงต่างและแต่ว่าพอได้ยินแล้วเนี่ยจะคิดถึงเรื่องอะไรตามเสียงที่ได้ยินก็เป็นอีกโลกหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าแยกออกเป็นแต่ละโลกไม่ปนกันโลกทางตานะคะจะเห็นโลกทางหูไหมคะ
9: ไม่เห็นครับ
0: แยกกันไปเลยค่ะเหมือนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไปเลยแต่นี้ไม่ใช่คนนะคะเป็นธรรมะแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันซึ่งเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งหมดเป็นโลกสภาพธรรมะใดก็ตามที่มีการเกิดดับธรรมะนั้นเป็นโลกและที่เกิดจะไม่ให้ดับเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแล้วขณะนี้นะคะทุกคนยังอยู่ในกรงในโลกหรือเปล่าคะ
9: ยังอยู่ครับ
0: ออกไปจากโลกได้ไหมคะ
9: ไม่ได้
0: ไม่มีทางที่จะพ้นจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นเกิดแล้วก็เห็นอีกได้ยินอีกตายแล้วก็เกิดอีกไม่พ้นไปจากโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยเพราะอะไรกั้นไว้ไม่ให้ออกไปเพราะความติดข้องซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนี้ค่ะเพียงแค่เห็นเนี่ยก็ติดข้องในสิ่งที่เห็นแล้วได้ยินแล้วก็ไม่รู้ความจริงก็ติดข้องในสิ่งที่ได้ยิน แล้วอย่างนี้จะไปนั่งทำสมาธิแล้วจะไปรู้อะไรได
9: ้ครับ
0: ในเมื่อไม่รู้จักโลกคือสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆนะคะไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เป็นชั่วขณะที่เกิดแล้วดับไปเท่านั้นเองค่ะดับแล้วไม่กลับมาอีกด้วยข้อสำคัญที่สุดนะคะไม่มีอะไรเหลือเลยใครสามารถที่จะเอาสิ่งที่ดับไปแล้วกลับมาได้บ้างเสียงเมื่อกี้นี้เสียงใหม่ไม่ใช่เสียงเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นเสียงที่ดับแล้วก็ดับไปเลยนะคะไม่กลับมาอีกแต่ก็มีปัจจัยให้เสียงใหม่เกิดขึ้นนี่เฉพาะทางเดียวนะคะแต่ทั้งทางตาก็อย่างนี้ทางหูก็อย่างนี้ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเกิดมาในโลกอยู่ในโลกที่ขณะเห็นบ้างได้ยินบ้างเลยนะคะชั่วคราวจริงๆค่ะชั่วคราวที่สั้นมากน้อยมากบางคนอาจจะบอกว่าขณะนี้ไม่เหมือนกับแสงไฟได้ดับไปเลยมีอยู่ตลอดเวลาอะไรอะไรก็เหมือนไม่ดับไปเลยแต่ความจริงเพราะการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงไม่เห็นการสืบต่อว่าแท้ที่จริงนะดับแล้วเกิดอีกดับแล้วเกิดอีกดับแล้วเกิดอีกสืบต่ออย่างเร็วมากจึงปรากฏเหมือนกับว่าโลกไม่มีอะไรดับไปเลยนั่งอยู่ในห้องนี้ก็เป็นห้องนี้อยู่นานแสนนานใช่ไหมคะแต่ความจริงถ้าแตกย่อยเป็นขณะที่สั้นที่สุดเล็กที่สุดทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่ใช่ขณะเดียวเลยขณะเห็นหนึ่งขณะดับไปขณะได้ยินไม่ใช่ขณะที่เห็นแล้วก็กลับมาเห็นอีกแล้วก็กลับไปได้ยินอีกแล้วก็กลับไปคิดอีกแต่ละขณะเนี่ยค่ะก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับสืบต่ออย่างเร็วแล้วอย่างนี้จะไปนั่งสมาธิแล้วจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ได้ไหมถ้าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะรู้จักพระธรรมหรือเปล่ารู้จักธรรมะไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรสอนอะไรและสมาธิคืออะไรก็ไม่รู้ปัญญาคืออะไรก็ไม่รู้แล้วไปนั่งทำอะไรก็ไม่รู้ด้วยก็รวมความว่าไม่ได้รู้อะไรสักอย่างเดียวแต่ว่าอยากนั่งใช่ไหมคะอะไรกั้นให้อยู่ในกรงของอวิชชาของโลกซึ่งจะต้องอยู่ตลอดไปโดยที่ว่าไม่มีทางจะออกไปได้เลย
9: ความติดข้อง
0: ทั้งหกทาง
9: ท
0: ั้งวันเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าถ้าไม่มีผู้ที่อบรมพระบารมีมีปัญญาที่ตรัสรู้ความจริงเนี่ยไม่มีใครสามารถจะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันได้เลยพระเช่นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องละเอียดลึกซึ้งและก็ต้องเป็นความรู้ความเข้าใจของคนฟังที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นพระเช่นจุดประสงค์ของการฟังธรรมะหรือพุทธศาสนิกชนเนี่ยคืออะไร
9: ฟังสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะฟังให้เข้าใจไปเรื่อยๆถ้าฟังเข้าใจแล้วความรู้เหล่านั้นเนี่ยก็จะช่วยในการปฏิบัติธรรมไปในตัว
0: ยังมีความหวังว่าจะช่วยนะคะซึ่งความจริงไม่ใช่เลยค่ะเพื่อละพระธรรมคำสอนทั้งหมดค่ะเพื่อละความไม่รู้เพื่อละความติดข้องเพื่อละกิเลสทั้งหมดจนกระทั่งไม่มีกิเลสเหลือเลย
9: ครับอย่างนั้นก็หมายความว่าต้องไม่มีความหวังด้วยก็หน้าที่อย่างเดียวคือฟังให้เข้าใจอย่างเดียวแค่นี้
0: ค่ะปัญญาคือความเข้าใจจะเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได
6: ้ชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยนะครับมักจะเกิดความโกรธโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วผมก็เคยคุยกับเพื่อนหมอด้วยกันเขาบอกว่าเราไม่ต้องไปบังคับตัวเองไม่ให้โกรธหรอกเพราะเราทำไม่ได้ก็มีคนบอกว่าต้องไปนั่งสมาธิสิเราจะได้จิตนิ่งแล้วก็ได้นับ 1 2 3ถึง 10ก่อนที่จะไปด่าเขาตอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับการทำแบบนั้นก็ยังไม่ใช่วิธีที่ถูกถ้าตามที่ของอาจารย์บอก
0: แน่นอนค่ะ
6: ครับ
0: เพราะว่าสมาธิหรือสมถภาวนามีก่อนการตรัสรู้แต่เพียงความสงบหรือการตั้งมั่นของจิตโดยที่ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีทางที่จะดับกิเลสได้เลยเพราะไม่เห็นกิเลสไปปกปิดไว้ไม่ให้เกิดน่าจะอะไรไปดับนะคะขณะนี้นะคะทุกคนถ้าพูดภาษาไทยก็ใช้คำว่าจิตดูไม่ยากใช่ไหมคะทุกคนมีจิตแต่รู้จักจิตของตัวเองหรือเปล่ารู้จักจิตของตัวเองได้เมื่อไหร่คะทั้งที่มีจิตค่ะก็ยังไม่ได้รู้เลยว่าความจริงจิตคืออะไรเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าหรือแท้ที่จริงจิตก็คือธรรมะแน่นอนใช่ไหมคะเพราะมีจริงๆแล้วก็เกิดเป็นจิตไม่ใช่เกิดเป็นแข็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเพราะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะต่างกันไปซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาหรือไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณานะคะแสดงพระธรรม กับผู้ที่มีศรัทธาที่ได้สะสมมาแล้วที่จะฟังและก็เห็นคุณค่าซึ่งถ้าไม่เห็นคุณค่าเนี่ยชีวิตเกิดมาก็เพียงเป็นสุขบ้างทุกบ้างนะคะรื่นเริงไปหาเงินทองทรัพย์สินมั่งมีแล้วก็จากโลกนี้ไปแต่ไม่รู้เลยค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเกิดมาได้อย่างไรและก็จากไปเนี่ยจากไปไหนซึ่งทุกคนก็ต้องเกิดแน่ๆใช่ไหมคะเกิดมาแล้วด้วยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ถ้าสามารถที่จะเข้าใจความจริงได้ก็ยังพอที่จะรู้หนทางหรือว่าขณะนี้ค่ะทุกวันเนี่ยทุกคนกำลังเดินทางเพราะว่ามีทางเดินสองทางค่ะทางเดินที่เป็นกุศลหรือทางเดินที่เป็นอกุศลทางเดินที่เป็นปัญญาหรือทางเดินที่ไม่ใช่ปัญญาซึ่งไม่สามารถที่จะไปบังคับนะคะคนที่สะสมมาที่จะไม่เห็นประโยชน์ของปัญญาว่าให้เขาเห็นประโยชน์ของปัญญาว่าชีวิตทุกชีวิตเนี่ยค่ะชั่วคราวมากไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ตามเหตุตามปัจจัยจะไปไหนก็ต้องตามเหตุตามปัจจัยเป็นมนุษย์โกรธนิดเดียวก็เดือดร้อนใช่ไหมคะไม่อยากจะโกรธและถ้าไม่ใช่เป็นมนุษย์แล้วค่ะเป็นอย่างอื่นเนี่ยการเจ็บการไม่พอใจความลำบากยากไร้เป็นสัตว์มีขาไม่มีขาอย่างงูเงี้ยค่ะลำบากไหมสัตว์ที่อยู่ในป่าทุกตัวเนี่ยมีแต่ความกลัวความตกใจซึ่งก็คือความไม่พอใจนั่นเองไม่รู้ว่าอันตรายจะมาถึงตัวเมื่อไหร่และก็จะไปเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปโดยที่ว่าไม่มีทางที่จะออกจากกรงของสังสารวัฏเพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาพระธรรมเนี่ยค่ะจะไม่เห็นพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแม้แต่พระปัญญาคุณหรือพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณก็เหมือนกับพระองค์เป็นบุคคลซึ่งเราถูกสอนมาแต่เล็กแต่น้อยนะคะให้กราบให้ไหว้ให้บูชาแต่ว่าถ้าบูชาจริงๆเนี่ยต้องบูชาคุณความดีค่ะถ้าเรายังไม่รู้จักคุณนะคะเราก็มีแต่เพียงความเคารพว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีกิเลสเลิศกว่าไม่ว่าจะเป็นใครในจักรวาลสากลจักรวาลทั้งพรหมโลกทั้งเทวดาทั้งหลายในภพภูมิทั้งหลายก็รู้เพียงเท่านี้แต่ไม่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระปัญญาของพระองค์เนี่ยสามารถที่จะรู้ความจริงในขณะนี้นะคะทั้งหมดด้วยประการทั้งปวงและทรงแสดงพระธรรมด้วยพระมหากรุณาให้คนที่ฟังนะคะพิจารณาและเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเพียงแค่โกรธระงับไปยังไม่ได้ดับต้องโกรธอีกค่ะจะวิธีไหนก็ตามแต่ถ้าฟังพระธรรมและเกิดปัญญาสามารถที่จะถึงปัญญาที่ดับความโกรธไม่เกิดอีกเลยไม่ต้องไปแสวงหาวิธีจากคนโน้นคนนี้เลยนะคะเพราะว่าวิธีทั้งหลายนั้นไม่สามารถที่จะดับเชื้อของความโกรธหรือว่าไม่สามารถที่จะดับความโกรธให้หมดไปได้ด้วยเหตุนี้นะคะในบรรดาธรรมะทั้งหลายปัญญาประเสริฐที่สุดถ้ามีปัญญาโกรธไหมคะพระพุทธเจ้าโกรธหรือเปล่าพระอนาคามีบุคคลโกรธหรือเปล่าพระโสดาบันโกรธหรือเปล่าปัญญาไม่เท่ากันเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเราอยากจะไม่โกรธแล้วก็อ่านหนังสือคนโน้นคนนี้บอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะไม่โกรธได้เมื่อมีปัจจัยก็โกรธแน่นอนค่ะแต่ปัญญาเป็นสิ่งที่โตยากนะคะพืชพันธุ์ทั้งหลายก็ยังโตง่ายกว่านักเกษตรกรก็มีปุ๋ยมีอะไรสารพัดที่จะไปทำให้บำรุงให้เจริญเติบโตได้แต่ปัญญาเนี่ยจะเห็นได้เลยค่ะต้องทีละเล็กทีละน้อยจริงๆเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไหนก็ตามเพื่อละไม่ได้ต้องการลาภยศสรรเสริญสุขเกียรติยศหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ฟังเพื่อรู้เพื่อเข้าใจความจริงเพื่อเห็นถูกเพื่อละอกุศลและต่อไปนะคะแม้กุศลก็ละจึงจะถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะว่าถ้าตราบใดยังเป็นกุศลหรืออกุศลซึ่งเป็นเหตุก็ต้องมีผลเพราะฉะนั้นพระธรรมสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดนะคะคือสามารถที่จะทำให้ดับกิเลสได้เมื่อเป็นผู้ที่ดับกิเลสไม่มีกิเลสความบริสุทธิ์ของผู้ที่หมดจดจากกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์เนี่ยค่ะก็ทรงแสดงพระธรรมเพื่อเกื้อกูลให้บุคคลอื่นได้เข้าใจไม่ได้หวังสิ่งใดเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ของพระธรรมความจริงความถูกต้องเนี่ยค่ะก็ไม่มีใครที่สามารถที่จะไปปฏิเสธได้ถ้าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจจริงๆนะคะแต่สิ่งที่เป็นอันตรายก็คือว่าเมื่อไม่ได้ศึกษาพระธรรมแล้วเข้าใจเองใ จะเข้าใจพระธรรมผิดและทำให้พระธรรมลบเลือนด้วยอย่างทำสมาธิเนี่ยค่ะก่อนอื่นนะคะธรรมคืออะไรสมาธิคืออะไรเดี๋ยวนี้กำลังเห็นใช่ไหมคะเห็นแล้วใช่ไหมคะคุณหมอทำให้เห็นเกิดขึ้นหรือเปล่าเห็นที่เห็นแล้วเนี่ยคุณหมอทำหรือเปล่าคะหรือมีปัจจัยก็เห็นมีปัจจัยก็เห็นเพราะฉะนั้น

0: เมื่อเกิดแล้วเราก็ไม่ได้ทำสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้ก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดได้จึงจะเข้าใจถึงความหมายของคำว่าธรรมะและอนัตตานี่เป็นจุดตั้งต้นของพระพุทธศาสนาซึ่งศาสนาที่ไม่ได้สอนให้เข้าใจความจริงคำสอนที่ไม่ทำให้เข้าใจความจริงนะคะก็คือเป็นแต่เพียงความคิดแล้วก็เลื่อนลอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นกล่าวได้เลยนะคะตั้งแต่เกิดจนตายจะพูดจะทำจะคิดจะสนุกสนานจะอะไรก็ตามแต่ไม่รู้เลยทั้งสิ้นว่าเป็นอะไรทุกขณะนี้เลยเพราะฉะนั้นทำสมาธิได้ไหมคะถ้าทำสมาธิได้ก็ต้องทำเห็นได้ทำได้ยินได้เพราะฉะนั้นทำสมาธิเนี่ยถูกหรือผิดกับเข้าใจเห็นไหมคะฟังแล้วเข้าใจในความเป็นธรรมะในความเป็นอนัตตาเนี่ยเราจะหลงผิดไหมเพราะว่าถูกหรือเปล่าที่ว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดตามเหตุตามปัจจัยจึงเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาต้องพิจารณาตั้งแต่คำแรกแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเดี๋ยวนี้ด้วยเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปคอยเวลาทำสมาธิยังต้องทำใช่ไหมคะก่อนทำก็ไม่รู้อะไรละกำลังทำก็ต้องทำไปจนกว่าจะอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ทั้งนั้นค่ะทำแล้วก็ไม่รู้ก่อนทำก็ไม่รู้
1: เท่าที่ฟังดูการทำสมาธิมักจะมีรูปแบบสร้างรูปแบบขึ้นมาว่าจะต้องกำหนดอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นการทำซึ่งไม่ใช่เป็นอนัตตาแน่นอน
0: ขณะนั้นไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าขณะนั้นคืออะไรค่ะต้องมีจิตถ้าไม่มีจิตได้ไหมก็ทำอะไรก็ไม่ได้เลยและที่ทำนั้นก็ไม่ใช่จิตทำนะคะคือธรรมะทุกอย่างเนี่ยให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะจริงๆค่ะแล้วก็แต่ละอย่างไม่รวมกันด้วยแต่พอไม่รู้แล้วรวมกันหมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าฟังพระธรรมจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าธรรมะหนึ่งก็คือนั่นแหละจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยอย่างแข็งอย่างเงี้ยค่ะเป็นโต๊ะหรือเป็นเก้าอี้หรือเป็นแก้วน้ำหรือว่าเป็นแข็ง
1: ถึงที่สุดก็ต้องเป็นแข็ง
0: ค่ะใครทำให้แข็งเกิด
1: เป็นสภาพธรรม
0: ค่ะนี่คืออนัตตาและก็เป็นธรรมะด้วยต้องมีความมั่นคงตั้งแต่ขั้นต้นค่ะ
1: ท่านอาจารย์ถ้ายังมีผู้ที่กล่าวว่าทำสมาธิแล้วก็กล่าวว่าเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นก็ให้พิจารณาสภาพเวทนาความรู้สึกหรือว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นขณะนั้นก็พิจารณาไปอันนี้ก็
0: พิจารณายังไงคะ
1: นี่นะคะสิ่งที่เขาได้พูดขึ้นมาคล้ายๆกับว่าจะพิจารณา
0: เดี๋ยวให้คุณแก้วค่ะเขาพูดแล้วเขาเข้าใจใช่ไหมคะแต่เราฟังแล้วเราไม่เข้าใจแล้วมีประโยชน์ไหมคะจะฟังอะไรที่ไม่ทำให้เราเกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกเลยแม้แต่สมาธิก็ไม่ได้บอกว่าคืออะไรเราก็ได้ยินแต่คำว่าสมาธิทำสมาธิแล้วสมาธิคืออะไรถ้าไม่ให้เราเกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องก็เท่ากับเราเสียเวลาไม่ได้อะไรเลยใครจะเข้าใจว่าทำสมาธิแล้วจะพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขาไม่ได้บอกว่าอะไรยังพูดถึงความรู้สึกนี่ค่ะคืออะไรมีจริงหรือเปล่าและเป็นอะไรเป็นเราหรือว่ามีปัจจัยก็เกิดขึ้นและขณะนั้นนะคะความรู้สึกเกิดระดับหรือเปล่าหรือยังอยู่อันเดียวมาจนกระทั่งตลอดถึงวันนี้ก็ไม่ใช่
1: ค่ะ
0: ประโยชน์ของการฟังคือเข้าใจค่ะจะน้อยจะมากคือเข้าใจถูกต้องถ้าไม่เข้าใจเลยก็คือว่าไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังเลย
1: แล้วที่ดิฉันรับฟังมาเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเป็นการหยุดความคิดคือเราเนี่ยคิดมากมายไก่กองคือสงบซะหน่อยจะได้ไม่ฟุ้งซ่านหยุดความคิดอันเนี้ยมีอยู่อันที่เขาพูดกัน
0: อย่าลืมนะคะถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมไม่ว่าจะทำจะพูดจะคิดทั้งหมดตลอดชีวิตคือไม่รู้อะไรเพราะไม่รู้ว่าสงบคืออะไรเดี๋ยวนี้สงบหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเมื่อไหร่จะรู้คะถ้าเดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วจะไปรู้เมื่อไหร่
1: คือกราบเรียนถามเรื่องความหมายของคำว่าสงบด้วยค่ะเพราะคนจะเข้าใจผิดมากสำหรับการทำสมาธิ
0: จริงๆนี่เราข้ามขั้นนะคะเราศึกษาธรรมะเหมือนกบกระโดดค่ะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปตรงโน้นเรายังไม่ทันรู้ความจริงของธรรมะเลยแต่ว่าเราก็ไปได้ยินคำว่าสงบได้ยินคำว่าสมาธินะคะแต่ว่าถ้าเราศึกษาตามลำดับจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจตามลำดับแต่ถ้าจะตอบกว้างๆนะคะขณะนี้ค่ะมีธรรมะที่เป็นกุศลและธรรมะที่เป็นอกุศลซึ่งต่างกันใช่หรือเปล่ากุศลแปลว่าดีงามอกุศลแปลว่าไม่ดีงามแต่ต้องเป็นสภาพของ

0: โต๊ะสวยๆนี่เป็นกุศลหรือเปล่าคะ
1: ไม่เป็นค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นคนสวยๆเป็นกุศลมั้ย
1: ไม่เป็นค่ะ
0: ต้องเข้าใจจริงๆค่ะเป็นสภาพของจิตเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปพูดเรื่องสงบก็ต้องรู้ว่าจิตเนี่ยมีหลากหลายมากมายจิตเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเห็นไหมคะเราเริ่มจะรู้จักธรรมะในหลายหลายลักษณะทั้งที่ก็เป็นชีวิตประจำวันแต่ไม่เคยรู้เลยแล้วดีงามเนี่ยเป็นตัวจิตหรือเป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่จิตเห็นไหมคะเราไม่มีโอกาสจะรู้ได้เลยเพราะเรายังไม่รู้จักจิตทั้งที่กำลังมีจิตเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยประโยชน์คือได้รู้ได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงว่าไม่ใช่ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามค่ะเมื่อมีการเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ดับเห็นก็ดับของใครอยู่ที่ไหนและเราก็ไปทึกทักเอาว่านี่เป็นของเราหมดเลยเพื่อนของเราสามีญาติอะไรทั้งหมดนะฮะเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเพราะเป็นธรรมะอย่างเดียวที่สามารถปรากฏให้เห็นได้นี่คือความลึกซึ้งของธรรมะนะคะในชีวิตจริงๆซึ่งไม่ได้ไปหลอกให้ใครมาหลงเชื่อแต่ว่าให้ค่อยๆเข้าใจพิจารณาว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยเราได้ฟังแล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์จากการฟังไหมเวลารับประทานอาหารเนี่ยประโยชน์ของอาหารมีไหมคะ
2: ม
0: ีนะคะเวลาที่ฟังธรรมะเนี่ยธรรมะมีประโยชน์ไหมเหมือนกำลังรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือเปล่าแต่ประโยชน์กับจิตไม่ใช่กับกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงเนี่ยเราบริโภคสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เลยแก่ใจโลภะติดข้องในสิ่งที่เห็นเมื่อกี้นี้อาหารก็อร่อยมากใช่ไหมคะโลภะก็ติดข้องละมีประโยชน์ไหมบริโภครสอร่อยและใจเป็นยังไงคะติดข้องแต่ถ้าบริโภคพระธรรมฟังแล้วเข้าใจเนี่ยประโยชน์เกิดเลยค่ะจากการไม่รู้ที่สะสมมานานแสนนานนะคะก็เริ่มมีการรู้แล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งจริงๆนะคะต้องไม่กระโดดแต่ก็เพียงแค่คำถามเล็กๆน้อยๆว่ากุศลกับอกุศลเนี่ยต้องไม่ใช่เรื่องของธรรมะที่เป็นสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้โต๊ะเก้าอี้พวกนี้ต่อให้จะสวยงามยังไงก็ไม่ใช่กุศลและอกุศลนะคะแต่หมายความถึงสภาพของจิตซึ่งเป็นนามธรรมขณะใดก็ตามเป็นจิตที่ดีงามขณะนั้นเป็นกุศลขณะใดก็ตามที่โกรธที่ติดข้องที่ริษยาที่สำคัญตนขณะนั้นก็เป็นอกุศลแต่ตัวจิตแท้ๆเนี่ยค่ะไม่ใช่ริษยาไม่ใช่โทสะนี่เห็นไหมคะว่าเราไม่เคยรู้เลยเราก็เรียกจิตรวมๆไปแต่ความจริงจิตที่มีเนี่ยนะคะถ้าไม่ศึกษาตามลำดับจริงๆวันนี้ก็ยังกระโดดค่ะแต่จะไม่กระโดดก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องนี้ที่พอจะเข้าใจได้คร่าวๆแต่ความละเอียดยังมีมากกว่านี้อย่างวันนี้ทุกคนมีจิตถ้าจิตที่ดีงามขณะใดก็เป็นกุศลไม่ดีงามก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นสงบเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลค่ะกุศลเพราะสงบจากอกุศลเห็นไหมคะต้องมีเหตุผลไม่ใช่เราทึกทักเอาว่าเออเรานั่งอยู่คนเดียวเฉยๆนะฮะไม่มีอะไรรบกวนรู้สึกว่าจะเงียบๆดีก็กลายเป็นกุศลไปไม่ใช่เลยค่ะเพราะเหตุว่ากุศลขณะที่ไม่มีอกุศลใดๆเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญานะคะบอกได้ไหมว่าขณะนี้จิตที่กำลังมีอยู่เนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
2: ไม่ได
0: ้บอกไม่ได้แล้วไปทำอะไรขึ้นมาที่จะบอกว่าสงบในเมื่อไม่มีปัญญาทึกทักว่าสงบแต่ความจริงเป็นความติดข้องชอบค่ะชอบอย่างนั้นแหละชอบเงียบๆชอบไม่มีอะไรมากวนชอบไปจดจ้องอยู่ที่หนึ่งที่ใดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยไม่เข้าใจอะไรเลยขณะนั้นก็เป็นโมหะเพราะว่าไม่มีปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็มีความติดข้องด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญาพระพุทธศาสนานะคะพุทธคือปัญญาผู้รู้ความจริงผู้ตื่นจากหลับคือกิเลสผู้เบิกบานเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสใดๆมาทำให้เศร้าหมองเศร้าหมองคือเป็นอกุศลประเภทต่างๆเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะทำให้เป็นผู้ที่สามารถที่จะรู้ความจริงนะคะไม่หลอกตัวเองว่าสงบเพราะการที่ไม่สงบและคิดว่าสงบนี่ก็ผิดแล้วใช่ไหมคะ และพระพุทธเจ้าสอนให้ตื่นสอนให้เบิกบานสอนให้รู้ความจริงสอนให้เป็นผู้ตรงพระชนพระธรรมนี่ค่ะจะช่วยให้พ้นจากอกุศลได้แต่ถ้าไม่ศึกษาก็ยิ่งติดไปในอกุศล
1: ท่านอาจารย์นะคะในขณะที่เห็นเนี่ยเห็นเป็นสีนะคะแต่ในขณะที่เห็นเป็นรูปร่างเนี่ยเป็นคนละขณะกับขณะที่เห็นเป็นสีตรงนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะ
0: เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นไม่อย่างนั้นเราจะไปติดคำว่าสีเราก็จะไปติดคำว่ารูปร่างสันฐานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าอะไรจริงในขณะนี้คือมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจริงๆไม่ต้องเรียกอะไรเลยก็ได้ไม่ต้องไปติดที่สีนั้นสีนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้แล้วก็ดับไปมีจริงเพียงปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับไปจะมีรูปร่างอะไรไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะก็ลวงให้เห็นว่ามีหลายสีที่มีรูปร่างต่างๆกันเพราะว่าตามความเป็นจริงคือมีธาตุที่สามารถกระทบจากขุปสาทะนะคะมีจริงๆค่ะแล้วก็จิตเห็นเกิดเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงให้รู้ความเป็นจริงว่าจริงปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับไปนิดเดียวค่ะช่วงหนึ่งขณะจิตเนี่ยใครจะรู้อย่างเวลานี้นะคะเราพูดถึงเห็นแต่ก็ไม่ได้มีแต่เห็นอย่างเดียวมีคิดนึกด้วยมีชอบไม่ชอบด้วยใช่ไหมคะใครรู้จิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะนี้รู้ไม่ได้ใช่ไหมคะเร็วมากเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นรูปเพียงแค่อายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะแล้วก็ดับเนี่ยขณะนั้นจะปรากฏว่าเป็นสันฐานอะไรก็ไม่ได้ถูกต้องไหมคะแต่เพราะการเกิดดับสืบต่อซ้ำๆกันเนี่ยค่ะก็ทำให้ปรากฏเหมือนกับว่าเป็นรูปร่างสันฐานอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นเวลาที่เรามีธูปหนึ่งดอกนะคะแล้วเราจุดธูปดอกนั้นแล้วก็แกว่งให้เป็นวงกลมเห็นทีละจุดของแสงสว่างหรือว่าเห็นกลมของแสงไฟนี่ก็เหมือนกันขณะนี้ค่ะให้ทราบว่าการเกิดดับสืบต่อของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเร็วมากเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งอย่างซึ่งเกิดและดับไปเนี่ยกว่าจะรู้ความจริงว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจะพอใจจะติดข้องในสิ่งที่มีจริงแต่เพียงปรากฏให้เห็นแล้วหมดไปนี่คือกว่าปัญญาจะรู้ความจริงนะคะคือต้องรู้ก่อนว่าความจริงจริงๆเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าปัญญาขั้นฟังเนี่ยไม่สามารถจะรู้อย่างนั้นได้เพียงแต่ฟังแล้วก็เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็คลายความไม่รู้ไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสภาพนั้นสามารถปรากฏตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาว่าเราอยากให้ประจักษ์การเกิดดับเมื่อไหร่ปัญญาเราสามารถจะประจักษ์ได้นะคะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ต้องเข้าใจค่ะความเข้าใจนี้สำคัญที่สุดค่ะขณะนี้เข้าใจว่าเกิดดับใช่ไหมคะนี่เข้าใจนะคะเพียงความเข้าใจอย่างนี้ค่ะจะนำไปสู่การเข้าใจขึ้นได้ไหมจนกระทั่งสามารถประจักษ์ความจริงได้ตรงกับที่เข้าใจเพราะเราไม่ได้เข้าใจผิดนี่ค่ะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ปรากฏแล้วหมดไปนี่ขั้นฟัง
1: ท่านอาจารย์คะสงสัยคำว่ารู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนะคะอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะลักษณะที่ปรากฏเนี่ยเป็นสีแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์บอกว่าสิ่งที่เห็นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาคือไม่ต้องพิจารณาว่าเป็นสีใช่ไหมคะ
0: ไม่มีใช่ไม่ใช่เลยค่ะแต่ฟังให้เข้าใจค่ะในสิ่งที่มีแต่ยากที่จะรู้ได้คือขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอันนี้แน่นอนนะคะและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยค่อยๆพิจารณานะคะเกิดใช่ไหมถึงได้ปรากฏให้เห็นได้หรือไม่เกิดเลยต้องเกิดใช่ไหมคะเมื่อเกิดก็ยังไม่รู้นะคะและสิ่งที่เกิดเนี่ยถ้าจะกล่าวถึงความรวดเร็วก็คือว่าทันทีที่เกิดแล้วก็ดับแทบจะกล่าวอย่างนั้นได้เลยเพราะว่าอายุที่สั้นมากเพราะฉะนั้นเมื่อทันทีที่เกิดระดับเนี่ยเรายังไม่มีความเข้าใจในความเป็นจริงของสิ่งนี้แล้วเราจะไปรู้อะไรที่มากกว่านี้ได้ไหมนอกจากค่อยๆฟังเข้าใจขึ้นเมื่อไหร่ก็ค่อยๆ คลายความไม่รู้และความติดข้องค่ะสำคัญที่สุดคือมีเราติดข้องต้องการรู้กั้นทันทีอย่างข้อความเมื่อเช้านี้นะคะที่ว่าโลกอันอะไรหนอดักไว้แล้วฟังแค่นี้เราจะเข้าใจไหมคะว่าเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้เองเห็นเกิดดักเป็นโลกไม่รู้ติดข้องดักไว้ไม่ให้ไปไหนเลยแม้แต่การอยากจะรู้อยากจะเข้าใจนะคะก็ไม่ใช่ขณะที่รู้ในขณะที่เข้าใจ เพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยค่ะต้องละเอียดมากทีเดียวถ้าไม่มีความเข้าใจแล้วก็อยากที่จะรู้อยากที่จะประจักษ์นั่นคือไม่มีวันที่จะเป็นอย่างนั้นได้เลยเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับปัญญาคือความเข้าใจถูกค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆ คลายความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยเวลานี้นะคะทุกคนได้ยินคำว่าโลกอันอะไรหนอดักไว้เข้าใจแค่ไหนเห็นไหมคะเข้าใจจนถึงขณะกำลังเห็นนี่หรือเปล่าเข้าใจถึงในขณะที่กำลังได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าวันหนึ่งก็มีแค่นี้ค่ะเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกว่าจะถึงความหมายของคำว่าโลกอันอะไรหนอดักไว้ที่จะเข้าใจที่กำลังดักอยู่เดี๋ยวนี้ด้วยค่ะไปไหนได้ไหมคะหรือว่าอยู่ในกรงของสังสารวัฏของโลภะดักไว้ทุกขณะที่เกิดจนกว่าปัญญาจะค่อยๆเริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราจะไปดับกิเลสนะคะหรือว่าเป็นอย่างอื่นแต่เริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้และสิ่งที่มีขณะนี้ที่คุณจัญญาถามถึงเห็นกับสิ่งที่ปรากฏและขณะที่กำลังถามถึงเห็นกับสิ่งที่ปรากฏนะคะกำลังรู้สิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังเผชิญหน้าเพราะเรากำลังพูดเรื่องนี้และมีสิ่งที่กำลังมีให้เข้าใจได้แทนที่จะไปคิดเรื่องอื่นนะคะซึ่งปกติเนี่ยเราจะคิดเรื่องอื่นเสมอแต่เวลานี้กำลังพูดเรื่องเห็นกับสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายก่อนที่จะตรัสคำหนึ่งคำใดนะคะก็คือว่าเมื่อตรัสถึงคำไหนให้บุคคลนั้นนะคะรู้ในขณะที่กำลังมีสิ่งนั้นอย่างพูดเรื่องเห็นเนี่ยก็คือให้รู้เห็นกับสิ่งที่กำลังปรากฏแค่นี้ค่ะไม่ต้องคิดเรื่องอื่นใดเลยทั้งสิ้นถ้าพูดเรื่องได้ยินกับเสียงขณะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรหมดนะคะแต่ฟังเรื่องได้ยินกับเสียงในขณะที่เสียงมีจริงๆแล้วก็ได้ยินกำลังได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นขณะนี้ถ้าไม่ประมาทและก็ไม่เผลนสามารถที่จะเข้าใจธรรมะขึ้นในขณะที่กำลังเห็นเข้าใจอะไรคะเข้าใจเห็นกับสิ่งที่ปรากฏพิจารณาตรงนี้ไม่ใช่ตรงอื่นนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงๆค่ะหลับตาปรากฏไหมจิตเห็นไม่เกิดขึ้นปรากฏได้ไหมและก็สิ่งที่ปรากฏแม้กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะความจริงก็คือเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เสมือนไม่ดับเลยส่องไปถึงความไม่รู้ของเราหรือเปล่าว่าแค่ไหนเห็นไหมคะและเราจะไปรู้อะไรที่จะดับกิเลสทันทีหรือไปติดอยู่ที่ตัวหนังสือเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้แต่เดี๋ยวนี้เองค่ะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเกิดดับและก็จิตเห็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะคะที่เราใช้คำว่าเห็นก็คือรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นอย่างนี้กำลังปรากฏให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้และทั้งสองอย่างก็เกิดดับเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดเรื่องเห็นไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นเลยไม่ต้องคิดถึงสีไม่ต้องคิดถึงอะไรแต่มีสิ่งที่ปรากฏแล้วนานเท่าไหร่คะกว่าสิ่งนี้เนี่ยจะค่อยๆจดลงถึงเยื่อในกระดูกว่าความจริงก็คือแค่นี้เองเพียงแค่มีเห็นแล้วก็ดับไปทั้งจิตและสิ่งที่ปรากฏแต่เราเนี่ยมีความยึดมั่นว่ามีเรากำลังเห็นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏเพียงทีละอย่างที่เป็นจริงๆเพราะว่าจิตเห็นเนี่ยจะไม่รู้จักกับจิตได้ยินเลยจิตเห็นเกิดเห็นแล้วก็ดับไม่กลับไปอีกเลยอะไรจะเป็นยังไงเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของจิตเห็นเลยใช่ไหมคะเป็นธรรมะจริงๆเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้แล้วก็สืบต่อกันอย่างนี้เร็วจนกระทั่งไม่เห็นความจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงขณะนี้แล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏชั่วคราวแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่ใช่เสียงไม่ใช่จิตได้ยินเพราะว่าเสียงปรากฏเมื่อจิตได้ยินเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้เห็นหายไปไหนเห็นไหมคะถ้ามีความเข้าใจจริงๆสามารถที่จะคลายการยึดถือเห็นที่ดับไปแล้วว่าไม่มีเหลือค่ะแม้เห็นขณะนี้ก็ใหม่และก็ได้ยินขณะนี้ก็ไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏเกิดขึ้นได้เพียงหนึ่งแล้วก็ดับไปตลอดเวลานี่คือกว่าเราจะค่อยๆเข้าใจความจริงของธรรมะต้องอาศัยการฟังนะคะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นแต่เพื่อเข้าใจเพราะว่าถ้าปัญญาเจริญแล้วนะคะเห็นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับได้ยินเลย ปรากฏทีละอย่างแล้วไปจำไว้ทำไมใช่ไหมคะว่ามีเราที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่แล้วก็เห็นแล้วก็ได้ยินนี่คือจำผิดหมดเลยความจริงไม่ใช่อย่างนั้นความจริงเป็นธาตุนะคะซึ่งเกิดขึ้นที่ไหนดับที่นั่นอย่างที่ถามว่าจิตเห็นเกิดนอกรูปได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นเกิดที่แขนได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เห็นเกิดที่หูได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ค่ะเห็นเกิดนอกรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นต้องเกิดที่รูปแน่นอนในภูมิที่มีขันธ์ห้านามธรรมที่จะเกิดเป็นประเภทต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยรูปประเภทต่างๆถ้าอาศัยจักขุปสาทะเป็นปัจจัยนะคะจิตธาตุรู้จึงเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปไม่มีใครไปสั่งไม่มีใครไปบอกไม่มีใครไปทำนี่คือธรรมะจริงๆนะคะว่าเมื่อธาตุรู้มีแต่ธาตุรู้เนี่ยหลากหลายมากธาตุรู้ที่กำลังเห็นเนี่ยเป็นธาตุหนึ่งที่ใช้คำว่าวิญญาณธาตุเนี่ยนะคะจำแนกได้เป็นเจ็ดแต่เราไม่ต้องไปจำเจ็ดเลยทีละหนึ่งทีละหนึ่งเช่นจักขุวิญญาณใช้คำว่าจักขุวิญญาณสำหรับภาษาบาลีนะคะภาษาไทยคือเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เห็นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วทำหน้าที่นี้แล้วแล้วก็ดับไปแล้วก็เห็นเกิดที่ไหนในภูมิที่มีขันธ์ห้าต้องเกิดที่รูปเพราะฉะนั้นเห็นเกิดที่ไหนคะรูปไหนดีไม่ได้เกิดที่แขนไม่ได
1: ้เกิดที่ผม
0: จักขุปสาทรูปใช้คำนี้นะคะเพราะว่ารูปทั้งหมดเนี่ยค่ะมีหลากหลายมากหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นขันหนึ่งขันหนึ่งทั้งนั้นไม่ซ้ำกันเลยแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นแม้จักขุปสาทรูปเป็นรูปที่ไม่เหมือนรูปอื่นนะคะไม่ใช่แข็งไม่ใช่ร้อนแต่ว่าเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบได้คือธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเป็นธาตุนั้นธาตุเดียวค่ะธาตุอื่นก็กระทบรูปนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธาตุนั้นที่กระทบรูปนี้ได้ก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาสามารถกระทบกับจักขุปสาทะได้เพราะฉะนั้นจักขุปสาทะเป็นรูปพิเศษค่ะถ้ากรรมไม่ทำให้เกิดขึ้นคนนั้นตาบอดไม่เห็นอะไรเลยแต่เมื่อกรรมทำให้จักขุปสาทรูปเกิดรูปนี้ต่างกับรูปอื่นซึ่งใครก็ทำไม่ได้นอกจากกรรมและรูปนี้ค่ะสามารถจะกระทบได้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนี้อย่างเดียวและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้นะคะก็กระทบอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจักขุประสาทรูปเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะคะจักขุประสาทรูปเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็นธรรมะค่ะ
0: เป็นนะคะเป็นขันธ์หรือเปล่าคะ
1: เป็นขัน
0: เป็นขันนะคะจักขุปสาทรูปนี้เป็นขันและจักขุปสาทรูปก่อนนี้ที่ดับไปแล้วเป็นขันหรือเปล่า
1: เป็นขันที่ดับไปแล้ว
0: ค่ะยังไงก็ต้องเป็นเพราะเกิดแล้วดับนี่ค่ะเกิดแล้วเมื่อกี้นี้ก็เกิดแล้วแล้วก็ดับแล้วจะพ้นจากความเป็นขันได้ยังไงเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วไม่กลับมาอีกก็คือแต่ละขันแต่ละขันแต่ละขันประมวลไม่ได้เลยว่านับก็ไม่ถ้วนก็เลยจำแนกเป็นประเภทว่าธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะจำแนกเป็นพวกหนึ่งคือรูปขันธ์แต่ว่านับไม่ได้เลยค่ะแต่ละหนึ่งรูปนั่นก็คือหนึ่งขันธ์หนึ่งขันธ์ที่เป็นรูปขันธ์เพราะฉะนั้นจักขุปสาทรูปเป็นขันธ์อะไรคะ
1: เป็นรูปขันธ์ค่ะ
0: แล้วก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นนะคะ
1: ก็รูปขันธ
0: ์เป็นรูปขันธ์จิตเห็นนะคะ
1: เป็นวิญญาณขันธ
0: ์วิญญาณขันธ์เพราะว่าคำว่าจิตกับคำว่าวิญญาณเนี่ยความหมายเหมือนกันใช้ภาษาไทยว่าเป็นธาตุรู้หรือสภาพที่รู้กำลังรู้คือเห็นถ้าบอกว่าเห็นคืออะไรรู้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ยินคืออะไรได้ยินก็คือมีเสียงที่กำลังปรากฏให้ได้ยินนะคะได้ยินได้ยินเสียงรู้ว่าเสียงที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นอย่างนี้ถ้ากำลังพูดถึงเสียงกับได้ยินเนี่ยไม่คิดถึงอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะทั้งสิ้นเลยก็จะเข้าใจเสียงกับได้ยินมากขึ้นถูกต้องไหมคะขณะนี้ไม่คิดถึงอะไรเลยไม่คิดถึงห้องนี้ไม่คิดถึงโต๊ะเก้าอี้คนนั้นคนนี้ค่ะพูดถึงเสียงกับได้ยินถ้าขณะนี้กำลังมีเสียงแล้วก็เสียงปรากฏและพูดถึงเสียงเสียงเกิดระดับจะมีความเข้าใจได้เลยว่าขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นเลยถ้ารู้ตรงเสียงกับตรงที่ได้ยินจริงๆถ้ารู้ตรงเสียงก็มีเสียงถ้ารู้ตรงได้ยินก็มีได้ยินถ้าอย่างนี้ก็ไม่น่าสงสัยเรื่องธรรมะกับขันเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามเห็นได้ไหมคะว่าเราไม่รู้มากแค่ไหนทุกคำถามเนี่ยค่ะจะส่องไปถึงความไม่รู้เพราะว่าถามถึงเห็นสีต่างๆความจริงมีสิ่งที่ปรากฏเกิดดับเร็วมากแต่ซ้ำๆกัน จนกระทั่งทำให้จำรูปร่างนะคะแม้แต่สีเขียวเนี่ยก็มีเขียวอ่อนเขียวแก่เห็นไหมคะจำเป็ดหมดเลยทุกอย่างเพราะว่ามีสภาพที่จำสภาพที่จำไม่ใช่จิตค่ะเป็นเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตนะคะเป็นธาตุรู้ไม่เหมือนกับรูปซึ่งไม่รู้อะไรเลยเพราะจำเนี่ยต้องรู้ว่าจำอะไรใช่ไหมคะพอจำอะไรจำก็เป็นสภาพรู้แล้วคิดอะไรคิดก็ต้องเป็นสภาพรู้แล้วชอบอะไรชอบก็ต้องเป็นสภาพรู้ละเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากำลังจะศึกษาสภาพธรรมะเนี่ยถ้าเรารู้ลักษณะของธรรมะที่ปรากฏก่อนไปจำชื่อก่อนไปฟังชื่อเนี่ยจะเป็นปัญญาของเราเองนะคะที่ชัดขึ้นอย่างแข็งเวลานี้ค่ะทุกคนไม่สงสัยแข็งใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าแข็งเกิดดับใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้ว่าแข็งปรากฏเพราะมีสภาพที่กำลังรู้แข็งเพราะฉะนั้นสภาพรู้แข็งกับแข็งเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกันแทนที่เราจะใช้คำว่านามธรรมรูปธรรมก่อนเรารู้ลักษณะของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แล้วก็เข้าใจความต่างก่อนแล้วก็จะเข้าใจความหมายของคำว่านามธรรมกับรูปธรรมเพราะแข็งไม่รู้อะไรแต่ในขณะที่แข็งปรากฏเพราะมีสภาพที่กำลังรู้แข็งเฉพาะตรงแข็งถ้าชัดเจนยิ่งกว่านั้นก็คือว่าขณะนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรปรากฏร่วมกับแข็งกับสภาพที่รู้แข็งเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะปัญญาค่อยๆอบรมค่อยๆรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทีละอย่างคลายความไม่รู้สภาพธรรมะก็ปรากฏชัดขึ้นกับปัญญาที่เจริญขึ้นหนทางเดียวค่ะคือเข้าใจขึ้นคุณจัญญาจำใช่ไหมคะรู้หรือเปล่าว่าจำเป็นขัน
1: คงไม่ทราบอะค่ะ
0: เวลาฟังเข้าใจเลยใช่ไหมคะขณะนี้กำลังจำทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากฏถ้วยแก้วโต๊ะกระดาษจำได้หมดเลยใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าจำเป็นขันคือเพียงเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ปะปนกับความรู้สึกด้วยไม่ปะปนกับขันอื่นๆเลยทั้งสิ้นสภาพธรรมะใดก็สภาพธรรมะนั้นจริงๆค่ะเกิดแล้วปรากฏแล้วก็หมดไปแล้วจะเหลืออะไรคะอย่างที่ว่าว่างเปล่าว่างเปล่าจริงๆเพราะดับแล้วหมดแล้วไม่เหลือค่ะสภาพธรรมะใหม่เกิดอีกปรากฏอีกและดับอีกแล้วก็ไม่เหลืออีกทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายทุกภพทุกชาติคุณหมอมีอะไรเหลือบ้างไหมคะถ้าอยู่ตรงนี
3: ้ไม่มี
0: ค่ะเฉพาะสิ่งที่เกิดปรากฏแล้วหมดแล้วค่ะเร็วมากฟังแล้วเหลือเชื่อป่ะคะเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็จริงอย่างนี้เพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะเริ่มเข้าใจได้แค่ไหนค่ะแต่ถ้าจะประจักษ์แจ้งจริงๆต้องละคลายแม้แต่วันนี้นะคะฟังแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะทำให้มีการระลึกได้ว่าทันทีที่เห็นก็รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองค่ะจะเห็นเพชรนิลจินดาจะเห็นเสื้อผ้าจะเห็นใครก็ตามแต่นะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองเริ่มจากการที่จะเข้าใจถูกนะคะค่อยๆคลายการที่เคยจำว่าเป็นคนหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ดับเลยเพียงให้เห็นถูกต้องว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่นี้ค่ะสามารถที่จะคลายไปทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยแม้น้อยมากนะคะแต่ก็เริ่มที่จะเห็นว่าว่างเปล่าเพราะเหตุว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็หมด
4: สนทนาธรรมที่โครงการทหารเรือวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2552
0: การศึกษาธรรมะนี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งในยุคนี้นะคะรู้สึกว่าจะน้อยกว่าในยุคก่อนเท่าที่ได้ศึกษามากกว่า50ปีก็ได้เห็นความลึกซึ้งของพระธรรมนะคะยิ่งศึกษายิ่งเห็นความลึกซึ้งก็รู้สึกว่าพระธรรมนั้นไม่ใช่เพียงเพื่ออ่านหรือว่าเพื่อฟังเพียงผิวเผินเพราะเหตุว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานค่ะกว่าจะตรัสรู้ความจริงและทรงพระมหากรุณาแสดงพระธรรมถึง 45 พรรษาในสมัยก่อนผู้ที่มีปัญญาเพียงฟังข้อความสั้นๆก็สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้แต่สำหรับคนในยุคนี้นะคะจะหวังว่าจะเป็นอย่างบุคคลในครั้งก่อนเนี่ยก็ยากแล้วก็คิดว่าไม่มีวันที่จะถึงอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นจากในครั้ง 2,500 กว่าปีท่านอุบาสิกาขุดชุตรานะคะท่านสูงในคุณธรรม ทั้งได้เป็นพระอริยะบุคคลผู้เป็นเอตทัคคะด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อถึงกาลสมัยนี้ค่ะความรู้ของคนยุคนี้รวมทั้งดิฉันด้วยก็น้อยมากนะคะเปรียบกับท่านไม่ได้เลยพระธรรมนี้ค่ะยิ่งศึกษายิ่งเห็นความจริงว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมถ้าเริ่มต้นด้วยความจริงใจที่จะเข้าใจพระธรรมไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะที่เข้าใจพระธรรมก็คือว่าถ้าไม่มีการศึกษาเลยไม่มีทางที่จะเข้าใจพระธรรมได้เลยเพราะว่าไม่มีใครที่สามารถจะคิดเองได้ว่าพระธรรมคืออย่างไรขณะนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่อาศัยการศึกษาก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเริ่มจากความจริงใจที่จะศึกษาด้วยความเคารพในพระธรรมเพราะว่าทุกคำที่ทรงแสดงนี่ค่ะมาจากการตรัสรู้และก่อนการตรัสรู้ไม่ใช่เพียงแค่ 2,500 ปีนะคะกว่าจะได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะนานแสนนานหลังจากที่ได้ทรงได้รับคำพยากรณ์จากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อบรมบารมีคือคุณธรรมความดีทั้งหลายซึ่งยากที่ใครจะกระทำได้ถ้าไม่มีความจริงใจไม่มีความมั่นคงจริงๆที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะและเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกให้รู้ความจริงนั้นด้วยพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมากนะคะและเมื่อได้ตรัสรู้แล้วพระธรรมทุกคำเลยค่ะมาจากการบำเพ็ญพระบารมีเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพไม่ประมาทเพียงคำเดียวนะคะจะทำให้เข้าใจธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงยิ่งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นความลึกซึ้งว่าแม้ว่าจะศึกษาเท่าไหร่ก็ไม่อาจที่จะเข้าใจทั้งสามปิฎกได้โดยท่องแท้แต่สามารถที่จะอบรมปัญญาที่จะรู้จักธรรมะเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นได้ซึ่งขอเรียนให้ทราบว่านะคะจะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะมีแต่เรามีแต่โต๊ะมีแต่เก้าอี้มีบุคคลนั้นบุคคลนี้นะคะแต่ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ความจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้ความจริงที่กำลังปรากฏนี้นะคะไม่ว่าที่ไหนมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมากมายเหลือที่จะขนานนับทางตาก็มีการเห็นสิ่งต่างๆนะคะทางหูก็ได้ยินเสียงต่างๆทั้งหมดนี้เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะเป็นธรรมะพระผู้มีพระภาคตรัสรู้สิ่งที่มีจริงไม่ได้ตรัสรู้สิ่งที่ไม่มีถ้าสิ่งนั้นไม่มีจะรู้ได้ยังไงและจะรู้ไปทำไมแต่ว่าเมื่อมีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะความต่างของผู้ที่มีปัญญากับผู้ที่ไม่มีปัญญาก็คือผู้ที่มีปัญญารู้ความลึกซึ้งของธรรมะที่ปรากฏทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกขณะตามความเป็นจริงโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้ของพระองค์เลยค่ะเหนือบุคคลใดสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ความจริงของสิ่งนี้นะคะเกิดขึ้นจริงได้ปรากฏไม่ว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นค่ะที่กำลังปรากฏนี่คือธรรมะนะคะที่พระองค์ทรงตรัสรู้ไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยค่ะถ้าฟังมีความเข้าใจแล้วทั้งหมดอยู่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเข้าใจคำแรกคือธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะและธรรมะที่ปรากฏขณะนี้นะคะลองพิจารณาเพื่อที่จะได้เป็นความเข้าใจของเรานะคะว่าจะปฏิเสธได้ไหมว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะปรากฏได้ไหมและอีกอย่างหนึ่งนะคะมีใครรู้บ้างว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นอะไรเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะหรือเป็นธาตุหรือเป็นอะไรก็ยังไม่ได้รู้ว่าแท้ที่จริงทั้งที่เห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็มีนะคะแต่ไม่รู้จักความจริงของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและสภาพธรรมะที่เห็นแล้วก็ไปหาธรรมะตามที่ต่างๆบางคนก็ไปถึงจรดเหนือจรดใต้นะคะตะวันออกตะวันตกแต่พอรู้จักธรรมะไม่ต้องไปไหนเลยค่ะมีธรรมะซึ่งถ้าเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่านี่แหละ คือธรรมะที่ทรงแสดงถึง45พรรษาเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับความจริงใจในการฟังแต่ละครั้งนะคะที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยไม่ใช่ใครคนหนึ่งคนใดคิดไม่ใช่นักปราชญ์หรือว่าไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่จะคิดเองตามทฤษฎีต่างๆแต่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลผู้เลิศในทุกจักรวาลไม่มีใครเลิศกว่าพระองค์เพราะเหตุว่าทรงแสดงความจริงของธรรมะนะคะทุกอย่างโดยละเอียดเพื่อที่จะให้เห็นว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยนะคะผู้ที่ไม่ประมาทในพระธรรมก็ใคร่ที่จะได้เข้าใจความจริงนั้นอย่างถูกต้องอย่างเวลาไปฟังงานสวดศพนะคะก็จะได้ยินคำว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาถ้าเป็นคนที่ไม่สนใจเลยไม่รู้ว่าเป็นพระธรรมจากพระไตรปิฎกได้ยินแต่เพียงชื่อว่าสวดพระอภิธรรมแต่ทำไมสวดพระอภิธรรมทำไมไม่สวดพระวินัยทำไมไม่สวดพระสูตรนี่ก็เป็นปัญหาที่แสดงให้เห็นว่านะคะความลึกซึ้งของธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะประมวลไว้ในคัมภีร์สุดท้ายคือพระอภิธรรมปิฎกเพราะเหตุว่าทั้งสามปิฎกนี่นะคะเป็นสัจธรรมเป็นความจริงแต่ว่าจริงแท้ก็คือว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วแต่ว่าจะแยกเป็นเรื่องของพระวินัยเกี่ยวกับการประพฤติทางกายทางวาจาที่เหมาะสมแก่เพศบรรพชิตเป็นส่วนใหญ่และพระสูตรก็เป็นข้อความธรรมะอย่างที่มีปรากฏนะคะตามที่ต่างๆเสด็จไปพบใครมีใครมาเฝ้าสนทนาธรรมกันเรื่องอะไรก็ทรงแสดงธรรมะเรื่องนั้นก็เป็นธรรมะที่มีจริงในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าฟังพระธรรมเข้าใจก็คือเข้าใจสิ่งที่มีจริงในชีวิตของแต่ละคนตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติเพราะฉะนั้นสำหรับพระอภิธรรมนะคะก็คือว่าถ้าได้ยินชื่อนะคะบางคนตกใจนะคะไม่อยากฟังไม่อยากเรียนแค่ชื่อก็ยากละธรรมะก็ยากยังมีอภิธรรมอีกใช่ไหมคะแต่ความจริงธรรมะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถที่จะมีใครเปลี่ยนแปลงได้เลยมีใครจะเปลี่ยนแปลงเสียงที่กำลังเกิดและกระดับในขณะนี้ให้เป็นอย่างอื่นได้ใครทำได้คะไม่มีเลยใครทำให้เสียงเกิดได้ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เสียงเกิดเสียงก็เกิดไม่ได้เมื่อเสียงเกิดแล้วเสียงก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นชีวิตประจำวันค่ะซึ่งก่อนที่จะถึงธรรมะที่สูงมากคือการอบรมเจริญปัญญาคือรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งเป็นสติปัฏฐานถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะขณะนี้นะคะไม่มีหนทางที่จะเข้าใจสติปัฏฐานได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะการศึกษาทุกอย่างต้องตามลำดับขั้นที่โรงเรียนทุกคนก็ต้องผ่านชั้นอนุบาลนะคะแล้วก็ค่อยๆมีความรู้ค่อยๆมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามลำดับแต่จะให้เด็กเล็กๆเนี่ยค่ะไปเรียนชั้นสูงอย่างผู้ใหญ่ก็เป็นไปไม่ได้การศึกษาทุกอย่างเป็นอย่างนี้แม้แต่ธรรมะก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะแม้แต่คำว่าธรรมะไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะเลยเพราะว่าเผินแล้วก็ตื่นแล้วก็คิดว่าง่ายแล้วก็คิดว่าใครๆก็รู้แล้วแต่ความจริงเมื่อศึกษาแล้วนะคะก็จะรู้ว่าแม้แต่คำเดียวถ้าไม่ประมาทถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ก็เป็นเรื่องที่ยาวมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามก็ขอเชิญค่ะ
5: กระผมนาวาโทขจรประดับครับคำถามก็คือว่าคนที่มีสติปัฏฐานในชีวิตประจำวันกับคนที่ไม่มีผลจะแตกต่างกันอย่างไรขอบพระคุณครับ
0: ค่ะสติปัฏฐานถ้าได้ยินคำว่าสติแล้วไม่รู้ว่าสติคืออะไรได้ยินคำว่าปัฏฐานแต่ไม่รู้ว่าปัฏฐานคืออะไรก็ไม่สามารถที่จะมีสติปัฏฐานได้เพราะเหตุว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาปัญญาไม่ใช่สิ่งซึ่งจะเกิดได้เมื่อเราต้องการนะคะเราอยากจะมีปัญญาเมื่อไหร่แล้วก็ให้ปัญญาเกิดเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ปัญญาเนี่ยค่ะเงินก็ซื้อไม่ได้ความภาคเพียรใดๆที่ไม่ตรงกับเหตุผลนั้นก็เกิดไม่ได้คือไม่ใช่ปัญญาแน่นอน ด้วยเหตุนี้ในครั้งพุทธกาลก็มีลัทธิมากมายซึ่งต่างคนก็เข้าใจว่ามีความเห็นถูกต้องนะคะจนกระทั่งบางคนเนี่ยแม้ได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่ใดความสำคัญตนว่ามีความเห็นถูกทำให้ไม่ไปเฝ้าและไม่ได้ฟังพระธรรมซึ่งยากแสนยากที่จะได้ฟังเพราะเหตุว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ประสูติหรือว่าทรงแสดงธรรมบ่อยๆนอกจากคนที่มีปัจจัยที่มีโอกาสที่จะได้ฟังนะคะจึงสามารถที่จะเห็นคุณค่าแล้วก็ฟังเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องละเอียดค่ะก่อนอื่นนะคะถ้ามีใครสักคนหนึ่งพูดเรื่องสติปัฏฐานและถ้าเราไม่ถามเขาว่าสติปัฏฐานคืออะไรและจะให้เรามีสติปัฏฐานเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะทุกอย่างต้องตรงตามเหตุผลค่ะและก็คนที่เข้าใจว่ารู้สติปัฏฐานหรือว่ามีสติปัฏฐานเนี่ยค่ะมีสติปัฏฐานเพื่ออะไรทำไมต้องมีสติปัฏฐานมีสติปัฏฐานแล้วเป็นยังไงอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะมีคำตอบในพระธรรมคือการที่จะใช้คำว่าสติต้องรู้ว่าสติเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะค่ะไม่ว่าจะพูดถึงอะไรทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสติเป็นธรรมะอย่างหนึ่งคนไทยได้ยินคำว่าสติเอาคำนี้มาจากภาษาบาลีแต่ไม่ได้เข้าใจว่าสติเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าสติเป็นธรรมะด้วยคิดว่าเราจะมีสตินะคะเราทำสติแต่นั้นไม่ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องทราบว่านะคะธรรมะที่มีเนี่ยหลากหลายมากธรรมะฝ่ายดีก็มีธรรมะฝ่ายไม่ดีก็มีกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภยากตาธรรมะกุศลธรรมะก็หมายความถึงธรรมะที่เป็นกุศลนะคะเป็นเราหรือเปล่าคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าใครเป็นกุศลหรือว่าธรรมะที่เป็นกุศลมีธรรมะที่เป็นอกุศลมีและธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลก็มีด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะสูงที่สุดนะคะเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดสติเป็นสภาพที่ระลึกได้นะคะถ้าพูดเป็นภาษาไทยแต่ถ้าไม่พูดนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจได้โดยที่ว่าเมื่อมีความเข้าใจพื้นฐานแล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสติแต่ถ้ายังไม่มีความรู้ใดๆเลยเพียงแต่คำแปลก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าคำแปลนี้หมายความถึงอะไรเช่นบอกว่าสติเป็นสภาพที่ระลึกได้บางคนก็บอกว่าเมื่อวานนี้ทำอะไรระลึกได้นั่นเป็นสติหรือเปล่าก็เผลอไปอีกเพราะว่าสติเป็นธรรมะฝ่ายดีเกิดเฉพาะกับกุศลจิตหรือว่าจิตอื่นๆซึ่งเป็นโสภณะเป็นธรรมะฝ่ายดีทั้งหมดถ้าเป็นอกุศลนะคะสติเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นไม่รู้จักสติแล้วก็คิดว่าจะทำสติเกิดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าขณะที่ไม่รู้เป็นอกุศลด้วยเหตุนี้สติปัฏฐานเป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับผู้ที่อบรมปัญญารู้และเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้ในขั้นฟังที่ใช้คำว่าปริยัติหมายความว่ารอบรู้ในสิ่งที่ฟังเพราะฉะนั้นเผลอไม่ได้เลยนะคะรอบรู้เนี่ยไม่ใช่รู้นิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆแต่รอบรู้จนไม่ผิดนะคะไม่มีความเข้าใจผิดแล้วเป็นสัจญาณคือเป็นปัญญาที่มั่นคงในสัจจะในความจริงที่ได้ฟังจึงจะสามารถเป็นปัจจัยให้มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้อย่างผู้ที่เป็นพระอริยสาวกในอดีตท่านพระสารีบุตรเนี่ยค่ะท่านฟังท่านพระอัสสชิไม่มากเลยนะคะเป็นพระโสดาบันไม่ได้หมายความว่าเป็นพระโสดาบันโดยไม่รู้โดยไม่เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นจะเข้าใจอะไรมีอะไรที่จะให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะที่ในพระไตรปิฎกแสดงว่าควรรู้ยิ่งสิ่งที่ปรากฏทางตามีแน่นอนนะคะควรรู้ยิ่งว่าเป็นอะไรและเห็นมีจริงๆถ้าเห็นไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏ ในขณะนี้ทางตาปรากฏไม่ได้เลยใครที่ไม่มีจักขุประสาทตาบอดและจะให้เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่ควรรู้ยิ่งก็คือชีวิตประจำวันทั้งหมดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้ายังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะที่มีจริงนะคะจะไม่มีสติปัฏฐานเกิดค่ะเพราะฉะนั้นคงจะไม่รีบร้อนนะคะที่จะให้สติปัฏฐานเกิดทุกคนที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะพอฟังแล้วบางคนอยากจะเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้หรือบางคนก็บอกว่าไม่ต้องถึงความเป็นพระอรหันต์นะคะเป็นแค่พระโสดาบันก็ได้หรือบางคนก็บอกว่าน้อยกว่านั้นอีกคือให้ปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณเกิดก็พอนี่คือการไม่เข้าใจเลยนะคะว่าจะมีปัญญาเหล่านั้นได้อย่างไรเพราะเหตุว่าแม้ขณะนี้ก็ยังไม่รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะว่าการที่จะเป็นวิปัสสนาญาณไม่ได้รู้อย่างอื่นค่ะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ด้วยความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นบางคนก็จะอยากถึงปัญญาระดับต่างๆโดยไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ค่ะ
3: ผมนาวาเอกวันชัยทรงเมตตาทีนี้คำถามของผมก็คือว่าถ้าสติปัฏฐานมี4ส่วนนะครับก็คือกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมเนี่ยส่วนที่เป็นจิตเนี่ยก็คือเรื่องของคิดเรื่องนามธรรมเรื่องของข้อที่4เรื่องธรรมก็คือนามธรรมอีกอยากจะเรียนถามอาจารย์เพื่อความกระจ่างชัดว่าทั้งสองส่วนนี้มีรอยต่อกันอย่างไรเพราะว่าการที่เราคิดมันก็เป็นธรรมส่วนธรรมานุปัสสนาเนี่ยสติปัฏฐานมันก็เป็นจิตที่ต้องคิดนะครับก็เรียนถามในประเด็นนี
0: ้ค่ะได้ยินชื่อของสติปัฏฐาน4นะคะเกี่ยวกับกาย1ส่วนหรือ1บัพพะคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมายความถึงขณะนั้นสติระลึกที่กายรู้ความจริงที่กายว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนนะคะแล้วทุกคนก็มีความรู้สึกความรู้สึกเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะขณะนี้ก็มีความรู้สึกสบายใจหรือว่าไม่สบายใจเป็นทุกข์ที่กายบ้างหรือเปล่าทั้งหมดนี้ก็เป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกแต่ละอย่างก็มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการที่สติสัมปชัญญะจะเกิดเพื่อรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นสติปัฏฐานเพื่อรู้ความไม่เที่ยงคือการเกิดดับของสภาพธรรมะเพื่อที่จะละคลายการยึดถือว่าเป็นเราเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมะเกิดจะไม่มีเรานะคะไม่มีใครทั้งสิ้นแต่เมื่อมีธรรมะเกิดแล้วก็ดับเกิดดับสืบต่อตั้งแต่ขณะเกิดมาจนกระทั่งถึงขณะนี้โดยไม่รู้เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานคือการอบรมปัญญาที่จะรู้ความจริงที่มีในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่กายหรือว่านอกกายก็เป็นธรรมะที่มีจริงแต่ว่าไม่ว่าจะระลึกอย่างไรก็เป็นสติปัฏฐานแต่ว่าที่ทรงแสดงเป็นบัพพะต่างๆแม้ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะก็เพราะเหตุว่าถ้าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเรายึดถือร่างกายว่าเป็นเราไม่มีวันที่จะคลายการยึดถือว่าตั้งแต่ศีรษะตรดเท้าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังก็เพื่อให้มีความเห็นถูกนะคะว่าตั้งแต่ศีรษะตรดเท้าเนี่ยเป็นธรรมะซึ่งเมื่อกายมีและปัญญาเข้าใจความจริงที่กายขณะนั้นสามารถจะประจักษ์ลักษณะที่เกิดดับของธรรมะที่กายแล้วก็คลายการยึดถือว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นสำหรับความรู้สึกซึ่งหลากหลายนะคะถ้าสามารถจะรู้ในขณะที่ความรู้สึกชนิดหนึ่งชนิดใดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปขณะนั้นก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาในภาษาบาลีหมายความถึงความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ใครรู้ความรู้สึกซึ่งเกิดดับบ้างยังแต่ปัญญาที่อบรมแล้วนี่ค่ะสามารถที่จะรู้ได้ประจักษ์ได้นะคะมิฉะนั้นก็จะกล่าวได้เพียงกล่าวตามว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าปัญญาไม่ใช่เพียงแค่กล่าวแค่ฟังแต่ว่าสามารถที่จะอบรมจนถึงที่สุดถึงความเป็นอริยะบุคคลนะคะเจริญยิ่งเพราะเหตุว่าได้รู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะโดยรู้ลักษณะของเวทนานอกจากนั้นนะคะก็ยังมีจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทุกคนมีจิตค่ะแต่ว่ายากไหมที่จะรู้ว่าขณะนี้จิตเกิดและจิตทำอะไรและจิตนั้นดับแล้วด้วยแล้วก็มีจิตซึ่งเกิดสืบต่อจากจิตขณะก่อนนี่ก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นจิต ม่ใช่ฟังแล้วก็รู้ว่าขณะนี้มีจิตแต่ว่าไม่รู้ว่าจิตเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าสติไม่ได้ระลึกที่ลักษณะของจิตเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะเห็นความจริงว่าจิตเป็นธาตุรู้นะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปส่วนธรรมะอื่นๆที่ไม่ได้แยกเป็นกายเวทนาจิตก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าถ้าจะใช้เวลามากกว่านี้นะคะก็อาจจะพอทำให้เข้าใจได้ระหว่างจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาถ้ากล่าวถึงธรรมานุปัสสนาธรรมะทั้งหมดค่ะจิตเจตสิกรูปเป็นขันห้านะคะรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันโดยนัยยะของธรรมานุปัสสนาแม้จิตก็เป็นขันธ์เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาที่รู้จิตจนเห็นว่าจิตเป็นธรรมะถ้ายังไม่รู้ว่าจิตเป็นธรรมะก็จะไม่ใช่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ขณะใดก็ตามนะคะเช่นขณะนี้มีจิตแน่นอนค่ะถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องของจิตพอสมควรเนี่ยสามารถที่จะรู้จิตขณะนี้ได้ไหมก็ไม่ได้ทั้งที่ไม่เคยขาดจิตเลยระหว่างที่ยังมีชีวิตนะคะเห็นเป็นจิตแน่นอนได้ยินเป็นจิตแน่นอนเพราะว่ารูปเห็นไม่ได้คิดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมคือจิตนะคะทั้งเห็นก็ได้เกิดขึ้นได้ยินก็ได้จิตหลากหลายมากแต่จิตไม่ใช่เจตสิกเนี่ยค่ะคือต้องตามลำดับว่าไม่ใช่เราจะเอาชื่อจิตมาแล้วก็ตั้งเป็นข้อว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ต้องมีความเข้าใจความต่างของจิตกับธรรมะอื่นๆและเมื่อมีความเข้าใจความต่างของจิตกับธรรมะอื่นๆนะคะเวลาที่สติเกิดซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อมีความรู้มีความเข้าใจแล้วจะบังคับไม่ให้สติรู้ลักษณะของจิตก็ไม่ได้แต่เวลาที่ยังไม่มีความเข้าใจจะให้สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของจิตก็ไม่ได้ด้วยด้วยเหตุนี้แม้มีจิตนะคะที่จะรู้ลักษณะของจิตได้ต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งไม่ใช่ขั้นฟังแต่สามารถที่จะรู้ตรงลักษณะเฉพาะลักษณะของจิตด้วยเหตุนี้นะคะจึงรู้ว่าจิตนั้นต่างกับสภาพธรรมะอื่นเพราะเหตุว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏและจิตเป็นธาตุรู้เป็นนามธาตุเพราะฉะนั้นขณะใดที่สภาพของจิตปรากฏกับสติขณะนั้นไม่มีความสงสัยในลักษณะของจิตนะคะเพราะว่าจิตไม่สว่างเลยค่ะจิตไม่ใช่สีสันวรรณะที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้จิตไม่ใช่กลิ่นหอมๆแต่ว่าจิตเป็นนามธาตุมีจริงๆเกิดเมื่อไหร่ก็รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏถ้ายังไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะแล้วจิตจะปรากฏให้เห็นสภาพที่เป็นจิตได้อย่างไรทั้งที่ขณะนี้ก็มีจิตมีเจตสิกนะคะมีรูปเจตสิกคือนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตเช่นเวทนาถ้าไม่สามารถรู้ว่าจิตต่างกับเวทนาและสติสัมปชัญญะเนี่ยจะไประลึกรู้ลักษณะของเวทนาได้ไหมขณะนั้นก็ไม่ได้และจิตก็มีความหลากหลายมากเวทนาก็เป็นธรรมะจิตก็เป็นธรรมะเพราะเหตุว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้แก่ขันธ์ห้าได้แก่ธาตุได้แก่อายตนะเพราะฉะนั้นจะเว้นขันธ์ไม่ได้แต่ผู้ที่จะเข้าใจขันธ์ทั้งที่ได้ยินคำว่าขันธ์บ่อยๆขันธ์ห้าได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทั้งหมดต่างกันเป็นห้าขันธ์รูปจะเป็นเวทนาหรือว่าเป็นจิตไม่ได้เลยเป็นสัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจในความต่างของสภาพธรรมะขั้นฟังเป็นปัจจัยให้เมื่อสภาพธรรมะนั้นเกิดสติจึงรู้เฉพาะลักษณะนั้นในขณะที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏเพราะฉะนั้นไม่มีความสับสนระหว่างสภาพของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานกับนามธรรมอื่นเพียงเท่านี้สติปัฏฐานจะเกิดได้ไหมคะยังนะคะค่ะแต่ก็เริ่มที่จะได้ยินได้ฟังชื่อต่างกี่คำคะเนี่ยในพระไตรปิฎกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเท่านี้เองทั้งที่45พรรษาเนี่ยค่ะเป็นพระไตรปิฎกทั้ง3ปิฎกเพราะฉะนั้นส่วนที่จะได้ยินได้ฟังน้อยมากและความเข้าใจจริงๆจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังก็ยิ่งน้อยถ้าไม่มีการศึกษาตามลำดับจริงๆ
5: ครื่องของพระธาตุซึ่งผมเคยไปมูลนิธิที่นั่นก็มีพระธาตุข้อสงสัยก็คือว่าพระธาตุในปัจจุบันเนี่ยกับพระธาตุที่ปรากฏในหลักฐานคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร
0: ค่ะในที่นี้ไม่มีพระบรมสารีริกธาตุนะคะไม่มีแม้พระพุทธรูปแต่ก็ยังสามารถที่จะระลึกถึงพระธรรมได้เพราะฉะนั้นถ้าเพียงแต่มีพระพุทธรูปหรือว่ามีพระบรมสารีริกธาตุกราบแล้วก็ไม่ระลึกถึงพระธรรมประโยชน์ก็จะน้อยมากนะคะเพราะเหตุว่าการที่จะมีพระบรมสารีริกธาตุและมีพระพุทธรูปนี่ค่ะเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกแต่ว่าถ้าไม่ศึกษาพระธรรมนะคะขณะนั้นกุศลจิตก็ไม่เกิดที่จะรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้พุทธศาสนิกชนนะคะได้เข้าใจเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเวลาที่พูดคำภาษาบาลีเช่นคำว่าปัญญาความหมายจริงๆก็คือเข้าใจเห็นพระพุทธรูปหรือว่าเห็นพระบรมสารีริกธาตุเข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจว่าเป็นส่วนของพระกายหรือว่าเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เตือนให้ระลึกถึงพระคุณแต่ไม่มีเลยนะคะสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักพระคุณเพราะว่าไม่ได้เข้าใจพระคุณเพราะฉะนั้นอย่างมากที่กระทำกันก็คือเพียงกราบไหว้นมัสการซึ่งไม่พอค่ะจริงๆแล้วความเคารพจริงๆก็คือว่าเคารพในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะโดยที่ผู้ที่เป็นสาวกนะคะก็ศึกษาคำสอนจนกระทั่งไม่เข้าใจผิดในคำสอนไม่ทำให้พระศาสนาคลาดเคลื่อนนะคะเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจเคารพบูชาสูงสุดด้วยการที่ไม่ศึกษาโดยประมาทและก็ประพฤติปฏิบัติตามนะคะตามสมควรกับที่เข้าใจถูกและก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทที่จะหลงเข้าใจผิดในพระธรรมซึ่งลึกซึ้งนี่คือการเคารพบูชาอย่างสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นการจะมีพระบรมสารีริกธาตุหรือมีพระพุทธรูปที่ไหนอย่างไรประโยชน์จริงๆก็คือว่าเพื่อให้ได้เข้าถึงการเคารพอย่างสูงสุดในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าเราเนี่ยนะคะก็กล่าวว่าเคารพใครสูงที่สุดพระรัตนตรัยแต่ว่าเพียงกล่าวไม่พอนะคะเคารพจริงคือศึกษาเข้าใจถูกต้องประพฤติปฏิบัติตามด้วย
3: ผมนาวิกวันชัยครับขออนุญาตเรียนถามอีก2คำถามพูดถึงว่าสตินี่เป็นกุศลธรรมเท่านั้นก็เลยเกิดความสงสัยว่าในขณะที่เรามีความระลึกได้อยู่ตลอดเวลาว่าเช่นว่าเย็นนี้จะไปปล้นธนาคารแล้วก็ดูเวลาอยู่ตลอดเวลาเป็นการระลึกว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนัดเพื่อนไว้อย่างนี้นะครับก็เป็นความระลึกได้อย่างหนึ่งหรือว่าเป็นความเข้าใจผิดอันนี้เป็นกุศลธรรมหรือไม่นะครับ
0: นี่ก็คือการที่เราใช้คำภาษาบาลีนะคะและเราคิดว่าเราใช้ถูกแต่ตลอดทั้งพระไตรปิฎกนะคะถ้าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลค่ะระลึกเป็นไปในกุศลได้แก่ระลึกเป็นไปในทานในศีลหรือว่าในการอบรมเจริญภาวนาระลึกเป็นไปในทานคือโดยมากนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเข้าใจว่าธรรมะเป็นเรามีความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่จะระลึกเป็นไปในการให้ประโยชน์สุขแก่คนอื่นเนี่ยจะมีมากหรือมีน้อยหรือว่าบางวันไม่มีเลยขึ้นอยู่กับว่าสภาพธรรมะที่เป็นสติเจตสิกเกิดเมื่อไหร่ก็ระลึกเป็นไปในกุศลเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนี่นะคะมีจริงเราไม่ต้องเรียกชื่อแต่เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะว่าการคิดนึกเนี่ยมีต่างๆกันและภาษาก็เป็นเครื่องกั้นนะคะโดยที่ว่าถ้าเราแปลคำว่าสติหมายความว่าระลึกได้เท่านี้ไม่พอค่ะระลึกคือคิดถึงส่วนใหญ่นะคะระลึกถึงอะไรอะไรก็ได้ก็เข้าใจว่าขณะนั้นก็คือการระลึกแต่ว่าสำหรับสภาพธรรมะนะคะต้องตรงคือขณะใดก็ตามที่คิดถึงเรื่องอื่นไม่ใช่สติแต่เป็นสภาพธรรมะอื่นแต่ว่าระลึกเป็นไปในทานในศีลในการอบรมเจริญปัญญาเมื่อนั้นจึงจะเป็นสติค่ะและสติก็มีหลายขั้นนะคะสติในขั้นทานสามารถเพียงให้วัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นแต่กายวาจาไม่ดีเลยแต่เวลาที่กายวาจานะคะวิรัตทุจริตแม้แต่เพียงคำพูดที่ไม่น่าฟังที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนใจก็ งดเว้นเพราะสติเกิดจึงเห็นว่าคำพูดนั้นไม่เหมาะสมนะคะแต่ถ้าสติไม่เกิดก็เป็นไปในทางฝ่ายอกุศลนั่นสำหรับเรื่องของความสงบของจิตใจจะแยกยากถ้าไม่ได้ฟัง

0: แล้วก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะจิตยังมีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตที่ใช้คำว่าเจตสิกเช่นความโกรธหรือว่าความพอใจหรือว่าความเมตตาเหล่านี้เป็นต้นไม่ใช่จิตแต่เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเพราะฉะนั้นจิตจะดีจะเลวอย่างไรก็ตามนะคะเป็นประเภทไหนก็ต้องเป็นไปตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะแต่ว่าขณะนี้นะคะพอที่จะทราบได้ว่าที่เราใช้คำว่าสติแม้ในเรื่องของอกุศลนั้นไม่ถูกต้องเป็นแต่เพียงคิดนึกถ้าภาษาบาลีตรงๆนะคะที่จะตรงกับสภาพธรรมะที่คิดอย่างนั้นก็คือวิตกกับเจตสิกภาษาไทยก็ใช้คำว่าวิตกก็คลาดเคลื่อนอีกพอใช้คำว่าวิตกก็คิดว่ากังวลไม่สบายใจเป็นห่วงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแต่หารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงแล้วสภาพธรรมะที่ตรึกหรือจดในอารมณ์หลังจากที่จิตเห็นดับไปแล้วเป็นต้นเนี่ยนะคะก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นจึงเกิดกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้แต่สำหรับสติแล้วไม่ใช่วิตกกะเจตสิกต้องเกิดกับโสภณจิตจิตที่ดีงามเท่านั้นค่ะ
1: ท่านผู้ถามก็ยังข้องใจอยู่ครับท่านอาจารย์ครับที่ท่านยกขึ้นมาในเรื่องของการนึกได้ที่จะนัดกันไปทำสิ่งที่ไม่สมควรเช่นการปล้นเป็นต้นเนี่ยเป็นสติหรือไม่อย่างไรครับ
0: ค่ะก็ไม่ใช่เรียกชื่อว่าสตินะคะแต่การปล้นเนี่ยค่ะเป็นกุศลหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่เพราะฉะนั้นขณะนั้นก็จะมีสติเกิดร่วมด้วยไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: แต่ว่ามีสภาพธรรมะอื่นเกิดร่วมด้วยนะคะก่อนอื่นค่ะต้องทราบว่าธรรมะเนี่ยถ้าแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆนะคะก็มีสองประเภทคือธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้อะไรเลยทั้งสิ้นเช่นเสียงมองไม่เห็นก็จริงนะคะแต่เสียงมีจริงจึงเป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะประเภทรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมสำหรับธรรมะที่เป็นนามธรรมก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะจิตอย่างเดียวค่ะยังมีนามธรรมที่เกิดกับจิตด้วยนะคะซึ่งทางภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกค่ะภาษาไทยก็เรียกว่าเจตสิกเพราะฉะนั้นไม่ว่าขณะใดที่จิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่แยกกันคือจิตเนี่ยค่ะเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณ์นะคะอารมณะหรืออารัมภณะหมายความถึงอะไรก็ได้ที่จิตกำลังรู้นะคะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้จึงเป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นจิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยจิตจะเกิดตามลำพังโดยไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ได้เลยและเจตสิกนะคะก็แบ่งเป็นประเภทคือเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกประเภทก็มีเจตสิกที่เกิดกับจิตบางประเภทนะคะแล้วก็เจตสิกซึ่งเป็นอกุศลเกิดกับจิตที่เป็นอกุศลเท่านั้นและเจตสิกซึ่งเป็นฝ่ายดีเพราะฉะนั้นเมื่อแยกกันชัดเจนอย่างนี้นะคะสติเป็นเจตสิกฝ่ายดีซึ่งต้องเกิดกับจิตฝ่ายดีเท่านั้นเวลาที่กำลังชอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะยังตื่นขึ้นมานี่ค่ะตลอดตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงณบัดนี้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ขณะที่ฟังธรรมะไม่ใช่ขณะที่มีศรัทธาที่จะเข้าใจธรรมะนะคะขณะนั้นก็เป็นอกุศลนะแต่ว่าจะเป็นโลภะเป็นอกุศลเจตสิกที่ติดข้องหรือว่าเป็นโทสะเป็นอกุศลเจตสิกที่ขุ่นเคืองซึ่งทั้งหมดนี่ค่ะไม่ใช่สติเพราะว่าเป็นอกุศลเจตสิกด้วยเหตุนี้การที่ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดก็เพื่อไม่ให้เห็นผิดเพราะว่าถ้าไม่ทรงแสดงไว้นะคะก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศล
2: กระผมนาวาโทบุญมีกาโนเท่าที่ได้รับฟังท่านได้กรุณาอธิบายมาตั้งแต่ต้นก็เข้าใจว่าคำว่าสติปัฏฐานนี้ต้องเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์และมีความจำเป็นต่อชีวิตอย่างแน่นอนดังนั้นถ้ากระผมจะนำเอาสติปัฏฐานไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยพอที่จะมีข้อปฏิบัติง่ายๆให้นำไปปฏิบัติได้อย่างไรขอบคุณมากครับ
0: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมให้เข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจก็ทำไม่มีเลยนะคะในพระพุทธศาสนาที่จะให้ไม่เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าพุทธะหมายความถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นแสดงธรรมะซึ่งคนอื่นไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะจนกระทั่งมีความเข้าใจถูกต้องนะคะ

0: ที่เข้าใจนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาคือมีความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงการนำไปปฏิบัติซึ่งต้องพิจารณาว่าจะนำอะไรไปฟังธรรมะเนี่ยค่ะเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังนะคะและขณะนี้ค่ะความเข้าใจที่เข้าใจก็เกิดแล้วก็ดับไปด้วยไม่ใช่ขณะที่เห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ขณะที่เข้าใจเพราะฉะนั้นแต่ละขณะเกิดดับเร็วมากนะคะจะนำอะไรไปแต่ว่ามีปัจจัยที่จะเกิดดับใดที่ไม่ใช่พระอรหันต์จิตขณะหนึ่งดับไปนะคะขณะแรกของชาตินี้ค่ะเกิดมาเป็นจิตเจตสิกเป็นรูปนะคะดับไปก็มีขณะต่อไปเกิดสืบต่อจนกระทั่งถึงณบัดนี้แล้วก็ถึงแม้ว่าจะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ก็ยังจะต้องมีจิตเกิดต่อนะคะชาติต่อไปเพราะฉะนั้นจะนำอะไรไปไม่มีใครนำอะไรไปได้เลยนะคะแต่มีปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะเกิดโดยไม่หยุดไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ค่ะชาติก่อนจิตก็เกิดขึ้นโดยไม่หยุดเจตสิกที่เกิดกับจิตในชาติก่อนนะคะก็เกิดดับสืบต่อเพราะฉะนั้นถอยหลังไปแสนโกรธกลับก็ได้แม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงระลึกถึงชาติก่อนๆชาติก่อนๆก็เหมือนอย่างนี้นะคะมีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์แล้วก็สมมุติเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้ในแต่ละชาติเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะก็เป็นเพียงสภาพธรรมะซึ่งเกิดและดับเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกยิ่งขึ้นเรื่อยๆได้จะนำไปปฏิบัตินี่จะนำอะไรและจะปฏิบัติยังไงก็คือเป็นแต่เพียงคำพูดนะคะซึ่งยังไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าขณะนี้ค่ะไม่มีเราแต่เป็นธรรมะซึ่งวันหนึ่งก็มีทั้งกุศลธรรมอกุศลธรรมและอัพยากตธรรมคือธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแม้เพียง3คำนะคะประมวลธรรมะไว้ทั้งหมดคือธรรมะที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะธรรมะฝ่ายกุศลเป็นอกุศลไม่ได้ธรรมะที่เป็นอกุศลก็จะเป็นกุศลไม่ได้ส่วนธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลมีเนี่ยค่ะทำให้เราต้องคิดนะคะคือฟังแล้วคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นอะไรเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลรูปร่างกายไม่รู้อะไรเลยเป็นกุศลไม่ได้นะคะรูปธรรมทั้งหมดเป็นกุศลไม่ได้เลยแก้วน้ำโต๊ะเก้าอี้นะคะสภาพที่แข็งสภาพที่เปรี้ยวหวานหรือว่าเสียงต่างๆเป็นกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลนะคะมีหลายอย่างและรูปคืออัพยากตธรรมธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลการศึกษาธรรมะนี้ไม่ยากค่ะถ้าศึกษาเพียงทีละคำและความหมายของคำนั้นก็ไม่เปลี่ยนคือสภาพธรรมะเกิดชาตินะคะเกิดเป็นกุศลทันทีที่เกิดเป็นกุศลดับแล้วใครทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีใครสามารถจะไปเปลี่ยนอกุศลธรรมให้เป็นกุศลธรรมหรือให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างได้เลยนะคะและเมื่อทรงแสดงธรรมะนั้นโดยละเอียดยิ่งขึ้นจึงรวบรวมเป็นพระอภิธรรมหมายความว่าละเอียดอย่างยิ่งในเรื่องของธรรมะก็เป็นธรรมะนั่นเองค่ะแต่ว่าต้องเข้าใจนะคะและความเข้าใจที่เกิดแล้วดับไปแต่สะสมสืบต่อในจิตขณะต่อๆไปแต่ไม่มีเราจะนำไปได้เลยค่ะ
1: ดิฉันนวโทหญิงชัตตมนสว่างเนตรนะคะอยากจะเรียนถามนะคะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่มีโอกาสศึกษาพระอภิธรรมหรือศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งมากนะคะแล้วอยากจะปฏิบัติธรรมนะคะอยากได้บุญขั้นสูงสุดคือทานศีลภาวนานี่คืออยากได้ภาวนาเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านอาจารย์สุจินต์ได้กรุณาแนะนำวิธีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันจะได้รู้วิธีการแล้วก็ได้ปฏิบัติเป็นแนวทางของชีวิตนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดมาจากอยากใช่ไหมคะอยากปฏิบัติแต่ว่าปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่อวิชชาปฏิบัตินะคะต้องเป็นปัญญาพระพุทธศาสนาต่างกับศาสนาอื่นๆเพราะเหตุว่าสอนให้ผู้ที่ฟังเนี่ยค่ะเกิดปัญญาของตัวเองก่อนตามลำดับขั้นด้วยเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องการที่จะปฏิบัติถ้ายังไม่มีความเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้เพราะผลของการปฏิบัตินะคะคือการรู้จริงในสิ่งที่ได้ฟังซึ่งเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้ พราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังได้ฟังในขณะนี้นะคะสภาพธรรมะไม่เที่ยงเกิดขึ้นและดับไปนี่คือสิ่งที่ฟังแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งความจริงนั้นเพราะเหตุว่าปัญญายังไม่ถึงระดับที่จะอบรมจนกว่าสามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนั้นได้เพราะเหตุว่าปัญญาต้องเจริญตามลำดับขั้นค่ะโดยมากทุกคนคิดถึงแต่เรื่องปฏิบัติแต่ว่าไม่คิดถึงเรื่องเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะปฏิบัตินะคะต้องมีความเข้าใจก่อนค่ะเพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ไม่เข้าใจและให้ไปทำอะไรแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีความเห็นถูกในขั้นการฟังมั่นคงหรือยังเช่นในขณะนี้นะคะได้ยินว่าเห็นเกิดขึ้นและดับแค่นี้ค่ะมั่นใจหรือเปล่าว่าเป็นสัจจะเป็นความจริงจิตมีจริงๆนะคะเพราะเหตุว่าเป็นสภาพที่รู้สิ่งนี้กำลังปรากฏเสียงกำลังปรากฏนะคะแข็งกำลังปรากฏถ้าไม่มีสภาพที่รู้สิ่งนั้นๆสิ่งนั้นๆจะปรากฏได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือว่าพิจารณาสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะให้มีความเข้าใจถูกว่าทำไมกล่าวว่าเป็นธรรมะก่อนที่เราจะรู้ว่าเป็นธรรมะเนี่ยเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะคะแต่กระทบสัมผัสสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้โต๊ะมีหรือเปล่าหรือว่ามีแข็งที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะที่กระทบสัมผัสเนี่ยสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเคยเข้าใจว่าเป็นเก้าอี้นะคะเป็นโต๊ะแต่ลักษณะจริงๆคือแข็งเพราะฉะนั้นอะไรจริงสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งแสดงให้เห็นว่าธรรมะหลากหลายมากแต่ไม่มีใครรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะเข้าใจเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดดับเร็วมากจนไม่ประจักษ์การเกิดดับนะคะเหมือนมายากลเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความลวงของการเกิดดับของสภาพธรรมะโดยไม่รู้ตัวเลยจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะว่าต้องหมายความถึงภาวะที่มีจริงๆเราอาจจะคิดเรื่องอะไรก็ได้แต่พอเสียงปรากฏไม่ใช่คิดและสิ่งที่เราคิดมากเมื่อกี้เนี่ยค่ะหายไปไหนหมดแล้วค่ะทันทีที่เสียงปรากฏนี่ก็แสดงเห็นว่าเสียงเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงส่วนเรื่องที่คิดเนี่ยหมดพร้อมกับจิตที่คิดถ้าจิตไม่คิดนะคะเรื่องนั้นๆก็ไม่มีเพราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะก็คือว่าแม้ว่าจะมีธรรมะปรากฏนะคะแต่อวิชชาความไม่รู้นะคะไม่สามารถที่จะเห็นความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังธรรมะเนี่ยอาจจะอยากประจักษ์การเกิดดับนะคะเพราะว่าปฏิบัติคือการไปรู้ไปเห็นความจริงของสภาพธรรมะแต่เป็นเราค่ะถ้าไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะอย่างไรก่อนมุ่งหน้าจะไปปฏิบัติเพื่อจะเห็นแต่ไม่ใช่เพื่อเข้าใจแล้วก็คลายความไม่รู้จากสิ่งซึ่งปรากฏอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณะปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณะซึ่งเป็นผลของการปฏิบัตินะคะมีหลายขั้นซึ่งต้องตั้งต้นจากขั้นที่หนึ่งไม่ใช่เอาขั้นเกิดดับมาก่อนวิปัสสนาญาณะที่หนึ่งคงจะเคยได้ยินชื่อหรือบางท่านอาจจะคุ้นนะคะนามรูปปริชเชทะญาณะคือปัญญาที่สามารถเข้าถึงความต่างกันของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะยังกำลังปวดท้องนะคะก็ไม่รู้ว่าปวดเนี่ยเป็นสภาพที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเพราะคิดถึงท้องใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าปวดท้องก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วปวดเนี่ยเป็นสภาพรู้หรือไม่ใช่สภาพรู้ความไม่รู้มีมากค่ะแม้แต่คำแต่ละคำที่ใช้เนี่ยนะคะเข้าใจคำคุ้นคำนั้นในภาษาที่เคยใช้ตั้งแต่เด็กแต่พอเป็นสภาพธรรมะเนี่ยงงยังจักขุวิญญาณจิตเห็นภาษาไทยนะคะภาษาบาลีจิตที่รู้โดยอาศัยตาคือถ้าไม่มีตาจะไม่มีเห็นในขณะนี้เลยแต่ว่าภาษาไทยง่ายๆก็คือเห็นและเห็นเนี่ยใครไปทำได้มีปัจจัยก็เกิดขึ้นเกิดแล้วจะให้เห็นตลอดไปก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวก็คิดนึกเดี๋ยวก็ได้ยินเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าสภาพของจิตซึ่งเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะจะรู้เพียงสิ่งเดียวนี่คือการเริ่มเข้าใจนะคะและถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ไม่มีทางที่จะเป็นไปจากการเกิดดับของสภาพธรรมะเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจเป็นลำดับไม่ต้องคิดถึงการปฏิบัติเลยค่ะเพราะว่าปฏิบัติโดยไม่รู้ก็นำมาซึ่งความไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้และคลายความติดข้อง ความไม่รู้ความสงสัยในธรรมะที่ได้ยินได้ฟังซึ่งพูดถึงนะคะสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งเกิดดับก็ค่อยๆเข้าใจถูกต้องขึ้นตามลำดับถึงแม้ว่านะคะไม่ใช้คำว่าปฏิบัติแต่ปัญญาก็กำลังรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้คือปฏิปฏิเพราะว่าภาษาบาลีนะคะปฏิปฏิหมายความถึงปฏิคือเฉพาะปฏิแปลว่าถึงถึงเฉพาะสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ด้วยปัญญาและสติที่สามารถเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าสภาพนั้นไม่ใช่เราถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีความสงสัยใดๆค่ะ
2: ละกิเลสไม่ได้การที่จะละกิเลสได้ต้องด้วยปัญญาที่เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่ใช่ด้วยความเป็นตัวตนที่จะละกิเลสจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.17 มกราคม 2559

0: ความดีกุศลและอกุศลก็เอากุศลมาเป็นเราแท้ที่จริงก็ต้องย้อนมาที่ว่ากุศลเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆว่ากุศลเป็นธรรมะไม่ใช่เราแล้วก็มีตัวตนจะทำกุศลละอกุศลก็ไม่มีทางละกิเลสได้เลย
1: เพราะเป็นเราแล้วจะละกิเลสได้เลยค่ะ
0: แต่ความตั้งใจที่ละอกุศลก็เป็นสิ่งที่ดี
1: ใครตั้งใจ
0: ก็เป็นเราค่ะ
1: นักศึกษาธรรมะว่าไงคะธรรมะเป็นธรรมะแค่นี้ใจตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจว่าไม่มีเราเป็นธรรมะไม่ต้องไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะขณะที่เข้าใจนั่นก็ถูกต้องเป็นกุศลด้วยยังจะต้องมีเราไปหวังไปรออะไรแต่ละคำลึกซึ้งไม่ใช่ว่าพอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคนจะเข้าถึงความเป็นอนัตตาได้เพียงแต่เริ่มฟังเริ่มคิดเริ่มไตร่ตรองว่าจริงหรือเปล่าและกว่าจะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแม้แต่ทางตาที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะมีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้หลับตาแล้วไม่เหลือเลยไม่มีเลยไหนคนไหนดอกไม้ไหนโต๊ะไหนเก้าอี้เริ่มเข้าถึงความจริงแต่ละหนึ่งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ปรากฏเมื่อมีจิตเห็นถ้าจิตเห็นไม่เกิดสิ่งนี้ไม่ปรากฏว่ามีแต่สภาพจำเก่งนะคะจำหมดเลย
0: ในขณะที่เราได้เจริญกุศลก็ควรที่จะเข้าใจ
1: ควรเราควรทำอย่างนั้นเราควรทำอย่างนี้เพื่อเราทั้งหมดไม่ได้เข้าใจว่าเป็นอนัตตาเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสะสมความเห็นถูกทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะหมดความเป็นเราไม่ว่าเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องของจิตเห็นนะคะหรือว่าความติดข้องอะไรต่างๆขอให้รู้ว่าเป็นความจริงไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปจำคำแต่ให้รู้ว่าเห็นมีจริงได้ยินมีจริงติดข้องมีจริงเป็นธรรมะให้เข้าใจไม่ใช่ให้ไปจำว่าเห็นมีจริงได้ยินมีจริงติดข้องมีจริงเป็นธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ฟังแล้วเห็นกำลังมีจริงๆสิ่งที่มีจริงนั่นแหละเป็นธรรมะในอีกภาษาหนึ่งชาวมัคคีชาวเมืองมคธเขาไม่เข้าใจคำว่าสิ่งที่มีจริงแต่เขาเข้าใจคำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นสำหรับเราพอพูดถึงธรรมะบางคนไม่เข้าใจค่ะไปหาธรรมะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีนั่นแหละเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นฟังให้เข้าใจแต่ไม่ใช่ไปจำคำทั้งหมดแล้วก็มาคิดเป็นคำๆอย่างนั้นศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของธรรมะ
0: ก็จะไปคิดต่อว่าจะได้ไม่ไปอบาย
1: ก็เป็นเรานั่นแหละค่ะธรรมะคำว่าธรรมะหายไปแล้วนี่แสดงว่าฟังยังไงแม้คำเดียวว่าเป็นธรรมะก็ยังไม่เข้าใจว่าธรรมะจริงๆเป็นธรรมะเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้พอเป็นธรรมะแล้วเราจะไม่ไปอบายก็เลยหมดละที่ฟังว่าธรรมะเป็นธรรมะก็ไม่เหลือแล้ว
0: พอทำให้เหมือนกับว่าเรากลัวที่จะไปอบาย
1: ก็เราไงคะ
0: ก็เป็นเราหมด
1: ก็ลืมว่าธรรมะธรรมะธรรมะเป็นธรรมะธรรมะไม่ใช่เราจนกว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้ายังเป็นเรามาเรื่อยๆการที่จะเข้าใจว่าธรรมะเป็นธรรมะก็ไม่มีฟังธรรมะทำไมเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่เข้าใจธรรมะก็ฟังเพื่อเข้าใจและเข้าใจว่าธรรมะไม่ใช่เราอย่าลืมค่ะธรรมะเป็นธรรมะเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมยังไม่พอนะคะเดี๋ยวก็คิดจะทำต่อ
0: ฉะนั้นแม้กระทั่งที่ว่าฟังธรรมะเพื่อที่เราจะได้ทุกข์น้อยลงอันนี้ก็เป็นเราหมด
1: แน่นอนค่ะไม่ได้เพื่อเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะ
0: แต่ในความเป็นจริงส่วนใหญ่เห็นทุกข์แล้วก็มาเห็นธรรมค่ะผู้ไม่เห็นทุกข์ก็บอกว่าสบายดีไม่รู้จะมาฟังธรรมะทำไม
1: ถ้าอย่างนั้นทุกคนก็ไปทำทุกข์เพราะอยากเห็นทุกข์ถูกหรือผิดทำกันเยอะเลยค่ะนั่งนานๆยืนนานๆเดินนานๆเมื่อเป็นทุกข์ก็เห็นทุกข์แล้วอย่างนั้นไม่ใช
0: ่หรือว่าพอมาฟังธรรมะมากๆแล้วปรากฏว่าชีวิตประจำวันเบาละคลายก็มีความดีใจว่าฟังธรรมะเข้าใจและละคลายมีความสุขมีเบาสบาย
1: และตอนวันหนึ่งก็ร้องไห้นะคะตอนนั้นละคลายหรือเปล่า
0: ร้องไห้ก็ทราบว่าเป็นอกุศลเกิดสลับ
1: สามารถรู้ด้วยก็ไม่ร้องสิคะ
0: เกิดแล้วค่ะอาจารย์
1: ค่ะเกิดแล้วแปลว่าเข้าใจถูกต้องว่าเบาน่ะเบาแค่ไหนตอนเข้าใจเท่านั้น
0: หนูมีความรู้สึกว่าโลภะตามตลอดเลยค่ะอาจารย์ทุกเรื่องเลยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้เบาจะบอกว่าเบาสบายไม่ได้ถ้าโลภะตามตลอดเพราะฉะนั้นก็เป็นเราไปตลอดฟังแล้วไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ มีธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมซึ่งแสดงความจริงของธรรมะแล้วเริ่มเข้าใจว่าธรรมะนั้นๆเป็นธรรมะนั้นๆไม่ใช่เรา

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1057
2: ธรรมจักรวาลนี่หมายความว่าเขาขยายนั่นเขาขยายทางใจหรือว่าขยายออกมาภายนอกอย่างนี้นะ
3: ขยายภายนอกขยายยังไงคะ
2: ก็จักรวาลที่เรียนรู้อยู่คือว่าที่มี
3: ขยายกสิณปฏิภาคนิมิต
2: ครับกสิณปฏิภาคนิมิตขยายทางใจไอ้ปฏิภาคนิมิตมันเกิดทางใจมโนทวารไม่ใช่
3: ค่ะ
2: แล้วทำไมมาพูดว่าขยายสุดขอบจักรวาล
3: ขยายกสิณปฏิภาคนิมิตออกไปจนสุดขอบจักรวาล
2: หมายถึงเปรียบใช่ไหมฮะเปรียบหรือยังไงหรือของจริงของจริงมันอยู่ในมโนทวารไอ้สุดขอบจักรวาลนี่มันพาเทศดวงหนึ่งดวงจันทร์นี่มันกว้างใหญ่ไพศาล
3: จิตขยายออกมาข้างนอกตัวได้ไหมคะ
2: ไม่รู้ครับอันนี้
3: จิตเนี่ยค่ะขยายออกมานอกตัวได้ไหม
2: จิตก็เกิดที่ไหนดับที่นั่น
3: ค่ะเพราะฉะนั้นขยายออกมานอกตัวไม่ได้ก็เป็นคำตอบอยู่แล้วว่าขยายกสิณปฏิภาคนิมิต
2: อันนี้ก็ทำไมต้องใส่คำว่าสุดขอบจักรวาลทำให้เข้าใจผิดว่า
3: ขยายออกไปได้ถึงไหนล่ะคะกสิณนิมิตนั่นนะคะสามารถที่จะขยายออกไปได้ถึงไหนขยายให้ใหญ่ได้แค่ไหนกสิณนิมิตอยู่ในหัวใจหรือเปล่าคะที่จะขยายไม่ออกจิตขยายออกมาไม่ได้กสิณปฏิภาคนิมิตขยายได้ไหม
2: ขยายออกจากภายนอกมา
3: จิตขยายไม่ได
2: ้
3: ค่ะกสิณปฏิภาคนิมิตขยายได้ไหม
2: คือขยายอันนี้แปลว่าเขาขยายเขาอยู่ในมโนทวารไม่ใช่เหรออาจารย์ก็เหมือนกับที่ผมเคยพาอาจารย์ที่บรรยายเกี่ยวกับที่พระนนท์ถามบอกว่าอะไรสาวกของพระเจ้าองค์ที่สามัญอยู่พรหมโลกและพูดและเสียงเนี่ยพันจักรวาลในได้ยินหมด
3: เวลานี้มีจิตนะคะคิดถึงจักรวาลคิดได้ไหม
2: เท่านี้เองนะฮะต้องไว้ความว่าก็เหมือนอย่างคนที่ว่า
3: ไม่ใช่ว่าจักรวาลมาอยู่ในตัวแล้วขยายออกไปไม่ใช่อย่างน
2: ี้ก็อย่าง
3: น
2: ี้ก็เหมือนอย่างคนที่แผ่แม่ตาคือไม่ใช่ว่าไปส่งของให้เข้าหรือแผ่ไปนั่นคือว่าจิตถึงคนไหนก็หลายไปถึงคนนั้นก็เป็นแม่ตาไปถึงจัดในนรกก็อะไรสวรรค์ก็อะไรมนุษย์ก็อะไรเช่นนี้ใช่ไหมไอ้การขยายอันนี้ใช่เป็นอย่างนี้เปล่าครับความหมายเดียวกันหรือเปล่าครับ
3: ต้องไหนได้เลยค่ะ
2: ไม่อันนี้หมายความว่าถ้าเรานึกถึงสัตว์ในภูมิไหนที่มาเป็นอารมณ์ทางมโนทวารของเราเนี่ยเราก็จิตก็เป็นเมตตาในสัตว์หมู่ด้านเหล่านั้นจะเป็นลักษณะเช่นนี้หรือเปล่าต่อไปก็ขอต้องจักรวาลคืออันนี้เป็นการขยายนิมิตใช่ไหมฮะอันเนี้ยเป็นการขยายอารมณ์ใช่ไหม
3: ระวังเรื่องความคิดนะคะเพราะเหตุว่าต้องให้เป็นเหตุเป็นผลจริงๆค่ะถ้าไม่เป็นเหตุเป็นผลจริงๆค่อยๆผิดไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็สักวันหนึ่งก็จะมีความเห็นผิดอย่างมากทีเดียวข้อความในสุมังคละวิลาสินีได้แสดงลักษณะของนักตรึกคือตักกีคนช่างคิดว่ามี4อย่างคือ 1. อนุสุติโกเป็นคนช่างคิดตามที่ได้ฟังเรื่องราวมาเช่นได้ฟังมาว่าในอดีตการพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระราชาชื่อเวสสันดรก็คิดเอาว่าถ้าพระผู้มีพระภาคคือพระเวสสันดรอัตตาก็เที่ยงเป็นต้นเป็นไปได้ไหมคะความคิดอย่างนี้ลองสอบถามคนที่ไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดที่จะเห็นว่าเที่ยงอัตตาเที่ยงไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วประเภทที่สองชาติสโรคือเป็นคนช่างคิดโดยที่ระลึกชาติได้สองชาติบ้างสามชาติบ้างก็เลยคิดว่าอัตตาเที่ยงเป็นต้นประเภทที่สามลาภิตักกิโกคือคนช่างคิดโดยที่ได้แก่ตัวมาในปัจจุบันเช่นปัจจุบันเห็นว่าเรามีความสุขอยู่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นในอดีตก็เป็นอย่างนี้ ในอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้ไม่รู้เหตุที่จะทำให้มีสุขบ้างทุกบ้างประเภทที่4คือสุทธะตักกิโกเป็นคนช่างคิดโดยคิดเอาเองโดยบริสุทธิ์ทีเดียวนะคะคือว่าไม่ใช่ตามที่ได้ฟังเรื่องราวมาหรือว่าไม่ใช่เพราะระลึกชาติได้หรือว่าไม่มีเหตุอื่นเหตุใดแต่เป็นคนช่างคิดโดยคิดเอาเองคือเพียงแต่คิดเอาเองเท่านั้นว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ผู้ที่มีความคิดเห็นอย่างนี้นะคะจะเห็นได้ว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นจึงมีความเห็นด้วยตนเองคิดเอาเองต่างๆสำหรับความเห็นผิดซึ่งเป็นความเห็นผิดตามขันธ์ส่วนอนาคตคืออปรันตะกัปปิกะทิฏฐิ44เป็นการปรารภขันธ์ส่วนอนาคตนะคะแล้วก็มีความเห็นผิดเป็นสัญญีทิฏฐิ16คือเห็นว่าเบื้องหน้าแต่ตายมีสัญญาคือเกิดอีกอสัญญีทิฏฐิ8มีความเห็นว่าเบื้องหน้าแต่ตายไม่มีสัญญาคือไม่เกิดอีกเนวสัญญีนาสัญญีทิฏฐิ8คือมีความเห็นว่าเบื้องหน้าแต่ตายมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่อุจเฉททิฏฐิ7มีความเห็นว่ามนุษย์เทวดารูปประพรมและอรูปประพรม4ตายแล้วศูนย์ทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิ5มีทิฏฐิว่านิพพานในปัจจุบันซึ่งก็คงจะมีหลายคนนะคะเข้าใจว่าบรรลุนิพพานแล้วโดยที่ไม่ใช่เป็นการรู้แจ้งอริยสัจธรรมขอกล่าวถึงข้อความในพระไตรปิฎกซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสในพรหมชาลสูตรข้อ45มีข้อความว่าดุกระภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งกำหนดขันธ์ส่วนอนาคตมีความเห็นตามขันธ์ส่วนอนาคตปรารภขันธ์ส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ44ประการก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงกำหนดขันธ์ส่วนอนาคตมีความเห็นตามขันธ์ส่วนอนาคตปรารภขันธ์ส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ44ประการข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาคือมีการปฏิสนธิอีกย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาด้วยเหตุ16ประการก็สมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาด้วยเหตุ16ประการสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมบัญญัติว่าเบื้องหน้าแต่ตาย 1. อัตตาที่มีรูปยั่งยืนมีสัญญาหมายถึงพวกรูปประพรมนะคะ 2. อัตตาที่ไม่มีรูปยั่งยืนมีสัญญาหมายถึงพวกอรูปประพรม 3. อัตตาทั้งที่มีรูปทั้งที่ไม่มีรูปยั่งยืนมีสัญญาหมายถึงพวกรูปประพรมและอรูปประพรม 4. อัตตาทั้งที่มีรูปก็มิใช่ทั้งที่ไม่มีรูปก็มิใช่ยั่งยืนมีสัญญาเป็นพวกที่คิดเอาเองนะคะ 5. อัตตาที่มีที่สุดยั่งยืนมีสัญญา 6. อัตตาที่ไม่มีที่สุดยั่งยืนมีสัญญา 7. อัตตาทั้งที่มีที่สุดทั้งที่ไม่มีที่สุดยั่งยืนมีสัญญา 8. อัตตาทั้งที่มีที่สุดก็ไม่ใช่ทั้งที่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ยั่งยืนมีสัญญา 9. อัตตาที่มีสัญญาอย่างเดียวกันยั่งยืนมีสัญญาหมายความถึงพวกที่ได้ฌานจิต 10. อัตตาที่มีสัญญาต่างกันยั่งยืนมีสัญญา หมายความถึงพวกที่ไม่ได้ฌาน11อัตตาที่มีสัญญาย่อมยาวยั่งยืนมีสัญญาหมายความถึงผู้ได้ฌานที่มีกสิณย่อมยาว12อัตตาที่มีสัญญาหาประมาณมิได้ยั่งยืนมีสัญญาหมายความถึงผู้ที่ได้ฌานที่มีกสิณว่างไพบูลย์13อัตตาที่มีสุขอย่างเดียวยั่งยืนมีสัญญาหมายความถึงพวกรูปพรหมในปฐมฌานภูมิจนถึงตติยฌานภูมิ14อัตตาที่มีทุกอย่างเดียวยั่งยืนมีสัญญาหมายความผู้ที่เป็นสัตว์นรก15อัตตาที่มีทั้งสุขทั้งทุกข์ยั่งยืนมีสัญญาหมายความถึงพวกมนุษย์16อัตตาที่มีทุกข์ก็มิใช่สุขก็มิใช่ยั่งยืนมีสัญญาหมายความถึงพวกพรหมในชั้นเวหัปปลาภูมิซึ่งเป็นภูมิที่เกิดของผู้ที่ได้ปัญจมฌานโดยปัญจกะในหรือจตุตถฌานโดยจตุตถใน
4: นี่เป็นสัญญีทิฏฐิ16นี่ก็เรื่องที่ถ้าคิดตามก็ยุ่งยากนะคะเพราะเหตุว่าเป็นความเห็นผิดประการต่างๆสำหรับอสัญญีทิฏฐิ8
3: คือผู้ที่มีความเห็นว่าเมื่อตายแล้วก็ไม่มีสัญญาณอสัญญีทิฏฐิมี8จำพวกคือสมณะพราหมณ์เหล่านั้นย่อมบัญญัติว่าเบื้องหน้าแต่ตาย1อัตตาที่มีรูปยั่งยืนไม่มีสัญญา2อัตตาที่ไม่มีรูปยั่งยืนไม่มีสัญญา3อัตตาทั้งที่มีรูปทั้งที่ไม่มีรูปยั่งยืนไม่มีสัญญา4อัตตาทั้งที่มีรูปก็มิใช่ทั้งที่ไม่มีรูปก็มิใช่ยั่งยืนไม่มีสัญญา5อัตตาที่มีที่สุดยั่งยืนไม่มีสัญญา6อัตตาที่ไม่มีที่สุดยั่งยืนไม่มีสัญญา7อัตตาทั้งที่มีที่สุดทั้งที่ไม่มีที่สุดยั่งยืนไม่มีสัญญา8อัตตาทั้งที่มีที่สุดก็มิใช่ทั้งที่ไม่มีที่สุดก็มิใช่ยั่งยืนไม่มีสัญญาก็เป็นผู้ที่มีความเห็นทำนองเดียวกับสัญญีทิฏฐิ8จำพวกแรกนะคะแต่ว่าสำหรับพวกอสัญญีทิฏฐินั้นมีความเห็นว่าเบื้องหน้าแต่ตายคือตายแล้วไม่มีสัญญาไม่มีการเกิดอีก
4: สำหรับเนวสัญญีนาสัญญีทิฏฐิมี8นะคะเช่นเดียวกันกับ8บุคคลนั้นแต่มีความเห็นว่าเบื้องหน้าแต่ตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่สำหรับอุเฉททิฏฐิ7ก็เป็นบุคคลที่มีความเห็นว่าผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์เบื้องหน้าแต่ตายย่อมเลิกเกิดคืออัตตานี้เป็นอันขาดศูนย์อย่างเด็ดขาดจำพวกที่2มีความเห็นว่าผู้ที่ปฏิสนธิเป็นเทวดานะคะพวกเทวดาทั้งหลายเมื่อตายแล้วก็ขาดศูนย์อย่างเด็ดขาดประเภทที่3มีความเห็นว่ารูปพรหมทั้งหลายเมื่อตายแล้วก็ขาดศูนย์โดยเด็ดขาดประเภทที่4ก็มีความเห็นว่าอรูปพรหมชั้นอากาสานัญจายตนะเมื่อตายแล้วขาดศูนย์เด็ดขาดประเภทที่5มีความเห็นว่าอรูปพรหมชั้นวิญญาณัญจายตนะเมื่อตายแล้วก็ขาดศูนย์เด็ดขาดจำพวกที่6มีความเห็นว่าอรูปพรหมชั้นอากินจัญญายตนะเมื่อตายแล้วก็ขาดศูนย์โดยเด็ดขาดจำพวกที่7มีความเห็นว่าอรูปพรหมชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะเมื่อตายแล้วก็ขาดศูนย์โดยเด็ดขาดสำหรับอัปปรันตกัปปิกะทิฏฐิประเภทสุดท้ายนะคะคือทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิมี5จำพวกคือมีความเห็นว่านิพพานในปัจจุบัน ซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าเพราะอัตตานี้เอิบอิ่มร่างพร้อมเพลิดเพลินอยู่ได้กามคุณ5ฉะนั้นจึงเป็นอันบรรลุนิพพานปัจจุบันอันเป็นธรรมะอย่างยิ่งพวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่านิพพานปัจจุบันเป็นธรรมะอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่อย่างนี้คือนิพพานสำหรับท่านเหล่านี้นะคะคิดว่าเมื่อมีความเอิบอิ่มพรั่งพร้อมเพลิดเพลินแล้วนั่นก็คือนิพพานไม่ต้องมีนิพพานอะไรอีกเพราะว่าเป็นยอดของความสุขแล้วนะคะเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่พรั่งพร้อมเพลิดเพลินอยู่ด้วยกามคุณ5จำพวกที่2เป็นผู้ที่มีความเห็นว่ากามทั้งหลายไม่เที่ยงคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะการทั้งหลายแปรปรวนเป็นอย่างอื่นจึงเกิดความโศกความร่ำไรความทุกข์โทมนัสและความคับใจเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้นะคะก็พยายามละกามด้วยการอบรมเจริญความสงบจนกระทั่งบรรลุถึงปฐมฌานก็มีความเห็นว่าบรรลุนิพพานปัจจุบันอันเป็นธรรมะอย่างยิ่งเพียงแต่บรรลุปฐมฌานนะคะก็เข้าใจว่านั่นคือนิพพานเพราะเหตุว่าละกามแล้วจำพวกที่3มีความเห็นว่าการบรรลุทุติยฌานเป็นการบรรลุนิพพานเพราะเหตุว่าไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่จำพวกที่4มีความเห็นว่าทุติยฌานนั้นท่านกล่าวว่าหยาบด้วยยังมีปิติเป็นเหตุให้จิตกระเหิมอยู่แต่เมื่อเวลาที่ดับปิติแล้วเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติสิ้นไปจึงเป็นอันบรรลุนิพพานปัจจุบันก็คิดว่าการบรรลุถึงตติยฌานเป็นนิพพานจำพวกที่5มีความเห็นว่าผู้ที่บรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนะคะมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์เพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้จึงเป็นอันบรรลุนิพพานปัจจุบันเพราะเหตุว่าตติยฌานนั้นท่านเห็นว่ายังหยาบอยู่เพราะจิตยังคำนึงถึงสุขอยู
5: ่สำหรับโลภะมูลจิตซึ่งเกิดร่วมกับทิฏฐิความเห็นผิดก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะในสมัยนี้เท่านั้นย่อมมีมาตั้งแต่ในครั้งอดีตกาลซึ่งก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับตามเหตุปัจจัยที่แต่ละบุคคลได้สะสมมาซึ่งในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานนั้น
4: แม้พระเจ้าอาชาติศัตรูเองนะคะต้องการที่จะทราบเรื่องเหตุผลพยายามที่จะสอบถามบรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายถึงเรื่องผลของการกระทําในปัจจุบันว่าการกระทําที่จะให้ผลในปัจจุบันนั้นมีบ้างไหมเพราะฉะนั้นพระองค์ก็พยายามที่จะไปสอบถามจากผู้ที่มีชื่อเสียงที่เป็นครูอาจารย์6ท่านคือครูปุรณะกัตตปะเป็นต้น
5: ซึ่งขอกล่าวถึงข้อความในทีฆนิกายสีละขันธวรรคสามัญญผลสูตรซึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วก็ได้ตรัสเล่าเรื่องที่พระองค์ได้เสด็จไปหา
4: ครูปุรณะกัตตปะถึงที่อยู่แล้วก็ได้ตรัสถามว่าท่านอาจบัญญัติสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันได้หรือไม่พระองค์ตรัสเล่าให้พระผู้มีพระภาคฟังมีข้อความว่าเมื่อหม่อมฉันกล่าวอย่างนี้ครูปุรณะกัสสปะได้กล่าวคำนี้กับหม่อมฉันว่าดูกระมหาบพิตรเมื่อบุคคลทำเองใช้ให้ผู้อื่นทำตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ผู้อื่นให้เบียดเบียนทำเขาให้เศร้าโศกเองใช้ผู้อื่นทำเขาให้เศร้าโศกทำให้เขาลำบากเองใช้ผู้อื่นทำเขาให้ลำบากดิ้นรนเองทำเขาให้ดิ้นรน ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ตัดที่ต่อปล้นไม่ให้เหลือทำโจรกรรมในเรือนหลังเดียวซุ่มอยู่ที่ทางเปลี่ยวทำชู้ภริยาเขาพูดเท็จผู้ทำไม่ชื่อว่าทำบาปข้อความต่อไปก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องของบุญเช่นแม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งซ้ายแห่งแม่น้ำคงคาให้เองใช้ให้ผู้อื่นให้บูชาเองใช้ให้ผู้อื่นบูชาบุญที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขาไม่มีบุญมาถึงเขาด้วยการให้ทานด้วยการทรมานอินทรีย์การสำรวมศีลการกล่าวคำสัตย์บุญที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขาไม่มีบุญมาถึงเขาดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหม่อมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ครูปุรณะกัสสปะกลับตอบถึงการที่ทำแล้วไม่เป็นอันธรรมชนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ครูปุรณะกัสสปะกลับตอบถึงการที่ทำแล้วไม่เป็นอันธรรมเปรียบเหมือนเขาถามถึงมะม่วงตอบขนุนสัมมะลอหรือเขาถามถึงขนุนสัมมะลอตอบมะม่วงฉะนั้นหม่อมฉันมีความดำริว่าฉะไหนคนอย่างเราจะพึงมุ่งรุกรานสมณะหรือพราหมณ์ผู้อยู่ในราชอาณาเขตดังนี้แล้วไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิตของครูปุรณะกัสสปะไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจไม่เชื่อถือไม่ใส่ใจถึงวาจานั้นลุกจากที่นั่งหลีกไปนี่ก็เป็นผู้ที่มีความเห็นผิดในครั้งนั้นนะคะซึ่งมีความเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่ดีสมัยนี้มีไหมคะความเห็นผิดอย่างนี้คะมีทุกอย่างซึ่งบางทีการที่ท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังมาถึงครูอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้บ้างเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดศรัทธาความเลื่อมใสเพราะเหตุว่าสะสมมาที่จะมีความเลื่อมใสมีความศรัทธาในบุคคลเหล่านั้นเช่นเดียวกับในสมัยพระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานประวัติของปุรณะกัสสปะไม่มีอะไรที่ควรจะเลื่อมใสเลยแต่ก็สามารถที่จะมีสาวกหรือว่าผู้เลื่อมใสถึง500คนซึ่งประวัติของปุรณะกัสสปะมีว่าปุรณะกัสสปะเป็นทาสของสกุลธรรมดาสกุลหนึ่งแต่ว่าเป็นทาสคนที่ครบร้อยเพราะฉะนั้นเขาจึงตั้งชื่อว่าปุรณะสำหรับกัสสปะเป็นชื่อของโคตรหรือสกุลแต่เพราะเป็นทาสซึ่งครบร้อยก็เลยไม่มีใครคอยกวดขันว่าทำถูกหรือทำผิดหรือยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นปุรณะกัสสปะก็คิดว่าไม่ควรจะอยู่ที่นี่ควรจะหนีไป
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์ฤทัยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรรณเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาคุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณขอเชิญร่วมสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตและอาจารย์มสพ ที่โรงแรมสันทาราเวลเนตรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น.เวลา 13:30 น. ถึง 15:00 น.และเวลา 15:30 น. ถึง 16:30 น.และวันอังคารที่ 8 กันยายนเวลา 9:00 ถึง 10:00 เวลา 10:30 น. ถึง 12:00และเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.
1: ครั้งที่ 1,058
4: ซึ่งประวัติของปุรณกัสสปะมีว่าปุรณกัสสปะเป็นทาสของสกุลธรรมดาสกุลหนึ่งแต่ว่าเป็นทาสคนที่ครบร้อยเพราะฉะนั้นเขาจึงตั้งชื่อว่าปุรณะสำหรับกัสสปะเป็นชื่อของโคตรหรือสกุลแต่ถ้าเป็นทาสซึ่ง
5: ครบร้อยก็เลยไม่มีใครคอยกวดขันว่าทำถูกหรือทำผิดหรือยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นปุรณะกัสสปะก็คิดว่าไม่ควรจะอยู่ที่นี่ควรจะหนีไประหว่างทางที่หนีไปนั้นพวกโจรก็ชิงผ้าไป
4: ก็ไม่สามารถที่จะหาใบไม้หรือหญ้ามานุ่งห่มได้ก็เลยเลื้อยกายเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกมนุษย์เห็นเข้าก็ทึกทักว่าท่านผู้นี้เป็นสมณะเป็นอรหันต์คนที่มักน้อยเช่นท่านผู้นี้ไม่มีก็เอาขนมและอาหารมาให้ปุรณกัสสปะก็เลยคิดว่าเพราะเราไม่นุ่งผ้าจึงเกิดลาภนี้ตั้งแต่นั้นมาถึงแม้ว่าจะได้ผ้าสาดกก็ไม่นุ่งถือการเปลือยนั่นแหละเป็นบรรพชาและคนอื่นๆก็เลื่อมใสบวชในสำนักของปุรณกัสสปะ
5: เป็นจำนวนมากเพราะปุรณกัสสปะ
4: เป็นผู้ที่บวชนานนะคะอยู่มา 2-3 แผ่นดินคือช่วงผลัดเปลี่ยนพระราชา 2-3 องค์เจริญวัยโดยลำดับคืออยู่ตลอดมาถึงปัจฉิมวัยเป็นผู้ที่ชื่อเสียงปรากฏโด่งดังที่ว่ามียศก็เพราะเหตุว่ามีคนนับถือเรื่องลือว่ามักน้อยสันโดษจนพระเจ้าอชาติศัตรูเสด็จไปหาเพื่อที่จะตรัสถามถึงผลของการกระทำในปัจจุบันซึ่งพระเจ้าอชาติศัตรูเนี่ยค่ะก็ไม่ได้เสด็จไปหาเพียงปุรณกัสสปะเท่านั้นนะคะยังได้เสด็จไปหาครูอื่นคือครูมัคคลิโคสารครูอชิตะเกตกำพลครูปักกุทะกัจจายนะครูนิครนนาตบุตรครูสัญชัยเวรัตบุตรซึ่งทุกท่านนั้นก็ไม่สามารถที่จะกราบทูลคำตอบเป็นที่พอใจของพระองค์ได้จึงได้มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคและพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงสามัญญผลคือข้อปฏิบัติซึ่งสามารถที่จะให้เกิดผลประจักษ์ในปัจจุบันได้เช่นผู้ที่เป็นทาสถ้าละอาคารบ้านเรือนออกบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้ที่มีศีลอบรมเจริญปัญญาพระเจ้าอาชาติศัตรูย่อมไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องคนนั้นให้กลับมาเป็นทาสรับใช้พระองค์ได้นี่ก็เป็นผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันขั้นศีลต่อจากนั้นก็เป็นขั้นของการอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยะบุคคลนั่นก็เป็นผลที่ประจักษ์ในปัจจุบันของกรรมที่ได้กระทำ
5: สำหรับครูมัคคลิโคสารเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองเองย่อมบริสุทธิ์เองความเพียรและการกระทำทั้งหลายไม่มีผลซึ่งประวัติของครูมัคคลิโคสารมีว่าเขาเกิดข้างโรงวัวและถูกใช้ให้ถือหม้อมีน้ำมันเต็มไปในพื้นที่ที่มีเปลือกตมเจ้าของหม้อน้ำมันกำชับว่าอย่าลื่นพลาดแต่เขาก็พลาดหกล้มลงเขาก็เลยวิ่งหนีไปเพราะกลัวเจ้าของหม้อน้ำมันเจ้าของหม้อน้ำมันวิ่งตามไปยึดชายผ้าไว้ เขาก็เลยทิ้งผ้าที่นุ่งอยู่เป็นคนเปลือยหนีไปแต่เมื่อคนทั้งหลายเห็นก็เข้าใจว่าเขาหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์เขาก็เลยไม่นุ่งผ้าอีกต่อไปสำหรับครูคนที่สามที่พระเจ้าอาชาติศัตรูเสด็จไปหาคือครูอาชิตะเกษกัมพลนั้นเป็นคนที่ครองผ้าที่ทอด้วยผมขนซึ่งเป็นผ้าที่สากที่สุดซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระภิกษุทั้งหลายผ้าที่ทอนั้นจะมีกี่อย่างก็ตามเกศกัมพลคือผ้าที่ทอด้วยผมขนเป็นผ้าที่สากกว่าผ้าทอเหล่านั้นผ้าเกศกัมพลนั้นในเวลาหนาวก็เย็นเยือกในเวลาร้อนก็ระอุเป็นของมีค่าน้อยมีสัมผัสหยาบคายสีก็ขี้เหร่และกลิ่นก็เหม็นสำหรับครูอชิตะเกษกัมพลนั้นเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดว่ากรรมไม่มีผลและตายแล้วย่อมขาดศูนย์ไม่เกิดครูคนที่สี่ที่พระเจ้าชาติศัตรูเสด็จไปหาคือครูปกุฏฐะกัจจายนะเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดว่าสภาวะเจ็ดกองคือกองดินกองน้ำกองไฟกองลมสุขทุกข์ชีวะไม่มีใครทำไม่มีใครเนรมิตเป็นสภาพยั่งยืนครูคนที่ห้าที่พระเจ้าชาติศัตรูเสด็จไปหาคือครูนิครนนาตบุตรซึ่งเป็นเจ้าลัทธิของการสังวรสี่อย่างคือเป็นผู้ห้ามน้ำทั้งปวง 1. เป็นผู้ประกอบด้วยน้ำทั้งปวง 1. เป็นผู้กำจัดน้ำทั้งปวง 1. เป็นผู้ประพรมได้น้ำทั้งปวง 1. คือเขาถือว่าความบริสุทธิ์จะมีได้ด้วยการสังวรการใช้น้ำนะคะคือไม่ใช้น้ำเย็นแต่ใช้น้ำร้อนหรือน้ำข้าวชำระล้างร่างกายส่วนครูคนที่หกที่พระเจ้าชาติศัตรูเสด็จไปหาคือครูสัญชัยเวรัตบุตรซึ่งเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดที่ดิ้นได้ไม่ตายตัว
4: สำหรับการที่จะตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดหรือว่ามีการปฏิบัติผิดสักเล็กน้อยบ้างหรือเปล่าหรือแม้ว่าเป็นผู้ที่เลื่อมใสผิดบ้างไหมเพราะเหตุว่าถ้าเป็นผู้ที่เลื่อมใสผิดหมายความว่าท่านต้องมีความเห็นผิดอยู่จึงเลื่อมใสอย่างผิดๆได้ขอกล่าวถึงข้อความในทีฆนิกายสีลขันธวรรคจุลศีลเพื่อเป็นการตรวจสอบนะคะความคิดและความเลื่อมใสของท่านในปัจจุบันซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระภิกษุทั้งหลายก็เมื่อปุถุชนกล่าวชมตถาคตจะพึงกล่าวด้วยประการใดนั่นมีประมาณน้อยนักแลยังต่ำนักเป็นเพียงศีลดุกระภิกษุทั้งหลายข้อที่ปุถุชนกล่าวชมตถาคตจะพึงกล่าวด้วยประการใดซึ่งมีประมาณน้อยยังต่ำนักเป็นเพียงศีลนั้นเป็นไฉนเวลาที่ท่านผู้ฟังคิดถึงพระผู้มีพระภาคแล้วก็กล่าวชมพระผู้มีพระภาคหรือว่ากล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคทราบไหมคะว่าสรรเสริญพระองค์ในข้อไหนบ้างไม่พ้นจากเรื่องของศีลแต่ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่านั่นมีประมาณน้อยนักยังต่ำนักเป็นเพียงศีลและศีลที่สรรเสริญและชื่นชมในพระผู้มีพระภาคนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเมื่อปุถุชนกล่าวชมตถาคตพึงกล่าวเช่นนี้ว่าข้อหนึ่งพระสมณะโคดมละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันดะวางศาสตรามีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่นี่เป็นข้อที่หนึ่งซึ่งสรรเสริญ ราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังเห็นผู้ใดที่ไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยนะคะท่านก็คงจะสรรเสริญว่าเป็นผู้ที่มีศีลเช่นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อที่หนึ่งข้อที่สองพระสมณะโคดมละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่ข้อสามพระสมณะโคดมละกรรมเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านข้อสี่พระสมณะโคดมละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลกข้อห้าพระสมณะโคดมละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้คนหมู่นี้แตกร้าวกันหรือฟังจากข้างโน้นและไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้าวกันสมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้างชอบคนผู้พร้อมเพรียงกันยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกันเพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกันกล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกันข้อ6พระสมณะโคดมละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจข้อ7พระสมณะโคดมละคำเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อพูดถูกกาละพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอรรถะพูดอิงธรรมะพูดอิงวินัยพูดแต่คำมีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยกาละอันควรข้อ8พระสมณะโคดมเว้นขาดจากการพรากพฤชคามความจริงต้องเป็นพีชคามนะคะและภูตคามคือพืชพันธุ์ที่พรากจากที่แล้วยังเป็นอีกได้นั่นได้แก่พืชคามภูตคามก็ได้แก่พืชพันธุ์ที่ขึ้นอยู่กับที่ข้อ9พระสมณะโคดมฉันหนเดียวเว้นการฉันในราตรีงดจากการฉันในเวลาวิกาลข้อ10พระสมณะโคดมเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลข้อ11พระสมณะโคดมเว้นขาดจากการพัดทรงประดับและตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว

0: ข้อ20เว้นขาดจากการรับช้างโคม้าและลาข้อ21เว้นขาดจากการรับไร่นาและที่ดินข้อ22เว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้ข้อ23เว้นขาดจากการซื้อการขายข้อ24เว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างการโกงด้วยของปลอมและการโกงด้วยเครื่องตวงวัดข้อ25เว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลงข้อ26เว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจำการตีฉิงการปล้นและกันโชคนี่เป็นจุลศีลนะคะคือศีลเพียงเล็กน้อยที่ปุถุชนจะกล่าวชมพระผู้มีพระภาคยังมีมัชฌิมศีลและมหาศีลนะคะซึ่งท่านผู้ฟังก็ควรที่จะได้ตรวจสอบว่าผู้ที่ท่านศรัทธาเนี่ยค่ะมีความประพฤติเช่นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าไม่มีความประพฤติเหมือนอย่างพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ท่านยังมีความเลื่อมใสเป็นเพราะท่านมีความเห็นผิดหรือเปล่าจึงเลื่อมใสสำหรับในข้อมัชฌิมศีลนี่นะคะก็เป็นศีลที่เพิ่มขึ้นจากจุลศีลซึ่งขอกล่าวถึงบางประการนะคะเช่นในข้อที่ว่าสมณะพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้เห็นปานนี้คือสะสมข้าวสะสมน้ำสะสมผ้าสะสมยานสะสมที่นอนสะสมเครื่องประเทืองผิวสะสมของหอมสะสมอามิสสำหรับยานของบรรพชิตถ้าจะว่าไปแล้วนะคะตามพระวินัยก็มีอย่างเดียวคือรองเท้าแต่อย่างนั้นก็ยังสะสมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่สะสมข้าวสะสมน้ำสะสมผ้าสะสมยานสะสมที่นอนสะสมเครื่องประเทืองผิวสะสมของหอมสะสมอามิสและถ้าท่านเลื่อมใสนะคะแสดงว่าเห็นถูกหรือเห็นผิดในข้อต่อไปที่เป็นมัชฌิมศีลก็เป็นการงดเว้นในเรื่องที่เกี่ยวกับดูการเล่นต่างๆเช่นการเล่นปรบมือการเล่นปลุกผีการเล่นตีกลองจนกระทั่งถึงรำกระบี่กระบองมวยชกมวยปล้ำการรบการตรวจผลการจัดกระบวนทัพกองทัพนอกจากนั้นนะคะก็ยังเป็นการเล่นเช่นสมณะพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นปานนี้คือเล่นหมากรุกแถวละ8ตาแถวละ10ตาเล่นหมากเก็บเล่นหกขเมรเล่นทายสกาเล่นเป่าใบไม้แม้แต่เล่นทายใจหรือเล่นเลียนคนพิการสำหรับมัชฌิมศีลนะคะซึ่งเป็นการงดเว้นในเรื่องของที่นั่งที่นอนนอกจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เตียงมีเท้าเกินประมาณมีเครื่องลาดที่ยัดนุ่นเครื่องลาดขนแกะวิจิตรด้วยเครื่องลาดทองและเงินต่างๆแล้วก็ยังเครื่องลาดมีหมอนข้า
1: สำหรับมัชฌิมศีลซึ่งเป็นการงดใช้เครื่องใช้ก็มีการงด
0: ใช้ไม้เท้าใช้กลักยาใช้ร่มหรือว่าสวมรองเท้าประดับวิจิตรติดกรอบหน้าปักปิ่นนุ่งห่มผ้ามีชายนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของเดรัจฉานกถาหรือกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงหรือว่าท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าปฏิบัติถูกถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ของท่านไม่เป็นประโยชน์คำที่ควรจะกล่าวก่อนท่านกับกล่าวภายหลังเป็น

0: ต้นสำหรับมหาศีลนะคะซึ่งเป็นศีลที่มากกว่ามัชฌิมศีลและจุลศีลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเมื่อปุถุชนกล่าวชมตถาคตพึงกล่าวเช่นนี้ว่าพระสมณะโคดมเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณะพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือถ่ายอวัยวะถ่ายนิมิตถ่ายอุปบาททำนายฝันทำนายลักษณะทำพิธีบูชาไฟทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟทำพลีกรรมได้โลหิตเป็นหมอดูอวัยวะดูลักษณะที่บ้านดูลักษณะที่นาเป็นหมอผีเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองูเป็นหมอยาพิษเป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอถ่ายเสียงนกเป็นหมอถ่ายเสียงกาเป็นหมอถ่ายอายุเป็นหมอเสกกันลูกศรเป็นหมอถ่ายเสียงสัตว์ยังมีประการอื่นอีกนะคะแต่ว่าไม่ได้อ่านทั้งหมดขอกล่าวถึงเพียงข้อความบางประการเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องพิจารณาจริงๆนะคะเรื่องของความเลื่อมใสว่าที่ท่านมีความเลื่อมใสในบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือว่าจะกล่าวชมบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยค่ะเป็นเพราะเห็นถูกหรือเห็นผิดแม้แต่เรื่องของการดูฤกษ์พระสมณะโคดมเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณะพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือดูฤกษ์ญาติราทับว่าพระราชาจักยกออกพระราชาจักไม่ยกออกพระราชาองค์นี้จักมีชัยพระราชาพระองค์นี้จักปราชัยเพราะเหตุนี้นอกจากนั้นก็ดูเรื่องของจันทรคราสสุริยคราสเรื่องของพยากรณ์ว่าจักมีฝนดีจักมีฝนแล้งหรือว่านับคะแนนคำนวณนับประมวลแต่งกาบโลกายตะตะสำหรับติรัจฉานวิชาที่พระผู้มีพระภาคทรงเว้นคือการให้เลิกอาวาหมงคลเลิกวิวาหมงคลดูเลิกเวียงหมอนดูเลิกหย่าร้างดูเลิกเก็บทรัพย์ดูเลิกจ่ายทรัพย์ดูโชคดีดูเคราะห์ร้ายเป็นหมอทรงกระจกเป็นหมอทรงหญิงสาวเป็นหมอทรงเจ้าบวงสรวงพระอาทิตย์บวงสรวงท้าวมหาพรหมร่ายมนต์พ่นไปทำพิธีเชิญขวัญข้อสุดท้ายนะคะของมหาศีลพระสมณะโคดมเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณะพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำพิธีบนบานทำพิธีแก้บนร่ายมนขับผีสอนมนป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้กลายเป็นกระเทยทำพิธีปลูกบ้านทำพิธีบวงสรวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์ทำพิธีบูชาไฟปรุงยาสำรอกปรุงยาถ่ายปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบนปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่างปรุงยาแก้ปวดศีรษะปรุงน้ำมันหยอดหูปรุงยาตาปรุงยานัดปรุงยาทากัดปรุงยาทาสมานป้ายยาตาทำการผ่าตัดรักษาเด็กใส่ยาชะแผลดูกระภิกษุทั้งหลายข้อที่ปุถุชนกล่าวชมตถาคตจะพึงกล่าวด้วยประการใดซึ่งมีประมาณน้อยยังต่ำนักเป็นเพียงศีล นั้นเท่านี้แลจบมหาศีล มีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะในเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องของโลภะมูลจิตนะคะซึ่งประกอบด้วยทิฏฐิทำให้เกิดความเห็นต่าง
1: ๆผมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าปุถุชนเนี่ยสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าได้แค่ศีล

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณอาทิตย์และครอบครัว100บาทคุณมุกดาและครอบครัว50บาทคุณสมศักดิ์ตั้งทวีทอง100บาทคุณสิริพรนิชโรธ50บาทคุณพัฒนรีเปรมรัตน์2,150บาทคุณนงพจน์เนสานุรักษ์100บาทคุณถาปณีจันนุบิน150บาทคุณทศพลจันบุรีวงศ์354บาทคุณธัญลักษณ์นิ่มเรืองและครอบครัว44บาทคุณอุบล 1,000 บาทนายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิต 1,650 บาทคุณธัญภาแตรวิจิตรอุทิศให้คุณแม่สุนภาแตรวิจิตรบุพการีและผู้มีพระคุณ 1,000 บาทลูกคุณบรรยงจงจิตนัน 3,150 บาทคุณแม่ปิยมาศแซ่จิว 1,400 บาทและคุณปิยนันท์พันนิยม 1,000 บาทครับขอเชิญร่วมสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตและอาจารย์มสพที่โรงแรมสันทาราเวลเนตรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และเวลา 15:30 น.ถึง 16:30 น.และวันอังคารที่8กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 10:30 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 9:30 น.สนทนาเรื่องมสพกับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:30 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.รายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพและรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพและ Facebook ชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ท
True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 น. ถึง 8:00 น. วันเสาร์เวลา 2:00 น. ถึง 3:00 น. วันอาทิตย์และเวลา 16:00 น. ถึง 17:00 น. วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน